0: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับ 7:09 นครับกลับมาพบกับคุณฟังอีกครั้งครับ Morning Talk Weekend เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมพัชรล้อมรื่นนะครับแล้วก็ดีเจอันดับที่1ของคลื่นครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับ
1: สวัสดีครับคุณอย่าเวยผมขนาดนี้นะฮะน้องก็เขินเอ๊คุณไปเวยว่าเป็นดีเจอันดับ1ของคลื่นที่ไม่ได้ตำมา
0: ก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องพูดไปในลักษณะนี้แล้วคุณเจ๋งเพราะว่าไม่มีใครที่จะโดดเด่นมากไปกว่าคุณแล้วครับผมนะฮะต้องใช้คำนี้นะ

0: อย่าไปใช้คำว่าหม่นหมองคุณเจ๋งก็คือฟ้าครึ้ม
1: ฝนนะ
0: ฝนตกซิซินะฮะตกแบบหยุมหยิมหยุมหยิมหน่อยคุณเจ๋งนะฮะก็ทำให้อากาศเย็นสดชื่นไม่อยากออกจากบ้านเลยคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: อยากจะนอนดูฝนดูแบบฝนมันกระทบใบไม้อย่างเงี้ยคุณเจ๋ง
1: ถ้าว่าอยู่กับแฟนเนี่ยโหขาต้องสะเก็ดแล้ว
0: โหมีนัวเนีย ใช้คำว่านัวเนียดีกว่าคุณเจ๋ง
1: ขาสะเก็ดแล้วครับผมเอ้ยซึ่งภรรยาบอกอืมเนื้ออยู่ ครับไม่ใช่รีโมททำรีโมทขาทำรีโมทเยอะจะเปลี่ยนช่องจะเปลี่ยนช่อง
0: จะดูหนังแล
1: ้วโอ้ยไม่ได้อีกแล้ววันนี
0: ้นอนทับรีโมทบังทีวีด้วย
1: นะครับอ้าวก็สวัสดีคุณฟ้าแล้วก็สวัสดีคุณพัชระด้วยนะครับขออภัยเสียงอาจจะแห้งไปบ้าง
0: ทราบข่าวว่าคุณไม่ค่อยสบายเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีสายสืบนะผมมีสายสืบอยู่ใน FM 99
1: เอ็มได้เลยเนี่ยเอ็มเดี๋ยวเราดูทรงน่าจะไปเอ็ม
0: ถูกต้องครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยเก็บความลับในขึ้นไว้เท่าไหร
0: ่เอ็มซุ่นซับ
1: เหรอ
0: ใช่ก็เป็นคนแจ้งข่าวนี้ให้ผมได้รับทราบบอกว่าพี่เจ๋ง
1: บางครั้งข่าวเก้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมรู้ทีหลังด้วยนะ
0: เอาเหรอ
1: พวกข้างล่างเนี่ยรู้ก่อนผมอีกอ่ะ
0: เอ็มบอกว่าพี่ตุ๋ยรู้ยังพี่เจ๋งไม่ค่อยสบายไม่รู้แกจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้
1: อาจจะสิ้นชีพหรือว่าไงฮะ
0: แล้วพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยคิดว่าใครจะขึ้นมาแทนพี่เจ๋งอะไรเงี้ยผมบอกเอ็มใจเย็น
1: อ๋อพูดถึงประเด็นนั่นแหละฮะเหรอพูดถึงคนที่จะมาแทนผมเลยเหรอ
0: ใช่บอกเอ็มใจเย็นพี่เขาแค่ไอนิดหน่อยเองเดี๋ยวเขากลับมา
1: อ๋อเหรอ
0: ฮะแล้วคุณเจ๋งก็สามารถกลับมาได้แข็งแกร่งจริง
1: ๆแต่ว่า
0: ไม่มีใครเอาลงฮะ
1: แต่ว่าเอ็มบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่วิธีการยังไงที่จะมาทดแทนพี่เจ๋งได้ใช่ไหมแกบอกฮะ
0: ก็
1: ทำอะไรบ้างแกบอก
0: พี่ก็แนะนำบอกว่าเอ็มต้องรอครับผมนะต้องรออย่างเดียวเลยเอ็มอย่าเพิ่งไปออกแอคชั่นเยอะนะฮะตอนนี้ต้องรอเพราะว่าถ้าเราไปออกแอคชั่นเยอะเนี่ยความเดือดร้อนก็จะมาหาตัวเรา
1: ครับ
0: นะฮะเอ็มก็ครับพี่ครับพี่
1: แล้วก็ยิ้มหัวเราะไหม
0: หัวเราะมีความสุขสนุกสนานเอ็มเป็นคนอารมณ์ดีนะครับอ
1: ารมณ์ดี
0: ใช
1: ่ถ้าอยากอารมณ์ดีทั้งกองไหมล่ะ
0: ทำไงฮะ
1: เอารมณ์ไปข้างล่าง
0: ไหมใจเย็นเย็นเอ๊ะ
1: ลงไปอยู่ด้วยกันไหม
0: เนี่ยอุตส่าห์เล่าให้ฟังก็เป็นอย่างเงี้ยเราขึ้นตลอดเลย
1: ก็ลงไปข้างล่างไปอยู่กับพวกสมยศแดงยวนอยู่กับเนมชินพงศ์พี่ท็อปสาเรศนี้
0: เฮ้ยเอาจริงดีนะถ้าเอ็มลงไปอยู่ที
1: ่
0: ข่าวกีฬาของสำนักข่าวไทยเนี่ยอย่างน้อยๆทักษะเรื่องกอล์ฟของเอ็มเนี่ยก็จะได้ถ่ายทอดสู่บอสแมวสมยศแดงยวนนะครับพี่ท็อปสาเรศซึ่งกำลังมงคลเนี่ยก็กำลังฝึกเล่นกอล์ฟอยู่เหมือนกันคุณเจ๋ง
1: ครับผม
0: นะฮะผมเห็นคุณแมวลงคลิปล่าสุดที่ไปดิฟกอล์ฟอ่ะไปซ้อมดิฟกอล์ฟก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วนะ
1: ครับ
0: ช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังดูเคอะเขินหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหวงเรื่องของการไดฟ์กอล์ฟเนี่ยดีขึ้นเลย
1: อ๋อที่ไม่ค่อยเห็นอ๋อตอนเย็นๆคืออ๋อรีบกลับไปไดฟ์กอล์ฟ
0: คุณจะบอกว่าหนีงานไปตีกอล์ฟเหรอฮะ อย่าพูดอย่างนั้นเนี่ยฮะ
1: อ๋อไม่มีนะ
0: เออระดับหัวหน้าคุณนี่โอ้โหเล่นตลอดเลย
1: สมยศดายวนเนี่ยเขามีอะไรคิดถึงผมตลอดละ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาไม่ว่าเขาให้ผมตลอดละนะครับอ้าวก็สบายๆแล้วกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับ2169นะครับ
0: ขอบคุณเพลงเพราะๆจากน้องฟิลิปลามด้วยเมื่อสักครู่นี้
1: ฟิลิปลาม
0: เพลงชื่อว่า
1: อะไรนะ
0: นาฬิกาทราย
1: อ๋อของใครครับพ
0: ี่โบกี้ไลออนคุณจะอ้อทำไมฮะคุณ
1: หมอโบกี้ไลออน
0: ครับผม
1: เขาขึ้นคือใครโบกี้ไลออนเนี่ย
0: นักร้องสาวเสียงดีแล้วสวยเซ็กซี่ด้วย
1: ผมสั้น
0: ๆผมยาวๆฮะ
1: ตัวเล็กๆ
0: ใช่ฮะถูกอ่ะอันนี้ถูกอ่ะตัวเล็กๆหน่อย
1: แต่ก่อนขายอ้อย
0: ขายมะพร้าวหรือเปล่าฮะพอแล้วคุณเจ๋งนะฮะก็เป็นบทเพลงที่ฟังไพเราะแล้วมีความหมายมากเจ๋ง
1: โบกิ้งไลออนเน
0: ี่
1: ย
0: โบกี้
1: อ๋อเหรอ
0: นี่โบกิ้งฮะโบกี้ไลออน
1: นี่โอ้ยชื่อน้องผิดด้วย
0: ครับ
1: รู้จักเป็นไอ้โบกี้แล้วจะเป็นเพื่อนกับคุณที่ร้องเพลงรับแต่พี่รออ่ะนะไอ้นิตยาบนสูงเนินอะอะไรนะคุณเลยนะ
0: โอ้โหไปนิตยา
1: ลูกชายอะบนสูงเนินไอ้ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ละที่เป็นเพื่อนสนิทกันเลยหล่อเท่ๆอ่ะ
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจครับไม่กล้าพูดเลยคุณเจง
1: หล่อเท่เลยและร้องเพลงรับละพี่ชื่ออะไรนะจำชื่อขออภัยไม่ใช่นนอะ เอาชื่ออะไรวะ
0: พูดถึงเนื้อเพลงของ
1: บนสูงเนินอะ
0: นาฬิกาทรายนี่ก็ มีความหมาย

0: นะคุณเจ๋งนะ
1: อืม
0: ประโยคที่บอกว่า
1: ทอยทอย
0: อ๋อทอย
1: ทอย
0: อันนั้นจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
1: เป็นเพื่อนกัน
0: อ
1: ืม
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณเคยฟัง
1: เฮ้ย
0: แรปแรป
1: เลยครับเพลงนี้กำลังดังในยุคน่าจะเป็นยุคเจนของเจนวายหรือไม่ใช่เจนซี
0: อืม
1: ของเจนซีเพลงในสไตล์แบบร้องอยู่แล้วมีรับนะพี่แล้วแบบรับแต่ละครั้งท่อนหนึ่งเลยพี่นะไอ้คอรัสหนึ่งเนี่ยแทบจะแบบหายใจไม่รู้หายใจทางไหนอะ
0: ใช่
1: แต่เป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งมาก
0: อืม
1: อืม
0: ครับ
1: เป็นคนเงียบๆแต่เวลาไปพูดกับน้องทอยเนี่ยแม่ไม่รู้ไฟขับจะว่าผมหรือเปล่าก็เหมือนเอ็มเหมือนกันนะพี่นะ
0: คุณไปเปรียบทอยกับเอ็มคนละคนคนละแบบเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขาจะอีกขั้นหนึ่งไง
0: เ
1: ราฟังเขาไม่เราแบบหรือว่าเราคนละรุ่นกันท่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สไตล์วัยรุ่น
1: เราต้องวงแล้วพี่เราตั้งวงอ่ะ
0: สมัยนี้ก็อย่างนี้แหละคุณเจ๋ง
1: เดี๋ยวคุณมันจะเป็นแบบแนวแรปแนวอะไรเหมือนพี่ลูกของพี่เซโลโซ
0: ครับ
1: คุณเสือคุณไทเกอร์เนี่ยก็เขาก็ร้องเพลงก็เพลงแรปนี่แหละพี่เขาอาจจะเข้าไปถึงเขาอ่ะพุ่งโตนะครับ
0: ครับ
1: ก็เพลงเขาเอาเพลงเขาเพลงดังของคุณพ่อเข้ามาทำใหม่พี่ไอเพลงฮาร์ดออเดอร์คัมนะพี่มาทำใหม่พี่
0: เพลงฮาร์ดออเดอร์คัมโอ้ภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยดีด้วยฮะคุณเจ๋งลองแปลให้หน่อยครับ
1: ฮาร์ดฮาร์ด
0: หัวใจ
1: ออเดอร์
0: ออเดอร์สั่ง
1: คำอะไรฮะ
0: คำมา
1: ฮาร์ดออเดอร์คัม
0: ใจสั่งมา
1: ใช
0: ่เฮ้ยนี่เป็นเพลงพิเศษโลโซ
1: ถูกต้อง
0: ใจสั่งมา
1: ใจสั่งมาเดี๋ยวเวลาสาวบอกเอ้ยฟังเพลงอะไรอ๋อฟังฮาร์ดออเดอร์คัมนี่เวลาสาวๆทักมา
0: ทำไม
1: ครับพี่ฟังเพลงอะไรครับ Hard Order Come นี่เป็นไง
0: ทำไมคุณไม่บอกว่าใจสั่งมา
1: เอาภาษาอังกฤษไว้ก่อนสิเป็นยุทธเท่ไง
0: จะได้ดูแบบมีความรู้ดูเท่หน่อย
1: เออใช่
0: ครับครับ Hard Order Come แล้วมีเพลงอื่นไหมฮะนอกจาก Hard Order Come แล้ว
1: รู้สึกเขาจะทำเพลงแรปนะ
0: เ
1: หมือนในคุณไทเกอร์คุณเสือลูกชายของพิเศษจะเป็นเพลงแรปคุณทอยก็แรปแต่ไม่รับแบบไม่ได้รับจ๋านะแบบดนตรีแบบเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เลยพี่แล้วก็มีรับมีแล้วเขาแต่เราก็ฟังไม่ค่อยอีกกลุ่มหนึ่งดีกว่า
0: ครับ
1: กลุ่มใหญ่ดีกว่าเราอีกเจนหนึ่งไง
0: คุณไทเกอร์นี่เขาเลิกเล่นกอล์ฟเลยใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นไทเกอร์วูดอะพี
0: ่อ๋อคนละคนกันนะครับ
1: ผม
0: ครับผม
1: อันนี้พี่เสือพี
0: ่
1: ที่รอทีมของเสือพี่ธนพลเอเทลิสนะ
0: ครับ
1: ครับแล้วคนละคนแล้วอันนี้พี่เสือธนพล
0: เอามาดูผลงานของช้างศึกกันบ้างดีกว่าดู
1: ช้างศึกมีผลเสือมาเยอะแล้วนะครับมีอะไรล่ะมีแมนยูอุ่นคุดอุ่นเครื่องบูโน่ไฟนันจุดโทษพลาดอีกแล้ว
0: ก็เรียกอะไรนะนัดสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาล
1: เออเหรอ
0: เจอเรียบร้อยนะฮะอโมริม
1: ครับ
0: เรียบร้อยอโมริมแพ้นัดไหนก็แพ้ได้แต่อย่าแพ้นัดนี้
1: เป็นไง
0: โอ้มาดีจริงๆ AC มิลานหลัง3ของรูเบนอโมริมครับ
1: ครับ
0: ก็เอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ชนะเต็ดไปได
1: ้สุดยอด
0: 4-2 ใช่ไหม
1: ครับผม
0: นะฮะก็เรียบร้อยก่อนเปิดฤดูกาลนะฮะสำหรับลูกทีมของไมเคิลคาริกนะครับ
1: ครับ
0: บรูโน่พลาดจุดโทษด้วยเนาะนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอเปิดฤดูกาลค่อยว่ากันใหม่นะครับ
1: ครับ
0: เอามาถึงผลงานของทีมช้างศึกทีมชาติไทยกันดีกว่าคุณเจ๋งนะครับเมื่อวานก็บุกไปเอาชนะสิงคโปร์ได้นะครับในเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะครับ
1: ก็
0: ไปเตะกันที่สิงคโปร์ครับจาดันเบซาสเตเดียมนะครับทีมชาติไทยเราเอาชนะได้ 3-1นะครับได้ประตูนำ 1-0 จากธีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่14นะครับแล้วก็นาทีที่26เนี่ยเป็นธีรศักดิ์คนเดิมครับมงให้ทีมชาติไทยนำ2ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงนาทีที่35เนี่ยสิงคโปร์มาได้จุดโทษครับคุณเจ๋งยศกรบุรพาเนี่ยไปใช้มือเหมือนลักษณะไปผลักคู่แข่งในกรอบเขตโทษ
1: ก็ผู้ตัดสินเนี่ยโหนึกวิดหวานมากเลยอ่ะ
0: อ่
1: ะ
0: ใช่
1: ครับยศกรบอกเหมือนจังหวะนั้นคือเขาขึ้นหม่งแล้วยศกรมีดอยู่ข้างหลังเนี่ย
0: เหมือนมือนิดนึงอ่ะ
1: แล้วก็ขึ้นปุ๊บด้วยความที่มันก็จะขึ้นด้วยเนาะมันก็ต้องใช้มือเนี่ยบาลานซ์ตัวเองอ่ะพี
0: ่ครับ
1: ทรงตัวไงปรากฏว่ามือไปแตะนิดนึงอ่ะพี
0: ่
1: ผู้ตัดสินบอกไอ้นี่ข้างหลังเอามือจิ้มเนี่ยจิ้มก้นคอย
0: จิ้มก้นคอยคือเช็ค VR
1: ผักอ่ะ
0: เช็ค VR
1: เออ
0: แล้วก็เป่าให้สิงคโปร์ได้จุดโทษ

0: ครับ
1: แต่ว่าชวาอันนัวนะครับผู้เล่นของสิงคโปร์เนี่ยยิงไปติดเซฟของกัมพลปฐมอัคคกุล
0: โอ้โหเซฟดีมาก
1: โอ้โหสุดยอดเลย
0: ครับ
1: ลีซอบอกว่าแหมกินนิ่มเลยนะจุดโทษเนี่ย
0: ลีซอก็โพสต์ในทีเดียวพอไอทีเดียววินไทยเลย
1: ครับ
0: ในเพจตัวเองว่าโอ้เซฟดีมากเลยขอเสื้อตัวนึง ซึ่งกัมพลก็มาตอบว่าอืมครับผมถ้ายิงแป๊กเนี่ยเข้าไปแล้วนั่นเป็นไง
1: ก็ทีมชาติไทยไม่เสียประตูครับจบครึ่งแรกเนี่ยยังนำอยู่2ประตูต่อ0ครับคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: ครึ่งหลังไทยมาได้เพิ่มอีก1ลูกครับจังหวะที่แพทริกกูตับสันขึ้นบอลทางฝั่งซ้ายคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: โอ้วิ่งเร็วมากเลยนะ
0: ก็ผมยังเห็นแล้วเอ้ยนี่เป็นใครกันแน่เพราะว่าเข้าลงมาแทนยศกรใช่มั้ย
1: ครับ
0: เพราะยศกรมีปัญหาการบาดเจ
1: ็
0: บในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วพี
1: ่ฮะ
0: นั่นแหละฮะแล้วก็วิ่งมาโหวิ่งมาหน้าตั้งเลย
1: ครับ
0: มาทางฝั่งซ้ายพี่
1: จังหวะที่คัคคณะจ่ายให้เนี่ยเหมือนจะจ่ายสั้นไปนิดนึงด้วยนะ
0: คัคคณะเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่พูดพอนะพี
1: ่เพราะอะไรฮะ
0: คัคคคัคคณะ
1: พอแล้วคัคคณะจ่ายให้
0: จ่ายตัดหลังอ่ะ
1: จ่ายตัดหลังให้แพทริกกุปตสันวิ่งแซง
0: วิ่งแซงเลยแพทริกเนี่ยวิ่งหน้าตั้งวิ่งวิ่งเนี่ยมองฟ้าเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมเหมือนนักเตะคือละเซาเลยตอนนั้น
1: เออ
0: แล้วก็ตบในเข้ามา
1: เปิดให้เสกสรรราตรี
0: พี่ต้องเรียกว่าจูดเบลลิงเสก
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยวิ่งมาช้าตรงนั้น
1: ผมคิดว่าคุณจะเล่นเสกสรรแอดไนท์นะเพราะคุณเล่นประจำอยู่แล้ว
0: ทำไมคุณรู้อ่ะ
1: คุณไปเบลลิงเสกนะ
0: เบลลิงเสกเบลลิงเสก
1: ก็เสกสรรราตรีนะครับยิงเข้าไปนิ่มๆเลยนะครับให้ทีมชาติไทยนำ3ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าท้ายเกมครับสิงคโปร์ก็มาตีไข่แตกได้จากลูกยิงนอกกรอบเขตโทษของอินฟันอินฮันฟันดี
0: ้
1: ไล่มา 1-3 ก
0: ็ยิงไกลยิงไกลดีย
1: ิงสวย
0: ปั่นโค้ง
1: ปั่นโค้งแล้วบอลชนเสาเข้าประตูคุณเจง
0: ซึ่งถ้านักหังก็ต้องบอกว่าเอาปั่นโกง
1: นะฮะบอลเสียบเสาเข้าไปแล้วครับผู้ชมครับนะก็ตีไข่แตกไทยเนี่ยเสียประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นะคุณเจ๋งนะ
0: ครับ
1: นะฮะก็
0: โอ้หลังจากที่เท่าไหร่5แมตช์นะ
1: อ่ะใช่
0: เสียประตูเลยมาเสียประตูในนาที5
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงคุณน่ะชอบไปว่าฮัสซันนะพี
1: ่คุณชอบไปว่านี่หมายถึงใครฮะคุณไม่ได้ผมแน่นอนเพราะว่าผมไม่เคยไปตำหนิอะไร
0: ไม่มีนะ
1: แอนโทนีฮัสซันเลยเมื่อวันที่เดินทางไปสิงคโปร์ผมก็ไปส่ง
0: นะ
1: ไปส่งที
0: ่
1: สนามบินสุวรรณภูม
0: ิครับ
1: นะก็ได้สัมภาษณ์ฮัสซันอยู่แกก็อารมณ์ดีนะฮะไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะฮะคุณเจ๋งนะ
0: ใช่ฮะ
1: เกมที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานครับคุณเจ๋ง
0: วันอังคาร
1: วันที่18สิงหาคมนี้วันอังคาร2 ทุ่มนะฮะก็อยากให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าใน2แมตช์ก่อนหน้านี้ที่เตะในบ้านแฟนบอลอาจจะดูน้อยไปนิดนึงคุณเจ๋ง
0: ก็16,000ใช่ไหมนัดแรก
1: ที่เจอกับมาเลเซีย
0: เจอเมียนมา13,000ที่จริงก็แฟนบอลชาวไทยน่าจะ11,000แหละเพราะอีก 3,000 เนี่ยเป็นแฟนบอลชาวเมียนมาไง
1: ครับ
0: ครับ
1: แมตช์นี้เจอกับสิงคโปร์ยังไงก็ขอสัก 25,000 30,000 อะไรเงี้ยคุณเจ๋งเนาะเพราะว่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันก็ราคาลดลงแล้วคุณเจง
0: ครับ
1: ลดลงโซนละ100บาทนะครับแล้วก็ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีการหามาตรการให้แฟนๆฟุตบอลเนี่ยเข้าไปในสนามกันเยอะๆนะ
0: ครับ
1: นะฮะก็ยังไงก็ไปเชียร์กันไปลุ้นไปให้กำลังใจผมว่าตั้งใจเหมือนกันว่าอาจจะเข้าไปชมเกมนี้คุณเจงจะไปกับลูกชายคนเล็ก
0: อ๋อแล้วลูกชายไปกับพี่ป่ะฮะ
1: ก็เมื่อวานถามแล้ว
0: ครับ
1: เขาบอกว่าแมตช์หน้าเนี่ยที่จะเจอสิงคโปร์ที่บ้านเราวันอังคารเนี่ยจะไปดูบอลกับเพื่อนไห
0: ม
1: เจ้าตัวก็บอกว่าเพื่อนอาจจะติดธุระอาจจะไปไม่ได
0: ้
1: แล้วถ้าป้าจะไปดูด้วยเนี่ยจะติดอะไรไหมไปได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกก็แล้วแต่ป้าดิก็ได้ไม่มีปัญหา
0: ไอ้ตอนนี้คุณต้องไปขอ
1: ใช่
0: ลูกชายแล้วเหรอ
1: ต้องขอครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่งั้นเขาคือ
0: ผู้ชายคือเด็กกำลังโตอ่ะ
1: กำลังเป็นนม
0: ช่วงหัวล้อหัวต่อพี่
1: หัวเลี้ยวหัวต่อ
0: ครับผม
1: เขาไปดูกับเพื่อนแล้วเขาสนุกแฮปปี้ไงไปดูกับ
0: เรากับพ่ออะไรบางครั้งมันต้อง
1: อาจจะเกรงเครียด
0: คือก็มีแบบเม้มพฤติกรรมหน่
1: อ
0: ยอาจจะดีใจไม่สุดอะไรเงี้ย
1: ขยับตัวหน่อยก็โดนบ่นละอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ระวังหน่อยนี่ระวังบางคนข้างหลังอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ระวังแบบนั้นเนาะนี่หลังๆแต่ว่าลูกชายคุณเนี่ยไปดูกับเพื่อนชายบ่อยนะ
1: ใช่ไปดูกับเพื่อนผู้ชายเกือบทุกแมตช์เลยคุณเจ๋งแล้วยังไงฮะคุณเจ๋งกำลังจะสื่อสารอะไรกับผมฮะ
0: ยังไงฮะยัง

0: ไม่มีเมื่อวานยังพาไปเตะบอลอยู่เลย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่วันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปเตะบอลอีกนะฮะที่พาร์ติโอ
1: ครับ
0: FC แถวๆพัฒนาการนึงจริง
1: ๆ
0: ไปดูแลเด็กๆซ้อมฟุตบอลด้วยแล้ววันนี้มีไปซ้อมฟุตบอลเองนะ
1: ครับ
0: ก็พยายามที่จะให้เล่นฟุตบอลเด็กๆที่เล่นฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชายชาตรีอยู่แล้วจริง
1: เหรอ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอก็มีเยอะอยู่นะมีอยู่นะ
0: เอ๊เริ่มหวั่นไหวแล้วเลยคุณเจ๋งอย่าไปพูดอย่างนั้นดิฮะ
1: หวั่นไหวนะ
0: ครับผม
1: ครับแต่ว่าก็รู้เราฮัสซันเนี่ยบอกว่าโอ้อาภูมิใจลุกที่มากๆเลย
0: แกพูดงี้เลยฮะ
1: พูด
0: ง
1: ี้เลย
0: ครับผมแต่ว่าเหมือนจะผิดแผนไปนิดนึงท้ายที่สุดแต่ว่าเก็บชัยชนะได้เนี่ยก็โอเคก็ถือว่าน่าพอใจ
1: ก็ว่าภูมิใจนะครับเพราะว่าไอ การมาเยือนอินโดนีเซียการมาเยือนมาลิสมาเย
0: ือ
1: นสิงคโปร์เนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดี
0: ครับ
1: แล้วก็รับมือยากมากนะครับแต่ว่าทุกคนมาถึงในแต่ไทยนะก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งโดยรวมเขาว่าเวลิพาวีภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนน
0: ี
1: ่เป็นไงนี่คือเกมรอบรองเป้าหมายหลักของเราคือการเก็บชนะให้ได้ครับผม
0: ครับ
1: นี่เป็นไงฮะก็ผิดหวังเล็กน้อยเห็นหรอกได้เสียประตูไงเรามาเสียประตูเสียประตูแล้วก็เราน่าจะได้ประตู1หรือ2ประตูอ่ะพี่การสุดท้ายเราก็ชนะได้
0: เหมือนแบบน่าจะยิงได้มากกว่านี้อะไร
1: ได้มากกว่านี้ไง
0: ครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็ 3-1 ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผมว่าถ้าถามผมนะก็เป็นผลงานที่ดีเลยแหละ
1: ครับ
0: เพราะการไปบุกเอาชนะสิงคโปร์ได้ในบ้านของเขาเนี่ยด้วยสกอร์นี้ผมว่าโอเคสำหรับผมนะเด
1: ี๋
0: ยวจะกลับมาเล่นเกมที่2เนี่ยก็ทำให้เราน่าจะเล่นง่ายขึ้นแหละก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อในวันที่18สิงหาคมวันอังคารนี้ครับตอน2ทุ่มนะ
1: สองทุ่มนะซึ่งแมนออฟเดอะแมตช์ในคำนักเตะยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้เป็นใครรู้ป่ะพี่
0: ใครครับ
1: เซซัตแอดไนฮะ
0: เซซัตราตรี
1: ก็บอกว่าดีใจนะนะครับนักเตะยอดเยี่ยมแมตช์เมื่อวานนี้นะครับที่ชนะได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดนี่เป้าหมายเราก็คือไม่อยากเสียประตูแต่สุดท้ายเราก็กลับไปแก้ไขนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ตั้งเป้าที่จะเก็บชนะให้ได้อยู่แล้วที่บ้านของสิงคโปร์เนาะแต่นะครับก็เป็นเรื่องยากนะครับซึ่งเราก็สามารถทำได้ครับผม
0: ครับ
1: ผิดพลาดประการใดก็ต้องไปแก้ไขเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีความเซอร์ไพรส์อยู่แล้วก็ต้องกลับไปรับมือที่บ้านสิงคโปร์ก็มีคุณภาพเขาก็คงแก้ไขมาแล้วก็ต้องพยายามแก้ไขการเล่นเหมือนกันในการเจอกันนัดต่อไปครับ
0: ครับ
1: ดีมากเลย
0: ก็เดี๋ยวเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อครับสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ
1: ครับ
0: ในเกมรอบรองชนะเลิศเกมที่2นะครับที่จะกลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมนี้นะครับ
1: แล้วรอบรออีกสายนึงล่ะพี่เป็นยังไง
0: ก็เตะวันนี้ครับเจ๋ง
1: ครับผม
0: เตะวันนี้ตอน2ทุ่มเหมือนกันนะครับมาเลเซียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามนะครับ
1: ครับ
0: ในเกมรอบรองชนะเลิศเกมแรกนะครับก็เดี๋ยวดูผลกัน2ทุ่มคืนนี้แล้วก็รอดูว่าใครจะเข้าไปชิงกับไทย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแต่ว่าคือมองข้ามไปแล้วนะ
1: เวียดนามเหรอ
0: หมายถึงไทยเราเนี่ยโอกาสที่เข้ารอบชิงก็
1: เท้าข้างหนึ่งก้าวไปรอบชิงแล้ว
0: นะฮะ
1: เท้าข้างหนึ่งไปรอบชิงแล้ว
0: ครับ
1: ไม่มีสำเภาอะไรนะอะไรนะสำเพ็งไฟไหม
0: ้สำเภา
1: สำเภา
0: เออ
1: ไม่มีเฮ้ยไม่มีพลิกล็อก
0: ครับผม
1: แน่นอนนะครับอ้าวก็ส่วนผลฟุตบอลรายการอื่นเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่แมนยูของคุณยังไงอ่ะแมนยูของคุณยังไงบ้างอ่ะ
0: ก็เมื่อกี้เรียนไปแล้วไงคุณเจ๋งแมนยูแพ้เกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเนาะโดน
1: 2-4
0: โดนเผาเครื่องปีศาจแดงโดนเอซิมิลาน
1: ใช่
0: ปีศาจแดงดำใช่ไหม
1: ครับเป็นแดงดำเอซิมิลาน
0: ก็ไปอุ่นเครื่องกันที่ประเทศโปแลนด์นะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ก็ฟอร์มไม่ดีครับลูกทีมของไมเคิลคาริกแพ้กับลูกทีมของรูเบนอโมริมอดีตกุนซือของแมนยูเนี่ย2ประตูต่อ4ครับคุณเจง
1: ครับผม
0: แมนยูนำก่อนตั้งแต่นาทีที่2ครับคุณเจงลูกโมงของแฮร์รี่แม็กไกวแล้วก็โดนมิลานตามตีเสมอ 1-1 ครับซามูเอลซุกเวเซ่นาทีที่37นะครับแล้วก็แมนยูนำอีกครั้งหนึ่ง 2-1 นะครับแพทริกดอกูนะฮะนาทีที่51แล้วก็มิลานเนี่ยมา

0: ยิง3ประตูรวดเลยครับคุณเจ๋ง
1: ครับผม
0: อันฟาโจซิเซ่นะครับนาทีที่54กอนซาโลรามอสนาทีที่68แล้วก็รูเบนล็อฟตัสชีกนะครับก็ชนะไป 4-2 นะครับสำหรับ AC มิลานนะครับ
1: ครับก็เห็นว่าไมเคิลคาริกบอกเกมอุ่นเครื่องสบายๆแต่ว่าพร้อมแน่นอนในนัดเปิดฤดูกาลที่จะเจอกับมูฮัลซิตี
0: ้
1: ในสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: แล้วก็อุ๊ยวันนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกเหมือนจะเปิดฉากแล้วใช่พี่หรือว่าไงฮะแต่ว่าเป็นนัดคอมมูนิตี้ชิลด์ใช่มั้ย
0: วันนี้ใช่มั้ย
1: ใช่ 3:00 นไงพี่อาร์เซนอลเจอกับแมนซิตี้ไง
0: ใช่
1: เออ
0: นะฮะคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับ
1: แชมป์พรีเมียร์ลีกเจอกับแชมป์เอฟเอคัพวันนี้ 3:00 นเห็นว่าทางแจ๊สก็มีจัดการด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับคนที่สมัครหรือว่าไปลงทะเบียนก็ไปดูกันได้ที่โมโนนะครับ
0: แล้วลาลิก้าสเปนนี้เปิดฤดูกาลแล้ว
1: ลาลิก้าเปิดยัง
0: เนี่ยวันนี้มีโปรแกรม
1: มันจะเปิดแล้ว
0: สี่ทุ่มเนี่ย
1: แต่ว่าบูเดนเนี่ยเปิดฤดูกาลนะไอ้เปิดสัปดาห์หน้า
0: ราซิ่งซานตันเดย์จะพบกับวิยาเรอัลแล้วก็เอสปันยอลพบกับเลบันเต้ตอนเที่ยงคืนนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นช่วงที่จะเปิดฤดูกาลในหลายๆลีกแล้วนะคุณเจงเนาะแต่ว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่สัปดาห์
1: หน้า
0: สัปดาห์หน้า
1: บูเดนสตาร์ก็สัปดาห์หน้า
0: บูเดนสตาร์ช่วงปลายเดือน
1: ปลายเดือนขออภ
0: ั
1: ยเพราะสัปดาห์หน้าจะเป็นบอลถ้วยพี่ในศึกฟรานะเบคเคนบาวเออร์ครับหรือว่าคอมมูนิตี้ชิลด์เวอร์ชันเยอรมันพี
0: ่ผมจำแม่นครับบูเดนสตาร์
1: เนี่ยบาเยนกับดอร์มุนด์บูเดนสตาร์คุณก็ได
0: ้วันที่29ครับ
1: ครับ
0: จะเปิดฤดูกาลใช่ไหม
1: ใช่28ก่อนดิ
0: 2828แมตช์นึงแล้วก
1: ็
0: 29
1: วันเสาร
0: ์รันไปเรื่อย
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณบูเดนสตาร์คุณก็ได
0: ้ก็พอรู้เรื่องกับเขาบ้างครับ
1: ครับ
0: พอติดตามดูบ้าง
1: พอได้พอได
0: ้ครับผม
1: ครับผม
0: อืม
1: ก็เนาะตัวนี้ใกล้มาแล้วนะนะครับฟุตบอลรายการต่างๆแล้วก็วอลเลย์บอลของเราด้วยนะพี
0: ่ครับ
1: รายการใช่ไหมหรือว่าไงหรือว่าจะดูข้อความเห็นเราก็โหวันนั้นที่ตีกับไต้หวัน
0: อันนี้อยู่อันนี้หมายถึงยูสิบเจ็ด
1: ยูสิบเจ็ดคือชิลีอ่ะพี่วอลเลย์บอลหญิงของเราอ่ะ
0: ครับ
1: ที่แพ้ไต้หวัน 2-3
0: อือ
1: โอ้โหรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ตีกันสนุกมากเสียดายเขาร่างทองเน
0: า
1: ะ
0: อ่าใช
1: ่
0: แพ้ไป2-3เซตมั้ง
1: ก็เลยมาเล่นในรอบจัดอันดับไปพี
0: ่ชิวเฉียดนะ
1: อืม
0: นะ
1: รอบจัดอันดับนะ5-8นะครับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนาะ
0: อืม
1: ก็เราเจอเกาหลีใต้นะครับที่แพ้ตุรกี1-3เซตนะครับเซตแรกนะครับเกาหลีใต้ก็ชนะไปก่อนนะ25-19เซต2นะครับโหเกาหลีใต้เข้ามาดีเหลือเกินพี
0: ่ครับ
1: ชุดนี้น่าสนใจนะเกาหล
0: ี
1: ใต้เนี่ย
0: ก็เหมือนกับสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมา
1: สร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ชนะเราอีกนะนะครับ25-15แล้วก็เซต3นะครับก็คือคักมากเกาหลีใต้ก็ชนะไทยนะครับ25-11สรุปแล้วทีมลุยยางสมขาวดาวรุ่งของเกาหลีใต้ชนะเราไป3เซตรวดนะครับ25-19 25-15และ25-11
0: ครับ
1: ก็ไปเจอกับอิตาลีในรอบจัดอันดับ5-6ต่อไปส่วนไทยต้องไปชิงอันดับ7-8นะครับในวันนี้เวลา2:00 ตามเวลาไทยนะพี่
0: อ
1: ันดับ7-8เจอโครเอเชียนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วดีนะได้รับคนชมนะ
0: ใช
1: ่พี่
0: อ่ะก็ถือว่าเป็น อนาคตของทีมแหละหลายๆคนก็ทำผลงานได้ดีนะคุณเจงนะ
1: ก็มีน้องคนหนึ่งนะที่เป็นมีมนะพี่ที่เป็นมีมเป็นวัลล์พี
0: ่ครับ
1: ที่เสิร์ฟลงคือแมตช์นี้รายการนี้เขาไม่มีแชร์เลนไม่มีดูภาพว่าลงหรือไม่ลงใช่ไหมพี่
0: ครับ
1: ใช้แมนนวลก็คือใช้คนตีธงอ่ะ
0: อ่าม
1: ีเสิร์ฟลงปุ๊บลงเส้นนะพี่แล้วปรากฏว่าลูกมันลงชูธงออกฮะ ชูธงแบบไม่ลงอ่ะออกอ่ะ
0: เป็นมีมเลย
1: เป็นมีมเลยแล้วน้องคนนั้นชื่ออะไรนะจำชื่อน้องไม่ได้น้องบอกว่าโหอืมกี่โมงครับผม ชิปจุดๆๆเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย โอ้โหครับ
0: ก็ถือว่าเนาะมันไม่ถ้ามันไม่มีชาเลนจ์ไม่มี
1: ใช่ก็ลำบาก
0: ใช่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าบอลมันเร็วไงบางทีนั่งอยู่ตรงนั้นบางทีก็ไม่ทันอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมองไปที
1: ่แต่เข้าใจนะของคุณเจ้าบ้านนะพี
0: ่ครับ
1: เจ้าบ้านเนาะก็เหมือนชาติไหนเลยเป็นเจ้าภาพซีเกมพี
0: ่ครับ
1: ครับผมจำได้เลยว่าสมัยก่อนที่เวลานักกีฬาเขาจะยกคนขึ้นมาพี่ตอนวิ่งกับพี
0: ่ครับ
1: ครับผมเข้าที่เขาจะบอกกันว่าถ้านักกีฬาไทยแบบพร้อมแล้วปุ๊บเขาจะยิงปืนทึ่งนาทีพี
0: ่
1: เขาคือบอกผมนะพวกไอ้นักข่าวเขาเล่าให้ฟังพี
0: ่ครับ
1: ไ
0: อ้คุณสายกรีธาคุณก็ได้อยู่นะ
1: คุณก็ได้วิ่งผมก็ได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่ได้เพราะว่าซีเกมปี2005เนี่ยผมวิ่งตีคู่กับวัชระสวัสดีมาแล้ว
0: วิ่งเร็วกว่าวัจระอีกใช่ไหม
1: วิ่งตัดหน้ากล้องเออโทรทัศน์โลกเฉพาะกิจคนฮากันทั้งประเทศไทยนะฮะไอ้นี่มันไข่วะเนี่ย

0: ลุ่มล่ามยังไง
1: วิ่งตัดหน้า100เมตรชายเขาชิงกันอยู่นะฮะครับกระบังเปิดเลยอ่ะ
0: ก็นั่นแหละคุณเป็นน้องใหม่ไฟแรงไงถ้าให้ปัจจุบันนี้นะโอ้ยคุณไม่วิ่งหรอกคุณนู่นออกไปอยู่นอกสนามนู่นดูก็ไม่ดูนะฮะนั่งดูที่จออย่างเดียวนะเข้ามาดูข้างในนี่คุณไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: ยกระดับไปแล้วไงไปเป็นระดับผู้บริหารแล้วอ่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยคุณต้องเกาะ
1: ลุยลุยสมัยก่อน
0: ลุยขอบสนามกับผมเลย
1: เออ
0: แต่ว่าตอนนี้คุณหมดไฟแล้วไงผมดูแล้วคุณจะไปเป็นผู้บริหารอย่างเดียวละชั่วโมงนี้
1: ไม่ใช่บริหารนะพี่ขี้เกียจพี
0: ่อ้าว
1: โอ้แต่ก่อนเนี่ยผมก็มีอยู่ก็ไปอยู่
0: ครับผม
1: เออมีทำข่าวมีสนุกได้แต่ก่อนนะซีเกมส์เราก็ไปด้วยกันไง
0: ใช่
1: ไปลุยด้วยกันไง
0: สนุกไหมล่ะผมต้องนึกย้อนไปสมัยซีเกมส์ที่เมียนมาเนี่ยโอ้โหปีไหนนายคุณเจ๋งหลายปีแล้วนะเป็น10ปีแล้วนะ
1: ซีเกมส์ปี2013
0: ก็โคซิโก้คุมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย
1: ก็จุดเริ่มที่เราฟุตบอลไทยเราแข็งแกร่งก็ยุคซิโก้อีกนะยุคปี2013ที่เรากลับมาได้ในทอง4เกมหลังจากที่พลาดไป2ครั้งล่าสุดปี2009และ2011
0: ครับ
1: 2013เนี่ยที่ประเทศเมียนมานะครับก็เป็นกลางปี2013ใช่ดิก็ปี2013ถ้า2500เท่าไหร
0: ่โอ้โห
1: 543แล้วพี่เท่าไหร
0: ่ต้องบวกตัวเลขเลยผมไม่แน่ใจ2500เท่าไหร่นะ
1: 58นะ252013บวก543พี่543 2,146ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิ56ไหม
0: 56ใช่2,556ครับคุณเจ๋งก็13ปีแล้วคุณเจ๋งเนาะ2,556ปีนี้2,569ก็ผ่านมา13ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำมันยังอยู
1: ่
0: ในหลายๆเรื่องราว
1: ผมยังจำได้เลยที่เราไปดูฟุตบอลชายไอ้ฟุตบอลหญิงโดนจุดโทษกับเจ้าภาพเมียนมา
0: แต่เขาเตะกันที่นิปิดอ
1: เตะที่มันดาเลยหรือ
0: มันดาเลย
1: อ๋อหรือเดมิดอไม่แน่ใจ
0: แต่ว่าเราเนี่ยอยู่ย่างกุ้ง
1: อยู่ย่างกุ้ง
0: เราเชียร์ผ่านจอทีวี
1: และสถานทูตเราเนี่ยอยู่ย่างกุ้ง
0: ครับ
1: และทีเอทางสถานทูตเนี่ยเขามีการเลี้ยงผู้สื่อข่าวด้วย
0: ใช่
1: รวมทั้งสถานทูตด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: และสถานทูตโหตอนมาปุ๊บก็ด้วยความที่ท่านก็โอ้มีตำแหน่งมีอะไรก็อาจคุยทางการนิดนึงอะเนาะนะครับแม่แต่พอไปดูฟุตบอลด้วยกันโอ้โหเหมือนคนไทยด้วยกันเลยอะ
0: กอดคอเชียร์กันเลย
1: กอดวอเชียร์กับท่านเลยอะ เอ้ยพอไทยเรายิงเข้าแล้วก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์แต่พอเมียนมาโอ้กอดเชียร์เมียนมาใช่ไหมพี่ แล้วก็เขาก็เชียร์เมียนมาจำได้ไหม
0: เออจำได้
1: ที่เราดูผ่านไหนผ่านทีวีเครื่องเล็กๆนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นทีวีจอเล็ก
1: ๆนี่โดนจุดโทษกันอะสนุกมาก
0: ใช่
1: เออแล้วก็พอเมียนมายิงเข้าคุณก็ตะโกนว่าเมียนมาเมียนมาใช่ไหมคุณเฮ้ยคุณเปลี่ยนสีเลยว่ะคุณเนี่ย
0: เอาเราอยู่บ้านเขาไงจริ งก็คุณต้องเชียร์ไปด้วยแต่ว่าในใจเราเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้ว
1: คือบรรยากาศของการทำข่าวพี่เนาะมันจะสนุกแบบนี้ไง
0: ครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อีกเยอะแยะมากมายที่คุณไม่สามารถเล่าได้ตรงนี้นะคุณจริงนะ
1: อันนั้นเป็นฉากนึงดีกว่าครับผมอันนั้นเป็นฉากนึงดีกว่า
0: ผมจำภาพจำได้ก็คือลูกน้องคุณอะเป็นคนเมียนมาที่เขาจะติดสอยห้อยตามคุณไปตลอดเนี่ยคือเหมือนกับว่ามาเป็นล่ามมาเป็นคน
1: ตอนแรกก็ดีๆอ่ะพี
0: ่
1: หลังๆเนี่ยเริ่มลายออกแล้วครับผม
0: เริ่มเบิกตังค์บ่อยแล้ว
1: เริ่มเบิกตังค์บ่อยแล้วครับ
0: ฮาดี
1: ฮาดีนะ
0: เกือบจะโดนพี่เนสอยอยู่แล้วอ่ะพี่เนพอแอลกอฮอล์เข้าร่างกายหน่อยแกความรักชาติมันขึ้นไง
1: ใช่
0: จำได้ไหมตอนสมัยอยุธยาเนี่ย
1: ครับ
0: เมืองเองไปตีเมืองข้านี่โอ้เท่านั้นแหละฮะเรียบร้อยเลย
1: เกือบแล้วต้องห้ามแล้วโอ้ยมานานมาแล้วพ่อเอ้ยครับผม
0: พี่เนยขึ้นเลยจะแก้แค้นแทนกรุงศรีซะแล้ว
1: โอ้ครับ
0: ครับผม
1: ก็สนุกดีนะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวไอเชนเกมเนี่ยก็จะเริ่มเปิดฉายวันที่19กันยายนนี
0: ้
1: ช่อง9กด30ย้ำอีกครั้งนึงนะ
0: ครับ
1: เราจะยิงสดด้วยช่อง9กด30นะครับ
0: ครับ
1: นี่ไอเชนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่า
0: ประเทศญี่ปุ่น
1: ประเทศญี่ปุ่นนะเห็นทีมงานของสำนักข่าวไทยก็จะไปด้วย
0: ถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรอเพียงแค่งบประมาณเท่านั้นเองคุณเจ๋งยังไม่ได้จองโรงแรมเลยฮะไม่รู้ว
1: ่าเต็มหรือยังเนมเขาสบายอยู่แล้วเนมเขาโห
0: แอดวานไปก่อน
1: ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผมไปเหนือใต้ออกตกนะ
0: ครับ
1: นะครับผ่านอะไรนะเจ็ดย่านน้ำมาหมดแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ถ้าไปบราซิลได้เนี่ยก็ถือว่
1: า
0: ไม่มีไปประเทศอื่นไม่มีปัญหาแล้วบราซิลเนี่ยไปโอ้โหลำบากลำบนนะฮะไปเจออุบัติเหตุอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่นั่น
1: ก็เราไปหนังสือแกไม่รู้มีหรือเปล่านะ เออแกเพิ่งเล่าให้ฟังว่าก่อนตอนไปบราซิลเนี่ยแกเหมือนธาตุไฟแตกครับพี
0: ่ครับ
1: ที่แกไปทำข่าวอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่มีรถกลับมาเลยพี่ร
0: ถ
1: อะไรรถอะไรสักอย่างไปแล้วมันรถมันเสียอะไรสักอย่างก็ได้ฟังครับพี
0: ่ครับ
1: เออที่แกไปสัมภาษณ์ใครอ่ะแล้วกลับมาไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: และ
1: นอนกันแบบโหฉี่แบบตรงๆนะคือเป็นเลือดไปอะไรแล้วก็ได้ฟังแบบเหนื่อยมากอ่ะ
0: คุณอ่านมาจากหนังสือที่ฟุตบอลมีบราซิลใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ที่คุณเองเขียนหลังจากกลับมาจากฟุตบอลโลกเนี่ย
1: แกเขียนหนังสือไงนะครับที่ยอดแจกเนี่ยมากกว่ายอดขายอ่ะ
0: แกจินตนาแกเขียนเพื่อแจกนั่นแหละแล้วก็เอาเงิน
1: เอาไว้ขายเหมือนเอาไว้ขายนะยอดแจกเยอะมากเลยอ่ะเดินสายแจกอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมก็ได้แจกมาเล่มนึงยังอ่านไม่จบเพราะว่าอ่านไปถึงแค่ช่วงที่ว่ามีผมอยู่2บรรทัดเท่านั้นเองอ่ะมีชื่อผมอยู่2บรรทัดหลังจากนั้นไม่มีเลยผมก็เลยหยุดอ่านไปเลยฮะน้อยใจฮะทำไมพูดถึงผมน้อยแต่ว่าผมไปคนละเมืองอ่ะคุณเนม
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ก็เลยอาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรเหมือนที่คุณเนมได้เจอนะครับ
1: จะเจอเหตุการณ์อะไรได้ไงอ่ะเพราะว่าช่างภาพคนเนี่ยไม่ออกจากห้องเลยฮะ
0: เขากลัว
1: กลัวนะ
0: กลัวโดนปล้นอะไรพวกนี้นะกลัวโดนทำร้ายแกก็เลยขออยู่โรงแรมอย่างเดียวจะชวนออกไปทำงานก็ไม่ไปฮะ
1: แล
0: ้วและข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างไกลเลยครับผม
1: บอกว่าอะไรที่มีอะไรมีอะไร
0: ยูสิบเจ็ดแล้วพูดถึงทีมชุดใหญ่สักนิดหนึ่งก็แล้วกัน
1: เลย
0: เมื่อวานนี้ก็มีงานยังครับ
1: นะ
0: จะเดินทางวันที่17นะ
1: ครับ
0: ไปประเทศจีนเพื่อไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนาะ
1: ครับผม
0: นะฮะสำหรับทีมหญิงชุดใหญ่ของเราก็เมื่อวานมีงาน Meet and Greet คุณเจ๋งทาง
1: แจ๊สป่ะ
0: แจ๊สเขาจัดงานแล้วก็ให้แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยได้ใกล้ชิดกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็โหมีแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากเลยคุณเจ๋ง
1: ดีๆเลย
0: แล้วก็กรี๊ดที่กรี๊ดมากๆก็
1: ใครอะสุ
0: ส
1: ิภพรนะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: เ
0: ป็นโค้ชชินฮะอ้าว
1: อ้าวจริงป่ะโค้ชชินที่เป็นผู้ช่วยที่เป็นเพื่อนชายสนิทของคุณบีมาเหรอ
0: ครับผม
1: อ๋อเหรออ
0: ืมนะฮะก็
1: ใช่ไหม
0: เอาจริงก็กรีดนักกีฬาวอลเลย์บอลแหละคุณเจงแต่ว่าโค้ชชินก็จะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกนะที่หมายตาของสาวๆอยู่อะไรประมาณนี้
1: อืมอ่
0: ะก็เดี๋ยวจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะคร
1: ับ
0: ที่ประเทศจีนเนาะนะสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับ
1: จะไปวันที่19กันยายนนะไอ้19สิงหาคม
0: ครับ
1: นะครับไปเมืองเทียนจินประเทศจีน
0: ครับก็จะแข่ง
1: โควต้า1โควต้าเนี่ยไปโอลิมปิกเกมฮะ
0: ชิงแชมป์เอเชีย2026เนี่ยจะแข่ง 21-30 สิงหาคมเอง
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ก็ประกาศรายชื่อออกมา14ผู้เล่นครับที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ม
1: ี
0: ชุดใหญ่เลยพรพันธ์เกิดปราดนัทนิชาใจแสนเนี่ยเป็นตัวเซตเตอร์นะครับลิโบโร่ก็มีปิยนุชแป้นน้อยกับกัญญารัตน์คำวงนะครับออปสิทธิ์ฮิตเตอร์นะครับเป็นพิมพิทยากกรำกับอัชรพรคงยศนะครับวินเซนต์บ็อกเกอร์เนี่ยเป็นทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์แก้วกัลยากมลธาราแล้วก็มีกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับเอาไซฮิตเตอร์ก็มีศศิภาพรจันทวิสูตรวริศราศรีทาเลิศชัชชุออนโมกศรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นจิดาภานาหัวหนองนะครับ
1: ครับผม
0: จริงจิดาภาเนี่ยตำแหน่งจริงๆเขาเป็นลิโบโร
1: ่
0: แต่ว่าใส่เป็นออสไซฮิตเตอร์ก็เพื่อที่จะเป็นแท็กติกของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเลยคุณเจงนะฮะแท็กติกในการแก้เกมอะไรต่างๆในระหว่างเกมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันนะครับสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเดี๋ยวจะไปรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนแล้วก็รายการต่อจากนั้นก็เป็นเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่น
1: สองรายการสำคัญนะ
0: รายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยถ้าได้แชมป์นะคุณเจ๋งนะก็จะไปโอลิมปิกเกม
1: ครับ
0: ได้โควต้าเลยถ้าได้แชมป์
1: หนึ่งใบเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ในฐานะแชมป์เอเชียก็ไปโอลิมปิกเกมเลยสำคัญมาก
0: ครับผม
1: ก็
0: เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันนะครับสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยพี่เจ๋งโมโนครับจากคุณนันทพงศ์ครับผมผมเจ๋งโมโนครับผม
0: เจ๋ง99ครับไม่ใช่เจ๋งโมโนครับผม
1: วันนี้มาแห่งความหวังนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับครับพี่จากคุณมาโนดคั่วกลิ้งนะครับ
0: ขอให้คุณมาโนดถูกหวยรวยเบอร์เช่นกัน
1: ครับผ
0: ม
1: คุณตุ๋ย
0: ครับ
1: หวังว่าไงพี
0: ่คุณตุ๋ยคุณเจ๋งเขาประกาศห้ามพกปืนแต่เมียต้องการให้ผมยิงเธอผมจะทำยังไงครับอ้าว
1: อ้าวไม่ดีนะ
0: ไม่เขาก็อาจจะอยู่ช่วงนึงแหละถ้าถามความคิดเห็นผมนะก็แก้ปัญหากันไปพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างนึงก็ แก้ปัญหากันไป
1: ค่อยแก้ไขกันไป
0: พอผ่านไปสักเดือน2เดือนก็เงียบกลับมาเหมือนเดิ
1: ม
0: กลับมาปัญหาเหมือนเดิมฮะอยู่ที่เดิมฮะแก้ไม่ถูกจุดอ้าว
1: อ้าว
0: เดอะทรอยครับจากคุณนันทพงศ์นะฮะ
1: ใช่ทรอยเดอะทรอยอ่ะที่ร้องเพลงเขาเล่นดนตรีเก่งมากนะ
0: ครับ
1: เล่นได้ทุกอย่างเลยพี
0: ่
1: กีตาร์นะครับมีอะไรคีย์บอร์ดเปียโนเปียโนอะไรก็กองตีได้หมดเลยพี่อาชิเดยอายะทานโนตีอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: เสียดายโดนอินฮานหลอยปั่นโค้งๆเข้าไปไม่งั้นคลีนชีท6นัดติดครับ
1: หลอยคือขโมยหลอย
0: ตัวยิงสวยจริง
1: ๆเออ
0: ปั่นโค้งแบบหนีมือผู้รักษาประตูเราอ่ะ
1: ครับ
0: กำพลอ่ะแล้วก็บอลเนี่ยโค้งไปชนเสา2แล้วก็เข้าประตูไปเลยยิงสวยยิงสวยลูกตีไข่แตก 1-3 ของสิงคโปร์แต่ว่าเดี๋ยวกลับมาเล่นในบ้านเราเดี๋ยวโดนอีกสิงคโปร์อ่ะ
1: โดนแน่
0: เชื่อผมเถอะ
1: ครับผม
0: รายการเรียกข่าวว่าเซียนพี่แท่งโกบอยทำไมไม่เข้ารายการสดนานแล้วหรือว่าไม่มีแล้วครับ
1: เดี๋ยวก็กำลังปรับเปลี่ยนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะมีรายการใหม
0: ่คร
1: ับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงช่วงนี้ก็ฟังแบบแห้งไปก่อนนะ
0: คร
1: ับ
0: พี่หยองบอกว่าผู้บรรยายฝรั่งก็เรียกจูดเบลลิงเซกสงสัยเขาติดตามบอลไทยละเอียดนะฮะ
1: ใช่เหรอไม่น่าใช่นะ
0: เอ้าเขาพี่หยองเขาเป็นคนบอกก็ต้องเชื่อพี่หยองดิคุณอย่าไปขัดแย้งคำพูดของพี่หยองคุณไม่ชอบพี่หยองเหรอฮะ
1: หยองบางครั้งเนี่ยเวลาพูดเลยนะถ้าจะไม่ผิดตลอดเลยถ้าจะไม่ผิดอ่ะถ้าจะไม่ผิดซึ่งมันก็ผิดจริงอ่ะครับ
0: หมายถึงว่าถ้าจำไม่ผิดอย่างเงี้ยเหรอ
1: เออ
0: แล้วสุดท้ายคือจำผิดแล้ว
1: แกไปพูดเลยนะอะไรไอ้ดาริอุสวอลอ่ะเพลย์เมกเกอร์อ่ะนะครับผมไอ้ดาริอุสวอลเคยอยู่คาสโลมันอยู่บวกคุ้มไม่ใช่เหรอวะแต่ก่อนสมัยก่อนอะคาสโลมันเอ้นั่นคาสโลมันมีนี่ไอโอลิเวอร์คาน
0: ครับ
1: เ
0: ออ
1: ถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดแกบอก
0: คนด่าฮัสซันทุกคืนรายการทุ่มหนึ่งจันถึงศุกร์รับจนฮัสซันสงสัยว่าเขาไปทำอะไรให้แกอ้าวนะฮะ
1: ครับ
0: ลิเวอร์วันไหนจะซื้อนักเตะสักทีครับได้มาช้าเดี๋ยวก็บอกปรับตัวไม่ได้
1: มาลีบาโคล่าไง
0: มาแล้วเหรอ
1: มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ไอ้ฝั่งซ้ายก็ซื้อนมาพี
0: ่
1: ไอ้มิก้าก๊อตก็เป็นไอ้ปรีกชาวเบลเยียมของอาแจกไงไปเชซื้อมาแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยปีโอ้และปีกึ่งกองหน้ากึ่งปีก็เลยของไปเชเยอะมากพี
0: ่ครับ
1: เออก็ต้องปล่อยอ่ะแต่ว่าค่าตัวของแบตเตอรี่บาโคล่าเนี่ย
0: ฮะ
1: มันแพงเกินก็ไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่นะแบตเตอรี่บาโคล่าพี่140กว่าล้านปอนด์นะพี
0: ่โอ้โห
1: ไม่ไหวอ่ะ
0: แพงนะแพงมาก
1: เออ
0: มันราคามันอัพขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เหมือนอีซักอ่ะ
0: เอออ
1: ีซักร้อยกว่าซื้อมาทำไมอีซักพูดตรงๆนะลิเวอร์พูลอ่ะอีซักอย่างเงี้ยซื้อมา140กว่าพี่ครับ
0: ช่วงปรีซีซั่นเป็นไงบ้างฟอร์มของอีซักยิงก็ยิงอยู
1: ่ก็นี่แหละที่นำก่อนแล้วแพ้2เกมเลยลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ดูฟังแล้วเหมือนท้อยังไงนะคุณเจง
1: ท้อแล้วเรียกผัวผม
0: อย่าไปท้อเชื่อผมเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาคุณเจง
1: ครับ
0: ในฤดูกาลนี้แหละได้กุนซือคนใหม่มาด้วยนะอ่ะเงียบอีกแสดงว่าท้อจริงนะฮะ
1: ท้อจริงดูบอลไทยดีกว่า ครับ
0: ท่านนี้บอกว่าคุณเจง
1: ครับ
0: เสกสรรสุพิมายเนี่ยยิงนาทีที่เท่าไหร่ครับ
1: เสกสรรสุพิมายนั้นอันนั้นชื่อพิเศษ
0: อันนี้พิเศษโลโซ
1: พิเศษตัวนี้เออโอ้พอพี่เขาออกมาที่พี่นะคอนเสิร์ตเยอะมากพี
0: ่ค
1: อนเสิร์ตมีทุกวัน
0: ใช่
1: แล้วแฟนคลับเยอะมากแฟนกำลังใจแกเนาะ
0: ครับ
1: แล้วแกก็สายแบบธรรมะเลยนะมีบอกว่าอย่าไปข้องแวะกับพวกสิ่งไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็โพสต์ธรรมะอะไรเยอะแยะเลยก็มีมุกมีตลกอะไรตลอดนะพิเศษนะ
0: ครับผม
1: ดีเลยพิเศษเนี่ยตอนนี
0: ้ฮะ
1: ครับ
0: เสกสรรสุพิมายไม่รู้ยิงนาทีเท่าไหร่นะคุณจริงนะแต่ว่าเสกสรรราตรีเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ยิงประตู 3-0 เนี่ยให้ไทยขึ้นนำ 3-0 นี่ก็ถือว่ายิงก็ตามสัญญาณเลยนะคุณจริงเนาะ
1: ครับผม
0: ลูกที่กูตับสั้นส่งมาให้ก็ยิงสวยๆเลย
1: แต่ว่าลูกยิงผมชอบลูกยิงลูกแรกอะพี่ที่สิงคโปร์จะบิวอัพขึ้นมาเนี่ยพ
0: ี
1: ่จ่ายยัดเข้ามาตรงกลางเราเพรสก
0: ็
1: คือเรากดเข้าไปแดนบนเลยกดเข้าไปแดนบนแล้วก็เราแย่งบอลได
0: ้
1: แล้วจ่ายเร็วจะเป็นคณะจ่ายเร็วพี่
0: เป็นเสกสรร
1: เออเสกสรรจ่ายเร็วให้กับเจ้าต้นที่สักเผยใหม่พี
0: ่ครับ
1: ยิงลูกนั้นยิงยากนะ
0: จับ
1: จับปุ๊บยิงปั๊บ
0: จับด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้าย
1: เออคือจับแบบยิงเร็วอ่ะเออไม่ต้องแต่งตัวยาวแต่งตัวนานพี
0: ่ครับ
1: เพื่อจะ

0: ไม่ให้คู่แข่งเนี่ยเข้ามาป้องกันได้ไง
1: ก็เด็ดสัญชาตญาณของกองหน้า
0: ปั๊บเลยอ่ะ
1: ใช่สไตล์คล้ายๆกับคุณเจ๋งตอนหนุ่มๆนะสัญชาตญาณแบบฉลามได้กินข้าวเลือดอะไรประมาณนี
0: ้ฉลามได้กินข้าวเลือดเลยเหรอ
1: ปุ๊บปั๊บเลยอ่ะนะ
0: อย่าเลยผมเห็นภาพยังตาตึงอยู่เลยนะฮะที่ประตูฝั่งเราเตะเปิดเกมมาแล้วผมหันหลังให้กับประตูฝั่งตรงข้ามอยู่ไง
1: ครับ
0: แชมป์บอกพี่เนี่ยบอลลอยมาเนี่ยพี่เอาบอลลงนะแล้วก็พลิกเลยพลิกเลยครับผมปรากฏว่าบอลมาตกพื้นที่ตกพื้น2ครั้งที่ก็ยังจับไม่อยู่ฮะ
1: มันเสียจังหวะ
0: ผมก็เลยเตะบอลกลับคืนไปประตูตัวเองเลยฮะ
1: ก็ดีแล้วอันนี้ผมคือถือว่าคุณตัดสินใจถูกเพราะว่าไปเซตเกมกันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่
0: และแชมป์ก็อ้าวอ้าวสตีวีเจ๋ง
1: พักเลยออกมาพักข้างสนามนะฮะโดนเปลี่ยนตัวเลย
0: โดนอันนั้นเลย
1: ครับ
0: ครับผมโดนดองเลย
1: อ่ะคุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงดีกว่า
0: ได้เลย
1: นะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อใน Morning Talk ช่วงที่2ครับ
0: ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: 7:53 นครับมาช่วงที่2สั้นๆครับคุณเจ๋ง
5: ครับ
4: ก่อนที่จะพักเบรกเคารพธงชาติกันนะครับ
5: ครับ
4: ดูข้อความต่อแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังส่งมาเยอะเลยนะครับก็ทาง SMS ก็ยังส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับมีข้อความล่าสุดบอกว่าจิรศักดิ์ปานพุ่มเนี่ยยิงกี่ประตูครับพี่นะฮะจากคุณมโนจน์ขั้วกลิ้งครับ
5: อันนั้นพี่แม่ไม่ใช่
4: ครับผม
5: อย่าทำอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ดี
4: ก็คุณมโนจน์เนี่ยบอกว่าเป็นวันความหวังแห่งชาติด้วยนะ
5: ก็วันนี้หวยออกเลย
4: อ่ะใช่
5: ลอตเตอรี่ใช่ป่ะพี่สอยไปยังน่าจะไม่น่าเหลือพี่อ่ะ
4: สาธุนะฮะขอให้ได้ขอให้โดนสักทีนะฮะ
5: สมมติถ้าพี่ได้เนี่ยพี่จะลาผมไปหรือว่าพี่หรือว่าไงพี
4: ่ก็เดี๋ยวพี่ไปสร้างอาณาจักรของตัวเองที่ต่างจังหวัดคุณเจ๋งแล้วก็เดี๋ยวจะมาชวนคุณเจ๋งไป
5: อ๋อไม่ชวนนะถ้าคุณคุณได้ดิบได้ดีแล้วคุณก็ไปหมดแล้วครับผม
4: ไม่หมายถึงว่าถ้าผมไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำบ้านหลังเล็กๆอยู่ไปไล่ไปนาอะไรเงี้ยอยากจะชวนคุณเจ๋งไปพักผ่อนไปอะไรเงี้ยนะฮะไปซึมซับบรรยากาศเพราะคุณเจ๋งมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วนี
5: ่เออ
4: เนาะก็อาจจะลืมบรรยากาศแบบบ้านไร่ไปนาไปแล้วอะไรเง
5: ี้
4: ย
5: เนาะเออชอบบรรยากาศนี่คือบรรยากาศแล้วเนาะ
4: เดี๋ยวผมทำ
5: เข้าไปในกระท่อมนะพี่นะ
4: ต้มไก่ใบมะขามต้มปลา
5: เ
4: ผาปลาอะไรพวกเนี้ยอยู่ในสระอยู่ในอะไรเนี่ย
5: แล้วก็นั่งกินจิ้มนั่งคุยเรื่องราวดีๆในคาด้วยนะ
4: เล่าเรื่องเมียนมาเนี่ยเล่าได้เป็นวัน
5: มันสนุก
4: แล้วมีเรื่องที่พัทลุงอีกกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยอุ้ยเล่าได้ยันลูกบวชนี่แหละคุณเจ๋งหลายเรื่องหลายราวก็เนี่ยเดี๋ยวพอจิบคุณภาพคนสักนิดหนึ่งมันก็จะเรื่องมันก็จะพลั้งพลูออกมาเอ้ยพูดถึงเรื่องจิบคุณภาพคนวันก่อนพี่บ่าวอำนวยวิศเสมอวงเนี่ยโทรมาหาผมคุณเจ๋ง

0: แกบอกว่าวันที่16กันยาเนี่ยแกจะกลับมางานเลี้ยงเกษียณอายุของอสมท
1: ครับ
0: นะฮะก็เลยผมก็เลยปรึกษากับบอสแมวว่า
1: ครับ
0: อาจจะมีงานเล็กๆเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งแกหน่อย
1: อ๋อเพราะว่าพี่บ่าวเนี่ยแกเกษียณอายุ
0: ถูกต้องครับ
1: วันที่16กันยายน
0: ก็คือสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยเกษียณอายุแล้วแต่ว่าอสมทของเราเนี่ยจัดงานวันที่16
1: ครับ
0: นะฮะวันที่16เพื่อเป็นงานเกษียณอายุของอสมท
1: มาจัดที่นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับจะมากรุงเทพนี่แหละ
1: อ๋อได้เจอพี่บ่าวแล้วหลังจากที่หลบหน้ากันอยู่นาน
0: เดี๋ยวแกมีอะไรในใจแกคงจะพูดกับเจ๋งในวันสุดท้ายที่แกทำงานที่อสมทแหละ
1: แต่ว่าคงไม่ได้เจอนานต้องระวังนะพี่เจ๋ง
0: เดี๋ยวแกพาภรรยามาด้วยค
1: ุ
0: ณเจ๋งจะได้พูดคุยกับภรรยาแกนะ
1: พี่แหละชอบไปเซอร์ภรรยาแก
0: เดี๋ยวค่อยคุยเตรียมงานกันนะว่าจะทานอะไรกันหรือว่าอะไรผมว่าเอาง่ายๆแหละตั้งโต๊ะแล้วก็เอาง่ายๆนะฮะเลี้ยงส่งพี่บ่าวแกหน่อยนะฮะเพราะว่า60ปีที่อยู่
1: โห
0: ใช้ชีวิตมาแต่ว่าอยู่สมท
1: ได้30กว่า
0: น่าจะประมาณสัก30กว่า
1: โหเนาะเรารู้จักพี่บ่าวค่อนนานเหมือนกันนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: นานผมเนี่ยอยู่เข้ามาทำงานพร้อมกับพี่บ่าวเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าพี่บ่าวอายุมากกว่าผมประมาณสัก 6-7 ปี
1: อ๋อเหรอ
0: พี่บ่าวก็เกษียณไปก่อนใช่มั้ยของผมเนี่ยเหลือประมาณ7ปีก็จะเกษียณคุณเจ๋ง
1: ครับอื
0: ้อๆนะฮะคุณเจ๋งต้องมาเลี้ยงส่งผมด้วยนะถ้าผมเกษียณอายุ
1: เนี่ยผมจะหยุดถึงหรือเปล่าพ
0: ี่นั่นแหละพี่ก็ไม่ผมเองก็ไม่รู้จะหยุดถึง
1: ไม่รู้จะหยุดถึงหรือเปล่าว่าชีวิตอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน
0: หมายถึงว่าจะย้ายไปทำงานที่อื่นเหรอฮะหรือว่าไง
1: ก็ไม่รู้เขาจะ
0: อนาคตใช่ไหม
1: จะให้เราอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนพี
0: ่
1: แต่ถ้าง่วงนอนเลยพี่นะ
0: อายุงานพี่บ่าวเนี่ยเท่าผมเลยจริง
1: อ๋อเหรอ
0: เข้าทำงานวันที่31สิงหาคมปี2539
1: โอ้โห39
0: ใช่
1: ก็
0: 30ปีพอดี
1: คือเอามาคนเอาแล้วพี่บ่าวไปอยู่ไหนนะฮะอายุเยอะกว่าแต่ว่าอายุงานเท่ากับพี่ตุ๋ยเลยแกไปทำงานที่ช่อง7มาก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: เออ
0: ทำงานช่อง7แล้วก็ยาย
1: ชีวิตของพี่บ่าวเดี๋ยวก่อนเนี่ยแกเป็นช่างภาพนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นนี
0: ่ผู้สื่อข่าว
1: ผู้สื่อข่าวแล้วก็ยกระดับตัวเองมาเป็น
0: หัวหน้าศูนย
1: ์
0: หัวหน้าศูนย์
1: เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
0: หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต
1: ้ครับ
0: บ้านอยู่หัดใหญ
1: ่มาอยู่หัดใหญ่ในคนใต้นี
0: ่ครับผม
1: แล้วก็รายงานข่าวดีมากเลยนะครับฝนตกเนี่ยบอกว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับ มอเตอร์ไซค์ผ่านข้างหลังขับสบายเลย
0: อันนั้นคนละช่อง
1: เอาล่ะเอา
0: คนละช่อง
1: เลยรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
0: ไม่ใช่ลุงบ่าว
1: ไม่ใช่ลุงบ่าวนี่
0: อ้าวเดี๋ยวก็วันที่16ก็มาจอยแกหน่อยนะอย่าหลบหน้าหลบตานะฮะ
1: ครับ
0: บอกล่วงหน้าไว้เนี่ยเป็นเดือนมันเหมือนกันนะ
1: เหรออ
0: ่ายังไงก็มาเป็นแม่งานหน่อยมาช่วยกันหน่อยนะฮะเด
1: ี๋
0: ยวไว้จะหนักบอสแมวคนเดียวฮะ
1: เอาเหรอครับ
0: เอาคุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีกว่าน
1: ะได้เลย
0: คารพธงชาติกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ยังมีข่าวในบ้านเราอีกหลายเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกันเลย
1: ได้เลย
0: ครับช่วงนี้
1: สนุกเกอร์ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เออพี่หมูบักน้ำด้วยไงครับผม
0: พักกันแป๊บนึงครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: 8นาฬิกา2นาทีครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมวัชระครับผมเจ๋งมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับเปิดรับสมัครแล้วครับตามคำเรียกร้องของ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราแทบตามไม่ทันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนของไทยนะครับที่มารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะครับพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ All for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649รับสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ
3: ครับ
2: ก็ไป
3: ฝากไปด้วยนะ
2: นะครับฝากไปด้วยครับผม
3: ครับผม
2: คุณเจ๋งดู
3: หน้าหนึ่งหน่อยมั้ย
2: หน้าหน
3: ึ
2: ่งรู้สึกพิมพ์หน่อยนะครับมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะฮะก่อนที่จะไปดูข้อความแล้วก็กีฬาอื่นที่น่าสนใจหมูปากน้ำที่คุณเจ๋งพูดเมื่อสักครู่นี้ก
3: ็
2: ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคุณหญิงนะ
3: ได้เลย
2: ดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนละครับ
3: ครับ
2: พาดหัวตัวใหญ่เลยครับซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสวจุดเริ่มกินรวบฝ่ายค้านจัดเวทีรุมขยี้แฉบีบเซ็นใบลาออกล็อกให้โหวตตามพทอนุทินไม่หวั่นซักฟอกปัดเตรียมเก่งข้อสอบนะครับก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีหลายเรื่องเลยคุณเจ๋งทั้งเรื่องโกงสวโกงสอบท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยก็กำลังทำงานอย่างหนักแต่ว่าในส่วนของฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะชี้แจงอธิบายนะครับให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับ
3: ครับ
2: จับ27ต่างชาติล้างนอมินีสมุยพบผิด875บริษัทนะครับบิ๊กรานมท.2ลุยเกาะตำรวจจ่อลากตัว26คนไทยดำเนินคดีถือหุ้นแทนแฉมูลค่าธุรกิจ 1.5 พันล้านนะครับ
3: ครับผม
2: โหดนี้ไปทั่วเลยนะคุณเจ๋งนะภูเก็ตเกาะสมุยทางเหนือก็มีคุณเจ๋ง
3: เยอะมาก
2: แล้วก็แถวบ้านคุณเจ๋งอะเม่งจ่ายห้วยขวางอะไรพวกนี้
3: เพียบเลย
2: นอมินีเนี่ยเพียบเลย
3: เ
2: นาะก็คือเขาเข้ามาในประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปมีธุรกิจแบบ 100% ได้
3: ใช่
2: ใช
3: ่
2: ก็ใช้นอมินี
3: ไม่สามารถที่จะซื้อบ้านหรือว่ามาทำธุรกิจที
2: ่
3: ที่บ้านเราได
2: ้
3: ต้องใช้นอมินีก็คือตัวแทน
2: ตัวแทน
3: ก็คนไทยเรานี่แหละ
2: ก
3: ็ให้มีอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ไม่นิดหน่อยมั้ง
2: ก็นี่ผมไปทางสุราษฎร์ธานีไปทางใต้มาทำข่าวกีฬาอาวุโสแห่งชาติจริงผ่านชุมพรเนี่ยสองข้างทางหลงทุเรียนเนี่ย
3: เ
2: ป็นภาษาจีนเกือบหมดแล้วอ่ะทั้งสองฝั่งข้างทาง
3: คือที่สุดในพี่นะถ้าว่าเขามาขายที่บ้านเราในพี่นะ
2: ครับ
3: เงินไหลเวียนแถวบ้านเราก็ดีอันนี้รู้ป่ะเขาโอนเงินเข้า
2: ใช่
3: เข้าออนไลน์บ้านเขาพี
2: ่ถูก
3: ครับครับศูนย์เหรียญอ่ะ
2: รถเนี่ยบรรทุกทุเรียนเสร็จแล้วก็ไปจีนเลย
3: ครับ
2: ก็คือ
3: แล้วเราได้อะไร
2: อ
3: ่ะมันเขามาใช้ที่เราพี่ไม่เสียภาษีเลยอ่ะ
2: ถูกต้องฮะ
3: โอ้อันนี้ฝากรัฐบาลดูแลหน่อยนะ
2: ใช่เอาจริงนะเจ้าหน้าที่เรานี่แหละถ้า
3: เรื่องใจนะพี่เนาะ
2: ถ้าแบบไม่ไปรับใต้โต๊ะไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้ง่ายนะคุณเจงนะมันต้องมีกฎมีระเบียบของมันอยู่
3: เราก็ได้ภาษีแล้วผมไม่แน่ใจว่าที่ผมอยู่ห้วยขวายไห
2: ม
3: พี
2: ่
3: ไม่รู้ว่าขยงขยะที่พี่ๆเขามาเก็บขยะกันเนี่ยมีค่าแรงอะไรเขาหรือเปล่าพี
2: ่
3: หรือว่าไงเนาะภาษีลิขเสียหรือเปล่าพวกนั้นนี่พี่พูดตรงหลังๆเนี่ยผมเริ่มอันนั้นผมแบบเฮ้ยหงุดหงิดได้ไหมนะ
2: หลังจากที่มาชนรถคุณใช่ไหมคุณเริ่มมองไม่ดีแล้วพวกนี้เป็นคนไม่ดีแล้ว
3: ครับผมแล้วก็พอถอยมาชนเราปุ๊บนะพี่นะ
2: ครับ
3: เขาบอกจะจ่ายให้ไม่ครับผมสักพักขับรถหนีไปเลยฮะ
2: อ้
3: าวเรายืนงงเลยไม่คุยอะไรเลยเว้ยอ้าวครับผมอ้าว
2: พาดหัวต่อมาครับบางขวางปล่อยตัวเล่าตายานรกติดคุก10ปีได้อภัยโทษเคยเป็นคนสนิทขุนส่านะครับมีภาพอยู่ด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ย86ปีแล้วคุณเจง
3: ครับ
2: นะฮะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะฮะเล่าตาแสนลี่นะครับเจ้าพ่อยาเสพติดคนสนิทขุนส่านะครับก็ปล่อยตัวมาเรียบร้อยนะฮะกำนันปืนดุเย้ยหนูกลางฉุนผู้ใหญ่บ้านห้ามทะเลาะเมียชักออกมาข่มขู่ก่อนยิงใส่บ้านไม่สนคำสั่งเข้มนะฮะ
3: ครับ
2: ก็มันก็ต้องเขาเรียกอะไรนะวิถี
3: อ
2: ่ะมันแก้ยากนะคุณเจงนะจะห้ามเรื่องปืนเรื่องอะไรพวกนี้โอ้โหเพราะว่าปืนมันเยอะจริงๆในบ้านเราเนี่ยคุณเจงไม่ต้องไปดูเยอะดูบัญชีทรัพย์สินของบรรดาท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยคุณเจง
3: ก็มี
2: บางคนมี40กระบอกแล้วนะฮะ
3: อ๋อไอ้เข้าหลามไม่รู้ว่าไง
2: ใช่ปืนนี่แหละ
3: โอ้โห
2: ขอเขาบอกว่าเป็นของสะส
3: ม
2: นะฮะสะสม
3: โอ้แล้วถ้าเขาชี้แจงเขาต้องรู้ไงพี่ยังไงเนาะ
2: แ
3: ต่ว่าการเมืองพูดถึงการเมืองท้องถิ่นการเมืองมันแรงนะ
2: ใช่
3: ระวังนะ
2: ก็นี่แหละฮะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านทะเลาะเมียกำนันเข้าไปเคลียร์เนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังฮะเจ
3: อ
2: กำนันยิงปืนเลยยิง
3: ใช่เคยพี่เคยแบบไปห้ามไปไหนเคยนะ
2: ครับ
3: ครับเขามีเรื่องมีอะไรมีไปห้ามเนี่ยผมหนึ่งในนั้นนะผมเลิกเลยนะพี
2: ่
3: เนี่ยเกือบโดนแล้วไปคงไปห้ามเขาเนี่ยฮะครับผมเรียบร้อยพอเลยชีวิต
2: ต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยแหละนะคุณเจ๋งนะ
3: ก็ที่ผมเล่าพี่ฟังไง
2: อยากช่วยก็อยากแหละ
3: ที่เราไปห้ามเฮ้ยไม่อยากให้คนไปเรื่องกันเนี่ยเราเป็นเดิมเราไปปัดให้ปัดเฮ้ยไม่เอาไม่มีเรื่องกันครับสักพักเอาอะไรตกพื้นไปให้อ้าวปืนนี่หว่า
2: ก็ได้เป็นที่มาเพราะว่าครูฟังส่งข้อความมาเนี่ยบอกว่าต่อให้ใครมีปืนเนี่ยคุณเจ๋งก็ไม่กลัวหรอกคุณเจ๋งมือเปล่าก
3: ลัวไง
2: คุณเจ๋งเดินเข้าไปโบกทีเดียวก็ล่วงแล้วปืน
3: โอ้ไม่รู้ไงไม่มีปืน
2: ครับ
3: เรียบร้อยกลับ
2: ข่าวนี้นี่โอ้โหหื่นเมามอมน้ำท่อมน้ำท่อมใช่ไหมคุณเจ๋งหื่นมอมน้ำท่อมห
3: ั
2: วโจกโสมหญิงโดนตะครุบตัวคาร้านช่วยเหยื่อทันหนึ่งคนมีคดีอื้อตั้งแต่เล็กนะฮะโอ้โหไอ้นี่เมาน้ำท่อมแล้วไ
3: อ้น้ำท่อมเป็นน้ำเหมือนไอ้อะไรใบกระท่อมนะพี่
2: ใช่ใช่
3: ใบกระท่อมแล้วเข้ามาสกัดมั้ง
2: สกัด
3: น้ำมาแล้วก็ผสมอะไรของเขาไม่รู้พี่ซ
2: ึ่
3: ง
2: เขามีสูตรของเขาอ่ะ
3: มีสูตรของเขาอ่ะพี่ซึ่งไอ้น้องคนที่ขับรถไกลๆอ่ะขับรถต่างจังหวัดพลตรงเขาชอบขับกันไม่ใช่เขาชอบกินกัน
2: มันจะตื่นตัวอย่างเง
3: ี้ยมันจะตื่นตัวเจอแดดเนี่ยโหสู้ร้องเลยล่ะ
2: ร่างกายเป็นอะไร
3: เฮ้ยร่างกายเป็นอะไรวะเนี่ยร่างกายต้องทำงานอ่ะแต่ถ้าเจอฝนนะพี่แล้วเจอแอร์เย็นๆนะพี่

0: เลยใช่เลยถ้าตำรวจมาเนี่ยต้องตรวจก่อนเลยครับ
1: ไอ้ผมว่าคุณเจ๋งลองเคยลองไหมอ่าถามก่อน
0: ผมไม่เคย
1: ถ้าลองดูจะได้ขยันขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึง
0: นะบางครั้งเคยเขาเรียกเคยเลยนะมีช่วงหนึ่งที่เราสอบวัยรุ่นนะพี่ชอบหรือกินกาแฟพี่แล้วเราปกติไม่ได้กินกาแฟทั่วอยู่แล้วไงพี
1: ่ครับ
0: ตอนสอบไม่กินกาแฟ
1: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือ
1: ดึกอะไรงี้
0: อ่านป้าออดปุ๊บก่อนตอนสอบปรากฏว่ามันเหลืออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะนอนไปปรากฏว่านอนไม่หลับพี่เฮ้ยร่างกายเป็นอะไรวะ
1: นั่งตาแข็งอยู่งั้นเหรอ
0: นั่งตาแข็งปรากฏว่าไปสอบไม่รู้เรื่องยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่ได้นอนเนี่ยม
1: ัน
0: เบลอไปแล้วพี
1: ่ครับ
0: แล้วตอนนั้นน่ะคือเรากินพวกไอ้นั่นนะไม่ใช่กาแฟด้วยอะไรนะพวกไอ้เครื่องดื่มชูกำลังอ่ะแล้วไม่เคยดื่มไง
1: ครับครับ
0: ปรากฏว่ามันมาหมดฤทธิ์ตอนจะสอบพี่หงอยเลยแล้วคราวนี้ง่วงก็ง่วงโอ้ยมันเดี๋ยวจะหยุดฮะ
1: เออประสบการณ์คุณเยอะนะ
0: ใช่
1: ผมเดี๋ยวไว้ตอนผมก็เสียแล้วคุณไปเล่าให้ผมฟังหน่อยผมอยากฟังแบบอะไรที่มันสนุกสนุกอ่ะ
0: หานั่นแหละ
1: มีรอยยิ้มในช่วงบั้นปลายชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
0: มีหลายเรื่องที่เรื่องอาหารพี่ นอกจากเรื่องที่ผมผ่าตัดแล้วก็ข้าวพริกอันนั้นผมมาด้วยพี่ตัวปุ๊บแล้วก็กางเกงมันหลุดต
1: ะ
0: เพศโอ้นั่นแหละ
1: นางพยาบาล
0: นางพยาบาล
1: กับนักศึกษาแพทย์อ่ะ
0: เออใช่เออมาดูงานพอดีไง
1: ครับ
0: อื้อนี่เนาะดูเคสนี่นั่นนี่ครับผม
1: พลิกซ้ายพลิกขวาดู
0: พลิกซ้ายพลิกขวาอ้าว
1: เจอหนอนน้อยเข้าไป
0: เรียบร้อยครับผม
1: อ่ะพาดหัวของเดลินิวมีอะไรน่าสนใจบ้าง
0: ครับมีกลางไทม์ไลน์ได้ไพ่โทษเล่าตาผลเรือนจำคุกตลอดชีวิตติด10ปียุติธรรมแจงวุ่นราชายาเสพติดมีอายุมากโรคประจำตัวเรื้อรังครับชัยชนกรู้โดนแน่ฝ่ายค้านขย่ม THAI ใช่ไหมพี่นายกไม่หวั่นจัดมาจ้องขยี้ปมคดีหัวสวครับอันนี้จะเป็นเรื่องการเมืองเนาะ
1: ครับ
0: นะครับสมภารวัดป่าผวาชายปริศนาโผล่ขอพบตำรวจคุ้มกันตำรวจคุ้มกันเข้มมหามีพี่หรือว่าไงพี
1: ่มหามี
0: อ๋อมหามี
1: ครับ
0: ชี้ที่ดินทายาทไร้สิทธิ์อ๋อป้าดานี่ที่ป้าดาป่ะ
1: ใช่ใช่
0: อ๋อป้าดาที่ไปหัวกระแสแล้วก็ไปบุกยิงใส่คุณหนุ่มหัวกระแสเนี่ย30เลยคุณหนุ่มแพ้คาบ้าน30
1: ตกใจหมดเลยแบบไปบุกยิงใส่หมายถึงว่าไปออกรายการ
0: ครับ
1: แล้วก็โหพี่หนุ่มกันชัยพูดไม่ทัน
0: น
1: ่ะ
0: พูดไม่ทันน่ะแพ้คาบ้าน30เลย
1: โดนป้าแบบว่าตำหนิด้วย
0: แต่สุดท้ายคุณหนุ่มกันชัยก็บอกว่าป้าถ้าได้ขอครึ่งนึงนะในฐานะลูกบุญธรรม
1: โอ้โห
0: แม่ไม่ได้ก็เข้าร่วมซะแล้ว
1: คือวัดมันเป็นวัดมาโอ้โหตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วล่ะคุณเจ๋ง2540 30กว่า40นั่นแหละ
0: อันนี้อยู่ขอนแก่นใช่ไหม
1: ใช่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าคือเรื่องราวมันผ่านกระบวนการผ่านศาลผ่านอะไรมาหมดแล้วอ่ะ
0: แต่ป้าดาเหมือนบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่ดินหรือว่าอะไรอย่างเขาต้องการแบบศาลตั้งต้นตั้งแต่แรกใช่ไหมพี่เป็นยังไง
1: ต้องการที่ดินเนี่ยเอาตรงๆทำไมต้องการที่ดินจะมาทำไมฮะ
0: เออแต่ป้าดีนะป้าดาเนี่ยเป็นคนที่สร้างกุศลครั้งใหญ่เลยพี
1: ่ครับ
0: เอ้าเพราะว่าตอนนั้นที่ไปสำนักงานที่ดินใช่ไหมพี
1: ่
0: นะครับแล้วก็ไปปล่อยไอ้ตัวละนุษย์ไงนะครับปรากฏว่าคนที่
1: ตัวเงินตัวทอง
0: ตัวเงินทองพี
1: ่เอาไป4ตัวใส่กล่องไว้
0: เอาไป4ตัวแล้วจังหวะที่ปล่อยไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะครับมีลุงคนหนึ่งนั่งวีลแชร์อยู่ฮะครับผมเดินได้พี
1: ่วิ่งหนี
0: อ่ะนี่สร้างเนี่ยป้าสร้างกุศลนะเนี่ยเป็นไง
1: หายเลย
0: เขาหายเลยเขาสามารถเดินได้เลย
1: เป็นเราเราก็วิ่งนะคุณเชียง
0: ครับผม
1: จังหวะนั้นเนี่ยโอ
0: ้โหอยู่อยู่ดังเลยอ่ะ
1: ดาอยู่ครับปล่อยตัวเงินตัวทอง
0: ว่าเนี่ย
1: ตัวโอ้แตกเลย
0: หาว่ารัฐบาลที่เอาป้าดาเนี่ยพี่เนี่ยไปเป็นตัวแทนนะพี่เนี่ยกับเนี่ยประเทศสามอเมริกาของเราเนี่ยพี่ไปสู้กับเนี่ยไปสู้กับเขาเนี่ย
1: ผมว่าไม่ได้อ่ะโดนนั้นทรัมป์ต้องมีโกรธบ้างแหละคุณเจงเอาไปนี่ดีกว่ากัมพูชา
0: เออเนี่ยไปเนี่ยเออเนี่ย
1: เออ
0: ครับผม
1: อยู่ชายแดนเลยไม่ต้องทำอะไรเช้าขึ้นมาก็เปิดเครื่องขยายเสียงด่าอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: สู้กับฝั่งนั้นอ่ะเออครับผม
1: พอแล้ว
0: ด่านี่แหละ
1: ผมว่าอย่าไปพูดถึงแกเยอะเดี๋ยวแกมานี
0: ่
1: พอแล้วคุณเจง
0: พอนะ
1: เออครับผมมีอะไรอีกไหมฮะไปหน้าหนึ่งกีฬา
0: แต่ว่าลุยล้างบางโนมินียึดเกาะสมุยรวบ14ต่างชาติโชว์เปิดบริษัทผิดกฎหมายฮุบที่ดิน 1.2 พันล้านนี่ไงพี่ที่ดินในประเทศไทยของเราพี่มันจะไปได้ถึงลูกหลานเลยด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็มีอ่ะปล่อยให้พวกโนมินีแล้วเห็นไหมพี่ชาติหลายชาติเข้ามาที่บ้านเราพี
1: ่
0: แล้วก็เป็นชุมชนเขาเลยนะ
1: ก็เช่า 90ปีอะไรเงี้ยนะ

0: าระยะยาวเช่า100ปี90ปีอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวนี้มันมี
1: ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ผิดกฎหมายนะพี่อ้าวประมาณนี้แล้วนักกีฬาที่มีอะไร
0: ดูนักกีฬาของไทยรัฐนิดเดียวครับตบสาวชุดใหญ่จัดเต็มแน่ล่าแชมป์เอเชียเพื่อได้ตั๋วไปโอลิมปิกส่วน17ปีหญิงเสียดายพ่ายไต้หวันบุดวิดนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้พ่ายไต้หวันเมื่อวันก่อนนะคุณหญิงเนาะแต่ว่าล่าสุดในรอบจัดอันดับนี่ก็แพ้ใช่ไหม
1: ใช่พี่แพ้แพ
0: ้แพ้
1: เกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้นะครับผมหมูร้อนแรงจริงพงาดศึกชิงศึกไชน่านะครับก็ชนะจีนมือ22ของโลกหมูปากน้ำนพพลแสงคำนะครับนักสอยคิวมือ45ของโลกหนึ่งเดียวของไทยยังคมเฉือนชนะโจยู่หลงมือ22ของโลกนะครับปืนใหญ่ชนเรือใบนัดคอมมูนิตี้ชิลเอาเลิกใส่กันเละแน่โมโนแม็กซ์มีถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีภาพของสาวๆไปรายการไฮร็อกBangkok 2026ในประเภทหญิงคู
1: ่ครับ
0: น้องอีวาแยงกับคุณตันจิตพัฒน์มีภาพมาให้ชมกันด้วยนะครับของนักสืบพิมพ์ไทยรัฐครับผมประมาณนี้ครับพาดหัวกีฬาครับเจ๋ง
1: โอ้อันนี้ของดิลนิวนะครับฟีฟ่าอาเซียนรุ่นหนังไร้แรงดึงดูดดูช้างศึกเต็มที่4นัดทีมคู่แข่งก็ธรรมดาแต่ราคาแพงระยับฟีฟ่าไงพี
0: ่ครับ
1: ฟีฟ่าอาเซียนไงที่ต่อจากรายการนี้รายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยพี
0: ่เห็นอินเดียถอนตัวจะเอาศรีลังกามาแทนหรืออะไรสักอย่าง
1: ใช่ฮะครับผม
0: แล้วบัตรค่าลิขสิทธิ์ก็แพง
1: ค
0: ่
1: าลิขสิทธิ์ก็ตอนแรกเนี่ยฟีฟ่าเสนอมาเนี่ยพี่ร้อยล้านใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้เอาลดเหลือไป3เท่าแล้วกันครับผมเหลือประมาณ20กว่าล้านพี่28นะ
0: ครับ
1: 28.5ล้านพี่
0: ก็ยังแพง
1: กัน20กันยายนถึง3ตุลาคมก็ยังแพงอยู่นะ
0: ก็ยังแพงไง
1: แต่ดึงดูดไทยไอ้ดูช้างศึกเต็มที่แค่4นัดพี
0: ่ครับ
1: ครับก็อันนี้ให้ฟีฟ่าเขาดูกันเองนะพี่ครับเพจนี้นะครับ
0: คร
1: ับ แล้วรายการใหม่ด้วย
0: เ
1: ออลดหน่อยสิดูฟรีหน่อยเอาใจคนไทยหน่อย
0: ครับ
1: ได้เงินไปเยอะแล้วเราตอนบอลโลกอ่ะโปรเปโนลุ้นแชมป์แรกโชว์ฟอร์มเจ๋งพงานดำเดียวปาจลีไล่ชิดติดนะครับ
0: เอ้ยดูผลกอล์ฟหน่อยนะคุณหญิงนะ
1: เลยเป็นไง
0: ก็เป็นรายการ The Standard Portland ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: The Standard Portland Classic นะครับโหอยู่เป็นผู้นำร่วมด้วยนะครับคุณเจ๋งโปรเปโนอภิชยายุบลนะครับ
1: ครับ
0: จบ3วันเนี่ยสกอร์รวมมี16อันเดอร์พาเป็นผู้นำร่วมกับโซเฟียชูเบิร์ตจากสหรัฐอเมริกาครับเจ๋ง
1: ครับผม
0: ก็นำร่วมกัน2คนนะครับสำหรับโปรเปียโนนะฮะ16อันเดอร์พา200นะครับแล้วก็มีโปรจีนอาทยาถิติกุลของไทยเราอีก1คนนะครับอยู่อันดับ3นะครับมี14อันเดอร์พา202ครับคุณเจ๋งตามหลังอยู่เพียงแค่2สโตรกเท่านั้นเองสำหรับโปรจีโน่หรือว่าโปรจีนอัธยาธิติกุลนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวได้ลุ้นกันวันสุดท้ายเลยโอ้โหผลงานของโปรไทยเนี่ยดีมากๆเลยคุณเจ๋ง
1: ได้เลย
0: อีกหนึ่งคนเนี่ยโปรพาวชนิตีวรรณแสนเนี่ยก็อยู่อันดับ5ร่วมครับคุณเจ๋งสกอร์รวมมี12อันเดอร์พานะฮะแล้วก็โรเมียวปัจจรีอนันนลิกาเนี่ยก็อยู่อันดับที่11ร่วมมี11อันเดอร์พาโหผลงานดีหลายคนเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันในวันสุดท้ายครับคุณเจง
1: แล้วก็เชียร์หมูปากดามด้วยหมูนี่ไม่หมูนะ
0: ครับ
1: โอ้เพราะว่าผ่านชนะอดีตแชมป์โลกพี่จัดทรั
0: ม
1: ป์ชนะรอนนี่
0: จัดทรัมป์นี่เป็นอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์ครับเจง
1: โดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นญาติกันแล้วก็พัดพากกันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มันไม่ใช่เฮ้ยคุณส่งมาได้ผมเนี่ย
0: เพราะคุณนี่แบบก็เรียกอะไรนะไอก็เรียกตลกเขาเรียกอะไรนะแบบเคลิ้มเคลิ้ม
1: ล็อกมุกล็อกมุกล็อก
0: มุกเคลิ้ม
1: ม
0: าม
1: ุกเคลิ้มมุกเคลิ้มเอ้คุณเนี่ย
0: คร
1: ับก็หมูปากน้ำนะครับมีชนะชนะจัดทรัมชนะใครล่ะชอนเมอร์ฟี่แล้วก็ชนะรอนนี่เนาะในแชมป์โลก
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้โอ้โหชิงดาวเลยนะก
0: ับ
1: ไอโจยุหลงใช่ไหม
0: โจยุหลง
1: นะครับมือสายคิวเจ้าถิ่นงานนี่คือการแข่งขันสโนว์เกอร์ไชน่าโอเพ่นนะพี
0: ่ครับ
1: รายการนี้ชิงเงินกันถึง 1.2 ล้านปอนด์นะครับที่เมืองไทหยวนมณฑลซานซีโอ้ที่ไหนพี
0: ่ท ที่จีนนี่แหละครับ
1: ไม่ใช่มันอยู่แถวไหนอะจีนมันตั้งกว้างใหญ่ไพศาล
0: ครับผม
1: อืมก็อาที่จีนแล้วกันเนาะนะครับก็ปรากฏว่านะครับหมูปากน้ำในวัย34ปีพี่โอ้โหแทงซ้ายแทงขวาได้พี่นะ
0: ครับ
1: นะครับก็นำก่อน 2-0 นะครับนำ 4-2 นำ 5-3 จะเก็บได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นในระบบ5ใน6ใน16ใน11เฟรมใช่ไหมล่ะใครได้6เฟรมก่อนก็เป็นผู้ชนะแต่ยู่หลงบอกไม่ยอมครับตีเสมอ 5-5
0: ครับ
1: ต้องชิงดำพี่
0: อืม
1: ซึ่งหมูเนี่ยเฟรมตัดสินรู้ป่ะพี่ทำไงพี่ทำสจูรี่เบรกฮะ134แต้ม
0: ครับ
1: ชนะไป6-5เข้าชิงรายการเก็บคะแนนสะสมในครั้งที่2ในชีวิตตอนนี้การันตีเงินรางวัลแน่นอนนะพี่นะ 100,000 ปอนด
0: ์
1: 4ล้านเกือบ4ล้าน5พี
0: ่ครับ
1: 4ล้าน5แสนอะตอนนี้หากทำได้นะจะเป็นคนไทยคนที่2เอ้ยคนที่3นะที่ได้แชมป์ในระดับพวกคะแนนสะสมนะพี
0: ่ครับ
1: รายการเก็บคะแนนสะสมอะ
0: เป็นรายการจัดอันดับเน
1: า
0: ะ
1: รายการจัดอันดับนะครับก็ต่อจากพี่ตองสิทธิ์ชอยแล้วก็เทพชยาอุ่นหนูพี่รู้ว่าเจ้าเอฟอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับคนที่3นะฮะว่าทำได้
0: เข้าชิงใช่ไหม
1: เข้าชิงพี่
0: เจอใครอ่ะ
1: เดี๋ยวเจอกับไม่แน่ใจเดี๋ยวแป๊บนึง
0: ครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ
1: ส่งมาเร็วไปส่งมาเร็วไปนิดนึง
0: ผมก็ปากน้ำนพพรมแสงคำนะฮะเข้าชิงใช่ไหมสำหรับรายการนี้นะคุณเจ๋งเนาะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เดี๋ยวชิงกับใครเดี๋ยวคุณเจ๋ง
1: ชิงกับใครเหมือน
0: รู
1: ้เดี๋ยวคู่ชิงเข้ามาอย่างไงว่าจะน่าจะชิงวันนี้เลยพี่นะ
0: ครับ
1: โอ้เจอมาร์คเซลบี้พี่
0: อื
1: มมาร์คเซลบี้นี่มาร์คเซลบี้ก็อดีตแชมป์โลกนะ
0: ครับ
1: เฮ้ยรับปรามาแล้วพี่แชมป์โลก3คนเนี่ยรับปรามาแล้วชอนเมอร์ฟี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนัลด์ทรัมป์
0: ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์จัดทรัมป
1: ์อ๋อจัดทรัมป์แหมทดสอบดูว่าฟังอยู่หรือเปล่า
0: ฟังอยู่หรือเปล่า
1: เออ
0: ยำเมอ
1: แล้วก็รอนนี
0: ่ครับ
1: ครับผมอืมวันนี้ก็จะแข่งวันนี้นะพี่ตอนอุ้ยมี2เซสชั่นนะ
0: ครับ
1: ตอนบ่ายโมงนะพี่นะ
0: เวลาบ้านเราเหรอ
1: เวลาบ้านเราพี่แล้วก็ตอน 18.30 นะ
0: อื้
1: อเอ้ยลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: ลุ้นนะเจ้าหมูปากน้ำทายดีมากหมูนะ
0: ครับ
1: โอ้เห็นหมูบอกว่าเนี่ยตื่นเต้นมากรายการนี้
0: ฮะ
1: อืมเพราะเงินรางวัลมัน 100,000 ปอนด์เลยนะพี่
0: ใช่
1: นี่ขนาดรองแชมป์นะ
0: อืม
1: อืมนะครับ
0: ก็มีเงินในกระเป๋าแล้วเนาะตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวพี่หมูกลับมาประเทศไทยก็ไปต้อนรับแกหน่อยนะจริงๆนะหมายถึงว่าไปดูผลงานไปสัมภาษณ์แกอะไรเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่ครับผม
1: เอ๊ะเมื่อกี้เห็นพี่พูดถึงไฮร็อกใช่ไหมพี
0: ่ไฮร็อก
1: ไฮร็อกใช่ไหมตัวเสียงไฮร็อกเวทเหรอ
0: ใช่
1: ก็เอ๊ะทำไมหลังๆเนี่ยคนไปชอบเพลงของพี่เป้ไฮร็อกเยอะจังเลยตัวนี้ฮะทำไมฮะ
0: ก็เป็นการแบบออกกำลังกายแหละเจ๋ง
1: โอ้แล้วดาราไปกันเยอะนะณเดช
0: เพียบเลย
1: เพียบเลยณเดชล่าสุดเนี่ยคุณเจมจิรายุนะครับคุณพ่อนี่ฮะที่เป็นคุณพ่อแล้วเนาะกับพี่แอนธบสมเนี่ย
0: คร
1: ับไปลงแข่งด้วยนี่พี่นะในประเภทคู่ผสมชายหญิงเนี่ยเขาไปแข่งแล้วก็โหดูเจมจิรายุนะโอ้โหถอดเสื้อแล้วก็เบ่งกล้าวนะพี่
0: หุ่นดีมาก
1: หุ่นดีมากแล้วก็ถือนี่นะถืออะไรนะดับเบิลป่ะเขาเรียกอะไรมัน
0: ลูกเหล็กอ่ะมันเป็น
1: ลูกเหล็กอ่ะ
0: เราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: เวลาเราไปซื้อของแล้วเขาแถมมาให้อ่ะ ผมก็ไม่รู้จะแถมมันทำไมผมไม่ได้ยกเฮ้ยพี่ถ้าซื้อตู้เย็นซื้อของเนี่ยเรามีไอ้ดัมอะไรนะไอ้ดัมเบลอะไรพวกนี้พี่ก
0: ็
1: งงเอ๊ะเราไม่ได้เล่นกล้ามจะเอามาทำไมวะครับครับผม
0: ก็คุณ
1: กำลังดังนะตอนนี้พี่ไฮร็อกไฮร็อกอะไรเนี่ยพี
0: ่ครับ
1: มันมีได้8ฐานมั้ง
0: อืม
1: ใช่พี
0: ่อันนี้ผมไม่ค่อยได
1: ้คนไปเล่นเยอะมากนะ
0: ฮะ
1: แต่คนหุ่นดีมากเลยพี
0: ่โอ้ยหุ่นดีดิก็นักกีฬาออกกำลังกาย
1: เขาจะหุ่นแบบเหมือนก้าปูพี่เนาะทรงเขาพี
0: ่
1: ข้างบนจะใหญ่ๆแล้วก็ข้างล่างก็ลีนมาแบบโหทรงแบบดีมากเลยอ่ะ
0: คุณก็เป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันนะ
1: แต่ว่าสามเหลี่ยมคือ
0: ข้างบนเล็ก
1: ข้างบนเล็กหมุนกลับด้านใช่ไหมฮะ
0: ใช่ข้างล่างใหญ่พี่แจ๊ดก็ไปพี่แจ๊ดพี่ตั๊กบริบูรณ์
1: เพราะว่าหลังๆเนี่ยไอ้แก๊งโจ๊กแฟมิลี่เนี่ยเขาเหมือนไปแนะนำให้ไปวิ่งด้วยกันพี่นุ้ยเชิญยิ้มคุณอะไรนะ
0: คุณตั๊กบริบูรณ์
1: คุณตั๊กบริบูรณ์คุณตั๊กเขาออกกำลังกายอยู่แล้วเขายิมอยู่แล้วแล้วก็อีกคนนึงก็คือ
0: พี่แจ๊ด
1: เนี่ยแต่ก่อนก็สายแบบสายวายใช่ไหมล่ะสายวายก็ไปก็หันฮาร์ลวิ่งนะเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งพี่อะไรที่มีแป้งหล่นอยู่บนหัวไหล่อะพี
0: ่น้าหลุย
1: อะ ที่คนชอบแซวว่ามีรังแคติดอยู่ในพี่เขาบอกอ๋อมันเสื้อมันติดเป็นแป้งใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: เออนั่นแหละฮะ
0: อืม
1: ออกกำลังกายนะช่วงนี้พี่
0: อืม
1: อืมหันมาใส่ใจสุขภาพนะทีมงานของเขานะ
0: ครับ
1: นะครับอืม
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมมากๆ
1: ได้รับความนิยมเยอะเลยพี
0: ่ครับ
1: มีวิ่งมีอะไรเขามีฐานและฐานนะพี่นะมีอะไรนะเรือบกอ่ะเขาไอเรือบกป่ะหรือว่าเขาดึงอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าไออะไรเราไม่เคยเล่นไง
0: อืม
1: ไม่รู้ไหมพี
0: ่ไม่ค่อยทราบเหมือนกันคุณเยงเลยไม่ค่อยได้ให้ความเห็นเท่าไหร่แต่ว่ากำลังหาอยู่ว่าไอตัวตุ้มน้ำหนักที่เดินถือสองข้างที่แบบมันดูหนักมากๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นฐานนะเนาะทำแต่ละฐานสำเร็จในเวลาเท่าไหร่แล้วก็เอาเวลามารวมกันในทุกฐานอะไรเงี้ยใครทำเวลาน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีแต่ว่าเป้าหมายหลักๆของการแข่งขันไฮร็อกก็คือให้จบการแข่งขันในทุกฐานนะคุณเจง
1: อ๋อทุกฐานได้ไหม
0: ใช่ครับมันจะมีฐานนี้อะไรเงี้ยไอ้ลูกตุ้มหนักๆที่เขาใช้ยกสองมือเนี่ย
1: เขาเรียกอะไร
0: มันเหมือนเป็นเขาเรียกฐานฟาร์เมอร์แครีใช้คิทเทนเบลหนักข้างละ16กิโลกรัมถึง24กิโลกรัมคุณเจง
1: ครับ
0: เจงไหวไหมข้างละ16กิโล
1: ผมไม่ได้เล่นกล้ามเลยพี่แต่ว่าไอ้ในฟิตเนสเนี่ยเขาจะเล่นกล้ามพี่
0: ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยๆเนี่ยมีปวดหัวไหล่มีไหล่หลุดได้เหมือนกันนะคุณเจงนะ
1: จริง
0: มันหนักนะคุณเจง
1: เ
0: ราต้องถือเดินไปในระยะที่กำหนดอย่างเงี้ย
1: ก็ดีนะวันก่อนก็เดินไอ้นี่พี่โอ้โหแต่ก่อนไหล่ขวาเนี่ยขยับไม่ได้เลยพี
0: ่
1: พอมาเท่าไหร่ซ้ายเท่าไหร่พี่ไหล่ซ้ายหนักกว่าเดิมดิ
0: น้องแอมก็ไปนะ
1: น้องแอมชนทิชาสายเฮลตี
0: ้อดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาของสำนักข่าวไทยเรานี่แหละ
1: ที่สมยศแดงยวนแอบเลยน้องอยู่ช่วงนึงอ
0: ่
1: ะน้องมีแฟนแล้วไงครับผมน้องขับไอ้บีเอ็มใช่ไหมล่ะ
0: แฟนมารับ
1: ถอยรูดเลยสมยศดังยนต์บอกถอยมูนวอล์กไมเคิลแจ็คสันเลย
0: ครับ
1: ตึงตึงตึงตึง
0: ขับซีรีส์5มารับ
1: สมยศเดี๋ยวก็สู้ไม่ได้แล้วถ้าขับซีรีส์5มารับแบบนี้
0: ผมเห็นน้องลงคลิปอ่ะเป็นการโยนลูกวอลบอลคุณเจ๋งก็คือบอลลูกใหญ่ๆสีดำๆอ่ะโยนขึ้นไปในอากาศแล้วก็รับแล้วก็โยนขึ้นไปแล้วรับอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันจะทำในกำหนดกี่ครั้งอะไรเงี้ยลูกหนึ่งก็หนักประมาณสัก4กิโลถึง9กิโลอะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: โยนขึ้นไปบนอากาศแล้วก็รับอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องของการชุดออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย มันดูแบบว่าเซ็กซี่นะดูแบบว่าสวย
1: เอาก็เขาโชว์หุ่นก็ธรรมดา
0: อืม
1: ๆผมธรรมดา
0: ชุดออกกำลังกาย
1: ชุดออกกำลังกายไง
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังๆเนี่ยเห็นหลายคนก็ไปก็ใส่ชุดออกกำลังกายไปเดินห้องเดินห้าธรรมดาเลยพี่
0: อ่ะใช่
1: เออ
0: ตามถนนหนทาง
1: ธรรมดาด้วยนะ
0: เดินกันปกติ
1: ผมก็เดินตามเขาเลยพี
0: ่อันนั้นก็เรื่องธรรมดาเหมือนกัน
1: อันนั้นไม่ธรรมดานะ
0: คุณเดินตามเนี่ยเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคุณเดินตามไปทำไมฮะคุณเจ๋ง
1: เออแต่ว่าเขาใส่เนี่ยเขาใส่ชุดเล็กผมไม่เรียกเลยชุดเลยเนาะเราไม่เคยใส่นะสเตย์อะไรไม่ได้เขาเรียกชุดด้านรูปเนาะชุดออกกำลังกายอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเป็นชุดธรรมดาของเขา
0: ครับ
1: แล้วก็เออเราก็เดินตามเขานะ
0: เราเป็นคนไม่ธรรมดาไงเลยเดินตามหาความธรรมดา
1: น้องเขาบอกเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ย
0: ไอ้นี่เดินมานานแล้วไม่ไปไหนเลยเดินตามกูนานแล้ว
1: ใช่เจ้าหน้าที่ดีกว่าไอ้นี่มันลกจิตนี่ว่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เ
1: ออหลายคนก็ไปเล่นกัน
0: อยากให้หันมาออกกำลังกายกัน
1: ตอนแรกมีปีนี้มั้งพี่เนาะได้ยินชื่อไม่นานเนาะแต่ดังมากตอนนี
0: ้2 ปีแล้วผมว่านะก็จริงๆแล้วตัวผมเองก็พยายามที่จะหันมาออกกำลังกายเหมือนกันแต่ว่าพอวิ่งไปวันสองวันเริ่มขี้เกียจไม่รู้เป็นไรคุณเจ๋งมัน
1: ต้องมีวินัยพี่ต้องมีวินัยฝ่ายความรู้คู่คุณธรรมพี
0: ่ไอ้คำนี้มัน
1: อันนี้เรื่องจริง
0: มันยากเหมือนกันนะคุณเจ๋งแล้วมันต้อง
1: เอา
0: ชนะใจต
1: ั
0: วเองอ่ะ
1: ตอนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพี่ออกกำลังกายออกมาวิ่งตอนเช้าๆนี่นะ
0: ครับ
1: ยากที่สุดไม่ใช่ตอนวิ่งนะพี
0: ่
1: ตอนตื่นขึ้นมาพี
0: ่ครับ
1: ถ้าเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาสักพักเนี่ยแล้วเราไปวิ่งนะวิ่งสักโล2โลอ่ะเริ่มแล้วมันจะเริ่มหายง่วงแล้วผมเป็นแบบนั้นจริง
0: ๆ
1: บางครั้งแบบโอ้ไม่เอาดีกว่าเว้ยนอนสบายดีกว่า
0: แต่แ
1: ล้วถ้าเราฝืนมาปุ๊บเนี่ยนั่งปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปวิ่งเนี่ยสักพักพี่มันจะไปได้เลย
0: ครับ
1: อันนี้สูตรของผ
0: ม
1: แต่บางครั้งถ้าขี้เกียจก็ขี้เกียจคุณไม่กล้าเว้ยมันนี่ไม่เอาเลยเหรอเว้ยเนี่ย
0: เดี๋ยวผมพยายาม
1: ฝืน
0: ผมก็พยายามอยู่ทุกสัปดาห์ทุกๆวันเหมือนกันพยายามแล้วพยายามอีกแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาออกกำลังกายอีกครั้ง
1: ผมห่วงไม่ได้ห่วงมันคือห่วงไอ้หยอง
0: ทำไมอ่ะ
1: หยอมมันออกกำลังกายหยอมกินอย่างเดียว
0: ไม่ออกเลยใช่ไหม
1: ให้ออกเลยหยอมอ่ะ
0: ในร่มอะไร
1: ปั่นจักรยานนี่เอาซื้อจักรยานมาถ่ายรูปลง

0: แล้วก็นี่แคปชั่นสวยงามฉากหลังเป็นตึกสวยไหมไม่ยองเขาไม่ออกกำลังกายเลย
1: สนุกเกอร์นี่ออกกำลังกายไหมยอง
0: สนุกเกอร์ดูอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยขนาดคุณโรสสินพงษ์เนี่ยแต่ก่อนเขาดูด่วนใช่ไหมเขาออกกำลังกายเขาวิ่งนะแล้วหลังออกไปวิ่งนะ
1: ดูหุ่นดีขึ้นนะ
0: เขาผอมลงนะ
1: อืม
0: เออแต่ก่อนหน้านี้เวลาไปออกทีวีออกอะไรต่างๆนะพี่โอ้โหไอ้กระดุมเนี่ยกระดุมสูดนะพี
1: ่ปิ
0: สู้ชีวิตมากอ่ะจะปิไม่ปิอ่ะ
1: จะกระเด็นออกตอนไหน
0: ครับผมพอบอกว่าเอาคัดครับโอ้ย
1: แต่ตอนนี้เขาออกทีวีเขาดูหุ่นดีขึ้นนะค
0: ุ
1: ณโอ๊ตสินพงษ์นะ
0: วิ่ง
1: อ่ะก็ไงเดี๋ยวชวนพี่หยองมาออกกำลังกายด้วยกันดีกว่า
0: ผมเนี่ยก็อาจจะไม่แต่ก่อนผมวิ่งบ่อยไหมพี่วิ่งจนผอมจำได้ไหม
1: ครับครับใช่
0: แต่ว่าช่วงนี้อาจจะวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างก็ด้วยความที่มันเวลาอะไรด้วยแหละนะครับก็ยังแบบพอจะรักษาน้ำหนักของตัวเองได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าดูเจ้าหยองเนี่ยโอ้โหไปใหญ่หยองเนี่ยร้อยกว่ามั้งแกบอก
1: เห็นคุณแบบว่าปากบนเขาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ใจคุณก็เป็นห่วงเขาอยู
0: ่ไม่ได้ห่วงหรอกครับผมเรื่องของเขา
1: อันเมื่อกี้ผมฟังดูแล้วดูคุณเป็นห่วง
0: คือเป็นห่วงในฐานะที่เป็นรุ่นน้องที่ทำงานนั้นทำงานราชการอะไรอย่างเงี้ยและเป็นคนที่หล่อง่ายดูทรง
1: แต่ว่าจะแนะนำนิดนึงเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยคุณเจ๋งหาที่ออกกำลังกายที่มันเป็นสวนสาธารณะหรือว่าที่เขาจัดโซนให้วิ่งดีกว่า อย่าไปวิ่งข้างถนนนะคุณเจ๋งนะข่าวเมื่อวันก่อนเนี่ยสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งเนี่ยเป
0: ็
1: นนักมวยวันเนี่ยโดนรถตู้ชนนะคุณเจ๋งไปวิ่งออกกำลังกายอยู่ข้างถนนแล้วโดนรถตู้ชนกระเด็นไปประมาณสัก20เมตร
0: ครับ
1: เจ้าตัวก็เข้าโรงพยาบาลเลยจริงแต่ว่าดีชื่อว่าไม่มีกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเช็คแบบเช็คสมองเช็คอะไรอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าได้รับความกระทบกระเทือนหรือเปล่า
0: ว่าทำไมคนดื่มแอลกอฮอล์กับคนออกกำลังกายใครจะไปกว่ากันพี่
1: ใช่
0: เออ
1: แค่นี้แหละฮะก็คนออกกำลังกายโดนรถชนเนี่ย
0: ครับ
1: บ่อยใน
0: แต่ว่าไอ้ออกถนนไอ้ไม่ใช่ออกถนนวิ่งอ่ะบนถนนใหญ่ก็ต้องระวังก็ต้องไปแอบอยู่ข้างทางดีๆมองถนนดีเอาเวลาผมไปวิ่งถนนใหญ่หรือว่าอะไรพี
1: ่ครับ
0: ผมมองตลอดนะพี่นะ
1: มองสาวๆแหละ
0: ใช่ที่ใส่สเตย์ที่ใส่ดัดรูปเขา
1: ที่เขาทำกันเป็นปกติแต่ว่าคุณไม่ปกตินี่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่คือเวลารถใหญ่มาพี่ผมต้องหยุดก่อนเลยมาเฮ้ยยังไงเว้ยพอเว้ยมองซ้ายมองขวาได้ดีแม้กระทั่งขับรถนะพี่นะ
1: ข
0: ับรถกลางสี่แยกเนี้ย
1: ต้องดูก่อน
0: เวลาที่ไฟเขียวของเราเลยนะ
1: เขียวแล้ว
0: ผมจะมองซ้ายขวาก่อนเลยข้างหน้ามีบอกว่า
1: เพราะบางคนเนี่ยไฟมันเหลืองสุดท้าย
0: เ
1: หลืองสุดท้ายแล้ว
0: 3 2เนี่ยคือเขาบอกอันนี้เตรียมหยุดนะไม่ใช่เตรียมซิ่งนะฮะ
1: นี่เหยียบเลย
0: เออ
1: มันจะไป
0: ผมรอก่อนเลยให้ไปก่อนปุ๊บมองซ้ายมองขวาบางครั้งคนเมาพี
1: ่ครับ
0: เออแล้วเราทำงานตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะสมมติทำไปก็ตอนกลางคืนเลยต้องระวังอ่ะ
1: ใช่
0: เออนี่ผมนี่พยายามจะสอนเลยนะ
1: เออ
0: สอนหลายๆคนเลยนะระวังนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เซฟตี้ตัวเองกันนะครับ
0: ใช่ฮะอ้าวก็นะฮะคนออกกำลังกายครับกับคนดื่มแอลกอฮอล์ใครจะไปก่อนกันครับผม
1: ฮะ
0: ครับ
1: โอ้คุณท่านนี้บอกว่าถ้าพี่ตุ๋ยเล่นไฮร็อกเนี่ยรับรองต่ำกว่าชั่วโมงแน่นอนครับจากคุณนันทพงศ์โอ้ต่ำกว่าชั่วโมงเนี่ยผมว่าผมไปไม่ถึง2ฐานแล้วฮะ
0: กี่ฐานนะ8ถ้ากี่ฐาน
1: โอ้มี
0: หลายฐาน
1: หลายฐานคุณเจ๋งแล้วก็
0: มีดึงอะไรดึงมีโยกมีอะไรของเขาอ่ะ
1: แต่ละฐานเนี่ยมันใช้พละกำลังเยอะคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: แบบผมเห็นคุณตั๊กบริบูรณ์เข็นไอตัวที่เป็นแบบเหมือนเอาแท่นเหล็กมาวางแล้วก็เข็นอย่างเงี้ยโอ้โหมันต้องใช้กล้ามเนื้อใช้สะโพกใช้ขาใช้ทุกอย่างอ่ะคุณเจ๋ง
0: เออแล้วเอ้ยบางครั้งไอ้ผู้ชายทำไมชอบถอดเสื้อไม่รู้เหมือนกันเนาะอ๋อโชว์กล้าม
1: มันสวยอ่ะเอาเขาทำมาแล้วเขาแบบว่ามีร่างกายที่สวยงามแล้วเขาก็อยากจะเวลาออกกำลังกายมันก็
0: ไม่สมมติถ้าไอ้ยกลูกเหล็กทั้งสองข้างนะพี่แล้วเอ้กำลังไปที่ฐานจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะพี่แล้วก็เกงมันหลุดทำไม
1: ก็วางดิฮะโอวางไม่ได้อีกวาง
0: ไม่ได้ฝ่าก็เก่งนุดอ้าวชีวิตก็ต้องสู้ก็เก่งก็รุดอีก
1: มันต้องขมิบทุกอย่างนะคุณเจ๋งคือขมิบกางเกงไว้ด้วยอย่าให้มันหลุดแต่ว่าของคนอื่นเวลาเขาถือลูกเหล็กสองข้างเดินเนี่ยนะกล้ามเขาจะเด่นชัดขึ้นมาเลยนะ
0: ไอ้ตรงโตๆบริเวณโซกอก
1: ใช
0: ่โซกอกมันจะแบบผายขึ้นออกยก
1: แล้วก็ตรงหัวไหล่อะไรเงี้ย
0: เป็นกล้ามเป็นมัด
1: แ
0: ต่พี
1: ่แต่คุณเจ๋ง
0: ซิกแพ็ค
1: ถ้าเป็นคุณเจ๋งนะผมว่าก้นเนี่ยจะออกไปข้างหลังแล้วก็พุงก็จะยืด
0: พุงยืดเก่งหลุดขาเป็นเลข8เลยมันเป็นสปาเกตตี้เลยฮะ
1: นึกถึงพี่เท่งอ่ะ พี่เท่งเถิดเทิงอ่ะ
0: ครับ
1: เวลาแกเห็นสาวสาวมาแกก็จะแฟบท้องขึ้นไปอ่ะ
0: เหรอ
1: เวลาภรรยามาแกก็ป่องท้องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะเออสนุกดีวิ่งบนถนนให้วิ่งย้อนสอนครับคุณเจ๋งจากคุณหงไฮเวย์โหวิ่งย้อนสอนนี่ก็เป็นอีกทางนึงอีกแนวทางนึงคุณเจ๋งนะแต่ว่าวิ่งย้อนสอนมันก็จะเสียวๆหน่อยนะเพราะว่ารถมันวิ่งเข้าหาเราไงคุณเจ๋ง
0: วิ่งย้อนสอนเหรอ
1: ก็คือวิ่งไปทางที่รถวิ่งสวนมาหาเราอ่ะจะได้ไม่โดนรถข้างหลังชนไงก็มาโดนรถข้างหน้าชนแทนนะครับ
0: ครับ
1: ปรีซีซั่นของลูกโซ่เป็นไงบ้างครับจากคุณหงภูธรคุณเจ
0: ครับ
1: ลูกโซ่นี่คือ
0: เอเวอร์สแบร์เหรอเอเวอร์สแบร์เนี่ยจะมีนัดช่วงแรกเดี๋ยวจะเจอบาเจนเลยนะบาเจนเนี่ยเจอพวกชาวเกอร์นี่เจอเอเวอร์สแบร์ด้วย
1: ครับ
0: ติดตามได้นะบริสก้าในช่วงปลายเดือนนี้นะครับทาง AIS Play ครับ
1: คุณเจ๋งกับคุณตุ๋ยระหว่างน้องเนเน่กับป้าดาเนี่ยตอนนี้ใครดังครับ
0: หัวกระแสดึงนี่ป้าดาต้องมาแล้ว
1: น้องเนเน่ที่ไปอะไรกัน ก็อดทาเลนต์นั่นใช่ไหม
0: AMG อะไรนะ AMG อ
1: ่
0: ะไม่ใช่ไหมบริการก็อดทาเลนต์ไป ATG ป่ะ
1: ครับ
0: สักอย่าง
1: แต่ว่าป้าดาก็ดังสุดเลย
0: ได้กันดังเลยกันดังเดินเลยนี่แม่บุญธรรมของคุณหนุ่ยไอ้คุณหนุ่มเชิญไอ้คุณหนุ่มหัวกระแส
1: คุณหนุ่มกันชัย
0: คุณหนุ่มกันชัย
1: ช่วยคุณหนุ่มเชิญยิ้มเหรอ คุณหนุ่มบอกว่าแจ๊ดเองเอาไป cover ด้วยนะพระดาเนี่ยรายการก็มาดิครับนะฮะพิเศษต้องออกมาเล่นคอนเสิร์ตทุกวันเพราะว่าเมียสั่งอ้าว
0: อ้าว
1: เมียสั่งมานะฮะ
0: ครับ
1: ภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่ครับป้าดาคนท้านรก2026ครับจากคุณนันทพงษ์ฮะ
0: สุดยอดนะ
1: บอกว่ามันสวยอ่ะวันนี้ผมอ่านข่าวเจอดราม่าครับว่าการแข่งขันไฮร็อกนั้นควรจะคำนึงถึงสุขอนามัยมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นถุงทรายที่มีการแบกกันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าทำความสะอาดใหม่ยังใช้ถุงเดิมที่เปียกเหงื
0: ่
1: อส่งต่อกันไปเรื่อยๆค่าสมัครครึ่งหมื่นผู้สมัครบางท่านบอกว่าควรทำได้ดีกว่านี้วิ่งบนถนนอันนี้อันนี้จบข้อความแล้วคุณเจ๋งอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อความแล้วจากคุณยุ้ยของโกเลยฮะ
0: อันนี้ก็มันแล้วแต่กระแสแต่ว่าเอาบางคนก็ยินดีที่จะเข้าร่วมกับพี่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนมีข้อติ่งอะไรเดี๋ยวฝ่ายจัดเขาก็คงเปรียบโปรแก้ไขแหละ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถจะให้คุณได้นะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการนี้
1: ใช่ใช่
0: นี่เข้าใจอ่ะนะครับ
1: เห็นมันเป็นกระแสอยู่ตอนนี
0: ้ดูแล้วเราคงราคาแพงแล้วก็ออกมาวิ่งธรรมดาธรรมดาก็ได้แต่ว่ารองเท้าก็เป็นรองเท้าอีกแบบหนึ่งนะพี
1: ่
0: รองเท้าเป็นรองเท้าของไฮล็อกเลยนะพี่นะ
1: ครับ
0: ของพี่เนี่ยรองเท้ามีไหมมี
1: รองเท้าขอครับช่วงหลัง ขอเพื่อนเอานะฮะพระธุดงค์ก็เดินย้อนสอนเหมือนกันครับโดนกวาดไป 7-8 ศพนะครับ
0: โอ้โห
1: ก็ต้องระมัดระวังเนาะเดินข้างถนนในบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยว่า
0: อัน
1: ตร
0: าย บ้านผมเลยพระธุดงค์เนี่ยที่เจอเด็กขโมยรถของคุณพ่อมาไงพี
1: ่11ขวบ
0: 11ขวบนะไปดูคดีเป็นไงบ้างสงสารพระที่ท่านมรณภาพอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณผมดูข้อความทาง Facebook นะครับคุณปาวริศบอกว่าช่วงนี้ทำไมเปิดมาเจอแต่หยองครับนะฮะหยองมาบ่อยเนาะ
0: หยองเขาขยันครับผม
1: คุณสมชายบอกว่าแมนซีจะได้แชมป์ไหมครับพูดถึง
0: แมนซีกับอาร์เซนอลผมว่าอาร์เซนอลดีกว่านะตรงนี้เพราะว่าแมนซิตี้ก็เปลี่ยนโค้ชเนี่ยวันนี้3ทุ่มเพ่คอมมูนิตี้ชิลด์
1: คอมมูนิตี้ชิล
0: ด์ใช่อ
1: าร์เซนอลเจอกับแมนซิตี้แชมป์พรีเมียร์แชมป์พรีเมียร์กับแชมป์เอฟเอคัพนะคุณเจ๋งเน
0: า
1: ะ
0: เจอกัน3ทุ่มวันนี้ไง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวช่วงท้ายให้คุณเจ๋งวิเคราะห์เล็กๆแล้วกันก่อนที่จะจบรายการนะครับ
0: ได้เลย
1: นึกว่าจะเล่นมุกสาวๆร้องกรี๊ดกรี๊ดเพราะโดนพี่เจ๋งเหยียบเท้านะฮะจากคุณเบียร์กันเนอร์นะฮะหรือว่าชื่อใน Facebook เนี่ยบางทีอ่านแล้วมันจะสุ่มเสียงนิดนึงนะพี่เบียร์นะ
0: ครับผม
1: คุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพี่ตุ๋ยคะตอนแผ่นดินโยกไหวในไทยหลายคนบอกถ้ายืนจะรู้สึกแกว่งสองพี่เป็นไหมนะฮะก็มีแกว่งไหมตอนนั้นเราอยู่ในรถเนาะคุณเจ๋งเนาะเราอยู่ในรถแถวๆโบสถ์แม่พระแถวๆดินแดงอ่ะ
0: ครับถ้าอยู่เข้ามาคนดูตรงถนนน่ะจะไม่นะใจไม่นั้นจริงหรือเปล่าพี่
1: ไม่แน่ใจนะครับ
0: พ
1: ี่เจ๋งหายดีหรือยังครับไม่มาจัดรอบโลกกีฬาหลายวัน
0: ดีแล้วคือร่างกายดีแล้วแต่ว่ามันยังไอเหรอพี
1: ่ครับ
0: มันยังไอบ้างแล้วก็มีเรื่องของระบบ คือไส้นิดหน่อยพี่ข้างในนิดหน่อยฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่ารักษาตัวโรคที่เป็นข่าวอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับเจง
0: โรคอะไร
1: โหตัวนี้ช่วงในข่าวดังคุณไม่ได้ดูข่าวแล้ว HIV ไง
0: ฮะ
1: เขาบอกว่า
0: หันซ้ายเลย
1: ต้องระวังช่วงนี้มันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคุณเจงมีคนติดเชื้อกันเยอะเลยนะครับพกปืนมาพี่เจ๋งก็ไม่กลัวครับต่อให้มือเปล่าเลยนะฮะจากคุณปาริสนะฮะ
0: ครับ
1: อินฮานปั่นขอเสียงหน้าหางหน่อยครับนะฮะเมื่อกี้คุณเจ๋งทำไปแล้วนะปั่นโคร่งๆนะ
0: ผมสงสัยว่าทำไมไม่ถอดเสื้อถ้าไม่ถอดเสื้อจะไม่มีแรงใช่ไหมครับอ๋อถอดเสื้อถึงจะมีแรงพี่เขาก็โชว์กล้ามเขาเนาะก็อาจจะบางคนถนัดอาจจะถนัดแบบถอดเสื้อ
1: มันจะไม่มันจะไม่ลุ่มล่ามไงคุณจริงเอา
0: ก็เหมือนกับคุณณเดชเนี่ยเวลาเขาวิ่งไปตามท้อถนนเนี่ยเขาก็ถอดเสื้อนะพ
1: ี่
0: นะเออซึ่งผมก็ได้แรงบันดาลใจจากเนี่ยจากคุณณเดชนี่แหละ
1: คุณก็ถอดเสื้อเหมือนกัน
0: ถอดเสื้อ
1: คุณวิ่งไปทางไหนวงมันไม่แตกฮือไปเลยแหละฮะ
0: โอ้โหแล้วดูทั้งพุงทั้งราวนมผมนะพี่ยกป๊อปป๊อปเลย
1: ถ้าคนยังไม่แบบหันมามองคุณมากพอนะคุณเจ๋งนะคุณถอดเสื้อเนี่ยถ้าคุณยังมองคุณน้อยนะผมแนะนำให้ถอดเกง
0: ถอดเลย
1: ใช่
0: ถอดเกงเลย
1: ถอดเกงวิ่งคนมองคุณเยอะแน่นอน
0: เออ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ลองดูฮะ
0: แล้วก็ไปเล่นแฮร์ล็อกด้วยนะแล้วจังหวะที่ถือไอ้ลูกดัมเบลนะพี่
1: คร
0: ับผมแล้วก็กางเกงหลุดก้นนะอืมครับผม
1: มือก็มาหยิบไม่ได้ใช่ไหมพี่แจ๊บครับตอนตีห้าได้ยินข่าวจากพยองเดชว่าดีเจชื่อดังป่วยหนักจนมาทำงานไม่ได้พอมา7โมงกลับมาได้ไงครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นครับ
0: ก็จะไปเชื่ออะไรเขาบ้างเลยครับผมเดี๋ยวจะตัดเขาละเนี่ยออกจากกองมรดกแล้วครับ
1: ใจเย็นหยองคนดีหยองน่าสงสารมากครับจัดรายการไปท้องร้องไปสงสัยไม่ค่อยมีอะไรกินนะฮะจากคุณอูบุญนาคนะครับ
0: ครับ
1: เดอะทอยรุดดี้พี่แมวเจมใหญ่ใครพูดแล้วอึดอัดสุดครับจากคุณเบียร์กันเนอร
0: ์อ้าวแต่ว่ารุดดี้เนี่ยคือพยายามเลยด้วยนะพยายามเอาใจช่วยเขาเลยนะพี
1: ่ครับ
0: ครับผมวันก่อนเนี่ยเขาจัดรายการคนเดียวพี
1: ่ก็
0: เป็นชั่วโมงที่ยาวนาน
1: ทำไมพี่ใจร้ายเลยเกินชอบให้รุดดี้อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: โหเป็นชั่วโมงนะเจ๋ง
0: หนึ่งชั่วโมงจำได้ไหม
1: ไม่ง่ายนะผมอยู่คนเดียวผมยังหวั่นไหวเลยอ่ะ
0: เออ
1: แต่รุดดี้ไม่มีหวั่นไหวเลยนะ
0: ครับ
1: แกรับได้ทุกสถานการณ์นะก็ต้องชื่นชมนะ
0: โอ้เคยฟังแกนะแกพูดโหสุดยอดเลยโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยดีนะวันนั้นมีโปรแกรมฟุตบอลพี
1: ่ครับ
0: ครับผมแกเล่าทั้งโปรแกรมฟุตบอลทั้งชั่วโมงเลยพี
1: ่กำลังจะถามว่าครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยโปรแกรมฟุตบอลอย่างเดียว
0: ครึ่งชั่วโมงแรกก็โปรแกรมฟุตบอลครึ่งชั่วโมงหลังก็โปรแกรมฟุตบอลโหมาก
1: คุณโลเยอร์นี่บอกว่าพี่ตุ๋ยพัชระหล่อมากวันนี้วิอันนี้ต้องอ่านเลยนะคุณเจ๋งผมขออนุญาตแต่แรกว่าจะให้คุณเจ๋งอ่านคุณเจ๋งก็ไม่อ่านจะตีข้อความนี
0: ้
1: ผมเลยต้องอ่านเองนะครับ
0: ครับ
1: พี่ตุ๋ยคะระหว่างข้าวเม่ากับข้าวหลามข้าวหมากอะไรหวานเยิ้มคะข้าวเม่าข้าวหลามข้าวหมากข้าวหมากนี่ออก
0: ข้าวหมากมันแช่น้ำป่ะพี่
1: ใช่ที่เอาข้าวเหนียวมาแช่มันจะ
0: แช่น้ำแล้วก็ไปกินกับไอ้อาหารเหนือเขาเรียกอะไรข้าวได้ข้าวแช่ป่ะ
1: เอออันนั้นข้าวแช่
0: ข้าวแช่กับข้าวหมากไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ข้าวหมากจะมีแบบไม่ได้แช่น้ำใช่ไหม
1: ข้าวหมากเนี่ยผมว่ามันจะมีแบบเหมือนแอลกอฮอล์นิดๆอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: หมักหน่อยหมักไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้าวหลามนี่เป็นข้าวที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะฮะส่วนข้าวเม่าเนี่ย
0: ครับ
1: คุณเจ๋งเคยทานไหม
0: ข้าวเม่าเคยชอบเนี่ยชอบเลยข้าวเม่าเนี่ยชอบเลย
1: ครับ
0: ก็คนอีสานเขาจะมาโรยกับมะพร้าวแล้วกับมะพร้าวที่แล้วก็มีใส่น้ำตาลนิดนึง
1: ข้
0: าวจะมีสีเขียวกับสีอะไรสีน้ำตาลอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คุณเก่งสันทวัฒน์กำลังชมอยู่นะฮะคุณเจ๋งนะ
0: อ๋อคุณเก่งนักช่างภาพดีที่สุดของช่อง9
1: ช่างภาพมือหนึ่ง
0: มือหนึ่งดีกว่า
1: คำนี้ดีกว่าน
0: ะครับเพราะว่าอีกมือเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายคร
1: ับครับคุณปาวริสบอกว่าใบท่อมไม่ผิดกฎหมายครับแต่ว่าน้ำท่อมผิดครับพี่
0: อ๋
1: อหมายถึงว่าขายเป็นใบอย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมคุณเจ๋งแต่ถ้าไปทำไปต้มไปกลั่นมาเป็นน้ำแล้วเนี่ยผิดใช่ไหมฮะแต่ผมเห็นเขาก็ยังขายกันอยู่เลยนะครับ
0: ที่ไหนไม่มีมีเปล่าม
1: ี
0: อ้าว
1: แถวบ้านผมนี่แหละคุณเจง
0: อ้าว
1: ผมไปจอดมอเตอร์ไซค์ไปจอดรถทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้โหมอเตอร์ไซค์มาจอดซื้อกันเดี๋ยวคันหนึ่งวนเข้ามาแล้วมาจอดซื้อคน2ขวด
0: เออลําเดียวมันแถวไม่ขวาเลยพี
1: ่อือ
0: ๆอะไรไม่หลุมอะไรกันวะอ๋อไอ้ลอตเตอรี่หรือเปล่าอืมวัยรุ่นแต่ละคนนะพี่หน้าตาลอยไปเลยอ่ะ
1: ตาเยิ้มอ่ะยิ้มๆยิ้มๆเข้ามาเลย
0: เยิ้มมาเลยอ่ะเยิ้มมาเลยอ่ะ
1: รู้กันอ่ะ กับคนขายกับคนซื้อรู้กันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยเดินมาปุ๊บยื่นปั๊บปั๊บปั๊บไปแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้ว
0: แล้วก็
1: ข
0: ับ
1: เจี๊ยบเลย
0: แล้วก็ขับเบาะเนี่ยถ้าไม่อยากนั่งนะคือตัดเบาะออกก็ได้เพราะคุณเลยครับผมนั่งครึ่งเดียวอ่ะพี่

0: และเอ็นอ่
1: านหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
0: อุ้ยบ่อนี่ไม่ต้องมีก็ได้พวกคุณเอ้ยนั่งครึ่งนึงอ่ะ
1: ครับคุณตุ๋ยจะไปดูฟุตบอลกับลูกชายคนเล็กลูกคนเล็กบ้านไหนครับมีกี่คนครับจากคุณอูบุญนาคมีคนเดียวนะครับผมลูกชายคนเล็กนะฮะมีบ้านเดียวครับไม่มีเวลาจะเล่าให้ฟัง
0: อ
1: ้าวไว้มีเวลาจะเล่าให้ฟังครับผม
0: ครับผม
1: สวัสดีครับสองหนุ่มรอฟังสบายตลอดครับนะฮะฮาตลอดนะฮะจากคุณณัฐพลนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ตุ๋ยครับแมนยูชุดใหญ่ลงแพ้แต่เวลาสำรองกับดาวรุ่งลงชนะครับพี่
0: อ
1: โมริมยิ้มหวานเลยนะครับ
0: ครับ
1: จากคุณสันทวัฒน์นะคุณสันทวัฒน์นี่ก็เป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ก็
1: ทดลองที
0: ม
1: นะฮะไมเคิลคาริกทดลองทีมอยู่นะครับก็เดี๋ยวเปิดฤดูกาลเอาจริงแล้วครับสบายสบายใช่ครับผม
0: ครับ
1: พี่เจ๋งก็สร้างบุญนะครับผมเปิดรอบโลกกีฬาตอนตีห้าให้น้าที่นั่งวีลแชร์ฟังแกลุกจากวีลแชร์เตะวิทยุกระจายเลยครับแมวใจ
0: อ้าว
1: พูดถึงป้าดาใช่ไหมที่ว่าเอาตัวเงินตัวทองมาปล่อยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก็พอฟังผมปุ๊บเนี่ยจากแต่ก่อนนี่เขาแบบนั่งวีลแชร์อยู่ใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: คือไม่อยากฟังผมใช่ไหม
1: เออ
0: ลำคาญนี้เหรอ
1: ลุกเตะวิญญุเลยฮะ
0: เอาครับ
1: เอาหายแล้วเหรอเผลอตัวไงบางทีคนเรามันตกใจหรือว่ามันเผลอมากๆมันก็ทำอะไรแบบว่าที่ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันอย่างไฟไหม้อย่างเงี้ยคนแบกองลูกเบลิ่มเลยแบกได้อย่างเงี้ยนะ
0: ครับผม
1: ก็อาจจะเกิดขึ้นได้คุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพ่อกาก้าคะนักเตะคอนหวันที่ฮอตมีใครบ้าง
0: ครับ
1: โอ้ปัจจุบันเนี่ยผมแทบมาก
0: สิงโตปัดน้ำไอสิงโตเผือกปัดน้ำโพป่ะวิทูลเนี่ย
1: วิทูลกิจมงคลศักดิ
0: ์นครนครสวรรค์ป่ะ
1: นครสวรรค์ครับ
0: เออแล้วก็อะไรนะอีกคนหนึ่งสนอโลกสว่าง
1: พี่หนอพี่หนอ
0: พี่หนอเนี่ยคนนครสวรรค์ไหม
1: นครสวรรค
0: ์เออที่เวลาแกอาบน้ำเลยย่ายังติดขาอยู่เลยอ่ะ
1: ดิน
0: เดินห้องน้ำอ่ะ
1: ดินก็ยังติดขาอยู่เลยฮะอาบแต่ช่วงบนนะ
0: มีคนแซวแกอ้าวครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องไปยุคโน่นเลยถาวรฟาร์ม
0: ถาวรฟาร์มแต่ก่อนสโมสรอยู่นครสวรรค์แล้ว
1: นครสวรรค์อ๋อ
0: เหรอ
1: นครสวรรค์สิงโตแดงปากน้ำโพอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าช่วงหลังๆมันดรอปไปเยอะจนไม่รู้จักแล้วนะครับสำหรับนักบอลของนครสวรรค์นะครับแอนทองผสมเพื่อนบก.โอ๊คเดนิวกับพี่เป๊กพูนพัฒน์ที่มกรุงเทพนะครับวันเกิดบก.โอ๊คพี่แอนเคยซื้อของขวัญให้วันเกิดด้วยอิจฉาสุดๆนะฮะ
0: เหรออ๋อเพื่อนเหรอฮะ
1: เหรอ
0: เหมือนจะรุ่นเดียวกันนะพี
1: ่โอ๊คการพึ่งกันนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่จะดูคุณแอนยังสวยอันนี้อยู่เลยพี่จะดูคุณโอ๊คล่ะ
1: คุณจะบอกว่าพี่โอ๊คไม่หล่อเหรอฮะ
0: โอ้โหครับผมไปแล้วฮะครับ
1: คุณเปาลิสบอกว่าปากว่าไม่ห่วงแต่น้ำเสียงดูห่วงใยหยองนะครับ
0: ไม่ห่วงสุขภาพเขาไม่หรอก
1: ก็นั่นแหละก็คือเอาจริงคุณก็แบบว่าแกล้ง
0: แต่ว่าก็อย่างมันใส่นั่นแหละในสูงในสูงที่ใส่เขาชอบแอคอ่ะ
1: มันใส่นู่นนี่แหละแต่ว่าในใจลึกๆแล้วคุณก็เป็นห่วงเขานั่นแหละ
0: ไม่รู้จะพูดใช่หรือเปล่า
1: คุณไม่ชอบแต่ว่าคุณก็เป็นห่วงผมรู
0: ้ครับ
1: อรุณสวัสดิ์พี่เจ๋งพี่ตุ๋ยวันนี้ใครเสี่ยงโชคขอให้ถูกรางวัลถ้าพี่เจ๋งจัดรายการกับเอ็มครั้งต่อไปเอ็มจะโบกศีรษะพี่เจ๋งไหมนะฮะจาก
0: ดูแล้วพวกหลานๆไม่มีคำว่าพี่เลยนะพี่อ้าวเบ๊โอ้โห
1: เริ่มละเดี๋ยวโดนแน่นะอีกไม่นานคุณโดนเอ็มแน่
0: เดี๋ยวเราพักสู้เลย
1: พ
0: ี่
1: อ่ะเดี๋ยวพัก
0: ครู่นึงดีกว่า
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับมาดูเกมคอมมูนิตี้ชิลด์หน่อยระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ว่าใครพร้อมลงสนามบ้างแล
0: ้
1: วก็โอกาสแพ้ชนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณเจ๋งฟันธงในช่วงหน้าครับ
2: Money Talk Weekendดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1-2-3-4-7-3-6 Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: 8:52 นครับกลับมาช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมพัชระครับ
2: ครับผม
1: อ่ะคุณเจ๋งช่วงนี้มาดูความพร้อมของฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์2026หน่อยคุณเจ๋ง
2: ได้เลยเป็นยังไงวันนี้
1: อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเจอกับแมนซิตี้แชมป์ FA คัพในเวลา 20:00 ตรงครับ
2: ครับ
1: ในบ้านเรามีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนะครับก็อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยยังเจอปัญหาแนวรับครับคุณเจ๋งจะเรียนทิมเบอร์ต้องพักอีกหลายสัปดาห์แล้วก
2: ็ซาลิบาเจ็บหนักแต่บอลโลกอยู่แล้วว
1: ิลเลียมซาลิบาเนี่ยก็น่าจะหลายเดือนนะคุณเจ๋งนะนะฮะแต่ว่าตัวอื่นก็น่าจะอยู่กันครบนะครับดาวิดดาราย่าเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับก็มีเบนไวส์นะครับมีคริสเตียนมอสเกรากาเบียลมากันเยสริคาร์โดคาราฟิออรี่นะครับแนวกลางเนี่ยตัวใหม่อย่างบรูโน่กิมาไลส์น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะคุณเจ๋งนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาดนะครับมีคายฮาวเวตและพวกนี้ก็น่าจะพร้อมลงสนามส่วนทางฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยเออร์ลิงฮาลันด์กลับมาซ้อมกับทีมแต่ว่าก็ซ้อมได้ไม่กี่วันเองนะคุณเจ๋งนะอาจจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี
2: ้
1: นะฮะก็หลักๆของแมนซิตี้เนี่ยจาริจิดอนนารุมมาแนวรับก็มีมาติอุสนูเนสโรเบนดิอาสยอชโกกวาดิโอนะครับแล้วก็แดนกลางมีมาติโอโควาซิสนิโกกอนซาเลสองตัวเซเมนโยฟิโฟเดนเจริมิโดกูหน้าเป้าเนี่ยน่าจะเป็นโอมามามูสนะครับเจ๋ง
2: ครับ
1: คุณเจ๋งความน่าจะเป็นของเกมนี้คุณเจ๋งมองว่าไงครับ
2: โหเอโซมาเดก้าเนี่ยเพิ่งมาทำทีมแมนซิตี้เลยพี
1: ่ครับ
2: แล้วก็นักตรงนักเตะก็ต้องเห็นว่าปรับระบบเยอะอยู่นะแมนซิตี้พี่ส่วนแอสตันเลยเขาลงตัวอยู่แล้วพี
1: ่ครับ
2: ไม่ว่าจะไม่มีอะไรในเจ้าทอซาใช่ไหม
1: ครับ
2: ทอซาไปย้ายไปแล้วไปตุรกี
1: อ่
2: ะนะครับได้ไอโซลิดกลับเข้ามานะโหยิ่งเติมยิ่งแกร่งนะผมว่าชนะ
1: ครับ
2: ทรงทีมยังดีอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่านัดนี้เนี่ยอาร์เตต้าเขาจะเอาหมายถึงว่าจะเอานักเตะตัวหลักลงเล่นเยอะไห
1: ม
2: นะครับหรือจะแสตัวหลักเลย
1: คร
2: ับก็อาร์เซนอลทรงโครงสร้างทีมยังดีอยู
1: ่ครับ
2: ผมยังเชื่อว่าอาร์เซนอลดีกว่าพี
1: ่
2: เกมนี้นะ
1: มองว่าอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
2: เพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าเอโซมาเดก้าเนี่ยให้คอนเซปต์ให้ปรัชญาการทำทีมรูปแบบการเล่นกับนักเตะของแมนซิตี้เนี่ยได้เพียงพอหรือยัง
1: ครับ
2: เวลาปรับจูนเนี่ยนะครับพอหรือยังหรือเข้าใจกันแล้วหรือยังอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: โค้ชใหม่นะแมสตี้อะพี่
1: ที่เจนี่ไรเดอร์ก็ย้ายไปซาอุดิอาระเบียแล้วเนาะ
2: ถูก
1: ก็เอาจริงมองคุณเหงว่ามันจะใส่กันเต็มที่ไหมไม่น่าหรอกเนาะหมายถึงว่าก็อาจจะเป็นการลองทีมอีกหนึ่งแมตช์นะเพราะว่าเป็นแมตช์การกุศลนะคุณเหงเนาะ
2: ใช่ฮะ
1: ก็คุณเหงมองว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะ
2: น่าจะชนะพี่เกมนี
1: ้อ่ะผมเห็นต่างนิดนึงแล้วกันผมว่าน่าจะออกเสมอ
2: ครับ
1: นะฮะน่าจะออกเสมอครับคู่นี้อาร์เซนอลเจอกับแมนซิตี้ตอน 20:00 นะครับในเวลาบ้านเรานะครับก็ติดตามกันได้ทางโมโนแม็กซ์นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้ก็การสแกนของเราก็รายงานสดมาเดิมนะตอน 20:00
1: ครับ
2: ก็ฝากติดตามกันได้นะครับทางออนไลน์ของเรานะ
1: ใครบรรยายครับเจ๊
2: จะเป็นคุณเอกนพดล
1: ครับ
2: กับคุณอู
1: ๋อู๋ใหญ
2: ่อัครเทพ
1: อู๋ไม่ใหญ่อะ
2: อูเล็ก
1: อูเล็กอูเล็ก
2: อูเล็ก
1: ครับผมข้อความทาง SMS นะครับบอกว่าพี่ตุ๋ยสงสัยเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เป็นอะไรกับจัดทรัมป์แหละครับเหมือนเดิมครับจัดรายการเสร็จแล้วไปขึ้นรถตู้ที่รออยู่ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นอะไรกันจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งโหดตลอดเลยอ่ะกลุ่มเพื่อนเจ๋งอ่ะโหดมาก
2: โหดนี่ปกป้องพี่ทักษ์ผมนะ
1: พูดอะไรขัดใจเจ๋งหน่อยเนี่ยจะ
2: แชมป์เนี่ย
1: จะเอารถตู้มารับตลอดเลย
2: จนไม่มาจัดรายการที่99เนี่ยก็เพราะกลุ่มเพื่อนเจ๋งนี่แหละไปข่มขู่ไว
1: ้โดนรถตู้
2: ใช่
1: มาจอดทุกวัน
2: แชมป์ชอบแซวผมเนี่ยฮะแชมป์พอดีคุณสุธรนนท์เนี่ย
1: ลงลิฟต์ไปเนี่ยหน้าสอนทอเหลียวซ้ายแลขวาเห็นรถตู้เนี่ยเจ็บแชมป์วิ่งหนีเลย
2: ขลุ่มทุ่งซนเลย
1: ครับ
2: ผม
1: เดือนที่แล้วเหมือนคุณเจ๋งเปลี่ยนไปรันวงการข้ามไปภาคฮอกกี้แล้วเหรอครับ
2: ไอฮอกกี
1: ้ไอฮอกกี
2: ้ก็พอได้อยู่นะ พอจะรู้สับอะไรเขานิดหน่อยนิดหน่อยไม่เชี่ยวชาญไม่ได้แตกฉานนะฮะไม่ได้บรรลุโสดาบันเท่าไหร่อ่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ระหว่างแบทแมนกับไอรอนแมนใครรวยกว่ากันครับคุณเจ๋ง
2: แบทแมนน่าจะเป็นไอรอนแมนป่ะ
1: โอ้
2: เพราะว่าร
1: วยมากนะ
2: เพราะว่าไอ้ซูเปอร์แมนเป็นคนที
1: ่แบทแมน
2: เอออะไรนะ
1: แบทแมนกับไอรอนแมน
2: แบทแมน
1: คุณอย่าเพิ่งข้ามไปซูเปอร์แมนเน
2: ี่ยกันเราจะเป็นมุกซูเปอร์แมนไงเพราะซูเปอร์แมนเป็นคนที่ลำบาก
1: ทำไม
2: นักเขียนแล้วก็ใส่กางเกงในไว้ข้างนอกก็ได้เออลำบากอะชีวิตอะอยู่ทรงอะ
1: ใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไ
2: หมเอากางเกงในไว้ข้างนอกไง
1: เออครับ
2: เป็นผู้ชายที่ผมอยากทำเหมือนกันนะพี่นะซูเปอร์แมนนะพี
1: ่อยากทำอะไรฮะ
2: อ๋ออยากทำเหมือนเขาไงไม่มีใครว่าใส่กางเกงในไว้ข้างนอก
1: เอาแล้วคุณก็เอาดิฮะเวลาไปวิ่งที่สวนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอากางเกงในไว้ข้างนอกเลยฮะ
2: แล้วใส่กางเกงสีแดง
1: เขาจะว่าคุณนี่คนไม่ปกติไม่ธรรมดา
2: คนอะไรซูเปอร์แมนเนี่ยกางเกงในไว้ข้างนอก
1: ครับ
2: ครับไม่มีคนว่าเลย
1: เออดูข้อความทาง Facebook ต่อครับคุณเจ๋ง
2: ได้เลย
1: ทางYouTube มีบ้างมั้ยเนี่ย
2: โอ้ YouTube มาเยอะเลยพี่ผมอ่าน YouTube หน่อยพี
1: ่คุณสกายแมนทักมาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยนะครับ
2: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับนะครับถ้าคุณเจ๋งคือที่อย่างหนึ่งจริงๆไม่อยากจะคิดสภาพเละเลยนะครับหยอกๆนะฮะถ้าพี่เจ๋งจากโลกไปจริงๆขอหยอกมาแทนนะครับอ้าวยังอยู่นะฮะ
1: ยังอยู่อีกหลายปีแหละโอ้โหคุณเจ๋งอะ
2: ปกติคุณตุ๋ยแบ่งเวลาดูแลครอบครัวที่กทมกับที่โฮจิมินห์ยังไงครับ
1: ไม่มีครับโฮจิมินห์ก็ให้ดูแลกันเองนะครับอ้าวไม่มี
2: ไม่มีนะปกติฝนตกก็ทำงานคุณบ๊อบเพชรนะครับขอข่าวบิ๊กแบทอะไรนะบิ๊กวอเตอร์เมาส์พิกวอเตอร์เมาส์หมูปากน้ำ
1: ก็รายงานไปแล้ว
2: รายงานไปแล้วชนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ชิงกับไอ้เจ้าชอนเมอร์ฟี
1: ่ครับ
2: บ่ายโมงเซสชั่นแรกนะครับ
1: เวลาหมดแล้ว
2: เวลาหมดแล้วโอ้ยวันนี้ไม่ได้อ่านคุณมิกอะไรส่งเข้ามาเยอะแยะคุณณัฐพงศ์นะครับขออภัย
1: ครับผม
2: ครับอ้าวว
1: ันนี้เวลาของ Morning Talk Weekend หมดแล้วขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความแล้วก็รับฟังรายการนะครับวันนี้คุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมชละลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฟัง Active Radio ไม่

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2ล้าน2แสนมวนค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายจากการติดตามตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์แรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,000 ซองหรือประมาณ 2,289,000 มวนคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวน 7,900,000 บาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106ล้านบาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐบาลเน้นย้ำให้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปราบปรามเชิงรุกด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อมิให้ขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายใช้พื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนภาคใต้เป็นเส้นทางลำเลียงและเป็นจุดพักรอการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศพร้อมเดินหน้ายกระดับการปราบปรามเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มที่แนะใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาจากการซื้อขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ใดบางกรณีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเป็นขั้นตอนในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าปัญหาเป็นอย่างไรระบบจะเชื่อมโยงต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นเพียงการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมเป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ใดมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนอกจากนี้แจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปรวมถึงเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360-A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 9นาฬิกา9นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันอาทิตย์ที่18นะคะอาทิตย์ที่18สิงหาคมขออภัยค่ะอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะบ่ายนี้ก็มีคำตอบแล้วบ่ายนี้ใครจะเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิคุณฟังอ้าวเอสเอ็มเอสมาร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้อยู่กับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับต่อน้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับความหวังอะเหรอ
0: คือวันนี้เป็นความวันแห่งความหวังนะ
1: เรามีสิทธิ์จะหวังนะต่อน้อย
0: ใช่
1: คือทุกคนน่ะมีความหวังในชีวิตหมดเลยแต่ใครที่ตั้งความหวังแล้วแล้วมันไม่ได้ดังหวังไม่ใช่ได้ดังใจนะไม่ได้ดังหวังเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นน่ะ1 2 3 4 5เราเอาบทเรียนความหวังที่เราซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยแล้วมันไม่ถูกงวดที่ผ่านมาเราเกิด1เกิดความรู้สึกแบบอย่างไรอันที่2 1ในความรู้สึกนั้นเนี่ยผมว่าเราเสียดายเงินนะต่อน้อยแต่พอผ่านไปอีก10กว่าวัน15วันความผิดหวังตรงนั้นมันเลือนรางลองอีกสักหน่อยนะมันอาจจะยังไม่ถึงโชคแต่งวดนี้น่าจะเป็นโชคของเราอันที่1อันที่2ทำไมคนอื่นเขาจึงถูกรางวัลที่1 12ล้าน20ล้าน30ล้านได้ฉันก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะเราคิดแบบนี้ครับท่านผู้ฟังพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการเสียดายเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเราเอาไปลงทุนกับการซื้อลอตเตอรี่แบบเสี่ยงสูงที่สุดในการลงทุนการได้มาซึ่งเงินในบรรดาอาชีพธุรกิจต่างๆเขาบอกอาชีพธุรกิจในการลงทุนซื้อลอตเตอรี่เป็นการ

0: พอคู่เดียวก็พอประมาณนี้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะถูกพอตรวจทีไรมันก็ไม่ถูกไม่ถูกก็บางงวดก็เลยทำเป็นลืมๆนะเต่าน้อยทำเป็นลืมๆก็ไม่ต้องซื้ออ่ะท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวันแห่งความหวังนะฮะว่าท่านลงทุนแล้วมันไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเอาบทเรียนเหล่านั้นมาใช้กับตัวเราได้อย่างไรเต่าน้อยซื้อผมว่าเต่าน้อยเขาไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่ครับท่านผู้ฟัง
1: ก็นานๆทีอาจารย์นานๆทีคือเอาคิดทำไมงวดดีถึงซื้อแต่ไปซื้อในแอปเป่าตังค์80บาทแต่มองบวกนะผู้ฟังใครจะว่าโลกสวยก็ไม่เป็นไร80บาทของต่อไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแอปเป่าตังค์เนี่ยอย่างน้อยเงินส่วนหนึ่งตรงนั้นอ่ะเขาเอาไปช่วยคนพิการหรือว่าผู้ยากไร้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังอาจจะเป็นเราอาจจะคิดว่าเราได้ทำบุญไปด้วยแต่ถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลมันมีอีก2สลากอาจารย์ที่เราสามารถซื้อแล้วก็เป็นเรื่องของการสะสมไปด้วยคือออมสินกับธกส.นะซื้อไปเงินมันก็ไม่หายไปไหนมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละของเราเองต้องไปศึกษาดูแม่ต่อก็ซื้อธกส.อาจารย์นานๆซื้อทีแต่ว่าเงินเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นคุณเพื่อนต่อหลายคนซื้อสลากออมสินนะซื้อไปแล้วนะเงินน่ะมันไม่ได้หายไปเลยมันก็ยังอยู่ในธนาคารของเรานั่นแหละซื้อไปสะสมอะไรของเขาไป
0: แต่รู้ไหมเจ้าน้อยความโลภของมนุษย์เนาะเทียบรางวัลของออมสินธกส.กับสลากกินแบ่งแล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะนะเขาก็เลยบอกนี่คือเหตุผลว่าทำไมสลากออมสินลอตเตอรี่จึงขายดีกว่าของออมสินและธกส.ด้วยเหตุผลนี้แต่อย่าลืมนะฮะผมคิดว่าการออมแบบธนาคารออมสินกับธกส.เนี่ยมันใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะเต่าน้องเก็บออมแล้วการเก็บออมนั้นมันคือการปลูกฝังการสร้างความดีการทำให้เรารู้จักความอดทนรู้จักความพอเพียงแต่มนุษย์บอกว่าโอ้ยมันไม่พอหรอกออมสินมันต้อง12ล้านของลอตเตอรี่แบบนี้จบเลยนะเต่าน้อยจบเลย
1: อาจารย์งวดนี้เต่าซื้อเพราะอะไรรู้ปะเมื่อประมาณต้นเดือนอ่ะมันมีตัวเงินตัวทองเข้าบ้านแล้วน้องชายอ่ะเหมือนคือเพิ่งเราเปิดหน้าต่างหลังบ้านไว้แต่หน้าต่างหลังบ้านวันนั้นจำได้ว่าเราถอดบงลวดอ่ะไปซักไปล้างแล้วทีนี้เนี่ยน้องชายก็กินประมาณสักประมาณ11โมงเที่ยงแล้วกินข้าวกลางวันแล้วเขาก็กำลังจะไปล้างจานแล้วปรากฏว่าอาจารย์ปรากฏว่าตัวเงินตัวทองมันเข้ามาทางหน้าต่างห้องครัวแล้วก็แลบลิ้นแผลบแผลบตัวไม่ใหญ่มากแต่อุ้มก็หนักอยู่นะคะก็เลยจัดไปบ้านเลขที่ตัวเอง1ใบอาจารย
0: ์
1: เผื่อเขานำโชคมาให้บ้านเลขที่135ค่ะอาจารย์ไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชี้นำ
0: จริงๆจะกำลังว่าจะบอกจะเพิ่งบอกเลข
1: อ๋อเหรออ
0: าจารย์กระจ่าคนเดียวอยู่ตรงหลังบ้านเ
1: ออโอเคค่ะคุณผู้ฟัง
0: เรารายการเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนเล่นการพนันครับท่านผู้ฟังแต่อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่กำลังจะบอกว่าเต่าน้อยเวลาเจอตัวเงินตัวทองเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าให้เอามือเนี่ยตบกระเป๋าตังค์หรือ
1: จับ
0: กางเกงเป๋าเป๋าตุ้งเป๋าตุ้งเป๋าตุ้งเป๋าตุ้งเป๋าตุ้งอะไรแบบเนี้ยคอยทำอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อาจารย์ทำมาแล้วเมื่อประมาณหลังโควิดจำได้เลยหลังโควิดตอนปี65อาจารย์ไปสวนลุมอาจารย์จะเดินข้ามสวนลุมไปที่รถไฟฟ้าแถวศาลาแดงเดินข้ามไปเรื่อยๆไปกัน 4-5 คนพอไปเจอตัวเงินตัวสวนลุมรู้อยู่แล้วนะเป็นบ่อตัวเงินตัวทองเยอะมากเยอะมากเขาบอกโอ้ยตัวเงินตัวทองแต่เพื่อนผมไม่ได้เรียกตัวเงินตัวทองไอ้เหี้ยเหี้ยเหี้ยบอกเอ้ยมันทำไมเรียกกูเหี้ยวะที่ไหนไม่เห็นตัวเงินตัวทองมาเรียกเหี้ยเหี้ยแต่แล้วเพื่อนผมบอกมึงรีบตบเป๋าตังตุงตุงเป๋าตุงเป๋าตุงเป๋าตุงเสร็จแล้วผมจำได้ผมซื้อ62ผม
1: ออก
0: มาไม่รู้ยังไงว่าไปซื้อ62ผมถูกครับ
1: เฮ้ยจานโชคดีอ่ะ
0: จริงถูกจริงๆตั้งแต่นั้นมาบอกเฮ้ยเจอตัวเงินตัวทองเมื่อไหร่ปุ๊บตบตุงแล้วก็ถูกอีกครั้งนึงเต่าน้อย
1: เฮ้ย
0: อย่าลบหลู่จริงๆไม่เชื่อไม่เคยถูกลอตเตอรี่แต่พอเจอตัวเงินตัวทองแล้วปุ๊บเป๋าท่านฟังครับอย่าเพิ่งฟังเพลินอย่าเอาซีเรียสรายการเราไม่ใช่รายการงมงายแต่เรากำลังจะเล่าสตอรี่เทลลิ่งให้ฟังว่าเรื่องสนุกสนุกแบบนี้อย่าไปเอาเรียนแบบอย่าไปเชื่อ 100% แต่ก็จะบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู
1: ่
0: อะไรมากมายกับลอตเตอรี่อ่ะผ ผมเกริ่นเรื่องโควิดมาหน่อยนึงครับท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่

0: นี้เมื่อวานนี้ผมเกริ่นกับเต่าน้อยไว้ว่าวันนี้คือวันอาทิตย์เรารายการสภาพสุขภาพเราจะมาทบทวนโควิดเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วมันก็ขึ้นปี63นะเต่าน้อยจะจำไม่ผิดมันก็6ปีมาแล้วปีนี้ปี69ปรากฏว่ามันมีงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้และพิสูจน์ได้ว่าไอ้ลองโควิดก็ดีหรือผลกระทบจากโควิดก็ดีนะเนี่ยมีงานวิจัยหลายชิ้นออกมาสรุปว่ามันเป็นเกิดจากโควิดจริงๆแล้วหนึ่งในนั้นมันคืออะไรเต่าน้อยจะมาเล่าเกริ่นนิดนึงเต่าน้อย
1: คือคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าลองโควิดเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เป็นโควิดหายไปละผมร่วงไม่หยุดผมร่วงยังไม่ขึ้นบางคนก็บอกว่ารู้สึกซึมเศร้าเพราะอาจจะเป็นลองโควิดบางคนก็รู้สึกว่าอาการไม่ปกติตั้งแต่เป็นโควิดมาเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยขึ้นรู้สึกว่าเป็นนู่นเป็นนี่บ่อยขึ้นทีนี้เนี่ยหลายคนคุณผู้ฟังต่อไปเจอบทความเกี่ยวกับเรื่องของโควิดทิ้งความเสียหายไว้ในสมองเขาไปทำการวิจัยพบว่าระบบไทม์ไลน์โดปามีนคุณผู้ฟังเป็น Science Alert นะคะเป็นเว็บไซต์แล้วก็สำนักข่าวออนไลน์อิสระชื่อดังระดับโลกจากประเทศออสเตรเลียนะคะที่นำเสนอข่าวสารการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ความก้าวหน้าใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์อวกาศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็มีผู้ติดตามหลายร้อยล้านคนต่อเดือนทีนี้ทางTNN Help Online คุณผู้ฟังเขาเอาบทความนี้แหละมาลงไว้เต่าก็เลยอยากจะเอามาฝากคุณผู้ฟังกัน
0: ดีเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพื่อไม่การเสียเวลาเข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งเลยครับ
1: ค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: มา
1: คนผู้ฟังคุณผู้ฟังคะโควิด19หรือว่า2019เป็นปีที่เกิดโควิดขึ้นเขาก็เรียกว่าโควิด19นะคะอาจจะทิ้งความเสียหายต่อสมองที่ยังมองเห็นได้จากการสแกนแม้ผ่านไปหลายปีก็ตามโดยเฉพาะคนที่มีอาการทางระบบประสาทจากลองโควิดมีงานวิจัยก่อนหน้านี้นะคะพบว่าภาวะสมองที่ทำงานผิดปกติในผู้ที่มีลองโควิดเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองการเปลี่ยนแปลงของทางด้านฮิปโปแคมปัสนะคะระดับตัวชี้วัดการบาดเจ็บของสมองที่เพิ่มมากขึ้นและปริมาตรของสมองที่ลดลงจากการตรวจ MRI มีนักวิจัยในแคนาดาค่ะอาจารย์ล่าสุดเขาพบว่าคนที่มีอาการเฉื่อยชาซึมเศร้าเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังติดโควิดไปแล้วหลายเดือนมีปลายประสาทที่ใช้ส่งสัญญาณด้วยโดพามีนในสมองน้อยกว่าคนสุขภาพดีประมาณ 18% โดพามีนเป็นสารสื่อประสาทที่มีบทบาททั้งในการควบคุมการเคลื่อนไหวและแรงจูงใจการสูญเสียปลายประสาทที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณด้วยโดพามีนจึงอาจจะส่งผลต่อการทำงานของสมองและเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคระบบประสาทบางชนิดมีการศึกษาจีพิมพ์ในวารสาร Biomedical นะคะคุณฟังโดยนักวิจัยเขาตรวจภาพสแกนของผู้ใหญ่ที่มีลองโควิด24คนและคนสุขภาพดี24คนที่มีอายุใกล้เคียงกันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของปลายประสาทโดพามีนในบริเวณที่เรียกว่าสไตเอตัมซึ่งอยู่บริเวณส่วนกลางของสมองและเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนไหวและแรงจูงใจผลการสแกนนะคะคุณผู้ฟังปรากฏว่าการสูญเสียปลายประสาทโดปามีนในบริเวณต่างๆของสมองค่ะสัมพันธ์กับอาการที่แตกต่างกันโดยการสูญเสียในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่ลดลงส่วนการสูญเสียปลายประสาทบริเวณพูทามีนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวที่ช้าลงใช้เวลาทำงานมากขึ้นขณะที่การสูญเสียในบริเวณคอร์เดตนิวเคลียสสัมพันธ์กับความจำที่แย่ลงและอาจจะนึกคำพูดที่ยากที่สำคัญความเสียหายของปลายประสาทโดพามีนยังตรวจพบได้ในคนที่มีลองโควิดต่อเนื่องนาน4ปีกว่าอาจารย์แม้การศึกษานั้นจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่มากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะสามารถมองเห็นได้จากการสแกนสมองนักวิจัยเขามองว่า ข้อค้นพบนี้ช่วยเปลี่ยนอาการทางระบบประสาทแล้วก็จิตใจของโรคโควิดที่ก่อนหน้านี้ตรวจพบได้ยากให้กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดและมองเห็นได้จากการตรวจสมองในขณะเดียวกันนะคะมีนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วผู้ป่วยลองโควิดบางคนอาจตอบสนองต่อการรักษาที่ช่วยเพิ่มจำนวนปลายประสาทโดพามีนหรือช่วยให้ปลายประสาทยังเหลืออยู่ปล่อยโดพามีนได้ดีขึ้นคุณผู้ฟังคะทีมวิจัยค่ะเขากำลังเตรียมการทดลองทางคลินิกนะคะโดยจะนำยาที่มีผลต่อระบบโดพามีนมาใช้ในการศึกษาว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการลงโควิดได้หรือไม่แต่ยังไงก็ตามงานวิจัยดังกล่าวยังอยู่ในขั้นการทดลองแล้วก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ายาที่ใช้รักษานั้นจะได้ผลหรือไม่อย่างไรปัจจุบันนะคะยังไม่มีวิธีการตรวจหรือว่าการรักษาลองโควิดที่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การดูแลผู้ป่วยจึงมักเน้นไปที่การรักษาตามอาการหรือทดลองนำยาที่มีอยู่เดิมเนี่ยมาใช้นะคะในขณะที่ผู้ป่วยจำนวนมากยังไม่เข้าใจแล้วเข้าไม่ถึงการรักษาเฉพาะทางและอาจจะได้รับทางเลือกที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัจจุบันนะคะมีคนทั่วโลกอย่างน้อย65ล้านคนที่มีลองโควิดรวมถึงเด็กประมาณ 10-20% ที่เคยติดโควิดมาด้วยค่ะอาจารย์นำมาฝากกันสำคัญที่โดปามีนนี่แหละ
0: น้อยในบทความนี้ได้พูดถึงคำว่าโดปามีนไหมมันคืออะไร
1: โดปามีนเป็นสารสื่อประสาทอาจารย์ที่เขาควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็แรงจูงใจการสูญเสียปลายประสาทที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณด้วยโดปามีนจะอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองและเกี่ยวข้องกับการทางระบบประสาทอื่นๆอาจารย์เพิ่มเติมตรงนี้ได้ค่ะอาจารย
0: ์ก็คือโดพามีนในรายการเราพูดบ่อยเซโรโทนินพวกสารแห่งความสุขที่หลั่งออกมาโดพามีนเป็นหนึ่งในนั้นไงเต่าน้อย
1: สารแห่งความสุข
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพองานวิจัยชี้ชัดตรงนี้ออกมาเราไม่สามารถจะไปพูดโดพามีนให้ชาวบ้านฟังได้แต่ถ้ามันมีงานวิจัยที่สตรองแล้วน่าเชื่อถือได้จริงๆนั้นเนี่ยอาการที่แสดงออกมาว่าคือลองโควิดเนี่ยมันทำให้คนเกิดอาการซึมเศร้าได้เต่าน้อยนะฮะเพราะว่าสารนี้มันไปเกี่ยวกับระบบปลายประสาทระบบประสาทที่มันไปสร้างทำให้คนอารมณ์ดีและมีความสุขนะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะที่เต่าน้อยนำมาหยิบเนี่ยมันไปลองโควิดมันมีผลกระทบต่อโดพามีนเพียงประเด็นเดียวแต่ผมพยายามจะทำการบ้านเมื่อวานนี้จากโจทย์ที่ได้รับจากเต่าน้อยว่างานวิจัยจำนวนมากที่มีการศึกษาผลกระทบระยะยาวหลังติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยที่เราเรียกว่าลองโควิดเนี่ยหรือโพสต์โควิดเนี่ยมันปัจจุบันนี้มีหลักฐานที่ชี้ว่าผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพียงแค่อวัยวะปอดเพียงเท่านั้นเมื่อก่อนเราพุ่งไปที่ปอดนะเต่าน้อย
1: ใช่ๆพุ่งไปที่ปอด
0: ไปที่ปอดเพราะมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็คนที่ตายด้วยโควิดเราก็รู้นะว่าโควิดมันลงปอดแล้วก็ตายเพราะนั้นเราก็เลยไปสนใจอยู่ที่ปอดแต่จริงแล้วจากงานวิจัยระยะหลังเนี่ยมันสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับหลายระบบของร่างกายไอ้โดพามีนที่เต่าน้อยอ่านจบไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเร็วๆนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าโดยรวมประมาณ 6% ของผู้ที่ติดเชื้อโควิดอาจพัฒนาเป็นภาวะโพสต์โควิด-19 ได้คือสรุปแล้วคน100คนที่ติดโควิดจะมี6คนที่มีโอกาสเป็นโพสต์โควิดขณะที่งานทบทวนในผู้ใหญ่หลายงานก็พบว่าช่วงประมาณ 10-15% ด้วยซ้ำไปมันขึ้นอยู่กับประชากรกลุ่มนั้นเหมือนตัวเลขที่เต่าน้อยบอกเมื่อสักครู่สำหรับเด็กก็คือ 10-20 ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเต่าน้อยว่ามันมีผลกระทบตอนนี้งานวิจัยระยะยาวในที่นี้ก็คืออย่างน้อยก็5ปี6ปีหลังจากเกิดโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสตรองพอและแข็งแรงพอที่จะเชื่อถือได้ว่าผลกระทบระยะยาวที่เกิดจากลองโควิดอันดับแรกคือระบบก็คือสมองและระบบประสาทก็คือโดพามีนนี่แหละท่านผู้ฟังที่ต่อน้อยบอกไปเมื่อสักครู่นี้มันจะทำให้ความจำและสมองลดสมาธิลดลงปวดศีรษะบ่อย เวียนศีรษะแล้วนอนหลับผิดปกติ

0: เนี่ยเต่าน้อยอาจารย
1: ์
0: น่าจะเป็นคนวิตกจริตนะหลังจากโควิดมา 5-6 ปีเนี่ยอาจารย์ว่าอาจารย์นอนไม่เหมือนคนปกติแต่ผมจะเตือนท่านผู้ฟังไม่ใช่คนปกตินอนไม่เหมือนที่เคยนอนก่อนที่จะมีโควิดมามันหลับๆตื่นๆอันนี้ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งอย่าไปโทษโควิด 100% มันอาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นแต่เขาก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่าโควิดอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองอย่าไปเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุจากโควิด 100% นะเต่าน้อยอันที่สองก็คือหัวใจและหลอดเลือดการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันมีงานวิจัยหลายชิ้นว่าคนที่เป็นลองโควิดใจจะสั่นหัวใจเต้นเร็วเจ็บหน้าอกและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลิ่มเลือดติดตันเพิ่มขึ้นในบางกลุ่มอันนี้ก็เหมือนกันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนเจ็บหน้าอกหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะโควิดเป็นหนึ่งในนั้นระบบหายใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยอิ่มไอเรื้อรังและสมรรถภาพปอดลดลงมันเกี่ยวกับปอดโดยตรงอ่ะเต่าน้อยนะฮะท่านผู้ฟังแล้วลองโควิดมันไปเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อแล้วก็พลังงานคนที่ติดโควิดประมาณสัก 10% เนี่ยจะมีอาการลองโควิดก็คืออ่อนเพลียเรื้อรังกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มันจะเวลาออกแรงแล้วเนี่ยจะเกิดอาการที่มันเหนื่อยมากขึ้นแล้วเหนื่อยเร็วมากขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าใครที่เหนื่อยมากขึ้นเมื่อก่อนโควิดจะมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะโควิดหรือไม่อันนี้น่ากลัวครับภูมิคุ้มกันมีหลักฐานศึกษาความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันการอักเสบและภูมิคุ้มกันของคนเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันน่ากลัวท่านผู้ฟังหลอดเลือดและการแข็งตัวของเลือดมันก็มีความผิดปกติไตและอวัยวะอื่นๆเขาพยายามจะดูแล้วว่าผู้ที่ป่วยรุนแรงบางรายมีผลกระทบต่อไตผิวหนังและอวัยวะหลายระบบการเผาผลาญเมตาบอลิซึมก็จะมีหลักฐานว่ามันไม่เป็นปกติโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานสุขภาพจิตอันนี้แน่นอนเต่าน้อยเลี่ยงไม่พ้นคนหนึ่งในนั้นคือเต่าน้อยเรื่องสุขภาพจิตแต่มันจะลองโควิดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่พอโควิดมันไปแล้วเรื่องอื่นมันเข้ามามันก็จะคล้ายๆกับโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้บอกว่าลองโควิดหรือผลกระทบจากโควิดนั้นเนี่ยมันจะส่งผลอาการที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันอาจจะมีอาการร่วมหรือเกิดจากปัจจัยอื่นก็ได้มันไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่อันนี้มันเป็นงานวิจัยรายกลุ่มไม่ใช่รายบุคคลคุณจะไปด่วนสรุปว่าคุณทำอะไรแล้วเหนื่อยง่ายเป็นเพราะคุณติดโควิดมาอันนั้นเป็นประเด็นจะประเด็นหนึ่งเต่าน้อยถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บอาจารย์จะบอกว่าอาการผลกระทบที่เป็นลองโควิดอ่ะมันเกิดจากตัวเชื้อโควิดที่มันฝังอยู่ในตัวเราหรือเกิดจากวัคซีนเต่าน้อยสงสัยมันอาจารย์ไหม
1: สงสัยอาจารย์
0: มันโดพามีนก็เหมือนกันมันเกิดจากเชื้อโควิดหรือเกิดจากตัววัคซีนข่าวเมื่อสักครู่เขาได้บอกไหมลองโควิดเกิดจากตัวไหนตัวโควิดตัวเชื้อโรคโควิดหรือตัววัคซีน
1: เขาไปที่โควิดอย่างเดียวเขาไม่ได้โฟกัสที่วัคซีนไม่ได้พูดถึงวัคซีนเลย
0: นั้นแสดงว่างานวิจัยเกี่ยวกับโดพามีนเน้นไปตัวเชื้อโควิดแล้วล่ะนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นแล้วก็มีประสบการณ์ที่น่าสงสัยว่าอาการทั้งหมดที่ตัวเองเป็นหลังติดโควิดเนี่ยเป็นอาการอย่างที่ผมบอกไปแล้วนั้นเนี่ยท่านมีอาการแบบไหนอย่างไรแล้วท่านหาทางออกกันอย่างไร4689899 4689899 YouTube Facebook FM99 Active Radio เต่าน้อย
1: นะคะคุณผู้ฟังมาได้เลยนะคะมีคุณผู้ฟังส่งมาแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันในช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะอาจารย
0: ์สักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียน

0: เพื่อนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: 3นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2นะคะขอขอบคุณ NSL Burgery ค่ะ Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-11 โดย NSL Food นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้เราพูดถึงลองโควิดโควิดทิ้งความเสียหายไว้ในสมองงานวิจัยพบว่าทำลายระบบโดปามีนนะคะคุณผู้ฟังอ่ะโดปามีนอาจารย์สง่าบอกไปแล้วว่าคืออะไรโดปามีนก็คือนะคะสารสื่อประสาทและก็ฮอร์โมนที่สร้างขึ้นทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขความพึงพอใจแรงจูงใจหรือก็เรียกอย่างหนึ่งว่าระบบการให้รางวัลของสมองนะคะเห็นไหมอาจารย์คุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าโดปามีนถูกทำลายซึมเศร้าก็ตามหาทันทีอาจารย
7: ์นะคะคือขยายความต่อนิดนึงต่อน้อยคำว่าโดปามีนเนี่ยรายการเราพูดบ่อยมากแล้วผมก็พูดบ่อยมากๆเลยขอขยายความอีกนิดเดียวต
6: ่อได้เลยค่ะ
7: เขาบอกว่าโดปามีนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงสารแห่งความสุขเท่านั้นมันไปเกี่ยวข้องกับการความคาดหวังการเรียนรู้แล้วก็อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงจูงใจเหมือนที่ต่อน้อยบอกเมื่อสักครู่มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนโดปามีนนะฮะมันเป็นการที่ให้เราตัดสินใจลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับโดปามีนนะเต่าน้อย
6: ค่ะ
7: มันจึงไปเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายและความพยายามในชีวิตของคนเราโดปามีนมันจะไปสร้างความพึงพอใจและระบบการให้รางวัลเขาบอก reward system เนี่ยเมื่อเราทำสิ่งที่สนองมองว่าเป็นรางวัลเช่นกินอาหารออกกำลังกายหรือประสบความสำเร็จสมองสามารถปล่อยโดปามีนมากขึ้นอันนี้คือความลึกของโดปามีนเมื่อคุณมีความรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณทำแล้วคุณไปช่วยเหลือผู้อื่นคุณทำงานแล้วได้ผลบรรลุเป้าไปทำให้องค์กรไปต่อได้โดปามีนจะหลั่งออกมาเยอะพอโดปามีนออกมาเยอะความสุขจะเกิดขึ้นนะเต่าน้อยในอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าการเรียนรู้และความจำมันจะให้สมองเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีนี่แหละครับใครจะมีโดปามีนมากกว่ากันแล้วมันจะทำให้เรามาเรียนรู้และมองเห็นความจำว่าพฤติกรรมที่เราทำลงไปนั้นเนี่ยมันไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเอ๊ะงั้นผมไปสังเคราะห์เอาสารโดปามีนขายดีกว่าผมน่าจะรวยนะเนี่ยเต่าน้อยเต่าน้อยลงทุนอาจารย์ปะ
6: หนูอยากมีความสุขเยอะๆหนูจะอัดโดปามีนเยอะๆหน่อยอาจารย
7: ์ปรากฏว่ามันหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้เนาะ
6: นะคะมีคุณผู้ฟังชื่อคุณมานพอาจารย์เขาแชร์เรื่องนี้น่าสนใจมากเขา

0: ก็บอกว่าโควิดไม่ได้ทำลายแค่โดปามีนนะครับอาจารย์มันลามไปถึงความจำมันลามไปถึงระบบกล้ามเนื้อทำอะไรก็เหนื่อยง่ายแล้วก็ช้าลงครับ
1: ก็ตรงกับที่ผมบอกไปเมื่อตอนเบรกที่หนึ่งเลยครับคุณมานพใช่เลยแต่ผมขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าคุณติดโควิด19โควิด19แล้วพอคุณหายจนถึงวันนี้คุณทำอะไรเหนื่อยง่ายลงนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ไปมองโทษที่ตัวโควิดคุณจะหาทางออกไม่เจอเมื่อคุณไปโทษโควิดคุณก็บอกเออมันเป็นมาแล้วมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้แหละคุณงอมืองอเท้าแต่ถ้าสาเหตุแห่งการทำงานเหนื่อยง่ายแล้วทำอะไรรู้สึกมันหอบมันไม่มีชีวิตชีวาถ้าคุณไม่ได้มองโทษโควิดอย่างเดียวคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณกินอาหารน้อยลงไหมเฮ้ยคุณไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือเปล่าเฮ้ยร่างกายคุณขาดสารอาหารไหมคุณจะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วสิ่งที่กระชุ่มกระชวยกระจับกระเฉงจะกลับคืนมาเมื่อคุณไปย้ำคิดย้ำทำว่านี่แหละโควิดมันทำให้ฉันเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายคุณจะไม่มีทางออกเต่าน้อยประเด็นนี้สำคัญนะที่อาจารย์พูดจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปโทษโควิดเพียงอย่างเดียวมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่แทรกขึ้นมาถ้าคนคนนั้นหลังโควิดทำอะไรแล้วเหนื่อยง่ายง่ายและอายุยังไม่เยอะประมาณสัก30 40อ่ะแป๊บเดียวก็เหมือนผู้สูงอายุแล้วเนี่ยอันที่1อันที่2คุณลองไปออกกำลังกายคุณกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับเพียงพอแล้วมันก็เป็นอีกอ่ะตรงนี้น่าสนใจโควิดเปล่าวะเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นมันมีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาควบคู่กันอยู่ที่สติเราครับอย่าไปโทษโควิดอย่างเดียว
0: จริงลองมาดูตัวเองก่อนเนาะอาจารย์อย่าเพิ่งไปโทษโควิดสุดท้ายโควิดเหมือนเป็นจำเลยสังคมอ่ะอาจารย์อะไรก็กูนี่แหละอะไรก็กูนี่แหละทั้งก่อนหน้านี้ตัวเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่า
1: เ
0: คยเป็นโรคหรือเปล่า
1: ไม่ตรงนั้นก็อีกเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณโทษแต่โควิดคุณจะหาต้นเหตุแห่งความเมื่อยล้าหรือสาเหตุที่ทำให้คุณมีอาการผิดปกติอย่างอื่นน่ะไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บคุณก็โทษแต่โควิดเพราะนั้นทางออกมันไม่มีนะฮะลองไปทำดูครับคุณมนพและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอันนี้ขอแนะนำด้วยความเคารพจริงๆนะฮะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังทักทายเรามาทาง YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นเฮียฮอก็บอกว่ารายงานตัวนะครับอาจารย์คุณเต่าน้อยขอให้เฮงๆวันนี้ทุกท่านเลยนะครับที่ฟังรายการ
1: รวมทั้งเฮียฮอด้วยนะครับเฮียฮอ135อย่าลืมนะครับ
0: นะอ๋อก็บอกว่ารอดตัวไปนะครับเอาจริงๆนะครับอาจารย์ผมนี่แหละไม่ได้ฉีดวัคซีนใดๆทั้งสิ้นในช่วงโควิดเพราะเน้นภูมิปัญญาไทยทานกระชายขิงแล้วก็สมุนไพรไทยแล้วก็ใส่มาสก์ตลอดก็ช่วยได้นะครับอาจารย
1: ์ไม่จริงผมจะบอกว่าคนที่ทำแบบคุณเป๊ะเวอร์เลยก็ติดเพราะนั้นการติดโควิดหรือไม่ติดเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัยเดียวครับท่านคนที่ไม่ติดเนี่ยผมมองสองมุมคนในบ้านผมนี่แหละไม่ติดหนึ่งเขาใช้เครื่องอะไรนะเต่าน้อยที่มันมาตรวจโควิดอ่ะเทสคิดเครื่องตรวจโควิดอะไรเขาเรียกอะไรลืมไปแล้ว
0: อะไรเทสอ่ะแต่จำไม่ได้แล้วเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนั่นแหละก็เป็นที่เป็นใส่น้ำลายใส่อะไรใช่ไหม
1: ที่แยงเข้าไปจมูกแล้วก็ออกมาเป็นขีดสองขีดอะไรนั่นน่ะนั่นแหละ
0: อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเอทีเค
1: ดูสิไหมถ้าเราลืมได้ยังไงต้องให้โควิดกลับมาอีกรอบนึงถึงจะจำ
0: ไม่ต้อง
1: ท่านผู้ฟังครับคนที่ช่วงระหว่างโควิดระบาด 3-4 ปีคนเหล่านี้ป้องกันตัวเองดีมากผมรู้ไม่ออกนอกบ้านใส่แมสตลอดแล้วก็พยายามอยู่ห่างกับคนติดโควิดในบ้านผมติดกันทุกคนมีอยู่คนนึงไม่ติดแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเขาก็ป้องกันตัวเองแต่มีอยู่ 2-3 ครั้งที่เขามีไข้แล้วเขาไม่ใช้ ATK ไม่ใช้ไม่ตรวจก็เลยนึกว่าเป็นหวัดธรรมดาแล้วมันก็หายผมบอกเลยนะฮะว่าคนที่ไม่ติดโควิดอ่ะ1ไม่ได้ตรวจ2ติดแล้วก็ไม่กล้ารับว่าตัวเองติดคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองรอดพ้นแล้ว แต่โควิดที่ติดหลายคนติดแล้วเหมือนไข้ธรรมดาธรรมดาเพราะมีภูมิคุ้มกันสูงก็เลยคิดว่ามันเป็นไข้ธรรมดาไม่ติดและคนที่ไม่ฉีดวัคซีนคุณก็คือเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่อาถรรพ์มากงานวิจัยหลายชิ้นว่าช่วงโควิดระบาดทำไมคนจึงหลั่งไหลไปฉีดวัคซีนคนกลัวตายคนกลัวตายและคนก็มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนเขาก็เลยชั่งกันระหว่างความตายจากโควิดกับความตายจากวัคซีนเขาเลือกความตายจากวัคซีนก่อนโควิดเท่าน้อยเพราะตอนนั้นมันตายเยอะจริงๆอ่ะเพราะนั้นผมชื่นชมคนที่ไม่ฉีดวัคซีนว่าคุณกล้าหาญมากผมถือว่าผมเป็นคนกล้าและผมรังเกียจการฉีดยาผมไม่ชอบวัคซีนใดๆแต่ผมกลัวตายก่อนลูกก่อนเมียก่อนครอบครัวเพราะมันตายกันเยอะผมเลยต้องไปฉีดประมาณนั้นท่านผู้ฟังอ่ะมีอะไรจะมาแชร์กันอีกเชิญครับ
0: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังก็บอกว่าทักทายกันเข้ามาคุณดาราพรแล้วก็คุณแคลรี่เบอร์นะคะติดโควิดแบบงงๆครับอาจารย์ผมยังจำได้ไหนลองแชร์มาเล่าสู่กันฟังซิว่าโควิดแบบงงๆของคุณอ่ะคืออะไรแบบไหนเต่านี่ติดโควิด2ครั้งอาจารย์ครั้งแรกจำได้ว่าไปนอนที่โรงพยาบาล10วันครั้งแรกเลยที่เขาเป็นโควิดกันตอนนั้นจำได้กำลังแข่งซีเกมที่เวียดนามแล้วต่อก็ตั้งศูนย์ข่าว99ตั้งศูนย์ข่าวซีเกมอยู่ที่อสมทนี่แหละเราก็ไปอ่านข่าวต้นชั่วโมงไปจัดรายการอาจารย์ทำมาได้2 3วันวันที่4เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเช้าๆยังดีอยู่เลยอ่านข่าวปกติแต่ตอนเที่ยงจะไปจัดรายการอาจารย์เชื่อไหมต่อไม่มีแรงแม้กระทั่งเดินไปห้องส่งอ่ะไม่มีแรงจนพี่อ้อยอ่ะก็เลยบอกพี่อ้อยหนูไม่ไหวมาแทนหนูหน่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นผิดสังเกตมากคือไม่เคยอ่อนเปรี้ยวเพียแรงขนาดนี้มาก่อนก็เลยกลับบ้านวันนั้นเลยก็มาลองเอทีเคอาจารย์หนูติดโควิดเอทีเคคือตบปวดกระดูกแล้วรู้สึกหนาวปิดแอร์ก็ยังหนาวก็เลยโทรไปปรึกษาสวัสดิการอสมทตอนนั้นน่ะเหมือนว่าเขาจะโคกับโรงพยาบาลต่างๆครั้งแรกเลยอาจารย์ใครเป็นโควิดก็ให้ไปอยู่โรงพยาบาลกักตัวไปเลยหนูก็จำได้ว่าโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลของปิยเวศอ่ะมารับถึงบ้านโอ้โหอาจารย์คนในหมู่บ้านแตกตื่นมากคือคุณไปอะไรเป็นโควิดเลยทุกคนไม่อยากอยู่ใกล้เลยหนูไปอยู่ไปนอนโรงพยาบาลอาจารย์10วันแล้วเขาให้ยาปกติให้ยากินแต่น้ำหนักเยอะแล้วคุณหมอบอกว่าเหมือนยาเต่าอ่ะจะไม่ถึงนะไม่ถึงก็เลยเขาก็เลยให้ยาฉีดประมาณ3วันอาจารย์ฉีดโควิดนะไม่ใช่ยากินนะเราก็เลยโทรถามอาจารย์หมอปัญญาอาจารย์บอกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากนะการที่จะฉีดยารักษาโควิดได้มันแพงแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแพทย์ว่าจะให้หรือไม่ให้คือหมอให้ต่อกินยาไปละมันยามันไม่ถึงอะคุณผู้ฟังลดน้ำหนักตัวเยอะคุณหมอเขาก็เลยฉีดเข้าเส้น3วันค่ะอาจารย์ก็รู้สึกดีขึ้น
1: คือเหตุการณ์ที่เต่าน้อยเล่าจบไปเมื่อสักครู่ผมจำได้เลยครับตอนเต่าน้อยเป็นโควิดตอนนั้นผมยังไม่เป็นผมก็จัดรายการทางออนไลน์กับอ้อยจำได้เลยแล้วอ้อยเขาก็เล่าแล้วเต่าน้อยหายเสร็จเต่าน้อยก็มาเล่าเหตุการณ์นี้ผมจำได้อยู่นะช่วงโควิดระบาดนะครับก็มีประสบการณ์หลายคนที่เป็นแบบนั้นผมเต่าน้อยก่อนที่จะไปต่อคำถามอื่นเนี่ยผมไม่แล้วใจกับคำว่าโดปามีนคือและท่านผู้ฟังไลน์เข้ามาถามส่วนตัวผมโดปามีนได้จากอาหารอะไร
0: อันนี้เป็น
1: ที่น่าสนใจสำหรับรายการเรานะครับผมจะบอกท่านผู้ฟังว่าโดปามีนไม่ได้เป็นสารที่เรากินเข้าไปโดยตรงนะไม่มีอย่างที่ผมจะไปสกัดโดปามีนออกมาแล้วมาขายให้เต่าน้อยแล้วรวยเนี่ยไม่มีหรอกแต่ร่างกายโดยเฉพาะร่างกายส่วนสมองเนี่ยเขาจะสร้างโดปามีนขึ้นมาเองได้เต่าน้อยสมองเป็นคนสร้างโดปามีนสร้างจากไหนสร้างจากกรดอะมิโนกรดอะมิโนคืออะไรกรดอะมิโนคือองค์ประกอบของโปรตีนซึ่งมันมีอยู่20กว่าตัวแต่ตัวที่เอามาสร้างโดปามีนคือกรดอะมิโนที่มีชื่อว่าไทโรซีนไทโรซีนเนี่ยมันมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปก็คือโปรตีนไข่นมที่มันมีโปรตีนถั่วเมล็ดแห้งมันก็จะมีไทโรซีนแล้วมันก็จะไปสร้างโดปามีนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าร่างกายได้รับไทโรซีนจาก2ทางตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งไทโรซีนเอาไปสร้างโดปามีนไทโรซีนมาจากไหนมาจากอาหารที่มีโปรตีนอันที่1อันที่2ร่างกายสามารถสร้างไทโรซีนจากกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่เรียกว่า ฟนิลอะลามีนก็เป็นกรดอะมิโนเหมือนกันสรุปแล้วโดพามีนไม่ได้มาจากอาหารโดยตรงแต่มันกินอาหารเข้าไปแล้วที่มีโปรตีนสูงแล้วก็ไปสร้างมีกรดอะมิโนไทโรซีนไทโรโลซีนแล้วก็ไปสร้างโดพามีนแต่อีกตัวหนึ่งสมองสร้างขึ้นมาครับ
0: ฟังแล้วก็นะคุณผู้ฟังขอบคุณอาจารย์สง่ามากๆเลยนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะอาจารย์ก็แชร์เหมือนคุณนกคอกก็บอกว่าตั้งแต่โควิดระบาดมาก็หนีมาอยู่ป่าเพิ่งติดครั้งเดียวเมื่อปีก่อนเพราะมีที่มาเที่ยวสวนเลยเอามาด้วยเชื้อมันแรงมากจะลงคอให้ได้ครับอาจารย์นอกจากยาหมอก็ได้มะนาวหูกับหอมแดงเป็นตัวช่วยนะฮะผมก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยฟังอาจารย์ต่อไปนี่แหละครับนะฮะแหมน่ารักจัง
1: ส่วนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสียคนที่เสียชีวิตจากโควิดเนาะต่อน้อย
0: ใช่
1: ต่อน้อยตอนโควิดระบาดผมจำแม่กับพ่อผมยายผมเล่าให้ฟังตอนโรคไข้ฝีดาษมันระบาดนะต่อน้อยยายผมเล่าให้ฟังผมไม่เคยเห็นเกิดไม่ทันเขาบอกว่าล้มตายคนในหมู่บ้านประมาณ200คนตายไปเกือบ100คนครึ่งหมู่บ้านแล้วป่าช้าไม่มีที่ฝังเผาศพกันแล้วเขาก็บอกเอาไปตองกล้วยอ่ะมานองแล้วก็มันนอนบนเสื่อบนที่นอนไม่ได้เพราะหนองน้ำหนองมันไหลเยิบแล้วก็หามศพแล้วศพเล่าผมเอาโควิดไปผูกโยงกับช่วงโควิดระบาดเมื่อสมัยก่อนมันน่าสะพรึงกลัวเราก็เลยกลัวเลยต้องไปฉีดโควิดอ่ะเต่าน้อย
0: โรคหาได้ไหมอาจารย์โรคหาเลย
1: กับโรคอหิวาตกโรคโรคหาระบาดก็เป็นอีกโรคนึงฝีดาษก็เป็นอีกโรคนึงที่รุนแรงมากเมื่อสมัยก่อนสมอพอกอะเนาะกับโรคอหิวาตกโรคนะฮะน่ากลัว
0: ค่ะน้องที่ทำงานรอดมาทุกซีซั่นเพิ่งมาติดเมื่อเดือนที่แล้วครับอาจารย
1: ์โอ้ไม่น่าเชื่อเลย
0: นะ
1: ปัจจุบันนี้โควิดยังมีอยู่นะเต่าน้อย
0: มันกลายเป็นหวัดธรรมดาไปแล้วอาจารย์ติดโควิดก็ไปร้านขายยาหรือไปหาหมอมันกลายเป็นเรื่องที่เรามียารักษาแล้วด้วยเนาะคุณผู้ฟังแต่ถ้าติดช่วงแรกๆอาจารย์ต่อยังจำภาพนักคอมได้เลยติดโควิดตอนไปหาหมอไปนอนโรงพยาบาลนะยังรู้สึกดีอยู่เลยนั่งรถตู้รถพยาบาลมารับยังโบกมือบ๊ายบายให้กับลูกๆให้กับครอบครัวพอไปถึงโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่เขาบอกเข้าห้อง ICU อีกไม่กี่วันต่อมานักคอมก็เสียชีวิตไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนด้วย
1: ใช่นั่นแหละนอกจากนักคอมแล้วดาราอีกหลายคนหรือผู้มีชื่อเสียงอีกหลายคนนะที่เสียชีวิตด้วยโควิดเพราะนั้น เรื่องวัคซีนมันก็เลยต้องทำให้เราต้องฉีดอ่ะนะครับนะ
0: ใช่น้องอาร์มซ่ามาเป็นบทกลอนติดโควิดคิดหนักมากเลยนะอยากบอกว่ามีปัจจัยที่หลากหลายแต่ถ้าติดความรักทั้งหญิงชายชวนผ่อนคลายหายเหงาใจไม่มีลืมอาจารย
1: ์ขอบคุณครับน้องอันจ้าม
0: ันมีเรื่องมาแชร์นิดนึงอาจารย์อ่ะเอาง่ายๆหนูเอาเรื่องใกล้ตัวที่เรามาแชร์คุณผู้ฟังมีความรู้สึกแบบนี้หรือว่าคนในครอบครัวคุณผู้ฟังคุยกันแบบนี้ไหมคุณแม่อาจารย์แม่เต่าอายุ70กว่าปีปรากฏว่าท่านก็ไปฉีดวัคซีนโควิดหลังจากนั้นไม่นานเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นนู่นหนูได้ยินคำหนึ่งตอนที่คุณแม่ไม่สบายอาจารย์บอกเป็นพ่อแม่ไปฉีดวัคซีนโควิดได้แน่เลยแม่ถึงเป็นนั่นถึงเป็นนี่เราบอกว่าไม่น่าใช่หรอกด้วยวัยที่แม่อายุเยอะหรือเปล่าภูมิต้านทานของแม่มันก็เลยลดน้อยลงประจวบเหมาะกับโควิดมาพอดีชาวบ้านคิดอย่างนี้กันเยอะนะอาจารย์คิดว่าเฮ้ยโรคนี้ฉันที่เคยเป็นมาก่อนพอไปฉีดวัคซีนโควิดปุ๊บโรคนี้มาทันทีชาวบ้านคิดว่าเป็นวัคซีนโควิดค่ะอาจารย์
1: ก็เอาไปเชื่อมโยงกันแต่ว่าอย่าไปเชื่อ 100% มันอาจจะใช่ก็ได้เต่าน้
0: อ
1: ยแต่ณเวลานี้เหมือนที่เราคุยกันกับเต่าน้อยไปเมื่อสักครู่เมื่อเวลาคุณเป็นหวัดอ่ะแล้วคุณไม่ได้เอา ATK มาตรวจอ่ะแล้วคุณก็คิดว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่พอเอา ATK ตรวจคุณขึ้น2ขีดมันคือโควิดแต่อาการแยกไม่ออกเลยเต่าน้อยใช่มั้ย
0: ใช่
1: เสร็จแล้วพอรายการแยกไม่ออกปุ๊บเราไม่รู้ว่าโควิดหรือไข้หวัดธรรมดาแล้วเราก็ไปกินยาแก้หวัดธรรมดามันก็ไม่หายเพราะเชื้อมันคนละเชื้อคนละตัวเพราะฉะนั้นใครที่ว่าตัวเองเป็นหวัดอ่ะคุณจะต้องตรวจ ATK เพื่อคุณจะได้รู้ว่าคุณจะรักษาแบบไหนนะฮะ
0: นะคะได้ยินเพื่อนพูดกันไม่ตรวจก็ไม่ติดอย ังเคยได้ยินไหม
1: ใช่เฮ้ย
0: ไม่ตรวจฉันก็ไม่ติดนะ
1: ไอ้พวกที่ยืนแอนหน้าอกโอ้ฉันไม่เคยติดเลยก็ติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองครอบครัวฉันติดทุกคนยกเว้นฉันคนเดียวไม่เคยตรวจไปติดได้ไงไม่เคยตรวจหรือถ้าตรวจแล้วมีบางคนเพื่อนผมนะโกหกตัวเองเต่าน้อยขึ้นสองขีดแต่ไปโกหกตัวเองว่าตัวเองไม่ติดเดี๋ยวมันจะหายเองแล้วก็ไม่อยากกินยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: บางทีมันก็ไม่โอเคนะคุณฟังติดก็ติดไปเลยยอมรับไปเลยหนูเนี่ยนะจำได้เลยโควิดครั้งแรกเนี่ยแล้วก็มีปิดสถานีไปพักนึงเพราะว่าผู้ดำเนินรายการอะติดโควิดแล้วก็หยุดไป15วันตอนแรกเลยนะอาจารย์ควบคุมระบบแบบโอ้ทำยังไงดีไม่ให้คนมาจัดรายการในห้องส่งคุณผู้ฟังเชื่อไหมโควิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแนวใหม่ได้เหมือนกันนะคนขายของออนไลน์มากขึ้นนะอาจารย์คนกลับไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดปลูกผักปลูกหญ้
1: า
0: เพราะโรงงานปิดมากขึ้นแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเนี่ยเยอะมากขึ้น
1: ที่สำคัญที่สุดประชุมออนไลน์มากขึ้น
0: มากขึ้น
1: ทรัพยากรการเดินทางมหาศาลคือความดีของโควิดอะมันเข้ามาวนเวียนเฮ้ยจะบอกความดีของโควิดแล้วจะเรียกร้องกลับมาอีกรอบนึงดีไหมเนี่ย
0: อาจารย์โควิดทำให้เรียนรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงล้นเก้ารัชกาลที่9เนี่ยสำคัญมากปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอาจารย์เชื่อไหม 50-60% ที่คนกลับไปต่างจังหวัดอ่ะกลับไปใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเขาก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยนะอาจารย์สาวหนุ่มโรงงานทั้งหลายที่ปิดตัวลงอ่ะ
1: อาจารย์กำลังจะควานหาคนที่เคยอยู่ในโรงงานอยากอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาฝังตัวอยู่ในกรุงเทพด้วยการทำงานแล้วส่งเงินไปให้พ่อแม่พอโควิดระบาดแล้วมาอยู่นานด้วยนะกรุงเทพเต่าน้อยอย
0: ู่
1: ก็นั่งคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองเรียบร้อยแต่พอโควิดระบาดมากลับไปบ้านไปไถนาไปปลูกพืชผักสวนครัวกินได้เปลี่ยนอาชีพแล้วไม่กลับมากรุงเทพอีกเลยจากวันนั้นมาถึง9ปีเนี่ยเต่าน้อยผมอยากควานหาคนเหล่านี้จังเลยมาเข้ารายการเราว่าเขาพบดัดจะทำอะไรท่านผู้ฟังครับถ้ามีญาติหรือมีคนที่รู้จักหรือตัวเองตั้งแต่โควิดแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่กลับไปสู่ธรรมชาติแบบเดิมแล้วจนนี้พ้นพบสัจธรรมคุณช่วยแนะนำผมนิดนึงผมอยากจะสัมภาษณ์สัปดาห์หน้าเนี่ยใจร้อนจริงๆอยากรู้จริงๆบอกมาเลยครับว่ามีใครบ้างที่บทเรียนจากโควิดมันทำให้ตัวเองชีวิตเปลี่ยน
0: นะคะมีพี่มนนะคะอาจารย์ก็มาแชร์เรื่องโควิดนะคะก็เหมือนประมาณว่าอาจารย์ครับจำได้ว่าลองโควิดเนี่ยมาลองโควิดก็ติดเหมือนกันแต่ติดรอบสุดท้ายแล้วก็เลิกฮิตกันแล้วหลังจากนั้น1เดือนก็เจออากาศเย็นแล้วก็ไอตลอดเป็นห้องแอร์ก็ไอประมาณ1เดือนอาการหายไปแต่ลองโควิดจริงๆทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอาการลองโควิดไม่ได้มีแค่ในร่างกายหรือว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์ลองโควิดเช่นมีไรเดอร์เข้ามาการส่งอาหารเข้ามาเยอะแยะมีร้านค้าที่ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากหลายคนก็กลับต่างจังหวัดแล้วไม่กลับกทม.อีกเลยแต่ว่าวันนี้อากาศดีนะครับอาจารย์จริงๆลองโควิดมันมีผลกระทบไม่ใช่แบบแค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะอาจารย์มันรวมถึงวิชาชีพอาชีพอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ล้มหายไปด้วย
1: คุณมนครับคุณมนพอจะมีเพื่อนหรือคนที่รู้จักหรือญาติของคุณไหมที่เคยฝังตัวอยู่ในตัวเมืองใหญ่และอยู่ในกรุงเทพเคยทำไร่ไถนาตอนเป็นเด็กแล้วก็ไม่มีอาชีพอยู่ที่บ้านแต่กลับมามีอาชีพอยู่ในตัวเมืองอาศัยเงินเดือนแต่พอโควิดระบาดปุ๊บโรงงานปิดออฟฟิศปิดกลับไปอยู่บ้านแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่ยอมกลับมาเอาอาชีพเดิมเลยแต่ไปยึดอาชีพเกษตรกรแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นช่วยแนะนำเรานิดนึงครับ
0: อาจารย์หนูเห็นอันนึงนะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายอ่ะพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายไปทำเพจเรื่องของการกินไปทำเพจเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการปลูกผักพืชครัวต่างๆก็เกิดขึ้นจากโควิดนี่แหละอาจารย์เพราะไม่มีอะไรทำพอรายได้จากออนไลน์มากขึ้นก็เลยกลับไปทำแบบนั้นคุณภาพสอนแพงสอนนะคะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงตอนน้อยขออนุญาตวันเสาร์หน้าเนี่ยเรามาคุยกันลองโควิดเชิงบวกดีไหม
0: ดี
1: ลองไม่เอาลองโควิดเชิงลบอ่ะ ลองโควิดเชิงบวกอันที่1ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคสักเท่าไหร่หรือผลข้างเคียงที่เกิดกับร่างกายแต่ลองโควิดเชิงบวกที่มันไปทำให้ชีวิตดีขึ้นน่ะโควิดทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรเสาร์หน้าครับท่านผู้ฟังเตรียมมีประสบการณ์มาแชร์กันได้เอาประสบการณ์ตรงของตัวเองหรือจากญาติหรือเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังใครที่หาคนที่จะเป็นคนต้นแบบมาพูดคุยกันได้สักประมาณ10นาที20นาทีช่วยแนะนำเราด้วยครับ
0: อาจารย์บอกว่าลองโควิดเชิงบวกใช่ไหม
1: ใช่
0: นะคะก็มาอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวจะฝากกันบ้านนี้ให้น้องมิ้งนำเรื่องราวมาคุยกับคุณผู้ฟังคุณพัฒน์สอนแทงสอนบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไปฉีดยาตามอาจารย์หมอปัญญาแนะนำแล้วก็ใส่แมสเมื่อเวลาออกไปนอกบ้านตลอดรอดพ้นตอนโควิดระบาดหนักแต่ว่ามาตกม้าตายในบ้านอาจารย์ไม่ทราบสาเหตุจริงๆมาคือแบบมันโควิดไปปลายแล้วด้วยมาติดโควิดจนได้กว่าจะหายก็เล่นเป็นอาทิตย์เลยนะคะ
1: เป็นการแบบคุณพ่อสอนหลายคนเลยต่อน้อย
0: ใช่นะคะแล้วก็ทักทายคุณพ่อน้องน้ำพึ่งนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วก็หลายๆท่านที่เดี๋ยวยังทักทายไม่หมดนะคะคุณนกคบเพิ่มเติมเข้ามาจริงๆแล้วบอกว่าโควิดมันเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือจากค้างคาวจริงๆครับอาจารย์รอบหน้าจะมีกระบือจะมีกระบือขิดมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ลองโควิดช่างทำลายโดปามีนกระทบประสาทกระทบจิตนะกล้ามเนื้อทั้งหลายแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่โควิดผิดอย่างเดียวนะแต่จริงๆแล้วอยู่ที่เราเฝ้าตรวจเองด้วยอาหารครบ5หมู่รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายให้ดีกำลังจะบอกว่าอย่าไปโทษโควิดอย่างเดียว
1: สุดยอดขอบคุณมากเวลาหมดอะเต่าน้อย
0: จะได้ใครที่เป็นแฟนคลับน้องมิ้งนะอาทิตย์หน้าน้องกลับมาละเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ
1: คร
0: ับ อาจารย์หนูขออีกหนึ่งข้อความได้ไหมนี่คุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอาจารย์ครับผมกลับมาอยู่ต่างจังหวัดจากการทำงานมากกว่าปีเพื่อมาดูแลแม่ช่วงนี้อาหารก็มีผักปุ้งมะละกอชะอมบวบเมนูไม่ถูกแต่ก็ภูมิใจแบบได้ทำกับข้าวให้แม่ทานฟังอาจารย์ตลอดนะคะโอ้ขอบคุณมาก
1: ขออนุญาตส่งเบอร์โทรศัพท์มือถือมาหน่อยนะหน่อยโดยอาจารย์น้อยจดเบอร์มือถือของท่านผู้นี้ไว้นิดนึงเราจะขออนุญาตโทรคุยนะครับ
0: นะคะ
1: หมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามผมสง่าดามาพงศ์เต่าน้อยอัชราเชิดชูลาไปก่อนพบกันเสาร์อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99 ฟัง Active Radio ไม่สนุก

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกราดยิงที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐเกิดเหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสเตทรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้บาดเจ็บ5คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสเตทแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ในเวลาต่อมาว่าหลังเกิดเหตุมีการล็อกดาวน์ปิดพื้นที่แล้วแต่ได้ยกเลิกในอีกหลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:28 น.โดยพบมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ5คนอยู่บริเวณภายนอกหอพักนักศึกษาสำนักข่าว ABC News อ้างอิงข้อมูลจากตำรวจเมืองเชสเตอร์ฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียว่าขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัยที่มีอยู่ด้วยกันหลายคนประชาชนในบุรีรัมย์ต่อแถวยาวเพื่อยืนยันตัวตนบัตรคนจนแม้รัฐบาลปลดล็อกถือครองรถเก่าปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเพื่อให้เริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคม2569ล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ที่อาศัยอยู่แต่ละธนาคารต้องต่อคิวกันแถวยาวเหยียดมีชาวบ้านในตำบลหนึ่งที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เหมารถออกมาจากหมู่บ้านได้กัน6คนเลือกเอาเวลาธนาคารหยุดทำการเพื่อมาสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิว

0: หรือสร้างภาระให้กับพนักงานธนาคารแต่ปรากฏว่ากล้องตู้ ATM ไม่สแกนใบหน้าแม้พยายามอยู่นานกว่า1ชั่วโมงสแกนไม่ได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเหมารถมาเปล่าประโยชน์ลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการและมอบหมายให้นายชนาทิพย์โคกมณีและนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบินบุรีก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบว่าเป็นของเสียอันตรายและได้ร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนเพื่อดำเนินคดีแก่เจ้าของที่ดินและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาให้ปากคำสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบมี2แนวทางคือการฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายและการนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจุดแรกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วส่วนจุดที่2 อยู่ในเขตสปก.ปราจีนบุรีจะเรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงทางนี้นายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในวันที่18สิงหาคมเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
8: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยว ได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM99 Active Radio คลื่นแรงแข็งแรงวันนี้อยู่ผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์นะครับและอาจารย์สันติเสวยมนต์ไม่ช้อยนางลำครับเอสเอ็มเอสจัดรายการร่วมกันนะครับที่หมายเลข4689899 4689899นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วต้องเรียนคุณฟังครับมีเรื่องราวที่จะบอกว่าอยู่ที่ไหนก็สบายใจได้เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะว่ากล้องตัวมิสเตอร์ CCTV นะครับอันนี้บอกได้เลยว่านะเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะฮะเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi ครับง่ายมากนะครับพูดคุยโต้ตอบดูภาพสดได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าสามารถที่จะเห็นหน้าแล้วก็เสียงนะครับทำได้ผ่านมือถือครับง่ายอันนี้สะดวกมากแล้วก็ตัวความละเอียดเนี่ยนะครับ8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่านะครับความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายมากนะครับได้เลยทั้งในบ้านหรือนอกบ้านนะครับทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็อย่างที่อยากจะบอกอีกเรื่องก็คือตัวไอ้เขาเพิ่มไปตัวเมมโมรี่ฮะ HD เป็น SD cardได้สูงถึง128กิกะไบต์บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันและที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้อันนี้บอกได้เลยว่าสามารถที่จะตัวกล้องเนี่ยนะฮะหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดนะฮะเพราะฉะนั้นเราควบคุมได้โดยผ่านทางแอปฮะแอปในมือถือครับแล้วก็กลางคืนสบายมากเลยนะครับเพราะว่าดูภาพสีกลางคืนได้เพราะเรามีโหมดอินฟราเรดนะฮะเพื่อใช้ในที่มืดอันนี้เรารับประกัน1ปีครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจากช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1 buy one get one free ครับซื้อ1แถม1แล้วก็ราคาเพียง 1,290 บาทโทรครับ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้านะ100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับเราไปที่อาจารย์สันติเสียงมนต์ไม่ช้านางรำครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณสุภเกียรติคุณนานิติคงสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศทั่วโลกสันติสวัสดีมนต์นะครับไม่ช้านางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานของพิศานครบ50ปีครับเพราะอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าสูงสุดของคุณธรรมคือความกตัญญูพระคุณคนนะครับ
12: ครับผม
13: ครับคุณเจครับวันนี้ผมจะชวนไปทานร้านอร่อยในกรุงเทพฯไม่ไกลเลยครับร้านนี้เคยได้ยินมาร้านชื่อหน่องริมคลอง
12: หน่องริมคลอง
13: อื
12: ออุ้ยอยู่ไหนอาจารย
13: ์คือที่ผมไปเนี่ยนะเขาอยู่ที่หน้าวัดภาษีเอกมัยเอกมัยหรือจะเรียกว่าเอกมัย23คลองตันนะครับ
12: คร
13: ับแล้วไปถึงก็ไปอยู่ริมคลองไม่อยู่บนหน้าวัดภาษีก็แปลกใจแล้วถามว่าเอ้าทำไมไปตั้งชื่อหน่องริมคลองเจ้าของเขาชื่อคุณหน่องเลยก็บอกโอ้ยเจ้าของเขาขายอยู่ริมคลอง
12: ค
13: ุณตันเขาขายอยู่ริมคลองขายดีมากเลยตอนนี้ก็เลยมาซื้อที่ดินอยู่ที่หน้าวัดภาษีนี้นะครับเป็นของตัวเองซึ่งผมว่าโอเคนะครับมันก็ดีนะครับมันไม่ต้องไปอาศัยริมคลองเขา ขายเช่าที่อยู่นะครับ
12: ครับ

0: bajo,ศูนย์สี่สี่
1: ศูนย์แปดหก
0: ศูนย์สี่สี่ 9478
1: 9448
0: แล้วก็อีกเบอร์นะครับ094
1: 094
0: 481
1: 481
0: 3859นะครับ
1: 3859
0: ร้านนี้เอาว่าผมว่าของอร่อยเนี่ยผมชอบมากเลย
1: โอ้อยู่ตรงนี้เองเขามาเองอ่ะ
0: ใช่ๆรู้ใช่ไหม
1: รู้ครับว่าพระศรีไปบ่อย
0: พระท่าศรีไปจะมา
1: ว่าแต่ก่อนผมพักอยู่แถวนั้นครับ
0: อ๋อไอ้คุณนี
1: ่
0: โอ้โหอ๋อใช่ใช่ใช่คุณรวยนะทองหล่ออ
1: ๋ออาศัยเขาอยู่ฮะ
0: แน่ใจเลย
1: แน่ใจครับ
0: โอเคครับร้านนี้นะครับผมไปกินมานะครับโอ้ผมชอบมากกุ้งแช่บ๊วยนะฮะทอดกระเทียมพริกไทย
1: ครับ
0: โอ้ยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆกระเทียมเนี่ยเขาคุณน้องก็เจียวเอง
1: ครับผม
0: เจียวเองมันก็หอมมากนะครับครับอีกอย่างนึงก็อร่อยมากนะครับคือปลากระพงผัดข่าใช้ปลากระพงเนี่ยผัดข่าเขาใช้พริกเหลืองทำ
1: ครับ
0: นะครับนี่นี่ก็อร่อยมากอีกรายการหนึ่งก็อร่อยเช่นกันคือหมูทอดน้ำปลา
1: หมูทอดน้ำปลา
0: ครับ
1: เป็นเมนูง่ายๆนะ
0: โอ้ยอยู่นี่ยังไม่ง่ายเดี๋ยวสิเดี๋ยวยุ่งยากเขาก็มีมีน้ำจิ้มให้ปกติหมูทอดน้ำปลามีร้านอื่นไม่มีน้ำจิ้ม
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีน้ำจิ้มให้โอ้มันเข้ากันมากครับ
1: เป็นซีฟู้ดอะฮะ
0: ร้านนี้นะฮะเขาเน้นซีฟู้ดหมดเลย
1: น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่หมูทอดน้ำปลาอาจารย์
0: ไม่ใช่ซีฟู้ด
1: เหรอ
0: ไม่ใช่เขาทำน้ำ
1: จิ้มแจ่ว
0: น้ำจิ้มคงจะแจ่วหรือผมไม่แน่ใจนะอาจจะใช่ก็ได้นะครับครับอันนี้อร่อยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมปลากระพงผัดชา
1: ปลากระพงผัดชา
0: หมูทอดน้ำปลาบอกไปแล้วแต่ที่ก็แปลกมากคุณเกียรติผมต้องบอกว่าแปลกมากเลยคือเขามีผนังทะเล
1: ผนังทะเล
0: แต่ผมเคยกินผนังส่วนใหญ่เป็นผนังหมูผนังไก่ผนังเนื้อ
1: ครับ
0: แต่ที่ร้านคุณน้องเนี่ยเขาทำผนังทะเลหมายความว่าเครื่องทะเลทั้งหมดเนี่ยครับกุ้งไหปูปลาอะไรจำนองเนี่ยนะครับเขาจะใส่มาทำเป็นผนัง
1: ครับ
0: คุณน้องก็เล่าผมว่าเมนูเนี่ยพวกต่างชาติเนี่ยชอบมากมากเลยมาจะต้องสั่งนะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ผมบอกว่ามันก็คุณสมเกียรติจะไปลองกินก็ได้นะครับ
1: อ
0: ันนางเคย
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องชมกันนะครับว่าผัดชาผมบอกเลยนะผัดชาทะเล
1: ครับ
0: ก็อร่อยมากครับร้านที่เจ้าของเขาไม่กินเนื้อนะครับเขาไม่กินเนื้อนะครับก็เลยส่วนใหญ่เน้นเป็นอาหารทะเล
1: ซีฟู้ดเอ๊ะร้านอยู่ตรงข้ามวัดเหรอ
0: ตรงหน้าประตูวัดเลยเฉียงๆหน่อย
1: โอ้เฉียงๆหน่อยไม่ผมพักแถวนั้นแต่ผมไม่ได้สังเกตเลย
0: อ๋อทุกคนเขาขายริมคลองสมัยก่อนที่คุณลุงเกิดอยู่ของรอนะก็คงจะขายอยู่ริมคลองนี่เขาเพิ่งย้ายเข้ามานะครับ
1: อ
0: ยู่รวมก
1: ็แต่ยังใช้ชื่อเดิม
0: ตั้ง30 ปีแล้วนะครับ
1: ยังใช้ชื่อเดิมว่าหน่องริมคลอง
0: ก็ใช่ครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ริมคลองแล้วก็แนะนำให้นะครับคุณลุงเกิดครับอีกอย่างหนึ่งอาหารที่ก็บอกว่าพวกลูกค้าชอบคือไข่ข้นปู
1: ไข่ข้นปู
0: ก็แบบเดียวต่างชอบมากเลยเหมือนอย่างที่ร้านยายไฝเนี่ยก็ทำอย่างนี้ก็บอกว่า
1: ไข่เจียวปู

0: บาทละแต่ของเขาไม่ใช่นะไม่ถึงอาหารเขาไม่แพงครับก็รู้สึกว่าเขาบอกไข่เป็นปูเนี่ยใช้ปูเกี่ยวกับเนื้อไข่เขาขายแค่800บาทส่วนเนื้อไฝอ่ะขาย 4,000 บาท
1: เขาไม่ว่ากัน
0: ผมไม่ได้ว่าผมดูผมบอกราคาไว้ไงว่าของเขามันถูกมันแค่800บาทนะครับก็นี่ฮะคือใครชอบอาหารทะเลซีฟู้ดเนี่ยผมบอกว่าร้านหน่องริมคลองอาหารทะเลเขาสดมากเลย
1: อ
0: ันนี้สดมากมันทำอะไรก็อร่อยครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อาหารของเขาเนี่ยนะครับก็มันก็มีเงื่อนไขตุกตายอย่างนี้อ
1: ะไรเอ่ย
0: ผมก็เคยได้ยินครั้งแรกเลยบอกว่าเมื่อคุณสั่งอาหารเขาจะขอเก็บเงินก่อนก่อนจะไปปรุงอาหาร
1: สงสัยลูกค้าหนีเยอะ
0: ผมไม่รู้นะว่า
1: เพราะว่าอีกเดียนอย่างปูก้อนอย่างไรมันก็แพงนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: มากครับ
1: พอสั่งปุ๊บกำลังเข้าไปทำออกมาเอาลูกค้าหาย
0: ใช่ครับ
1: อาจจะมีส่วนหนึ่งเพราะว่าร้านแบบนี้ขายดีแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะ
0: คนเยอะ
1: คอนเซนเทรตกับลูกค้ากับอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไม่รับเครดิตการ์ดนะ
1: รับเงินสดกับสแกนเท่านั้น
0: แล้ว
1: สแกนได้ไหม
0: สแกน
1: น่าจะได้ละ
0: หรือคงจะได้นะ
1: เพราะว่าอย่างเมนู800บาทเมนู 2-300 อะไรรวมๆแล้วก็เป็นพันนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนไม่มีเงินสดแต่บางร้านก็แปลกนะอาจารย์บางร้านถ้าเป็นร้านแบบขายดีๆแล้วก็เป็นคนเก่าผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่มีเวลามาดูอะไรต่อมีอะไรเขาติดเลยว่ารับเงินสดเพราะจริงๆสแกนมันก็เหมือนเงินสดนะจ๊ะเนาะคือสแกนเนี่ยมันก็เข้าธนาคารเราเลยแต่ว่าอย่างที่บอกแหละบางทีก็เจอเลขกลของมิตรอะมิจฉาชีพอะมันก็ไม่รู้ว่าโอ้มันก็ไม่แน่นอนแต่จริงๆพอสแกนเนี่ยตัวเลขมันเข้าบัญชีเราเลยมันก็จะชัดแต่ต้องมีเวลาเจ้าเขาเก่งผู้ใหญ่เขาโอ้โหเขาไม่สกงสแกนไม่แรงซึ่งติดเลยรับเงินสดอย่างเดียว
0: เขาบอกผมเหมือนกันรับยอดโอนจะต้อง1,500 บาทขึ้นไปถึงจะรับ
1: อ๋อถ้า1,500 บาทนี่สแกนได้
0: ใช่ครับ1,500 บาท
1: แต่ถ้าไม่ถึงก็จ่ายเงินสดก็เถอะ
0: ก็ร้านนี้ไม่มีสวิตชาร์ตนะครับแต่ว่าเขาบวกภาษีจาก 7%
1: ครับ
0: ก็เป็นร้านที่ผมบอกว่าอาหารทะเลเขาใหม่สดทุกวันอร่อยครับอร่อยมากเลย
1: คร
0: ับ ร้านนี้อร่อยมากครับคุณสมเกียรติ
1: แล้วร้านอยู่ที่นั่งได้เยอะไหมอาจารย
0: ์โอ้เป็นร้านแอร์คอนดิชั่นนะเกียรติแท้อยู่ที่นั่ง
1: ห้องแถวสัก2ห้องหรือว่าอะไรครับหรือว่าเป็นอะไร
0: 2 ห้อง 2 ห้อง
1: โอเคแล้ว2ห้องก็โอเคอยู
0: ่โอเคครับแล้วก็อยู่ได้ผมว่าวันละ50คนนั่ง
1: ครับผม
0: นั่นนะแต่ว่านั่งหน้าไปนั่นมากเลยผมออกมาเนี่ยมีลูกค้านั่งคอยอยู่หน้าร้าน
1: มี
0: เร
1: ื
0: ่องไปหมดเลย
1: มีเรื่องให้นั่งร
0: อนั่งรอเลยร้านนี้นะครับ
1: นะครับหนองริมคลองจริงๆตรงเอกมัยตรงช่วงวัดภาษีตรงนั้นนะหมายถึงว่าต่างชาติก็เยอะคนไทยก็เยอะคอนโดก็เยอะที่ออฟฟิศก็เยอะโอ้โหมันเยอะไปหมด
0: ใช่ต่างชาติเยอะเลยคุณสังเกตเพราะวันนั้นผมไปทานกับคุณยี่หว่ายาหยีเนี่ยนะก็เห็นต่างชาตินั่งอยู่ข้างโต๊ะผมเต็มไปหมดเลยครับต่างชาติที่มีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจี
1: นมีหลากหลาย
0: มีทั้งญี่ปุ่นมาทานนะครับ
1: เอร้านเขาเปิดกี่โมงอาจารย
0: ์เปิดตั้งแต่8 โมงเช้าแล้วก็ปิดตอน4 โมงเย็น
1: อ๋อขายมื้อกลางวันเช้ากลางวัน
0: จันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย
1: ์อ๋อ4 โมงเย็นก็ปิดแล้วหมายถึงว่าลาสเตอร์อาจจะก่อน4 โมงเย็นนิดนึงนะอาจารย์เนาะ
0: ครับคงจะคำนองนั้นนะ
1: ก
0: ็แนะนำให้นะท่านผู้ฟังครับใครที่ชอบอาหารทะเลสดๆอย่างนี้เขาดีมากกว่านี้สดส่วนเมนูเขามีอะไรเป็น

0: ากหลายอย่างเนี่ยที่อย่างเช่นพนังทะเลเนี่ยที่ก่อนเราก็ยิงพนังเนื้อพนังไก่พนังหมูอะไรเนี่ยจากเขาเอากุ้งหอยปูปลามาทำพนังก็อร่อยอร่อยครับ
1: ครับเป็นร้านหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ชมผู้ฟังนะครับจากหนองริมคลองกลายเป็นหนองไม่ริมคลองแล้วมาตั้งอยู่ข้างวัดภาษีแล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์สันติเสมาไปกินแล้วบอกอร่อย
0: อร่อยมากไม่ได้ลืมนะครับไอ้เมนูผมชอบมากกุ้งแชบ๊วยช็อตเทียมพริกไทย
1: โอ้โห
0: มันอร่อยจริงกุ้งกับข้าวอร่อยมาก
1: แล้วกระเทียมนะกระเทียมเยอะๆหอมๆแล้วอาจารย์เนาะ
0: ครับถูกต้องแล้วก็ปลากระพงผัดฉ่านี่อร่อยพริกแกงของคุณน้องมาทำเองนะครับทำเองเลยครับแล้วก็อีกอย่างหมูทอดน้ำปลาเนี่ยมันแปลก
1: ครับมีน้ำจิ้มให
0: ้มีน้ำจิ้มให้ซึ่งมันก็เข้ากันเลยนะฮะ
1: ไข่ข้นปูก็น่าสน
0: ไข่ข้นปู800 บาทก็น่าร้านเจ๊ฝ่ายไก่4,000
1: ครับแล้วเป็นก้อนไหมครับ
0: ก้อนที่จะปูอย่างดีปูก้อนก็คัดอย่างดีแล้วคุณน้องครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละนะครับแล้วก็เส้นทางการไปก็ง่ายไม่ยากสำหรับคนกรุงเทพนะครับ
0: ผมก็แปลกใจนะคุณผมคุยกับน้องแล้วก็บอกความจริงนะเข้าไปอยู่ทางเหนืออยู่พะเยา
1: เป็นคนพะเยาเหร
0: อคนอยู่พะเยาแล้วก็เข้ามากรุงเทพเนี่ยจะแต่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับก็คุณหมอบอกเขาไอ้ความรู้เรื่องการอาหารเนี่ยก็อาหารพะเยามันเป็นอาหารเหนือนะครับ
1: ครับผม
0: เขาไม่ใช่อาหารซีฟู้ดคุณหมอก็บอกว่าเขาก็พยายามไปศึกษาสะสมความรู้จากร้านอาหารต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับจนคนประสบความสำเร็จมากจากที่เขาขายอยู่ริมคลองตันริมคลองตันแต่ตอนนี้ก็ย้ายขึ้นมาอยู่หน้าวัดพระศรีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ผมว่าถ้าจะไปนะครับต้องดูรอนะเขาร้านก็คนนั่นคนเกลียด
1: ก็ต้องโทรไปแหละโทรไปจองก่อนดูก่อนว่า
0: ต้องไม่รู้ว่าเขาจองไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ไปลองคุยกับคุณน้องก็ดู
1: ครับ
0: แล้วอาหารเนื้อทุกจานคุณน้องก็ทำเองเลยนะครับ
1: โอ้
0: เขาทำเองก็ไม่ได้
1: คือว่าเขาทำเองด้วยแล้วก็เรื่องสตางค์น้องชิคก็หลายอย่างแต่ต้องจ่ายเงินก่อนเพราะว่าที่เรียนอาจารย์นะเพราะว่า กลับไปจะเข้าไปทำปุ๊บออกมาลูกค้าหาย
0: ครับมันผมก็ไม่รู้นะครับว่าเงื่อนไขเขาเก็บเงินก่อนปรุงอาหารคือคุณจะสั่งอาหารคุณจะสั่งอะไรสมมติว่ากุ้งแชบ๊วยกับเทียมพริกไทย
1: กุ้งแชบ๊วยก็แพง
0: แพงโอ้ยเขาใช้ตัวดีๆตัวใหญ่ๆมากคุณพอสั่งไปเขาเก็บตังก่อนเลยครับอันนี้ก็
1: ถ้าไม่เก็บตังค์ก่อนก็ต้องหาพนักงานนั่งเฝ้า
0: ไอ้เขามีพนักงานเก็บเงินนะ
1: ก็ไม่ถือว่าพนักงานยืนเฝ้าดูรอดูรอดูลูกค้าว่าอยู่ไหมไม่จะออกมาหายไปแล้ว
0: มาเจอคุณน้องก็เข้าไปในครัวไปทำกับข้าว
1: ครับ
0: ทุกจานก็ทำเอง
1: แล้วอย่างปูก้อนนี่กิโลเท่าไหร่อาจารย
0: ์ที่ว่าปูก้อนที่กิโลอะไร
1: ต้องมี3,000นะ
0: ไม่อะไอ้ยืนสมเกียรติถามว่ากิโลเท่าไหร่
1: เนื้อปูก้อนเนี่ย
0: เอาพูดหน่อยสิ
2: พี่หวานจ้
1: าเอาเนื้อปูก้อนแบบเกรด A เลยอ่ะ
2: 3,000เลยมั้งคะตอนเนี้ย
1: ผมมี 3-4,000 แล้วตอนเนี้ย
2: ใช่ 3-4,000 แล้วเพราะว่าคืออย่างที่หมอค่ะพลร้านไหนที่เขาใช้ปูเนี่ยบางทีเขาก็จะแล้วแต่ว่าแต่ละร้านใช้ไซส์อะไรเขาก็จะขายตามราคาที่เขาซื้อกันมา
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฉพาะเนื้อปูก้อนอย่างเดียวเนี่ยดังร้านโทษนะครับน้องริมคลองอ่ะเขาขอเก็บตังก่อนแล้วพี่หวานเนาะ
2: ขอเก็บตังก่อนเหรอคะ
1: พี่สมศรีบอกว่าสมมติเราสั่งอาหารไปปุ๊บเอาปูก็ไข่ข้นปูเอากุ้งแชบ๊วยเงี้ย2 อย่างไปสักพันกว่าบาทนะเพราะนั้นเขาขอเก็บตังก่อนแล้วเขาเข้าไปทำ
2: ไม่นะคะที่หวอไปทานเมื่อวันก่อนนะหวอก็จ่ายเงินนะคะแต่ว่าก็หวอก็ทานจนเสร็จนะคะพี
1: ่ไม่ถ้าเป็นพี่สันติกับพี่หวอก็อาจจะพิเศษให้ไม่กล้าถ้าเป็นคนแบบไม่มีคนรู้จักอาจารย์พี่หวอ

0: แกบอกเขาขอเก็บตังค์ก่อนสมมติสั่งอาหารไปปุ๊บ1,800ก็จ่ายมา1,800ก่อนแล้วก็เข้าไปทำ
1: บอกว่าไม่นะพี่เพราะว่าเห็นโต๊ะอื่นเขาก็กินเสร็จแล้วค่อยจ่ายตังค์นะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะ
1: เข้าใจผิดว่าคือหมายความว่าคือเงินเขาถ้าเกิดเราหมายถึงว่าถ้ารับโอนต้อง1,500คือ1,500ขึ้นไปถ้าเกิดจะจ่ายเงินสดนี่คือเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรอะค่ะพี่แต่เงื่อนไขการทานข้าวแล้วก็ทานเสร็จแล้วค่อยเก็บค่ะไม่ได้เก็บก่อนค่ะ
0: แล้วอร่อยมากใช่ไหมครับ
1: อร่อยค่ะเขาทำเขาเจ้าของร้านคุณหน่องนะเป็นคนพะเยานะพะเยามาอู้เมืองกันอยู
0: ่
1: เป็นคนเมืองคนพะเยาเนาะเขาเป็นคนเมืองที่มาอยู่ที่นี่นานได้สามีทางภาคกลางแล้วเขาก็เลยเหมือนได้ร้านหรือได้แหล่งวัตถุดิบที่ค่อนข้างเหมือนว่ารู้จักแหล่งดีเขาก็เลยมันเน้นเรื่องซีฟู้ดแล้วก็ทำซีฟู้ดได้รสจัดค่ะพี
0: ่
1: รสอย่างพะแนงสมมติถ้าเกิดเราพูดถึงพะแนงนะภาคกลางเราก็จะเป็นพริกแกงพะแนงเนาะแล้วใช้กะทิมันก็จะแบบข้นๆไม่เผ็ดแต่พะแนงร้านเนี้ยออกรสเผ็ดค่ะพี
0: ่
1: มันเหมือนเผ็ดเหมือนประมาณพริกแกงใต้ผสมอะค่ะมันก็จะใส่ขมิ้นด้วยแล้วน้ำก็จะขูดขีดนิดหน่อยแล้วรากกับข้าวอร่อยมันจะเป็นพะแนงที่แปลกเลยค่ะถ้าเราไม่รู้เราก็นึกว่าผัดข่าไหมผัดทะเลไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นพะแนงจนเขาคือดูตามเมนูแล้วสั่งนะคะก็ออกมาเป็นอย่างนี้ถึงได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำเป็นสูตรของเขาแหละรสของเขาสูตรของเขาอันนี้ก็มันไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วค่ะว่ารสอาหารหรือสูตรอาหารทุกคนก็มีของตัวเองทำตามด้วยความชอบค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปสั่งบอกว่าเอาพะแนงให้น้องให้เด็กกินไม่ต้องเผ็ดอันนี้คงทำไม่ได้เพราะเครื่องแกงเขาทำอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่น่าได้นะเพราะว่าเขาทำพริกแกงเองค่ะพี
0: ่นะผมคงไม่มีเวลามาแยกมาตำหรอกเพราะคนเยอะเพราะฉะนั้นถ้ากินพริกแกงร้านนี้ก็ต้องยอมรับความเผ็ด
1: ใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าเมนูอื่นไม่เผ็ดเยอะนะคะเด็กๆทานได้เยอะเลยอย่างไข่เจียวปูข้นเนี่ยไข่ข้นอะไข่เจียวปูไข่ข้นเนี่ยค่อนข้างเด็กๆทานได้สบายเลยค่ะอร่อยเพราะว่าเขาใส่เนื้อปูเยอะ
0: แล้วตัวกุ้งแชบวยผัดกระเทียมก็น่าจะกินได้สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ด
1: ใช่ค่ะแล้วกระเทียมแล้วนี่เขาคัดกระเทียมมาใช้กระเทียมไทยนะพ
0: ี่โอ้กระเทียม
1: ไทยใช่ค่ะแล้วทอดอ่ะเหมือนทอดที่กระเทียมไม่แห้งมากอ่ะคุกเขาเรียกอะไรนะ
0: มี
1: แค่นิดนึงนิดนิดแล้วก็รากกับข้าวโอ้โหอร่อยเชียวแล้วกุ้งเขานี่กรอบเลยเคี้ยวกรุบเลยพี
0: ่
1: เด้งในปากสัตว์ใหญ่มากเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์สันติกับพี่หวาไปกินแล้วว่าอร่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าร้านในเมืองหายากนะบางทีเนาะร้านในเมืองที่ไม่อยู่ในห้างอ่ะถ้าไม่อยู่ในห้างอ่ะหายากที่อร่อย
1: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เราอาจจะคนรุ่นเก่าไงพี่เราอาจจะถนัดทานของเราลักษณะรสแบบนี้การทำแบบนี้ที่แบบ
0: ฝีมือชาวบ้าน
1: ฝีมือชาวบ้านแล้วก็ฝีมือที่แบบทำเองอ่ะแม่ครัวทำเองเจ้าของร้านทำเองค่อนข้างจะใช้เครื่องที่ออกเป็นไทยไม่ได้ฟิวชั่นมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถูกลิ้นเรามากกว่าเพราะเราคนรุ่นเก่าไงคะถ้าเด็กสมัยใหม่เขาอาจจะมีการประยุกต์เป็นฝรั่งมากขึ้นรสอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าอย่างเงี้ยเขาก็จะถนัดของเขาแบบนี
0: ้
1: ค่ะ
0: แล้วร้านดังๆบางร้านก็ห้างสรรพสินค้าก็เชิญขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จะทานอาหารอีกแบบนึงนะพี่หวานเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งถือว่าไม่ผิดนะซึ่งถือว่าไม่ผิด
1: ค่ะค่ะเพราะมันเป็นไปตามยุคเหมือนเราสมัยเราวัยรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็ดูเราด้วยความปวดหัวเขาก็มีความค่ะตามการเวลาค่ะพี่เราต้องมองด้วยความเข้าใจค่ะ
0: นะครับขอบคุณพี่หวานครับแล้วปูก้อนเนี่ยถ้าเกรด A เนี่ยต้อง 3,000 อัพเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ 3,000 อัพอยู่แล้วค่ะพี
0: ่แล้วช่วงนี้ของทะเลแพงไหมครับพี่หวาน
1: โอ้ขึ้นหมดทุกอย่างตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคาพี่เพราะว่าการขนส่งเขาไงฮะอย่างสมมติอย่างกุ้งแม่น้ำที่ว่าใช้ของทะเลสาบสงขลาเขาก็ยังขึ้นมากิโลละ50 บาทเลย
0: กุ้งสองน้ำกุ้งสองน้ำ
1: สามน้ำค่ะพี
0: ่
1: ก
0: ุ้งสาม
1: ค่ะเพราะว่าเขาบอกมันต้องใช้เรือออกไปหาไงฉะนั้นทุกอย่างการประมงอ่ะต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วเขาก็บวกกับเราเนี่ยแหละค่ะบวกกับคนเจ้าของร้านกันเนี่ยแหละค่ะทีนี้บางอย่างเราก็จะต้องบอกแจ้งลูกค้าไปเลยนะวันนี้เราขายราคาเดิมที่คุณเคยมาทานวันก่อนไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเราขายตามราคานั้นคือเหมือนเราไม่ได้อะไรเลยค่ะเราก็จะต้องบอกเขาแจ้งเป็นทีละเมนูไปค่ะทุกวันนี้คือเราไม่สามารถจะปรับขึ้นได้ทุกอย่างแต่เราก็จะใช้ว่าวันไหนอะไรมาแพงอย่างวันนี้เราก็จะใช้แจ้งลูกค้าหน้าร้านเลยว่าวันนี้มันไม่ไหวจริงๆนะพี่นะอะไรขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
0: เป็นเรื่องธรรมชาติเลยตอนนี้เพราะว่าโอ้ทุกอย่างแพง
1: เนาะแพงแล้วก็ลูกค้ามันเครื่องนาเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมร้านค้ามันไม่ได้ขายกันดีเท่าเดิมมันก็จะขายดีกันเป็นร้านๆว่ากันไปมันไม่ได้เหมือนเดิมอะค่ะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม
0: ใช่นะครับนี่ก็เลยความรู้ SMS มาได้นะครับ4689899นะครับอยู่กับอาจารย์สันติเสมุนไม่ใช่นางลำก็พี่ยี่หว่าด้วยนะครับเพราะฉันอยากรู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องโอ้ยเรื่องแม่บ้านเรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างนะครับพี่หว่าเขาเป็นคนจ่ายคือเจ้าของร้านจ่ายตลาดเองอ่ะ
1: ค่ะเราคุมต้นวัตถุเขาเรียกอะไรนะคุมต้นทุนได้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่รั่วไหลไปไหนแน
0: ่
1: เราไปซื้อแล้วเราก็สามารถอย่างเงี้ยค่ะที่บ่าวบอกไงเราสามารถรู้เลยว่าวันนี้อะไรแพงอะไรถูกแล้วก็กลับมาเราทำเองเราก็จะสามารถควบคุมมันได้แล้วก็เรามีวิธีการที่จะคุยลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะสมมติถ้าว่าร้านที่เขาใหญ่ๆเขาทุกอย่างเขาสั่งข้าวเขามีครัวกลางทุกอย่างพวกเนี้ยกว่าที่คือเขาจะต้องทำเป็นรายเดือนเป็นไงคะกว่าจะรู้ว่าแต่ละอย่างกำไรขาดทุนยังไงคะแต่ถ้าของหวานเนี่ยหวานจ่ายเองทำเองอ่ะหวานก็เป็นรายวันเลยวันนี้อย่างนี้อันนี้อันนู้นอย่างนี้อะไรบางอย่างที่มันถูกลงหวานก็ลดราคาให้นะคะเพราะว่าถือว่าเราต้องมีความยุติธรรมกับลูกค้าแล้วก็จะใส่ขายความเป็นจริงทีนี้ทุกวันนะลูกค้าประจำของหวานนะจะรู้จักหวานในมุมนี้เลยค่ะว่าวันนี้ถ้าบอกพูดอะไรไปนะเขาก็จะอ๋อใช่ใช่เขาเข้าใจทันทีเลยอะค่ะพี
0: ่เช่นวันนี้ถ้าบอกว่าราคาของทะเลมันลงมาเราก
1: ็ลง
0: ค่ะจากดาละ300ก็เหลือ100เหลือ250เหลืออะไรก็ว่าไปแล้วของทะเลมันแพงอ่ะ
1: ค่ะช่วงนี้แพงซะจนแบบแต่ละอย่างไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะพี่มันไม่ได้ว่าขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะมันขึ้นทุกอย่างค่ะ
0: เราก็อยากทำของดีให้ดีและถูกกับผู้ตามตรงแต่ของไม่ถูกมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพี่หวานเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ได้ข่าวว่าผักพวกอะไรช่วงนี้ถูกแล้วหรือว่าไม่ใช่
1: โอ้พี่อาทิตย์ที่แล้วเจอพริกเหลืองอะค่ะ
0: พริกเหลืองแพงมาก
1: โอ้โหแพงมากจนแบบว่าเราจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะที่ร้านเราอะคือพวกพริกโรยหรือพวกที่บางอย่างเราบอกจะผสมพริกเหลืองนะคะทีนี้มันก็พันเนี้ยไปไม่เป็นเลยค่ะขึ้นมากิโลละเป็นร้อยอะพี่ต่อกิโลร้อยยี่สิบได้ซ้ำ
0: ต้องเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับอย่างพี่หว่าพูดเนี่ยคือถ้าพริกเหลืองอะราคาจะสูงกว่าพริกพวกแดงพวกเขียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะพริกถ้าเขาเรียกว่าพริกเขียวแดงเนี่ยมันราคามันจะถูกกว่าอยู่แล้วพริกเหลืองในอะไรนะในต้นทุนของมันตั้งแต่แรกแต่ไหนแล้วมันแพงกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้หวานจะชอบพริกเหลืองมากกว่าว่าบอกว่ามันมีความเผ็ดกว่ามีความหอมกว่าโดยรสนิยมของเรานะคะเราเป็นคนชอบพริกเหลืองนั้นที่ร้านสังเกตได้เลยว่าทุกอย่างที่พริกโรยว่าจะใช้พริกเหลืองยกเว้นอาทิตย์ที่ผ่านมาหวานสู้ไม่ไหวฮะสู้ไม่ไหวเลยค่ะสู้ไม่ไหวเลยค่ะที่มันทำให้เราต้นทุนเราดึงไปไกลไงฮะมันก็จะต้องกลับมายอมใช้เขียวแดงก่อนหนึ่งอาทิตย์ลูกค้าถามเราก็จะบอกเราสู้ไม่ไหวนะเดี๋ยวก่อนพี่ขออาทิตย์สองอาทิตย์ให้มันเบานิดนึงแล้วก็ค่อยกลับมาใช้เหมือนเดิมค่ะ
0: นะครับขอบคุณพี่หวานนะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจับจ่ายซื้อของแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับตลาดที่เราคุณผู้ฟังเองคุณผู้ชมเองที่เป็นแม่บ้านที่เป็นพ่อบ้านที่ออกจ่ายตลาดเองคงจะรู้แหละว่าข้าวของมันแพงจริง
1: ใช่ค่ะใช่
0: คุณครับพิธีสะดวกไหมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสะดวกค
2: ่ะอ้าวครับ
0: โอ้ได้ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่าสำหรับของแพงๆแบบตอนนี้ในตลาดแพงมากแพงจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างพี่เปี๊ยกชิวๆเขาไปตลาดเองครับพี่สันติเหมือนพี่หวาถ้าหลานชิวๆเม่งจ่ายเนี่ยเขาไปตลาดเองไปชะอูวันหนึ่งไปมุกกี่รอบโทรไปอยู่ไหนอยู่ตลาดนู้ตลาดนี่อยู่อะไรอย่างออกเองซื้อเอง
2: เม
0: ื
2: องในจุดเปียกมัน
0: เ
2: ลยซื้อ
0: หลักมันเป็นสี่มุมเมืองนะจ๊ะเนาะแล้วก็ขาดเหลืออะไรก็เข้าแมคโครบ้างไปตลาดห้วยขวางบ้างอะไรบ้างแต่จ่ายตลาดเองหมดเพราะนั้นราคาอาหารร้านพี่เปียกอะชิวๆเม่งจ่ายเขาจะไม่แพงหมายถึงว่าตัวราคาอาหารอาจารย์เพราะอาจารย์ให้เปิดไว้เนี่ยหนึ่งจ่ายตลาดเองพี่เปี๊ยกไปเองตลาดสี่มุมเมืองใช่ไหมฮะตลาดสี่มุมเมืองเองตลาดนู้นตลาดนี้ซื้อของเองทุกอย่างอ่ะนั่นแหละนะเพราะนั้นการซื้อของเองเนี่ยอย่างพี่หวาไปซื้อของเองเนี่ยเราจะรู้ราคาแล้วเราก็สามารถมาปรับราคาได้นะอาจารย์เนาะ
2: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นใครที่เคยกินร้านชิวๆเม่งจ่ายก็เหมือนพี่หวาคือจ่ายตลาดเองนะครับเพราะนั้นตัวราคาก็จะไม่แพง

0: อาหารไม่มีแวดไม่มีสวิตชาร์ตนะครับมีห้องจัดเลี้ยงมีอะไรเพียบนะฮะไปร้านนี้ใครๆต้องสะดวกแถวนี้ก็ชิวๆเหม่งจ่ายนะฮะชิวๆเหม่งจ่ายอร่อยถูกไม่มีสวิตชาร์ตไม่มีแขกครับอาจารย
1: ์
0: โอเคครับอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสองครับ4689899นะครับ SMS 4689899พักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
0: กลับมาช่วง2กับคำเลอะคัลเลอร์ออฟไลฟ์นะครับทาง FM 99จีบโรขึ้นมาไทยแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดู SMS กันแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์ต่อเลยนะครับอาจารย์อยู่ในสายยังครับ
1: อยู่แล้วครับ
0: มาดู SMS กันก่อนจะ SMS นะครับก็ต้องบอกกันก่อนว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอาจารย์นะฮะใครที่อยากกินน้ำปลาหวานเนี่ยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์กูเม่นะกูเม่หรือกูเม่เนี่ยนะครับในห้างสรรพสินค้ากลุ่มกรุ๊ปหรือมอกรุ๊ปนะครับแล้วก็โอ้เยอะวินโนวิล่ามีหมดเลยน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อเดียวน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่ได้ตาเปิดพิสดารนะครับอาจารย์
1: ใช่คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเลยว่าถ้าใครอยากทานน้ำปลาหวานอร่อยๆเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเราไปดู SMS กันนะฮะท่านแรกมันเลยทั้งร้านอันนี้พูดถึงร้านหน่องริมคลองนะฮะทั้งร้านเก่าร้านใหม่จอดรถยากมากครับอาจารย
1: ์
0: ร
1: ู้
0: จักและทานหน่องริมคลองเนี่ยมาราวๆ10ปีแล้วครับสมัยร้านเก่ามีประมาณ4โต๊ะนะฮะจากคุณแต
1: ่ใช่ครับผมก็บอกแล้วว่าถึงร้านใหม่ที่อยู่ในที่จอดรถยากหายากครับอันนี้นี่คือปัญหาอะไร
0: นะครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถอ่ะยาก
1: ครับ
0: ยากคืออร่อยขนาดไหนก็ต้องคือก็ต้องเรียกไอ้พวกเรียกรถแท็กซี่รถอะไรครับเติบอะไรก็ว่าไปนะก็จะสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นแต่หน้าร้านเนี่ยที่จอดรถจะไม่สะดวกนะก็เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เยอะมากลุงสติครับ
1: ครับ
0: เปิดพิษอ๋อเปิดพิษดารโอ้โห5,000 ล้านแล้วมั้งนะ
1: 5,000 ล้านได
0: ้นะ
1: ทั่วประเทศนะครับ
0: อาจารย์ครับกวานเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
1: กวางเนี่ยโอ้ยเป็นเครื่องยาเลยนะครับที่เอาไปใช้ทำอาหารได้เยอะเลยนะครับนี่รู้สึกว่ากวางนี่เขาไปทำมัสมั่นด้วยนะครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ใส่
1: ได
0: ้
1: ได้ฮะ
0: นะแต่ว่าบางร้านเขาก็ไม่ใส
1: ่ผมใส่นะ
0: อาจารย์ใส่ใช่ไหม
1: กวางนี่มันทำให้มันมีกลิ่นหอมด้วยเพิ่มรสชาติได้ด้วยครับ
0: โอเค
1: กวางครับ
0: นะครับจริงๆตัวกวางก็เป็นเขาเรียกเป็นนะเป็นสมุนไพรนะ
1: ใช่ต้องถือว่าเป็นสมุนไพรอ่ะไม่ใช่เครื่องเทศนะฮะไม่ใช่เครื่องยาเลยไม่ใช่เครื่องยาจีน
0: ครับ
1: เป็นสมุนไพร
0: ตลาดมีขายใช่ไหมอาจารย
1: ์มีครับมีเยอะเลยร้านเมจินีเชียงก็มีขายนะครับ
0: อ๋อจินีเชียงของพี่บ๊อบบี้ก็มีขาย
1: มีนะมันเป็น
0: ยาได้ด้วยนะ
1: ใช่ครับเขามีฮะที่จินีเชียงอ่ะ
0: โอเคอาจารย์ครับอาจารย์เคยไปทานร้านพี่แจ้ไหมครับ
1: อ๋อแสนรักอาจารย์นะเขาชื่ออะไรเดี๋ยว
0: แสนรัก
1: แจ้รักใช่
0: แสนรัก
1: เคยไปทานครับร้านร้านคุณแจ้ไปทานครับ
0: โอเคนะถ้าคุณไปทานแล้วคุณชอบหรือไม่ชอบเอสเอ็มมาบอกได้นะครับ4689899ครับ
1: ครับ
0: ร้านลาดหน้าคนแซ่จังที่ลาดพร้าว101
1: อะไรๆผมเมื่อวันนี้เมื่อวานคุณเต๋าเขาซื้อลาดหน้ามาให้ผมทานผมบอกว่าไอ้มะเนี่ยนะมะที่อยู่ราชวัตรผมผมว่าไอ้เจ้ามาเนี่ยเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำนะครับแต่หลังมานี่เขาก็จะตายไปก็เลยให้ลูกสาวมาขายแทน
0: ค
1: ือราชวัตรแต่มันแพงเกินไปอ่ะคุณสม
0: ศรี
1: มันแพงนะรู้สึกผมกินตั้งแต่
0: 100 บาท
1: แต่10 บาทนะเดี๋ยวนี้ลูกสาวขายนะแล้วรสชาติสู้พ่อไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณไปกินร้านคุณแซ่จัง
0: ร้านหน้าคนแซ่จังร้านพร้าว
1: เขาก็คือลูกศิษย์ของเจ้ามาวันนั้นผมไปกินนั่นแหละครับกินพ่อบอกโอ้กินแล้วคิดถึงมาเลยก็บอกอ๋อเขาไปเรียนมาจากมารัชวัตรนะครับอร่อยฮะ
0: อร่อยอร่อยแล้วให้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยอาจารย์สันติเสวนการันตีว่าลาดหน้าคนแซ่จังลาดพร้าว101แล้วก็ลูกสาวกับลูกชายกับลูกสะใภ้ก็คุณแม่ส่งอีเดียนไปให้ทำก็ไปอยู่ตรงนวลจันทร์48แต่ถ้าลาดพร้าว101เนี่ยคุณแม่กับลูกชายทำกันเอง
1: หรอครับ
0: ลาดหน้า
1: ก็อร่อยฮะคุณอาจารย์ให้ผมแนะนำ
0: อาจารย์ส
1: ุภาพก่อนที่คุณเต๋าเลยว่า
0: ครับ
1: จะกินนะต้องไปกินคนแซ่จัง
0: ต้องไปกินคนแซ่จัง
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่แพงแล้วก็ให้เยอะนะอาจารย
1: ์ไม่แพง
0: แล้วให้เยอะ
1: ให้เยอะ
0: เขาจะขายช่วง
1: แต่ว่าเขาคนก็จ้างผมว่าน้อยใจอะไรมาผมบอกว่าผมจะไปเขียนให้นะเขาบอกไม่ต้องหรอกโอ้เราก็ไม่มีอะไรเขียนให้แนะนำให้ก็ไม่เคยเอาตังค์ใครแต่หลังก็รู้ด้วยก็ดีกับผม
0: น่ารักจริงแล้วตัวคุณแม่เขาอ่ะโอ้กับลูกชายช่วยกันแบบขยันขันแข็งแล้วคนเวลาเราไปช่วงเขาขายช่วงบ่ายสามเมื่อผมไม่แน่ใจจนถึงประมาณสัก3 ทุ่มแล้วก็คนลุมหน้าร้านนะอาจารย์โอ้โหแน่นมากอย่างกระแจกลุมอย่างกระแจก
1: แต่เขามีโชคดีนะเขาขายริมถนนนุ่งจอดรถได้เยอะเลย
0: ได้ตรงซอยนี้ซอยลาดพร้าว101อ่ะมันซอยใหญ่นะอาจารย์เนาะแล้วตัวมุมที่เขาอยู่เนี่ยช่วงเขาอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้หนาแน่นมากหมายถึงว่ามันจะไม่เหมือนการซอยโหการซอยนี่ร้านเยอะมากรถจอด
1: ร้านบะหมี่ปากหมานั่นน
0: ะ
1: นั่นนะครับบะหมี่ปูอร่อยมากๆเลย
0: อ
1: ยู่กลางกลางซอย
0: ตังกวย
1: ตังกวย
0: กวยเลยนะอยู่กลางกลางซอยอันนั้นก็ยังไม่ถึงจุดที่รถเยอะมากก็พอจอดได้นะตังกวยบะหมี่ปากหมานะครับ
1: ขายตอนเย็นๆ
0: เขาขายน่าจะเปิดสัก5 โมงเย็นถ้าไม่ผิดนะ4-5 โมงเย็นก็เลิกที่ประมาณสัก3-4 ทุ่ม
1: เพราะว่าเขาบอกเขาตีบะหมี่เอง
0: ตีบะหมี่
1: เอง
0: นะครับบะหมี่ตังกวยอร่อย
1: ใส่ปูโอ้ใส่โทรศัพท์เยอะ
0: นะ
1: ไม
0: ่อร่อยโทรศัพท์พิเศษอะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่วนซอสก็ขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากับเย็นตาโฟก็อยู่ในร้านเดียวกันแต่ว่าร้านเขาดังบะหมี่ก็คนก็ลุมอีกคนลุมหน้าร้านเต็มไปหมดนะช่วงคนเลิกงานช่วง
1: เขาบอกว่าปากหมาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ด่าใครนะ
0: เขาด่าลูกน้อง
1: ด่าลูกน้องเขา
0: เสียงดังเสียงดังฟังชัด
1: ดังเออพอดีเราคนคลองดำเนินสะดวก
0: ครับ
1: ลาดบุรี
0: นะครับไปดูเอสเอ็มเอสต่อนะอาจารย
1: ์ใช่
0: นะครับโหหมาเยอะเลยนะครับเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวขอดู SMS ก่อนนะครับเนี่ยทั้งร้านคนแซ่จังทั้งร้านกังกวยเนี่ยนะครับไปได้เลยนะครับรัดเผา101ช่วยบอกผู้ว่ากทมให้ทำสนามหลวงให้มีตะกร้อว่าวเพื่อเป็นที่พักผ่อน
1: ได้ไหมคร
0: ับได้ไหมครับ
1: ไม่ได้เลยนะครับสนามหลวงเนี่ยสมัยก่อนผมเด็กๆใช่นะครับแต่ปัจจุบันนี้เราใช้สนามหลวงในงานพระราชพิธีต่างๆนะครับถ้าไปทำอย่างนั้นทำไม่ได้เลยก็ต้องเสียใจนะครับ
0: นะครับมีท่านผู้ฟังก็เอสเอ็มเอสมาบอกว่ากินราดหน้าคนแซ่จังประจำแต่ว่าช่วงหนึ่งเขายังเปิดสอนเขามีการเปิดสอนทำราดหน้าอยู่ตอนนี้ยังทำอยู่ไหมไว้ถามให้แล้วพรุ่งนี้มาบอกเน
1: า
0: ะ
1: คุณอยู่ลองถามคุณแซ่จังดิ
0: ว่ายังสอนทำราดหน้าอยู่ไหมวันนั้นถ้าไปอ่ะเขามีรุ่นน้องไปเรียนเขาก็เรียนที่ร้านเลยทำจริงเลยอาจารย์ทำไปจนแบบทำขายที่ต้องช่วยทำขายที่ร้านได้ถึงจะปล่อยแล้วก็ไม่แพงเป็นอาชีพนะฮะ
1: หมูเขาหมักดีนะผม
0: มา
1: เนี่ยหมักหมูดีนะคร
0: ับ ครับเดี๋ยวเอสเอ็มเอสยังค้างอยู่ไหมถ้าไม่ค้างแล้วก็ไม่มีเอสเอ็มเอสไม่มีละไม่มีละเดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ครับเจอแล้วครับพรุ่งนี้พบกันครับ
0: ครับพรุ่งนี้พบกันครับอาจารย์ขอบคุณครับเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกกันไปก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องที่อันเนี้ยบอกได้เลยว่าเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะงานประกาศรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์นะฮะไทยเซลล์เคอร์เทนแอนเดอะโกลเด้นโรตัสนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาไทยก็สวยงามมากเลยนั่นคือบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเรามีทั้งหมด5สาขาด้วยกันซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะบอกกล่าวกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับรางวัลแรกเนี่ยคือ Y Couple of the Year นะครับรางวัลนี้เป็นคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะครับผู้ที่เข้ารอบนะครับใช้คำว่า Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีทY 4ลูกหมีกับซอนย่าส่วน Y 5นะครับก็เป็นหลิงออมรางวัลที่2นะครับเป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้เป็นรางวัลของนักแสดงนำฝ่ายชายนะครับB 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวัสสุธร B 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ดทิติพงศ์ครับนะครับชอบใครโหวตใครมาได้เลยนะครับส่วนรางวัลที่3เป็น Princess of Girls Love นะครับอันนี้เป็นรางวัลฝ่ายหญิงนะครับ G Girl นะ G 1 Jennie นัทธนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B My G อรัชยา G 4ฝ้ายพีรยาและ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะฮะส่วนรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลที่4นะครับอันนี้เป็นรางวัล Rising Star Couple นะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะคู่ชิปดาวรุ่งผู้ที่เข้ารอบนะครับนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับผู้ที่เข้ารอบเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะฮะมันอยู่หน้าหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับใครชอบใครโหวตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะฮะคู่ชิปนะครับ R 1เป็นเจนนี่กับเจน่า R 2เป็นตีป๋อ R3 เป็นฝ้ายอะตอม R4 เป็นมี่พัดเอย่า R5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบใครรีบเลยส่วนรางวัลสุดท้ายเนี่ยเป็นรางวัล Most of Popular Y Novel ก็คือนิยายนะครับนิยายวายยอดนิยมเนี่ย N1 ก็ใช้คำว่า N นะ N นะฮะ Novel N N1 เป็นเรื่องนิยายเรื่องเกมเมอร์และน้องเต๋อของเขา Be My Player Too นะครับซอโซ่ล่ามทีในเรื่องเดียวกันนะครับ N2 เป็นพิษรัก Poisonous Love นะครับ N3 เป็นพี่ฝากชอบเธอมู่นะครับอันนี้คือ Crazy Love มู่นะครับ N4 เป็นสามีบ้านนอกนะครับ My Rustic Love ไอ้ Rustic Wife Y5 เป็น Not the Best But Still Good นะฮะเพราะฉะนั้นใครรักใครชอบใครเชียร์ใครนะครับเป็นด้อมไหนเนี่ยอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ครับไม่ยากเลยง่ายมากเว็บไซต์ก็คือ yentertainaward.mcot.net แล้วก็/ไปที่โหวตนะฮะหรือไม่ใครจะไปโหวตที่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนครับเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับเดี๋ยวคนที่คุณรักหรือคนที่คุณชอบรางวัลนี้เป็นรางวัลสายวายที่เป็นรางวัลใหญ่เลยแหละนะฮะโอกาสที่ใครได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดของนักแสดงและนวนิยายด้วยนะครับหลายอย่างด้วยกันวันนี้ผมเองเดี๋ยวจะไปถ่ายทำกินอย่างสมเกียรติคือกินอย่างสมเกียรติเนี่ยนะครับเราจะออนในเพจของ FM99 ทุกวันศุกร์เวลา 1:00 น.ตรงนะครับวันนี้จะไปถ่ายร้านบะหมี่อร่อยมากนะครับพี่กิ่งแก้วเพชรตาไปกินมาแล้วมาแนะนำนะครับผมเองก็เลยพูดคุยกับทางร้านไปนะครับเป็นร้านบะหมี่ที่อยู่ที่โชคชัย4ซอยแยก60ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรก็อร่อยก็ได้ตาเปิดไปแล้วนะครับส่วนบะหมี่เจ้านี้เป็นบะหมี่กวางตุ้งซึ่งเพิ่งจะเปิดนะครับแล้วคุณกิ่งแก้วกับพี่ต่อเดี๋ยวไปกินมาแล้วบอกแนะนำว่าอร่อยมากเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยต้องแวะไปถ่ายวันนี้จะไปถ่ายร้านนี้นะครับร้านเขาชื่อว่าร้านตั้งฮกกี่ใครเคยกินบ้างเอสเอสมาบอกนะครับตั้งฮกกี่นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งที่จะไปถ่ายวันนี้ถ่าย2ร้านครับอีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นร้านคือเรากินการเบตงมาบ่อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่โชคชัย4เนี่ยเขามีร้านชื่อลิตเติ้ลเบตงซึ่งเขาเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนเบตงเลยเขามีสวนทุเรียนอยู่ที่เบตงนะครับแล้วก็ตัวพี่สาวเขาเนี่ยพี่สาวน้องสาวเขาเนี่ยคือตัวเฮียเนี่ยเขามาเปิดไว้นะครับแล้วก็ให้น้องสาวเนี่ย2คนช่วยกันทำน้องสาวกับพี่สาวช่วยกันทำร้านชื่อ Little Betong มีอาหารเบตงเกือบทุกอย่างรสชาติเป็นแบบเบตงคนไปกินมาก็แนะนำอีกว่าร้านนี้อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาร้านใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เข้ามาดูนะครับร้านการเบตงนี้กินประจำลองไปกิน Little Betong ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตโอ้มีเรื่องเล่าเยอะมากเดี๋ยววันไหนวันจันทร์อังคารจะคุยกับพี่แก้วอีกทีหนึ่งเราไปพักที่โรงแรมที่เราพักเนี่ยนะครับคือจริงๆตัวป่าตองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไนท์ไลฟ์นะครับเป็นกลางคืนอ่ะแต่ว่ามีโรงแรมชื่อโรงแรมนะโรงแรมอาม่านะเพราะว่าอาม่าเป็นเจ้าของก่อนพื้นที่แล้วก็ลูกหลานมาทำโรงแรมชื่ออาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมนะเป็นแบบคือเราอยู่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ป่าตองอ่ะเรานึกว่าเราอยู่หาดนู่นหาดนี่เป็นการ์เด้นวิวเป็นอะไรเดินไปทะเลก็ประมาณสัก10นาทีเดินไปไนท์ไลฟ์ที่เที่ยวก็ประมาณ5นาทีแต่ในโรงแรมสงบเงียบแล้วก็บรรยากาศดีมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้เยอะมากนะครับใครไปพักเนี่ยติดต่อไปได้เลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะ2,000 บาทแต่ว่าได้บรรยากาศดีๆนะครับโรงแรมอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปานะครับป่าตองติดต่อไปได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาเดี๋ยวไปถ่ายที่โชคชัย4นะครับใครอยู่แถวนั้นไปเจอกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
9: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
9: ์ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกความคืบหน้าอาการพระครูอดุลสารานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้สภาพร่างกายดีขึ้นและกลับมาจำวัดได้แล้วเช้านี้มีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคค่าโอนที่ดินหากมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดให้มาบริจาคที่วัดเพราะวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรัยคอมมานโดรวบหนุ่มบัญชีม้าสวมรอยเป็นลูกสาวทักแชทเฟซบุ๊กหลอกแม่โอนเงินค่าสินค้าพบเส้นเงินเชื่อมโยงเหยื่อทั่วประเทศกว่า900รายตำรวจคอมมานโดจับกุมนายสนั่นอายุ28ปีชาวจังหวัดสตูลบัญชีม้าตามหมายจับศาลจังหวัดสุโขทัยโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชันกรุงเทพสืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี2568ผู้เสียหายรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์เฟซบุ๊กสวมรอยเป็นลูกสาวก่อนทักแชทหาแม่อ้างว่าต้องการชำระค่าสินค้าและขอให้โอนเงินให้พร้อมส่ง QR code สำหรับโอนเงินมาให้ด้วยความไว้ใจคิดว่าเป็นลูกสาวจริงผู้เสียหายจึงสแกน QR code โอนเงินไปจำนวน 4,699 บาทแต่หลังจากโอนเงินเสร็จได้โทรศัพท์ไปถามลูกสาวตัวจริงกลับได้รับคำตอบว่าไม่ได้ทักมาขอให้โอนเงินแต่อย่างใดจึงรู้ตัวว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกจึงรีบติดต่อธนาคารขออายัดเงินและเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยจากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพซึ่งมีชื่อนายสนั่นเป็นเจ้าของบัญชีโดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่อมีเงินโอนเข้ามาจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็วทุกรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมนอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการทำธุรกรรมมากกว่า900ครั้งและมีความเชื่อมโยงกับคดีที่มีการแจ้งความออนไลน์ในหลายพื้นที่รวมกันกว่า900รายการสอบสวนนายสนั่นให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าช่วงปลายปี2568ขณะทำงานอยู่ที่จังหวัดสตูลได้มีเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้ด้วยความไว้ใจและความเกรงใจเพื่อนจึงยินยอมเปิดให้ไปแม้จะกังวลว่าจะถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกระทั่งเพื่อนเริ่มเว้นระยะห่างและติดต่อไม่ได้อีกเลยจนมาถูกตำรวจจับกุมในที่สุดจึงขอฝากเตือนประชาชนอย่าไว้ใจคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องมารับโทษทางกฎหมายคือตัวเองแผ่นดินไหวอินโดนีเซียเสียชีวิตเพิ่มเป็น47คนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ลึก15กิโลเมตรและเกิด aftershock อีกหลายสิบครั้งนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกของอินโดนีเซียตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันเสาร์เพิ่มขึ้นเป็น47คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บ50คนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่ามีประชาชนตัดสินใจอพยพด้วยตนเองอย่างน้อย 2,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่และเมืองอีกแห่งซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะเดียวกันหลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ได้ประมาณ12ชั่วโมงได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 บนเกาะสุมาตราซึ่งอยู่ห่างออกมาหลายพันกิโลเมตรแต่ไม่มีการเตือนภัยสึนามิหรือมีผู้บาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยีไลฟ
3: ์ดำเนินรายการโดย
4: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ทุกข่าวสารในวงการ

0: การกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีสไลด์นะครับอยู่กับนายบอสพิสารห้ามนอนประจำการเหมือนเดิมนายเทคโนโลยีสไลด์เทคโนโลยีสไลด์เราจันทร์ถึงศุกร์นะครับออกอากาศบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 909นะครับทั้งทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM99 Active Radio ใครยังไม่ได้ไปกดติดตามกด Subscribe ก็เข้าไปกดกันได้กดกระดิ่งก็ได้นะครับเวลามีไลฟ์ใหม่หรือมีวิดีโอย้อนหลังใหม่ขึ้นเขาก็จะได้แบบแจ้งเตือนไปนะครับตามนี้ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามในช่วงเวลารายการก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับก็ทิ้งคำถามในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนก็ได้ในโพสต์ไหนก็ได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้นะฮะเป็นข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าข่าวไม่เยอะเท่าไหร่เรื่องเกมช่วงนี้ค่อนข้างสาระอาจเป็นเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้มันจะมีงาน Gamescom 2026ก็คิดว่าน่าจะไปรอประเดประดังที่งาน Gamescom ซะมากกว่านะครับช่วงนี้ก็เลยข่าวเกมความเคลื่อนไหวไม่ค่อยมีเยอะมีแต่ดราม่าขี้เกียจดราม่าไม่ค่อยหยิบมาเล่าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชอบมันเบื่อดราม่าละดราม่าเยอะเหลือเกินตามนั้นนะฮะเพราะนั้นก็ทักทายผู้คุยได้ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับก่อนจะไปลุยกันช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกก่อนนะครับขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ก่อนจะไปลุยเรื่องเกมวันนี้ก็มีคำถามอันนี้ผมไม่ได้ตามมันแต่ยุคก่อนไม่ค่อยได้ดูก็คือเรื่องพรีเมียร์ลีกหลายคนรู้อยู่แล้วว่าฤดูกาลนี้โมโนแม็กเน้นขายอยู่คนเดียวเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าปีนี้โมโนแม็กเขาจะมีการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกในรูปแบบความคมชัดระดับ 4K ด้วยแต่ว่าคนที่จะดูได้คือต้องสมัครแพ็กเกจตัวที่เป็นสปอร์ตพรีเมียมใช่ไหมที่แบบหาร2คนได้ที่ปัจจุบัน 5,999 บาทนะเนาะล่าสุดนะครับทางด้านของโมโนแม็กเขามีการเผยอัปเดตตารางการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกในรูปแบบ 4K ของเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนออกมาเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มันจะมีคอมมูนิตี้ชิลถูกไหมก็เหมือนกับเป็น นัดก่อนนัดเปิดสนามอีกทีนึงซึ่งไปเปิดสนามที่ก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปก็คือสัปดาห์หน้า22สิงหาใช่ไหมซึ่งก็เป็นอาร์เซนอลเจอโคเวนทรีซึ่งนั้นน่ะก็ถ่าย 4K ตั้งแต่ประเดิมเลยนะครับซึ่งเขาประกาศออกมาเขาประกาศแค่2เดือนก่อนนะสิงหากันยาซึ่งปรากฏว่า2เดือนที่โมโนแม็กประกาศออกมาครับมีการถ่ายทอดสดแบบ 4K มากถึง16คู่แล้วไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นแมนยูซะ5คู่เลยทีเดียวแมนยูเยอะจังวะไหนบอกว่าดร.โสรัตน์เป็นแฟนอ่ะเป็นแฟนลิเวอร์พูลไงลิเวอร์พูลมี4แมนยูมี5นะฮะแค่อยากรู้ว่าประเด็นที่จะมาถามก็คืออยากจะมาถามว่าเมื่อก่อนอ่ะสมัย True Vision อ่ะที่เขามีการถ่าย 4K อ่ะเขาถ่ายเยอะไหมทำไมผมรู้สึกว่า2เดือน16คู่มันเยอะจังวะ

18:30 แฟนแมนยูก็รอได้เลยนัดเปิดสนามแมนยูเจอฮักฮาวซิตี้ก็ถ่ายทอด 4K เหมือนกันส่วนลิเวอร์พูลก็นัดเปิดสนามเจอเนวคาสเซิลวันอาทิตย์ที่23ก็ถ่าย 4K เหมือนกันเอออะไรเงี้ยก็ไปดูแล้วหน้าเว็บแต่ว่าแค่สงสัยว่าเมื่อก่อนก็ถ่ายเยอะไหมเหมือนไม่ผมภาพจำว่ามันแค่สัปดาห์ละคู่ทำไมตอนนี้มันเยอะจังวะสงสัยเฉยสงสัยเฉยนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเกมกันนะครับไปที่ตัวการ Thief Auto 6นะครับหลายคนน่าจะเห็นประกาศแล้ว Rockstar เขาร่วมมือกับ Netflix นะครับประกาศว่าเตรียมฉายวิดีโอ Exclusive แบบ Time Exclusive บน Netflix ก่อนนะครับสำหรับการ Thief Auto 6and extended look นะครับยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าไอ้ extended look คืออะไรนะครับตอนนี้วิดีโออย่างเป็นทางการของ Grand Theft Auto จริงๆก็จะมีแค่ official trailer ที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งมีความยาวไม่ได้เยอะถูกไหมมีความยาวประมาณแค่3นาทีถ้าไม่นับไอ้ตัววิดีโอที่เป็นวิดีโอนิ่งๆที่เอาไว้ประกาศว่าจะ pre-order วันไหนอ่ะถ้าเป็นแบบ official trailer จริงๆตอนนี้มีมาแค่ตัวเดียวความยาวประมาณ3นาทีที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะครับอันเนี้ยจะเป็นคือด้วยความทางด้านของ Rockstar กับ Netflix ยังไม่ได้บอกนะว่าไอ้ GTA 6extended look เนี่ยมันจะมีความยาวเท่าไหร่แต่ว่าที่มีการหลุดหรือมีการเลื่อนจะมีความยาวอยู่ราวๆประมาณ20นาทีบวกลบก็ถือว่ายาวอยู่นะครับคงไม่ใช่เป็นเทรลเลอร์ธรรมดาเพราะถ้าความยาวประมาณสัก 20-30 นาทีได้เนี่ยมันก็ต้องน่าจะรู้อะไรมากขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะออกคล้ายๆแนว Nintendo Direct มั้ยนอกเหนือจะได้เห็นตัวอย่างใหม่น่าจะได้เห็นระบบการแนะนำระบบต่างๆภายในเกมนะครับโดยที่ตัว Grand Theft Auto 6 and Ascended Look เนี่ยเขาจะฉายทาง Netflix ถ้าเอาตามเวลาประเทศไทยเลยนะก็คือ2:00 ของวันที่28สิงหาคมนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกไปมันจะเป็น Time Exclusive เพราะว่าถ้าใครอยากดูแบบ World Premiere เลยอ่ะก็ต้องไปดูทาง Netflix ตอน2:00ของวันที่28สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Netflix แล้วคืนนั้นคุณไม่อยากตื่นมาดูหรือคุณเป็นสมาชิก Netflix แต่คุณไม่อยากตื่นมาดูตอน2:00นอนหลับปาปกติตื่นเช้ามาค่อยดูเนี่ยมันเป็น Time Exclusive อยู่6ชั่วโมงคือพอหลังจาก2:00ของวันที่28เนี่ยผ่านไป6ชั่วโมง6ชั่วโมงของ2:00มาคือ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย8โมงเช้าของวันที่28เขาก็จะเอาไอ้ตัววิดีโอชุดเดียวกันนั้นน่ะที่เพิ่งฉายทาง Netflix ตอน2:00อ่ะมาลง YouTube ของ Rockstar Game ให้ดูกันโดยทั่วไปเพราะนั้นไม่ต้องโวยวายว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เป็นสมาชิก Netflix ทำไมล็อกซาทำแบบนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณรอแค่6ชั่วโมงคุณได้ดูบน YouTube อย่างที่ปกติคุณได้ดูแล้วแหละนะครับก็ตามนั้นก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับตัว Grand Theft Auto 6 and Extended Look แน่นอนสำหรับแฟนๆที่ไม่ได้เป็นแฟน Grand Theft Auto โดยตรงก็จะเริ่มรู้สึกรำคาญว่าแบบอะไรนักหนาของ GTA วันเนี้ยเล่นใหญ่เล่นโตเหลือเกินนะครับแต่ว่าถ้าแฟนๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแน่ๆนะครับอีกอันนึงที่ประกาศออกมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ Phantom Blade Zero นะครับก็เขาเตรียมเปิดพรีออเดอร์คือจริงเขาประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่เขาจะเริ่มเปิดพรีออเดอร์ถ้าตามเวลาบ้านเราก็คือพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับสำหรับ Phantom Blade Zero จะเริ่มเปิดพรีออเดอร์ซึ่งนอกเหนือจากเปิดพรีออเดอร์แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ตอน 9:00 นเช้า 12 สิงหาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีตัวเทรลเลอร์ใหม่ที่มีความยาวเป็นพิเศษคือประมาณ10กว่านาทีประมาณ11นาทีโดยประมาณก็มารอดูว่าจะมีอะไรให้ดูในเทรลเลอร์นั้นบ้างนะครับโดยทางทีมพัฒนาของ Phantom Blade Zero ก็ประกาศก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าตัวเกมพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวเกมก็จะมีเปิดให้ซื้อทั้งบน PlayStation คือบนคอนโซลอ่ะมันลง PlayStation อย่างเดียวแหละก็คือบน PlayStation Store เนาะเขาน่าจะไม่มีเวอร์ชันเข้าใจว่าไม่มีเวอร์ชันแผ่นนะ
ข้าใจว่าน่าจะมีเฉพาะดิจิตอลเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ถ้ามีเดี๋ยวมาถ้าใครไปเห็นว่ามีเวอร์ชันแผ่นเปิดจองที่ไหนบอกด้วยยังไม่เห็นแต่ที่รู้เขาจะเปิดพรีออเดอร์วันที่12คือพรุ่งนี้เนี่ยคือทาง PS Store คือ PlayStation Store เนาะ

ส่วน PC ก็สามารถพรีออเดอร์ได้ทั้งบน Steam แล้วก็บน Epic Game Store นะครับเบื้องต้นทีมพัฒนาบอกว่าไอ้เทรลเลอร์ความยาว11นาทีเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องใหม่บางส่วนที่เรายังไม่ได้รู้นะครับจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของระบบการต่อสู้ภายในเกมบางอย่างออกมานะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแหละนะครับมีการเปิดเผยตัวละครใหม่ๆที่จะอยู่ในเกมนะครับแล้วก็จะมีอื่นอีกมากมายก็รอดูถือว่าเป็นหนึ่งในเกมใหญ่เกมหนึ่งที่หลายคนรอคอยประจำช่วงปลายปีนี้นะสำหรับ Phantom Blade Zero นะครับยังมีใครเล่นตัว Ghost Recon Wildlands อยู่ไหมนะครับถ้ามีก็ถ้าลบเกมออกไปแล้วก็ไปติดตั้งเกมใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ซะเพราะว่าเขามีตัวอัปเดตฟรีออกมาให้นะครับกับตัว Last Light นะครับเพิ่งปล่อยอัปเดตตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะครับตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่แล้วละนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตใหญ่ในรอบ10ปีเลยมั้งเอาอย่างแรกก่อนก็คืออัปเกรดในส่วนของตัวกราฟิกของตัวเกมนะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยสามารถรองรับการเล่นที่ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K 60เฟรมได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Last Light เองก็จะมีเนื้อเรื่องมีภารกิจเข้ามานะครับแล้วก็ได้ทีมภาคชุดเดิมของตัว Nomad มารับเสียงภาคนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครคิดถึงนักล่าแห่งอวกาศอย่าง Predator ก็จะมีการเอา Predator กลับมาในตัว DLC นี้นะครับตัว Last Light นะครับถ้าเอาชนะตัว Predator ได้แน่นอนเราก็จะได้หน้ากากตัว Biomass ของพี่ Predator เขาด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีระบบอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายถือว่าเป็นการอัปเดตใหญ่ที่สำหรับคนที่ชอบTom Clancy Ghost Recon Wildlands น่าจะสมใจอ่ะกราฟิกดูดีขึ้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนเอนจินนะแต่ว่าก็มีการอัปเกรดกราฟิกให้ดูดีขึ้นเอารองรับตัวเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นนะครับของ Ghost Recon Wildlands นะครับก็ไปรอดูรอเล่นกันได้นะครับส่วนอีกเกมที่หลายคนรอคอยก็คือ Onimusha Way of Sword นะครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆออกมาเพิ่มขึ้นมากมายพอสมควรนะครับเอาอย่างแรกก่อนสิ่งที่ Capcom พยายามที่จะผมเข้าใจว่าสิ่งที่ Capcom พูดเขาต้องการลดกระแสความคาดหวังบางอย่างละกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยCapcomออกมายืนยันนะครับว่าOnimusha Way of Swordเนี่ยไม่ใช่เกมในสไตล์โซลไลท์นะครับแม้ว่าระบบภายในตัวเกมหลายอย่างจะชวนให้คิดว่ามันเป็นระบบโซลไลท์เช่นมันมีระบบแพรี่มันมีระบบดีเฟล็กอยู่ในตัวเกมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำหน้าที่หรือรูปแบบไม่ได้เหมือนกับเกมสไตล์ที่เป็นแบบแนวโซลสักเท่าไหร่นะครับเขาต้องการคือแคปคอมพยายามยืนยันมาตั้งแต่แรกว่าโอนิมุชะเวย์ออฟสอดเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เขาพยายามเรียกคำว่าโซไลท์หรือว่าแนวโซมากๆนะครับก็นั่นแหละก็พยายามพูดก็คือเข้าใจว่าอาจจะแบบเพื่อป้องกันแบบเพราะเกมในยุคนี้ที่เป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์หลายเกมก็ไม่มีกลิ่นอายของเกมแนวโซอยู่ใช่ไหมกลัวคาดหวังแนวนั้นแล้วก็เอ้ยพอไปเล่นจริงแล้วมันไม่ใช่แต่เขาก็พยายามเลยเขาก็เลยดักไว้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่เกมแนวโซลไลท์นะเฟ้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ลืมบอกตัวเกมจะวางจำหน่าย4กันยายนนะครับลงทั้งตัว PC คอนโซลก็ลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็น PS5 Xbox รวมถึง Nintendo Switch 2ด้วยซึ่ง Nintendo Switch 2อันนี้Capcom ก็ยืนยันแล้วว่าวางจำหน่าย Day 1ก็คือวันที่4กันยายนพร้อมกับคอนโซลเครื่องอื่นไปเลยนะครับก็ตามนั้นนะฮะก็นั่นแหละรอเล่นดูละกันรอเล่นดูละกันนะครับตัวเกมมันไม่ถึงกับเป็นโอเพนเวิลด์แต่ใช้คำว่าเป็นเซมิละกันนะครับคือมันมีพื้นที่สำรวจเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นโอเพนเวิลด์มากขนาดนั้นอันนี้ที่ทีมพัฒนาเขาพยายามบอกมานะครับแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีเทเลอร์ปล่อยออกมาเยอะโชว์บอสไฟต์ต่างๆออกมาก็ลองไปหาดูแล้วกันน่าจะสมใจแหละนะครับใครที่หาเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์แบบแท้ๆแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคำว่าโซลไล

0: ็น่าจะชอบโอนิมิชะ Way of Sword ได้ไม่ยากนะครับแน่นอนเป็นหนึ่งในเกม AAA ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอในช่วงปลายปีนี้เหมือนกันอย่างที่บอก3เดือนนี้คือ3เดือนอันตรายนะครับสิงหากันยาตุลาคือ3เดือนที่เกมดีๆออกเยอะมากพอไปเดือน11มันก็จะเป็นเดือนของ Grand Theft Auto 6แล้วเนาะเพราะนั้น3เดือนนี้คือประเดประดังสุดๆนะครับก็รักษาเงินตัวเองไว้ให้ดีละกันนะครับมาทางด้านของ Nintendo บ้างนะครับ Nintendo เขามีการประกาศผลประกอบการนะครับผมไม่ไปลงตัวเลขว่าแบบเขาทำรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือตอนนี้ Nintendo Switch ขายตัว Nintendo อ่ะขาย Nintendo Switch 2ไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับทำในรายงานผลประกอบการที่ผ่านมานะครับสรุปยอดรวมตอนนี้ Nintendo Nintendo ระบุไว้นะว่า Nintendo Switch 2ถูกขายไปได้แล้วเกือบ24ล้านเครื่องตัวเลขอยู่ที่ 23.68 ล้านเครื่องนะครับแล้วก็แน่นอนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่า 150% โดยประมาณนะครับแน่นอนเกมที่ขายได้เยอะที่สุดในยุคของ Nintendo Switch 2ก็ต้องยกให้ Mario Kart World นะครับตอนนี้ทำตัวเลขยอดขายไปได้ที่ 15.39 ล้านชุดก็คือสักประมาณ 15.4 ล้านชุดโดยประมาณถือว่าเยอะมากแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะมันบันเดิลด้วยคนที่ซื้อ Nintendo Switch 2ส่วนใหญ่ช่วงแรกนะครับจนถึงปัจจุบันแหละก็มักจะซื้อชุดบันเดิลซึ่งเวลาคุณซื้อชุดบันเดิลที่เป็น Mario Kart Worldไอตัวยอดขายของ Mario Kart World ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นพร้อมๆกับตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดเอาตัวเลข2อันมาสมทบกันอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่แบบจริงๆตัวเกมอาจจะขายได้สักประมาณ 7-8 ล้านชุดถ้าแบบตัวเกมเพียวๆนะเพราะว่ายอดขายจริงๆมันอยู่ที่ประมาณแบบเนื้อมาหักลบกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นแหละนี่คือเกมที่ขายดีที่สุดนะครับอีกเกมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็ที่ประกาศออกมาก็คือ Donkey Kong Bonanza นะครับทำยอดขายไปเกือบ5ล้านชุดแล้วนะครับอยู่ที่ 4.77 ล้านชุดไม่น้อยเลยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของTomodachi Life Living the Dream อันนั้นก็ทำยอดขาย 7.94 ล้านชุดเยอะมากๆถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้นี่คือของ Nintendo เพราะฉะนั้น Nintendo ยังขายดีอยู่แล้วก็อย่างที่หลายคนรู้นะครับเดี๋ยว1กันยายนNintendo Switch จะขึ้นราคาตอนนี้ก็หลายคนรอลุ้นเพราะว่าคือหลายประเทศประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขึ้นจะขึ้นไปที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าในโซนเอเชียเท่าที่ผมหาในโซนเซาท์อีสต์เอเชียยังไม่ประกาศแต่คือ Nintendo ประกาศแล้วแหละว่า1กันยามันคือ D-Day สุดท้ายที่ราคา Nintendo Switch จะขึ้นพร้อมกันทั่วโลกแน่ๆบางประเทศขึ้นก่อนไปแล้วนะครับแต่บางประเทศยังไม่ขึ้นแต่พอวันที่1กันยามันจะขึ้นทั้งหมดมันจะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะว่าทั้ง Cinex ทั้ง Maxsoft ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Nintendo ในประเทศไทยยังไม่ประกาศราคาแล้วก็ย้อนกลับไป2วัน3วันที่แล้วกับ8เดือน8 Fat Sale Double Day ที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายละที่เราจะหาคิดว่างั้นนะต้องไปรู้อีกที Payday นะช่วง20กว่าๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็นั่นแหละเรายังพอเห็นราคา Nintendo Switch 2ประกันศูนย์ไทยไม่ว่าจะเป็น Maxsoft จะเป็น Cinex ที่เป็นชุดบันเดิล Mario Kart World ในราคาประมาณ 14,000 บวกลบได้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ใครที่สมใครที่แบบจะซื้อแล้วก็แล้วจัดไปก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ไปลุ้นในอีกทีในเดือนหน้า1กันยายนว่าสรุปแล้ว Nintendo Switch 2ในไทยตัวเครื่องจะขยับราคาขึ้นไปเท่าไหร่แต่ยังไงก็ขึ้นแน่ๆนะนีโดประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปีแล้วนะครับผมและที่บอกไว้ว่าเดือนไอ้3เดือนเนี้ยสิงหากันยาตุลาคือ3เดือนอันตรายสำหรับแฟนเกมยังไม่พูดถึงเดือน9เดือน10ซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วนะครับเดือนนี้จริงๆก็หลายคนก็พอเห็นแล้วว่ามีหลายเกมน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ประกาศขายเล่นไปแล้วบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับสำหรับ Beast of Reincarnation อันนั้นก็วางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Marvel Topcon Fighting Soul สนุกมากนะผมซื้อเวอร์ชั่นแผ่นของ Play 5มานะครับเล่นยังได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่า enjoy ทีเดียวสำหรับตัว Marvel Topcon Fighting Soul เกมแนว Fighting นะครับ จากทีมงานที่เคยทำทั้งคิวติเกียทั้งเคยทำทั้งดักกันบอลไฟเตอร์แซดนั่นแหละนะครับทีมเดียวกันที่มาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเวลาที่เหลือนี้ก็ยังมีหลายเกมที่เตรียมวางจำหน่ายหนึ่งในเกมที่หลายคนรอคอยนะครับเพราะหลายคนเล่นเดโมแล้วชอบมากๆนั่นก็คือ Mortal Shell 2นะครับ Mortal Shell 2ก็จะมาวันที่20สิงหาคมนี้นะครับก็หลายคนก็รออยู่นะฮะเช่นเดียวกับเกมที่แบบเน้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่มันไม่มีกระท่อมให้เผาเพราะมันเกมอยู่ในอวกาศต่อสู้กับเอเลี่ยนเนาะกับเอเลี่ยนฟาร์ Fire Team Elite 2ก็จะวางจำหน่าย25สิงหาคมใครที่แบบหาเกมแนวชูตติ้งมุมมองบุคคลที่1บุคคลที่3แล้วก็โคออปประเภทแบบตะลุยยิงฆ่าแบบเดินหน้าฆ่ามันก็น่าจะชอบตัว Alien Fire Team Edit 2ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนใครที่ชอบ XCOM ก็จะมีตัว Star Wars Zero Company ออกมาด้วยนะครับก็คิดซะว่าเป็น XCOM ที่อยู่ในจักรวาลของ Star Wars ก็ได้นะครับเพราะว่าทีมพัฒนาก็คือ Big Reactor ที่เคยอยู่เบื้องหลังการทำ XCOM แล้วก็ Civilization นั่นแหละก็จะวางจำหน่าย27สิงหาคมแล้วก็วันเดียวกันก็จะมี Apex Tale Resonance Legacy ด้วยนะครับลงทั้ง PC ลงทั้งเครื่องคอนโซลก็จะปาไปเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะจุดเริ่มต้นใช้คำว่าจุดเริ่มต้นนะกันของซีรีส์ Apex Tale แล้วก็ถ้าใครชอบซูบาสะนะครับก็กัปตันซูบาสะ2 World Fighter นะครับมันจะมาช้าหน่อยหลุดกระแสฟุตบอลโลกไปแล้วแต่หลายคนก็ยังเป็นแฟนของซูบาสะอยู่เนาะก็รอเล่นได้อันนั้นคือเกมใหญ่ๆจะมีเกมพวกที่เป็นแบบมัดรวมหรือเกมประจำปีด้วยนะครับที่ออกในเดือนนี้เช่น Line of P ของเวอร์ชัน Nintendo Switch 2ซึ่งจะมาในรูปแบบของ Complete Edition ก็คือจะรวมเอาพวก DLC Expansion อะไรพวกนี้รวมมาไว้ด้วยอันนี้วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอีกเกมนึงก็คือ Madden NFL 27นะครับก็จะวางจะเปิดให้เล่นใคร Pre Order ไปแล้วจะเปิดให้เล่นวันพฤหัสนี้13สิงหาแต่ว่าถ้าใครมี Apple Arcade อยู่นะครับก็มันจะมี Madden NFL 27ในเวอร์ชั่นของตัว Apple Arcade อ่ะโหลดเล่นได้ทั้งบน iPad OS ทั้งบน iPhone ก็สนุกดีผมเล่นอยู่นะครับตัว Madden NFL 27ผมก็ซื้อแล้วซื้อบนเวอร์ชั่นของ PC ไปแต่ว่าก็พอดีมันเด้งขึ้นมาให้เล่นบน Apple Arcade ก็เพลินๆดีสนุกดีเพลินๆนะครับก็ไปลองดูนะฮะแล้วก็จริงๆเหลือวันศุกร์ก็จะมีตัว DLC ของ Mafia Dio Canti ด้วยก็คือ Man of Honor นะครับที่จะเปิดให้เล่นนะเยอะอยู่นะบอกแล้วว่าเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เดือนนี้ก็ถือว่าหนักอยู่อ้อจริงๆมี1เกมใหญ่ของ Nintendo Switch 2นะครับก็คือ Elden RingPunish Edition ก็คิดซะว่าเป็น Elden Ring ในเวอร์ชั่น Complete Edition ก็ได้สำหรับ Nintendo Switch 2ก็จะวางจำหน่ายเดือนนี้ก็อย่างที่บอกไม่น้อยมีเกมที่น่าสนใจในเดือนนี้ไม่น้อยนะครับแต่เนี่ยแหละเดือน8ถือว่าเผาหัวเดือน9เดือน10นี่ของจริงอีกเยอะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาบัตรเครดิตและกระเป๋าสตางค์เงินในกระเป๋าสตางค์คุณให้ดีแล้วกันสำหรับเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะคนที่มีครบทุกแพลตฟอร์มเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะส่วนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า Marvel Falcon Fighting Soul สนุกไหมสนุกผมการันตีว่าสนุกสนุกความสนุกในภาพรวมผมให้8เต็ม10ได้เลยนะผมชอบมากกว่า Dragon Ball Fighter Z ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเอาความยากยากนะบอกก่อนว่ายากเอาแค่แบบยังไม่ต้องเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับเอาแค่เล่นในโหมดเล่นแบบระดับความยากสูงๆอ่ะตัวคอมตัวคู่ต่อสู้ที่เป็นคอมของเราก็เริ่มเอาเรื่องละเริ่มมีคอมโบโกงๆมาละถือว่ายากอยู่ถือว่าอยู่แต่สนุกดีสำหรับ Marvel Falcon Fighting Soul นะครับตื่นเต้นกว่าตัว Tekken ภาคล่าสุดสนุกดีสนุกดี ตามนี้พักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 YouTube Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับนึกถึงสินค้า Acer ก็เข้าไปติดตามโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับเดี๋ยวจะมีประกาศ Acer Day เร็วๆนี้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/thTH นะครับผมขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะอ่ะมาลุยกัน SMS 468 9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio ไปที่ SMS ก่อนนะเดี๋ยว YouTube ไปตอบให้นะครับลงท้ายด้วย4629เพิ่งซื้อทีวี OLED มาใช้เครื่องแรกจริงไหมครับที่เราไม่ควรดึงปลั๊กออกเลยหลังจากปิดเครื่องจริงใช้คำนี้ว่าจริงทำไมถ้าคำหมายนี้หมายความว่าพอปิดทีวีปุ๊บแล้วไปปิดปลั๊กเลยอ่ะอันเนี้ยไม่ควรเหตุผลเพราะว่าโดยปกติแล้วตัว OLED TV นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะทุกยี่ห้อนะจากส่วนใหญ่ที่เอาข้อมูลมาเอามายืนยันกันจะเป็นฝั่งของ LG ซะมากกว่านะครับแต่เข้าใจว่าทุกยี่ห้อน่าจะทำแบบเดียวกันก็คือปกติแล้วเนี่ยพอ OLED TV พอมันปิดหมายความว่าเรากดปิดรีโมทอ่ะเข้าโหมดสแตนด์บายทีวีมันยังไม่ได้ปิดโดยสมบูรณ์โดยของมันนะครับมันจะเข้ากระบวนการที่เรียกว่า refresh pixel โดยซึ่งไอตัว refresh pixel refresh หรือ refresh pixel อ่ะทีเนี้ยปัญหามันคือมันไม่ได้บอกแน่นอนนะครับว่ามันจะทำงานมันจะเริ่มทำงานตอนไหนหลังจากเรากดปิดทีวีที่รีโมทไปแล้วมันจะทำงานนานแค่ไหนเพราะแต่ละรุ่นไม่เท่ากันอย่างตัวเลขอย่างตัว LG LG ตัว OLED ที่เป็น C4 เงี้ย C4 เนี่ยมันจะทำงานหลังจากที่ปิดทีวีไปแล้วประมาณสัก10-15 นาทีแล้วมันก็จะเริ่มทำงานแล้วก็จะทำงานไปประมาณสัก10-15 นาทีเหมือนเดิมแล้วก็หลังนั้นก็จะหยุดการทำงานเพราะนั้นถามว่าถ้าคำถามนี้หมายถึงว่าเมื่อเรากดปิดทีวีด้วยรีโมทจอทีวีที่เป็น OLED แล้วอ่ะเราไม่ควรปิดปลั๊กเลยใช่ไหมไม่ควรถอดปลั๊กเลยใช่ไหมคำตอบคือใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามถอดปลั๊กตลอดเวลาสมมติว่าคุณจะไม่อยู่บ้านแน่ๆ1อาทิตย์1เดือน2เดือน3อาทิตย์ไม่รู้หลายวันก็ได้อ่ะเอาแค่หลักหลายวันก็ได้คุณอาจจะปิดทีวีเครื่องนั้นไปแล้วเป็นชั่วโมงก็แนะนำว่าสามารถที่จะปิดปลั๊กได้ถอดปลั๊กได้เพราะเข้าใจว่าณเวลานั้นไอตัวฟังก์ชัน Pixel Refresh น่าจะทำงานเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทันทีทันใดอันนั้นน่ะไม่ควร ช่ถูกอย่างที่บอกมันไม่ได้มีคือมันไม่ได้ระบุชัดในทุกรุ่นว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่น่าจะมีการทำ Pixel Refresh เหมือนกันแน่ๆแต่ว่านั่นแหละเพราะนั้นก็สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกันถ้าเกิดจะถอดปลั๊กหรือปิดปลั๊กค่อยเหมือนว่าพอปิดรีโมทไปแล้วอ่ะก็ทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยมาหรือ2ชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์แล้วถ้าเกิดจะถอดปลั๊กก็ค่อยไปถอดตอนนั้นหรือจะปิดสวิตช์ก็ค่อยไปปิดตอนนั้นแค่นั้นครับลงท้ายด้วย2736ถ้าไม่ใช่ทีวี 4K ภาพจะชัดขึ้นไหมสำหรับฟุตบอล 4K โดยหลักการคิดว่าไม่อาจคือถ้าจะคมขึ้นก็ถึงนึงอ่ะหมายว่าถ้าจะไปดูที่ Full HD อ่ะนะแต่คิดว่าไม่ครับคิดว่าไม่คิดว่าไม่ลงท้ายด้วย4808เพิ่งแกะกล่องสมาร์ทมอนิเตอร์ Samsung รุ่น M7 แต่สภาพกล่องและเทปที่ติดดูเก่าผิดปกติเราพอจะเช็คชั่วโมงการใช้งานแบบสมาร์ททีวีได้ไหมอันนี้ไม่ชัวร์เลยอันนี้ไม่ชัวร์จริงแนะนำว่าลองสอบถามกับทางคอลเซ็นเตอร์ของ Samsung ดูก็ได้นะครับว่าเขามีวิธีให้กดดูไหมอันนี้ไม่ชัวร์จริงขออภัยด้วยลงท้ายด้วย353นะครับอยากได้แท็บเล็ตให้คุณแม่ดูซีรีส์ขนาดหน้าจอ11นิ้วใส่ซิมราคาไม่เกินหมื่นแนะนำอยู่2ตัวตัวแนะนำสุดคุ้มค่าสุดแล้วกันก็แนะนำเป็น Redmi Pad 2 LTEที่แนะนำเป็น Redmi Pad 2 LTE เพราะว่าในราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยคือ 9,900 มันจะได้ตัว RAM 8 Storage 128มันได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับโดยเฉพาะ Storage 256แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นอื่นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเอาเรื่องซอฟต์แวร์เป็นตัวตั้งก็จะเป็น Oppo Pad Neo LTE แต่ว่าในราคาหมื่นนึงอ่ะมันจะได้ตัว RAM 8 Storage 128จะต่างที่ Storageถ้าเกิดเป็นตัว Redmi Pad 2 LTE จะได้ Storage 256แต่ว่าถ้าเกิดเป็น Oppo Pad Neo มันจะได้ตัว Storage 128ก็เลือกเอา2ตัวนี้นะครับอยู่ในงบทั้งคู่อยู่ในงบทั้งคู่ลงท้ายด้วย5635นะครับiOS Public Beta ตอนนี้ใช้งานแอปธนาคารได้ไหมเท่าที่จำได้ว่าได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าทุกธนาคารไหมที่ยืนยันได้คือวันนั้นมีคนเทสให้อะไรวะกรุงไทยได้กสิกร KBank นะครับได้ผมยืนยันแค่2ธนาคารนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าทุกธนาคารไหมนะครับตัวถามว่าอัพดีไหมถ้าถามผมไม่จำเป็นเพราะเบต้าเนาะชื่อบอกอยู่แล้วเบต้ามีบั๊กยังไงก็มีบั๊กนะครับแล้วก็คุณก็รออีกไม่นานคุณก็ได้อัปเดตเป็น iOS 28อยู่แล้วก็ไอ้ iOS 28ถูกละใช่มั้ย28ไม่ใช่สิปีนี้ปีละ2026 iOS 27อยู่แล้วยี่สิบแปดว่าเออนั่นแหละ iOS ตัวใหม่ได้อัปเดตอยู่แล้วกันยายนนี้ยังไงก็ได้อัปเดตก็เดือนหน้าเองรอเดือนเดียวเองนะครับก็จะอัปเดตเวอร์ชันเต็มดีกว่านะครับตัว Public Beta จริงๆแล้วเอาไว้ให้คนที่เขา เป็นเดฟจริงๆ Public Beta ออกมาให้สำหรับเดฟเป็นหลักนะแต่ว่ามันก็จะมีสำหรับคนที่อยากลองของอยากใช้ก่อนด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณใช้ iPhone ของคุณเป็นเครื่องหลักอยู่แล้วมีเครื่องเดียวผมแนะนำว่าอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับ Public Beta ดีกว่านะครับลงท้ายด้วย0501นะครับสตรีมจะ sign in ในมีแพด 8 Pro ที่เพิ่งซื้อทำไมสตรีมการ์ดเห็นเป็นเข้าที่เยอรมันก่อน approve แต่เมลแจ้งเห็นกรุงเทพปกติไม่รู้เลยว่ะแล้วทำไมมันขึ้นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่รู้เฮอันนี้ไม่ทราบจริงต้องไปดูไหมว่ามีแพด8ไม่รู้อ่ะเออมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมจะสายอินสตรีมแล้วสตรีมกาดไปแจ้งว่าเฮ้ยเรากำลังสายอินในพื้นที่ที่มันไม่ปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยเจอจริงครับเลยไม่ทราบแต่ว่าผมเคยเจอเคสแปลกๆอันนี้แต่ไม่ใช่สตรีมเป็นของผ่าน OSI 2ก็คือ GGG เนาะล็อกอินเข้าระบบ GGG มันขึ้นว่า account lock แล้วให้ไปเอาโค้ดในเมลเพื่ออันล็อกพอเข้าไปดูในเมลมันก็จะแจ้งว่าผมล็อกอินมาจากภูเก็ตไม่ภูเก็ตก็หาดใหญ่อะที่เจอบ่อยๆที่สุดอะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพมันก็เลยทำการล็อกเพราะอยู่คนละโลเคชันอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นที่อะไรผมไม่ได้เปิดพวก DNS ผมไม่ได้เปิดพวก VPN ใดๆด้วยนะก็อาจจะเป็นความเออของอินเทอร์เน็ตบ้านเราหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางช่วงนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับลงท้ายด้วย48กับสตรีมไม่เคยเจอเคยเจอแต่กับของผ่านโลกไซส์2นะครับ ลงท้ายด้วย4808แล้วทีวีอื่นๆเช่นมินิ LED TV กดปิดแล้วไม่ควรดึงปลั๊กออกทันทีหรือเปล่าประเด็นกังวลประเด็นกังวลไม่ใช่จอแต่กังวลเรื่องกำลังชัตติ้งดาวน์โดยปกติแล้วถ้าเป็นทีวีตัวอื่นที่เป็นหลอด LED มันจะเป็น LED ประเภทไหนก็ตามนะครับ LED TV ปกติPhantom.LED หรือแม้กระทั่งตัวมินิ LED

ดีหรือมินิ RGB ไม่มีข้อเรื่องของตัว Pixel Refresh หรือการทำงานหลังจากปิดนะโดยปกติไม่มีเพราะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นนะครับก็คิดว่าน่าจะปิดได้ปกติหรือถ้าเอาสบายใจหน่อยทิ้งไว้สักแป๊บนึงก็ได้5นาที10นาทีเราค่อยปิดเพราะว่าพอเป็นทีวีที่เป็นหลอดแบบ LED อ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันไม่ต้องมาทำตัว Pixel Refresh เหมือนฝั่ง OLED เพื่อเป็นการถนอมไงมันหลักการของหลอด Backlit มันต่างกันนะครับคิดว่าไม่จำเป็นคือปกติผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เสียบปลั๊กค้างไว้ตลอดเหมือนกันนะแซนบาร์เพราะว่าบ้านเราอะเนาะฟ้าฝนมันแรงเราโดยเฉพาะบ้านที่แบบต่อสายดินไหมไม่รู้ไม่ชัวร์บ้านเก่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ต่อสายดินอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยครับปลั๊กเปิร์กไม่ได้เดินสายดินอะไรเงี้ยเวลาฟ้าลงฟ้าผ่าต่อให้ทีวีหรือหมดแซนบาร์ก็สามารถเสียหายได้ถูกปะเพราะงั้นยังไงก็ถ้าเป็นไปได้โดยเพราะไม่ได้อยู่บ้านนานๆโดยเพราะหน้าฝนก็ยังไงก็ควรปิดปลั๊กแหละแต่อย่างที่บอกพอเป็นหลอด LED backlit ไม่ว่าจะเป็น LED backlit แบบไหนก็ตามยังไม่เคยเจอข้อกำหนดหรือคำแนะนำว่าเฮ้ยต้องทิ้งไว้ก่อนนะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงละอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือน OLED เท่าที่มีข้อมูลนะใครมีข้อมูลอื่นแย้งได้นะครับอ่ะตามนี้นี่คือ SMS 468-989ส่งให้ถึงบ่าย 3:50 อีก5นาทีนะครับกลับไปที่ YouTube นะครับคือคุณฟิตแมนนะครับแซนดิส Solid State Disk พกพาเริ่มใช้โลโก้ใหม่แล้วนะครับมันก็คืออันเดิมแหละเขาเปลี่ยนโลโก้เฉยๆเขาแค่เปลี่ยนโลโก้น่าใช้ไหมก็ของเดิมน่าใช้ไหมล่ะก็ของเดิมน่าใช้อันนี้ก็น่าใช้นะครับทำไมราคาต่อนอกราคาต่อนอกคืออะไรวะฮาร์ดดิส WD 1 เท 2 เทไม่แพงมากคำถามคือเอาราคามาจากไหนก่อนก็ต้องไปดูรุ่นอีกผมจะตอบยังไงวะนี่ไปดูสต็อกเก่าไหมอาจจะต้องไปดูว่าเป็นต้องไปดูอะสต็อกเก่าไหมมีของไหมอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเป็นราคานั้นมันคือราคาเก่าอะราคาใหม่มันน่าจะขึ้นไปหมดแล้วแต่ถ้าเป็นราคาก่อนหน้านี้ราคาเมื่อสักประมาณเดือน8เดือน9ปีที่แล้วใช่มันคือราคานั้นแหละนะครับหรือราคาต้นปีก็ยังเป็นราคานั้นอยู่1เทราไบต์ตัวเริ่มต้นอย่างพวก Seagate อย่างพวกแบบ Seagate New Backup Plus หรือว่า IWD ตัวเริ่มต้นอะไรเงี้ยมันก็จะราคาตัว Element นะครับ WD Element ก็จะอยู่ประมาณ1000ประมาณเนี้ย 1,600-1,700 แต่ว่าตอนนี้กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กลางๆหมดแล้วเริ่มต้นน่ะนะเข้าใจว่าเป็นราคาเก่าก็ต้องไปเช็คอีกว่าเขาสั่งของได้จริงมั้ยคือถ้าอย่างเป็นพวก JAB Advice ถ้ากดลองกดเข้าไปว่ามันสั่งซื้อได้ไหมเพราะบางทีเขาแค่ไม่ได้เอาไพลิสไม่ได้เอาชื่อออกจากไพลิสเฉยๆแต่พอกดเข้าไปมันก็คือสั่งซื้อไม่ได้เพราะมันไม่มีของจริงอะไรเงี้ยเป็นต้นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไปเจอออนไลน์ก็ต้องไปเช็คอีกว่าไว้ใจได้ไหมประมาณนี้นะครับคุณพิก JB4VC ขอรบกวนแนะนำอีบุ๊กรีเดอร์จอใหญ่ถ้ามี4ด้วยยิ่งดีงบไม่เกิน 15,000โหไม่ค่อยได้ถ้าเอาอีบุ๊กตรงๆเลยนะไม่ค่อยได้ตามเลยครับว่าปัจจุบันเขามีรุ่นไหนออกมากันบ้างไม่มีแนะนำเป็นการส่วนตัวจริงๆก็เลยไม่รู้จะแนะนำรุ่นไหนคือถ้าผมแนะนำผมก็ท่านยิ่งหมื่นกว่าผมก็แนะนำเป็นแท็บเล็ตไปเลยอะไม่รู้ไม่ได้ตามอีบุ๊กจริงๆครับว่าปัจจุบันเขาเล่นรุ่นไหนถ้าแบบเป็นอีบุ๊กแบบที่เป็นเครื่องอีบุ๊กจริงๆอะนะไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตปกตินะนะเลยขออภัยด้วยครับอันนี้ไม่ได้ตามจริงคุณบูตี้แคมป์แนะนำกล่อง Android TV ดูบอลพรีเมียร์ได้หน่อยโหเยอะมากเลยครับก็ง่ายๆครับกล่องที่เป็นตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น Google TV หรือ Android TV ได้ทั้งหมดถ้าเอาจริงๆของ Monomax เขาก็มีของเขาก็ไปซื้อของเขาก็ได้ตัว Mac TV อันนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าจะเอาประหยัดหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอ้เสี่ยวมี่สติ๊กทีวีตัวใหม่ก็ได้นะครับตัวเจน2อ่ะเสี่ยวมี่สติ๊กทีวี 4K มันจะอยู่ประมาณ1,000 ต้นๆ นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรุ่น2นะเจน2นะตัวเสี่ยวมี่ทีวีสติ๊ก 4K เจน2นะครับจะอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณพันจะอยู่ประมาณพันกลางๆอ่ะ1,400-1,500ประมาณนี้หรือถ้าเกิดอยากได้เป็นตัวกล่อง
เพราะว่า ขออภัยถ้าเกิดเป็นตัวสติ๊กมันจะไปเสียบช่องให้ดีมาตรงๆอยู่ข้างหลังไม่เห็นตัวเครื่องใช่ไหมแต่บางคนก็ชอบว่ามันซ่อนเครื่องแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบที่มีรอมเยอะขึ้นมานิดนึงก็ไปดูตัวเสี่ยมี่บ็อกซ์ 4K เติร์ดเจนก็ได้คือเจน3ก็อยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆ 2,000 บวกลบนะครับตอน8เดือน8เห็นลงมาเหลือประมาณ 1,700-1,800 อยู่นะครับถ้าเกิดสูงกว่านั้นก็ไปดูตัว Google TV Streamer 4K ก็อยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆประมาณ 3,900-4,000 ตอน8เดือน8ที่ผ่านมาหาได้ถูกสุดอยู่ประมาณ 3,000 ต้นๆอ่ะประมาณ 3,200-3,300 ประมาณนั้นพวกนี้ได้หมดเลยหลักๆ ก็จะเป็นตัวระบบบริการที่เป็น Google TV ครับแค่นี้เลยหรือว่าจะไปซื้อของอย่างที่บอกคือจะไปซื้อของMonomax เองก็ได้เขาก็มีขายนะครับไอตัว Mac TV มั้งผมจำชื่อไม่ผิดของเขาอ่ะก็ไปซื้อของเขาก็ได้นะครับเขาจะมีตัวแพ็คเกจที่แบบมีเขาขายทั้งเขาขายทั้งตัวอุปกรณ์เพียวๆก็มีแล้วก็ขายพร้อมแพ็คเกจดูบอลก็มีก็ลองไปดูนะครับตัวพวก ZTE TV Box ก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็เป็น Google TV เหมือนกันก็ได้นะครับหรือมีกล่อง True ID TV ก็ได้อีกเหมือนกันกล่องดู True ID TV ก็เป็น Google TV สามารถลงแอป Monomax ได้เหมือนกันนะครับก็ดูได้เหมือนกันนะครับตามนั้นนะเยอะมากครับคุณ GG3411 นะครับ FIO ES11 มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเอาข้อเสียก่อนเลยแล้วกันไมค์ครับไมค์คือข้อเสียไมค์คุณภาพธรรมดาถ้าเกิดว่าอยากได้หูฟังไร้สายแบบออนเอียร์ทรงเรโทรแล้วจะเน้นไมค์ก็ต้องบอกว่า FIO ES11 อาจจะไม่ใช่คำตอบถ้าไมค์อยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆอันนั้นคุยรู้เรื่องตามปกติแต่ว่าเสียงรบกวนก็จะเข้าเต็มเหนียวตามปกติเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปเจอข้างนอกอะไรเงี้ยไปเสียงรบกวนนิดหน่อยเจอลมไปหมดเสียงคือมันไม่ได้ตัวมันไม่ใช่หูฟังที่เน้นไมค์เลยครับทีนี้ต่อมาสิ่งที่ผมชอบแล้วกันอย่างแรกคือมันใส่สบายแหละนะครับเพราะว่ามันเบาแล้วมันเป็นแบบออนเอียร์เนาะมันใส่แล้วแบบมันไม่เจ็บหูมันไม่อะไรใส่สบายดีนะครับแบตอึดใช้ได้นะครับฟังได้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 7-8 ชั่วโมงบวกๆอ่ะแต่ผมยังไม่เคยฟังถึงขนาดนั้นนะผมฟังแบบ 5-6 ชั่วโมงเต็มที่ไม่เคยเกินนั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ดีเพราะว่าตรงก้านหูฟังมันสามารถเป็นคลิกๆอ่ะบิดได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดด้านขวามันจะเป็นปรับวอลุ่มด้านซ้ายมันจะเป็นปรับเรื่องของแบบแทร็กขัดไปแทร็กก่อนหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงถ้าบอกว่าเสียงดีเดี๋ยวมันจะนั่นอีกไหมเอาว่าผมชอบเสียงมาแล้วกันเสียงมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆพวกคล้ายตัวไหนดีวะจริงๆผมว่ามันคล้ายพวกกราโดอยู่นะมีความคล้ายพวกกราโด SR60 อะไรประมาณนี้อยู่ก็ฟังสนุกดีเอาว่าโทนเสียงด้วยภาพรวมฟังสนุกดีเบสไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้ขาดก็พอให้แบบโยกหัวกระดิกเท้ากันได้บ้างนะครับเสียงร้องค่อนข้างจะเด่นนำโดยภาพรวมผมชอบเป็นหูฟังที่ผมใช้บ่อยเป็นหูฟังไร้สายที่ผมใช้บ่อยที่สุดในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาครับ FIO ES11 เราส่วนตัวชอบแต่คุณจะชอบไหมไม่รู้แต่ผมชอบ คุณอาทรนิ่มโตแรมเขาเอาไปใส่ในอาวุธบ้างไหมเลยทำให้ดูทำให้ขาดแคลนใส่ในอาวุธไหมไม่รู้แต่ที่มันขาดจริงๆก็คือในตลาดตัวที่เป็น Data Center ตลาด Enterprise หมายในวงเล็บหมายรวมถึง AI ด้วยนะครับเพราะ AI ก็คือเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละก็คือปัญหาหลักๆก็คือความต้องการแรมที่เพิ่มขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ DRAM แต่มันเป็นแรมแบบ HBM ที่มันเพิ่มขึ้นทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ผลิตแรมอ่ะมันก็มีอยู่แค่ 5-6 เจ้านี้แหละเจ้าหลักๆ3เจ้าก็คือ Samsung SK Hynix Micron อันนี้คือเบอร์1เบอร์2เบอร์3ในตลาดมีสอดแทรกมาก็จะมีตัว CXDT ของจีนแล้วก็มีนันยังของไต้หวันแต่ว่าโหส่วนแบ่งตลาดน้อยยังน้อยอยู่ใช้คำว่ายังน้อยอยู่นะครับแม้ว่าควอเตอร์ล่าสุดจะแบบกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าทั้ง Samsung ทั้ง SK Hynix ทั้ง Micron เขาเป็นผู้ผลิตแรมทั้งฝั่งของคอน sumer ก็คือ DRAM ที่เราใช้กันแล้วก็ H
BM

เขาผลิตทั้งคู่ทีนี้พอความต้องการตลาดตัวที่เป็น HBM มันเพิ่มเยอะๆเขาก็โยกรายการผลิตบางส่วนที่เคยผลิตฝั่ง DRAM อ่ะไปผลิตให้ฝั่งตัว HBM เพราะมันได้กำไรเยอะกว่าความต้องการสูงกำไรเยอะกว่าก็ต้องไปทางนั้นพอเขาโยกกำลังการผลิตคือกำลังการผลิตมันมีเท่าเดิมสมมติว่าจะเอาตัวเลขแบบเข้าใจง่ายแล้วกันนะสมมติว่าซัมซุงมีกำลังการผลิตอยู่ที่100ตัวต่อวันสมมตินี้คือตัวเลขสมมตินะเว้ยให้เข้าใจง่ายสมมติมีตัวเลข100ตัวต่อวันแต่เดิมเขาอาจจะแบ่งว่าผลิต DRAM 70ตัวผลิต HBM 30ตัวสัดส่วนเป็น70 30สมมตินะครับแล้วพอความต้องการสั่ง HBM มันเยอะขึ้นมากๆแทนที่เขาจะแบ่งสัดส่วนเป็น70 30เขาอาจจะเริ่มปรับมาเป็น60 40เฮ้ยก็ยังไม่พอว่ะงั้นก็ปรับเป็น50 50เฮ้ยก็ยังไม่พอว่ะอาจจะปรับเป็น40 60ก็พอมันเป็นลดสัดส่วนความต้องการการผลิตแรม DRAM ครับทำให้ DRAM ในตลาดมันก็ลดลงแต่ความต้องการ DRAM ในตลาดใช้คำว่าเท่าเดิมก็ได้เมื่อความต้องการเท่าเดิมแต่ปริมาณลดลงก็ขาดก็ทำให้ราคา DRAM ก็เลยพุ่งสูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงคือ DRAM ก็ต้องความต้องการตลาดความต้องการของ DRAM ในตลาดก็เพิ่มขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ากำไรฝั่ง HBM มันเยอะกว่าเขาก็ย้ายการผลิตไปฝั่ง HBM ประมาณนี้มันก็ขาดเขาถามว่าเอาแล้วเขาทำไมเขาไม่ขยายกำลังการผลิตเขาขยายแต่การขยายกำลังการผลิตก็คือการสร้างโรงงานมันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนสร้างบ้านนะคุณมันไม่ใช่3เดือนเสร็จ6เดือนเสร็จ9เดือนเสร็จ12เดือนเสร็จมันสร้างกันทีคือ 2-3 ปีกว่าจะเสร็จนั่นแหละนั่นคือปัญหาที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เขาก็เลยถึงคาดการณ์กันว่านู่นแหละกว่าจะพอทรงตัวหรือกลับมาในสถานการณ์ที่ไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยน่าจะประมาณปี2030เพราะว่าอย่างโรงงานของ Samsung ที่กำลังเร่งผลิตก็คาดว่าจะเดินสายการผลิตได้จริงๆประมาณปี2028ของ SK Hynix ก็ประมาณปลายปี2027กลางปี2028เหมือนกันMicron เองก็พยายามที่จะขยายอยู่ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จมันจะไปคาดว่าไอ้โรงงานที่เขาพยายามขยายกันอยู่ตอนนี้กว่ามันจะเดินสายแบบ full capacity คือเร่งการผลิตได้เต็มที่ 100% เนี่ยทั้ง3ยักษ์ใหญ่ก่อนแล้วกันนะยังไม่มองไปของ CXBT ของจีนนะเอาแค่3ยักษ์ใหญ่คือ Samsung SK Hynix ทั้งแล้วก็ Micron เนี่ยคาดว่านู่นนะครับประมาณแบบปลายปี2028ต้นปี2029อันนั้นคือ full capacity พอมัน full capacity ไม่ใช่พอ full capacity ปุ๊บแล้วทุกอย่างจะกลับมามันก็ต้อง take time เนาะอาศัยเวลามันค่อย recovery ของมันมันนั่นแหละนั่นคือเหตุผลมันไม่เกี่ยวว่าไปใช้ในอาวุธเยอะไปใช้ในที่นั่นใหม่มาเด้งก็คือเนี่ยแหละผู้กำลังการผลิตมีเท่านี้ความต้องการมันเยอะขึ้นทั้งสองฝั่งแต่กำไรฝั่งของ data center มันเยอะกว่าไงแล้วเขาก็ไม่ใช่บริษัทการกุศลเนี่ยหรอไหมเขาเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะเนาะเขาก็ต้องเล็งเห็นผลกำไรของตัวเองเป็นหลักเขาก็ต้องไปย้ายผลิตไปส่วนที่เขากำไรอ่ะผมไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกนะแต่มันเป็นแบบนี้อยู่ที่เราจะเข้าใจมันไหมเออแค่นั้นแหละตามนั้นครับต่อคุณครับเค้กพี่บอสครับจากยุคอนาล็อกสู่ดิจิตอลอีกกี่ปีและอีกกี่ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ยุค AI แบบเต็มรูปแบบโอ้โหถ้าผมรู้ผมก็มันต้องมานั่งนี้แล้วครับผมก็คงไปปั่นหุ้นอะไรสักอันหนึ่งไม่รู้เลยครับก็มีการพูดกันแหละว่าจะไอระบบ AI automation แบบอาจจะไม่ถึงก็แบบแมสมากแต่ว่าก็แบบที่ทุกคนพอจะเข้าถึงได้อ่ะคาดว่าจะมาประมาณช่วงปี2030ก็ต้องไปรอดูก็4ปีข้างหน้าเขาว่ากันแบบนั้นก็ต้องไปรอดูแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีกลิ่นอายแล้วล่ะแบบถามว่ามันจะไป2030มันจะดีดนิ้วแล้วโป๊ะแบบจุดติดเลยไหมก็ตอบไม่ได้ได้จากการคาดการณ์กันเนาะคุณผู้เล่นทั่วไปมือถือพังช่วง8เดือน8เลยต้องรีบกดReno 15ในราคา 11,411 บาทแต่กระทันหันรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างซื้อมาแล้วดีเสมอจบซื้อมาแล้วอ่ะดีเสมอคุณเข้าเคสพี่บอสครับเม็ดแรมที่อยู่ในมือถือการ์ดจอหรือ PC ก็ดีมันสามารถเอาไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมถ้าเม็ดแรมแพงส่วนใหญ่ถ้าเขาเอาไปรี

0: ไซเคิลเขาไม่ได้แบบถอดเม็ดน้ำแล้วไปใส่อย่างนั้นโดยตรงเขาส่วนใหญ่เขาเอาไปหลอมเอาไปรีไซเคิลในรีไซเคิลในรูปแบบที่เป็นแมทเทียลอะครับที่เป็นรอแมทเทียลครับประมาณนั้นพี่วัดครับพี่โคนามิฝากเกม eFootball 2026ด้วยบริษัทนี้มีอัปเดตใหญ่เปลี่ยนเป็นภาค2027โอเคคำถามอาจจะไม่ทันแล้วนะ SMS ขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้นะครับคุณกิ๊กซี่รบกวนสอบถามซื้อมือถือขึ้นแม่อายุ75ใช้ไลน์ YouTube แอปธนาคาร TikTok บลาบลาบลาศูนย์บริการหาง่ายแถวพุทธสาย4ด้วยไกลบ้านผมมีทางหากงบ 8,000 ขอบคุณครับ 8,000ศูนย์แถวนี้อ่ะศูนย์แถวนี้มีอะไรวะเอ้ยแต่เซ็นทรัลสารยาก็มีศูนย์เยอะอยู่เซ็นทรัลสารยาศูนย์เยอะอยู่อาจจะดูตัว Samsung ก็ได้ครับไปดูตัวพวก Samsung A17 5G ก็ได้หรือไปลองหาตัว A26 5G ดูก็ได้ครับน่าจะอยู่ในงบ 7,000 บวกลบอยู่แล้วอ่ะประมาณนี้หมดเวลา 15:59 ไม่ทันคำถามที่เหลือใน YouTube อีก 2-3 อันแล้วก็ใน SMS เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตอบให้รวดเดียวเนาะวันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: จราจรโครงการพระราชดำรินำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีใช้เวลาเพียง14นาทีเสียศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียฟื้นฟู J4 ในรอบ3ปีเดินหน้าทลายอุปสรรคระบบชำระเงินปลุกการค้าดันมูลค่าเศรษฐกิจจัดต่อปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดญาติผู้เสียหายจากเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68รายจ่ายช่วยแล้วกว่า11ล้านบาททั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับ10:30 นที่ผ่านมาครับครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือว่าหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจคอมบโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยวันนั้นครับหมู่แดนทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยหรือว่ากาดของร้านในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจุดที่เจ้าหน้าที่พบร่างก็คือบริเวณโถงร้านฝั่งประตูทางออกที่2ทางครอบครัวได้ถือธูปนะครับแล้วก็นำข้าวมันไก่ต้มพร้อมน้ำอัดลมนมเปรี้ยวซึ่งถือว่าเป็นเมนูโปรดของหมู่แดนแล้วก็นำน้องปื๊ดนะครับแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าน้องแมวเป็นคนที่ติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่น้องปื๊ดนะครับตะกุยรูปหมู่แดนยิ่งความสร้างความสลดให้กับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าแต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันที่เกิดเหตุหมู่แดนไปทำงานเป็นกาดแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยระหว่างการรักษาตัวครับหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่ว่าอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้างซึ่งแพทย์นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่เสียหายก็รักษาไปด้วยดีครับแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาครับส่งผลให้ร่างกายเสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวแล้วก็มีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตครับเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บครอบครัวรู้สึกภูมิใจในตัวหมู่แดนอย่างมากเพราะว่าได้รับราชการคนเดียวในบ้านก่อนเข้ารับตำแหน่งตำรวจคอมมานโดเพราะชื่นชอบการทำภารกิจพิเศษแล้วก็ชอบความท้าทายจนมีความคิดอยากจะไปสมัครเป็นหน่วยซีลแต่ว่าภรรยาขอไว้เพราะเป็นห่วงครับสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างไปทำพิธีทางศาสนาโดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพวันที่16ถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในตำบลละมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแล้วก็จะทำพิธีฌาปนกิจที่วัดมัดฉิงเขตในวันที่23สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39จากเหตุการณ์นี้ครับ
0: ค่ะทางนี้ทางสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายแล้วก็จำเลยคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพูดถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดณวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาตรงนี้นะคะตามรายงานที่มีการเก็บรวบรวมความเสียหายรวมทั้งสิ้นนะคะ107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายบาดเจ็บ68รายจำนวนนี้มีผู้เข้ายื่นขอรับการช่วยเหลือ84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะตอนนี้จ่ายไปรวม43รายแล้วค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 11,891,967 บาทกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองผู้เสียชีวิตรายที่39ทางกองทุนหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงิน ได้รับคำขอไว้แล้วตั้งแต่20กรกฎาคม2569ขณะที่เจ้าตัวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งการช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาทค่ะ
1: ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริครับนำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จก็ใช้เวลาเพียง14นาทีครับกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริตำรวจจราจรทางด่วนทางพิเศษพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษสารวัตรฐานอากาศและก็พนักงานวิทยุจราจรโครงการเข้าประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาอย่างเต็มกำลังครับจนนำหัวใจมาจากกองบิน604ดอนเมืองถึงเป้าหมายโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จทันเวลาก็ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นครับความสำเร็จในภารกิจส่งต่อชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงความร่วมมืออันดีจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ช่วยหลบทางให้รถนำขบวนส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมตรวจพื้นที่รอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่แฝงมาในลักษณะดินถมให้ฟรีในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีค่ะแต่ว่าหลังจากตรวจสอบพบเป็นดินที่เป็นดินอันตรายนะคะนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการมอบหมายนายชนาทิพย์โคกมณีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างกำชับเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากห่วงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบเป็นของเสียอันตรายได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตำรวจสภ.วังตะเคียนดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาสอบปากคำดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบมี2แนวทางฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายหรือนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกำจัดนะคะจะดำเนินการฟ้อง

0: ร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้นะคะการพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบแล้วค่ะพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมหรือสปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีก็เรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันหากตรวจสอบพบมีส่วนร่วมในการกระทำผิดตรงนี้จะถูกดำเนินการตามกฎหมายของสปก.ก่อนหน้านี้จากการติดตามในพื้นที่วัดป่าห้วยไคร้ตำบลวังท่าช้างพบการนำขยะของเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยเอามาทิ้งโดยกรมควบคุมมลพิษได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าขยะและน้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยดังกล่าวเป็นวัสดุเดียวกับกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบล่าสุดหรือไม่แต่ทางจังหวัดได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบการทิ้งกากอุตสาหกรรมซ้ำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่อำเภอเกมินบุรีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงกากอันตรายจากอุตสาหกรรมและโทษตามกฎหมายขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลค่ะหากพบการลักลอบนำกากของเสียมาทิ้งในพื้นที่ก็ให้แจ้งนอกจากนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรียังสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคน้ำดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบปัญหาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบปัญหาอีกก็คือที่คลองบุญเลิศหมู่16ตำบลวังท่าช้างค่ะมีรายงานปัญหาน้ำเสียน้ำมีสีดำกลิ่นเหม็นทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำกำนันตำบลวังท่าช้างรายงานไปแล้วนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการสำรวจแนวคลองพบว่ามีต้นทางมาจากตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกรรจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีก็เลยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วร่วมตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะในวันอังคารที่18สิงหาคมนายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่7และควบคุมมลพิษที่7สระบุรีค่ะเพื่อจะนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็ดำเนินการค่ะเป็นไปตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียสักครับพอใจผลการเยือนรัสเซียครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเสียสักพอใจผลเยือนรัสเซียครับฟื้นประชุม J4 ในรอบ3ปีนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้กล่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าเป็นการขยายผลหลังจากผู้นำสองประเทศครับพบและก็หารือกันแล้วก็เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีช่องว่างที่จะเพิ่มพูนได้โดยเฉพาะเรื่องการค้าเพราะหากดูศักยภาพทางเศรษฐกิจของสองประเทศมูลค่าการค้าระหว่างกันยังน้อยครับก็คือ 1.7 พันล้านควรได้มากกว่านั้นขณะที่การประชุม JC ที่ว่างเว้นมา3ปีนายศิษย์ศรีศักดิ์บอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยทั้งเรื่องค้างเก่าแล้วก็เรื่องใหม่

0: ไปว่าคำว่าคว่ำบาตรครับครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้างมีสินค้าหลายรายการที่ไม่ถูกคว่ำบาตรเช่นอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องการชำระเงินซึ่งมีวิธีการหลายประเทศใช้กันอยู่ฝ่ายรัสเซียได้อธิบายการจ่ายเงินซึ่งเราต้องมั่นใจได้ว่าเป็นระบบที่ถูกต้องและก็ไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไประหว่างธนาคารกลางแบงก์ชาติของทั้งสองประเทศซึ่งน่าจะมีวิธีการชำระเงินตามช่องทางที่ถูกต้องซึ่งหากลบอุปสรรคเหล่านี้ได้ครับก็จะทำให้มีการค้าการลงทุนมากขึ้นนายเสียศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมารัสเซียดูระบบรางที่พัฒนาอย่างน่าสนใจใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าซึ่งมีราคาถูกกว่าระบบของยุโรปเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปเพราะว่าการพัฒนาระบบรางมีความจำเป็นในประเทศไทยที่ไม่ได้พัฒนายกระดับมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่ารัสเซียให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งตนเคยพูดคุยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีที่มีแผนเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อหารือร่วมความร่วมมือทางไซเบอร์และก็เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าได้เดินหน้าผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียที่เชื่อมโยงจำนวนประชากรร่วมกัน180ล้านคนและก็มี GDP 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้จะต้องเร่งทำข้อตกลงทางการค้าไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีหรือว่าระดับภูมิภาคต่อไปครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องนะคะล่าสุดยึดของกลางมากกว่า2ล้านมวนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายการเพิ่มความเข้มงวดการสืบสวนเฝ้าระวังปราบปรามลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่พบมีการลักลอบนำบุหรี่ผิดกฎหมายตรงนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการปรับขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองข้อมูลด้านการข่าวการปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่14จังหวัดใต้ค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์เรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสัมภาษามิตรนะคะกว่า 1,700,000 ซองหรือประมาณ2ล้าน2แสนกว่ามวนคิดเป็นภาษีสัมภาษามิตร 7,95,000 กว่าบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106ล้านกว่าบาทนะคะในข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าโดยไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
0: แม้รัฐบาลปลดล็อกการถือครองรถเก่าปรับเกรนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคมนี้นะครับล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่แต่ละธนาคารก็พบเห็นการต่อคิวกันยาวเหยียดเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าหลังจากรัฐบาลยอมถอยปรับเกณฑ์บัตรคนจนปลดล็อกการถือครองรถยนต์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่ตัดสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้ม็อบพร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนจนซึ่งมีการมาจองคิวเพื่อทำการยืนยันตัวตนกับทางธนาคารกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มชาวบ้าน6คนในพื้นที่อำเภอประโคนชัยได้เหมารถออกมาจากหมู่บ้านด้วยกันแล้วก็เลือกเอาเวลาที่ธนาคารหยุดทำการเพื่อต้องการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวนานแต่พบปัญหาก็คือกล้องตู้ ATM ไม่ตอบสนองกับการสแกนใบหน้าครับชาวบ้านพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อสแกนใบหน้าแต่ไม่ผ่านพยายามหาอุปกรณ์เสริมเช่นเก้าอี้มาปีนขึ้นไปเพราะคิดว่าใบหน้าไม่ถึงกล้องแต่ก็ยังไม่ผ่านคาดว่าน่าจะมีเงาสะท้อนครับทั้งนี้ชาวบ้านใช้เวลาพยายามนานกว่า1ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถสแกนหน้าได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเหมารถมาเปล่าประโยชน์ซึ่งก็อยากจะสะท้อนปัญหาให้เห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้านและก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการยืนยันตัวตนให้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด 888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน

0: 8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: โฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายอนุทินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ปัญหาภัยออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วรัฐบาลยังมุ่งให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองเมื่อเกิดปัญหาจะได้เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายแล้วก็เร็วค่ะปัจจุบันภัยปัญหาโลกออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกให้โอนเงินหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลเว็บไซต์เพจบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐก็มีช่องทางรับแจ้งระบบหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดคำถามค่ะว่าเวลาเจอปัญหาแบบนี้แจ้งที่ไหนดีหลายหน่วยงานเหลือเกินนะคะบางกรณีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรตรงนี้จำเป็นจะต้องส่งเรื่องให้หลายช่องทางล่าสุดค่ะทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางกลางในการรับข้อมูลประชาชนสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งปัญหาเข้ามาไม่ต้องเสียเวลาค้นหานะคะว่าเรื่องที่ตนประสบรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดปัจจุบันค่ะมียอดดาวน์โหลดสะสมบนแอปนะคะทางรัฐ49ล้านกว่าคนแล้วในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะแล้วก็เลือกประเภทปัญหารายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานรวมไว้เป็นระบบเดียวแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางนะคะเป็นจุดเชื่อมในให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงหน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้ง่ายเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนจะต้องรู้ก่อนว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนนะคะมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วทางรัฐเนี่ยเขาก็จะช่วยจัดการปัญหาประชาชนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปัจจุบันระบบเชื่อมโยงรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับแจ้งรัฐก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติโดยภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นไลน์ปลอมเว็บปลอมการเรียนแบบแอบอ้างบนโลกออนไลน์เฟซบุ๊กปลอมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปัญหาการซื้อของออนไลน์หรือเว็บไซต์เพจผิดกฎหมายปัญหาแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทางนี้การทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันก็มีการรองรับติดตามเรื่องแล้วก็รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคดีที่ประชาชนแจ้งออนไลน์ไว้และในระยะต่อไปก็จะรองรับการแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับคือ M6 บางปะอินปากช่องโดยเฉพาะวันหยุดดีเดย์21สิงหาคมนี้แล้วก็สาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมครับย้ำเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนเดินทางด้วยนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับก็ได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและก็ช่วยบรรเทาจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทางนี้ครับ2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ว่ามีวันเวลาขึ้นจุดขึ้นจุดลงแล้วก็มีประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางครับสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคมเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา12นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์24นาฬิกาครับต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่2570อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวที่5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหิงกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและก็ด่านปากช่องแต่อย่างไรก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากทม.ช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และมิตรภาพเพื่อเข้าด่านมวกเหล็กแทนครับ ส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็เปิดทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกค่ะความคืบหน้าอาการอาพาธของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้ร่างกายดีขึ้นกลับมาจำวัดได้แล้วมีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอุ่นเงินค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับบริจาคค่าโอนที่ดินหากผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดก็ให้มาบริจาคที่วัดเพราะว่าวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรายค่ะ
1: ตำรวจวัดรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกลาดยิงบริเวณมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเมื่อเช้ามืดของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนครับตำรวจระบุผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุ19ปีไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยพบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อ16นาฬิกาของวันเสาร์ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำของเชสเตอร์ฟิลด์โดยถูกตั้ง8ข้อหารวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุนะครับว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุโดยกำลังสืบสวนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุครับเหตุกลาดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:30 น.ของวันเสาร์บริเวณด้านนอกหอพักนักศึกษาใกล้กับอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนหลังเกิดเหตุมหาวิทยาลัยสั่งล็อกดาวน์ทันทีจนเวลา 8:20 น.หลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยพร้อมเพิ่มกำลังตำรวจลาดตระเวนแล้วก็ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวชั่วคราวโดยกำหนดให้นักศึกษาครับต้องกลับเข้าหอพักภายใน 23:00 น.และบุคคลภายนอกต้องออกจากพื้นที่ภายใน 21:00 น.เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดสัปดาห์ปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางมหาวิทยาลัยบอกระบุว่าการเรียนการสอนสำหรับภาคในฤดูร้อนใบไม้ร่วงนะฮะยังคงกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ17สิงหาคมครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการ่าทางตะวันออกเช้ามืดวันเสาร์ล่าสุดยอดล่าสุดสำหรับการที่มีผู้เสียชีวิต47รายค่ะทางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากแผ่นดินไหว 7.7 ซึ่งแรงสั่นสะเทือนยังมีตามมาอีกหลายสิบครั้งในพื้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์นะคะทั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกไปยอดตอนนี้เพิ่มเป็น47รายบาดเจ็บมากกว่า50คนปฏิบัติการกู้ภัยมุ่งช่วยผู้ประสบภัยยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอาคารบ้านเรือนมีรายงานเกือบ160หลังโรงเรียนสถานพยาบาลอาคารสาธารณะหลายแห่งได้รับความเสียหายหนักแล้วก็มีรายงานสะพานเทียบเรืออาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือลอเรนซ์ชายเมืองมาเมเร่เกิดพังถล่มลงมาปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติล่าช้าจากปัญหาดินถล่มปิดกั้นเส้นทางสัญจรในพื้นที่ภูเขามีรายงานประชาชนอย่างน้อย 2,000 คนอพยพออกจากพื้นที่ด้วยตัวเองส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่แล้วก็นาเกเคียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะที่ทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเดินทางไปยังเมืองนาเกเคียวเนื่องจากดินถล่มปิดเส้นทางทำให้ระบบสื่อสารขัดข้องรัฐบาลอินโดนีเซียถุงยังชีพกว่า275ตันเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะ

0: ช่วงแรกหลังเกิดภัยพิบัติหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียได้ออกประกาศเตือนสึนามิหลังระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งลดลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้ยกเลิกการประกาศเตือนในอีก3ชั่วโมงต่อมาแต่เจ้าหน้าที่ยังคงประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการกลับเข้าไปในอาคารเนื่องจากมีอัฟเตอร์ช็อคตามมาหลายสิบครั้งค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เรียกเข้า

0: ว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับแฟนรายการครับพบกับเรา2คนนะฮะเช่นเคยครับเรียกข่าวว่าเซียนศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับ
2: ผมก็บอยคัทครับขออนุญาตรายงานตัวว
1: ันนี้นะฮะเรา2คนประจำหน้าที่ตั้งแต่นาทีแรกเลย
2: นี
1: ่นะครับคนนี้นะฮะเซียนที่เราจะพบเจอและพูดคุยวันนี้เนี่ยไม่มาไม่ได้
2: ทำไมวะเวลาเซียนใหญ่ๆอ่ะต้องแบบมาตรงเวลาเป๊ะทุกทีเลย
1: VIP เลย คนนี้คือสุภาพบุรุษเลยตัวจริงนะครับของวงการพระเครื่อง
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเซียนที่เขาคุยนะครับได้พระมาจากนู้นนี้นั้นนู้นนี่ 50% มาจากผู้ชายคนนี้
2: จริงมั้ยเนี่ย
1: จริงครับ
2: เหรอ
1: โอ้โถทุกร้านบนพันทิพย
2: ์
1: นี่มือส่งอยู่นี
2: ่จริงป่ะ
1: จริงไม่ชอบพูดไม่มีร้านไม่ออกตัว
2: แล้วไอ้ทองคำผ่านมือเขาป่ะ
1: ผ่านไม่รู้กี่คือถ้าหลวงพ่อไหนทำอ่ะผ่าน
2: น
1: ี
2: ่ผ่าน
1: เซียนท่านนี้หมดแบบจะเอ่ยชื่อ อยากให้รู
2: ้นี่สุภาพบุรุษเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเซียนพระที่หน้าตาดีระดับต้นๆของเมืองไทย
1: ครับใจดีน่ารักมาก
2: ลอกจากศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอ่ะ
1: ก็ถ้าอยู่วงการพระก็เหมือนผมอยู่วงการภาพยนตร์นะฮะ
2: ครับ
1: นะบันเทิงเหมือนกัน
2: พี่โหน่ง8นิ้วฮะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะวันนี้นะครับแฟนรายการครับพบกับนะฮะเซียนโหน่ง8ริ้วผมถือว่าเป็น1ใน3เลยที่ผมนับถือเลยว่าใจดีมาก
2: ทำไมพี
1: ่นะครับและนี่คือเซียนคนแท้พระแท
2: ้
1: นี่แหละ
2: คนนี
1: ้คนนี้ที่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะกำลังอ่ะแล้วผมติดแบบมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งไม่น่าเชื่อจันนี้มาเลยจันนี้มาเลยคราวที่แล้วน่องอะไรนะ
2: อะไรนะ
1: น่องอะไรนะ
2: พี่น่องอ่ะ
1: น่องรอดพิทักษ
3: ์ที่เล่นปู่โต
2: ะเล่นของปู่โต
1: ะใช่ป่ะน่องรอดพิทักษ์ไหม
2: ไม่ใช่น่องน่องรอดพิทักษ์ผมไม่ใช่รอดพิทักษ์นี
1: ่อะไรพิทักษ์พิทักษ์นี่แหละแต่ว่าแกเป็นเซียนปู่โตะไง
2: เออ
1: แล้วแกบอกว่าอะไรนะรูปหล
2: ่อแล้วเรียกอะไรเหมือว่า
1: แกมีฉายาอยู
2: ่เป็นเซียนพระรูปหล่อที่เขามี YouTube อะไรของเขาด้วย
1: พี่น้องบอกโหนี่แค่7วันเองมึงลืมกูแล้ว
2: พี
1: ่เซียนพอส่งขึ้นรถนะลืมเลย
2: ส่งขึ้นรถก็พอแล้วอย่าอะไรเยอะ
1: แล้วแกใช้ชื่อเล่นของแกคือน้องแล้วก็ใช้ชื่อจริงตามมาแล้วก็น้องหน้าตาดีเซียนหน้าตาดี
2: เซียนหน้าตาดีน้ำมันไส้นะ
1: คือแกไม่ได้บอกว่าแกแบบอะไรอ่ะดาวคันนองหรืออะไรแกบอกว่ามันอะไรมันมีเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะแต่วันนี้นี่พี่หนุ่ม8ริ้ว
2: อ
1: ันนี้คน8ริ้วจริงป่ะฮะ
3: 8ริ้วไงครับ
1: เรา
3: เกิดที่เราชีวิตครับโตที่8ริ้ว
2: อยาก
3: เรียนที่8ริ้ว
1: เป็นคน8ริ้วโต8ริ้วเป็นเด็ก8ริ้ว
3: แต่พ่อแม่เป็นคนปราจีนบุรีครับ
1: อ๋อปราจีนบุรีแต่ว่าพี่มาทำงานไอ้หมายถึงว่ามาเรียน
3: พ่อแม่เป็นคนปราจีนแต
1: ่
3: ย้ายมาผมมาเกิดที่8ริ้ว
2: ครับ
1: ครอบครัวเขากลัวทำอะไรพ่อแม
3: ่พ่อเนี่ยพ่อผมเป็นรับจ้างเป็นช่างตัดผม
2: เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะพี่แท่งพ่อผมก็เป็นช่างตัดผมนะ
3: เป็นช่างตัดผมจริงเหรอคร
2: ับ ครับจริงๆ
1: เนี่ยบาปกรรมรู้ว่าพ่อคุณอ่ะ
2: เพราะว่า
1: ไปตัดผม
2: ตกถึงลูก
1: เยอะใช่ตกถึงลูกอ่ะไม่เหลือผมเลย
2: ไม่จริงพ่อเนี่ยเป็นช่างตัดผม
1: เอาเลยไว้ถูก
2: แล้วก็มาเป็นช่างเลียมพระช่างซ่อมนาฬิกาไล่ไปแม่พ่อผมเป็นอย่างนั้นจริง
1: เป็นช่าง
2: เป็นช่าง
1: เป็นเซียน
2: ของพี่ตัดที่
3: ไป
2: เริ
3: ่
2: มจากเริ่มจากช่างตัดผม
3: ใช่ครับ
2: ได้ไงต่อ
3: พ่อผมเป็นช่างตัดผมก็เป็นช่างตัดผมมาเรื่อยๆครับ
2: หรอ
3: ครับเป็นก็ตอนนี้ก็เลิกตัดแล้วไม่
1: คืออย่างเดียวเลยเหรออ
3: ย่างเดียวอย่างเดียวเลยคร
1: ับ โอ้โหไม่ได้อย่างนี้เขายังเป็นช่างนาฬิกาเป็นนู่นเป็นนี่ไม่พ่อคือแบบมีเป็นจนเกษียณเลย
3: ใช่ครับ
2: ยึดอาชีพนี้เลย
1: ไม่แล้วเป็นร้านตัดผมแบบดั้งเดิมที่มี
3: ใช่เป็นร้านต
1: ั
3: ดมีเก้าอี้ตัดมีกันหนวดกันหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: คือแล้วมีกี่โต๊ะ
2: มีกี่โต๊ะ
3: มี2 3โต๊ะ
1: 3โต๊ะ
3: 3โต๊ะ
2: พ่อเป็นเจ้าของ
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็รับเปอร์เซ็นต์พี่แท่งถ้าจะกินเปอร์เซ็นต์ก็หักเปอร์เซ็นต์ยังไง
3: ใช่หักเปอร์เซ็นต์ฮะ
2: 70 30
3: 30%
1: อีก2โต๊ะเหรอ
3: ใช่ๆ2โต๊ะ2โต๊ะก็เป็นพวกประเภทแบบเค้าไม่ได้มีร้านเค้าก็เป็นแต่เป็นช่างตัดผมเหมือนกัน
2: พวกมือปืนไงพี่เข้ามาเสร็จเรามีสถานที่เรามีทุกอย่าง
1: เอาไป70 ส่งที่ร้าน30
2: ส่งน้ํา30ค่าน้ําค่าไฟ
1: ค่าน้ําค่าไฟค่าลูกค้ามาสถานที
2: ่คร
1: ับ โอ้ยเค้ารู้กันเว้ย
2: เอ้ยผม
1: ก็ทําไมคุณไม่ตามพ่อ
2: พี่แท่งผมจะหน้าหมดความน่าเชื่อถือนะถ้าเป็นช่างตัดผมเนี่ย
1: เอ้าทําไมล่ะ
2: ก็ดูทรงน่ะมึงตัดทรงอะไรไม่ได้เลย
1: ทําไมวะช่างตัดผมหัวล้านไม่ได้เหรอ
2: ไม่ได้ช่างตัดผมหมวดร้านมีป่าววะน่าจะมีนะ
1: เคยเจอไหม
3: มีนะพ่อผม
2: ยิงอ่ะพ่อเนี่ยคุณนี่บาปนะพ่อแข่งก็เคยเพื่ออับหมดนะ
1: ไม่ได้อับผมไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงว่าหน้าตาพ่อพี่ดงเขาเป็นยังไง
2: พี่ดงผมถามพ่อไอเนี้ยรู้ละคุณพ่อเป็นช่างตัดผม
1: คุณแม่
2: ไม่อยากรู้คุณแม่
1: อยากรู้
3: แม่แม่อยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านแม่บ้านธรรมดา
2: ก็แปลว่าบ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยเนาะ
1: เอาใช่ไหมใช่นะก็เป็นเท่าแก่ร้านตัดผมอ่ะ
2: พี่แท้มีรายได้ไม่ดีร้านตัดผมอ่ะ
1: เอาหรือตอนนั้นตัดหัวเท่าไหร
2: ่สมัยนั้น
1: 30 บาท
2: 10 บาท20 บาท30 บาทประมาณนี้
3: มันตัดตั้งแต่10 20 30
1: แล้วมัน
3: เลื่อนเลื่อน
1: จากเชิงเซาด้วย
3: ใช่คร
2: ับ บ้านนอก
1: แพงมากก็ไม่ได้
2: แล้วเด็กนักเรียนทีนะมาตัดไอ้นี่ที10 บาท5 บาท10 บาท
1: อยู่ในตลาดอ่ะพี่
3: ก็อยู่ก็ในเมืองอ่ะ
1: ในเมือง
3: ตลาด
1: ในเมืองนะ
2: ครับชื่ออะไรนะเสน่ห์บาร์เบอร์
3: ไม่ใช่สุกชื่อสุกบาร์เบอร
2: ์อ๋อสุกบาร์เบอร
1: ์อ้าวใครเป็นชาวฉะเชิงเทราบอกเลยนะ
2: จำได้ไหม
1: เซียนนง8ริ้วนะฮะลูกชายเจ้าของสุกบาร์เบอร
2: ์
1: นะครับคุณพ่อหรือว่าคนไหนยังทันนะไปตัดนะวันนี้รับหลวงพ่อโสธรเลย
2: เฮ้ย
1: นะเอาหลวงพ่อโสธรมาให้เด็ก8ริ้วหลวงพ่อโสธร
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: พี่
1: แล้วมีให้โกบอยด้วยเดี๋ยวให้โกบอยก่อนเดี๋ยวมเมาส์ไปเพลินๆ
2: ผมถามพี่น้องผมถามนิดนึง
1: มอบพระกลิ่งให้ก่อน
2: โอ้ย
3: เป็นนี่นี่เป็นกลิ่ง
2: โอ้สาธุสาธุขอบคุณครับสาธุ
1: พระพุทธพิชิตมาร
3: พระพุทธพิชิตมารครับ
1: พระพุทธพิชิตมาร
3: นี่ปี2515
1: 2515
2: 250
1: กว่าปี
2: อุ้ย
1: 53ปี
2: ผมยังไม่เกิดเลยเนี่ย
1: อ้าวใช่
2: ผมยังไม่เกิดเลยผมเกิด2516
1: มีหลวงปู่ทิมหลวงปู่โต๊ะปลุกเสก
3: พิธีใหญ
2: ่เหรอ
3: พิธีใหญ่ปลุกเสกผมว่าต้องมี 20-30 องค์อ่ะ
1: โกบอยอย่าซีซัวนะถ้าไม่ชอบให้ผมเดี๋ยวนี
2: ้โอ้ผมไม่เคยซีซัวกับเรื่องพระพี่
1: หมื่นกว่า
2: ฮะ
1: หมื่นกว่าบาทเก็บดี
2: ๆองค์นี้เหรอ
1: หลักหมื่น
2: ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดิ
1: ยังไม่ได้ยังไม่ได้หลักหมื่นขายดีขายดี 20,000 ขายเป็นอ่ะ
2: 30,000 พี่ไป
1: โอ้โหมียอดกลับ
2: พี่จะคุยนิดนึงแล้วมันสนอกสนใจเรื่องพระได้ไงอ่ะ
3: คือตั้งสมัยผมเรียนเนี่ยเรียนแต่ผมเรียนโรงเรียนคิดโรงเรียนคิดเนี่ยคือก็มีผู้ชายใช
2: ่
3: ไหม
1: โรงเรียนชื่อโปรโมทหน่อย
3: โรงเรียนเซนหลุยจังหวัดฉะเชิงเซา
1: เซนหลุยฉะเชิงเซา
3: เซนหลุยฉะเชิงเซา
2: ไม่ใช่ขาหมูหรืออะไรนะพี่นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นนั้นมันบังรัก
3: แล้วก็เพิ่งไปเจอเพื่อนตอนมัธยมต้นนะเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งพ่อเขาเนี่ยขายพระอยู่ท่าประจัน
2: ครับ
3: คือผมไปบ้านเขาผมก็ไปเห็นพระก็ถามเขาเฮ้ยเขาบอกเนี่ยถ้ามีมาขายพ่อเขาได้นะพ่อเขาอยู่ท่าประจัน
2: ครับ
3: แล้วก็พอเราก็เริ่มสนใจแล้วเริ่มสนใจเอาที่บ้านมาขายให้เขา
1: เอาแล้วที่บ้านมี
3: ก็จะเป็นพระ
1: เล็กๆน้อยๆ
3: แต่ผมก็ไม่รู้พระอะไรจำไม่ได้สมัยก่อนเอามาให้เขาบ้างเอาไปขายคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เลยแบบซึมเข้าไปเรื่อยๆก็เลยสนใจอะไรเงี้ย
1: ตั้งแต่ม.2เลย
3: ม.2แล้วเพราะว่าพ่อเพื่อนเนี่ยเขาไปขายอยู่ท่าประจันตอนเด็กๆอ่ะผมเคยนั่งรถไฟตามเขาไปท่าประจัน
1: พ่อชื่อจำได้ไหมฮะ
3: จำไม่ได้ครับ
1: เฮียเล้งท่าประจัน
3: นานมาก
1: ไม่รู้นะพ่อชื่ออะไรไม่รู้นะก็ตามไปก็ซึมซับมาเรื่อย
2: ๆพี่หนุ่มทันท่าประจันใช่ไหม
3: ทันแต่ผมมันเล็กจัดเข้าไปแต่ตอนค่อยๆขยับเล่นเนี่ย
2: ครับ
3: เข้าไปน้อยมากผมไม่ค่อยรู้จักใครอ๋อ
2: ค
3: ือเราอยู่ต่างจังหวัด
1: เราอยู่จังหวัดเชียงแสนนะ
3: เราเข้ามายากเพราะผมก็เรียนอยู่อะไรอยู่บ้านอยู่มันเดินทางลำบากพอทางไปจ่ายมันก็ต้องนั่งรถไฟมา
2: ออ
3: มันใช้เวลาเป็นวันอะไรเงี้ยครับเข้ามาก็ไม่รู้จักใครครับมันก็
2: จริงไหมที่เขาบอกว่าท้าประจันในยุคนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมาก
3: จริงๆผมว่าไม่ได้น่ากลัวแต่เพื่อนเซียนมันเยอะพอเซียนเยอะใครเข้ามาปุ๊บก็จะโดนลุมอะโดนลุมโดนแบบเหมือนแบบเฮ้ยน้องเท่าไรเหมือนโดนห้อมล้อมแล้วกดดัน
2: พี่โดนไหม
3: ตอนนั้นผม
1: โดนลุมเรื่องอะไรพี่หมายถึงว่า
3: คือลุมในที่น
1: ี้คือมาจะมาเอาพระเรา
3: ลุมพระมีอะไรมั่งน้องมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ยแต่ก็จริงๆก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปมันก็ไม่มีอะไรเขาก็จะซื้อพระเราเท่านั้นเอง
1: เขาไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรเราหรอกนะแค่อยากได้พระเอ้ยมีพระอะไรดีเพราะว่าเราเป็นเด็กๆโผล่มาเงี้ยหยิบของพ่อมาหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันคงเป็นประสบการณ์ที่เขาอะเซียนต่างๆสมัยนั้นมีโอกาสเจอแบบ จอเพชรใช่ไหมฮะ
2: อ
1: ุ

0: หูสมเด็จเอามาไงไว้หนู
1: เ
0: พราะฉะนั้นเดินดุยดุยหน้าแปลกๆเฮ้ยไอ้พวกนี้ของดีเยอะขโมยแม่ขโมยพ่อมาไง
2: ในยุคนั้นมีเนาะมีเนาะ
0: มี
2: มันต้องมีแบบ
3: โอ้สมัยก่อนพระผมว่าพระหลุดเยอะหลุดเข้าไปในสนามมาเยอะมาก
0: ปัญหาคือไม่มีโซเชียลไง
2: ครับ
0: เราถือไปเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต
2: ่
0: เดี๋ยวนี้มันยังเทียบได้เฮ้ยรูปเหมือนอะไรยังไงบางทีเดี๋ยวนี้ถ่ายปุ๊บมันบอกเลยว่าสมเด็จวัดนู้นวัดนี้เขามีแอป
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถือถุงถือกล่องอะไรมาเนี่ยบางทีถือถุงคุกกี้มาอาร์เซนอล
2: เ
0: นี่ยเต็มเลยพระ
2: ขอไปเนี่ย
0: บางทีเฮ้ยเดี๋ยวมานี่มานี่แย่งไง
2: มันยุคก่อนน่ะเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์เซียนเก่าๆเขาบอกห่อพระเช็ดหน้าแล้วใส่ถุงโชคดีในยุคนั้นอ่ะมี
0: ก็ไม่รู้ว่าเดินเข้าประตูมาก็คว้ามับแหละ
2: ผลปรากฏว่าไปขโมยพระพ่อมาขายองค์แรก
0: ไปหยิบมาแหละไม่ได้ขโมยหรอกไปหยิบมา
3: หยิบมาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรก็ขายไปสมัยก่อน20 30 40บาท
2: เหรอ
3: ก็ไม่รู้เรื่อง
2: แล้วได้บอกพ่อมั้ย
3: เขาก็ไม่รู้ครับ
2: เขาก็ไม่รู้
3: ไม่รู้ครับเขาก็ไม่ได้สนใจพระเหมือนก
0: ัน พ่อสนใจพระไหม
3: ไม่สนใจ
0: ไม่ได้สนใจ
2: เซนพระนี่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ขโมยพระที่บ้านมาขายก่อน
0: ไม่ดิขโมยก็หยิบมาก็พ่อไม่ได้สนใจ
3: ต้นนะเริ่ม
2: หร
0: อแล้วก็เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นเซนพระ
2: ครับ
0: ก็มาปล่อยดูได้20สำหรับเด็กก็โอ้โหมัธยมม.2
2: อ
0: ่ะ20ปีอยู่ต่างจังหวัดก็หรูแล้ว
2: เดี๋ยววิมานั่งวิเคราะห์หน่อยคุณพ่อตัดผมเนี่ยโอกาสที่จะเจอคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็เยอะนะคือผมกำลังจะบอกว่าในยุคสมัยของผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยจากช่างตัดผมเนี่ยมาเป็นช่างเลี่ยมพระพอช่างเลี่ยมพระเนี่ยโอกาสที่เจอพระแปลกๆก็เยอะพี่แจ้งแล้วก็เจอพระแปลกๆเอาไม้พ่อเลี่ยมอยู่เสมอเมื่อก่อนนะทำได้ประมาณแค่ปีหน่อยๆมั้งพ่อก็เลิกแล้วก็มาทำเป็นซ่อมนาฬิกาม ิโดลาโดอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้น
0: เออ
2: แกจะมีพระดีๆเยอะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีอ่ะเพราะเป็นช่างเลี่ยมพระมันก็เจอพระแต่ผมอ่ะมองไม่ออกในยุคนั้น
0: ก็เหมือนเราอย่างเงี้ยบางทีเรามาจัดรายการนะเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: พี่เซียนมาก็เอามาฝากอ่ะคนละองค์นะ
2: เออ
0: เจอกันนะเป็นเพื่อนกันแล้วอ้าวมอบไว้ติดตัวเราก็รับมาเรื่อย
2: ๆเออ
0: วันนึงก็หาขึ้นมาโอ้โหเฮ้ย
2: พี่โนอย่ามาทวงไม่ได้นะผมบอกมันนะพี
0: ่ให้แล้วให้ตัวหาขึ้นมาเต็มบ้านแล้วโอ้โหของเต็มบ้านเนี่ยอีกสัก20ปีเดินไปบางทีมีราคาหมดแล้วอ่ะ
2: อยากรู้สตอรี่ผมชอบถามมากในเวลาไปสัมภาษณ์เซียนน่ะเคยโดนพักเกม
3: โอ้พักเกมเรื่องปกติครับ
2: แล้วถ้าเกิดปกติองค์ที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเช่ามาจำได้ไหมราคาเท่าไหร่
3: เคยเช่ากิ่งจอมสุรินทร์เนี่ยทองคำ
0: โอ้
3: ตอนนั้นน่ะ 400,000
2: กี่ปีแล้วพี
3: ่หมดปีแล้วครับ8-9 ปีแล้วครับ
2: 8-9 ปี 400,000 ในยุคนั้น
3: แต่เรื่องปกติครับเซียนโดนพระเกเรื่องปกติเพราะ
2: มันพลาดยังไงวันนั้น
3: คือความโลภ
2: บางครั้ง
3: โอเคถ้าเกิดเราค่อยๆดูเนี่ย
2: ครับ
3: แต่ด้วยราคาพระ 7-8,000 มาราคาเนี้ย 400,000 ช่องว่างเยอะ
2: เอ๊ะมั้ย
3: ช่วงมงมันเอ๊ะแต่มันก็จะลุยไฟฮะจะลุยส่วนใหญ
0: ่ไม่คิดว่าโชคดีมากกว่า
3: คือเซียนเนี่ยที่โดนกันบางครั้งมัน
0: เข้าข้างตัวเองไงว่าเฮ้ยส้มหล่นคิดว่าส้มหล่น
2: ในยุคนั้นถามว่าทองอ่ะแท้แน่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ทองอ่ะแท้แน่เราก็มองว่าอย่างไงก็
0: ไม่เหรียญนั้นทองแท้ไหม
3: กิ่งเป็นกิ่งฮะ
2: กิ่งเป็นกิ่ง
0: นั้นแท้ไหมทอง
3: แท้ครับทองแท
0: ้อ๋อโอ้โหนี่เขาลงทุนขนาดเอาทองแท้ทำกันเลยเนี่ย
2: เดี๋ยวนี
0: ้โอ้โหวัดดวงมาก
2: ล่าสุดไปท่าพระจันทร
0: ์
2: โอ้โหเฮ้ย
0: ทำไม
2: แม่งทำทองแบบคุณจะเอาพิมพ์ไหนบอกได้หมดเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นไปขนาดนั้นแล้ว
0: หมายความว่า
2: เอาละ
0: หมายความว่าเปิดเลยใช่ไหมว่าเปิดเลยใช่ไหมว่าเอ้ยไม่ได้ทันหลวงพ่อนะแต่ทำได
2: ้ก็คือพี่แท้งมามิยารุ่นไหนล่ะก็ทำได้หมดอะทองคำ
0: อ๋อเหรอ
2: แล้วร้านนั้นทำเฉพาะทองคำอย่างเดียว
0: ไม่ผิดกฎหมาย
2: มันผิดตรงไหนอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู
2: ้ผิดไหม
0: ไม่ผิดหรอ
2: ผิดไหม
3: ไม่ผิดครับ
2: ไม่ผิด
0: อ๋อเพราะว่าถึงจะไม่ใช่พระแท้แต่ว่ามันไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าทำ
3: เป็นอาชีพเขาทำพระเก
2: เป็นอาชีพเขาทำ
0: cover
3: เขาขายเขาก็บอกว่าเกอยู่แล้ว
2: ชอบคำกันจริงเลย
0: ผมไม่
2: เป็นไงเป็นไรผมเวลาทำอะไรกับคุณนะผมว่าผมจะได้อะไรจากพี่แท้งเยอะทำ cover
0: พระ cover
2: พระ cover
0: อย่าไปเรียกพระเก๋ไม่ดีเพราะบางคนเนี่ยเขาอะ ปิดเผยว่าเขาทำเรียนแบบทำ cover อ่ะมันเป็นแบบ cover อ่ะ
2: เฮ้ยมีคนบรู้จักชอบพี่โหน่ง8ริ้วครับ FC ด้วยนะหน้าม้าพี่โหน่งแน่ดูทรงละ
0: พี่โหน่งไม่มีช่อง
2: มีมั
3: ้ยไม่มีครับ
2: แล้วเขารู้จักได้ไง
0: ไม่มีช่องไม่มีการไลฟ์ไม่มีร้านนะนี่คือเซียนคนหนึ่งที่แบบสุดยอดวิชา
2: 50% น่ะ
0: ที่ไม่มีร้านคนไม่รู้จัก
2: ทุกคนผมบอกเลยนะคนเนี้ยคุณเดี๋ยวผมจะต้องมีโอกาสไปสัมภาษณ์เขาแล้วคุณต้องศึกษาคนเนี้ย 50% ของพระที่ผู้ใหญ่ในประเทศไทยอ่ะซื้อมูลค่าแม่ง 6-7 พันล้านน่ะเขานี่แหละ
0: และเป็นเซียนที่เซียนด้วยกันเรียกว่าเซียนให้การยอมรับ
2: ให้การยอมรับ
0: ใช่ก็คือหลายร้านก็คือแบบพี่โหน่งได้อะไรมาบ้าง
2: ครับ
0: ที่ร้านไม่มีเนี่ยต้องมาขอของพี่โหน่งนะ
2: แต่พี่โหน่งมีร้านที่พันทิพย์มั้ย
3: มีร้านมีคร
2: ับ ผมมีร้าน
0: มีร้าน
3: ร้านน่ะมีเอาไว้นั่งคุย
0: โถ
2: พี่ผมว่าพี่ไปเปิดคาเฟ่กับกาแฟจะดีกว่า
3: ผมเน้นนั่งคุยมากกว่า
2: จริงป่ะ
3: เน้นนั่งคุยร้านไม่มีวางขาย
2: ร้านอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ชั้นไหน
3: บอกชั้น3ครับ
0: แล้วทำไมบอกว่ามีร้านแต่มันไม่มีผ้าวางขายพี
3: ่ไม่มีชื่อร้านด้วย
2: อะไรของพี่วะ
0: คือเช่าล็อกไว้เฉย
3: เช่าเอาไว
0: ้ไม่มีชื่อร้าน
3: ครับ
0: ผมเข้าใจถูกแล้วไม่มีชื่อร้าน
2: ว่างๆผมไปนั่ง
0: แล้วทำไมเราถึงไปเช่าวางไว้เพื่อทุกคนจะได้มาหาเราตรงนี้
3: เขาได้รู้ว่าเรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้อ๋อแค่นั้นเอง
3: แค่น
2: ั
3: ้นเองคร
0: ับ
2: หรอ
0: ไม่ได้มีตู้มีพระวางนู่นนี่นั่นนู่นไม่
3: ม
0: ีแต่มีล็อกเหมือนห้องทำงาน
3: ครับ
0: โหน่งแปดนิ้วนั่งอยู่ตรงนี้นะ
3: ร้านก็มีแต่ก็มีเอาไว้นั่งคุยธุระดูผ้าในร้าน
0: แล้วใครอยากได้อะไรก็จะมาหาพี่โหน่งตรงนั้น
3: ก็แล้วแต่จังหวะดีกว่าว่าเราได้พระอะไรอะไรนะคร
0: ับ อ๋อบางวันเดินมาพี่ได้อะไรมาบ้างมีอะไรแบ่งบ้าง
3: เอาไว้นั่งคุยกันอะไรกัน
2: วันนั้นถามพี่หนึ่งแล้วไอ้ปู่โทษทองคำวันนั้นได้นั่งที่ร้าน
3: เห็นเชวแวบเชวแวบ
2: มาเห็นเชวแวบเชวแวบเลยนะ
0: ได้มีโอกาสเห็นไหมฮะ
3: เห็นครับ
2: เขาได้เห็นพระด้วย
3: เห็นนะที่พี่ออสอ
2: ่
3: ะ
2: เห็นที่พี่ออส
3: ครับ
0: เดี๋ยวเนี่ยเรื่องไปถึงไหนแล้วเนี่ย
2: ก็คุยเรื่องเขาแหละพระเก๋นี่แหละ
0: พระเก๋
2: กิ่งทองคำผลปรากฏว่าเช่ามา400,000ไปเอ๊ะได้ยังไงวะไม่ใช่แท้ละ
3: ก็ตอนซื้อก็ไม่เอ๊ะครับแต่พอเอากลับมาที่ร้านเนี่ยมันค่อยๆนั่งดูครับเริ่มไม่ใช่แล้วคือพวกนี้มันจะมีเซนต์ออกมาเองค่อยให้ดูเพราะมันมีความระแวงตั้งแต่แรกแต่ความระแวงมันก็บวกกับความโลภของเรา
2: แปลว่าความโลภมันมากกว่าความระแวง
3: แน่นอน
0: ราคาอย่างนั้นรุ่นนี้พิมพ์นี้โอ้โหแล้วเนื้อแบบนี้เอ้ยเอามาก่อนดีกว่า
3: ครับ
0: มองเข้าข้างตัวเองวันแรก
2: วันนั้นผลปรากฏว่ามาที่ร้านมาพินิจอีกทีนึงมันพลาดตรงไหนพี
3: ่มันพวกนี้
2: มันโทษนะที่เซียนก็พูดเลยเก๊กระจอกเลยอะไรงั้นป่ะหรือว่ามัน
3: เก๊วันนั้นที่ซื้อจำได้เลยว่า
0: เก๊โคตรดี
3: มันน่าจะเป็นชุดใหม
2: ่อ๋อ
3: ชุดใหม่แล้วก็พวกนี้เวลาเขาขายเนี่ยเขาก็มีคนขายพระเก๊ก็มีวิธีการขายของเขาเหมือนปูพรมเนี่ยวันนึงอาจจะออก3องค์เลยตรงนี้พันทิพย์1ตรงนี้1เพราะว่าถ้าเกิดออกมาที่แรกปุ๊บสมมติที่ผมปุ๊บ
2: มันจะถึงกันหมด
3: มันก็ส่งถามผมอาจจะส่งถามเฮ้ยพอส่งถามไปถามมาทุกคนเอ้ยสักพักอีกคนก็ส่งมาคราวนี้มันสมมุติถ้าอีกวันนึงส่งมาเนี่ยมันจะไม่ได้กินกันแล้วแต่ว่
2: า
3: วันแรกทุกคนต่างคนต่างซื้อพร้อมกันเวลาใกล้เคียงกัน
2: เรียบร้อยนี่คือวิถีของคนทำโคเวอร
0: ์แล้วคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเซียนหรือ
3: เขาไม่ใช่เซียนเขามาเหมือนมีคนติดต่อมาอีกทีอะไร
2: ตอนนั้นเขามานี่คือเขาตีราคาเลยมั้ยเขาจะบอกขายพี่เท่าไหร่ยังไง
3: เขาก็บอกแพง
2: เขาบอกเปิดเท่าไหร่
3: เปิดมา700,000เลย
2: 700,000เลย
3: ครับแล้วมีคนพามาดูผมว่าออกไปดูข้างนอกอะไรเงี้ย
2: พี่หนุ่มผมถามนิดนึงดิไอ้เปิดมา700,000แล้วตอนนั้นเนี่ยสภาพถ้าเกิดว่าพี่ขายได้พี่จะขายได้800,000ก็ถือว่าราคาแม่งก็น่าจะใกล้เคียงกัน
3: คือเวลาเขาเปิดมาเนี่ยผมก็จะถามเพื่อนอ่ะเพราะเพื่อนเป็นคนพามาจริงถามเฮ้ยรถได้เยอะไห
2: ม
3: เขาบอกเฮ้ยมาต่อรองหน้างานเลยเราก็ไปดูต่อรองหน้างาน
2: ครับ
3: พอต่อปุ๊บต่อไปลึกๆเฮ้ยได้ก
0: ็ติดอยู่นิดนึงเมื่อกี้เพื่อนพามาอ้าวแล้วเพื่อนพามาจากไหน
3: ก็เหมือนรู้จักต่อรู้จักใหม่
0: กันใหม่ทีนึง
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่เพื่อนนั้นก็ไม่รู้
3: คร
2: ับ เขาไม่
0: ดูเองแล้วกัน
3: อ๋
0: อดูเองนะเนี่ยมันมาอย่างนี้อ้าวก็พิจารณาเอา พูดคุยเอาราคาอยากได้แค่ไหนไวตรงไหน

0: อ๋อนี่คือหลักการนะไอ้พวกนี้คือ
1: มันเป็นเทคนิคนะทุกคนนะเขาจะกระจายนะเขาจะไม่มาองค์เดียว
0: อืมเขาจะไม่ได้มาวันนี้มาขายที่นี่พอที่นี่ไม่ได้ราคาแล้วไปที่สายใต้สายใต้ไม่ดีไปนู่นนี่นั่นอีก
1: อืม
0: อ๋อนี่มันจะมา3องค์กระจายไปเลย
2: เขาก็พยายามเอาให้จบในวันเดียว
0: ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเร
2: ื่อง มันจะได้ยอด
0: เพราะถ้าเรื่องกระจายเสร็จปุ๊บจะไม่ได้แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ทุกคนจะรู้กันหมดแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: มี
1: ตัวการใหญ่ทำไหมแบบนั่งทำอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยแบบเบอร์ใหญ่ๆ
2: อันนี้เป็น
0: วงในมีไหมอ
2: ันนี้ผม
1: ทำสายทองคำอย่างเดียว
2: คือคนถามผมว่าคนที่ทำพระเก๊ที่ทำให้เหมือน
0: เออ
2: มันก็ต้องคนที่เป็นพระเพราะถ้าคนไม่เป็นพระคุณจะมาชี้ไม่ได
0: ้ชี้ตำหนิ
2: ว่าตรงนี้ต้องทำแบบนี้ตรงนี้ต้องทำแบบนี้ตรงนี้ต้องทำแบบนี้มันก็ต้องเป็นถูกไหมฮะก็ต้องเป็นคนเป็นพระก
0: ็
1: คือคนอยู่บน
2: ก็ต้องเป็นคนเป็นพระใช่ไหมถ้าคนไม่เป็นพระ
0: ทำไงก็ไม่รู้
2: อย่างพี่แท่งไปชี้ทำไงก็ไม่รู้ทำไงก็ชี้ไม่ถูก
0: เออ
2: จะต้องดูยังไงดูแบบไหนตำหนิตรงนี้จะต้องมีหรือไม่มี
0: แต่พี่หนุ่มมันในยุควิวัฒนาการสมัยนี้มันสามารถแบบสแกน3มิตินู่นนี่นั่นสร้างมาให้เหมือนไม่ได้หรอ
2: เหมือน
0: ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าทำให้เหมือนจริง
2: ๆถ้าผมว่าถ้าเป็นพระฉีดนะ
0: ครับ
2: เป็นพระฉีดเนี่ยเหมือนมากเหมือนมากผมว่าเหมือน 90% เลย
0: ช่วยขยายความคำว่าพระฉีดให้ฟังหน่อย
2: พระฉีดก็เหมือนพระหล่อพระฉีดอย่างพระกิ่ง
0: พ
2: ุทธวิชิตมานเนี่ย
0: คร
2: ับก็คืออันนี้ก็คือพระฉีด
0: วิธีทำของเขาคือยังไงนะ
2: พระฉีดเข้าไปในโมลในแบบ
0: ก็คือมันจะมีแบบพี่แท่งมันจะเป็นโมแล้วก็นำตะกั่วหรือนำอะไรก็แล้วแต่มวลสารอะพ่นเข้าไปฉีดเข้าไปหล่อเนี่ยเทเข้าไปถูกไหมลักษณะหล่อนี่จะเทแต่ฉีดนี่ก็คือจะใช้ความดัน
2: อัด
0: เข้าไป
2: ครับ
0: เพื่อให้ความหนาแน
1: ่
0: น
1: แต่แสดงว่าแบบเนี่ยต้องเนี๊ยบมากนะ
0: ก็แทบจะแกะ 100% เลยอ่ะ
1: แบบต้องเหมือนแบบ
2: คือว่าออกมาแล้วปุ๊บเขาก็ต้องมีคนดูคนเป็น
0: จริงไหม
2: ต้องมีคนเป็นดู
0: จริงที่เขาบอกว่าอย่างเนื้อทองเนี่ยยิ่งเก่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนทองสุกใหม่ๆทองเก่ายิ่งสมัยแบบโบราณกี่ร้อยปีเนี่ยมันจะออกเหมือนกับทองเหลืองเลยอย่างนั้นจริงไหม
2: ไม่ผมว่าเนื้อทองเนี่ยจะดูให้เก่าไม่เก่าเนี่ย
0: มันดูยังไง
2: ผมว่ายาก
0: หรอ
2: มันก็แล้วแต่บางองค์ก็ล้างมาบางองค์ก็ผ่านการเวลาจับไป
1: ทองเก่าเนี่ยทองเก่าทองใหม่ดูยาก
2: ใช่ครับอย่างสร้อยเนี่ยพี่บอยอย่างเราดูไม่รู้แน่นอน
0: ครับ
2: อันนี้20ปีอันนี้50ปีเนี่ยผมว่าดูไม่รู้
0: ครับ
2: อย่างสร้อยทองแค่เนี้ยแค
1: ่
2: อย
1: ่
2: าง
0: เออมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: ผมปรากฏวันนั้นโดนเก๊
1: เอ๊ะแล้วมันมีเครื่องตรวจปีทองไหมฮะไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีครับ
1: ยังไม่มีนะ
2: ไม่มีครับ
1: ยังไม่มีเอาทองเส้นนี้ไปบอกว่าอยู่30ปีที่แล้วเส้นนี
0: ้อ๋อๆมีไหมไม่น่าจะ
2: ไอ้ตรงนั้นไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีตรวจเปอร์เซ็นทองตรวจเปอร์เซ็นทองมาก
0: ไปบ่อยพี่ไปบ่อยเพราะเวลาได้ของหลวงพ่อไปพี่ครับช่วยยิงเปอร์เซ็นทองเพราะหลวงพ่อให้อ๋อ
1: มันมีเครื่องว่าผสมแค่ไหนยังไง
0: 30บาทถ้ายิงเปอร์เซ็นคุณไปเลยขึ้นไปบนพันทิพย์เลย30บาท
1: โอ้ให้ความรู้
0: จริง
1: ท่านผู้ฟังหน่อย
0: ไปยิงเลยผมไม่ไปยิงบ่อย
1: เออ
0: พอได้มาเอาละ
1: มีเครื่องตรวจทอง
0: เครื่องตรวจทอง
1: เขาบอกว่ากรอบทองเนี่ยทองแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไปดู
0: เออ
1: บางทีเขาขายเรามาซะแพงเลยนะจริงๆแล้วโอ้โหทองนิดเดียว
0: ใช่
1: เออ
0: วันนั้นเอาอาจารย
1: ์ตีทองเราแพงเลยที่ไหนได้ทองผสมนิดเดียวเอง
0: น้ำทองก็เรียกใส่น้ำทองเยอะนะ
2: ใส่
0: ทอง
2: เ
0: ยอะในตอนนั้น
1: ครับ
0: เก๊โดนไป400,000เคยซื้อพระขาดด้วยตาเดียวกี่ตังค์ไอ้นี่อยากรู้แบบองค์ไหนที่แบบโห
2: พวกมันก็ซื้อบ่อยเหมือนกันนะ
0: จริงป่ะ
2: ซื้อบ่อยเราไอ้อย่างเราเป็นเซียนเราต้องซื้อกันประจำอยู่แล้วพี่ค
0: ือแพงสุดในชีวิตอ่ะ
1: พี่หนุ่มแบบเลี้ยวไปเจอมาเนี่ยองค์ไหนรู้สึกโอ้โหสุดยอดเลยเป็นความภูมิใจของเราเลยได้ไปเจอองค์ทองคำองค์นี้มาม
0: ีไหม
1: แล้วมันแบบ
2: ชอบผมไม่เป็นคนชอบพระ
0: องค์สร้างชื่ออย่างนี้ดีกว่าถ้าใช้คำว่าองค์สร้างชื่อ
2: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกใครผมซื้อแล้วผมไม่ค่อยบอกใคร
0: พี่ที่เป็นเซียนที่ผมรู้มานี่วันนี้เขาบอกผมนะ
1: เซียนนินจา
0: โอ้บอยเอามาได้ไงวะพี่นง
1: กันตาดี
0: จริงๆเขาบอกว่าเป็นเซียนที่
1: ไม่ออกตัวไม่พูดคุยไม่อยู่ในสื่
0: อ
1: ไม่อยู่ในสื่อ
0: ไม่ยอมเลยอ่ะรวยเงียบ
1: โดยเงียบอะไรล่ะ
0: คุณรู้ป่ะเบรกก่อนดีกว่า
1: ผ่อนยังไม่หมดหลายเจ้าเลยเนี่ย
0: เออเบรกก่อนเบรกก่อนจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าจะมาดูดีกว่าว่าเขาซื้อขาดด้วยตาเดียวอ่ะมูลค่าพระที่เขาซื้อมาเท่าไหร
1: ่ครับกับเซียนนะฮะโหน่ง8ริ้วครับ
0: พักสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียน

0: 13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเวลา 10:30 นครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกับกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจคอมมานโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจโดยในวันเกิดเหตุหมู่แดนทำหน้าที่เป็นกาดของร้านแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยครอบครัวได้ถือรูปนำข้าวมันไก่พร้อมน้ำอัดลมและนมเปรี้ยวเมนูโปรดของหมู่แดนและนำเจ้าเฟิร์สแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าเจ้าเฟิร์สเป็นแมวที่หมู่แดนติดที่ติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่จะปื้อตะกุยรูปของหมู่แดนยิ่งสร้างความเศร้าสลดให้แก่ครอบครัวอย่างไรก็ตามครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าทั้งนี้ระหว่างการรักษาตัวหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่อวัยวะที่เสียหายมากที่สุดคือแขนทั้งสองข้างซึ่งหมอได้นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่หายแขนที่เสียหายซึ่งการรักษาเป็นไปด้วยดีแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาส่งผลให้ร่างกายที่เสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวและมีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติได้ตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในตำบลมะมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองและจะทำพิธีฌาปนกิจที่วัดมัดฉิมเขในวันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุการณ์นี้ยอดผู้เสียหายเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดพบมีผู้เสียหายรวมทั้งสิ้น107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ68รายในจำนวนนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแล้ว84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายในขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว43รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,890,000 บาทสำหรับกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39กองทุนและหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไปแล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทางนี้การช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: มาแล้วเรียกเข้าว่าเซียนนะครับนะกลับมาพูดคุยกับเซียนโหน่8ริ้วครับ
5: ในเบรกที่2ครับแล้วก็พี่โหน่บอกว่าวันนี้มีหลวงพ่อโสธรมาฝากถามนิดนึงผมอ่ะรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านพี่โหน่ทำไมพี่โหน่ถึงศรัทธาหลวงพ่อโสธร
6: จริงๆครับผมไป ็นคนแปดริ้วอยู่แล้ว
5: โอเคเข้าใจ
6: คือเราเห็นแบบคนเข้ามาไหว้เข้ามาแก้บน
5: ครับ
6: เข้ามาทำอะไรแบบแก้บนหลายๆอย่างแล้วมันก็มีการแบบสอบถาม
5: เกิดอะไรขึ้น
6: ทำไมถึงมาแก้บนอะไรเงี้ยก็มีเรื่องเล่าโอ้โหเป็นร้อย
5: ๆครับ
6: เป็นร้อยๆเรื่อง
5: ครับ
6: เพราะอย่างบ้านผมพ่อผมตัดผมอยู่แล้วคนที่มาตัดผมก็มาเล่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้1 2 3 4เยอะมาก
5: ส่วนใหญ่คนที่เจอเรื่องของพุทธคุณของท่านหรือเรื่องการขอได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอะไรสุขภาพเงินทองหรืออะไร
6: ผมว่าเยอะมากน่าจะทุกเรื่องนะฮะ
5: ทุกเรื่อง
6: ทุกเรื่องครับ
5: เหรอพี่เคยไปขออะไรท่านได้มั้ย
6: ผมไม่ไปขอก็ไปขอเรื่อยๆครับไปขอเรื่องสุขภาพบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับ
5: แต่ผมเคยขอ
7: เหรอ
5: ขอชีวิตลูก
7: โอ
5: ้ลูกสาว
7: โอ
5: ้ลูกสาวคนเล็กนี่แหละน้องยดานี่แหละ
7: เล่าให้ฟังหน่อย
5: ลูกสาวเนี่ยตอนคลอดมาพี่ตอนนั้นนะผมอยู่ระยอง
7: ครับ
5: คลอดมาผมบอกว่าพูดแล้วขนลุกพี่แท้งลูกผมคลอดก่อนกำหนด7เดือนตอนคลอดมาน้องน้ำหนัก 1.48
7: จิ๋วมาก
5: พี่ตัวแม่งแค่คืบเดียวปากเล็กมากเราก็ไปไหว้ขอหลวงพ่อสุ
7: ขเอาแล้วเราอยู่ระยองเรามายังไง
5: ก็ไม่ยากนี่ก็ขับรถผมไม่ได้เดินไปอยู่แล้ว
7: รู้แล้วทำไมเลือกที่จะมุ่งมาที่วัดโสธร
5: มีคนบอกว่าต้องมาบนไข่ต้ม
7: บอกไปวัดโสธรไปหาหลวงพ่อ
5: ไปหลวงพ่อโสธรไปขอลูกขอ
7: มาเลยจากระยองมา
5: ใช่
7: เออ
5: ลูกมากับภรรยา
7: ครับ
5: มาพี่แท่งวันนั้นมาขอลูกสาวเข้าในตู้อบ20กว่าวันพี่แท่งลูกผมเนี่ยคือตอนคลอดเนี่ยโอ้เล่าเดี๋ยวแขกรับเชิญจะไม่ได้นะ
7: ไม่เป็นไรเล่าดิ
5: ลูกผมมาตอนคลอดมาคลอดทั้งหมด
7: เด็ก
5: มีทั้งหมด6คนพี่เกิดมาคลอดก่อนกำหนดในช่วงเวลาเดียวกัน
7: เออ
5: ในวันนั้นมีคลอดอยู่7คน
7: เออ
5: 6ลูกผมคนที่7
7: เออ
5: 7เดือนคลอดก่อนกำหนด
7: อืม
5: แล้วก็ทุกคนก็ตักเข้าตู้อบกันหมดเลยผมก็มากราบหลวงพ่อโสธรแล้วผมก็บอกท่านว่าผมขอบุญไข่นะผมขอชีวิตลูกสาวถ้าลูกผมรอดครบ32ผมจะมาเอาลูกผมขอเอาลูกผมเนี่ยมาถวายกับท่านนะให้มาเป็นลูกหลานหลวงพ่อโสธรลูกหลานฉะเชิงเทราอะไรประมาณนี้แหละก็ขอ3เดือนมาตรวจสุขภาพก็จะนัดเด็กทั้ง7คนน่ะแหละมาตรวจสุขภาพแล้วก็ลูกผมก็เล็กกว่าเพื่อนแหละเล็กก็ไล่น้ำหนักเมียภรรยาไม่มีน้ำนมเนี่ยไม่สามารถเอาเข้าปาก
7: ได้
5: เพราะปากลูกเล
7: ็กมาก
5: เดียวสามเดือนเช็ค6เดือนเช็คปีหนึ่งเช็คปีหนึ่งลูกผมน้ำหนักเริ่มไล่คนละปีครึ่งลูกผมเริ่มแบบเดินได้อะไรได้เข้าปีกับอีก8เดือนหรือ2เกือบ2ปีลูกผมวิ่งน้ำหนักปกติอีก6คนน้องๆอีก6คนเดินไม่ได
7: ้
5: น้ำลายไหลสมองโอ้โหแบบเราดูแล้วหดหู่มากๆเลยผมก็เลยมีความศรัทธาหลวงพ่อโสธรมากผมศรัทธาท่านมากศรัทธาเลยแบบว่าผมว่าวันนั้นก็ไปแก้บนก็อุ้มลูกเข้าไปบอกขอถวายพ่อนะแล้วก
7: ็
5: เอาไข่ผมจำได้ไม่รู้กี่พันแผงไม่รู้กี่พันใบไม่รู้ล่ะเอาไปแล้วก็ถือว่าผมชอบวัดอย่างนะเวลาเขาแบบมีเรื่องใครมาแก้บนใคร

0: ไอ้พวกนี้เขาก็ไปตามโรงเรียนนะไปแจกจ่ายคนมันก็ได้แบบกินได้อันนี้ส่งนู่นนี่นั่น
1: เออ
0: เออเนี่ยคือ
1: แล้วยานาเขารู้ไหม
0: เคยเล่าให้เขาฟังแต่ตอนนี้โตแล้วนางโตแล้วเดี๋ยวว่าเออมีโอกาสเดี๋ยว
1: จะไปกราบท่านเจอพี่หนุ่งนะเจอเรื่องราวของเนี่ยความปฏิหารนะ
0: ความปฏิหาร
1: เจ็ดคนนะ
0: เจ็ดพี่ลูกผม
1: 6คนนี
0: ่ไปไปหมดเลยน่าสงสารน้องๆมากแล้วตอนที่เขาเรียกอะไรนะพี่หนุ่งเขาตรวจสุขภาพกับวัดพัฒนาการเด็กอ่ะลูกผมก็เดินแบบตอนนี้เดินอ่ะเดินได้เดินต่อแตะบางคนก็แบบเดินได้แต่แบบสมองแบบบางคนตัวหัวเล็กตัวอะไรเงี้ย
1: อ
0: ุ้ยในยุคนั้นคือที่ระยองอ่ะก็บอกผมก็ว่านะอักด้วยอากาศมลพิษโรงงานมันเยอะหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่รู
1: ้
0: แต่เป็นอย่างนี้ทุกคนโอ้โหผมแม่ง
1: คลอดก่อนกำหนดนะ
0: ใช่7เดือนตอนนั้น
1: ก็คือหมายถึงว่าทุกท้องเนี่ย9เดือนแต่ว่าพอ7เดือนแล้วคลอดละ
0: ใช่คลอดก่
1: อ
0: นเพราะว่าภรรยาผมก็คือต้องบอกว่าแฟนผมเนี่ยคือมีคนโตคนโตเนี่ยเวลาครบเป๊ะหมดเลยผ่าทอดหมดเลยแต่ไอ้คนเล็กเนี่ย7เดือนเราก็ไม่รู
1: ้
0: แฟนก็บ่นว่าปวดท้องก็ไปคลินิกตอน2ทุ่มพี่โนมีน้ำไหลออกมาตรงท้องตรงพื้น
1: จะคลอดแล้ว
0: พยาบาลแม่ก็ไม่รู้ว่ามันน้ำอะไรผมก็ไม่รู้ว่าน้ำอะไรเพราะว่าผมลูกผมคนโตอ่ะมันผ่าคลอดไงผลปรากฏตั้งแต่3ทุ่มน้ำมันไหลน้ำเดินเราไม่รู้ก็มาเปลี่ยนผ้าอ้อมมาเปลี่ยนอะไรตลอดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอ่ะพี่โนจน8โมงเช้าหมอมาตรวจหมอบอกว่าเฮ้ยนี่น้ำค่ำออกแล้วออกได้เมื่อไหร่เนี่ยบอกออกแต่3ทุ่
1: ม
0: หมอบอกนี่เด็กจะคลอดแล้วไอ้เราก็ตกใจพยาบาลแม่ก็ตกใจผมปรากฏว่าต้องเอาออกจากคลินิกแล้วก็ไปที่โรงพยาบาล
1: ใหญ
0: ่โอ้โหดีลูกผมเกือบตายตอนนั
1: ้
0: น
1: แล้วตอนนี้แข็งแรง
0: แข็งแรงพี
1: ่กี่ขวบแล้วเนี่ย
0: ตอนนี้เป็นสาวแล้ว16แล้วมั้ง15 16โตสูงแบบสูงกว่าพ่ออีก
1: สาวโกบอยนะครับนะฮะถวายแล้วยกให้เป็น
0: ยกให้เป็นลูกหลานของ
1: นะครับหลวงพ่อโสธร
0: หลวงพ่อโสธรเลย
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แบบเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวรู้จักเลยนะเนี่ย
0: ถูกถึงบอกว่า
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่โหน่งเนี่ยก็ได้อีกหนึ่งเรื่องละ
0: ทุกคน
1: เรื่องเล่าแล้วเรื่องเล่าแล้วประสบการณ์จริง
0: วันเนี้ยพี่โหน่งเอาเหรียญนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อโสธรมานะครับเป็นเขาเรียกเป็นเหรียญสามมิติขัดเงาสวยมาก
1: ปีไหนพี่หนงเล่าอันนี้หน่อยเล่าเลยนี
2: ้ปี2538ครับ
0: 2538
1: ที่มา
0: ที่ไปยังไง
1: เล่าเหรียญนี้นะ
2: เหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญขัดเงาเป็นทองแดงขัดเงานะครับ
0: ครับ
2: คือเป็นเขาเรียกย้อนเหมือนย้อนปี60ยังมีทรงอาร์ม
0: ครับ
2: เขาเรียก
0: ทรงอาร์ม
2: ครับ
1: พิมพ์นี้ทรงอาร์มนะฮะ
2: คือเป็นรุ่น
1: ย้อนยุค
2: สร้างพระโบสถ์ครับ
0: ตัวน้ำหนักของเหรียญนี่คือ4กรัมใช่ไหมฮะ4.12 กรัมเป็นเหรียญทองแดงขัดเงา
2: เนื้อโลหะทองแดงขัดเงาครับ
0: ขัดเงาพ่นทรายสวยมาก
2: จำนวนการสร้าง 50,000 เหรียญ
0: เอาอย่าง
2: น
0: ี้ใครอยากได้เล่นกติกาง่ายๆเลยเพราะอะไรทำไมคุณถึงอยากได้และเกิดในความศรัทธาหลวงพ่อ
1: โอ้ยรอฟังนานแหม
0: พี่อยากแก
1: จะมีอะไร
0: พี่น้องเอามากี่องค
2: ์10องค์ได้คร
1: ับ เอางี้เราต้องเปิดแล้วล่ะถล่มกันหน่อยนะฮะ
0: ถล่มกันหน่อย
1: เข้ามาที่
0: 4689899ครับส่ง SMS มาว่าเพราะอะไรทำไมคุณถึงอยากได้ถ้าคำตอบคุณโดนใจพี่หนงนะ
1: ใครเคยตัดผมนะฮะสุขบาร์เบอร์ มารับเลยวันนี้ พี่หนงเป็นเซียนพระใหญ่โตแล้ว ของจะเชิงเซา นะครับ นะฮะวันนี้ก็เอามาฝากลูกหลานหรือว่าคนไทยทั่วประเทศนะแฟนรายการ
0: เราจะทำยังไงว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นบอกอ้างว่าเคยมาตัดแล้ว
1: เอ
0: างี้ดีกว่าพ่อพี่หนงลักษณะแบบไหน
1: พ่อพี่หนงชื่ออะไรพ่อพี่หนุ่มชื่ออะไรเคยไปตัดร้านนั้น
0: เ
1: นี่ยมีช่างอยู่3คนบอกชื่อช่าง3คนได้เนี่ยใช่เลย
0: แจกไปเถอะเลือกเยอะส่งเอเดนมานะทุกคนเอาไปแจกจริงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี
1: ้เดี๋ยวเราสุ่มกันสุ่มกันเดี๋ยวเราสุ่มกันนะฮะว่าใครมีโอกาสได้นะ
0: มาในเรื่องของเหรียญในชีวิตที่สร้างชื่อมีไหมของพี่หนุ่มแปด
1: พี่หนุ่มสร้างเหรียญบ้างไหม
0: มีไหม
1: คนจากเชิงเซาแล้วโตมาเป็นเซียนพระ
0: เคยอยากสร้างพระ
1: มีไหมเพราะว่าอย่างเซียนท่านอื่นเขาทำกัน
2: ผมไม่
1: ได้สร้างนะ
2: ไม่ถนัดดีว่า
0: ที่พอถามจริงพี่วันพี่ทำอะไรบ้างเนี่ยอันนู้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอา
1: ไม่แล้วถนัดดูผ้าอะไรที่สุด
0: เออ
1: ชีวิตครั้งแรกเลย
2: ผมชอบผ้าเหรียญ
1: ผ้าเหรียญอ๋อสายผ้าเหรียญ
2: คือจริงๆอยู่ชังเซาเนี่ยสมัยก่อนนะย้อนไปก็30กว่าปีที่แล้วผ้าเหรียญเขาไม่ได้รับความนิยม
1: โอ
2: ้แล้วก็ผมก็อยู่กับแบบเซียนในชังเซาอ่ะจะมีที่สนิทกันอ่ะชื่อพี่ยูเนี่ยจะเล่นพระกุ
0: ครับ

0: ได้บ้าง
1: แ
0: ล้วก็ตอนหลังก็ผมว่ามีโอกาสได้เข้ามาที่พันทิพย
2: ์
0: มาพันทิพย์ก็มาเจอคุณบอยคุณบอยเขาเปิดร้านเขาแต่รู้จักมานานรู้จักมาหลายปีแล้ววันที่เข้ามาเขาเปิดร้านพอดีที่พันทิพย์เปิดร้านเขาก็มีเหรียญอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาผมเห็นเขาเล่นเหรียญก็เลยมาหาเขาบ่อยมาดูมาเช่าบ้างเอามาขายเขาบ้างอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: มันก็เลยซึมซับเข้าไปเรื่อยๆ
2: ที่พูดถึงบอยคือบอยท่าประจัน
0: ใช่ครับ
2: นะครับนะฮะก็เลยสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้วก็ได้แรงบันดาลใจเพราะว่าที่ร้านเขาเปิดใหม่แล้วเขาสายพระเหรียญอยู
0: ่ใช่ใช่ครับคือผมก็ไม่รู้จะไปดูตรงไหนผมก็
2: ก็เลยมาดูร้านนี่แหละ
0: รอเขาบ้างเอ้ยขอดูองค์นี้หน่อยทำท่าจะซื้อแต่ก็ไม่ซื้อแล้วก็ดูไป
2: ศึกษาไป
3: มันเป็นความสุขใช่ไหมมันเป็นความสุขใช่ไหม
0: ใช่ครับคือมันขับรถมาจากแปดริ้วพี่ชั่วโมงกว่าบางครั้งมาขายผ้าไม่ได้ตังค์หรอกเพราะผมเป็นครูด้วยผมมาขับรถมา
3: พี่หนุ่มเป็นครูเหรอ
0: เป็นครูอยู่ฉะเชิงเทราครูสอนเทคนิคฉะเชิงเทราสอนอยู่ประมาณ4ปีกว่าแล้วก็ออกแต่ระหว่างเป็นครูเนี่ยก็ขับรถมาพันทิพย์เนี่ยทุกอาทิตย์ละครั้งทุกวันศุกร์มาดูพระ
2: มาดูพระ
0: มาขายด้วยแล้วก็มีก็มาขาย
3: ครับ
0: ถ้ามี
2: แล้วตอนอยู่ฉะเชิงเทราเนี่ยได้พระมาจากไหนล่ะคราวนี้ไม่ได้จากพ่อบ้านพ่อแล้ว
0: ก็พวกเซียนนะครับพวกเซียนคนได้มาก็เอามาขายให้บ้างอะไรบ้าง
2: แสดงว่าเราต้องดูเป็นแล้ว
0: ก็ไม่เก่ง
2: เล็กน้อย
0: นิดนึงนิดนึงดีกว่าเพราะว่าไม่มีเบสิกไม่มีพื้นฐานเลยครับ
2: เอาแล้วมาประสิทธิ์ประสาวิชาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราดีขึ้นมากๆเนี่ยที่ไหน
0: คือก็มาพันทิพย์มาพวกนี้มันเป็นความเคยชินมากกว่าอย่าว่าเก่งเลยครับคือเหมือนพี่แท่งเห็นบ่อยมันก็ชินแต่เราก็พยายามจะดูเฮ้ยเขาดูหน้าดูหลังดูข้างดูหูก็ส่องมันอย่างนั้นนะก็ส่องเขาบอกเป็นแบบนี้เราก็ครูพักรักจำซึมเข้าไปเรื่อย
2: ๆทุกคนแสดงว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างพี่หนุ่มได้
0: ต้องพยายามถ้าแบบถ้าไปหยิบส่องอย่างเดียวแต่ไม่พิจารณาดูมันก็เท่านั้นนะแต่เราก็รู้สึกว่าพระองค์เล็กนิดนึงกองมันต้องดูได้เพราะว่าคนอื่นเขาดูได้เราก็ต้องดูได้คิดอย่างเงี้ยคือบางครั้งมันผมอยู่ต่างจังหวัดอย่างผมเจอพระองค์นึงผมไม่รู้จะทำไงโทรหาบอยท่าประจันโทรเสร็จผมก็เรียกเขาลูกพี่อันนี้ดูยังไงหยอดตู้เลย
2: โอ้โห
0: พี่ดูตรงนี้ดูกระดาษแค่เขียนปากกาเขียนต้องมีตรงนี้เขาบอกมีมา
2: โอ้โห
0: ไปส่องมันรู้สึกมันชีวิตมันลำบากเหลือเกินเนาะลำบากในการลำบากแล้วก็แบบเอาไงวะไม่โทรก็ได้ต่อไปเขาได้พระเอาให้วิ่งขับรถเข้าไปดู
3: แต่ว่าซื้อเขาเลยเหรอตอนได้พระมาซื้อเขาลอยซื้อเขาเลยเหรอ
2: ก็ดูเท่าที่ความรู้มี
0: ได
2: ้ดูเท่าที่ความรู้มี
0: เท่าที่ซื้อได้บ้างซื้อไม่ได้บ
2: ้
0: าง
2: โอ้นี่สนิทกันตั้งแต
0: ่ไม
2: ่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยนะเนี่ย
0: ไม่กล้าซื้อ
2: กับบอยหน้าประจัน
0: ไม่กล้าซื้อก็ไม่กล้าซื้อไอ้ขอเกอร์แล้วกันขับรถไปให้ดูแต่บางองค์ก็เกอร์เขาไม่ได้บางองค์ก็ต้องซื้อจากคนที่ไปริ้วซื้อเสร็จ
2: เกอร์คืออะไรพี่
3: ยืมมาก่อน
0: ยืมไปก่อนครับยืมไปก่อนให้แต่บางองค์ก็ซื้อดูให้ก็เคยได้เคยซื้อหลวงพ่อคล้ายเนี่ยสองขอบ
2: วัดอะไรฮะหลวงพ่อคล้าย
0: พ่อคล้ายวัดสวนขันพิมพ์สองขอบผมซื้อ300แต่ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นผมรู้ว่าเนี่ยหลวงพ่อคล้ายแต่ก็ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรซื้อ300ก
2: ็
0: ขับรถไปไปนั่งรอบอยที่พันทิพย
2: ์ครับ
0: คือสมัยก่อนก็ให้คนดูอ่ะผมจำได้เลยให้คนก็ดูบทเซียนมันก็ยังไม่เจอคนที่ดูเป็นอ่ะก็ให้รอบๆตัวเขาดูก็เดี๋ยวรอ
3: พี่บอยดีกว่าร
0: อพี่บอยรอผมมานั่ง
2: ไม่มีใครกล้าฟันธง
0: ไม่มีตอนนั้นก็ไม่มี
2: เอารอบอยแล้วกัน
0: คือเขาเก่งมานานแล้วอ
2: ่
0: ะคือพอรอปุ๊บบอยดูปุ๊บเท่าไหร่พี่ผมมาตี60,000มาตีมั่วๆตีมั่วๆไง
2: แสบ
0: เขาต
2: ่อไอ้หนุ่มแบนเร็วดิ
0: ตี60,000
2: ไม่ใช่คนดีเนี่ย
0: ไม่ใช่คนดี
2: ได้มาถามเลยบอยมาถามดังนั้นนี่ก็ให้ความรู้นะ
3: เดี๋ยวหกหมื่น
2: ย้อน
3: ไปดิซื้อมาเท่าไหร่คะ
0: สามร้อย
2: นี
0: ่ตี60,000
2: อุ้ยเป็นเราแล้ว5,000ก็หรูแล้ว
3: พี่โทษที
2: ล่อไปหกหมื่น
3: ผมกำลังศรัทธาในตัวเขาอยู่เลยนะเพราะบอก60,000นี่ผมเริ่มหมดศรัทธา
0: แล้วตี60,000
2: เก่าจริงเซียนโค่นเซียน
0: พี่30,000ผมขาย
3: เหลือเลย
0: รออะไรอ่ะ
2: เอาละบอยไม่ตกใจเหรอเฮ้ย
0: เขาก็ไม่ตกใจเพราะเขา
2: จาก6ลดมา3ขายเฉยเลย
3: เ
0: ขาก็ไม่ตกใจ
2: บอยรู้เรื่องนี้ป่ะเนี่ย
0: ไม่รู้จำได้
2: ยังไม่รู้นะ
0: แต่ผมจำได้เพราะผมไม่ค่อยขายเขาเท่าไหร่สมัย
2: เอาเลย
3: ไม่เขาบอกแล้วไงเขาไม่สนใจพวกเซียนจริงๆแล้ว

0: ไม่แต่บอยเขามีทางของเขาใช่เขาต้องรู้ว่ามันจะไปไหนต่อได
1: ้ไอ้พวกเซียนเนี่ยเขาไม่สนใจว่าคุณจะซื้อมาเท่าไหร่เซียนจริงๆเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่คร
1: ับ เขาแค่มีบุ่มไปเขาก็เอาแค่นั้นเองโดยทั่วไปอ่ะ
0: ไม่แต่สุดท้ายเนี่ยบอยคือไม่มีใครกล้าฟันธงว่าองค์นั้นเนี่ยเหรียญนั้นเนี่ยแท้หรือไม่แท้แต่บอยมาดูแล้วบอกเฮ้ยแท้แท
2: ้คือสมัยก่อนผมสักตอนนั้นสัก20กว่าปีอ่ะผม
1: บ้า20กว่าปี 30,000 โหดมากนะ
2: 20กว่าปี
0: ก็ตะโกนได้ 60,000 อ่ะไม่ยิ่งโหดเหรอ
2: ประมาณ20กว่าปีก็ผมก็ให้เซียนเนี่ยนะหลายคนก็ดูว่าเฮ้ยพี่รอบอยดีกว่าร
1: อ
2: บอยคือก็ต้องยอมเค้าเก่งจริงแน่สมัยก่อน
0: แล้วบอยดูปึ๊บๆๆๆๆเท่าไหร่พี
2: ่ 60,000
0: อันเนี้ย
1: พี่น้องที่สุดยอด
0: อันนี้เก่งกว่าบอยดู
2: ผมไม่อยากแจ้งเป็นอีกอยากแจ้งเกิดบ้างไงพี
1: ่เออ
2: เอาพวก30,000เอาตังค์มาเลย
0: ตอนเขาบอกว่า
1: สุดยอดอ่ะ
0: ตอนเขาบอกแท้แล้วเขาบอกตอนเขาบอกแท้นี่ดีใจไหมดีใจเนอะ
1: เขาตอนที่เขาบอก30,000
2: เขาถามเท่าไหร่
0: ไม่เอาเราดีใจอ๋อเขาถามเท่าไหร่รู้ว่าแท้ละ
2: ใช่ใช่ก็ได้30,000ก็ดีใจแล้ว
0: ถามจริงหัวใจพี่หรือความรู้สึกทำไมยิงไปถึง60,000เพราะอะไร
2: ก็เผื่อไว้ก่อนผมก็ไม่รู้ราคา
1: เจ๋งว่ะพี่นุ่มพี่เจ๋งมาก
0: แล้วไม่รู้ราคากลางไม่รู้ราคาเหรียญนั้นเลย
2: ก็มั่วๆไปก่อนผมก็ไม่รู
0: ้มั่วไกลมากอ่ะ
1: มั่วไกลมาก
2: เกียร์แท้ผมยังไม่รู้เลยผม
0: นี่พาม
2: ั่วนำไปก่อนเลยครับ
0: พาเขาบ่อนถ้าไม่รู้ต้องหมดตัวเลยนะเนี่ยคือ
1: เอสเตเมทเอสเตเมทมาขอมากแต่ผมบอกเลยเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้จับเหรียญแล้วสวยมากๆ
0: สวยฮะสวยครับหลวงพ่อโสธรครับแน่นอนอยู่แล้ว
1: ส่งมาส่งมา
0: เป็นพระพุทธที่โอ้โหท็อปของเมืองไทยอ่ะ
1: เ
0: นอะอยู่แล้ว
1: แล้วเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพิมพ์โล่ด้วยพิมพ์เรียกอะไรนะ
2: ทรงอาร์มครับ
1: ทรงอาร์มทรงอาร์ม
0: นะทอนขึ้นคอนี่แทบจะเป็นนัมเบอร์วันด้วยซ้ำมั้ย
1: เออ
0: ถ้าเป็นพระพุทธอ่ะในประเทศไทยอ่ะที่ขึ้นคอ
2: เบอร์หนึ่ง
0: เบอร์หนึ่งเลยหลวงพ่อโสธร
2: คือเป็นถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกก็แพงที่สุดแล้ว
0: และนี่คือนงแปดริ้วมาเองเลยนะ
1: พี่นงถามนิดนึงสิพี่แท่งเวลาเขาสัมภาษณ์เซียนพระที่มาเนี่ยเขาจะให้คนแนะนำให้เซียนแนะนำว่า3รุ่นที่ควรเก็บสะสมมองอนาคตไกลๆตอนนี้ณปัจจุบันเหรียญเนี่ย
2: เหรียญใช่ไหม
1: เออเป็นเหรียญ
2: คือ
0: นิยมอะไรกัน
2: คือเอาว่าส่วนตัวผม
0: ส่วนตัว
1: เอาราคาไม่เกินเท่าไหร่พี่นะ
0: เอาส่วนตัวพี่ก่อนเอาแบบโอเพ่นเลย
2: ส่วนตัวผมเนี่ยชั่วโมงนี้ผมหลวงปู่ดู
1: ว้าว
0: ผมสิทธิ์หลวงปู่ดูวัดสแกหลวงปู่ดูวัดสแกอยุธยา
1: ครับ
2: คือปู่ดูเนี่ยคือ
0: เหตุผล
2: ผมว่าคือผมเล่นอยู่ด้วยสะสมอยู่ด้วยแหละแต่ว่าแบบดูจากตลาดเนี่ยพระยังไม่ค่อยมีเท่าไหร
1: ่ครับ
2: พอออกมาปุ๊บหายหมดคนเช่าตลอด
1: อ๋อเหรอ
2: คือราคาผมมองว่าไม่มีถอยก็ถอยนิดหน่อยถอยแล้วก็เดินหน้าต่อ
1: ครับราคาณปัจจุบันเนี่ยรุ่นไหนที่ควรเล่นแล้วก็ราคาที่มันจับต้องได
2: ้คือถ้ายอดนิยมปู่ดูก็เปิดโลกเศรษฐี
1: ตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่
0: เป็นแสน
2: ถ้าเปิดโลกทองแดงก็แสนกว่าบาท
0: แสน
2: เศรษฐีทองแดงถ้าแดงๆตอนนี้แสนกว่านะ
0: แสนแล้ว
2: เป็นแสน
0: แสนหมดแล้วแสนหมดแล้ว
2: ผมว่าแดงๆต่อไปจะแซงเปิดโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยผมยังงงๆอยู
1: ่ถ้าผมวันนี้ผมมีตังแสนกว่าบาทเนี่ย5ปีเนี่ยผมต้องบวกอยู่ประมาณเท่าไหร่
0: บวกอีกเท่าหนึ่ง
2: คือ
1: ต้องมี
2: คืออ
0: ีก 50,000 อ่ะประกันให้เลย
2: ผมว่าเท่าหนึ่งนะ
0: นี่ไงยังเชื่อพี่หนุ่ม
2: ผมมองว่าเศรษฐีเนี่ย
0: เศรษฐีถ้ารีบเก็บ
2: แล้วไม่ต้องไปแบบแดงแป๊ดหรอกผมมองว่า 4-50,000 ธรรมดาเนี่ย
0: ค
2: มๆเนี่ยซื้อไปเถอะไม่มีแพ
0: ้ได้เท่าหนึ่งแน่นอน
2: เท่าหนึ่งแน่ครับเพราะพระอยู่หลักหมื่นคือกระโดดไปเป็นแสนแล้วมีอีกอันหลวงพ่อเกษม
1: หลวงพ่อเกษมเขมโก
2: พ่อเกษมนี่ผมว่าขายง่ายตอนหลังบางรุ่นบางหลายๆรุ่นเนี่ย
1: คือ
2: พอเข้ามาปุ๊บมีคนซื้อตลอดมีคนซื้อตลอดอะไรเงี้ย
1: ราคาประมาณเท่าไหร่พี
2: ่มีหลายราคาหลวงพ่อเกษม
1: ราคาที่แบบน่ารัก
2: ผลรุ่นท่านเยอะ
1: เยอะ
2: รุ่น
1: อ๋อหรอ
2: หลายสิบรุ่นมาก
0: เยอะแต่ว่า
2: ก็ต้องเลือกรุ่นเลือกรุ่น
0: กองทัพเอาที่แนะนำกองทัพ
1: กองทัพลำกองพันลำปาง
0: กองพันลำปาง
2: กองพันลำปางเหรียญแตงโมเซิงลี่ฮออะไรเงี้ยฮะพวกนี้ผมเชื่อว่าซื้อตอนเนี้ย5ปีนี้เท่าตัวแน่นอน
0: เท่าตัว
2: ไม่มีแพ
1: ้เออ5ปีนะ
0: เหรียญที่3ครับ
1: เหรียญที่3พี
2: ่เหรียญที่3ผมว่าตอนนี้ผมก็ยังมองแบบเป็นหลวงพุทธิม
0: หลวงพุทธิม
2: เพราะว่า

0: บางรุ่นเนี่ยคือซึ่งเนื้อแพงๆเนื้อทองคำเนื้อเงินจะไปไกล
1: บางรุ่น
0: เนื้อทองแดงเนี่ยไม่แทบจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร
1: ่
0: ยังนิ่งๆอยู่แต่ผมมองว่าถ้าขยับเนี่ยคราวนี้ขยับอีกรอบเนี่ยแพงแน่
1: แนะนำให้เก็บหลวงปู่ทิม
0: หลวงปู่ทิมครับ
1: ทองแดงราคาตอนนี้ยังเฉยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดการขยับเนี่ยขยับแรงแน่นอน
0: รอจังหวะขยับอย่างเดียวเพราะปู่ทิมผมบางคนเล่นเยอะ
1: ก็คือให้ทันท่านแล้วก็แค่ทองแดงก็พอ
0: ครับแค่ทองแดง
1: ไม่ต้องแพง
0: มาเหรียญเจริญพรอะไรพวกเนี้ย
2: ณปัจจุบันประมาณเท่าไหร่พี่ราคา
0: เหรียญเจริญพรบนก็ประมาณ 200,000 กว่าถึง 300,000 ล่างก็ประมาณ 100,000 กว่าบาทถึง 200,000 อะไรเงี้ยคือราคานิ่งมากผมมองว่าถ้าพวกเนี้ยมาเท่าตัวเลย
1: คือโอกาสมันไปข้างหน้าม
2: ัน
1: ได้เยอะอ่ะ
2: ผมชอบเวลาสัมภาษณ์เซียนแต่ละคนเขาบอกว่าเหรียญนะปัจจุบันนะบางทีว่าพอนานไปมันจะยิ่งน้อยลงเพราะมันจะหายมันจะตกน้ำตกท่าไฟ
1: มันสาบสูญ
2: ไฟสาบส
1: ูญมันจะหายไป
2: ใช่ไหม
1: มันจะหายไปเพราะว่าย้ายบ้านไม่เก็บไม่รักษาเงี้ยทอดถูกทิ้งบางคนไม่เห็นค่าด้วยมันก็ตกหล่นไปนะ
2: เพราะฉะนั้นมันโอกาสเนาะสามหลวงพ่อ
1: เอาย้ายบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคว้านซื้อเอาตึกแถวทั้งหมดอ่ะ
2: ครับ
1: เอาไปทำคอนโดอ่ะคิดดูเนี่ยพระหายไปเท่าไหร
2: ่เออใช่
1: เห็นไหมตึกล้างๆตามห้วยขวางตามอะไรนี่กำลังโดนไล่ซื้อหมดอ่ะ
2: แล้วบางที
1: เขาทุบทิ้งเพื่อจะทำคอนโดขนาดใหญ่ทำห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: พระเนี่ยหายไปกับการย้ายตรงนั้นเยอะมากนะ
2: อืม
1: เพราะเขาเก็บเสื้อผ้าเก็บแต่ของอะไรนี้บางทีพระเก็บไม่หมดอะตกหล่น
2: ครับเออจริงไอ้นี่เห็นด้วย
1: ความเจริญความของโลกมันเปลี่ยนไป
2: แล้วบางทีนะบางบ้านไฟไหม้ทั้งแบบทั้งไฟไหม้อ่ะ
1: อันนี้โอกาสก็เป็นไปได้
2: สูญหายไปนะ
1: ใช่
2: ผมถามพี่หนึ่ง
1: พ่อตายปู่ตายอีกอะแล้วก็ไม่ได้รู้พระอะไรก็ไม่รู
2: ้นอนแล้วปู่ก็ไม่ได้เขียนพินัยกรรมไม่ได้เขียน
1: เรียบเดี๋ยวนี้ผมต้องเริ่มเขียนเนี่ยได้พระพิชิตมาหันมาเนี่ยไหนมาจากไหนวะเนี่ยขนาดตัวเราเองอะไปทำรายการวัดก็ได้เต็มบ้านเลยนะ
2: ครับ
1: มาดูอีกทีนั่งดูมันจำไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันจำไม่ได้จริง
2: ๆ
1: มันจำไม่ได้จริงๆปิดตาไหนก็ไม่รู้
2: มีวิธีดูยังไงอ่ะเก็บไว้ก่อน
1: ก็วางไว้แล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเจออาจารย์ลักเจอพี่หนุ่มก็ดูได้ก็ดูเออดูได้ก็ดูดูบางทีก็โอ้โห
2: แต่พี่หนุ่มก็ดูก็ไม่ได้แบบเขาบอกว่าเซียนบางคนก็ไม่ได้เก่งทุกเหรียญโดยเฉพาะพระใหม่นี่ก็ไม่ได้รู้เรื่อง
1: โอ้เยอะมากดูไม่รู
0: ้เราก็เล่น
1: ดูไม่รู้เข้าใจเขาเลย
0: ตามที่เราเจอบ่อย
2: ๆครับ
0: เราก็รู้ไม่หมดหรอกครับ
2: อ่าฮะเออว่ะบางทีแล้วผมว่าสุดท้ายสุดแล้วพี่หนงชอบพระเก่าหรือพระใหม่พระเก่าเนาะ
0: คือเก่าต้องดูว่าเก่าเนี่ยเก่าแน่ผมชอบเก่าแต่ใหม่ก็จะอยู่แบบเรทปีหนึ่งกว่าถึงปีสามกว่า
1: ดูสไตล์พี่หนงชอบพระยุคกลางมีประวัติทันแล้วก็รู้ท่านเป็นใครนี่ถ้ามันเก่าแบบโบราณลึกเนี่ยบางที
0: คือเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระยุคกลางเนี่ยคนเข้าถึงง่ายนี
2: ่จริง
1: แล้วคนอยากมี
0: พระเหรียญลึกมากนี่นะครับเพราะว่าพระยุคกลางขายง่ายกว่า
1: ถ้าเราลำพูนเนี้ยเราจะห้อยอ่ะเราเอ๊ยยังไงไม่รู้พ่อลำพูน
2: แต่มันมี
1: หลวงปู่ทิมดีกว่าไหม
2: ใช่
1: ไห
2: ม
1: หลวงปู่ทิมไปหาใครหลวงปู่ทิมอ๋อรู้จักดูกว้างกว่าตลาดกว่าป๊อปปูล่ากว่า
2: โอ้เข้าใจแล้วโอ้เข้าใจนะอ่ะเบรกก่อนดีกว่าเอสเอ็มเอสมาเยอะมากพี่แท่ง
1: เหรอมีอะไรบ้างไหนทักทายเฉยสิ
2: โอ้ทักทาย
1: มีหนึ่งนาทีเอาทักทายหน่อย
2: หมดเวลาแล้วตอนน
1: ี้ยังไม่หมดเวลา
2: ตอนนี้นี่ไงเนี่ย30โป๊ะ
1: พักสักครู่เอา
2: พักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ามาเดี๋ยวจะมาประกาศด้วยรายชื่อใครได้ยังไงใครที่อยากได้นะครับส่ง SMS มาที่4689899นะครับยังส่งได้อยู่นะ10รางวัลครับเดี๋ยวเราจะมาคัดกันพักสักครู่จ้ะ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: พี่แท่ง10รางวัลผมแจกจริงจะทำเล่นไปนะวันนี้ SMS แตกอีกแล้วพี
1: ่เหรอมีอะไรบ้างอ่านทักทายสิเดี๋ยวผมเลือกอ่ะผมฟังแล้วเข้าหูผมบอกว่าอ่ะคนนี้ให
2: ้โอ้อันนี้มาแล้วครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมนิยมเล่นรุ่นไหนครับเลทอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: พี่โหน่ง
2: พี่หนอง
1: พ่อเดิมแนะนำอะไร

0: เติมก็เหรียญจะมีเหรียญเนี่ยรุ่นแรกปี70ปี82
1: โอ้โห
0: แล้วรูปหล่อเยอะมากครับ
1: พี่แนะนำซะแบบไปไม่ถึงกันหมดเลยแต่ผมว่านะท่านผู้ฟังผมบอกเลยว่าหนุ่ม8ลิ้วนี่ระดับท็อปครับนะครับวันนี้เราเซียนแบบเซียนแบบโคตรเซียนน่ะเหนือเซียนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมานั่งคุยหาเหรียญหลักพันให้ผมห้อยหน่อยเนี่ยน่าจะยากคุยพี่หนุ่มนี่
2: คุยเพราะเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
1: คุยพี่โด่งนี่พี่โด่งบอกถูกของพี่โด่งคือ 200,000 500,000
2: ชีวิตเคย
1: เพราะว่าปล่อยพระทีเนี่ยหลัก10ล้านหลัก10ล้านหลัก10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกของพี่โด่งแกเนี่ยแสน 200,000 300,000
2: ถามส่วนตัวนะในชีวิตเคยเห็นพระที่เขาซื้อขายกันแพงที่สุดไม่ที่ไม่เกี่ยวกับพี่หรือที่แบบเคยผ่านตาแล้วอยู่ในเหตุการณ์
1: ผมขอทาย
2: แพงที่สุด
1: ผมขอทาย
2: ใคร
1: ๆ200ล้าน
2: พระอะไรวะ200ล้านมีด้วยเหรอ
1: มีองค์เดียวในประเทศสมเด็จ
2: จริงป่ะ
1: เคยอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมพี
0: ่
1: เคยได้ยิน
0: เคยได้ยิน
1: แต่ไม่ได้จบนะ
2: จบไม่จบ
0: ไม่จบไม่จบ
1: ไม่ได้จบ
2: ยังไง200ล้านเล่าฟังหน่อย
0: เจ้าของเขาไม่ขายอยู
2: ่ตี200ล้านให้ราคา200ล้านก็ไม่ขาย
1: ใช่แล้วก็บอกพี่หนงเนี่ยเจ้านายบอกพี่หนงไปเอามาคิดดูเดี๋ยวนั้นอะถ้าผู้ฟังระดับนั้น
2: แปลว่ามีอยู่จริงเลยพระหลักร้อยล้านแล้วก็ซื้อขายกันอะ
1: มีปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเพลวันนั่นก็หลักร้อยล้าน
2: จริงเหรอ
1: จริง
2: เห็นมีคลิปสั้นๆบอย
1: ถ้าวัดเชิงเลนก็ร้อยล้านไหมฮะไม่ถึง
0: ไม่ถึงไม่ถึง
2: นะเคยได้ยินใน TikTok คลิปสั้นๆบอยถ้าอาจารย์บอกว่าไม่เคยเห็นว่าพระซื้อกันขายหลักร้อยล้านยังไงวะมีจริงเหรอ
1: แต่ว่า
2: น้อยมาก
1: ไม่ถึง10คนน่ะที่คุยกันหลักๆแล
0: ้วพวกนี้มันจะคุยกันส่วนตัวมาก
1: คุยกันส่วนตัว
2: โ
1: อ้คือซุปเปอร์ VIP
2: เค้าอยู่ถ้าเป็น
1: ครับ
2: ผ
1: มก็เมื่อกี้คุยกับคุณยังคุยให้ผมฟังเลยรถ300ล้านน่ะคนต้องซื้อรถระดับ300ล้านน่ะเค้าคุย
2: ไอ้รถเราเห็นกันได้
1: เค้าซื้อทางกัน100ล้าน
2: อ๋อเหรอ
1: ครับ
2: แปลว่าคนพวกนี้ต้องอยู่เหนือห่วงโซ่อาหาร
1: พี่มีจริงเพราะว่าพี่บอยเขาก็รู้มีจริงแต่ว่าแบบจำนวนน้อยนิดมากจำนวนน้อยนิด
2: พี่ท่านส่วนใหญ่นี่คือไม่ได้ถามเรื่องแต่อยากจะได้หลวงพ่อโสธร
1: ครับ
2: นะครับเอามาบูชา
1: เฮ้ยเมื่อกี้มีหลวงพ่อเดิมแล้วมีอะไรนะอีกองค์นึง
2: หลวงพ่อเดิมพ่อหลวงพ่อพรหมครับ
1: หลวงพ่อพรหม
0: หลวงพ่อพรหมช่องแคร์ครับ
2: อืม
0: พ่อพรหมก็เยอะหัว
1: เยอะเหมือนกันเยอะเหรอฮะ
0: หลายสิบรุ่นเหมือนกันครับ
1: โอ้ครับครับ
2: เนาะ
1: แล้วคำถามคืออะไรกับ
2: ก็บอกแล้วไงวันนี้ใครอยากได้แล้วก็บอก
1: มาผมเขาถามว่าอะไร
2: เขาถามว่านิยมเล่นรุ่นไหนครับเรทราคาอยู่ประมาณเท่าไหร
0: ่มีตั้งแต่หลักล้านหลักแสนหลักหมื่นยังมีครับ
1: หลวงพ่อพรหมแพงนะครับ
2: แพงเหรอพี่
1: เป็นวัดโอ้แพงนะแพง
2: ห
1: ลักล้านนะ
2: เหร
1: อหลวงพ่อท่าน
2: อ
1: ่ะเรทรุ่นแรกเป็นล้านไหมครับพี
2: ่
0: รุ่นแรกไม่ใช่มันจะมีเป็น
1: รุ่นต่อมา

0: เหรียญรุ่นแรกเป็นล้านมั้ยครับพี
1: ่เออ
2: รุ่นแรกไม่ใช่มันจะมีเป็น
0: รุ่นต่อมา
2: เป็นพวกเนื้อพิเศษ
1: นะซื้อแพงที่ผ่านตา200ถ้าจบไม่ไอที่แบบ

0: กไหมให้บาลานซ
1: ์ท่านนายกที่แบบทำให้แบบตอนนี้วงการพรรคกลับมาคึกคักอีกที
0: นายกอนุทินน่ะเหรอ
1: เออท่านอนุทินเล่น
0: มีเยอะเหรอ
1: ท่านอยู่เนาะ
2: น่าจะเยอะ
1: โอ้เหรอมีแขวนแบบมีจตุคามปี32มีหลวงโอ้โหม
0: ี
1: สมเด็จก็มีนะ
0: เออ
1: ผมรู้สึกว่าเออตอนนี้วงการพระกลับมาคึกคักเพราะนายกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วย
0: ก็ดี
1: นะ
0: นะฮะนายกช่วยทำทุกอาชีพทุกอะไรอะทุกอย่างเลยก็ดี
1: เออ
0: จะได้เป็นกระแสให้หมด
1: เออมีผลกับพี่มั้ยวงการพระตอนนี้ของพี่เป็นไงบ้าง
2: ผมก็ตอนนี้คือเนี่ยตั้งแต่มีหลวงพุทธทวดเข้ามา
0: หลังจากมีประเด็นนั้นนะก็ทำให้คนแบบหันมาสนใจวงการพระเครื่องขึ้นก็ดีนะ
1: ดีไหม
0: ก็ได้มุมที่ดี
1: พยายามคิดในมุมแง่ดีนะ
0: ก็ดีอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นอาชีพแล้วมันกระตุ้นนะนะครับนะกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมุนไปหมุนมาเออคนก็เลยหันมาสนใจไปเก็บเนื้ออื่นกันนะครับนะจากเนื้อทองคำบางทีเอ๊ะอยากได้พิมพ์เนี้ยแต่เป็นเนื้ออื่นบางคนก็ประชาชนเริ่มอยากจะมีเก็บไว้บ้าง
1: เชื่อเลยผมเชื่อได้เลยผมวิเคราะห์นะหลังจากนี้พี่ฟังผมไม่ดีนะจะมีการสร้างทางใต้อะนี่หลวงปู่ทวดต้องมีแน่นอนเสียงมันต้องลงไปแน่นอน
0: สร้างแล้วก็ทองคำไม่ต้องเถียงกันเลยนะคราวนี้ร้อยองค์เลยแหละ
1: โอ้โห
0: เอาหมดนะ
1: พี่
0: เพราะหลวงปู่ทวดหนึ่งเป็นที่ศรัทธาอยู่แล้วท่านศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: สองแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับร้อยองค์คนเดี๋ยวนี้เขาไหวอะกำลังไหว
1: เข้าใจแต่พี่ไม่สนใจผู้สร้างเลยเหรอ
0: ทำไม
1: ทองบาทแล้วเท่าไหร่ตอนนี้60,000แล้ว
0: คุณจองมาสิจะสร้าง
1: อ๋อจองมาได้
0: จองมาจะได้รู้มีคนจองสร้างไม่ใช่ว่าสร้างไปก่อนยังไม่มี
1: พี่เชื่อไหมผมคุยกับพี่แท่งเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก่อนที่มีประเด็นดราม่าพี่แท่งก็อยากสร้างอยู่นะจริงไหมที่คุณอะคุณวันน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่จริงจริงเพราะว่ามีใครนะใครเซียนน่ะมาในรายการเราแล้วก็บอกว่าเอออยู่ตรงนี้ก็อยากจะสร้างสักรุ่นหนึ่งคราวนี้ก็ต้องเลือกว่าเอ๊ะแล้วชอบพระอะไรล่ะ
1: เออ
0: ผมก็เลยนั่งคิดกับคุณไงผมว่าเอ้ยถ้าผมสร้างนะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันรุ่นศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนี่นะหรือไม่ก็รุ่นศักดิ์สิทธิ์คนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะคงกระพันเห็นดราม่าวงการพระทะเลาะกันเยอะเหลือเกินผมขี้เกียจทะเลาะกับคงกระพัน
1: ทำเอารุ่นเดียว
0: ศักดิ์สิทธิ
1: ์รุ่นศักดิ์สิทธิ
0: ์ก็เลยนั่งคิดหลวงปู่ทวดนะ
1: นี่
0: ผมเลยเลือกหลวงพ่อทวดเพราะว
1: ่
0: าคนอื่นก็จะเลือกพญานาคบ้างเลือกครุฑบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: จตุคามบ้าง
0: ใช่ใช่ผมเลือกเป็นหลวงพ่อทวด
1: เขาไปคนเดียวเลยหลวงพ่อทวดคนเดียวเลย
0: หลวงพ่อทวดรุ่นศักดิ์สิทธิ
1: ์ตอนนั้นเขาจะทำผมปรากฏไม่ทันแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ทันโขนกระแสมา3เดือนนี้ผ่านมาโขนกระแสตูมตูมตูมเลยอ่ะ
1: ใช่เ
0: พราะตอนนี้หลวงพ่อทวดขึ้นทุกรุ่นขึ้นทุกรุ่น
1: ขึ้นทุกรุ่นเนาะดีจริงไหมพี่ขึ้นทุกรุ่นจริง
2: ไม่ใช่เฉพาะปู่ทวดพระอย่างอื่นก็มีคนมา
0: ถาม
2: ให้ความสนใจกันเยอะมาก
1: ณปัจจุบันเนี่ยวงการแบบมีเด็กใหม่ๆขึ้นมาสนใจวงการพระ
2: ครับ
1: มากน้อยขนาดไหนพี
2: ่ผมว่าเข้ามามากมากจนทำให้ราคาพระเนี่ยขยับเพราะว่าคนเข้ามาเยอะแต่พระมีจำนวนจำกัดแล้ว
0: ก็ต้องให้คุณงามความดีกับเซียนรุ่นเก่าที่เริ่มใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ด้วย
1: ครับ
0: เริ่มมีการไลฟ์ให้ความรู้เริ่มเปิดร้านแล้วก็เรียกร้องให้มาที่ร้านเอามาตรวจพระมาดูพระมาคุยกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เฮ้ยเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นอ่ะ
1: ครับ
0: เฮ้ยเราไปเปิดที่บ้านนี่มีองค์ไหนบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยเอ้าเริ่มเหมือนพี่หนุ่มเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วเฮ้ยเอ้าได้เงินเหรอเฮ้ยเริ่มหลงเริ่มชอบเริ่มติดใจไงตามหาเริ่มฝึกในการดูพระเริ่มไปเดินตลาดพระเพราะว่ามีภาพอย่างเงี้ยลงในโซเชียลแล้วก็ดูรู้สึกแบบเฮ้ยเริ่มเก่งเริ่มมีความรู้เริ่มไปจับพระไปคุยพระเขี่ยพระองค์ละร้อยมาได้องค์ละ500มาได้องค์ละ800 1,000อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเทรนด
1: ์พี่นงครับครุฑหลวงพ่อวราปี37รุ่นโคตรราคาเท่าไหร่ครับ
2: โอ้โหอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยครับครุฑปี37
1: อ๋อไม่ได้ไม่ทราบ
2: แต่ของอาจารย์วราเขานิยมอยู่แล้ว
1: เขานิยมอยู่แล้วนะ
0: หลวงพ่อไม่ได้สายนี้ไม่ถนัด
1: ไม่ถนัดต้องขอไปด้วยนะครับมีหนังสือเหรียญพระรูปหล่อแท้ๆแนะนำไหมครับโกทุ่ง
2: หนังสือพระรูปหล่
1: อ
2: คือหนังสือพระมีเยอะมากเลยนะครับหนังสือพระรูปหล่อต้องแต่ต้องไปเลือกเล่มที่คนที่ทำเนี่ยอย่างของแบบ ท่าพระจันทร์ทีมงานท่าพระจันทร์เขา

0: ก็จะมีค่อนข้างมีคุณภาพอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ต้องไปเลือกคนที่เขียน
1: ก็แนะนำนะฮะเป็นทีมงานท่าพระจันทร
0: ์
1: นะครับทีมงานท่าพระจันทร
2: ์เออนี่แนะนำ
1: แนะนำนะครับนี่พี่โกอะไรนะโกทุ่งเหรอ
2: โกทุ่ง
1: โกทุ่ง
2: นะครับนี่ผมอยากได้ครับเพราะว่าตัวผมเองแม่ผมก็ไปขอจากหลวงพ่อโสธรมาครับแม่คุณแม่ไปขอว่าเออ
1: ไม่นี่อันนี้ก็เยอะมากคนที่ไม่มีลูกจะไปขอที่หลวงพ่อใช่ไหมพี่หนุ่ม
0: ใช่ใช่
1: เนอะ
0: เยอะมากครับ
1: อันเนี้ยผมไปทำรายการมาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเนี่ยนะฮะที่วัดเนี่ยเรื่องขอลูกเนี่ยที่หลวงพ่อเยอะมาก
2: ศรัทธาหลวงพ่อโสธรเพราะได้ไปอ่านตำนานของท่าน
1: เอาโกบอยมาก็เลยคนเมื่อกี้นี้มอบให้เลยองค์นึง
2: ได้ครับลูกพี่ครับ
1: ครับ
2: โอ้ถูกใจศักดิ์สิทธิ์นานจะถูกใจสักคนเนาะ
1: ครับ
2: ศรัทธาหลวงพ่อโสธรเพราะได้อ่านตำนานของท่านนะครับมาตั้งแต่เด็กและเคยไปกราบนมัสการท่านและได้เห็นกราบบนบานกับหลวงพ่อแล้วประสบความสำเร็จจะนำไข่มาต้มถวายนะครับนี่อยากได้หลวงพ่อโสธรครับเซียนหนองแปดริ้วครับนี่ก็มีหลายๆคนนะครับอันนี้ก็ท่องคืออะไรกันแหละบทสวดของหลวงพ่อโสธรมาเลยนะอยากได้เหรียญหลวงพ่อโสธรผมฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกศรัทธามากครับอยากได้พกติดตัวไว้ออก
1: แล้วรู้สึกรู้ประวัติท่านไหม
0: ก็โอ้โห
2: เขาบอกว่าท่านลอย
1: น
0: ้
1: ำ
0: ลอยน้ำมา
1: ที่เล่าให
0: ้ก็คร่าวๆเพราะว่าลอย
1: คร่าวๆนะทุกคนนะครับประวัติของหลวงพ่อโสธรจากพี่โหน่งแปดริ้ว
0: เท่าที่จำได้ครับลอยน้ำมาแล้วก็มาขึ้น
1: ตรงบริเวณหน้าวัด
0: ตรงหน้าวัดจะมีคนเห็นก็มาทำพิธีอัญเชิญท่านขึ้นมาอะไรเงี้ยคร
2: ับ
0: แต่ตามประวัติเขาว่ามาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อโต
1: วัดไร่ขิง
0: วัดตามประวัติมี
1: หลวงพ่อโตนี่คือวัดสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการใช่ครับคือมาสามองค์แล้วก็
1: สามองค
0: ์หลวงพ่อโสธรก็อัญเชิญมาขึ้นที่วัดนี้ครับ
2: เอาแล้วอีกสององค์
0: มีสององค์เขาลอยไป
1: ก็คือลอยต่อไปแล้วคนนี้ก็ไปขึ้นตรงไหนก็
0: ไปขึ้นที่
1: ก็วัดไหนก็เป็นวัดนั้น
0: เชิญขึ้นแล้วหลวงพ่อโต
2: อ๋อเหรอในยุคนั้นเนาะน่าจะลอยจริงๆนั้น
1: อาจจะมีการหนีทับมีเรื่องศึกเรื่องสงครามอะไรอย่างเงี้ยแล
2: ้
1: วก็ลงแพมาล่องมาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นไปได้
1: เรื่องพวกนั้นมากกว่า
2: เป็นไปได้
1: นะครับก็ตามกระแสน้ำมา
2: แล้วในยุคนั้นจริงๆแล้วหลวงพ่อโสธรเนี่ยกี่ร้อยปีแล้วเนี่ย
0: โอ้โหยังเหรียญรุ่นแรกเนี่ยปี2460
2: โอ้โห2460
0: 2460
1: โอ้โหนี่
2: จะ100ปีแล้วนะ
0: 100กว่า100กว่าปีแล้วอันนี้รุ่นแรก
1: 100กว่าปีนี่68แล้วกูบอย108ปีแล้วนะรุ่นแรก
0: แต่ว่าท่านมาก่อนนะผมจำไม่ได้ต้องไปดูในประวัติว่ามาช่วง
1: และคิดดูพระประธานหรือว่าองค์ท่านเองเนี่ยก่อนที่จะสร้างเป็นเหรียญเนี่ยท่านก็มาก่อนแล้ว
0: มาก่อนแล้วคร
2: ับ แต่ผมในความคิดของผมอะวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยเกจิไม่ได้ดังนะหลวงพ่อโสธรจะดังเนาะ
0: ใช่คร
2: ับ วัดจะดังเนาะ
1: ไม่รู้มีเกจิไหมฮะที่วัด
2: แทบจะไม่มีพระที่เป็นเกจิ
1: เหมือน
0: คือถ้าคนพื้นที่ก็จะรู้จักอย่างเจ้าวาดช่วงพระราชเขมกรที่ท่านจะดังๆเลยมีพระราชเขมกรแล้วก็เจ้าคุณเจีย
2: ม
0: เจ้าคุณเจียมซึ่งต่อจากพระราชเขมกรเนี่ยคือชาวฉางเซาก็จะพูดถึงบ่
2: อ
0: ยจะเข้าหาท่านแล้วก็พูดถึงกันประจำแล้วพระที่ท่านสร้างเนี่ยก็ได้รับความนิยม
2: แต่จริงๆอ่ะผมก็แอบสามเซียนหลายๆคนนะก็บอกวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยจริงๆรูปแบบวัดควรจะเป็นแบบนี้ทั่วประเทศนั่นก็หมายถึงว่าความศรัทธาเนี่ยศรัทธาในตัววัดไม่ได้ศรัทธาองค์เกจิคนไหนเป็นพิเศษเพราะสุดท้ายแล้วพี่แท่งบอกเดี๋ยวถ้าเกจิมรณะภาพไปอ่ะคนก็ยังศรัทธาในหลวงพ่อโสธรอยู่เห็นปะนี่คือเป็นรูปแบบ
1: เข้าใจแต่ว่าการมาของพระประธานของแต่ละโบสถ์แต่ละวัดเนี่ย
2: ก็ไม่เหมือน
1: ไม่ได้มาอย่างนี้นี
2: ่
1: อย่างนี้คือโอ้เป็นพระโบราณเก่าแก่ลอยน้ำมาอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: แล้วใช่ไห
2: ม
1: คือการจะมีวัดใหม
2: ่ครับ
1: ขึ้นมาบางทีโอ้จะมาจากไหนจะลอยมาจะขุดดินที่ไหนเจอล่ะใช่ไหมก็ต้องสร้างขึ้นถูกไหมก็ต้องมาสร้างที่เสาชิงช้าอย่างเง
2: ี้
1: ยสร้างขึ้นแล้วก็นำไปประดิษฐานแต่ว่าอันเนี้ยท่านมาการมาของท่านเนี่ยก็ปฏิหารมาแบบแปลกอ่ะลอยแม่น้ำบางประกงมาติดหน้าวัดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: เนาะสตอรี่ดีผมชอบสไตล์แบบนี
1: ้ใช
2: ่ล่าสุดมาพี่แท่งนี่ขอคุยนอกเรื่อง
1: ครับ
2: ผมเพิ่งได้ข้อมูลของวัดไตรมิตรมีหลวงพ่อทองคำ
1: ใช่
2: องค์ที่แพงที่สุดในโลก
1: ใหญ่ที่สุดในโลก
2: น้ำหนักทองคำ 5.5 ตันบ้าไปแล้ว
1: ใช่
2: ไอ้นี่เพิ่งรู้
1: อย่างนี้ก็ถือว่า

0: มีที่มาเออคือกระเทาะไปกระเทาะมาเอ้าข้างในเป็นทองคำ
1: นั่นน่ะดิ
0: คือหลบศัตรูหลบข้าศึกอะไรไว้หลบโจรขโมยไว
1: ้เออ
0: วันหนึ่งก็มารู้ว่าเนื้อด้านในท่านน่ะเป็นทองคำ
1: เออนี่ก็คือเป็นสตอรี่ที่แบบ
0: นี่ก็เป็นพระพระอีกองค์นึงพระพุทธรูปอีกองค์นึง
1: เนาะ
0: ครับ
1: ที่ที่เอออยากให้ทุกคนลองไปกราบไหว้อยู่แถวเยาวราชนี่ครับ
0: ใช่วัดไตรมิตร
1: วัดไตรมิตรลองไปดู
0: แต่ว่าหลวงพ่อโสธรจะมีงานประกวดพระนะ
1: จริงป่ะ
0: มีงานวัดวันที่14 15 16นะครับเป็นงานประกวดพระ
1: ครับ
0: นะครับพี่หนุ่มรู้เรื่องนี้ดีย
1: ังไงฮะ
0: ยังไงพี่หนุ่ม
2: ประกวดเนี่ยคือ
0: ประกวดทุกปีไหมฮะ
2: อ๋อไม่ครับอันนี้คือครั้งแรกที
0: ่
2: ขอจัดประกวดในวัด
0: โอ้โหนี่คือครั้งแรกนะประกวดหลวงพ่อโสธรนะครับนะที่วัดโสธรฉะเชิงเทรานะฮะวันที่14 15 16 14นี้อะไรมีงานอะไร
2: 14เนี่ยคือวันศุกร
0: ์ครับ
2: 14ก็จะมีแบบเตะฟุตบอลกัน
0: พฤศจิกายนนี้นะฮะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: 10วันนี่เอง
2: 10กว่าวันเนี่ยครับ
0: เออ
2: 14ก็
0: จะมีฟุตบอลก่อน
2: เตะฟุตบอลกระชับมิตรอาจจะทีมของคุณบอยท่าประจันก
0: ับ
2: ทีมของเซียนพระฉะเชิงเทราแล้วก็อาจจะมีทีมในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้ามาร่วมแจมด้วย
0: ที่สนาม
2: ที่สนามปากัด
0: นะฮะสนามชื่อปากัดนะครับ
2: ปากัดคืออยู่ตรงสารกลาง
0: ฉะเชิงเทรานะฮะประชาชนทั่วไปเข้าไปดูได้นะฮะนะครับใครจะไปดูงานวันที่14ประมาณ
2: 14ก็เริ่มมา 4:00 น.
1: ครับ
2: ครับพอเตะบอลเสร็จ14หมดแล้วก็วันที่15ก็จะมีที่วัดก็จะมีเปิดเริ่มเป็นแผงจอนเอามาให้ขายได้แล
1: ้
2: ววันเสาร์แล้วกลางคืนจะมีงานเลี้ยงเฉพาะพวกมีกรรมการมีผู้ใหญ่ในสมาคม
1: อ๋อสมาคม
2: ครับ
1: รับรองเหรอในการจัด
2: สมาคมรับรองใช่ครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ดีแต่ไม่น่าเชื่อนี่คือการประกวดพระครั้งแรก
1: เออ
0: ที่วัด
2: ที่วัด
1: ต้องไปต้องไป
0: โอ้โหงานใหญ่นะทุกคนนะใครมีโอกาสได้ฟังตรงนี้นะขับไปฉะเชิงเทราเดี๋ยวนี้เร็วมากแป๊บเดียว
1: ครับ
0: นะครับไปทางมีนบุรีก็ได้ง่ายนะครับไปทางนี้ก็ได้มอเตอร์เวย์ก็ง่าย
1: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีก็ประมาณไม่เกินเนี่ย
0: ขับจากไหนวะ
1: ก็ผม
0: จากสุวินทวงศ์เหรอ
1: ไม่
0: 40นาทีจากห้วยขวางนี่สักชั่วโมงได้ไหมชั่วโมง20
1: ถึงไหมไม่ถึง
0: โอ้ยให้เกียรติรถติดบ้าง
2: ประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงหน่อย
1: ๆชั่วโมงหน่อยๆเหรอ
0: ใช่คือตีชั่วโมงครึ่งอ่ะสบายสบายไม่ต้องไปรีบรีบมากเดี๋ยวไม่เห็นพระ
1: เดี๋ยว
0: คือจะมีวันที่15คือวันแบบเอาจริงละ
2: 15นี่ก็จะมีแผง
0: ตั้งแต่กี่โมงพี่
2: ก็เนี่ยเช้าแผงจรมาวาง
0: แผงจรวางนะ
2: แผงจรยุทธ์จะมีเซียนไปเดินหาเช่าพระซื้อพระกัน
0: ครับ
2: แล้วก็วันที่16เป็นวันประกวด
1: ครับ
2: ประกวดนี่ก็แต่จะประกวดเฉพาะหลวงพ่อโสธรอย่างเดียวไม่มีพระอื่นเลย
1: เหรอ
2: เฉพาะหลวงพ่อโสธรอย่างเดียว
0: ครั้งแรก
2: ครั้งแรกก็ประกวดเฉพาะหลวงพ่อโสธรอย่างเดียวตั้งแต่รุ่นแรกยันถึงรุ่นเนี่ยปีประมาณปี60
1: ครับ
2: ทั้งหมดประมาณ900กว่ารายการ
1: โอ้โห
2: คือ
0: ใครศรัทธาเมื่อกี้ที่ SMS มานะอยากได้เนี่ยไปเลยนะ
1: พี่ผมได้นี่ผมเอาไปประกวดได้ไหม
2: เอาได้ครับอันนี้ก็มี
1: อันนี้ก็คือก็ประกวด
2: ครับคือ900กว่ารายการนี่นะฮะสำคัญเนี่ยรางวัลเนี่ยแค่คุณซื้อบัตรเนี่ย400บาท
1: ครับ
2: 400บาทเนี่ยถ้ารางวัลที่1นะฮะ9รางวัลที่1ได้หนังสือเนี่ยเป็นหนังสือหลวงพ่อโสธร
1: ครับ
2: ซึ่งจัดทำพิเศษเลยสำหรับงานเนี้ยเป็น
0: อยากได
2: ้เป็นหนังสือหลวงพ่อโสธรเฉพาะเนื้อทองคำอย่างเดียวตั้งแต่รุ่นแรกยันปี2460
0: เหรียญนี้รวมหลวงพ่อโสธรทุกรุ่นที่เป็นเนื้อทองคำ
2: ที่เป็นเนื้อทองคำมีแต่เนื้อทองคำซึ่งเอาเป็นว่าหายากๆทั้งนั้นไม่มีใครเคยเห็นบางรุ่นก็ไม่มีใครเคยเห็นตั้งแต่ปี2460ถึง2560 100ปี
1: ครับ
2: รวมพระทองคำ100ปีของหลวงพ่อโสธรคือจำนวนหน้าเนี่ย300กว่าหน้าเนี่ยนะ
1: โอ้โหอยากได้ขนาดเยอะขนาดนั้นเลยหรอ
2: 300กว่าหน้าเยอะมาก
1: นี่เอาเฉพาะทองคำนะ
2: ทองคำอย่างเดียวนะฮะ
0: คุณได้100ปี
1: โอ้ยกเครดิตให้ผู้สร้างเลยว่ะผู้ผลิตผู้ทำหนังสือ
2: ก็รวมเชื่อๆกันทำ
0: อันนี้ซื้อบัตรไปนะจะได้หนังสือเล่มนี
2: ้ซื้อบัตรเนี่ยถ้าสมประกวดติดที่1นะฮะจะได้หนังสือเล่มติดที่1จะได้หนังสือเล่มนี้
1: ครับ
2: หนังสือมูลค่า 3,500 บาท
1: โอ้
2: คือ
0: เอาแล้วไปงานเนี่ยมีหนังสือขายป่ะ
2: ไม่มีขายอันนี้ไม่มีขายหมดคุณต้องไปส่งประกวดอย่างเดียวผมไม่ทำขายคือผมทำเฉพาะงานนี้อย่างเดียวคือใครอยากได้ต้องไปส่งประกวด
1: มีทั้งหมดกี่รุ่นนะที่ประกวด
2: ประมาณ
0: 900รายการ
2: 900กว่ารายการ
1: 900กว่ารายการก็แปลว่าหนังสือมีประมาณ900กว่าเล่มเพราะว่าอย่างที่1ถูกป่ะ
2: ถูกครับ
1: เออ
2: คือหมดแล้วหมดเลยใครมาหา

0: ซื้
1: อใครมีหลวงพ่อโสธรนะฮะแล้วก็อยากจะเข้าประกวดนะครับนะฮะวันที่16พฤศจิกายนนี้นะฮะอีก10กว่าวันเท่านั้นเอง
2: ครับ
1: นะครับที่วัดโสธรนะฮะเอาแล้วรายละเอียดเวลาเราส่งประกวดทำไงพี
0: ่คือเขาจะรู้ถ้าคนส่งจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าพระเนี่ยกับจะมีทั้งพระบูชาพระเครื่องที่ส่งนะแล้วก
1: ็ครับ
0: แล้วที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะรางวัลที่1จะได้หนังสือนะรางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4จะมีรางวัลอีกแจกไปอีกเป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นรวยยิ่งรวย
1: เ
0: ป็นเขาเรียกเป็นกล่องลุ้น
2: ครับ
0: กล่องนึงเนี่ยถ้าคุณเปิดไปเจอเนื้อเงิน1,000กว่าบาทเลยแต่ถ้าเป็นเนื้อนวะองค์นึง700-800ละคือยังไง400บาท
1: มีพระอยู่ในนั้นแน่นอน
0: มีในนั้นแน่นอนคือคุณได้รางวัลแน่นอนคือจะได้อะไรจะได้หนังสือจะได้พระเนี่ยถ้าได้หนังสือก็โชคดีไปเล่มมา 3,500
2: ผมถามนิดนึงอย่างหนังสือเนี่ยใครเป็นผู้สร้าง
0: ผมกับน้องๆ
2: ในทีมงาน
0: ในทีมงานชมรมพระเครื่องเมืองฉะเชิงเทรา
2: อ๋อ
1: มีเสียงประวัติเสียงฉะเชิงเทราร่วมกัน
0: มูลค่าหนังสือเนี่ยค่าพิมพ์เนี่ยล้านกว่าบาท
2: ไปเอาทุนมาจากไหนพี
0: ่ก็คืออันเนี้ยเราตั้งใจทำว่าจะทำบุญกันคือตั้งใจทำบุญก็ไม่ได้คิดว่าจะไปได้กำไรเพราะว่าองค์400เนี่ยแค่คุณซื้อบัตรเนี่ยคุณก็เหมือนทำบุญเข้าวัดแล้วเพราะว่าเงินทั้งหมดนะจากการขายบัตรจากการขายบัตรประกวดพระแล้วก็จากโต๊ะจะมีโต๊ะที่แผงจอยุทธเนี่ยสองรายได้ตรงเนี้ย
2: ค
0: ือจะแบ่งทำบุญ3ส่วนคือวัดหลวงพ่อโสธรโรงเรียนพุทธโสธรโรงพยาบาลพุทธโสธร3มั้ย3ที
2: ่ก็ไม่กระเด็นไปไหนอ่ะ
0: ไม่ไปไหนเลยคือได้เท่าไหร่ตรงนั้นเลยครับ
1: ให้3ที่นี่หมด
0: คือ
1: โรงเรียนวัดแล้วก็โรงพยาบาล
0: ใบ2ใบ3รู้รายได้ก
1: ็มอบ
0: ก็มอบตอนเย็นวันนั้นเลย
2: คาดว่าคนจะมาร่วมงานเยอะมากน้อยขนาดไหนครับ
0: คือก็อยากให้มากันเยอะๆครับเพราะว่าก็เหมือนได้ร่วมทำบุญกัน
1: นะฮะ
0: คือเงินที่คุณซื้อบัตรสมบูรณ์ก็เหมือนได้ทำบุญเข้าคร
1: ับ ก็เชิญชวนนะฮะแฟนรายการเรียกข้าววัคซีนด้วยนะครับมีโอกาสนะครับในวันที่15นะ15นะครับนะฮะก็จะมีแผงพระส่วน16เนี่ยวันประกวดไปดูก็ได้ถ้าไม่ได้ส่งประกวดก็ไปเข้าชมนะฮะ
2: แต่ผมเชื่อได้ว่าคนจะเยอะในวันที่15
0: คืออยากให้มาส่งกันเยอะๆครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยมีคุณค่ามากคือไปหาซื้อก็ไม่มีขาย
1: ไม่มีขาย
2: ไม่ก็คือเขาทำเฉพาะในงานนี
0: ้
2: จบแล้วหมดเลย
0: หมดแล้วหมดเลยก็ไม่มีพิมพ์แล้วคร
1: ับ นะฮะใครมีนะฮะหลวงพ่อโสธรนะครับนะฮะ900กว่ารายการเนี่ยยังไงนะตั้งแต่นะครับปีแรกจนถึงนะครับ06 60
0: 2460ถึง2560เนี่ย
1: 100ปี
0: 100ปีคือก็เป็นรายการเนี่ยประมาณ900กว่ารายการ
1: แล้วภายใน100ปีเนี่ยนะฮะส่งประกวดได
2: ้แล้วรุ่นที่เราจะแจกนี่ก็คือสามารถส่งเข้าประกวดได้เหมือนก
0: ัน ได้อันนี้ก็มีครับ
2: เอาดีเอาดีดุมๆเลยนะ
1: เพิ่งได้รับเป็นรางวัลจะเอาไปประกวดอีก
2: อ้าวไม่แน่นะพี่แท่งนะทำเล่นไปนะผมถามนี่มาตรฐานเขาดูกันยังไงว่าพระสวยไม่สวยคือจริงๆแล้วมันก็ออกจากพิมพ์อ่ะเขาดูตรงเนื้อหรอ
0: แต่ถ้าอย่างนี้จะยากหน่อยเพราะว่าสวยทุกองค์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระเก่าเนี่ยก็อยู่ที่พิจารณา
2: การรักษา
0: ใช่
2: การเก็บรักษาก
1: รรมการและกรรมการให้กรรมการ
0: กรรมการเชื่อดู
1: เชื่อใจกรรมการ
0: ว่าตัดสินตรงไหนสวยสุดอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยคร
2: ับส่วนใหญ่พี่ผมบอกผมนิดนึงเรื่องของพระเนี่ยในการเก็บรักษาเนี่ยหลายเซียนบางคนบอกว่าพอออกมาจากกล่องหรือว่าเก็บมาปุ๊บเนี่ยเลี่ยมเก็บผิวเลย
0: ก็ดีครับ
2: จะดีสุด
0: ถ้าเลี่ยมพลาสติกก็จะดีเลยครับจะ
1: เนี่ยที่เราได้เดี๋ยวเราแจกเนี่ยที่คุณได้นี่นะ
2: ครับ
1: นั่นน่ะพลาสติกคุมแล้ว
2: อ
1: ันนี้ดี
2: โอ้
1: สวยทุกองค
2: ์แล้วองค์นี้เขามีอ๋อนี่คือจำนวนการจัดสร้างไม่เกิน 50,000 เหรียญ
0: ครับ
2: เนาะเออดูดีอ่ะพี่แท่ง
1: ครับ
2: มาถามคำถามสุดท้ายพี่ยังไม่ได้บอกผมเลยพี่ในชีวิตเคยเช่าเหรียญแพงสุดเท่าไหร่
1: เอา
2: อยากรู้อยากไม่ได้
1: เพราะเขาต้องไปส่งต่ออ
2: ะไรนะ
0: มันครั้งผมเช่าผมก็ต้องไปส่งต่อ
1: เขาต้องไปส่งต่อ
0: บางคนก็อยากจะไปแสดงในโซเชียลว่าเขาซื้อมาอะไรอย่าง
2: เง
0: ี้ยครั้งผมไปพูด
2: ไม่พี่ก็ไม่ต้องบอกเลยประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณก็10ล้านอะไรเงี้ยครับ
2: 10ล้าน
0: ครับ
2: บางทีพี่บอกผม30อยู่นะพี่ลองผมถามพี่นิดนึง
1: แถวนี้แหละ
2: ซื้อพระหลักร้อย
1: หลัก
2: ซื้อพระหลักร้อยขายหลักล้านถือว่าเป็นพระฟุกหรือฝีมืออ
0: ันนี้มันก็เอาว่าเป็นบางคนเนี่ยถ้าดูไม่เป็นไปซื้อหลักร้อยแล้วขายหลักล้านอันนี้เขาเรียกฟุกแต่ถ้าดูเป็น
2: ถ้าเป็นเซียน
0: ถ้าเป็นเซียนเนี่ยก็มันก็จะมองอะครับ
2: เออ
0: แต่ผมก็ว่า
1: โชคดีนะ
0: ผมฟุก
2: ฟุก
0: ฟุก
2: ถือว่าฟุกใช่ไหมไม่ได้ฝีมือใช่ไหม
0: ก็ถือว่าฟุกครับเพราะว่าหลักร้อยอ่ะ
2: อืมณปัจจุบันพี่โหน่งยังเดินแบบแผงจรอยู่ไหม
0: ก็เช่นผมอยู่บนพันทิพย์ก็ไม่ค่อยออกไปข้างนอกเท่าไหร่ครับก็รอแบบใช้ได้ไหมก็เราก็
1: ตอนเด็กๆอ่ะหัดดูพระหาพระเนี่ยไปตามแผงนี้ไหม
0: ก็ไปครับ
1: อ๋อ
2: ผมคำถามครั้งที่แล้วทะเลาะกับพี่แดงอยู่ไม่เข้าใจทำไมเซียนถึงไปตีสี่ตีห้าแล้วไม่ต้องเอาไฟฉายไปส่อง
0: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อสักสิบกว่าปี20ปีที่แล้วพระฟุกเยอะฟุกเนี่ยจะเยอะเพราะว่ามันไม่มีโซเชียลโทรศัพท์ส่งรูปไม่ได
2: ้
0: มันไปวางกันก็ไปซื้อ 7,000 ขาย 50,000 2,000 ขายล้านหนึ่งอะไรเงี้ยมีเยอะครับแต่ผมถามผมว่าสมัยนี้น้อยเพราะว่าร
1: ู้กันหมดแล้ว
0: มันได้มามันก็ส่งรูปละ
2: อัน
0: นี้เท่านู้นเท่านี้เดี๋ยวนี้มันยิ่งมีไอ้ Google ที่แบบรูปใช่มั้ยฮะกดเข้าไปนี่โอ้โหเห็นราคามาเลย
2: อ
0: ันนี้พี่แท่งกดเข้าไปอย่างพิชิตมารกดไปปุ๊บรู้เลย
1: ครับ
0: พระรุ่นไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันกลับง่ายเพราะผมมองว่าเดี๋ยวนี้แผงจรก็ยากที่จะไปฟุกกันอะไรเงี้ยครับ
2: แต่ว่าทุกวันนี้โอกาสที่ไปเดินแผงจรแล้วจะเจอพระฟุกยาก
0: ผมว่ายากยากโอ้โหยากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆ
1: เจ้าของเจ้าของแผงก็กวาดไว้หมดแล้วเก็บไว้หมดแล้ว
0: เพราะเดี๋ยวนี้คนก็รู้หมดว่าพระเนี่ยใครมีพระก็ต้องห่วงไว้ก่อน
2: ครับ
0: น้อยคนที่จะไม่ห่วง
2: ยังมีไม่แบบไปตามบ้านแล้วก็แบบไปเหมาบ้านเก่าเสาโย
0: ยังมีอยู่นะยังมีครับมีครับมันมียังมีก็ยังมีแบบบางคนที่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจมาก
2: ครับ
0: ก็
1: เอาไป
0: เ
1: น
0: ี่ยก็ได้มีนะ
1: ไม่มีไม่พอได้ราคาก็เอาละ
0: มีนะผมเคยเห็นนี่ว่ะอยู่เป็นริ้วหลวงพ่อโสธรรุ่นแรก
2: ครับ
0: พี่ถ้าพี่เป็นคนเป็นริ้วพี่จะรู้จักหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกไหมพี่บอยต้องรู้ดิ
2: ต้องรู้สิพี่
0: แท่งต้องรู้ถูกไหมฮะ
2: ถ้าร ุ่
0: นแรกเห็นรุ่นแรกรุ่นต้องรู้ว่ารุ่นเนี้ย
2: มัน
0: ราคาเท่าไหร
2: ่มันต้องผ่านตามแหละ
0: รุ่นนี้ต้องเป็นล้านถูกไหมฮะยังแต่มีคนเนี่ยเลี่ยมทองเนี่ยนะ
2: ครับ
0: รุ่นแรก
2: เ
0: ป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกสำ
2: ริ
0: ดเลี่ยมทองแต่หูเนี่ยตัดเลี่ยมทองขายพร้อมทองเนี่ย 4,000 บาทให้ร้านทอง
2: โอ้โหร้านทองแม่ง
0: แล้วผมมาไปซื้อต่อมาล้านหนึ่ง
2: โอ้โห
0: แต่อันนี้ผมว่าเขาผมไม่ได้ว่าเขาไม่รู้นะแต่ผมว่าเขาไม่สนใจเกินไปถูกไหมฮะคือคุณเป็นคนแต่ริ้ว
2: ครับ
0: เฮ้ยนี่รุ่นแรกนะหลวงพ่อคุณสนใจหน่อยก็ได้ฮะ
2: เออ
0: เท่ากับคุณ
1: หรือเขาไม่อ่านไม่รู้เลย
0: หรือคุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเลยหรอผมก็ไม่รู
2: ้ไม่รู้คือความคือจะมีโอ้โหเงินหายไปล้าน
1: เขาไม่สนใจจริงเขาจะเขามองแค่ค่าทองเอง
0: ถ้าเป็นคนใต้ก็เป็นเรื่องคนอีสานคนเหนืออันนี้เป็นคนฉะเชิงเทราอ่ะ
2: ครับ
0: จะขายรุ่นแรก
2: อืม
0: 4,000 พร้อมทอง
2: อือ
1: แล้วรู้ไม่เป็นใครไม่รู้ด้วย
0: ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้
1: อ๋อ
2: เขาไม่รู้ดีวะเนาะอ่ะหมดเวลาแล้วพี่แท
1: ้ไม่ใช่ไอ้นั้นเรายังถามอยู่เลยเรื่องทำไมแผงพระต้องตั้งตั้งแต่เช้ามืด
2: เ
1: นี่ย
2: เ
1: ออไม่รู้นะเขาทำกันมา
0: อันนี้เขาทำกันมาเป็นต
1: ั
0: ้งแต่นานมา
1: หลายสิบปีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้น
2: ทุกคนเดี๋ยวผมประกาศนะครับผู้ที่โชคดีนะครับได้พระทั้งหมด10รายการนะครับ
1: ครับ
2: เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร
1: นะจากพี่นงนะฮะ8ริ้วนะ
2: นะ
1: แล้วก็พี่นงเชิญชวนด้วยนะครับงานประกวดพระนะครับวันที่15 16นะครับหรือถ้าใครจะดูฟุตบอลก็วันที่14ตอนเย็นๆไปดูได้ทั้งที่สนามประกาศนะครับส่วนวันที่16เนี่ยอยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีหลวงพ่อโสธรสวย
2: ๆ
1: เข้าร่วมประกวดนะครับนะฮะมีรางวัลโอ้โหหลักล้านเลยนะทําหนังสือนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับทองคํา99เล่มอ่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพระนะครับหลวงพ่อโสธรอันนี้หลวงพ่อโสธรอย่างเดียวเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกของที่วัดเลยนะฮะงานประกวดพระนะครับที่วัดโสธรนะครับนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับ15พฤศจิกายนนี้แล้วก็16พฤศจิกายนนี้ครับ
2: ครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรายชื่อผู้ที่โชคดีเบอร์โทรศัพท์นะครับจะขึ้นชื่อในเพจโกบอยคัทก็ไปติดตามดูนะครับผม
1: ครับ
2: ยังไงวันนี้เรา3คนลาไปก่อน
1: ฮะไม่รู้จะติดต่อพี่หนุ่มยังไงนะครับพี่หนุ่มไม่มีอะไรทั้งนั้นให้ติดต่อ
2: น่าเบื่อจังเลยผู้ชายคนนี
1: ้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันครับสนุกครับ
2: ครับผม
1: ฮะเรียกข้าวเสียนไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: เรียกข้าวเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Clash

นี้เวลา 14:00 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมเปิดตลาดดึงลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย 17-20 สิงหาคมโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลีย 2026-2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ 20-22 สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊กแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนหญิงวัยเกษียณถูกนายทหารย่นร้อยเอกหลอกให้รักหลอกเอาเงินจนหมดตัวที่ทำการเพจสายใหม่ต้องรอดนายพดุงหนองพงผู้ก่อตั้งเพจเครือข่ายพิทักษ์สังคมพานางสาวเออายุ61ปีเดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือหลังนายทหารอากาศยศร้อยเอกหลอกให้รักยืมเงินจนต้องขายทุกอย่างเพื่อใช้หนี้ร่วม4ล้านบาทนางสาวแอนเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2563ร้อยเอกภูมินายทหารอากาศสังกัดกองบิน1ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรู้จักกับพ่อและแม่ของตนได้มายืมเงินแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินใช้คืนทำให้แม่ตัวเองเกิดความเครียดตนจึงตัดสินใจให้ร้อยเอกภูมิยืมเงินไปใช้หนี้โดยเจ้าตัวอ้างว่าจะกู้เงินจากสหกรณ์มาคืนให้ต่อมาในช่วงปลายปี2563ตนขายที่ดินได้เงิน3ล้าน5แสนบาทและร้อยเอกภูมิได้เสนอตัวติดตามไปด้วยโดยอ้างว่าจะช่วยดูแลเงินให้จากนั้นเริ่มเข้ามาพูดคุยและซื้อของให้กินฝากเป็นประจำพร้อมอ้างว่าไม่มีภรรยาตนเห็นว่าร้อยเอกภูมิเป็นคนพูดจาไพเราะและนอบน้อมจึงตัดสินใจคบหาหลังจากนั้นร้อยเอกภูมิขอยืมเงินครั้งละ200,000 ถึง 500,000 บาทโดยอ้างว่าจะนำไปใช้หนี้หัวหน้าเนื่องจากนำเงินหลวงไปใช้และจะกู้สหกรณ์มาคืนให้แต่ตนไม่เคยได้รับเงินคืนกระทั่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินหมดลงเมื่อทวงถามก็ได้รับคำตอบว่าให้รอตนเป็นชายลูกทหารไม่ผิดคำพูดได้เงินคืนอย่างแน่นอนกระทั่งในปี2565ร้อยเอกภูมิขอให้ตนนำบ้านที่อาศัยอยู่กับแม่ไปจำนองโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาตนหลงเชื่อเพราะหวังว่าจะได้เงินที่ยืมนั้นคืนกลับมาจึงนำบ้านไปจำนองทั้งหมด3ครั้งครั้งละ 500,000 บาทครั้งที่2 700,000 บาทครั้งที่3 1,200,000 บาทรวม 2,400,000 บาทซึ่งร้อยเอกภู

0: มนำเงินไปทั้งหมดโดยอ้างว่าจะนำไปปิดหนี้สหกรณ์ซึ่งหลังจากได้เงินไปแล้วร้อยเอกภูมิไม่ได้ส่งดอกเบี้ยบ้านให้ตนต้องเป็นคนรับผิดชอบส่งดอกเบี้ยเองกระทั่งไม่มีเงินส่งต่อทำให้บ้านถูกยึดรวมเงินกว่า4ล้านบาทเมื่อร้อยเอกภูมิทราบว่าตนหมดตัวแล้วเริ่มตีตัวออกห่างไม่มาหาและไม่รับโทรศัพท์และทราบภายหลังว่าร้อยเอกภูมิมีภรรยาอยู่แล้วและมีบุตรด้วยกัน2คนทำให้ตนเชื่อว่าถูกหลอกมาตลอดปัจจุบันไม่มีบ้านอยู่ต้องเช่าบ้านเดือนละ 2,000 บาทเพื่อให้แม่พักอาศัยเครียดหนักจนถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกต้องพักในโรงพยาบาลหลายวันจึงตัดสินใจเข้าร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับรายการมอเตอร์อินเทรนด์ผมคทาทองไวยานนท์และพี่โจดินทรรัตน์บุญช่วยอยู่กับคุณผู้ฟังครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: เรื่องราวของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการเดินทางแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับ
7: รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับ
6: คือสติไปแล้วตอนนี้สติเสียไปแล้ว
7: นะ
6: ก็เลย
7: มันก็จะใกล้ถึงช่วงนี่นะครับเดี๋ยววันที่21นี้นะ21สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกนะครับของงานบิ๊กมอเตอร์เซลจัดขึ้นที่ไบเทค
6: ครับ
7: บางนานะครับ
6: ครับ
7: ก็จัดกัน10วันนะครับ21ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลย
6: 10วันเลยเหรอ
7: 10วันนะครับไม่ใกล้ไก่จ้าเล่นนะครับไม่ได้3วันเล่นนะครับจัดที่ไบเทค10วันนะครับก็เดินทางได้สะดวกไปทั้งรถไฟฟ้าได้จอดรถได้เยอะแยะ
6: นะข้อดีข้อดีของไบเทคคือสะดวกในเรื่องการเดินทางจริงรถไฟฟ้าเดินจากสถานีเข้าตึกอาคารพิรัตได้เลย
7: ใช่แล้ว
6: เข้าไปที่มอต่
7: อง
6: านไบเทคได้เลย
7: ขับรถไปก็ได้ลงทางด่วนปุ๊บก็เข้าเลยก
6: ็
7: พอๆกันจับกับเมืองทอง
6: เมืองทองมันยังต้องต่อสายไง
7: เมืองทองเนี่ยใช่แต่เมืองทองนี่มีใบเมืองทองเนี่ยตอนแรกสะดวกกว่าแล้วไปเทคก็สู้กลับนะ
6: ครับ
7: สู้กลับทำตึกต่อยื่นออกมานะ
6: ครับ
7: แล้วก็มาทำทางเชื่อมรถไฟฟ้าก็ดีครับแข่งขันกันนี้เพื่อความสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ในงานก็จะมี

0: มีรถยนต์เยอะแยะมากมายนะครับ
1: ครับ
0: ผมได้ข่าวฝากมาจากโอมูด้าแอนเจคูในนะครับไลฟ์ดิวไลฟ์นาวนะครับ
1: ครับ
0: สองรุ่นนะครับสองรุ่นสองสไตล์ในงานบิ๊กนี้นะฮะอันนี้เป็นข่าวฝากมานะฮะก็มีเจคู5 EV Max Plus ราคาลดเหลือ 579,000 บาทนะครับเจคู5
1: ครับ
0: จากราคา 699,000 นี่ลดลงมานะฮะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มี REEV Pioneer ที่มอบอิสระการขับขี่เลยเขาเนี่ยก็อันนี้ก็คือเจคู 6T REEV
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นแบบไฮบริดนะครับแต่ว่าเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นนะคร
1: ับ
0: 879,900 บาทจาก 899,900 บาทสำหรับรุ่น2ขับขึ้น2ล้อนะลดน้อยนี่ลดน้อยเนาะ
1: ครับ
0: ลดน้อยไปหน่อยนะครับอยากให้เราเยอะๆก็มีไปดูได้เขาก็มีการผมบอกเลยนะงานนี้เขาก็พยายามที่จะเอาจริงอ่ะเขาก็ต้องสู้แหละมันก็มีการโชว์รถหลายงานนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาคอนเซปต์เขาเรายกโชว์รูมมาไว้ที่นี่ก็คือมีโชว์รูมรถยนต์มากมายนะครับรถจีนเนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบอยากได้รถไฟฟ้าต้องไปงานนี้เพราะว่ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: มาเยอะมากวันแถลงข่าวนี่คือเขาให้คนที่มาออกบูธอ่ะส่งตัวแทนมาเลยแต่ละยี่ห้อขึ้นมาพูดว่าจะมีอะไรบ้างผมไปงานแถลงข่าวตั้งแต่เช้าอ่ะพี่กลับบ้าน 5:00 นกว่า 5:00 นเย็นนะ
1: แวะนวดหรือว่า
0: เฮ้ยพี่โหพี่นี่กับพี่นี่ได้ใจผมจริงแหมคิดว่าคนอื่นเหมือนตัว
1: ใครเขาจะแถลงกันตั้งแต่เช้าเย็นๆขนาดนั้นเลย
0: นานมากนานมากนานมากนะครับอยู่นานมากก็ลองไปดูฮะลองไปดูผมว่าไอตัว 6T REEV เนี่ยไอเนี่ยลองไปดูมีการเปรียบเทียบมันได้ดูตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ละโชว์รูมแต่ละยี่ห้อมาซัดกันตรงนั้นเลยผมว่าก็มันดีนะครับมันดีนะเราก็จะไปรายงานมาให้ดูเหมือนกันนะครับสำหรับงานบิ๊กนะ
1: ครับ
0: ส่วนข่าวที่เพิ่งเห็นมาเมื่อสักครู่นี้นะมีผมอ่านเจอเรื่องของพิกอัพครับพิกอัพแต่งนะฮะ
1: ครับ
0: รถที่แต่งแล้วก็ขับชวัดเฉวียนบนถนนทนทางนะครับแล้วก็มีกล้องอีกคันนึงจะถ่ายไว้นั่นแหละแล้วก็คันนี้คือเพิ่งแต่งรถมาทำรถเสร็จ
1: ครับ
0: เอามาลองบนถนนพอมาลองต้องซัดต้องอัดต้องแซงต้องปาดไม่รู้ว่าทำไมแบบนี้นะครับก็ถูกจับได้นะครับเป็นหนุ่มอายุ26ปีนะครับพอถูกจับก็ลิฟรถนะครับศาลสั่งลิฟรถเลยนะครับแล้วก็ยึดใบอนุญาตเขาบอกมาแค่นี้นะว่า
1: ครับ
0: คือโทษเนี่ยขับรถแบบนี้บนถนนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คือจำคุก1ปีปรับ 6,000
1: ครับ
0: โทษจำรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ1ปี
1: ครับ
0: แล้วก็ยึดใบขับขี่ยึดรถเข้าหลวง
1: อื้อ
0: เป็นไงนี่แค่ขับปาดไปปาดมานะ
1: ครับ
0: นะฮะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าอย่าไปลองบนถนนเขาไม่ที่ให้ทดลองนะครับทำรถเสร็จไม่รู้จะลองที่ไหนไปสนามแข่งเช่าได้วันศุกร์
1: ครับ
0: เขาเปิดให้เช่า500ขับเท่าไหร่ก็ได้ขับจนน้ำมันหมดเขาก็ไม่ว่า
1: ครับ
0: ไปได้เลยไปลองที่นู่นอย่ามาลองแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ไม่คุ้มเลยนะ
1: ครับ
0: และไอ้เนี่ยเพิ่งอายุ26กับพี่โดนยึดใบขับขี่ไปแล้วอ่ะชีวิตนี้ไม่ต้องไปไหนละ
1: ไม่ต้องขับรถกันละทำหากินอะไรกับต้องเดินทางเท่าไหร่นี่ลำบากอ่ะ
0: แต่เงื่อนไขนึงที่ผมบอกว่าศาลทางกฎหมายก็จะมีเขาจะเปิดช่องว่างไว้ให้สำหรับคนที่ถ้ารถคันนี้ไม่ใช่ของเขาหรือว่าเป็นพี่รถพี่เจี๊ยบรถเป็นรถพี่เจี๊ยบแล้วมีไอ้น้องคนเนี้ยเอาไปขับพอถูกยึดบอกว่าลิฟรถใช่ไหมพี่แบลคืนได้เพราะว่ารถไม่ใช่ของเขา
1: เจ้าของรถแบลคืนได้
0: ใช่เจ้าของรถแบลคืนได้ไฟแนนซ์ก็แบลคืนได
1: ้ถ้าไม่ใช่ของเขาเขาจะลงทุนแต่งขนาดนั้นเลย
0: ผมไม่ทราบอ่ะบางทีไปซื้อต่อกันมาอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นคือมันมีเรื่องที่แบบว่าตรงเนี้ย
1: มันตามมาจากมาบ้างอะไรบ้าง
0: เยอะคือถ้ารถเป็นเจ้าของชื่อเดียวกับคนทำผิดเนี่ยเข้าหลวงเลยนะฮะยึดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเป็นชื่อผมเป็นชื่อพี่หรือชื่อญาติชื่ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขออุทธรณ์หรือขอยื่นเรื่องขอรับเรื่องกลับมาได
1: ้ครับ
0: ไฟแนนซ์ก็ยึดกลับมาได้นะ
1: ครับ
0: ไฟแนนซ์ก็ไปสามารถเอากลับมาได้แต่บางทีเห็นไหมตามสอนอที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นกองๆเลยทุกสอนอพี่เคยเห็นป่ะมันเป็นล้นมากเลยแล้วอยู่ๆก็พอเราไปอีกทีนานๆโผล่ไปทีรถจะหายไปหมดเริ่มต้นสะสมใหม
1: ่ครับ
0: เหมือนหยอกกระปุกเคยเห็นป่ะรถพวกเนี้ยพี่เอาไปไหนพี่ว่าเข้าไปไหน
1: ขายซาก

0: ไม่เขามีคนมาเหมาเขาไปทำอะไร
1: คือจริงๆไฟแนนซ์ก็ไม่เอาไปเอามาคืน
0: ครับ
1: เอารถถูกยึดก็ไปฟ้องเอาจากคนที่ปล่อยยึดปล่อยทิ้งโดนตำรวจจับหนีไป
0: แต่ตัวรถไม่เอาละทิ้งเลย
1: ทิ้งรถปุ๊บคราวนี้ไฟแนนซ์เข้าไปตามกับพวกเนี้ยพวกพี่ๆที่ไปเช่าซื้อมานี่แหละ
0: ครับ
1: ถึงเวลารถเป็นกองพันเดินเลยเจ้าของไม่มีใครมาเอา
0: อ
1: พอเก็บไว้นานๆมันไม่มีที่เก็บสถานีตำรวจมันสถานีตำรวจในนายเฉพาะ

0: คือยกไปเลยเอาไปให้หมด
1: ครับ
0: แต่ก็รถเนี่ยก็จะเอาไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทะเบียนเนี่ยกว่าจะขายอ่ะถูกยึดอยู่ตรงนี้นานกี่ปีแล้วอ่ะทะเบียนก็ขาดหมดแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะมีแค่แบบเลขนี้เบอร์อะไรเลขเครื่องอะไรมีใบคุม
1: ครับ
0: ใบคุมว่าคันนี้ไม่ได้ขโมยนะเอามาจากสน.นะเอามาจากนี่นะสน.นี้เขาออกให้นะจะไปขี่เหรอนู่นน่ะมันไกลๆอ่ะบนเขาบนดอกเห็ดพอได้
1: อ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดรถสมมติรถที่ยังมีปัญหาติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยแล้ว
0: ไฟแนนซ์เขาก็ไปฟ้องเอากับไอ้คนที่ถูกยึดเนี่ยเจ้าของอ่ะพี่เป็นคนเช่าซื้อมาใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วพี่โดนจับพี่ทิ้งรถเลยเงี้ยรถได้เป็นชื่อเป็นของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์สามารถเอาคืนได
1: ้แต่เขาไม่เอา
0: เขาไม่รู้ว่ารถอยู่ที่สน.ไหนดิถูกป่ะล่ะเขาจะต้องไปตามยังไงอ่ะเขาไม่รู้ไงพอไม่รู้ก็เป็นอย่างเงี้ยทิ้งเขาก็กอบดูไปเต็มไปหมดง่ายไปทิ้งก็คือใครจะไป
1: มาที่นี่กรณีที่ไม่รู้ถ้าอย่างกรณีที่รถที่เป็นคดีอุบัติเหตุแล้วรถถูกชนอยู่สน.
0: ถ้าไม่ไปนั้นรู้อันนี้รู้เพราะว่ามันมีการลงบันทึกลง
1: อ
0: ะไรถูกไหม
1: การเก็บได้
0: แล้วก็มันมีการไปแจ้งความว่าจะซ่อมจะอะไรหรือว่าจะซื้อซากส่วนเส้นจะซื้อซากประกันเขาก็เอาซากกลับเพราะประกันเนี่ยเขาไม่ได
1: ้ไปเบิก
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้เอาไปทิ้งนะซื้อซากเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไปถึงเขาก็มันจะมีโรงชำระ
1: ได
0: ้อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ไ
1: ม่เป็นอะไร
0: ส่วนไหนใช้ได้สมมติคันอะไรของพี่อย่างเงี้ยคาทาทองประกันภัยเงี้ยพี่บอกเฮ้ยอ้าวรถพี่รุ่นไหนชนปุ๊บพี่ต้องเช็คที่คลังพี่ถูกป่ะ
1: มีไหมไฟนะ
0: รุ่นนี้มีไหมอามีไปเอาที่พี่ก็ส่งจากคลังไปให้ลูกค้าไปที่อู
1: ่ครับ
0: มันจะเป็นอย่างนี้ซื้อสร้างเนี่ยเขาเก็บสร้างนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้เอาไปหมดเลยว่าแล้วเขาให้พี่ก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: เขาก็เอาไปชำระเวลาเราได้อะไรเงี้ยอะไรเนี่ยประกันจัดให้
1: แต่รถที่ตำรวจขายนี่คือรถที่ไม่สามารถหาเจ้าของได
0: ้แล้วไอ้พวกนี้ไม่มาเอาแล้ว
1: มันต้องทิ้งไม่กี่ปีถึงจะ
0: โอ้โหพี่คิดดูต้นไม้มันเลื้อยล้อมรอบได้ขนาดไม่กี่ปีอ่ะมันไม่เยอะเยอะแต่ว่านานๆที
1: เพราะมันน่าจะต้องมีระยะเวลากำหนดว่าต้องเก็บรักษาไว้กี่ปีถึงจะพ้นสภาพ
0: ใช่
1: เพราะสิทธิ์ครอบครองมันเป็นของผู้ซื้อไง
0: มันจะต้องมีระยะเวลา
1: อื
0: แล้วก็โลทีนึงผมก็เคยมีเพื่อนเป็นตำรวจถามว่าผมจะประมูลสู้ไหมผมถามเลยนะผมถามกลับไปเลยเอาที่ไหนเก็บซื้อมาแล้วเอาที่ไหนเก็บก่อนดีกว่า มันเยอะมากมันเยอะมาก
1: ครับ
0: นะก็ใครที่ก็ระวังไว้นะครับตอนนี้ยิ่งของแรงๆอยู่นะ
1: แต่ผมเห็นด้วยนะกรณีนี้ผมเห็นด้วย
0: คือสมควรโดนเอาจริงมันไม่ใช่ทางที่คุณจะมาซัดรถเล่น
1: แต่ผมไม่เห็นด้วยกับการริบเอาไปเลยยังไม่สมควร
0: แล้วต้องทำไง
1: ยึดไว
0: ้ยึดไว้
1: 6เดือน
0: แต่ว่าเขายึดใบสั่งใบขับขี่นี่ไปเลยนะ
1: ก็ใบขับขี่ก็ยึดไปเลยแต่ตัวรถอ่ะมันเป็นทรัพย์สินนะมันเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจยึดไว้ไม่ได้สามารถนำไปใช้ได้6เดือน
0: จริงๆถ้าจะยึด
1: แล้วแต่ว่าไม่ใช่ยึดอย่างเดียวยึดแล้วมีค่าเก็บรักษาด้วยเมื่อวันที่มาตาย
0: เนี่ย
1: ต้องจ่ายค่าปรับด้วยเหมือน
0: ถ้ารถคันนี้ถ้ารถคันนี้ไม่ติดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยยึดเลย
1: ยึดเลย
0: แต่ถ้าติดไฟแนนซ์เรียกไฟแนนซ์มาเอาคืนเลย
1: ก็จะติดหรือไม่ติดไม่รู้ไงแต่ยึดไว้6เดือนภาระถ้าเป็นรถติดไฟแนนซ์ผู้ผ่อนก็ยังต้องผ่อนต่อจริงไหม
0: ผ่อนอีก6เดือน
1: เพราะคุณ
0: ถ้าไม่ผ่อนไฟแนนซ์ก็ยึดดี
1: ใช่เมื่อพ้น6เดือนแล้วสิทธิ์ตอนนั้นเป็นของใครเป็นของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เอาไหมถ้าเอามีค่าเก็บรักษานะเพราะรถที่เก็บรักษาแบบอย่าง
0: นี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้อ่ะรู้ว่าถูกยึด6เดือนพี่บอกเงี้ยพี่ถามไฟแนนซ์เอาไหมไฟแนนซ์บอกผมสรุปไม่ได้หรอกไฟแนนซ์ต้องไปตามเจ้าของรถก่อน
1: ก็ต้องคดีสิ้นสุดต้องคดีสิ้นสุด
0: ไม่มีที่เก็บจริงๆสอนอไม่มีที่เก็บเยอะมาก
1: ก็ถึงบอกอะถ้าลิฟไปเลยลิฟเลยแล้วเอาไปไว้ไหนอะตัวรถอะ
0: นั่น
1: แหละ
0: ดิ
1: ก็ต้องขายทอดตลาดอยู่ดีในที่สุดใช่ไหมครับก็เข้าไปไว้ที่สถานที่เก็บของ
0: ที่มีการขายเท่าตลาดอะ
1: ร
0: ถอย่างเงี้ยของ
1: สภาพมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: สภาพผมไม่ทราบหรอกเป็นไงแต่ว่าตอนปปส.ประกาศยึดประกาศว่าขายรถของกลางอะ
1: ครับ
0: โอ้โหพี่ถ้าแตก
1: อืม
0: เพราะว่ารถที่ปปส.ยึดจาก
1: แต่ละคัน
0: แต่ละคันยึดจากผู้ที่คนที่ขายยาเสพติดอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหรถเขาไม่ได้ธรรมดาแต่ละคัน
1: แล้วแต่ละคันที่ประกาศขายท่อตลาดนี่คือถูกถอดสมองกลนออกทั้งนั้นเลย
0: ถอด ECU ส่วนใหญ่ก็ถอด ECU ไว้นะครับแล้วก็คนมาประมูลก็
1: ต้องไปจ่ายดอกนึง
0: ก็ประมูลสู้ไปเขาไม่ขาย ECU ให้ก็ลำบาก
1: ครับ
0: นะครับก็สุดท้ายแล้วพอไม่มี ECU ก็ไม่ประมูล
1: ครับ
0: พอไม่ประมูลไอ้คนที่มี ECU ก็ได้ประมูลไป
1: ใช่คนเดียวอ๋อระบบเป็นเนี่ย
0: ไม่ได้ระบบพี่ไม่ได้ระบบ
1: เขาใช้วิธีนี้เหรอ
0: คือถ้าระบบเขาเรียกว่าระบบจุดระเบิดเป็นอย่างนี้ไม่มีสมองกลไม่มี ECU นะครับ
1: ครับผม เอาผมมีข่าว

0: เรื่องเกี่ยวกับเส้นทางนิดนึงนะครับของพี่งานมอเตอร์บิ๊กมอเตอร์เซลล์วันที่21ใช่ไหม
1: 21สิงหาคมนี้ครับ
0: วันเดียวกันนั้นจะเป็นวันที่ทางหลวงนะครับสาย M6 บางปะอินโคราชเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีครับ
1: อีกแล้วเอาจริงๆ
0: วิ่งเลย
1: ที่เปิดจริงแล้ว
0: ก็จากบางปะอินไปโคราชเลยจบแล้ว
1: ไม่หรือบางปะอินไปโคราชแล้วผมกำลังบอกว่าเขาบอกว่าถ้าผมขึ้นจากในเมืองเลยผมขึ้นจากด่านประชาชื่นวิ่งไปสุดบางปะอินผมไม่ต้องลงใช่ไหมผมต่อไปถึงโคราชเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
0: เดี๋ยวนะขอตรวจสอบก่อนนะ
1: เพราะว่าถ้าเสร็จสุดเลยมันต้องแบบไม่ต้องลงล่างแล้วพี่
0: ไม่ใช่ดิบางปะอินโคราชดิพี่อย่าเพิ่งเอามารวมกับประชาชื่นเลย
1: ก็ด่านประชาชื่นไปถึงบางปะอินไม่ใช่หรอ
0: ไม่ใช่มันคนละเส้นกันเลย
1: มันไม่ต่อกันเหรอ
0: โดยหลักการโดยมันไม่
1: โดยหลักการมันต้องต่อกัน
0: ไม่ใช่ประเทศไทยมันเคยมีด้วยอะไรด้วยกันใช้ด้วยกันได้บ้างอ่ะ
1: รถไฟฟ้ากับอันนี้ไง
0: กับอะไร
1: ไอ้ซีพาร์คกับอะไรนะที่มันใช้กันไม่ได
0: ้กับอะไร
1: บัตรอะช่องทางด่วนแถวบ้านพี่อะ
0: อีซี่พาร์คกับเอ็นโฟล
1: นี่ง่ายแค่นี้ยังต่อกันไม่ได้
0: เลยแล้วคุณว่าทาง
1: มันเรื่องมันทำไมมันต้องลำบากแบบนี้ด้วยไม่รู
0: ้มันมีเรื่องของสัมปทานเข้ามาเกี่ยวข้องไงผู้รับสัมปทานแต่ละช่วงเนี่ยก็คือรับผลประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นถ้าต่อกันแล้วมันจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงมันพิสูจน์ทราบไม่ได้ไงมันก็เลยต้องแบ่งเป็นตอนเอาไว้ว่าช่วงไหนใครขึ้นใครใช้บริการช่วงไหนก็จ่ายเงินให้กับเจ้านั้นไป
1: นี่มันพม่าแล้วพี่ถ้าทางด่วนคิดแบบนี้ไม่ได้พี่ต้องเก็บยาวไปเลยพี่ผมขึ้นอาสมุนผมขึ้นบางปะอินผมต้องจ่ายเดี๋ยวแวะจ่ายแวะจ่ายแวะจ่ายผมจะลงผมก็จ่ายพี่
0: ไม่ใช่
1: กันเองดิ
0: หมายความว่าถ้าเส้นบางปะอินถึงโคราชเนี่ยเป็นหนึ่งผู้รับสัมปทานใช่ไหมอยู่ดีพี่จะมาต่อกับเส้นสมุทรสงครามเนี่ยมันจะต่อกันเลยไม่ได้
1: จะไปต่อที่ไหนสมุทรสงครามบางปะอินคนละที่กัน
0: ก็อาบางซื่ออ่ะเอาที่พี่ยกตัวอย่างก็ได
1: ้อันนี้ดูทางด่วนเนี่ยทางด่วนเนี่ยอุดรรัชยาเนี่ยเอาวิ่งมาเนี่ยแล้วต่อไปไม่ทำไม่ต่อกันคุณก็ใช้ด่านเก็บก็ได้นี่ผมไม่ต้องลงล่างก็ได้ไหมอ่
0: ะใช่ไงก็คือต้องเข้าด่านเก็บตังค์เพิ่มไง
1: แต่ว่ามันถนนมันต่อกันไหม
0: ถนนต่อกันได
1: ้เออที่ผมถามเนี่ยถนนต่อกันใช่ไหมผมว่าเอ๊ยยังไง
0: เอ๊ยไม่ยังไงดิ
1: ทุกคนว่าผมไม่ลงแล้วเก็บเลยแต่ที่บอกก็คือเหมือนอย่างพม่าเนี่ยพม่าเนี่ยเขาใช้วิธีแบบทางหลวงเนี่ยเขาก็จะขีดเส้นทางมาแล้วก็ไม่ต้องมาประมูลโดยผ่านกรมทางหลวงของพม่าเส้นทางนี้มีแบบนี้พี่เจ็ดเอาใช่ไหมช่วงหมู่บ้านพี่เอาไปเลยช่วงนี้พี่ก็ทำแล้วพี่ก็เก็บไปแล้วก็มาแบ่งกันอย่างนี้นะเขาใช้แบบนี้นะ
0: ครับ
1: พอเลยหมู่บ้านพี่ไปอีกหมู่บ้านนึงเอาไหม
0: ครับ
1: ผมเอาผมก็เป็นของผมผมก็ไปทำเป็นระเบิดหินมาทำกันโดยนี้กำหนดสเปคว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ถนนต้องเท่ากันแบบนี้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ด่านมีเยอะมากแต่ด่านแบบเก็บทีละนิดทีละหน่อยอ่ะแต่ว่าเก็บทุกหุ่นละเอียดอ่ะด่านอ่ะวิ่งไปเจอด่านต้องไปเจอด่านแบบนั้นผมคิดว่าผมแบบนั้นเหรอไม่ไหวมั้ง
0: ไม่ใช่คือเป็นเส้นเดียวกันนั่นแหละแต่หมายถึงการเข้าจ่ายเงิน
1: อ
0: ่ะค่าผ่านทางอ่ะมันแต่ละช่วงรับสัมปทานมันก็ต้องจ่ายให้กับแต่ละบริษัท
1: อันนั้นก็เขาไปเคลียร์กันเอง
0: เออนะครับอันนี้การวิ่งการเดินทางถ้าจากการเสร็จครั้งนี้มันยังไม่ใช่เสร็จ 100% นะครับมันจะมีช่วงพวกเหล็กปักช่องที่ยังไม่ 100%กำลังดำเนินการอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบโล่งๆเลยก็คือรถยนต์นะครับที่ด่านบางปะอินโคราชเนี่ยด่านขึ้นที่ด่านบางปะอินจะวิ่งไปโคราชอ่ะวิ่งไปได้แล้ว
1: คือถ้าต้องลง
0: ขาไปเนี่ยเสร็จหมดแล้วใช่
1: ไม่ต้องลงไอ้ที่เหลือบางส่วนนิดนึง
0: แค่ขากลับจากโคราชกลับกรุงเทพลงที่ด่านปักช่อง
1: แล้วก็มาขึ้นใหม่
0: ต่อลงจากด่านปักช่องปุ๊บแล้วก็มาวิ่งเข้าถนนมิตรภาพนิดนึงนะครับเพื่อเชื่อมไงช่วงนั้นเขาเลยก่อสร้างอยู่แล้วก็มาขึ้นอีกครั้งที่ด่านโมกเหล็กวิ่งมาจนถึงด่านบางปะอินได้แต่ว่าเขาก็ในขณะที่ยังไม่เสร็จก็เลยให้ทดลองใช้ฟรี
1: ทั้งนั้น
0: สุดเสาร์อาทิตย
1: ์สุดเสาร์อาทิตย์21 22 23
0: เป็นต้นไปแล้วทุกสุดเสาร์อาทิตย์จนถึงสิ้นปี
1: อ๋อให้เฉพาะสุดเสาร์อาทิตย์ให้ใช้งานได
0: ้เพื่ออะไร
1: เพื่อ
0: แล้วทำไมวันธรรมดาไม่ก็ใช
1: ้วันธรรมดามันเป็นวันราชการ
0: แล้วไง
1: ก็ทำงานไงพี่ไม่ให้วิ่งอันนี้วันเสาร์ที่ก็เป็นวันหยุดไงศุกร์เสาร์ที
0: ่แล้วประเทศนี้มันมีแต่ข้าราชการหรือไงคนเดินทางพ่อค้าประชาชน
1: ก็ให้วิ่งเฉพาะวันนี้ไงก็ยังไม่เปิดไงยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการถึงให้ทดลองวิ่งเนี่ย ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีอะไรเนี่ยความรับผิดชอบมันจะอยู่พวกเขามันจะคนละแบบกันมันถึงได้เป็นอย่างนี
0: ้แล้วถ้าเกิด
1: ไปเส้นที่วิ่งไปเนี่ยเส้นนี้ที่วิ่งไปที่วิ่งไปกาญจนบุรีอ่ะก็เกิดสุขส
0: ันต์แบบนี้ไงนั่นไงแล้วถ้าเกิดมันไปเกิดอุบัติเหตุวันศุกร์เสาร์ที่เนี่ยจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาเหรอ
1: ใช่เป็นวันหยุด
0: ก็คิดแบบนี้ก็ในเมื่อถ้าจะเปิดทดลองวิ่งก็ทดลองคุณจะได้รู้ว่าวันธรรมดา
1: เลยมันจะเป็น
0: ปริมาณเท่าไหร่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ปริมาณเท่าไหร่คนเขาจะได้รู้ว่าความสะดวกระยะเวลาเขาจะได้ทำแผนในการใช้จริงได้อย่างถูกต้อง
1: ปัญหาอีกสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเนี่ยความเร็วให้เท่าไหร่อ่
0: ะอันเนี้ย
1: ความเร็วเท่าไหร่คุณทางเก็บทางด่วนแปลว่าทางด่วนนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทางด่วนปุ๊บเลย80ปรับ1,000พอผ่านจังหวัดนี้เลย120ปรับ1,000ไม่ได้นะวิ่งไปกลับบนทางด่วนเสียเงินค่าทางด่วนต้องมาโดนใบใส่ 3-4 ใบไม่โอเคนะนี่ไม่ได้นะฮะ
0: อีกเรื่องนึงที่โดนเงินมาตลอดและเป็นปัญหามาตลอดหวังว่าจะปรับปรุงเอาบทเรียนเก่ามาปรับปรุงสักทีก็คือเรื่องป้ายสัญญาณและระบบไฟจราจรทั้งหมดถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็อย่าเพิ่งเปิดแต่ถ้าเปิดให้เขาทดลองวิ่งเนี่ยมันควรจะพร้อมเพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องพวกนี้มันจะตามมาซึ่งอุบัติเหตุครับถ้าป้ายไม่ชัดเจนสัญญาณไฟไม่ชัดเจน
1: ใช่ๆ
0: ทางเข้าทางออกจุดกลับรถไม่ถูกต้อง
1: แล้ว
0: มันจะตามมาซึ่ง
1: ระหว่างทางลงได้ใช่ไหมมันมีแบบ
0: ได้สิได้สิ
1: วิ่งไปปุ๊บไม่มีทางลงนะไปลงโคราชเลยอ
0: ะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าให้เกิด
1: เขาหลงปุ๊บเขาจะลงด่านนี้ปิดไม่พร้อม
0: เหมือนจะไปกาญจนบุรีแล้วจะลงที
1: ่มันมีเพื่อนผมวิ่งไปเส้นนี้
0: ครับ
1: จะไปซื้อของจะไปซื้อไม้กอล์ฟวิ่งไป
0: ซื้อถุงกอล์ฟ
1: วิ่งกลับเขาบอกว่ากลับรถได้ไหมไปได้กลับได้วิ่งกลับไปกลับมา
0: ครับ
1: ไปลงในจุดที่ขึ้นนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: วนไปวนมาพี่ไปด้วยเหรอ
0: เพื่อนพี่กับผมนี่แหละนี่แหละคือนครชัยศรีไม่เปิดไง
1: ถ้าเปิดก็เปิดทางขึ้นทางลงให้มันหมด
0: แล้วป้ายไม่มี
1: ใช่
0: แล้วให้ไปถามกับเจ้าหน้าที่
1: เจ้าหน้าที่บอกว่า
0: ผู้ถ่ายไม่ได้
1: เอาเลย
0: ผู้ถ่ายไม่รู้เรื่องเลยจะไปถามกับใครถามไปได้ไหมก็งงๆพูดยังไม่รู้เรื่องเลยจะตอบยังไง นะครับก็ขอความกรุณาเถอะถ้าในเมื่อจะเปิด
1: ก็เอาให้มันแบบ
0: ให้มันพร้อมจริงๆ
1: อย่าให้เขาต้องปวดหัวกันเยอะนะ
0: แล้วผมไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมเฉพาะต้องศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์วันธรรมดามันต้องมีงานอื่นต้องทำไงศุกร์เสาร์ที่จะมาช่วยดูแลได้
0: ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดจริงๆทำให้เสร็จเลยแล้วทดลองวิ่ง
1: 90% เนี่ยเอาให้เสร็จทั้ง
0: สายให้เสร็จเลยแล้วทำ
1: ก็เปิด
0: ให้มัน 100% ต่างประเทศเขาจะใช้แบบนี้นะครับ
1: เปิดเลย
0: ทำให้เสร็จจริงๆแล้วมีช่วงทดสอบวิ่ง
1: แล้วตอนนี้จะเป็นเก็บเงินใช่ไหมตอนนี้เป็นฟรีเวย์ประกาศเลยฟรีเวย์ถึงเดือนไหนปีไหน
0: ใช่
1: แล้วค่อยไปนู่นไปเริ่มต้นปี71เก็บเงินตอนนี้ฟรีให้ติดใจก่
0: อ
1: นวิ่งติดใจแล้วขึ้นลงรู้จักทางแล้ว
0: ใช่
1: ถึงทางขึ้นทางลงรู้หมดแล้ว
0: ครับ
1: คราวนี้ไม่ขึ้นไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: เก็บตังค์อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช
1: ่เออ
0: ไม่ใช่แบบตอนนี้เขาวิ่งไปแล้วเขาก็วิ่งไปบนไปวิ่งไปบนไปหลงไปแล้วหลงไปอีกจะแวะนู่นวางแผนถึงเวลาเอา
1: ทางจะลงไปนี้เอาทางนี้ปิด
0: เอออย่างเงี้ยซึ่ง
1: แล้วไอ้ทางด่วนอย่างเงี้ยถ้าปิดนะ
0: นี่
1: หวังจะไปลงอันข้างหน้ามันไม่ใกล้นะ
0: พี่ไม่ต้องบ่นให้ผมฟังคุณผู้ฟังก็ไม่อยากฟังเรื่องนี้รบกวนพี่โจช่วยโทรหาท่าน
1: ผมไม่มีเบอร์
0: ท่านจะไปเป็นพิธีประธานเปิดนะ
1: นะ
0: ท่านรัฐมนตรีพี
1: ่
0: อะ
1: พี่กระติดส่งข้อความมา
0: เปลี่ยนเรื่องเลยผมไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเลย
1: เช้าเลยครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่เจพี่โจทักมานะฮะพี่บ่าวนนท์ไทยคนโนนไทย
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่พี
0: ่ครับ
1: แล้วก็พี่อภิอะไรเนี่ย
0: อภิบาล
1: อ่าฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่โจพี่เจี๊ยบนะครับพี่โนแมนโนแมน
0: โนแม
1: สสวัสดีครับ
0: ครับ
1: พี่เจี๊ยบพี่โจรูปหล่อทั้งสองท่าน
0: ครับ
1: นี่รู้จริงนะ
0: ครับ
1: สอบถามครับบีออสเจน2แอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาแอร์อยู่ได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ไม่เย็นเหมือนเดิมเอาเข้าศูนย์หรืออู่นอกดีครับต้องจ่ายเท่าไหร่เอาเข้าอู่นอกเลยครับพี
0: ่ครับ
1: โตโยต้าแอร์ไม่เย็นไม่ได้นะครับ
0: ใช่โจ
1: อันนี้มันรั่ว
0: ครับ
1: มันต้องพี่ต้องหาจุดรั่ว
0: ครับ
1: ไม่รั่วรั่วอะไรอ่ะรั่วแผงคอยร้อนคอยเย็น4-5 เดือนเนี่ยก็แผลไม่ใหญ
0: ่ครับ
1: แต่รั่ว
0: ส้นออกลิกออก
1: ค่อยๆออกทีละน้อยที่เราจะเคยเชื่อเลยไหม
0: ครับ
1: พอไปถึงปุ๊บนะร้านแอร์เลยนะ
0: เปลี่ยนคอม เปลี่ยนได้
1: เดี๋ยวดูก่อนว่าหาจุดรั่วตรงไหนส
0: ่
1: วนใหญ่จะเป็นตู้เลยครับพี
0: ่
1: เอาลื้อหมดเลยลื้อมันทั้งระบบเลยล
0: ้
1: างเปลี่ยนตู้เปลี่ยนวาล์วแว็กระบบดูนี่นั่น10,000 กว่า
0: โอ้ย
1: จริงไหมโดนเข้าไปเนี่ยไม่มีบรรเทาโทษเลยไม่มีเลยลองหาดีๆครับพี่มันมีร้านแอร์หลายคนแหละที่ว่าที่ทำแล้วแบบดีแล้วก็ไม่แพง
0: ครับ
1: ต้องดูบางอันอะไรที่มันยุคนี้นะอะไรที่มันประหยัดได้มันก็ต้องประหยัดถูกไหมครับ
0: ครับ
1: พี่จอย
0: ครับ
1: พี่จอยทักมาบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: ครับ
1: พี่โจครับเมื่อวันก่อนเห็นผู้จัดรายการกอล์ฟท่านหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่รู้ไปกินอะไรมาครับตาหวานมากเลยครับจริงๆแล้วเขาเป็นประกัดครับพี่ที่ตาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ตาหวานธรรมดาครับเป็นประกัดด้วย
0: ครับ
1: ตาหวานนะครับเห็นใครไม่ได้ครับ
0: อะไร
1: หลงรักกันไปหมดนะฮะ
0: ใครพี่พูดถึงใคร
1: ทั้ง CEO 8ก็899ผมว่าสวัสดีครับที่สุดหล่อทั้ง2ครับ MX 2.5 Fortuner 2.5 เล่นตัวไหนดีครับปี14ปี15ติดจุดทนใช้งานขับท่องเที่ยวเดือนละ2ครั้ง
0: ครับ
1: ขอบคุณครับฟังทุกวันครับ
0: ยงเจริญแอร์ครับลาดพร้าว48
1: เดี๋ยวผมถาม
0: ให้ไปร้านนี้คุณพี่ VOS Gen 2
1: เขาอยู่ไหนให้ไปลาดพร้าวเขาอยู่ไหนถาม
0: ว่าอยู่ที่ไหนปักช่องหรือโคราชถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ไหนก็ตามถ้าสะดวกนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ถ้าเราประกาศเบอร์โทรศัพท์มัน
1: จะเป็นไรเขาเซิร์ชหา
0: ลองเซิร์ชหาเอาโทรไปถามก่อนผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เคยเอารถเข้าไปทำอยู่ซอยบ้านเดียวกับซอยเดียวกับบ้านพี่ชายผมนะครับเข้าไปเนี่ยเราก็คิดว่าจุกแน่เพราะจากอาการมันเนี่ยนะครับจุกแน่แล้วเข้าไปถามพี่ครับรถผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ช่วยดูให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ารอปูเหลียวนะฮะรอปูเหลียวแล้วก็นั่งตรวจสอบมาให้เมื่อนี้นั่นไอ้ที่เราประเมินว่าน่าจะมีอาการรั่วและคอยบางครั้งเนี่ยทำงานไม่เต็มที่อาจจะมีปัญหาถึงขั้นระบบไฟหรือเปล่าลุ้นๆอยู่นะครับเขาก็เดินบอกว่าอ๋อสวิตช์ไฟฟ้าพัดลมพี่เสื่อมครับ
1: ก็มันก็ถูกเลยแค่สวิตช์อันนี้มันรั่ว
0: ใช่ไง
1: นี่มันรั่วไงพี่มันต่างกัน
0: ก็คือประเด็นที่ผมพยายามจะบอกคือร้านเนี้ยเสียตรงไหนแก่ตรงนั้นไม่ใช่แบบรื้อออกมาแล้วเถอะ
1: อย่างของพี่คนนั้นเนี่ยถ้ารั่วเนี่ยถ้ารั่วแผงคอยล์ร้อนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแพร่แผงคอยล์ร้อนแล้วก็แว็กระบบก็ใช้ได้
0: ใช่ไ
1: หม
0: ใช่เติ
1: มน้ำยาใหม่ซะอะไรอย่างเงี้ย
0: ประเด็นคือร้านที่เราเข้าเนี่ยผมเชื่อคุณผู้ฟังเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยการจะหาร้านที่ไว้ใจเนี่ยมันหายาก
1: ใช่ใช่
0: ประเด็นคือตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกชื่อนี้มาแล้วกันนะให้โทรไปสอบถามก่อนดีกว่าว่าถ้าอาการเนี้ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ดีกว่านะครับดีกว่านะครับ
1: เพราะว่าอย่างนี้เขาก็ต้องบอกว่าต้องมาเช็คว่ามันรั่วอะไร
0: ครับ
1: ถ้าให้แผงคอยร้อนผมว่าเบาถ้าแผงคอยเย็นมันต้องลือเยอะลือเยอะแยะไปหมดแล้วก็ออกมาเปลี่ยนตู้เปลี่ยนอะไรจริงมันก็ไม่น่าจะต้องแพงมากนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนมิว X 2.5 กับ Fortuner 2.5
0: ครับ
1: ปี14เนี่ยเล่นตัวไหนดีครับเป็น B4D ด้วยกันทั้งคู่นะครับนะราคาก็ใกล้ๆกันจะปี14หรือปี15 2.5 เป็น VN Turbo
0: ครับ
1: นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันผมว่ามันได้ทั้งคู่แล้วแต่พี่ชอบติดทนทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่นะ
0: ถ้าใจผมชอบ Fortuner นะ
1: Fortuner ก็ได้
0: เพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกเกียร์ใหม่แล้วนะครับเป็นตัวเกียร์ใหม่แล้วนะครับเรื่องของความประหยัดเนี่ยได้เปรียบ UX นิดหน่อย
1: สูสีกันแล้วแต่คนขับ
0: นะครับก็แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับความชอบของพี่แหละว่าชอบตัวไหน
1: ชอบหน้าตาแบบไหนตัวนี้มันเป็นหน้ายักษ์นี่ใช่ไหม
0: ใช
1: ่หน้าแชมป์หรือหน้ายักษ์นะหน้าแชมป์
0: หน้าแชมป์หน้าแชมป
1: ์นะครับ Fortuner หน้าม
0: ันจะได้5เกียร์รุ่นใหม่ประหยัดกว่า
1: ไอ้ที่ผมบอกว่ารุ่นนี้มาที่ไฟท้ายมันเหมือนเพราะว่า
0: ที่พี่ไม่ชอบไฟท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ไฟท้าย
0: ฉันจีนจีนไฟท้ายเหมือนไต้หวันน่ะ
1: เออ
0: ของเที่ยว
1: ตัวนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: วนี้เพราะฉะนั้นผมไปมี X แล้วผมไม่ชอบ
0: แล้วแต่คนชอบไงแล้วแต่คนชอบ
1: ไฟท้ายอันนี้จริงๆแต่ว่ารถขับได้ขับดีครับ
0: ครับ
1: ขับดีฮะไปได้หมดครับพี่อยากไปที่ไหนได้หมดเลยบอกเลยว่า Fortuner ไปได้ทุกที่ในโลกนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าที่พูดนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะผมไปมาแล้ว
0: ผ
1: มไปมาแล้วนะครับไปได้ทุกที่จริง
0: ๆครับที่ไหน
1: ผมขับไปหมดแล้วพี่ไม่ได้ไปกับผมพี่ไม่รู้หรอก
0: ผมเห็นไปเรื่อยทุกวันศุกร์อะไปตลอดอะไปนู่นไป
1: จริงๆ Fortuner ไปได้ทุกที่บอกเลยครับ
0: มีอะไรก็ไปทุกที่พี่
1: ก็ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลย
0: เปล่าพื้นถนนจุดพักรถด่านนครชัยศรี M81 แตกแล้วนะครับเห็นไหม
1: นี่ยังไม่เคลื่อนรถยังไม่ได้
0: เปิดเลย
1: มาตรฐานหน่อยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของถ้ายังไม่ตรวจรับเนี่ย
0: ต้องซ่อม
1: ต้องซ่อมจนจบ
0: ต้องซ่อมนะครับ
1: ครับกรรมการตรวจรับถ้าเกิดว่าไม่เห็นเนี่ยแย่นะครับเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นนะฮะ
0: ทำไมรัฐสภายังไม่เห็นตั้งเยอะแยะ
1: โอ้โหน้ำท่วมฝ้าน้ำทะลุลงมาเป็นไงล่ะ
0: เอออ
1: ายเขาไหมล่ะ
0: ก็ต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นคนสร้าง
1: ผมไม่รู้เลย
0: สวัสดีครับคุณเจี๊ยบคุณโจ้เห็นมีข่าวอินโดนีเซียอยากให้โตโยต้าย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในอินโดนีเซียโดยจะยกผลประโยชน์ทุกอย่างให้โตโยต้าคุณเจี๊ยบคุณโจ้คิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ครับจากคุณพี่ยูซีเอ็มวัน
1: โอ้ยยากผมว่ายากตรงที่ว่าโตโยต้าจะย้ายฐานไปนู่นเนี่ยถ้าไปเพิ่มกำลังที่นู่นก็เป็นไปได้นะถ้าจะย้ายไปหมดเลยอ่ะไม่น่า
0: คือ
1: ไม่น่าจะย้ายไปนู่นทั้งหมดเลิกเลยไม่มีโรงงานในไทยแล้วไป
0: ทาง
1: ยากมากครับไม่มียากยังไงก็ไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้ผมว่าไม่โตโยต้าคงไม่เห็นเหตุผลใดที่จะดีพอไปกว่าการทำธุรกิจแบบในประเทศ
1: เขาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งใคร
0: ใช
1: ่แม้กระทั่งแบบตอนที่เขาทำรถที่บอกว่าเป็นตอนนี้ใช้พลังงานไฮโดรเจนใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาไม่ทำรถไฟฟ้าเพราะว่าถ้าทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะทิ้ง
0: ซัพพลายเออร์ที่เป็น
1: เพื่อนเข้ามาตั้งนานเช่นคนที่ทำถ้อยเสียคนที่ทำหม้อน้ำคนที่ทำอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซัพพลายเออร์เหล่านี้จะต้องถูกตัดทิ้งจากวงจรการค้าขายของเขาน
0: ี่คือคำพูดของท่านประธานเลยนะ
1: คือถ้าเกิดว่าย้ายฐานไปแบบนี้นะ
0: ครับ
1: แม้ว่าทางอินโดจะ
0: ให้ข้อเสนออะไรก็ตาม
1: ผมว่าอย่างดีก็เพิ่มโรงงานที่นู่น
0: เพิ่มกำลังการผลิตขยายโรงงาน
1: เพิ่มได้ก็ส่งออก
0: ใช่
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยอินโดกับไทยเนี่ยโดยพื้นฐานและโรงงานแล้วก็ซัพพลายเออร
0: ์มาตรฐานการผลิตต่างกันอยู
1: ่ของเข้ามาในโรงงานและส่งรถออกเนี่ย
0: ครับ
1: ชาวโลกยังอยากได้รถจากไทย
0: ใช่มาตรฐานการผลิตของไทยยังมี
1: มาตรฐานสูงมากนะครับ
0: สูงกว่าม
1: าตรฐานการผลิตเนี่ยฝีมือคนไทยฝีมือช่างไทย
0: ครับ
1: เจ๋งกว่าของญี่ปุ่นและเยอรมันผมไม่ได้พูดเองไม่ได้อวยนะมันเป็นการที่แบบมันมีข้อมูลที่รีเสิร์ชไปแล้วว่าเรื่องของการเออร์เลอร์เนี่ยของเรามีน้อยกว่า2โรงงานใน2ประเทศนี้ด้วย
0: ครับ
1: นะครับฝีมือช่างไทยเจ๋งกว่าซัพพลายเออร์ของเราดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นงานอินโดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็อาจจะรับนะรับหลักการแล้วก็ขยายโรงงานเพิ่มอะไรก็ว่าไป
0: ใช่นะครับผมเห็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากๆคือถ้าโตโยต้าทำอย่างนั้นคือหมายถึงยุติการผลิตโรงงานในไทยเลยนะมันก็เท่ากับปิดโอกาสตัวเองอะทั้งโอกาสในการขายรถยนต์ในประเทศบ้านเราด้วยแทนที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีทางสรรพสามิตทางอะไรอย่าง
1: เงี้ยผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนปี40เนี่ยโตโยต้าก็ยุบตอนนั้นอ่ะ
0: ครับอันนี้แค่ลดกำลังการผลิต
1: แค่ลดกำลังการผลิตแล้วหยับยุบเลยยุบแล้วยังไม่ใหญ่เท่าวันนี้ด้วย
0: ใช
1: ่ถ้าถามว่าเลิกได้ไหมวันนั้นก็เลิกได้ถูกป่ะ
0: อาจจะเลิกก็ได
1: ้แต่ก็มีทางรัชกาลที่9
0: ใช่ใน
1: หลวงเป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโรงงานปิดแล้วคนจะตกงานท่านก็มอบเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้บอกว่าเอาไปซื้อข้าวเอาไปซื้อข้าวให้พนักงานนะแล้วทางโตโยต้าเนี่ยก็รับเงินมาแล้วก็ไม่กล้าเอาไปใช้อะไรเพราะเอาไปซื้อข้าวมันไม่ได้แต่รับมาว่าโอเคจะไม่ได้คนจะไม่ปลดคนออกก็เอาเงินก้อนนี้ไปสร้างไปตั้งโรงสีข้าวพระราชทาน
0: โรงสีข้าวราชมังคล
1: โรงสีข้าวราชมงคล
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จนมีนาแปลงนาเป็ดมีก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นอีกแผนกหนึ่ง
0: ครับ
1: ดูแลข้าวนะครับก็ไม่น่าว่าจะยังไงก็ต้องไปเพราะว่าอยู่กันมานานขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะจังหวะที่ไปสวยๆยังไปได้ตอนนั้นยังไม่ทำเลยนะ
0: ครับนะไม่ไปหรอกครับคิดว่ายังไงโตโยต้าก็ไม่เลิกเด็ดขาดถ้าโตโยต้าเลิกแล้วตัวแทนจำหน่ายตัวแทนซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนให้โตโยต้า
1: ดีลเลอร์400กว่าก็ยังได้ขายอยู่ไงเอารถเข้าจากอินโดไหม
0: ก็ไม่ในแง่ของผู้ผลิตล่ะไฟหน้ากระจกประตู
1: เรียบร้อยเลยนะหมดเลยนะ
0: จะผลิตเพื่อส่งไปให้ประกอบที่อินโดหรอ
1: ชิ้นส่วน 80%
0: ใช่
1: ชิ้นส่วน 80% ที่ด้านบ้านเราคือของเราเนี่ยรถโตโยต้าเนี่ย
0: อะไรเมื่อวาน
1: สิ่งที่เราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะ
0: ครับ
1: คือ
0: ECU ครับ
1: ECU
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นไม่ให้เราผลิต
0: ใช่
1: กล่อง ECU เนี่ยรถทุกคันเนี่ยมันจะแพ็คใส่ลังมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาเสียบกล่องทีหลังนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เมื่อวานนี้โตโยต้าเพิ่งส่งข่าวยอดขายมายอดโตโยต้ามีความภูมิใจว่าอย่างโตโยต้าคอสกับยาริสเอทีฟเนี่ยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า 90% นะพี
1: ่
0: มากกว่า 90%
1: เพราะฉะนั้นก็เหลือ ECU ตัวเดียวอะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เราเอาที่เขาไม่ให้ผลิตเขาจะดึงไว้ผลิตในเฉพาะในญี่ปุ่น
0: เท่านั้นครับถ้าจะมี
1: ข้อก็เป็นนะทุกยี่ห้อ
0: ใช่ใช่ถ้าจะมีการยกเลิกบางรุ่นเนี่ยอย่างพูดถึงถ้าเอาตรงๆเลยนะรุ่นที่น่าจะเอาไปผลิตอินโดมากที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือยาริสครอสนี่แหละเพราะอินโดเนี่ยถนัดมากในการผลิตรถแบบเนี้ย
1: ไม่
0: แต่โตต้าก็ยังไว้ใจเทคโนโลยี
1: ของคนไทยอินโดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมีการเราเนี่ยส่งรถไปขายเยอะมากรถโตโยต้าจากไทยเนี่ยเราส่งปิกอัพไปขายเราส่งรถนู่นรถเก๋งอะไรไปขายเยอะมากจนทางอินโดบอกว่าโตโยต้าที่อินโดบอกว่าไม่ได้แล้วนะถ้าคุณจะขายผมแบบเนี้ย
0: ครับ
1: คุณต้องเอารถเราไปขายบ้างซึ่งล็อตแรกที่ส่งมาคืออินโนวา
0: ตัวอินโนวาครับ
1: แล้วก็อาวันซ่า
0: ใช่1.5
1: ตอนนั้น1.2อันนั้นคือทางโตโยต้าบอกว่าก็ต้องเอาอ่ะ
0: ก็ต้องรับ
1: เขาต้องรับเพราะเราส่งไปขายเยอะมากเขาอ่ะ
0: มันเรื่องดึงการค้า
1: เขาบอกว่าคุณต้องเอาของเราไปขายบ้างก็เลยถึงมีอินโนวาเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆเราไม่ได้มีเลยนะอินโนวาเรามีเพราะว่าทางนู้นบังคับต้องเอามา
0: เราตอนนั้นเราเอาโตโยต้าวิชมาจากญี่ปุ่น
1: ที่เป็น
0: MPV
1: วิชนี่ก็ยกอยู่ญี่ปุ่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโอ้โหโตโยต้าก็ป๊อปเลยเพราะกลายเป็นอินโนวาขายดี
1: แต่อินโนวามันก็กระด้างไงวิชมันนั่งสบายกว
0: ่
1: านะคร
0: ับแต่ว่าตอบโจทย์การใช้งานไงคนที่ใช้แบบดีกว่ารถกระบะเพราะว่ามันมีหลังคาคลุม
1: อันนั้นก็คือ
0: รถก็ไม่ใหญ่เท่ารถตู้
1: เป็นรถที่เป็นสไตล์ของอินโดนีเซียมันก็จะกระด้าง
0: ที่นั่ง
1: นั้นนะครับแล้วเขาใช้รถสไตล์นั้นซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ผลิตรถแนวนั้นพอเจอรถเราเข้าไปเงี้ยเขาก็มีฮาว่าเราเจ๋งกว่าประกอบดีกว่า
0: ครับ
1: ถ้าใครใช้อินโนวาตัวแรกๆอ่ะหรือว่าอัลเลนซ่าตัวแรกๆอ่ะจะรู
0: ้ครับ
1: แต่ตอนนี้อินโนวามานี่แบบยัง
0: รอดเลยนะ
1: รอดล่าสุดนะ
0: ครับยิ่งตัวไฮบริดนี่แบบ
1: โอ้โหนะครับว่างานอินโดเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลแล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณณัฐสรทักเข้ามาสวัสดีครับพี่เจพี่โจสวัสดีครับคุณณัฐสรครับยังมีหลายท่านเลยเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ก่อนดีกว่ามาครับพี่โจครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2นะครับ4689899ส่งข้อความเข้ามาได้แล้วก็ทาง YouTube ด้วยพักกันสักครู่นึงก่อนครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Motor In Trend นะครับใครที่จะขับรถช่วงนี้อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะครับพวกโดยเฉพาะยิ่งอาจจะต้องลุยทางฝุ่นทางอะไรอย่างเงี้ยควรถ้าเป็นรถออฟโรดได้ก็ตรวจเช็คสักนิดนึงดีกว่า
2: พี่เตือนพวกนั้นเขาไม่มีปัญหาแล้ว
1: ตัวเอง
2: ไม่รถพวกนั้นนะเขา
1: ลุย
2: ข
1: ับ
2: พ
1: ร้อม
2: ล
1: ุ
2: ย
1: พี่มี
2: นะผมก็เลยบอกว่าพี่ตัวรถไฟฟ้าพี่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าฝนตกน้ำมันท่วมเนี่ยน้ำมันขังอยู่บนถนนน่ะ
1: พี่รถ
2: คือพี่ประเมินก่อนว่ารถเราไปได้ไหม
1: ลดความมั่นใจของตัวเองลงสักนิดนะครับแล้วดูข้อมูลข้อเท็จจริงหน่อย

0: แก๊งนี้แก๊ง EV นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการลุยไปเนี่ยต้องรู้ก่อนแบตเราอ่ะอยู่ในรถ
1: ครับ
0: เป็นแบบว่าอยู่ในเฟรมไหม
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นแบบห้อยอยู่ใต้ท้องรถ
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ระบบกันน้ำเราเป็น IP68 IP78 อะไร
0: ไปศึกษาดู IP พวกเนี้ยมันจะบอกได้ว่าทนได้กี่นาที
1: ใช่มันไม่ได้ทนตลอดการนะครับ
0: จุ่มน้ำเนี่ยให้ลึกเท่าไหร่แล้วก็ทนได้นานแค่ไหน
1: ครับ
0: นี่ลากยาวๆเนี่ยน้ำไม่เข้าแต่
1: ความร้อนมีไหมความชื้นจะเกิดขึ้นไหม
0: ความชื้นเนี่ยมันยิ่งกว่าผีนะครับผียังหาหมอปลามาไล่ได
1: ้
0: ความชื้นจะเข้าอยู่ในระบบไล่ออกยากมากนะคร
1: ับต้องใช้ระยะเวลามาก
0: ไม่รู้ว่าพอเอาไป
1: มันแค่แปลงสภาพจากความชื้นเป็นไอแล้วพออุณหภูมิเปลี่ยน
0: เพราะว่า
1: ไอมันกลายเป็นความชื้นอีก
0: ที่บอกว่าความชื้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะแบตเตอรี่มันร้อนใช่ไหม
1: ครับ
0: แบตเตอรี่ใช้งานเนี่ยมันร้อนพอโดนน้ำกระแทกข้างล่างปังความร้อนและความเย็นกระทบกันเกิดเป็นไอน้ำ
1: ครับ
0: และไอน้ำมันไม่เกิดในน้ำไอน้ำมันต้องเกิดในแบตที่ร้อน
1: ใช่
0: เพราะนี่ความชื้นมันอยู่ข้างใน
1: สะสมอยู
0: ่ประเมินนิดนึงครับอย่าเพิ่งลุยครับใจเย็นๆถ้าเป็นพี่เจี๊ยบเนี่ยยาวผมบอกเลย
1: จอดยาว
0: จอดยาวเลยอ้างทุกอย่างก็ถือว่าเป็น
1: เรื่องก็เป็นความปลอดภัย
0: ใช้วิกฤตในให้เป็นโอกาส
1: นะครับนะอย่าไปนะครับอย่าไปนะครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงก็รอฝนหยุดซะหน่อยก่อน
0: รอให้น้ำมันลดลงหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงโอเคครับลุยไปไม่คุ้มฮะ
1: ทางที่ดีอันดับแรกเลยคือวางแผนนะครับว่าเราจะไปที่ไหน
0: แล้วจะจอดเนี่ยจะอย่าจอดแช่น้ำ
1: ถ้า
0: ที่บอกเหมือนกันเวลาฝนตกรั่วมันท่วมก็จอดอย่างที่พี่เจี๊ยบเขาบอกจอดแล้วกัน
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันน้ำมันขังเนี่ยวาล์วที่มันระบาย
1: ระบายอากาศระบายความชื้นออกเนี่ย
0: มันไม่ทำงานมันต้องถ้ารถมันวิ่งรถมันทำเนี้ยมันจะมี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จอดหนีน้ำซะหน่อย
1: ใช่
0: อย่าให้มันท่วม
1: จอดบนพื้นที่แห้งนะครับ
0: อย่าให้มันมีแบบน้ำมาพอคือน้ำที่พื้นแต่มันมีได้
1: แต่ว่า
0: ไม่ได้สูงสูง
1: อย่าท่วมอย่าท่วมครึ่งล้ออย่างเงี้ยไม่ดีไม่ได้เลย
0: ได
1: ้ครับ
0: เราต้องระวังครับถึงแม้ว่ารถมันจะราคาไม่แพงมากแต่ว่ารักษาไว้กระบะไททันจะมีตัวใหม่ไหมครับเงียบๆจัง
1: มี
0: เขาจะมีมิตซูบิชิปาเจโร่ครับพี่ปาเจโร่ใหม่นะครับไปดูได้นะเส้นทางยานยนต์ลงรูปไว้ให้ดูละ
1: ครับ
0: ลงรูปมีคลิปด้วยแอบดูรูปจริงมาด้วยเขาส่งมาแต่ทีเซอร์สั้น
1: ๆครับ
0: แถมภาพด้วยเลยนะครับ
1: คุณพี่ user CM1 บอกว่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับนะครับก็พวกเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระองค์ได้พระราชทานเนาะให้กับพวกเรามากมายทีเดียว
0: จริงถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนโตโยต้านะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาน่าจะมีข้าวราชมงคลขายและตามโชว์รูมหรือว่าแจก
1: ตอนนี้ก็มีกาแฟแล้วงานมีทั้งข้าวมีทั้งกาแฟขาย
0: ใช่เพราะว่า
1: การ
0: ให้ได้ชิมแล้วถ้าเกิดว่าใครนั่นน่ะเขามีข้าวราชมงคลนะ
1: ครับ
0: ถุงละ1กิโลนะครับอร่อยข้าวดี
1: ข้าวสดใหม
0: ่ตอนไปงานแถลงข่าวเอ้ยไม่ใช่ไปงานแตงเพจอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็แจกกันมีปีนึงเขาแจกไม่มีใครเอาพี่ผมแบกกลับบ้านเต็มเลยนะแล้วผมก็หุงโชว์เพื่อนๆบอกดีมากแล้วไม่มีใครเอา
1: ครับผมนะต่อพี่คุณพี่ทักพลบอกว่าสะเทือนใจกับข่าวโรงเรือนเทพสลิมนนท์บุรีมากครับเช่นกันครับพี่เราก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่เพื่อความเหมาะสมนะครับเราจะยังไม่ขออนุญาตรายงานนะครับทั้งในแง่ของความรู้สึกหรืออะไรใดๆก็ตามขอให้เป็นเรื่องที่ตกผลึกมาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเพราะผลกระทบเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียว นะครับพี่จอยบางจากบอกว่าบริษัทผมก็เป็นซัพพลายเออร์ของ Toyota ส่งอุปกรณ์แม่พิมพ์วันนี้เลยเอาใจ Toyota
0: ออกวีโว่ป้ายแดงใหม่1คันเพื่อวิ่งงานครับพี
1: ่โอ้โหขอบคุณครับพี่นี่แหละก็ธุรกิจนะครับหรือว่าการอยู่ในสังคมมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับวีโว่ก็อะไรหลายๆชิ้นก็มาจากคนไทยนะครับโรงงานในไทย
0: ยังเราเยอะเยอะ
1: เยอะนะครับใจด้วยพี่ดีด้วยนะออกรถใหม่แล้ว
0: ถ้าเป็น
1: เซ
0: ตอีดิชันนะถ้าเป็นรีโวไปตอนนี้คุ้มพี่เพราะว่ามันจะเป็นปลายโมเดล
1: ครับ
0: ทาวเวอร์มันจะออกตัวเตี้ยแล้วทาวเวอร์มันจะคลอดตัวเตี้ยแล้วตอนนี้ต้องรีบปลดปล่อยพวกนี้ออกมาให้หมดถ้าเป็นรีโวใช่ไหมรีโวตัวเซตอีดิชันก็ตอนนี้คุ้มดอกเบี้ยจะถูกนะแล้วก็ได้หลายอย่าง
1: ครับข้อความถัดไปนี่ผมปรับอารมณ์ไม่ทันจริงๆนะครับ คุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียทุกท่านครับแล้วก็เพิ่งส่งลูกค้าเสร็จที่รัชดาซอย7ไม่รู้ว่าซอยนี้ มีอะไรเด็ดๆไหมครับพี่เจี๊ยบเอ๊ะทำไมต้องพี่เจี๊ยบ
0: เนื้อย่างนี่เนื้อย่าง
1: ซอยเจ็ดแล้วตาซอยเจ็ดนะ
0: อืม
1: ร้านอยู่ตรงไหนผมไม่เคยทานเลยพี
0: ่โอ้พี่โตก่อนเดี๋ยวพาไปพี่วิราชครับพี่วิราชบอกว่าเอารถเข้าศูนย์หนึ่งเดือน
1: ครับ
0: รถอยู่ในการรับประกันสามารถเรียกร้องที่ไม่ได้ใช้รถได้ไหมครับเอารถเข้าศูนย์นี่คือเราไปซ่อมอุบัติเหตุเหรอครับพี่หรืออะไร
1: ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับเราสามารถเรียกร้องออกจากฝ่ายที่มาชนเราได้ครับ
0: ใช่ใช่มันมีวิธีเรียก
1: ร้องค่าขาดประโยชน์
0: ใช่มีค่าขาดประโยชน์ค่าอะไรเงี้ย
1: ค่าเสื่อมสภาพ
0: แล้วก็บางทีเนี่ยผมดูนะผมเพิ่งเห็นมีบริษัทนึงอ่ะ
1: ครับแต่ถ้าเกิดซ่อมตามวาระเนี่ยอันเนี้ย
0: ไม่น่าได
1: ้ที่ต้องคุยกับโชว์รูมว่าในการซ่อมเนี่ยทำไมมันต้องรออะไรถึง1เดือนหรือว่าทำไมต้องซ่อม
0: ต้องมีรถใช้ระหว่างซ่อมไหมอะไรไหมอันนี้ต้องไปเจรจา
1: เพราะว่ามันเราได้รับความเสียหายนะเพราะว่าเราก็ต้องผ่อนตลอดนะ1เดือนเนี้ย
0: ใช่สิครับไม่ผ่อนไม่ได้ครับ
1: ใช่ตอนนี้ต้องเรียกร้องครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าจัดรายการเสร็จอย่าพึ่งออกมานะครับพี่รู้สึกว่าจะมีขบวนเสด็จมาที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับรถติดมาก
0: โอ้โห
1: ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
0: คุณพี่แสงเดือนบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีพอดีจะกลับอำนาจเจริญ
1: จะได้ขึ้นยาวไม่ต้องเลี่ยงกลับเนินกลางดง
0: ไม่ต้องแวะลงกลางดงหรือปากช่องโอ้ดีเลยครับ
1: เพราะตรงนี้อันตรายมากๆแถม10ล้อวิ่งขวาได้เรื่องยังไงจะกลับมารายการครับจากพี่แท็กซี่ F499ขอบคุณครับพี่
0: ขอบคุณครับ
1: ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับถึงอย่างสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับครับพี่คุณพิทัศน์พลบอกว่ารัชดาซอย7นี่แถวปากซอยหรือว่าเข้าไปในซอยอยู่ขวามือครับได้ทั้งคู่พี่ได้ทั้งคู่เฮ้ยทั้งสองคนได้ดูข่าวคุณพี่อะไร
0: ชั้นดูข่าวโรงเรียนเทพ
1: ชั้นนำได้ดูครับพี่ดูครับติดตามอยู่ครับก็เศร้าใจนะครับแต่ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่เราไม่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเราไม่รู้ข้อเท็จจริงจริงๆว่าเกิดอะไร
0: อันนี้มันยังมั่วๆอยู่ข่าว
1: ใช่ฝุ่นมันตลบอยู่นะครับ
0: คนนี้แบบนั้นคนนี้ตอนนี้เลยแบบไม่รู้ใครเป็นใครนะครับ
1: ครับ
0: แต่คุณพี่วิราชบอกว่าเอารถเข้าซ่อมเครื่องยนต์เพราะไฟลูกเครื่องมันโชว์อ๋ออันนี้พี่ต้องตกลงกับทาง
1: โชว์รูม
0: แล้วว่าถ้ารถไปจอดเป็นเดือนๆแบบนี้ทางโชว์รูมจะยังไง
1: ครับ
0: ต้องมี
1: ความช่วยเหลือ
0: เร
1: ื่อง
0: อะไร
1: ใช
0: ่เพราะว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขัดข้องถูกไหมฮะ
1: ครับความสามารถในการซ่อมคุณไม่มีหรอหรือยังไงถ้าโชว์รูมบอกว่ามันได้แค่นี้ก็ต้องให้บริษัทแม่เข้ามาช่วยดูแลแล้วว่าจะต้องช่วยเหลือยังไง
0: ใช่พี่ลองแจ้งดูต้องลองคุยกับทางโชว์รูมครับอันเนี้ย
1: ครับ
0: จริงๆเขามีนะแต่ทุกบริษัทเขาจะมีการดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลูกค้าเป็นยังไง
1: customer service
0: ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์อยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: น่าจะได้อยู่งั้นนะนะ
1: ครับ
0: เขามีทางนี้ครับ
1: ครับ
0: 0899
1: กระบะไฮลักวีโก้ขายโมเดลเดิมมาเป็น10กว่าปีไม่มีการพัฒนาแต่ไม่เน
0: แต่ไมเนอร
1: ์อ๋อแต่ไมเนอร์แต่การมีรถจีนเข้ามา
0: ทำให้ใครญี่ปุ่นต้องตื่นตัวคิดดูสมัยก่อนรถอะไรเนี่ย
1: รถโกเซนนิดหน่อยก็ปรับราคา
0: อ๋อไมเนอร์เช่นนี้นะครับปรับราคาขึ้นที่ 40,000 บาทคนไทยถือว่าเปรียบมานานจากพี่เคนนมเปรี้ยวมันเป็นอีกมุมนึงได้
1: เห็นด้วยครับพี่
0: มันก็เป็นมุมทั้งของรถจีนรถญี่ปุ่นน่ะรถญี่ปุ่นก็อาจจะขายอย่างนี้มาก็ได้มาเยอะ
1: ณวันนั้นเราไม่มีทางเลือกนะฮะ
0: ใช่พอวันนี้เนี่ยมีรถจีนมาปุ๊บมีคนไปเลือกซื้อรถจีนเยอะขึ้น
1: ใช่ญี่ปุ่นถึงต้องดิ้นนะฮะปรับตัว
0: ธรรมดาครับ
1: เราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเลือกให้ดีพี่บางครั้งเนี่ยใช่รถจีนมาใหม่มีความน่าสนใจหลายอย่างแต่การซื้อรถยนต์มาใช้อันนึงที่ต้องคำนึงมากๆคือเรื่องของความปลอดภัยนะพี่เพราะมันเป็นภาระที่
0: ตอนนี้
1: เราฝากชีวิตไว้กับมันนะ
0: ล่าสุดนี่แค่ชาร์จแล้วออกไปวิ่งไฟยังไหม้เลย
1: ต้องดูเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆถ้าผมถ้าถามผมก็อยากลองนะแต่ผมก็กลัวพี่ผมกลัวว่าแบบแล้วผมซุ่มซ่ามด้วยเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยปล่อยไว้ชาร์จแล้วตื่นมาไหม้บ้านแล้วเงี้ยไม่ใช่ไหม้รถแล้วไหม้บ้านเลยนะ
1: ผมกลัวมันจะไหม้คอนโดพี่ทั้งคอนโดดิ
0: หัวนะไม่ใช่เรื่องไฟไหม้
1: เป็นพันล้านเนี่ย
0: ผมซื้อแท็กซี
1: ่ Ion Y Plus 490ของ EV7 ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
0: ตามคู่มือเลยไม่มีอะไรเลยครับพี่ใช้ตามนั้นเลย ให้ดีก็คือช่วงล่างอ่ะไปหาเซตให้มันนุ่มหน่อย
1: แล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับดูอย่าให้บกพร่องอย่าให้มีอะไรที่มันหยุดการทำงานแล้วกัน
0: คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าต้องทำอะไรนะให้มันใช้งานสบายๆผู้โดยสารนั่งสบายก็แต่ว่ามันก็เพิ่มต้นทุนวิ่งเราทำแท็กซี
1: ่ครับ
0: นะ
1: ไอออนไวพลัส
0: ใช
1: ่ผมเห็นเขาใส่ตัวยึดยึดช่วงล่างข้างล่างกันนะ
0: เดี๋ยวนี้มันมีพวกตัวคานตัวอะไรเงี้ยที่ทำให้รถแบบมันเหมือนกับสตัททาวเวอร์บาร
1: ์ครับ
0: ที่ใส่ที่ชกหน้าหลัง
1: ครับ
0: หน้าหลังซ้ายขวาจริงๆสตัททาวเวอร์บาร์ต้องใส่4ตัวนะ
1: ใช่
0: ด้านหน้ามีข้างบนและข้างล่างด้านหลังก็มีข้างบนและข้างล่าง
1: ครับ
0: มันจะทำให้ชกอัพทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเด้งพร้อมกัน
1: มันถึง
0: จะเป็นจะไม่เบียดไม่ผ่านมันก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ดีขึ้นแต่ว่าพอเป็นรถที่ทำขึ้นมาใส่รถไฟฟ้าเนี่ยแต่ตัวสตัททาวเวอร์บาร์มันจะไม่แข็งแบบเดิมแล้วมันมีชกอัพด้วย
1: ครับ
0: ในตัวในแกนมันเงี้ยมันก็จะช่วยลดการแบบยืดหยุ่นของรถได้แล้วก็ทรงตัวได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: อาจจะเพิ่มช่วยได้ในเรื่องของแบบโอเคมันไม่ได้เด้งสวนทางกันไงซ้ายขวามันจะประคองกันไปก็จะทำให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ให้ดีก็หาสปริงตัวใหญ่ๆช่วงตัวอ้วนหน่อยมาใส
1: ่
0: ที่เป็นชุดของมันนะครับ
1: ครับผมนับถือพี่ทั้งสองต่อยพี่เจี๊ยบพี่โจต่อยพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: แทงเป็นรถไฟฟ้าหรือดีเซล
1: ใช้ดีไหมราคาแพงราคาเท่าไหร่แทงเป็นรถดีเซลครับพี
0: ่ไม่ใช่
1: ร
0: ถไฟฟ้าครับมี HEV มีไฮบริดกับดีเซลครับ
1: แต่อย่าไปยุ่งกับไฮบริดเลยครับ
0: เอาบางทีราคามันเล้าใจพี
1: ่แต่การใช้ราคาน้ำมันมันไม่เล้าใจนะพี่
0: บางทีมัน
1: ถึงจะเป็นไฮบริดแล้วยังไม่เล้าใจ
0: บางทีนะคนที่ขายตัวไฮบริดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาขายถูกไงเห็นราคาก็โอ้โหน่าสนใจแต่ว่าเอาถึกทนก็เป็นดีเซลไป
1: ครับ
0: แล้วที่สำคัญตอนนี้ GWM เอารถลงในรายการเอเชียคอร์สคันที่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นแค่แทง300ลงนะ
1: ครับ
0: เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับลงแข่งในรายการเอเชียคอร์สคันที่ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์ที่เนี้ยสัปดาห์นี้ที่จะถึงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะก็น่าดูอยู่น่าดูอยู่นะครับ
1: นี
0: ่ลงกันหลายยี่ห้อนะเป็นทีมโรงงานทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: น่าดูมากรายการนี้นะครับรายการแข่งขันนี
1: ้ครับผมมาดูทาง YouTube บ้างก่อนหมดเวลานิดหน่อยนะครับคุณพี่วิหารทองปลอบบอกว่าเอาเข้าตั้งแต่วันที่14เดือน7ถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับรถเลยครับต้องโทรตามแล้วเหรอพี่มันนี่มันจะเดือนแล้วอะ จะเดือนแล้วอะต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแล้วบอกเลยผมต้องใช้รถนะผมต้องผ่อนนะคุณจะมาดองรถไว้ทำไมล่ะปัญหามันเกิดจากอะไรแก้ได้มั้ยหรือต้องถามเขาว่าหรือต้องให้ผมโทรเข้า call center หรือต้องให้ผมร้องขอสื่อ
0: โทร call center ไปเลย
1: หรือต้องโทรหาพี่หนุ่มกันชัย
0: ตอนนี้ไม่ว่างพี่หนุ่มไม่ว่าง
1: พี่หนุ่มเรื่องแคปซูลอยู่นะคุณพี่วุฒิชัยบอกว่าอาจารย์เจี๊ยบดูผมดำหล่อขึ้นเยอะเลยครับ
0: ใน
1: อันนี้สีธรรมชาตินะพี
0: ่นี่พี่ไม่ต้องคุย
1: จริงๆข้างกล่องอ่ะเขาเขียนว่าดำแบบธรรมชาติ
0: แน่อยากจะบอกไหมว่าใครย้อมให้อยากพูด
1: ไห
0: ม
1: อ
0: ยากพูด
1: ไหมอย่าไปเล่นอะไรมาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องนะครับคุณชาหนุ่มชาหนุ่มบอกว่าเทพสลิน
0: อันนั้นแล้วหมดเวลาแล้ว
1: นะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับขอบคุณทุก SMS นะครับหวังว่าจะเดินทางกันอย่างปลอดภัยในช่วงสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวรวรรณชัยชนะโพสต์ร่วมโต๊ะอาหารรองพุ่มกับทุ่งใหญ่หลังมีกรณีพิพาทนายชัยชนะเดเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดตำรวจภูธรภาค8พร้อมกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวนายชัยชนะระบุข้อความประกอบภาพว่ามื้อนี้รองตุ้มและครอบครัวเลี้ยงมิตรภาพที่ยืนยาวมั่นคงเข้าใจตรงกันการโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังมีกรณีที่นายชัยชนะถูกแจ้งความกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโทธนงศักดิ์จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมซึ่งภาพการร่วมรับประทานอาหารและข้อความที่นายชัยชนะโพสต์ได้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ยังคงมีความเป็นมิตรและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่ายตามกลางกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกระบวนการกระทรวงอุตสาหกรรมยกเครื่องเข้มอนุญาตกำกับโรงงานบังคับใช้กฎหมายนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมลักลอบทำผิดกฎหมายตั้งแต่การลักลอบปล่อยน้ำเสียระบายอากาศเกินค่ามาตรฐานและการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเครื่องกลไกการกำกับโรงงานใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการอนุญาตการกำกับโรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย3ระบบมาใจร่วมกันเป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจด้วยระบบ iAuditor ที่รายงานผลแบบเรียลไทม์และเชื่อมข้อมูลเป็นเวทระเบียนโรงงานเพื่อติดตามประวัติการทำผิดได้ทันทีบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดปรับเปลี่ยนแนวทางการประวิงเวลาแก้ไขมาเป็นการสั่งหยุดประกอบกิจการทันทีนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงพ.ร.บ.โรงงานและจะทำพ.ร.บ.จัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อยกระดับบทลงโทษและสร้างกลไกการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาวศุลกากรช่องจอมจับมือตม.และตำรวจภูธรสุรินทร์ยกระดับความร่วมมือลุยเข้มป้องปรามคนเถื่อนปืนเถื่อนของเถื่อนตามเส้นทางอีสานใต้นายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกของทั้งคนและสินค้าผิดกฎหมายนั้นโดยนายพันทองลอยกุนันท์อธิบดีกรมศุลกากรได้เน้นย้ำสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งรับผิดชอบ3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาร่วมแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโดยนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันด่านพรมแดนจะยังคงปิดแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งด่านศุลกากรช่องจอมได้อาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดกำลังผสมทั้งเจ้าหน้าที่รถตรวจการตลอดจนการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบในเขตอีสานใต้ให้เข้มข้นมากขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่การเรียกตรวจยานพาหนะค้นสัมภาระค้นอาวุธตรวจตัวผู้โดยสารบัตรประชาชนพาสปอร์ตจนสามารถนำมาสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยใช้วิธีแอบนั่งปะปนมากับนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งทริป B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณภัทรพลมณีอ่อนหรือที่รู้จักกันดีก็คือหมอล็อตนั่นเองนะฮะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการครับมีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยทั้งจิ๋วไซโยกเสือที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ห้วยขาดแข้งนะฮะแล้วก็หลงป่าช่วงนี้หลงกันเยอะเดียวนะครับไปกันที่ข่าวสำคัญครับระหว่างที่รอสายคุณหมอนะฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังครับไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะฮะไปชมเสน่ห์ไทยเสน่ห์เพชรบุรีซึ่งจะจัดในเรื่องของอาหารนะครับ3รสนะเปรี้ยวเค็มหวานนะครับเพราะว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอยู่แล้วเพชรบุรี City of Gastronomy นะครับในงานรสเด็ดเพชรรีนะครับสายกินห้ามพลาดก็มีมาครบนะฮะชิมช็อปชิลตลอด4วันเต็มนะครับ20ถึง23สิงหาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปถึง3ทุ่มนะครับณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรีครับอาหารมาเต็มนะฮะก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวไปชิมนะครับให้ครบกันทั้ง3รสประจำจังหวัดเพชรบุรีฮะเมืองแห่งรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานครับตอนนี้หมอล็อตอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอล็อตครับ
7: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
6: ฮะช่วงก่อนหน้านี้ที่ทับทามไปนี่ก็ยุ่งอยู่เรื่องน้องจิ๋วไซโยก
7: ใช่ครับเราปรับโอหลายเรื่องเลยฮะช่วงนี
6: ้ครับน้องตัวเล็กจริงๆนะฮะ
7: ตัวเล็กมากแล้วก็จากสถิติลูกช้างป่าที่พัดหลงเนี่ยน้องจิ๋วก็ถือว่าตัวเล็กที่สุดนะฮะ
6: ครับ
7: ที่เราเคยเจอมาครับผม
6: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะแต่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็น้องก็ไปดีแล้วไปอยู่บนดาวช้างเรียบร้อย
7: ใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องคิดต่อนะว่าเพราะเหตุผลอะไรนะครับไปถึงเกิดการพัดหลงนะครับก็ต้องไปดูตรงจุดนั้นด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าเราจะเคยดูแลลูกช้างพัดหลงแล้วก็รอดเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งอยู่กับแม่ช้างทั้งอยู่กับปล่อยคืนป่านะครับแต่ในกรณีของลูกช้างพัดหลงที่ระยะหลังๆเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเนี่ยเราก็คงต้องหาสาเหตุต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเป็นเพราะปัจจัยอะไรบ้างนะฮะ
6: ถึงก็ต้องมีต่อบทเรียนเลยไหมครับ
7: คือผมมีอคติกับคำว่าถอดบทเรียนนะ
6: ครับ
7: ครับคือบางทีบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม
6: ่
7: เกิดโดยที่ไม่ได้คาดคิดนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคือเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยการดำเนินการมันเต็มที่อยู่แล้วนะครับมันเต็มที่ในทุกมิติอยู่แล้วแต่คำว่าถอดบทเรียนเหมือนกับว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราผิดพลาดเราบกพร่องเราไม่ทำตัวไปทั้งที่หลายๆอย่างเราทำครบหมดแล้วอ่ะ
6: ครับ
7: ไอ้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราเพียงอย่างเดียวไงฮะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมก็เลยใช้คำว่าสร้างแบบเรียนฮะ
6: สร้างแบบเรียนครับ
7: ไม่ใช่ถอดบทเรียนสร้างแบบเรียนขึ้นมาคือในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเรามาสร้างแบบเรียนกัน ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยควรจะปฏิบัติอะไรยังไงเพราะฉะนั้นทีอะไรก็ถอดบทเรียนบางทีคนที่เกี่ยวข้องก็น้อยเหมือนกันนะ
6: อันนี้เข้าใจเลยฮะ
7: ใช่เหมือนกับว่าตัวเองเขาผิดตัวเองผิดพลาดทั้งนั้นที่มันเป็นเรื่องใหม่เพื่อเรามาสร้างแบบเรียนด้วยกันว
6: ่
7: าถ้าเราเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างแบบเรียนยังไงบ้างปฏิบัติยังไงพวก SOP อะไรต่างพวกนี้ยังไงกันบ้างเท่านั้นเองครับ
6: ครับก็อย่างในกรณีของพยูเนี่ยผมจะยินบ่อยๆไม่ยินบ่อยๆจะได้ยินมา2ครั้งในช่วงที่มีพยูนลูกพยูนพัดหลงจากแม่ซึ่งได้คุยกับจันทร์ธรจันทร์ธรก็บอกว่ามันเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมันเกิดขึ้นครั้งนึงเราก็ดูแลกันเต็มที่นะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นความรู้ก็จริงครั้งใส่ครั้งนึงเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลอะไรกันเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนมันถึงจะไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันเป็นครั้งไป
7: ใช่ครับ
6: ครับแต่ว่าเหตุการณ์อย่างลูกช้างพันหลงอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ธรเคยบอกไว้ว่าในกรณีของพยูนเนี่ยคืออัตรารอดเนี่ยน้อยมากคือแทบจะเป็นศูนย์เลยในกรณีของช้างอย่างน้องจิ๋วอย่างเงี้ยอัตราการรอดเนี่ยก็ฝั่งของบนบกนะฮะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้าง
7: คืออัตราการรอดก็มีนะฮะอาจจะประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งเกือบ 50%
6: โอ้ก็ยังถือว่า 50-50
7: ว่าแต่ว่าไอ้ปัจจัยที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งก็มันก็มาจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของพันธุกรรมเองนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดมากับตัวแล้วเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดอะไรได้เลย
6: ครับ
7: นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในตัวที่รอดเนี่ยสังคมก็อาจจะไม่ค่อยได้รับรู้อะไรมากนักนะเพราะตอนนี้ตัวที่รอดก็สมบูรณ์แข็งแรงฝั่งกรณีเราก็ปล่อยป่าไปแล้วด้วยก็ตอนนี้ก็ยังตามตัวเจออยู่หรือบางตัวก็ไปฝากไว้กับแม่รับตัวโตช้างแม่รับนะฮะตามปางช้างหรือแม้กระทั่งที่สุรักษ์ช้างไทยเนี่ยเขาก็อยู่รอดมีชีวิตอยู่ได
6: ้
7: นะครับแต่เพียงแต่ว่าก่อนจะไปถึงอัตราการรอดว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเขาเกิดการพัดหลงแบบนี้เองเนี่ยการจัดการของเราเนี่ยเราจะจัดการแบบมีขั้นตอนยังไงบ้างตรงนี้ตรงนี้สำคัญมาก
6: ครับนะห้าสิบห้าสิบนี่ใช้กับแมนยูได้ไหมฮะฤดูกาลหน้าเนี่ย
7: อาจจะสัก70 30ก่อนฮะ
6: อ๋อครับ70นี่คือติดท็อปโฟหรือว่าเป็นแชมป์เลยครับ
7: เอาท็อปโฟก่อนครับ
6: อ๋อครับโอเคเอ๊ะแต่ดูแล้วนี่อาร์เซนอลนี่เขาก็ผมว่าเขาเสริมตัวดีมากเลยนะแต่ละตัวนี่เข้มทั้งนั้นเลยแต่ละตัว
7: คือตอนนี้เนี่ยเสริมตัวผมมองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนะครับของปัจจัยของทัศนคติของวิสัยทัศน์ของแทคติกของโค้ชมากกว่า
6: ครับมันใจในตัวคาลิกมากเลยฮะคาลิกนี่ได้สัญญาถาวรแล้วมันจะเหมือนกับโซชาไหม
7: ผมว่าผมว่ามันคาแรคเตอร์อาจจะมีความแตกต่างกัน
6: ครับ
7: นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็แสดงให้เห็นในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของสไตล์รูปแบบการเล่นเนี่ยบอกว่าถ้าโค้ชยังเป็นคนเดิมเนี่ย
6: ความ
7: ไม่แตกต่างกันมากนัก
6: ครับ
7: ทางทีมไหนที่มีเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยเปลี่ยนบ่อยเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเพราะว่าเราเคยสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นมาแล้วในเรื่องของการประสบความสำเร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชก็อาจจะต้องใช้เวลาที่จะจูนได้อะนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ให้กำลังใจอยู่นะครับ
6: ครับครับนี่ให้กำลังใจใครฮะลิเวอร์พูล
7: หรือว่าในทีมที่เปลี่ยนโค้ชนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งปล่อยมาเหมือนกัน
6: ครับครับนี่หลายทีมเลยนะฮะมีอาร์เซนอลนี่แหละนิ่งที่สุดแล้วแล้วก็แมนยูก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วก็ได้ใช้บริการคาลิกมาแล้วฤดูกาลนี้ก็ใช้ต่อเนื่องกันไปทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชแมนซีก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชเอ๊ะแม่มันก็ยังไงนะนิวคาสเซิลนี่เขาได้ผู้จัดการทีมหรือยังก็ไม่ทราบนะ
7: ครับผม
6: ครับก็ 70% ฮะก็ขอให้สมหวังครับผมหวังสัก100ได้ไหมอ่ะ
7: ก็คือตอนนี้พยายามดูกีฬาเพื่อความบันเทิง
6: เลยอ๋ออย่าดูแล้วเครียดใช่ไหม
7: ใช่เพราะบางทีดูไปบางทีมันจะเครียดเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเง
6: ี้ยอ๋อครับ

0: คือถ้าเกิดทางทะเลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเกาะเสมอไปนะฮะก็อาจจะเป็นอุทยานที่แบบมีอยู่บนฝั่งนี้แต่ว่ามีหาดทรายมีทรายทะเลก็คงจะเป็นหาดวนกร
1: ครับอ๋อประจวบ
0: ใช่เพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็คนมักจะขับผ่านเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าลงไปใต
1: ้
0: ครับแล้วก็คนก็มักจะขับผ่านการเลือกจะแวะนิดหน่อยๆนะครับแต่ว่าความคลาสสิกของหาดวนกรเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนอดีต
1: อ๋อไม่เปลี่ยนไปเลย
0: ใช่ไม่เปลี่ยนไปเลยฮะเรื่องของสวนสนเรื่องของสไตล์บ้านพักเรื่องของลักษณะชายหาดที่แบบเป็นชายหาดกว้างยาวนะครับแล้วก็มีเกาะให้เห็นแล้วก็มีกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง
1: เกาะจานเกาะท้ายทรีฮะ
0: คือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราย้อนไปในอดีตตอนเราเด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่พาเราไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็พักที่บ้านพักอะไรพวกนี้มันย้อนไปเลยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่ที่ผมรู้สึกได้ฟื้นความทรงจำได้ฟื้นความประทับใจก็ด้วยการผมพาพ่อกับแม่ผมไปเที่ยวก็เหมือนกับตอนพ่อแม่พาเราไปเที่ยวทะเลตอนเด็กๆเราก็เล่นหาดทรายเล่นอะไรต่างๆเล่นน้ำพอตอนนี้พอคุณพ่อคุณแม่ก็พอแข็งแรงก็ยังไปเที่ยวไปแล้วได้ก็พอภาพพอก็พาคุณพ่อคุณแม่ไป
1: ครับ
0: ก็แต่ไปนั่งเล่นดินเล่นทราย
1: ก็จริงๆเอาเก้าอี้สนามไปก็นั่งเล่นดูนู่นดูนี่รับลมเท้าแตะทรายก็สบายดีนะที่นี
0: ่ใช่ครับแล้วก็เขาก็จะนึกถึงตอนอดีตที่พ่อแม่เขาเคยสวีทกันเคยจีบกันเคยอะไรแล้วพ่อก็แม่คือตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็คือพอคนอายุมากเนี่ยพูดตรงก็คือจะพูดเยอะหน่อย
1: ครับ
0: จะพูดเยอะจะพูดเรื่องอดีตจะพูดโน่นพูดนี่อะไรต่างพวกนี้ซึ่งเราเองบางทีฟังนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาได้ทบทวนความทรงจำได้เล่าถึงความสุขในอดีตของเขาแล้วก็มันเป็นการทำให้สมองเขาเนี่ยไม่เสื่อม
1: ครับครับ
0: จะเล่าในอะไรต่างเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความสุขนั่งฟังพ่อกับแม่เล่าพูดโน่นพูดนี่นั่งรถไปไหนอะไรต่างก็ได้เห็นความรู้สึกแบบนี้เราก็รู้สึกดีแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากนักนะในการท่องเที่ยวแต่ละทริปนะครับ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปสมบุกสมบันลุยอะไรมากมายด้วยที่นี่ก็มีครบเลยนะฮะผมเคยเข้าไปมีทั้งกิจกรรมดูนกด้วยทางฝั่งของบนบกเคยเข้าไปนี่เขาถือหูเลนเนี่ยใหญ่เบลเริ่มเทิมเลยเหมือนกับใหญ่กว่าบ้องข้าวหลามอ่ะ
0: โอ้โหส่องดวงดาวได้เลย
1: ครับครับครับ
0: แล้วก็นักถ่ายภาพสัตว์ป่านักดูนกเนี่ยมันก็เป็นอีกฟิลนึงที่เขามีความรู้สึกที่แบบเขามีความสุขนะฮะผมเนี่ยเคยไปนั่งดูเขาเดินถ่ายภาพเขาคุยกันเขาเปิดหนังสือดูเขาบันทึกภาพเขาคุยกันเขาวาดภาพมันเป็นแอคทิวิตี้ที่มีความสุขมากๆแล้วเราก็นั่งดูเขาแบบแล้วก็คนที่ดูนกเหล่านี้เขาก็มักจะพูดกับผมเสมอว่าเนี่ยมีอิจฉาหมอจังเลยเนี่ยได้ทำงานได้ไปแต่ละที
1: ่
0: ได้มีโอกาสได้ดูนกได้ดูสัตว์ป่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบได้ทำงานแบบหมอนะเขาจะดูนกไปทุกที่ในทุกที่ที่เขาไปทำงานเลยต่างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอิจฉาเรา
1: แล้วหมอว่าไงฮะ
0: แต่คือผมเนี่ยบางทีเราไปพื้นที่เนี่ย
1: ค
0: ือเราเอางานเป็นหลักเราก็ไปทำงานพอทำงานเสร็จเราก็อยากที่จะกลับบ้านมาเล่นบาสหรือมาดูบอลมาเชียร์กีฬามาพักผ่อนตามสไตล์ของเราพวกเนี้ยเนี่ยเราก็หลงลืมท่าตรงนั้นไปนะฮะแล้วก็คนก็มักจะคิดว่าผมรู้จักนกเยอะเพราะเราอยู่ในป่าไงต้องหมอต้องรู้จักนกนี้หมอเคยเห็นนกตัวนี
1: ้ครับครับ
0: เราก็ติดไม่ตาแตกเลยเราก็บอกว่าคือผมเนี่ยรู้จักนกชนิดเดียวแล้วถ้าเกิดมันไม่มาเกาะหลังผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอก
1: ครับแต่ผมรู้เลยเนี่ยนกอะไร
0: นั่นนะฮะคือถ้าไม่มาเกาะหลังเราก็ทายไม่ถูกแต่ว่านี่แหละครับก็เลยอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆสิ่งที่เราเจอซ้ำๆเดิมๆเนี่ยบางทีถ้าเราใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับมากเนี่ย

0: มันคือสิ่งที่หลายๆคนเขาทวีหาแต่เขาไม่มีโอกาสอย่างเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสเหล่านี้ไป
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้ผมก็
1: เริ่มแล้ว
0: ก็เริ่มไปดูนกเริ่มไปหาความรู้เริ่มไปอะไรต่างๆเริ่มมีคอนเนคชั่นกับนักดูนกนักถ่ายภาพอะไรก็ได้ความรู้ไปด้วยนะฮะ
1: ในทางฝั่งของเจ้าที่อุทยานเองผมก็เห็นนะแทบจะทุกอุทยานเลยที่เขามีการประชาสัมพันธ์ออกทางเพจเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ถ่ายรูปเก่งๆกันก็หลายคนถ่ายรูปนี่สวยๆฮะ
0: ใช
1: ่แล้วถ่ายคลิปนี่ก็โอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเผลอๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์แทนเป็นตัวแทนของแต่ละอุทยานได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือนโยบายของท่านอธิบดีเนี่ยท่านให้แต่ละอุทยานเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพยายามเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: นะฮะพยายามเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะมีไฮไลท์ของแต่ละที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในนั้นอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเทรนเรื่องของลายเซ็นในพาสปอร์ตด้วยฮะ
1: ครับ
0: นาราก็เป็นอีกสายหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยไม่น่าหลงเข้ามาเลยฮะ
1: ลายเซ็นหมอล็อตนี่เป็นตัวอะไรฮะสัตว์อะไรครับ
0: คือที่หลงเข้ามาเนี่ยคือพอผมไปแต่ละที่เนี่ยผมเห็นคนไปขอลายเซ็นในพาสปอร์ตกันแล้วในเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยมันครีเอทมากมันสร้างสรรค์มาก
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้เราแบบเราต้องสะสมด้วยอ่ะผมต้องไปยืนต่อคิวขอลายเซ็นเจ้าหน้าที่นะฮะ
1: เอ้าเหรอครับโอ้โห
0: นะครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไอเดียอะไรของสิ่งสร้างสรรค์เลยทำไมถึงเป็นรูปเลี้ยงผาทำไมถึงเป็นรูปนกเงือกทำไมถึงเป็นรูปช้างแต่ละที่เป็นรูปช้างก็ช้างก็ไม่เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันครีเอทมากแล้วเรารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาให้ลายเซ็นเนี่ยคือมันก็เป็นหนึ่งแอคทิวิตี้หนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เขาเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ
1: ์ครับ
0: นักท่องเที่ยวกับคนทั่วไปเขาได้ให้ความรู้ได้สื่อสารได้พูดต่อในเรื่องราวต่างๆโดยจุดเริ่มต้นก็มาจากการเข้าไปของลายเซ็นแล้วเจ้าที่เหล่านี้เขาก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาก็แบบเป็นอีกคนนึงนะที่แบบมีความสำคัญแล้วก็คนก็เห็นความสำคัญของเขาในการปฏิบัติงานก
1: ็
0: น
1: ่าเอ๊ะผมเห็นนี่เขาให้เก็บลายเซ็นให้เก็บสแตมป์เนี่ยไปครบทุกอุทยานที่อยู่ในประเทศไทยเก็บลายเซ็นของเจ้าที่มีส่วนลดหรือมีรางวัลอะไรไหมฮะ
0: ก็รู้สึกว่าจะเป็นเข้าอุทยานฟรีทั่วประเทศนะฮะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เพื่อเก็บผมก็เก็บมั่งก็ไม่น่ายากนะต้องแต่ต้องมีเวลาก่อน
0: ก็คือซื้อไว้สักเล่มนะฮะ
1: แล้วก็
0: เมื่อไหร่ที่ไปก็ไปให้เขาเซ็นครับอย่าไปฟิกว่าจะต้องไปให้ทั่วเพราะฉะนั้นมันเราจะรู้สึกว่าคือถ้ามีที่ไหนก็ให้เขาเซ็นแล้วก็บ้องว่าก็มาเปิดดูแล้วถ้ามีโอกาสไปเที่ยวก็อาจจะเลือกอุทยานเป็นไพรออริตี้แรกๆที่จะไปเที่ยวเพื่อให้เราจะไปได้ขอลายเซ็นด้วยเลยครับคุณเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นแบบหนึ่งงานดีเลยที่แบบรู้สึกสนุกกับผ่อนคลายไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ได้ครบทุกอุทยานนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ทำอาหารกินกันเลยนะฮะ
1: มัวแต่เก็บลายเซ็นอยู่ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอุทยานมั้งมีพวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพวกตามศูนย์ต่างๆที่อยู่ในความดูแลของทางกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรเนี่ยผมว่าก็น่าจะทำไปด้วยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่มีเนี่ยก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติ
1: ครับ
0: พันธุ์ก็ยังไม่มีแล้วก็พื้นที่ป่าสงวนอะไรของกรมป่าไม้ก็ยังไม่มีแต่ผมคิดว่าถ้ามีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นไดอารี่ที่สามารถบันทึกความทรงจำในรูปแบบหนึ่งผมว่าถ้าทุกที่มีมันก็ดีนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับมันก็ดีเป็นไดอารี่เป็นอะไรที่นี่ได
1: ้อ่ะก่อนจะหมดช่วงแรกเดี๋ยวมีคำถามส่งเข้ามาครับลิงลพบุรีจับแล้วเอาไปไว้ที่ไหนครับ
0: อ๋อตอนนี้เนี่ยเราไปไว้ในสถานที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมมีการตรวจประเมินสุขภาพไว้ที่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองลพบุรีนะฮะ
1: ทั้งหมดนี่มันกี่ตัวครับทั้งหมดเลยฮะที่จับออกไปตรงจากพระปางสามยอดใช่ไหมสามประการ
0: สามประการก็ประมาณตอนนี้ท่านรวมก็เป็นหลักพันละฮะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่แล้วก็ทางเทศบาลก็ได้งบมาสร้างโรงขยายเพิ่มเพราะฉะนั้นก็สามารถรองรับลิงได้แล้วก็ลิงเหล่านี้ก็กินอิ่มนอนหลับแล้วก็มีแรงเหลือ
1: ครับ
0: ันได้แต่ไม่ออกลูกเพราะทำหมัน 100% พอกินตอนหลับมีแรงเหลือทีนี้ก็ว่าง
1: ครับ
0: พอว่างก็เอามือมาช่วยกันแงะกรงเล่น
1: ครับ
0: แงะกรงเล่นก็ออกกันมากันออกมากันเป็นร้อยแล้วก็ออกมาก็ยืดเส้นยืดสายพอถึงเวลากินข้าวกินอาหารก็
1: จับไปอ๋อเขาก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะฮะ
0: คือเขาก็เรียนรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาออกไปเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องไปใช้ชีวิตระหกเร็วเห็นเล่ร่อนไปเสี่ยงไปขโมยของไปใช้ชีวิตเสี่ยงเนี่ยไปใช้ดวงเปลืองเนี่ยเขาก็มีที่บาดเจ็บเพราะฉะนั้นเขาก็รู้แล้วว่าในกรงในพื้นที่มันมีอาหารให้เขากิน
1: ครับ
0: แล้วพี่น้องเขาก็อยู่ที่นั่นก็คืออาจจะออกมายืดเส้นยืดสายแล้วก็กลับเข้าไปซึ่งก็จะมีบางตัวที่แบบเข้าช้าหน่อยแวะพอเข้าช้าหน่อยก็จะแวะไปบ้านนู้นบ้านนี้เจ้าที่ก็ต้องไปตามจับกันก็ถือว่าเป็นคือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีการชั่งน้ำหนักไว้แล้วว่าถ้าเกิดจะปล่อยไว้แบบเดิมไม่ทำอะไรเลยปัญหามันเป็นใหญ่มาก
1: ครับ
0: หนักมากแต่พอมีการดำเนินการเนี่ยถามว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันก็เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เล็กๆน้อยๆที่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลได
1: ้
0: ไม่ใช่ว่าทำแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรมันจะจบสิ้นแบบเสร็จไปเลยมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรต่างบางทีเดี๋ยวนี้เองมันต้องชั่งน้ำหนักเอา
1: อืมครับก็ ในช่วงที่ยังไม่ได้จับนี่ผมก็ไปนะตรงแถวสามประการเนี่ยโอ้โหคนไม่มีที่คือเจ้าของอาคารอยู่ไม่ได้อ่ะอืม
0: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้เจ้าพวกชาวบ้านเขาก็ตรงกลับไปใช้ชีวิตที่โดนลิงยึดมานานหลายปีแล้วมั้งฮะ
0: โอ้โหคือตอนนี้คนละเรื่องเลยนะฮะ
1: ครับ
0: อาคารเก่าตึกเก่าโรงแรมโรงหนังเนี่ยมีเป็นร้านกาแฟมีเป็นคาเฟ่แล
1: ้
0: วก็การทามีการใช้ศิลปะมาทาตามตึกมีการบูรณะพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญคือมีการจัดงานประจำปีบ่อยมาก
1: ครับ
0: นะฮะมีงานแต่งชุดไทยประจำปีมีงานกิจกรรมของคนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตรงนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันคือเราเห็นความสุขของชาวลพบุรีอะไรฮะ
1: ความสุขกลับมาเลยในงานพลังงานแผ่นดินพนาราที่จัดตรงที่พนาราราชนิเวศก็ตอนนี้ก็จัดเหมือนเดิมเรียบร้อย
0: แล้วแต่ละปีงานก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกคนมีความสุขแล้วก็คือบางทีมันเหมือนเป็นการย้อนอดีตไปอ่ะย้อนอดีตว่าที่จะมีลิงเยอะเนี่ยวิถีชีวิตคนแถวนั้นมันมีงานประเพณีมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พอคนในยุคปัจจุบันเนี่ยพอลิงมาเนี่ยเขาลืมตรงนั้นเลยหรือเขาไม่เคยเห็นภาพเลยพอมีการเคลื่อนย้ายลิงไปงานกิจกรรมในอดีตก็กลับขึ้นจัดขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็คนในยุคปัจจุบันก็ได้เห็นความเป็นมา
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดสืบสารประเพณีของตัวจังหวัดเองอ่ะที่มันไม่ได้ขับตอนไปอ่ะนะฮะ
1: อืมอ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพ แต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับผมเม่งพิพัฒน์และก็แขกรับเชิญพิเศษนะฮะหมอล็อตคุณภัทรพลมณีอ่อนนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการฮะแล้วก็ท่านฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่48899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะคุณสุวิทย์ทักทายมานะครับที่ไลน์ YouTube Variety Travel นะครับก็สวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับมาเรื่องของประเด็นสำคัญกันสักหน่อยฮะเรื่องของเสือที่ห้วยขาแข้งครับ
0: ครับผม
1: ฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนนะฮะที่ทางนักวิจัยเนี่ยได้ให้คำแนะนำไว
1: ้
0: เพราะว่าเรื่องเสือเนี่ยนักวิจัยไทยเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมายาวนานนะครับกว่า30ปีเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลหรือการศึกษาหรือการดำเนินงานเนี่ยก็ถือว่าระดับสากลเลยในการดำเนินงานตอนนี้เนี่ยมันก็มีการกำหนดการแบ่งหน้าที่หรือการทำงานเช่นตอนนี้ก็จะมีการตั้งทีมติดตามเสือโคร่งนะครับแล้วก็คุ้มกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงได้นะครับในขณะเดียวกันก็มีทีมจับเสือโคร่งแล้วก็ข้อมูลเสือโคร่งตรงนี้นักวิจัยจะเป็นส่วนสำคัญมากเพราะว่าเขามีประวัติมีสถิติมีข้อมูลพฤติกรรมของเสือโคร่งที่เก็บไว้มาตลอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บตัวอย่างพันธุกรรมการตรวจ DNA หรือการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวนี้ก็จะมีทีมสัตวแพทย์เข้าไปดำเนินการแต่การถ้าเกิดวันหนึ่งเราเห็นว่าเสือตัวนี้เองเนี่ยมันยังมีพฤติกรรม
1: เข้าใกล้
0: มนุษย์วนเวียนมนุษย์แล้วก็มีพฤติกรรมที่เลือกมนุษย์เป็นเหยื่อเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเข้าสอบองค์ประกอบเนี่ย
1: เรา
0: ถึงจะสามารถพูดได้ว่าเสือกินคน
1: อ
0: ย่าเข้านะฮะยังไม่เข้าองค์ประกอบ
1: ครับ
0: แค่องค์ประกอบว่าเป็นเสือกินคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมเพราะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็จะต้องมีการจับแล้วก็ขนย้ายเสือโคร่งแล้วก็มีการศึกษาพฤติกรรมอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
1: ที่ห้วยขาแข้งนี่ผมเคยเดินทางไปก็ได้ยินข่าวมีพวกนักวิจัยไปวิจัยสัตว์ป่าบ้างมีบัวแดงบ้างมีเสือบ้างก็ได้ยินเป็นระยะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสัตว์ป่าทางด้านระบบนิเวศที่สำคัญครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสถานที่เป็นห้องเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักวิจัยว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งตอนนี้เองเนี่ยในระหว่างที่มีการดำเนินการเนี่ย ทุกคนอาจจะสงสัยเรื่องของเอาแล้วเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่จะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นทางกิจรักษาพันธุ์เองเนี่ยก็มีมาตรการความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าเช่นเรื่องของการป้องกันตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเพิ่มความระมัดระวังตนเองต่อ

0: ป่ามากขึ้นนะฮะเช่นไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงโดยลำพังหรือยามวิกาลอะไรต่างพวกเนี้ยแล้วก็พักอาศัยอยู่ในที่มิดชิดแล้วก็ไม่เปิดโล่งนะครับซึ่งช่วงนี้เองเนี่ยในห้วยขาแข้งอากาศร้อนมากกว่ากลางคืนก็อาจจะมีบางคนออกมานอนข้างนอกนะครับเพราะว่าอากาศมันระบายดีว่าจะนอนในบ้านก็จะร้อนอะไรพวกเนี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะแล้วก็เรื่องของการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มนะครับบริเวณสำนักงานบริเวณจุดเสี่ยงแล้วก็บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งที่นั่นเองเนี่ยโดยปกติก็เราใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟก็จะมีการปรับไฟเป็นปกติทีนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตัวอาคารบ้านพักเพื่อความปลอดภัยนะฮะอย่างเช่นไม่ให้เป็นที่รกหรือไม่ให้เป็นที่ที่มีสัตว์เหยื่อเช่นกวางเช่นเนื้อทรายเช่นละองละมั่งอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นสัตว์เหยื่อของเสือเนี่ยมาอยู่ใกล้บ้านพักเพราะเดี๋ยวจะจ้าเอกับคนได้อะไรต่างๆเนี่ย
1: อ๋อเออ
0: ทำไมมันมีดีเทลมีรายละเอียดนะครับแล้วก็เรื่องของปรับปรุงป้อมรักษาการแล้วก็ซ่อมแซมบ้านพักที่สุดโทรมที่ไม่ปลอดภัยให้มันแข็งแรงลดการเข้าถึงของสัตว์ป่าอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นมาตรการที่ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
1: จริงๆอาหารตามธรรมชาติของเขาก็ดูจะไม่ขาดแคลนนะฮะเพราะว่าที่ห้วยขาดแข้งนี่สัตว์ป่าก็ชุกชุม
0: เหลือเฟือเลยฮะอาหารเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่าตัวที่บ่งบอกว่าอาหารเหลือเฟือก็คือประชากรเสือโคร่งเพิ่มมากขึ้น
1: อ๋อตอนนี้มีกี่ตัวครับที่ห้วยขาดแข้ง
0: ผมไม่แน่ใจว่ากี่ตัวนะผมตัวเลขผมอาจจะลืมไปแต่ว่าที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงความสำเร็จของการจัดการตัวรักเสือนะฮะ
1: ครับถ้าอ่านพวกนั้นนะนวนิยายนิยายป่าสมัยก่อนอะการคุณพนมเทียนคุณน้อยอินทนนท์เวลาเขาเขียนถึงเสือเนี่ยดูน่ากลัว
0: ครับผม
1: ครับดูมีเทคนิคมีการล่อหลอกโดยเฉพาะเสือที่เป็นแมนอีเตอร์เสือที่กินคนเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่าโดยธรรมชาติเสือเขาบอกว่ากลัวคนใช่ไหมฮะ
0: คือทางใครทางมันฮะ
1: อย่าไปขวางทางกันก็พอแล้ว
0: แล้วก็เสือเขารู้ว่าคนไม่ใช่เหยื่อ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเจอเสือเนี่ยมันจะมีวิธีการปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเวลาเข้าป่าไปแล้วไปเจอเสือเนี่ยหนึ่งก็คือให้จ้องหน้าไว้ให้มองหน้านะฮะให้มองหน้าไว้นะครับอย่าหันหลังหรืออย่าวิ่งหนีเด็ดขาด
1: ครับ
0: นะฮะเพราะเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมเคยได้ยินคำว่าใจดีสู้เสือไหมฮะ
1: อ๋อมันมีที่มาก็คือต้องจ้องหน้าอย่าไปแสดงให้เห็นว่ากลัว
0: ใช่คือก็จ้องหน้าเอาแล้วก็ทางใครทางมันเพราะว่าเสือเนี่ยความเป็นเสือเนี่ยคือถ้าเขาอิ่มเขาก็ไม่ล่า
1: อ๋อ
0: บางทีเสือก็อยู่กับสัตว์เหยื่อ
1: ครับ
0: เขาก็อยู่ด้วยกันในเมื่อเขาไม่หิวเขาก็ไม่กินเนี่ยคืออยู่อย่างเสือ
1: เดินคอเคลียกับเหยื่อกับควางได้ถ้าไม่หิว
0: ใช่ฮะนั่นคือหนึ่งสองก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยเสือเนี่ยเวลาเขาล่าเหยื่อเนี่ยเวลาเขาเจอเก้งเจอกวางเจอกระทิงเนี่ยเหยื่อเวลาเขาวิ่งไล่เนี่ยเหยื่อจะวิ่งหนีพอวิ่งหนีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งไล่กัดนะฮะเพื่อซึ่งบริเวณที่เขากัดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เหยื่อเนี่ยสูญเสียการเคลื่อนไหวเฉียบพลันซึ่งตรงจุดที่กัดนั่นเองเนี่ยก็มักจะเป็นจุดที่เป็นกระดูกต้นคอนะฮะพองับกระดูกต้นคอปุ๊บก็กระดูกต้นคอเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็ทำให้เป็นอัมพาตเฉียบพลันมันก็สัตว์เหล่านี้ก็ไม่สามารถวิ่งหนีหรือดิ้นรนอะไรได้แต่ทีนี้พอมามองในย้อนคนเนี่ยก็หลักการเดียวกันฮะคือที่เจอเสือให้จ้องหน้าเนี่ยให้มองเนี่ยอย่าหันหลังวิ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราหันหลังแล้ววิ่งเนี่ย
1: กระดูกต้นคอก็จะโผล่มาให้เห็นชัดๆเลยค
0: อก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเก้งพวกกวางพวกกระทิงที่เวลาเจอเขาแล้ววิ่งหนีเพราะยังเขาจะคิดว่าเราเป็นเหยื่อเขาก็จะวิ่งไล
1: ่
0: เขาจะวิ่งไล่เพราะยันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจอเสือเขาอย่าวิ่งหนีเพราะถ้าวิ่งหนีปุ๊บเราก็ไม่ต่างกันกับสัตว์เหยื่อเลย เขาก็จะวิ่งไล่แล้วก็มางับตรงกระดูกต้นคอ
1: คร
0: ับ อัมพาต
1: โหแต่ว่าต้องใช้ความกล้าขนาดไหนนะต้องหน้าเสือกลับเนี่ย
0: คือนักวิจัยเจ้าที่เนี่ยเขาจะรู้
1: อ๋อฮะ
0: เขาจะรู้อยู่แล้วเขาบ้างว่าจะต้องมีการปฏิบัติยังไงแต่ยังผมเองเวลาเจอเนี่ยก็ขาแข็งเลยพวกนี้นะฮะ
1: อ๋อ
0: เราสัมผัสได้เลยของคำว่า
1: ตะลึงนะจังงังแว
0: คือของคำว่าเจ้าเสือเจ้าป่า
1: อ๋อบารมีเสือ
0: ใช่ใช่เราเข้าใจเลยถึงแม้ว่าเราก็เสือตัวหนึ่งเหมือนกันอะไรพวกนี
1: ้ครับโอ้โหครับเออ
0: เราสัมผัสได้เลยว่าความน่าเกรงขามของเจ้าป่าแล้วก็ความน่าเกรงขามของกฎของธรรมชาติเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มากดังนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพธรรมชาติ
1: ก็เขามีความเป็นเจ้าป่านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับในหลักการเดียวกันกับเสือเนี่ยใช้กับช้างได้ไหมฮะจ้องหน้าหรือเสร็จเลย
0: คือกับช้างเนี่ยหลักๆก็คือเว้นระยะห่างครับ
1: ดูห่างไว้ก่อน
0: ก็คือเว้นระยะห่างอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อย50เมตร
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าระยะไฟที่แท้เนี่ยระยะปลอดภัยระหว่างคนกับช้างเนี่ยอยู่ที่50เมตรแต่ก็ต้องถอยห่างไว้ก่อนแล้วไม่ได้หมายความว่า50เมตรนั้นคุณจะปลอดภัยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าช้างจะวิ่งเข้ามาหาเนี่ยเสี้ยววินาทีเนี่ย50เมตรมาถึงตัวเลยนะฮะ
1: ผมเคยเห็นมีเขามีคลิประยะชาร์จเวลาเช้าเขาช้าเนี่ยโอ้เร็วมากวิ่งปึ๊บถึงเลยถึงตัวเลย
0: ใช่ครับปั๊บเดียวฮะเสี้ยววินาทีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ห่างช้างให้มากที่สุดแล้วก็สังเกตพฤติกรรมสังเกตอิริยาบถของช้างให้ชัดนะฮะว่าเขามีอารมณ์ยังไงนะฮะเช่นยืนนิ่งจ้องหน้าแล้วหูกลางอย่างเงี้ยคุณต้องรีบถอยละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อย่าทำให้ช้างตกใจนะฮะอย่าทำให้ช้างตกใจซึ่งภาพที่เราเห็นณวันนี้เนี่ยบางทีเราเห็นคนอยู่ใกล้ช้างกันเยอะ
1: ใช่
0: นะซึ่งสิ่งที่น่ากังวลก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมนี่แหละฮะคือถ้าเกิดคนไปอยู่ใกล้ช้างเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะห่างที่มันเหมาะสมเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนรอบนอกหรือทำเสียงอะไรตกใจมีเสียงแกรมีเสียงชัตเตอร์มีเสียงคนตะโกนช้างตกใจเนี่ยช้างทำคนที่ใกล้ที่สุดเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคำว่าฟาดงวงฟาดงา
1: อ๋อผ่านไปครับ
0: ไปโกรธกับคนอื่นทำให้โกรธงุดหงิดมาแล้วไปลงกับคนอื่นคนที่อยู่ใกล้พวกเนี้ย
1: ภาพที่เราเห็นประจำเนี่ยช้างบนเขาใหญ่ไปมีรถไปจอดรอช้างก็กำลังกินอาหารอยู่ก็ไม่สนใจคนมีเจ้าหน้าที่ไปยืนคอยกันถ้าเกิดบีบแต่ปี๊ดเจ้าที่ซวยก่อนหรือเปล่าเนี่ย
0: ถูกต้องฮะต้องทำคนใกล้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งแล้วเจ้าที่ก็มีความเสี่ยงบางทีรถยนต์เจ้าหน้าที่ที่ไปอารักขาก็ถูกช้างแทงถูกช้างชน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเองที่เวลาเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังไปผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่เนี่ยนะครับบางทีเจ้าที่เนี่ยก็เฝ้าระวังช้างอยู
1: ่
0: แต่ทีนี้พอข้างนอกพอมีบ้านใดหลังใดหลังหนึ่งจุดประทัดหรือส่งเสียงดังที่ทำให้ช้างตกใจเนี่ยช้างก็วิ่งเข้าสวนหาเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำให้หลายๆครั้งเจ้าที่เราก็ได้รับบาดเจ็บก็เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมปัจจัยจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วทำให้ช้างเนี่ยมีพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็เจ้าที่ก็ได้รับผลกระทบไปซึ่งน่าเห็นใจมากๆน่าสงสาร
1: ครับถามคุณหมอล็อตครับถ้าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างจระเข้หลุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปจับนี่เป็นอุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานหรือเปล่าครับ
0: คือกรณีจระเข้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าที่ประมง
1: อ๋อ
0: สัตว์น้ำแต่เพียงแต่ว่าบางทีเกิดในพื้นที่เนี่ยทางเจ้าที่อุทยานเรามีคนเยอะเรามีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็สามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนในการจับจระเข้ได้นะครับซึ่งถึงรุ่นแม้กระทั่งถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินเนี่ยในกรณีของความปลอดภัยของชาวบ้านหรือของประชาชนเนี่ยบางทีถ้าเราจับได้เราก็เข้าไปจับแล้วก็เราก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเข้าไปรับไปดูแล
1: ฮะ
0: พยันถ้าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนหรืออันตรายของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของใครอะนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นกรณีของเรื่องของความปลอดภัยของคนเนี่ยแล้วเรามีความพร้อมมีศักยภาพที่จะทำเนี่ยเราทำก่อนเลยฮะเราช่วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน
1: อ่ะ มาเรื่องที่ช่วงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันจะมีข่าวออกมาเรื่อยๆเป็นระยะว่ามีคนหลงป่าที่นั่นที่นู่นที่นี่บ้างถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวป่าไปเดินศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วหลงป่าข้อควรปฏิบัติต้องทำยังไงฮะถือมือถือติดไว้เครื่องนึงต่ออย่างนี้ก็ได้หรือเปล่า
0: คือเวลาจะเดินป่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทรล
1: ครับ
0: ที่เป็นเทรลศึกษาธรรมชาติที่เป็นเส้นทางในการศึกษาที่มีทางเดินที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าในบางเทลเนี่ยผมยกตัวอย่างบางเทลเนี่ยมันเป็นเส้นทางศึกษาของนักวิจัยนะฮะอย่างสมมติกรณีศึกษาพวกนกเงื่อนวิชนีเนี่ยบางทีเขาก็จะมีการติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ว่าตรงต้นไม้ต้นนี้นะเป็นจุดที่มีนกเงื่อนหรือมีชนีมาอาศัยอยู่มากินผลไม้มากินอาหารอยู่นะเขาก็อาจจะมีการมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวรุ่งเช้ากลับมาดูอีกทีนึงเรื่องต่างพวกเนี้ยซึ่งบางทีนักท่องเที่ยวบางทีเดินป่าเองบางทีก็ไปจำลักษณะไปจำเส้นทางบางทีก็หลงกันเลยไงฮะ
1: อ๋อเจอป้ายสัญลักษณ์ไว้ก็นึกว่าเอ๊ะก็เส้นทางนี้แหละมีเจ้าหน้าที่ทำไว้นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแต่ไม่ใช่เป็นของนักวิจัยเขา
0: ใช่ฮะนี่คือยกตัวอย่างเหตุการณ์นะฮะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาจะเดินป่าเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือควรจะมีเจ้าหน้าที่ไกด์ที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยเป็นคนเดินนำ
1: อ๋อเออครับ
0: เพราะว่าการเดินของเราเองเนี่ยต่อให้เรามีความรู้เรื่องสัตว์ป่าเรื่องพันไม้ต่างๆแต่ว่าเส้นทางที่เราเดินเนี่ยบางทีมันจะมีพืชเฉพาะมันจะมีจุดที่ไกด์หรือเจ้าที่เขาจะรู้ว่าพืชชนิดนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงต่างเราจะได้ความรู้ไปด้วยนะฮะจากแนะนำในขณะเดียวกันเรื่องของเวลาเดินป่าสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือบางทีเราอาจจะเจอสัตว์ป่านะฮะสัตว์ป่าแต่ละชนิดพฤติกรรมตรงจุดที่เจอเนี่ยการปฏิบัติตัวที่ไม่ให้สัตว์ป่าตกใจหรือว่าเวลามีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าการระมัดระวังตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเที่ยวบางที่ที่อยากจะมีพวกทาสพวกไปพวกเนี้ยพวกไกด์เจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีการในการปฐมพยาบาลการดูแลหรือการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวที่มันปลอดภัยเนี่ยเดินป่าที่ปลอดภัยเนี่ยควรจะมีเจ้าหน้าที่หรือมีไกด์ที่ถูกต้องที่เหมาะสมเนี่ยเป็นคนเดินนำ
1: ครับอันนี้สำคัญมากเพราะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องหลงป่านะบางทีก็เหยียบหินลื่นหัวหกล้ม เกิดอุบัติเหตุแขนหักขาหักหรือหัวกระแทกอย่างเงี้ยการมีคนไปด้วยเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็จะรู้การติดต่อคือก็จะรู้ว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยวิธีใด
1: อ๋อเออครับ
0: ซึ่งเนี่ยในอุทยานแห่งชาติเนี่ยทุกแห่งเลยนะครับมีทีมกู้ภัย
1: ครับ
0: มีชุดกู้ภัยอุทยานมีชุดปฐมพยาบาลมีชุดเรสคิวช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในภาวะต่างๆนะครับแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางทีมาเที่ยวเนี่ยแล้วหลงป่าเนี่ยนะฮะแล้วเวลาที่เขาหลงเนี่ยบางทีเขาติดต่อใครไม่ได้บางทีมือถือเขาเป็นระบบแซทเทลไลท์เขาก็ติดต่อไปยังสถานทูตก็ติดต่อกลับมายังอุทยานว่ามีนักท่องเที่ยวสัญชาติประเทศนั้นๆเนี่ยหลงป่าก็แจ้งมายังเจ้าหน้าที่เราเจ้าที่เราก็เดินเข้าไปตามได
1: ้ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการท่องเที่ยวการเดินป่าแล้วหลงหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่เรามีทีมในการช่วยในการติดตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่หลงดีที่สุด
1: อืมใช่
0: นะครับไม่หลงดีที่สุดเพราะว่าถ้าหลงแล้วการตามตัวกว่าจะเจอหรือว่าอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ติดตามอยู่หรือปัจจัยที่มันคาดคิดไม่ถึงมันเกิดขึ้นได้เยอะแยะมากมายฮะ
1: อืมผมเห็นพวกป่าตามจุดต่างๆเนี่ยครับเขามีการติดกล้องวงจรปิดนอกจากจะดูสัตว์ป่าแล้วดูเรื่องของมีพานที่ไหนไปจัดแล้วติดไว้ตามทางเดินเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินี่ได้ไหมครับ
0: ติดได้ครับคือมันมีอย่างเงี้ยกล้องวงจรปิดเนี่ยนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นกล้องวงจรปิดเขาเป็นกล้องวิดีโอแต่สองก็คือเป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องคาเมราแทร็กก็คือกล้องดักถ่ายภาพนะซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็คือใช้ในเรื่องของการศึกษาวิจัยการเก็บสำรวจประชากรสัตว์ป่าการสำรวจพฤติกรรมสัตว์ป่าแล้วก็มันก็มีการนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดักถ่ายภาพผู้ที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าพวกที่เข้าไปหาของป่าหรือเข้าไปโดยวัตถุประสงค์ที่ท ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะก็จะมีการติดกล้องแบบนี้ช่วยในการ

0: การเฝ้าระวังในการป้องปรามด้วยเช่นกันถือว่าเป็นกล้องที่ดีเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็มีการศึกษาวิจัยนะครับในการติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อจะทำรูปพรรณช้างป่ารูปพรรณสัตว์ป่าเพื่อมาคำนวณมาจำแนกอายุเพศแล้วก็ประชากรของสัตว์ป่าแต่ละชนิดต้องมีจำนวนเท่าไหร่ก็ช่วยในการศึกษาวิจัยได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากแล้วก็ถ้าเกิดใครไปเจอก็อย่าซนนะอย่าซนอย่าไปทุบอย่าไปตีอย่าไปทำลายหรืออย่าขโมยไปเพราะว่ามันเป็นของที่มีค่าสำหรับนักวิจัยสำหรับอุทยานสำหรับพื้นที่เป็นอย่างมาก
1: ครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นมันมีกล้องที่เป็นลักษณะเป็นเรียลไทม์ไหมครับ
0: ลักษณะกล้องที่เป็นเรียลไทม์ก็มีครับอย่างในอุทยานแห่งชาติบางแห่งนะฮะก็จะมีกล้องที่เป็นเรียลไทม์แล้วก็จุดที่ติดก็มักจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะเพราะว่าบางจุดที่ติดเนี่ยมันไม่มีสายไฟไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เปิดแบบเรียลไทม
1: ์ครับ
0: แล้วก็เวลาเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถมอนิเตอร์ได้
1: นี่เช็คได้เลย
0: ได้ลบถึงบางพื้นที่นะฮะบางพื้นที่ที่เป็นจุดที่มีสัตว์ป่าออกมาเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันที่การเข้าถึงเนี่ยถ้าจะดูสัตว์ป่าเหล่านี้มันจะต้องเดินทางไปไกลนะครับก็มีระบบเป็นกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ที่สามารถเปิดให้เห็นสัตว์ป่าในป่าได้ซึ่งเราอยู่ในกรุงเทพเราอยู่ในเมืองเราก็สามารถดูผ่านมือถือหรือว่าเราอยู่ที่ทำการนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้มีสัตว์ชนิดไหนออกมาบ้างออกมาเท่าไหร่พฤติกรรมเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นการไลฟ์สดชีวิตการเป็นอยู่ของสัตว์ป่าซึ่งก็ไปหรือว่าถ้ามีสัตว์ออกมาเนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปดูได้จะได้ไม่เสียเที่ยว
1: เผื่อเอาเก็บมาเป็นฟุตเทจตัดเป็นสารคดีสัตว์ป่าของไทยได้ด้วยนะ
0: ใช่ครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนตัวสัตว์ป่าด้วยอย่างตอนนี้เนี่ยที่เห็นก็จะมีที่ห้อยขาแข้งห้อยขาแข้งบางทีฝูงวัวแดงออกมามีเสือเดินผ่านมีอะไรต่างก็เป็นภาพไลฟ์สดเลยที่เขาแผงม้าก็มีการติดกล้องให้เห็นเวลามีกระทิงออกมาหากินตามทุ่งหญ้านะครับ
1: ครับ
0: ดีมากๆเลยครับ
1: คุณชูชาติส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับบอกว่าสวัสดีครับขออนุญาตครับสมัยก่อนภูเขาลำธารห้วยมันกว้างอาหารการกินของสัตว์ป่ามันเยอะแต่ทุกวันนี้ป่ามันแคบลงเพราะมนุษย์เราบุกเข้าไปปลูกคอนโดปลูกรีสอร์ทปลูกบ้านพักทำให้ป่าแคบลงมันก็เลยอึดอัดครับเขาเคยอยู่ของเขาเคยหากินแบบสบายๆตอนนี้ผมเข้าไปส่งปูนตามเขาใหญ่เขาใหญ่เที่ยงทุกที่มีรีสอร์ทมีบ้านพักสร้างกันหมดแล้วอ๋อครับโอเคครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยนะเขาบอกแต่เขามีวงเล็บข้างหลังด้วยไม่ต้องอ่านออกอากาศก็ได้นะครับโอเค
0: ขอบคุณมากที่อ่านฮะแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นคือประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่พูดกันบ่อยมาก
1: ครับ
0: นะฮะคือถ้าพูดถึงเรื่องบุกรุกเนี่ยถ้ามองว่ามนุษย์บุกรุกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันไม่ได้เลยนะฮะ
1: คร
0: ับ นะฮะเพราะว่าถ้ามองว่ามนุษย์เป็นบุกรุกพื้นที่ของสัตว์เนี่ยในอดีตเนี่ยสัตว์ป่าก็อยู่มาทั้งนั้นแถวรังสงรังสิตแถวอะไรต่างๆก็ที่อยู่ของสัตว์ป่าทั้งนั้น
1: ใช่
0: ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเหตุผลตรงนี้เองเนี่ยเราแทบจะบุกรุกทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเอาวันนี้เนี่ยเอาวันนี้เวลานี้เนี่ยมันมีแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตพื้นที่ป่าที่ชัดเจนอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ มันมีเขตพื้นที่ชุมชนที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาวันนี้เลยเนี่ยคือถ้าไม่มีการบุกรุกพื้นที่ที่มีแนวเขตอะไรที่มันชัดเจนมีการประกาศชัดเจนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นการบุกรุกตามเดียวกันการจะสร้างรีสอร์ทบ้านพักหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างที่ใกล้พื้นที่ป่าอนุรักษ์แต่มันก็เป็นนอกแนวเขตซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำสิ่งปลูกสร้างอย่างไรต่างก็แล้วแต่นะฮะคือมันไม่ได้มีการปลุกนะครับในขณะเดียวกันเองปัจจัยที่ทำให้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ณเวลานี้เองเนี่ยมันเป็นปัจจัยในเรื่องของพื้นที่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะฮะมันมีเรื่องของแหล่งอาหารแหล่ง

0: ทุ่งหญ้าแหล่งน้ำแหล่งดินโป่งโดยเฉพาะ climate change เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเราตั้งแต่มีเกิดภาวะ climate change ขึ้นมาระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราพบสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่อย่างกรณีของพื้นที่ทุ่งหญ้าที่สัตว์ป่าใช้เป็นแหล่งอาหารหลักเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุ่งหญ้าก็หายไปหมดแล้วฮะกลายเป็นป่าทึบขึ้นมาแหล่งน้ำแหล่งอาหารแหล่งดินโป่งโป่งก็เจือจางแหล่งน้ำก็แห้งขอดนะฮะสัตว์เหล่านี้เองเขาก็ต้องการที่โล่งเขาก็ออกมานอกพื้นที่มาเจอแหล่งน้ำเกษตรกรรมแล้วไปเจอพืชเกษตรกรรมก็ติดใจในรสชาติ
1: ครับอาหารการกินหาทานง่าย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นในรูปแบบของการปรับตัวของสัตว์ป่า
1: ครับแต่มันก็กลายเป็นพื้นที่ที่คนก็ใช้ด้วยหรือเปล่าใช้บริการอยู่ด้วยมันก็มาปะกันตรงนี
0: ้ใช่ครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าสัตว์ป่าเขาต้องการดินโป่งเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เราจะเห็นช้างไปที่ครัวแถวบ้านประชาชนบ่อยมาก
1: ขอข้าวไข่เจียวจานนึงคนก็หนีไปแล้วเรียบร้อย
0: คือเขาเข้าไปเขาไปกินพวกขนมขบเคี้ยวบางทีไปกินเกลือไปกินน้ำปลาไปกินปลาลงปลาล้าอะไรเนี่ยที่ผิดธรรมชาติแต่เขากำลังบอกกับเราว่าเขาต้องการเกลือแร่ต้องการแร่ธาตุในป่าแล้วต้องเป็นฟูก็ต้องเข้าไปทำกันเพราะฉะนั้นกรณีของความเข้าใจในเรื่องของการบุกรุกเนี่ยตอนนี้มันมีน้อยมากเพราะว่าแนวเขตมันชัดเจนแต่ตัวสัตว์ป่านี่ออกมาเอง
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีความตรงนี้ออกว่าทำยังไงให้บ้านเขาน่าอยู่ถ้าบ้านน่าอยู่ใครๆก็อยากอยู่บ้านเพราะว่าสัตว์ป่าพอออกมานอกพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องหวาดระแวงหวาดกลัวบาดเจ็บจากการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุเกิดต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่เขาต้องกินเขาต้องดำรงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการกลับไปมองย้อนการสร้างห้องครัวการเพิ่มศักยภาพในการรองรับทางด้านคุณภาพของพื้นที่เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าสนใจ
1: ก็เป็นภารกิจของทางกรมป่าไม้ฮะเข้าไปดูแลหน่อยเพราะว่าจะมีหลายๆพื้นที่นะก็ใช้พื้นที่บริใช้สัตว์ป่าอย่างเช่นช้างเนี่ยก็จะเห็นชัดหน่อยนะใช้พื้นที่ร่วมกับคนถ้าเป็นฝั่งของเขาอยากจะเห็นช้างไปช้อปปิ้งตามพวกร้านขายของชำกินน้ำปงน้ำปลาอย่างที่หมอรอดว่านะฮะ
0: ครับคือตอนนี้มันเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลัก
1: แต่เหมาะเวลาหมดเวลาครับคุณหมอแล้วนะเอาสั้นๆสัก10วิ15วิเชิญเลยครับ
0: ครับผมฮะแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยทุกคนมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐกับหน่วยงานรัฐนะครับ
1: ครับ
0: จะมองว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกคนสามารถช่วยกันได้ในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนนั่นนะฮะ
1: ครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ไปก่อนต้องขอขอบคุณคุณหมอล็อตมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทาเวลดำเนิน

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวชาวสเปนเจ็บ4รายภายในวัดมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณภายในวัดมงคลบพิตรข้างกำแพงพระศรีสันเพชรอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์และรถกู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นการเร่งด่วนในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บจำนวน4รายเป็นชาย1รายและหญิง3รายทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนนอนอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หักโค่นลงมาโดยทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนนอนอยู่ที่บริเวณใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้ง2มูลนิธิช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บหญิงทั้ง3รายซึ่งมีอาการบาดเจ็บระดับปานกลางส่งโรงพยาบาลทำการรักษาขณะเดียวกันทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชาย1รายซึ่งได้รับบาดเจ็บซี่โครงด้านขวาหักและขาซ้ายหัก2ท่อนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นการเร่งด่วนสวเปรมศักดิ์ผ่าวิกฤตภัยพิบัติ20ปี 2.2 ล้านล้านบาทเดินหน้าดันกองทุนผู้ประสบภัยนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลวุฒิสภาเปิดเผยผลการประชุมพิจารณาสถานการณ์งบประมาณการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและระบบแพทย์ฉุกเฉินพบข้อมูลน่ากังวลว่าตลอด20ปีคือปีพุทธศักราช2547ถึง2567ประเทศไทยเผชิญภัยพิบัติ95เหตุการณ์สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทกระทบประชาชนกว่า68ล้านคนและคร่าชีวิต 1,549 คนโดยภัยพิบัติส่วนใหญ่เป็นอุทกภัยและภัยแล้ง 67% ขณะที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุดคือสึนามิในปี 2547 ที่สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 55,000 ล้านบาทและมหาอุทกภัยปี 2554 ที่สูญเสียสูงถึง 1.87 ล้านล้านบาททำให้เห็นว่าภัยพิบัติคือความเสี่ยงเชิงระบบที่ต้องเปลี่ยนจากการเยียวยาแบบปีต่อปีไปสู่การสร้างหลักประกันทางการคลังและการตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อความยั่งยืนนอกจากนี้ยังพบวิกฤตงบประมาณในระบบแพทย์ฉุกเฉินโดยปริมาณการปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจาก 1,790,000 ครั้งในปี 2562เป็น 2,310,000 ครั้งในปี 2568 แต่สวนทางกับงบประมาณการทุนแพทย์ฉุกเฉินในปี 2570 ที่ถูกปรับลดลงเหลือเพียง 825 ล้านบาทส่งผลให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติต้องประสบปัญหาค้างจ่ายชดเชยหน่วยงานปฏิบัติการและต้องขอจัดสรรงบกลางในปี 2568 ถึง 2569 รวมกว่า651ล้านบาทคณะทำงานจึงเสนอแนวทางปฏิรูปสู่เชิงรุกผ่าน5ภารกิจหลักทั้งการสร้างอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล NDEMS ยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงระบบ EMS ในพื้นที่อุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์5มาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินตลอดจนการบริหารการแหล่งเงินทุนจากกองทุนสุขภาพและบริษัทประกันภัยเพื่อยกระดับให้ EMS เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนจับผู้ต้องสงสัยกระดาษยิงมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียตำรวจรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวัย19ปีซึ่งเชื่อว่าก่อเหตุกราดยิงที่บริเวณมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้บาดเจ็บ5คนตำรวจระบุตัวเลขผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย19ปีซึ่งไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาถูกพบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกาของวันเสาร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้ประกันตัวที่เรือนจำเขตเชสเตอร์ฟิลด์และเผชิญหน้ากับหมายจับคดีอุกชะกัน8ข้อหารวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุได้ว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นและกำลังเร่งสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
3: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิจิตรสุพรรณนวันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: Thank you.

0: กราบสวัสดีคุณฟังนะครับช่วงเวลานี้ก็กลับมาพบกับเจาะสนามบอลไทยนะครับช่วง 16-17 นาฬิกานะครับก็วันนี้ผมมันกล้าขวัญแก้วนะครับก็มาประจำการพร้อมด้วยคุณตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีนะครับ
1: ครับสวัสดีครับมาเจอกับพี่ก้า2 สัปดาห์ต่อเนื่องเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ก็อาทิ

0: แล้วก็เจอกัน
1: เหรอ
0: ใช่ใช่
1: ผมนึกว่ารุดดี้บางทีมันภาพมันหลอน
0: ไม่ใช่รุดดี้ตอนนี้เขาไปได้ดีกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว
1: ที่ไประยองอะไรเนี่ยนะ
0: เขาไปจัดพวกฟุตบอลเด็กเยาวชนอะไรเงี้ยกิจกรรมอีเวนต์ให้กับพวกโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลามาจัดรายการละ
1: ตัดตีหน้าเศร้าเล่าความเพชรกับพวกเรากับผมว่าลำบากอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น
0: สรุปว่าตอนนี
1: ้แล้วโอ้โหก็ถามว่าถ้าไม่มีจ็อบรุดดี้จะไม่อยู่เหรอป่านนี้ก็มานั่งหน้าแหลมอยู่แล้ว
0: ติดต่อยากด้วยนะใช่ป่ะช่วงนี้ติดต่อยากเพราะว่างานเยอะ
1: ใช่
0: งานเขาเยอะ
1: ใช่ก็ใครที่รุดดี้ติดหนี้อยู่ว่า เดี๋ยวเบอร์ไว้นะครับแจ้งมาหลังใหม่แล้วเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรไว้มันเปลี่ยนใหม
0: ่
1: เปลี่ยนไป3เบอร์แล้วแต่ว่าเบอร์ล่าสุดอ่ะเห็นเอาเบอร์เนี้ยแอบโทรมาเดี๋ยวผมบอกให้ท้ายรายการก็ใครที่ถูกยืมถูกกู้อะไรไปเนี่ยก็เดี๋ยวเบอร์ไปเลย
0: ก็น่าอีกจะมาสักเดือน2เดือนน่าจะเคลียร์หมดนะรีบไปทักไปหา
1: เคลียร์ทุกวันนะ
0: ทักไปหาก่อน
1: ถ้าเคลียร์ทุกวันน่าจะหมดแต่ถ้าแบบค่อยๆเคลียร์จานุเจ้าเนี้ยไม่หมดหรอก3เดือนไม่หมด
0: ต้องขยันเคลียร์นิดนึง
1: ก็น่าจะชื่นมื่นกันนะแฟนบอลไทยในช่วงนี้นะครับก็หลังจากที่แบบรู้สึกเครียดมั่งไปเชียร์บอลไทยหลายคนเครียด
0: เครียดก่อนหน้านี้นะดราม่าเยอะ
1: ดราม่าเยอะมาก
0: ดูฟรีไม่มีตั๋วราคาแพงแล้วก็ทีมก็ส่งเหมือนประมาณชุดดีมาเล่นอะไรเงี้ยตัวจริง
1: เล่นไม่ดีเชียร์ไม่สนุกสารพัด
0: เล่นเน้นผลไปชวนง่วงนอนอะไรเงี้ยโอ้โหด่าเยอะนะ
1: แต่ว่าผมว่าบรรยากาศก็น่าจะดีขึ้นเพราะเหมือนพอเข้ารอบรองแล้วก็ใกล้จะชิงเต็มทีแล้วก็ไม่ขี้เหร่แล้วแล้วก็เหมือนจะปราบทีมใหญ่ๆเรียกว่าชนะรวดก็ผ่านมาได้แบบงดงามแถมเสียประตูน้อยด้วยก็เพิ่งจะเสียประตูในเกมเมื่อวานนี้เองกับสิงคโปร
0: ์ถ้าย้อนไปเมื่อวานเป็นอาเซียนครับ หรือว่าในชื่อใหม่เป็นฮุนไดนี่แหละ2026ทีมชาติไทยก็เจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนนะพี่ก้าแล้วก็ก่อนเกมก็ส่วนใหญ่กูรู้ก็คิดว่าเราไม่น่าแพ้นะพี่ก้าคิดว่าจะแพ้
1: แต่เรา
0: ไ
1: ม่คิดว่าแต่ก็คิดว่าน่าจะเฉือนเฉือนหรือว่าน่าจะสูสีแต่ก็เก็บน่าจะเก็บพอเก็บได้หรือไม่ก็เจ้ากับเจี๊ยอาจจะเสมอก็ได้แบบเล่นแบบรัดกุมสไตล์ฮัตสันแล้วก็อาจจะมาเก็บในบ้านแต่ไม่มีใครคิดว่าโอ้เวียดนามโด่ง 3-0 แล้วก็ค่อยๆเรียกว่าติดชึ่งหน่อย
0: เมื่อวานเห็น11ตัวจริงปรับประมาณ6ตำแหน่ง
1: ครับ
0: 6ตำแหน่งพี่ก้าจากเกมล่าสุดที่เราเจอกับเมียนมานะที่เราชนะเมียนมาไปได้
1: แต่ก็ปรับไปในทิศทางที่เราคิดว่ามันน่าจะไปเน้นอยู่แล้ว
0: ถูกครับ
1: เพราะว่าเขาก็คงจะเน้นในเกมรอบรองมากกว่าเพราะมันเข้ารอบไปแล้วในนัดสุดท้ายของรอบแรกกับเมียนมาก็น่าจะหมุนตัวมาแล้วก็นัดนี้ก็คงจะชุดใหญ่เท่าที่มีนะไม่ใช่ชุดใหญ่แบบอลังการงานสร้างแบบเลือกใครก็ได้นะชุดใหญ่แบบว่าที่มีตอนเนี้ยก็น่าจะชุดเต็มของเขาอะ
0: ชุดเต็มที่เลยเนี่ยมันคล้ายๆกับนัดประเดิมสนามที่เจอกับสปป.ลาวเกมเมื่อวานนี้เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่เนี่ย4เกมในรอบแบ่งกลุ่มของเราได้โรเตชันเยอะนะ
1: ครับ
0: พี่ก้าถือว่าได้พักพอสมควรเลยพวกตัวหลักเมื่อวานนี้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมย้อนให้ฟังนะเผื่อใครไม่ได้ชมเกมเมื่อวานนี้ประตูเป็นกำพล
1: ครับ
0: อันนี้ลงมาต่อเนื่องเป็นเกมนัดที่5แล้ว
1: ก็คือผู้สาวตัวเนี่ยไม่โลเลย
0: ไม่ได้เปลี่ยนเลย
1: เป็นขีดไง
0: ดูแล้วน่าจะมีกำพลคนเดียวนี่แหละ
1: ครับ
0: ที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแบบว่าทุกเกมแล้วก็กองหลังก็จะมีณัฐพงษ์สาริยานะแล้วก็มานูเอลทอมเบียคู่นี้กลับมาจับคู่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบ็คขวาเป็นวาริชูทอง
1: ครับ
0: ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นนฤบดินแต่ฮัสซันวางใจชอบเหมือนจะชอบวาริชให้ออกซ้ายเป็นตัวจริงส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นทางอูซามาเทียนคำ
1: ครับ
0: เป็นนักเตะหน้าใหม่ดาวรุ่งของไทยนะฮะส่วนกลางเนี่ยเป็นสารัตอยู่เย็นกับชัยพลนะครับชัยพลอดทนแล้วก็3ตัวรุกเนี่ยใช้คณะคำยกยศกรบูรพาเสกสรรราตรีแล้วก็หน้าเป้าเป็นธีรศักดิ์เผยพี่ไม้เป็นไงพี่ก้าเห็นชุดนี้แล้วเมื่อวานพี่ก็นั่งดูอย
1: ู่ก็วนๆก็มันก็วนๆอยู่ประมาณนี้แหละแต่หน้านี้ก็ชั่วโมงนี้ก็3ตัวก็คณะยศกรและธีรศักดิ์

0: คู่สุพนัทนี่น่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะดุดันน่าสนใจมันมากเหมือนกันนะถ้าชอบแบบหน้าเป้าชั่วโมงนี้สัก3ตัวเนี่ยหมายถึงว่าจัดระบบ4-3-3เนี่ยหรือว่า4-4-2เนี่ยใครอ่ะถ้าใจผมนะสมมติมีจศกรมีสุพนัทสมมติก็ข้างขวาเจ้าเช็คข้างซ้ายหน้าเป้าจศกรนี่โอ้โหมันเลยนะแต่คุณคิดว่าจะเป็นใครอีก
1: ก็จะม
0: ีตาสั่นก็ได้นะแต่ว่าเขาเจ็บๆหน่อย
1: อันนี้เขาค่อนข้างถูกฉลกกับการเล่นทีมชาติด้วย
0: ครับ
1: เมื่อวานกุสตาฟสันก็ลงมาเป
0: ็
1: นเกมแรกของทีมชาติไทยมารายงานตัวช้านะเพราะว่าติดเล่นให้กับทาง BG ที่จะต้องเจอกับวิลล่าด้วยเมื่อวานก็จ่ายได้1แอสซิสต
0: ์เนี่ยถ้าเป็นชุดใหญ่แล้วเนี่ยชุดเนี่ยไม่อยากเรียกว่าชุด B แล้วกันนะชุดอาเซียนของเราเนี่ยแต่ว่าสามารถเรียกได้ทุกคนเนี่ยถ้ามีสุพนัทยศกรสุประโชคนะ
1: ครับ
0: น่าจะมัน ตับสันสแตนบายด้วย
1: แล้ว
0: ถ้าแบ็คขวามิเคลสันเล่นได้มาคอสเนี่ยโหพวกนี้ยิงกันเพลินเลยนะถ้ามีตัวป้อนเด็ดๆ
1: เพราะว่าอันเนี้ยเป็นนักเตะที่สโมสรปล่อยมา
0: ครับ
1: ตัวหลักเนี่ยคือไม่ได้มาเลยเพราะมันไม่ใช่ช่วง FIFA Day ด้วยนะครับใครเห็นก็แบบโอ้โหนี่ชุดไหนเนี่ยแต่ถ้าใครเป็นแฟนบอลไทยจริงๆก็จะทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะพวก U23
0: ครับ
1: ที่เป็นกำลังหลักของชุดของโค้ชวังอ่ะอย่างคัคคณะอย่างยศกรเนี่ยฮะแล้วก็เสกสรรราตรีด้วยแต่ถ้าเราได้ชุดใหญ่แบบเต็มๆในรายการเอเชียนคัพเนี่ยในช่วงมกราคมปีหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะสนุก
0: นานเหลือเกิน
1: ไม่
0: ครึ่งปีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่นานมกราคมปีหน้า
0: โอ้ก็นานๆนะ
1: อีก4เดือน
0: โอ้โห4เดือนก็นาน
1: เดียวนะพี
0: ่โอ้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราโอ้5เดือน
1: ชุดนั้นอย่างที่พี่ก้าบอกถ้ามีสุประโชคมีสุพนัทมีธีรพัฒน์ปือทองด้วยนะอ่ะตัวที่เล่นอยู่ซัปโปโร
0: ครับ
1: เนี่ยเกมลุกเรานี่สนุกเลยบวกกับตัวแบบที่แบบว่าเล่นได้ดี
0: ธีรพัฒน์ไม่รู้ไงเล่นสโมสรได้แต่ว่าพอทีมชาติเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร่
1: ครับเดี๋ยวต้องดูว่า
0: ต้องมาลองอีกว่าม
1: ัน
0: จะต
1: ้
0: องเล่นคู่กับใคร
1: เพราะตำแหน่งจะทับกับทางสุประโชคด้วยหรือเปล่า
0: ใช่นะครับมีอะไรที่คุณไล่เรื่อง11ตัวมา
1: 11ตัวก็เนี่ยครับประมาณนี้แต่ว่าช่วงออกสตาร์ทเกมเนี่ยโอ้ถ้าใครได้ดูนี่อกสั่นขวัญแขวนเหมือนกันนะพี
0: ่ครับ
1: สิงคโปร์มาดุมากคือเพสสูงเลยแล้วก็ไล่บี้ผู้เล่นไทย
0: ครับ
1: บุกแบบต้องการประตูขึ้นนำอ่ะแต่ว่าทีมชาติไทย
0: จนกระทั่งโดน
1: อยู่14นาทีโดนไปก่อนครับจากจังหวะสวนกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นทางเนี่ยแหละธีรศักดิ์เผื่อพิมายยิงเข้าไปเพิ่งผมก็ไม่คิดนะว่าไทยจะนำเร็วขนาดนั้นเพราะตอนแรกคิดว่าโอ้โหยังไงมีโอกาสโดนก่อนนะเนี่ยม
0: ี
1: โอกาสโดนก่อนอยากให้ยันไว้ให้ยันถึงครึ่งหลังแล้วกันโผล่มาทุกทิศทุกทางเลยซ้ายขวาบอมด้วยแต่ว่าจังหวะสวนกลับของเราอ่ะเมื่อวานดีพี่ก้า
0: ครับ
1: จังหวะการต่อบอลใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่กี่จังหวะด้วยได้ประตูทั้งลูกแรกแล้วก็โอ้โหทั้ง3ประตูเนี่ยเล่นจังหวะน้อยมาก
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องชมเลยว่าธีรศักดิ์เนี่ยเผื่อพี่มายเนี่ยคมมากๆเมื่อวานนี
0: ้
1: แต่อยู่ไม่นานนะเจ็บซะก่อนท้ายครึ่งแรกไปก่อนครับธีรศักดิ์ก็เลยต้องส่งเอาทางแพทริกเนี่ยลงมาเล่นแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานนี้ทีมไทยผมว่าสภาพร่างกายถือว่าดีนะพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่ามันโชคดีว่าได้โรเตชันด้วยถ้าไม่ดีจริงผมว่ามีโอกาสโดนเพราะครึ่งหลังอะสิงคโปร์ครองบอล 70% นะพี่ก้า
0: ครับ
1: ครองเกมแบบว่าต่อเนื่องเลยอะเพียงแต่ว่าเขาไม่คมนั่นเองแล้วเมื่อวานนี้กำพลเซฟจุดโทษด้วยมันมีจุดเปลี่ยนในช่วงกลางของครึ่งแรกถ้าลูกนี้
0: ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ถ้าลูกนี้เสียประตูนี่ก็น่าจะลำบาก
0: มัน1-0ใช
1: ่ใช่ครับคือ
0: ไอ้2-0ป่ะ
1: 2-0ตอนนั้น2-0
0: แล้วก็ถ้าไล่มา2-1เนี่ยก็อาจจะไปอีกแนวนึงเหมือนกัน
1: ลูกที่2นี่ธีรศักดิ์ก็ได้จังหวะโต้กลับขึ้นมาแล้วเขาก็ได้หม่งจ่อๆเข้าไปเลย
0: ครับ
1: แต่ลูกจุดโทษที่เสียเนี่ยแฟนๆก็ถามมาเยอะว่ามันฟาวตรงไหนเนี่ยผู้ตัดสินออกไปดู VR นี่นานมากนะฮะตัดสินใจ
0: ก็เป็นจังหวะผลักกระโดดแล้วผลักหลัง
1: เป็นยศกรเป็นยศกรเนี่ย
0: ลงไปช่วย
1: เกมรับ
0: ครับ
1: แต่มันไม่ชัดเจนแต่ผู้เล่นของสิง

0: ปร์เนี่ยดูจะแอคชั่นเยอะ
1: ดีดดีดแอน
0: ดีดเยอะมากคือถ้ามันชัดเจนเนี่ยผู้ตัดสินผมเชื่อว่า
1: แต่พอดูภาพช้ามันแอนไงแอนดีเหลือเกินแต่เหมือนมันดูมือเนี่ยแต่ว่าการผักเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าพอมันเป็นภาพช้าหรือภาพในกล้องอ่ะมันไม่รู้หรอกว่ามันผักแรงหรือผักเบา
0: อืม
1: ใช่ไหมพอมันแต่ว่าไอ้พอไอ้ทนแอนเนี่ยมันก็เหมือนกับภาพการแสดงในหนังพอแบบมีถูกตัวแล้วมีแอนไอ้เนี่ยตัวประกอบแอนเนี่ยเหมือนสตันแมน
0: เ
1: นี่ยแอนมันก็เป็นการมันก็จบเฟรม
0: แล้วมันมีมุมเดียวพี่ก้า
1: ครับ
0: มันมีมุมเดียวให้เห็น
1: เออมันสองมุมเหมือนมีมุมอาจารย์ด้านนี้แล้วก็หลังประตูบ้างเห็นมีฉายอยู่สองมุม
0: ไอ้หลังประตูเนี่ยฉายนานมากแล้วผู้ตัดสินเนี่ยผมว่าเขาก็ดูมุมนี้แหละ
1: ครับ
0: ดูอยู่นานผมว่าแม่งมีประมาณสักแม่ก็สามสี่นาทีคือถ้าเขาชวนเนี่ยคงให้
1: เล็งนานเขาเล็งกันนาน
0: เล็งมากเพราะว่า
1: แต่ผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะดูจังหวะแรกว่ามีฟาวด้วยหรือเปล่าที่เป็นกลุ่มอยู่ด้านหน้าเขาก็อาจจะดูกลุ่มตรงนั้นด้วยแต่ว่ากลุ่มตรงนั้นก็ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเหมือนเป็นจังหวะสิงคโปร์โคเคสมาแล้วก็ไม่มีล้ำไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับก็เลยมองว่ามันไปเช็คกลุ่มหน้าด้วยหรือเปล่าที่ลูกจังหวะเช็ดอะไรเงี้ยก่อนที่มาดูอีกภาพหลังก็เป็นจุดโทษนะแต่ว่ากำพลก็คิดอยู่ในใจว่าพอไม่กดดันมากนี่กำพลก็น่าจะมีโอกาสเอาอยู่เหมือนกัน
0: เออพี่ก็เดาใจถูกเน
1: า
0: ะเซฟเฉย
1: เขาพุ่งไปรอเลยพูดง่าย
0: เต็มมือเลยอ่ะ
1: นะมาซัดโป้งนี่โหปัดลูกหวานเจี๊ยบยิ้มเลยกำพลยิ้มหวานเจี๊ยบเลย
0: คือชาวาวกองหน้าของสิงคโปร์เขายิงไปทางขวา
1: ครับ
0: ของกำพลซึ่งเขาเตรียมพุ่งรออยู่แล้วพอเราไม่เสียประตูก็เลยอ่ะแหมถือว่ารอดตัวไป
1: ครับ
0: จบครึ่งแรกนำอยู่ 2-0 พอเข้าสู่ครึ่งหลังแป๊บเดียว 5-6 นาทีเซนไทได้ลูก3แล้วปิดเลยคราวนี้พี่ก้าน่าจะปิดจอละ
1: ก็ไม่หรอกก็คิดว่าสิงคโปร์น่าจะไล่มาบ้างแล้วสไตล์ไทยมาตั้งรับเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าแบบโอ้โหคาเตนักโชแบบอิตาลีแบบปิดประตูตีแมวตีหัวเข้าบ้านแล้วอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้น
0: อ๋อไม่ได้มั่นใจว่ากองหลังเราจะเหนียว
1: แน่
0: นขน
1: าดนั้นถ้า3เม็ดแล้วโอ้โหปิดจ๊อบอยู่เลยเนี่ยผมว่าก็ไม่อาจจะมีโดนได้เหมือนกันน่ะก็โดนไปเม็ดนึงจริงๆคือการเล่นสวนโต้กลับเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียคือถ้ารับแม่นแล้วสวนคมแล้วได้เนี่ยก็สมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะได้เรื่อยๆแบบ 3-0 นะแต่ถ้ามันไม่ถึงกับสมบูรณ์แบบนักอ่ะมันก็มีโดนบ้างอ่ะเออโดนกันบ้างแต่ว่าก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เกียร์เสียกันไปก็ถือว่าเป็นไปตามแผนดีกว่าเออใช่ไหมแต่ไม่โดนเลยเนี่ยถ้ารับเนี่ยแล้วไม่โดนเลยเนี่ยมันก็จะอภิมหาเก่งนะ ใช่ไหมมันก็ต้องแบบระดับสูงนิดนึงอ่ะอันนี้ของไทยผมว่าแล้วก็ตัวด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่ถึงกับระดับสูงขนาดจะไม่โดนเลยเงี้ยก็มีโอกาสอยู่
0: แต่เมื่อวานจังหวะสวนกลับถือว่าทำได้ดีแบบโอ้โหเกือบ 100% นะ3ประตูที่ได้นี่คือส่วนล้วน
1: ๆครับ
0: ลูก3เนี่ยกุสซัมซัดหลุดมาทางซ้ายแล้วก็เปิดให้กับเสกสรรเข้าฮอตแม่นมากๆเออเหมือนซ้อมกันมานาน
1: ครับ
0: ลูกนี้พอเหมาะพอเจาะมาพอนำ 3-0 เนี่ยโอ้โหเล่นสบายเลยก็ปล่อยให้สิงคโปร์ครองบอลยาวๆไปพยายามบุกกดดันแต่ลูกที่เขาตีไข่แตกนี่อย่างสวยนะพี่อ่ะนะ
1: ครับ
0: ปั่นใส่โค้งเข้าเลยอ่ะ
1: ยูฮาน
0: เอออิวฮานี่ยิงมา4ประตูแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดาวซันโวของสิงคโปร์แต่ก็ไม่ได้เคยได้ลงตัวจริงนะลงสำรองนี่แหละลงมาแล้วยิงประจำเป็นอดีตนักเตะของ BG ด้วยแล้วก็เคยไปอยู่บุรีรัมย์ด้วยนะครับโอ้หลายคนนะสิงคโปร์ชุดนี้ที่มาเล่นในไทยนะครับคือดูแล้วเนี่ยพอนัดนี้ชนะนัดต่อไปเอาแค่เสม
1: อ
0: นะพี่ก้า
1: ก็คิดว่าไทยเสมอหลายๆนัดหลายเกมแต่ไทยก็ชนะหลายชนะส่วนใหญ่นะ
0: ถ้าคิดว่าจะเสมอส่วนใหญ่ชนะจริง
1: ใช่ไหมล่ะก็ไม่แน่หรอกมันก็เป็นไปได้หลายทางแต่ผมก็คิดว่าก็น่าจะมาสูตรเดิมอีกนั่นแหละอาจจะเหนียวแน่นแล้วก็โต้จังหวะสวยๆซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นสไตล์ของเขาค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะก็เกิน 60-70% แล้วที่ฮัสซันจะเล่นแบบนี
0: ้แต่ฮัสซันบอกว่าเมื่อวานถ้าคมกว่านี้นี่น่าจะได้อีกสัก 2-3 ลูกนะก็จริงนะเพราะว่าครึ่งหลังมีโอกาสหลุดไปเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ที่น่าจะได้อย่างพิชาเนี่ยสำรองลงมาก็ได้หลุดเดียวนะฮะแต่ว่ายิงไปติดเซฟ ธีรศักดิ์นี่ก็มีหลายจังหวะเหมือนกันครับที่น่าจะได้แฮตทริกแต่ว่าทำไม่ได้นะครับ
1: นะ
0: ก็เดี๋ยวนัดต่อไปก็วันอังคารนี
1: ้ครับ
0: วันอังคารที่18นะครับเตะที่ราชมังคลากีฬาสถาน20:00 น.นะเวลาก็ถือว่ากำลังดีหลังเลิกงานถ้าใครอยากจะไปให้กำลังใจทีมชาติไทยที่สนามก็ตามไปกันได
1: ้
0: บัตรตอนนี้ก็ราคาลดลงมาแล้วฮะใบละ100นะลดลงมาใบละ100นะไม่ใช่ขายใบละ100นะถูกสุดหลังประตูก็200บาทแพงสุดก็500
1: แต่ถ้าติดภารกิจติดงานอะไรจริงๆเขาฟัง99ได
0: ้ฟัง99ได้บีบรรยายสดนะฮะ
1: เพราะว่าพอเจ๋งได้สั่งมาแล้วสั่งการลงมาแล้วว่าคุณมันกล้าคุณตัวในภาคบอลคู่นี้ด้วยให้เรียบร้อย
0: ให้เรียบร้อยนะ
1: ไม่มีปัญหา
0: จริงๆพอรู้ก่อนที่เกมเมื่อวานนี้จะเตะนะผมรุ้นให้เสมอกันนะ
1: ครับ
0: มันจะได้หน้าติดตามในนัด2แต่ตอนนี้พอไทยชนะ 3-1
1: มันดับแป้งคงไม่อยากให้ได้อย่างนั้น
0: คือพอรู้ว่าชนะ 3-1 เนี่ยโอ้โหเกมนัด2มันดูความน่าสนใจมันก็ดูลดน้อยลงไปเยอะถ้าชนะ 3-0 นี่จบเลย
1: ผมมองตรงว่าเล่นยากแต่ว่าเชียร์มันก็จะเสียวเกินสมมติมันเสมอแล้วแบบมันเล่นในบ้านแล้วก็ต้องเชียร์แบบแล้วมันแบบยังไม่ยิงมันตื้อไปเนี่ยโอ้โหแล้วเผลอๆโดนเข้าให้เนี่ยโอ้โหมีกดดันอีกอะไรอีก
0: สั่นเลยนะ
1: แล้วมันก็โอ้โหจะเรียกว่าบันไลหลายอย่างนะทั้งแบบแฟนบอลกลด่าสมาคมก็อยู่ลำบากนักบอลก็โอ้โหทำดีมาตลอดก็เรียบร้อยโค้ชเคิร์ดก็อาจจะเผลอก็อยู่ยากอีกอะไรอีกก็คือมันแบบล้วนทั้งระบบอะเอางี้ดีกว่าถ้ามันเสมอแล้วนัดวันที่18นี่พลิกไปอีกทางเนี่ยใช่ไหม
0: ก็จริงของพี่นะแต่ไอประตู 3-1 ของสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหสำคัญแล้วถ้าเราชนะ 3-0
1: นี่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหทั้งดราม่ามีครบทุกอย่างทุกประการอยู่ด้วยหาเหลี่ยมมาด่ากันเนี่ยก็เรียกว่ามีเยอะเนี่ยแล้วดันแพ้ดันเสมอแล้วมาแพ้เนี่ยผมว่าปิดสมาคมประมาณ7วันเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องนิมนต์เกจิดังมาเลย
0: ไม่ใช่ตอนนี้ดราม่าทั้งหมดนะเงียบไปหมดแล้วพี
1: ่
0: ทุกอย่าง
1: พลิกหลายๆเจ้าก็พลิกกลับมาชมนะ
0: ตอนนี้เงียบไป
1: ดูหลายเพจขอบสนามนี่เขาก็มาชมเชยพวกมันเสียเต่ากันนะเสียเต่าเมื่อวานเตะบอลกับผมที่ปราจีนบุรี
0: ชมว่าไงบ้างครับเต่า
1: ขอบสนามไม่รู้เพราะเขาเขียนมาเขาก็บอกว่าพอดูมาจนถึงเกมเมื่อวานนี้กับสิงคโปร์เนี่ยเขาก็บอกว่าจับน่าจะจับสไตล์ของฮัสซันได้แล้วว่าทรงบอลเขาคืออะไรนะก็คือว่าเขามองว่าฮัสซันเป็นคนที่แก้ไขเป็นโค้ชที่แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดีเขามองอย่างนั้นเป็นคนทำงานเน้นเป็นโค้ชที่ทำงานเน้นผลการแข่งขันแล้วก็เป็นโค้ชที่แก้ไขหน้างานโดยเขาก็หยิบยกมาทั้งเอเชียนคัพที่พาทีมเข้ารอบแล้วก็มาถึงอาเซียนคัพเพราะว่าปัญหาแล้วก็วิธีการแล้วก็ความต้องการก็แตกต่างกันเช่นในอาเซียนคัพต้องเข้ารอบให้ได้ต้องชนะต้องผ่านแล้วตัวก็พอมีพอใช้ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะจัดทีมอีกแบบแล้วก็วิธีการเล่นก็ประมาณนึงก็จะไม่ใช่แบบอาเซียนคัพทีเดียวพออาเซียนคัพไม่มีตัวแล้วเป็นรายการที่จะต้องเจอทีมเล็กบ้างทีมใหญ่บ้างทีมกลางบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ปรับหน้างานแล้วก็หมุนโลเคชั่นกันไปแล้ววิธีการเล่นอะไรเงี้ยก็ปรับก็คือมีหลายแบบที่งงๆอยู่ว่าเขาเล่นแบบไหนสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าเป็นโค้ชที่แก้หน้างานที่มีของในมือยังไงเนี่ยเขาก็ปรับไปเรื่อยเขาก็เขียนประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าก็พอจะเห็นเนี่ยเห็นภาพว่าเขาก็จะมาทรงรับแล้วโต้ได้คมและแม่นถือว่ามีรูปแบบมีสูตรอะไรที่พอใช้ได้ก็หลายคนก็ชมเชยว่าหลายๆเพจอื่นก็ชมเชยว่านั้นเนี่ยเป็นนัดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยก็คือเกมที่เจอกับสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าโต้คมแม่นจังหวะเดียวให้กันดีแล้วก็รับเกมรับก็เหนียวแน่นพอใช้ได้อะไรเงี้ยก็หลายคนก็เนี่ยแหละก็หันกันมาชมเจวรปัตรเลยนี่ก็เห็นกลับมาชมเชยนะนงนั่นเองไงเนี่ยนงตรงข้ามอะไรก็มาชมกันยิงอยู่เลยแต่พวกไม่ชมก็ไม่ชมอยู่แล้วก็มี
0: เหรอพี
1: ่เหมือนก็แบบว่าก็ถ้าไม่เข้าชิงอะไรเงี้ยก็ไปอีกทางอีก
0: ก็รอ
1: แล้วก็ไปเรื่องสถิติเหลือเชื่อสิงคโปร์ครองบอล70แต่ว่า ไทยครองแค่30แต่ชนะอะไรเงี้ยเหลือชื่อเหลือชื่อนี้ไม่รู้ชมหรือว่า หรือว่าเสียดสีนะก็ดูก็ดูไม่ออกแต่เห็นคอมเมนต์ก็มีหลายคนมาแย้งว่าจะเอาอะไรอีกวะจะเอาครองบอลอีกเหรอชนะ 3-1 เนี่ยจะต้องมาครองบอลเหนือกว่าอะไรอย่างนั้นอีกเหรออะไรเงี้ยก็มีคนที่แบบรู้สึกว่าไอ้นี่มันมาเสียดสีหรือเปล่าเพจแบบชี้นำมาในทางนี้แต่เขาอาจจะก็ไม่รู้ผมอาจจะสื่อความหมายว่าไทยครองบอลไม่เยอะแต่ว่าชนะนะอะไรเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ก็เดายากเหมือนกัน
0: ก็ผมคิดว่าถ้าเขาทำผลงานได้ขนาดนี้ก็ชมบ้างก็ดีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าชิงอยู่ค่อยมาด่า
1: แต่ผมวันนั้นเห็นคุณเจตเขาจัดรายการต่อจากเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าหรือเมื่อ
0: สัปดาห์ก่อนนะพี่
1: หรือเมื่อกลางสัปดาห์มั้ง
0: เ
1: ห็นเขานั่งเถียงกันคุณคมนี่ไงเขาเถียงเพราะว่าคุณเจตก็ไปดูบอลที่สนามมาแล้วเขาก็เซ็งกับกองเชียร์ว่าไทยเล่นไม่บุกอ่ะเล่นทรงรับ
0: นัดที่เจอพม่านะ
1: อะไรเงี้ยนำแล้วก็อุดอะไรเงี้ยคุณคมก็บอกว่าชนะแล้วจะเอาอะไรอีกอะไรเงี้ยก็นั่งเถียงเลยคุณไปจบกับครึ่งรายการผมก็นั่งขำอยู่ทีนี้จริงแล้วมันก็จะไม่มีข่าวตามหลังมาเหมือนข่าวเป็นข่าวต้นชั่วโมงอะไรเนี่ยจริงๆอะไรเป็นข่าวต้นชั่วโมงอะไรเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ทำให้คนเข้าใจแล้วว่าทำไมเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าวิธีการเล่นมันไปทำนองนั้นคือฮัสซันพยายามอธิบายว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปรีซีซั่นมันเป็นช่วงปรีซีซั่นหมายถึงว่าสภาพร่างกายของผู้เล่นเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ 100% เป็นช่วงพักเบรกเพราะนั้นพอเป็นปรีซีซั่นแล้วพักเบรกไอ้ช่วงจะปิดก็หลายคนก็อาจจะไม่ได้พักส่วนไอ้คนพักแล้วเนี่ยก็อยู่ช่วงปรีซีซั่นแล้วสโมสรก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้เตรียมอะไรก็มีแต่ทีมชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ร่างกายสภาพร่างกายของนักเตะเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์พร้อม 100% เขาก็เลยจำเป็นจะต้องแบบมีการถนอมตัวผู้เล่นแล้วก็ใช้ผู้เล่นตาม1สภาพที่มีเท่าที่มีสภาพตัวผู้เล่นความสามารถเท่าที่มี2ก็คือสมรรถภาพร่างกายที่มันเป็นช่วงปีซีซั่นอยู่มันก็ทำบอลยากนี้เหมือนว่าถ้าสภาพร่างกายไม่ดีแล้วโอ้โหบุกอยู่นั่นแหละอยากยิงลุกเข้าไปขึ้นลงตีรถขึ้นตีรถลงอะไรเงี้ยแล้วหมดขึ้นมันก็จะยุ่งหรือไม่เจ็บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยุ่งมันก็เลยออกมาทำนองนี้ก็อาจจะกลับไปที่มีการวิจารณ์ที่พูดไปตอนต้นนี่ที่ขอบสนามก็วิจารณ์นี่แหละว่าแต่เขาก็อาจจะแก้ปัญหาหน้างานด้วยวิธีนี้อย่างเป็นต้นนะแต่ถ้าดูระยะยาวเนี่ยเราก็รอดูอีกทีว่าตกลงสไตล์เขาเนี่ยเป็นแบบไหนกันแน่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเขาเป็นโค้ชบอลอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเห็นโค้ชบอลอังกฤษที่ไหนก็รับแล้วโต้นะ คุณเคยเห็นโค้ชอังกฤษที่รับแล้วโต้ไหมบอลอะไม่มีนะ
0: ไม่เคยเห็นคร
1: ับ ก็ใส่แรง
0: เจอแต่บุกแรง
1: หนึ่งจะเพสหนึ่งเพสสองออกข้างเปิดสามก็อาจจะเซตแต่ของเขาเนี่ยบอลเร็วจังหวะเดียวไดเรกอะไรเงี้ยมีอะไรเงี้ยบอลอังกฤษอะมันก็จะไปทางนี้หมดอะแต่ถ้าพวกยุโรปตะวันออกอ่ะมาทรงเนี้ยรับแล้วโตก็คือรายเยวัตก็จะเล่นแบบเนี้ยคือเมื่อก่อนนี้ที่เราก็ค่อนข้างเซ็งกันอยู่เหมือนก
0: ัน ก็งงๆนะงงๆ
1: เจอแบบ
0: รายเยวัต
1: บอลอาเซียนรายเยวัตก็รับแล้วโตรับแล้วโตอย่างเดียวจนแบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะ
0: ก็ดูแล้วนี่ผมว่าของจริงน่าจะเอเชียนคัพอ่ะรอเจอญี่ปุ่นเลยกาตาร
1: ์ไม่ก็อันนั้นก็เรื่องของการได้ชุดใหญ่แต่มันก็พูดยากเพราะว่าบอลเนี่ยคือมันไม่ได้แบบเตรียมทีมนานแล้วก็ทำมานานแล้วก็ชุดเนี้ยเป็นชุดหลักแล้วของทีมแล้วก็คือทำทีมชุดเนี้ยมาสักปีเองแล้ว2ปีแล้วอันนี้ก็จะเห็นทรงแล้วว่ามายังไงแต่มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเหมือนเปลี่ยนคนละทีมเลยสมมติตัวจริงมาแล้วผมถามว่าชุดนี้จะเหลือกี่คนเงี้ยใช่ไหม
0: ผมว่าม
1: ันก็เปลี่ยนไปกันอีก
0: ก็น่าจะเหลือประมาณสัก 3-4 คน
1: ใช่ปะล่ะ
0: มันก็ต้องเปลี่ยนอีก
1: เอาว่ายศกรมาแรงๆเนี่ยจะได้ลงเกรดคนแรกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ไหมหรือว่าธีรศักดิ์เนี่ยก็เคยลงอยู่แต่ว่าผมว่าก็ไม่บ่อยครั้งที่เขาจะได้ลงที่เป็นคนแรกนะใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่เขาก็สำรองมากกว่า
1: ถ้ามาครบเซตเนี่ยก่อนนี้สหรัฐก็ยังหายไปนานเลยเพิ่งจะกลับมาแหละรอบนี้นะครับก็แต่ว่าเอาข้างจริงเนี่ยมันก็ยังมีเกมที่น่าดูอีกหลายเกมซึ่งเราก็อาจจะรอดูรีแมตช์สมมุติว่าเกมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเกมรอบรองชนะเลิศอีกนัดหนึ่งระหว่าง มาเลเซียกับทางเวียดนามนะเขาเตะวันนี้เกิด

0: เวียดนามก็มาตามนัดสามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้แล้วเราเข้าไปชิงเนี่ยโหมันก็ดีแมตช์เหมือนกันเวียดนามชุดเต็มเลยส่วนเซินนี่ที่ว่าเจ็บๆมาเนี่ยส่วนเซินไม่ใช่ถ้าคนไม่คุ้นชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เขาของหน้าเวียดนามผิวขาวนะครับก็คือหมอนั่นนั่นเองที่เขาหายเจ็บกลับมา
1: ก็โอสัญชาติมาแล้วบราซิลโอสัญชาติ
0: ก็ตัวนี้ก็เล่นก็คือของเขาชุดเต็มสตรีมอะเวียดนามชุดเนี้ยแล้วเรามาชุดเนี้ยแต่ว่าถือว่าฟอร์มดีแล้วกันก็เหมือนที่โค้ชสิงคโปร์ว่าคือทีมไทยไม่ว่าจะชุดไหนเนี่ยระดับคุณภาพก็ไม่ได้หนีกันมากเขาก็ชมเชยนะโค้ชสิงคโปร์นะว่าใครอยากจะมองว่าไทยชุดบีชุดสองมาไม่เต็มชุดก็น่าจะสู้ได้นะสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็เรียบร้อยไงโดไปสามแต่เขาก็บ่นเรื่องทีมตัวเองเหมือนกันนะหลังเกมว่าเป็นฝ่ายที่ยื่นประโยชน์ให้ทีมไทยหรือว่าทำผิดพลาดกันเองเป็นที่มาของความพ่ายแพ้ก็เหมือนว่าเขามองว่าเขาก็พลาดกันเองด้วยอะไรเงี้ย
1: ก็ผลงานเขาดีนะจริงๆแล้วแบ่งกลุ่มไปเสมอกับเวียดนามได
0: ้ก็อินโดแชมป์เก่าก็ตกรอบเพราะสิงคโปร
1: ์อินโด
0: สะอื้น
1: นะสุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่เสมอก
0: ับ
1: สิงคโปร์นะ
0: ครับเล่งไม่ได้เล่งไม่ขึ้น
1: แต่ว่าเราชนะสิงคโปร์แบบนิ่มๆเลยนะเมื่อวานเนี้ย
0: ครับคือเขาจังหวะได้ไม่ได้จังหวะโดนโต้กลับก็เสีย
1: เ
0: สียทุกลูกด้วย
1: เสียทุกลูก
0: อะไรเงี้ยมันก็เหมือนนะเราโค้ชเลยมองว่ามันพลาดเป็นความผิดพลาดของทีมเขาเองด้วยนะครับอ่ะก็เนี่ยรอดูถ้าเกิดว่าไทยสมมตินัดหน้าก็อาจจะโรเตชันอีกนิดหน่อยผมว่าเขาคงโลบ้างแหละเพราะว่าสามารถเสมอได้อย่างที่คุณตัวว่าหรือแพ้ก็แพ้เม็ดเดียวได้มันก็ทำให้ติดชึ่งไปก่อน
1: เชื่อผม
0: ตรงแรก
1: ๆผมว่าเล่นติดชึ่งแน่นอนเน้นรับเหมือนเดิม
0: แต่มันก็เหมือนติดชึ่งที่เราคิดว่าเขาได้เป็นติดชึ่งที่สิงคโปร์แต่มันก็ได้ทีมไทยอยู่ๆมันก็ได้คือชุดเนี้ยเขามันโต้คมแล้วว่าเข้าทำเร็วเข้าทำดีจริงๆต้องยอมรับ
1: เพราะเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ด้วยคือว่าถ้าจะทุ่มใส่หมดทั้งตัวมันก็โหไม่จำเป็น
0: ก็อาจจะน่าเบื่ออีกสักรอบหรือเปล่าในรอบรอง
1: อาจจะน่าเบื่ออีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจะได้ไปชิงไงเน้นผลแล้วเดี๋ยวไปเต็มที่เลยนัดชิง2เกมน่ะใส่ไปไม่ยั้ง
0: เขาก็ช
1: ั
0: ดเจนอยู่แล้วว่าเน้นผลแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าแฟนบอลมากันเยอะมา 3-4 หมื่นเนี่ยเขาดูแล้วเอ้ยหันไปเต็มพืชแล้วจะมันมาแบบติดชึ้งไม่ค่อยบุก
1: โดนหัวนะ
0: โดน
1: ห
0: ั
1: วนะ
0: แฟนบอลด่ากระหน่ำอีกว่าโดนบ่นมาแล้วรอบนึงอาจจะบุกก็ได้รอบนี
1: ้นัดเตะก่อนหน้านี้เตะที่ราชมังมา2เกมเจอมาเลเซียแฟนบอลเข้ามา 16,000 นะแล้วก็นัดเจอเมียนมานี่ประมาณสักหมื่นต้นๆ น้อยกว่านัดที่เจอมาเลเซียแล้วเดี๋ยวดูว่านัดสิงคโปร์วันอังคารเนี้ยจะตามมาเชียร์เท่าไหร
0: ่ครับอ่ะ SMS ส่งท้ายให้หน่อยอัมซ่ามารอนานแล้ว
1: อัมซ่าส่งข้อความมาบอกว่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอัมซ่ามาแย้วงอนพี่ดูดี้4เดือนแล้ว
0: ถูกต้องเลยครับ
1: พี่ก้าโทรไปหาดูดี้หน่อยว่ามาง้อสักทีส่วนผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอัมซ่ารายงานมานะฮะงวดวันที่16สิงหาคม3ตัวหน้านะ731แล้วก็429ส่วนเลขท้าย3ตัวเนี่ย937นะครับแล้วก็094ส่วนเลขท้าย2ตัวเนี่ยวันงวดนี้ออก53ใกล้เคียงไหมพี่ก้าดูเงียบ
0: ๆใกล้เคียงคนถูกแต่ว่างวดนี้มันไอ้พวก935 937นี่เยอะแต่มันดันไปออกเป็นเลขท้าย3ตัวเนี่ยสิมันไม่ได้ออกเป็นไอ้รางวัลที่1
1: ส่วนรางวัลที่1เนี่ยเลขที่ออกเป็น004615นะครับ5 มานะงวดนี้แล้วก็คำถามจากอาร์มซ่าบอกว่านักเตะคนไหนชอบกินขนมฮะคำตอบก็คือเฟลิเป้ชีโตสจริงๆแล้วคือเฟลิเป้ซานโตสนะแล้วก็มีกรด้วยนะครับบอกว่างวดนี้งวดวันนี้มีใครได้โชคไหมตัวเราไซส์ไม่ได้ซื้อเลยพี่จ๋าลุ้นอีกทีวันที่1เดือนกันยาขอเวลามานอนฝันสัก3คืนแล้วก็มีข้อความจากคุณณัฐพงษ์มาสวัสดีพี่วันกล้านะครับแล้วก็ผมด้วย
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็อีก1ข้อความนี่บอกว่าเพจมาดามแป้งโพสต์ลงล่าสุดเกี่ยวกับนิดาโพว่าไงบ้างครับเดี๋ยวต้องดูหน่อยโพสต์เรื่องอะไรฮะของมาดามแป้งนะ
0: อ่ะก็พักเบรกสักครู่

0: ครับ
1: เดี๋ยวเบรก2มาว่ากันต่อ
0: ครับ
1: ครับ
2: สนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิจิตรสุพรรณนวันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโกและธรรมวัฒน์เอกฉันท
3: ์ Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิจิตรสุพรรณนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโกและธรรมวัฒน์เอกฉันท์
1: ครับผมก็มาเบรกที่สองนะครับเข้าไปดูในเพจของ FM 99นะก็บอกว่าไว้ได้เหรียญแล้วค่อยสรุปรุ่นแบบเหนื่อยๆต่อไปแล้วก็รุ่นสวัสดิ์อรุณเลยรุ่นสวัสดิ์ครับพี่กายพี่ตัวแกเพิ่งตื่นหรือไงฮะคุณสิงโตประสิทธิ์ชัย
0: เนี่ยเอ้ยคุณสิงโตชอบมาอวยพรให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
1: ได้ถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคไหมพี่กายกับพี่ปุ๊ปเป้ใครอายุมากกว่ากันโชคดีรักษาสุขภาพปูเป้ผมน่าจะรุ่นเดียวกันน่าจะชื่อออเชือนปูเป้เขาอ่อนกว่าผมปีหนึ่งสวัสดีครับพี่วันก้าสวัสดีครับพี่ตัวเฮียจากคุณชาวนันทักทายมานะครับคนไทยสุดยอดมากๆครับจากคุณโชคชัยนะมี SMS ส่งมาล่าสุดกระชากมาอีกว่าเมื่อวานผู้บรรยายสังเกตเรียกเสกสรรว่าชุดบิลลิงเซกได้ยินไหมครับผมนี่คำกิ้งเลยก็ไปดูช่องไหนมานี่มีภาคภาษาอังกฤษด้วย
0: ผมก็ไม่ได้ยินนะผม
1: บอลรายการนี้มีภาษาภาคภาษาอังกฤษด้วย
0: เออผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะปั๊บผมก็ดูของทรูนะก็มีพี่วาวภาคเมื่อวานนี
1: ้
0: พี่วาวน่าจะสึกมาแล้วนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: พี่วาวจารุวัฒน์มาให้เสียงภาษาไทยนะเออแล้วเมื่อกี้มีคำถามมาบอกว่า
1: ไม่แกไปดูไอ้นี่ว่าช่องทางธรรมชาติ
0: น่าจะ
1: แต่ช่องทางธรรมชาติเนี่ยผมส่วนใหญ่ได้ยินเนี่ยถ้าบอลอาเซียนนะก็จะเป็นภาษาเวียดนามหนึ่งแหละแล้วก็ภาษาเขมรมีมาบ้างแต่ถ้าเป็นบอลแบบเอเชียหรือบอลยุโรปเนี่ยเกาหลีมีแล้วก็ภาษารัสเซียนี่ผมได้ยินอังกฤษก็นานๆทีไม่ค่อยเยอะแต่แกไปได้ยินชุดลิงเสกนี่มีจริงอ่ะ
0: เออแล้วเมื่อกี้มีข้อความที่ถามว่ามาดามแป้งโพสเกี่ยวกับนิด้าโพในเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องผลสำรวจแฟนติดตามการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไทยลีกในฤดูกาลนี้นะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าทีมที่ตามเชียร์เยอะอันดับหนึ่งเนี่ยคือบุรีรัมย
1: ์
0: นี่คือไทยลีกนะฮะ 141.76% เลยนะฮะนี่เขาไปสำรวจจากแฟนบอลที่ติดตามฟุตบอลไทยอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับในฤดูกาลที่กำลังจะแข่งขันเนี่ยคือฤดูกาลนี้ฮะส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นการท่าเรือนะโอ้โหเปอร์เซ็นต์มันห่างกันเยอะนะท่าเรือนี่ 16.55% เองแล้วก็อันดับ3เป็นชลบุรีครับ 4.86% อันดับ4 PG ปทุม 4.25% นะครับแล้วก็อันดับ5เนี่ยเป็นเชียงราย 3.87 บุรีรัมย์ยังเป็นเบอร์ต้นนะที่แฟนบอลติดตาม
1: อันนี้ผมก็เห็นแล้วข่าวเนี้ยแต่ว่ามันไปโยงมาดามแป้งยังไงไม่รู้ก็คือเขาไปแชร์มาแหละนะ
0: น่าจะ
1: น
0: ่าจะ
1: แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาดามแป้งเท่าไหร่นะ
0: ไม่ได้เกี่ยว
1: ใช่ไหม
0: ไม่ได้เกี่ยว
1: ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวแกมาก
0: มาดามก็คือเอามาลงเฉยๆมาลงเฉย
1: ๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องบิลลิงเซกเนี่ยเขาบอกฟัง99นี่นะครับเสียงภาษาอังกฤษด้วยครับผมต พยองยังทักเลยกับน้องเจมก็อาจจะเป็นถ่ายทอดสดของเขาเรียกว่าตัวกลางอ่ะของฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยแล้วก็ส่งภาพและเสียงมาให้ถ้าใครไม่อยากฟังเสียงก็ตัดเสียงออกไปภาคเองหรือเป็นช่องทู
0: เหมือนเป็นเสียงซาวด์แท็กเลยนะ
1: ก็บรรยายมาให้ใส่ไม่ให้เสียสับก็อย่างนั้นหรือเปล่าแต่ตอนคุณภาคมีไหมไม่มีอ่ะภาษาอังกฤษแล้วแต่ใครจะเปิดมั้ง
0: มีบ้างไม่มีบ้างพี่แต่ว่าถ้าเป็นบอลต่างประเทศส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่ดีหมายถึงว่ารายการนี
0: ้รายการนี้ยัง
1: รายการอื่นไม่ได้ยินอยู่แล้ว
0: ไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินแต่ก็อันนี้ก็ฮาจริงนะ
1: แต่เหมือนไหมเป็นลิงเซ
0: ็ตเ
1: หม
0: ือ
1: นไหมสเต็ปก็พอได้มันเหมือนเขาเป็นคนเหมือนตัวตรงอ่ะเวลาโยกหรือว่าเวลาลากอะไรบอลอะไรเนี่ยหลังตรงแหนวเลย
0: ไปตรงๆนะ
1: ตัวก็จะแบบเป็นเสาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วโยกคือไปแต่ขา
0: ไม่ได้พลิ้วอ่ะไม่ได้ไปพลิ้วไหวทั้งร่างกาย
1: ไม่ใช่แบบโยกตัวนวลอะไรอย่างนั้นไม่โยกทั้งตัวก็แค่พี่โดก็จะแบบนั้นเหมือนกันก็ข้างบนแข็งข้างล่างก็สับปับปับปับแต่จู๊ดก็วิธีแตะบอลก็จะแตกต่างไปนิดนึงก็คล้ายๆก็ได้นะแต่เรียก
0: ว่ามันมีความคล้ายๆอยู่
1: คือเวลาแตะบอลกระชากคือแตะบอลจะยาวนิดนึงอ่ะแตะบอลไกลตัวแล้วสับฟึบฟึบคือท่าก็คือประมาณเป็นคนกระชากบอลท่าสวยอ่ะก็จะแล้วก็จะรวดเร็ว
0: แล้วก็หาพื้นที่ได้ดีคล้ายๆกันจังหวะการ
1: หาพื้นที่ไม่ลั่นไปก่อนนะ
0: แล้วหัวข้อความทยอยมานะพี่ก้าก็บอกว่าช่วยหานักเตะกลางรับเบอร์6ดาวรุ่งไม่เกิน23ปีตัวสูงใหญ่มาเล่นกับคาคณะคาคณะแล้วก็จูเสกหน่อยนะฮะจากคุณจืดเอง
1: ต้อง23เลย
0: ตัวใหญ่ด้วยนะต้องตัวใหญ่ด้วยนะ
1: จะไปเล่นอะไรเล่นเกม
0: ไม่ใช่ให้มาเล่นกับเนี่ยคาคณะ
1: ก็รู้จะไปเล่นรายการอะไรต้องเอาไม่เกิน23เนี่ย
0: คงไม่ใช่รายการไหนคือหมายถึงว่าอยากจะให้หามาให้
1: เรามาช่วยวิ่งเงี้ย
0: ประมาณนะครับการ
1: 25ก็วิ่งได้ไม่ต้อง23แต่ว่าผมก็อยากจะรู้ว่าจะเอาไม่เกิน23เพราะอะไรอย่างเงี้ยเอามาปั้นเงี้ย
0: เอามาปั้น
1: แต่ไม่น่ามากกว่าเพราะว่าคณะกับจู๊ดเนี่ยมันก็ต้องมีคนประคองคล้ายๆสารัตแบบนั้นน่ะอยู่คนนึง
0: ต้องมีตัวเกมรับมาช่วยเขา
1: เพราะว่า2คนนี้ก็ไม่ใช่แบบตัวเก่าที่แบบจะคุมเกมดึงช้าดึงเร็วอะไรอย่างนั้นได้ก็ต้องมีจะมีเก่าอะทีนี้พอไปเร็วกันหมด3คนเนี่ยก็จะเป็นบอลอยู่23เหมือนกันเนี่ยใ
0: ช่มั้ยเร็วกันหมดเลย
1: ตอนนี้ใช่ก็เป็นบอลจังหวะเดียวแบบฟุบป๊อปฟุบป๊อปเร็วไปทุกจังหวะอะไรเงี้ยไม่มีคนคุมเกมแต่ก็มีบางตำแหน่ง2ตำแหน่งที่แฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะในช่วงนี
0: ้ครับ
1: ว่าถ้ามาเป็นจิ๊กซออีกสักตัว2ตัวเนี่ยทีมจะเพอร์เฟคกว่านี้ก็มี
0: ใครเอ่ย
1: แต่เรื่องกลางรับนี่ก็ไม่ได้วิจารณ์มากนะกลางรับหนึ่งใครก็สารัตเปล่า
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขาก็ทำได้ดีอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ถึงชุดนี้เหรอชุดนี้ก็สารัตแล้วก็มีชัยพลอดทน อีกคนหนึ่งที่มาช่วยแบ่งเบานะ
1: แต่ที่วิจารณ์ก็ไม่รู้เหรอเขาวิจารณ์ใคร
0: ใครครับ
1: มันพูดไม่ได้ไง แต่ไอ้นี่ไม่รู้จริงหรือว่าจะแกล้งตาม
0: หมายถึงว่าชุดไหนชุดน
1: ี้ชุดนี้ไง
0: หมายถึงว่ากลางรับ
1: ไม่ใช่ดีไหมว่ามีบางตำแหน่งที่ยังไม่สมบูรณ์ที่ดูแล้วเล่นแล้วยังแบบยังไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยยังไม่เพอร์ฟอร์มอ่ะยังไม่โชว์ฟอร์มได้ดีอ่ะก็มีก็วิงแบ็กแหละแต่ก็ไปรู้เอาเองแล้วกัน
0: นะหมายถึงว่าตำแหน่งวิงแบ
1: ็
0: กใครอ่ะพี่ใบหน่อย
1: งงแล้วใบทำไมมันก็แค่มีอยู่สองข้างข้างนึงมันก็เปิดให้คนมงได้แล้วคุณก็เหลือแค่อีกข้างนึง
0: หมายถึงว่าแบ็คขวาก็มาลิฟเปิดให้มงได้วันนี้อันนี้แสดงว่าฝั่งขวาได้รอดแล้วไม่ต้องวิจารณ์คือวิจารณ์ทางซ้าย
1: แต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับผมอีกหมายถึงว่าคนดูหรือว่าหลายคนที่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์
0: คอมเมนต์บอกแบ็คซ้ายไม่ดีแล้วพี่ชุดนี
1: ้ก็อาจจะทางซ้ายยังไม่ช่วย
0: ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่โอเคครับรู้ละ
1: ครับมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
0: มันยังดูไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเทียบกับขวาดินะโอ้โหแต่ว่าแบ็คซ้ายเราถ้าชุดใหญ่ก็มันก็ไหลห่วงนั่นเราเพียบมีตัวเจ๋งๆเยอะอยู่แล้ว
1: แต่ว่าพอจะใช้ไม่มีเลย แต่เวลามีใช้นี่โอ้โหไม่รู้จะเอาใครลงดียุ่ยเยอะไปหมด
0: คือต้องเอาแบ็คซ้ายไปช่วยเล่นแบ็คขวาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แล้วก็ต้องเอาซ้ายไปเป็นกลางอ่ะ
0: คือแน่นมาก
1: แต่ขวาเอ้ยมันแต่หลังๆก็มีขวาไปเล่นซ้ายก็มีนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องเอามิโครสันไปเล่นซ้ายอ่ะ
0: อืม
1: อ่ะ แต่จริงๆมี

0: มีอย่างอื่นด้วยข่าวความเคลื่อนไหวยังไม่ไปทีมชาติจริงมีฟุตซอลก็ช่วงนี้กลับมาแข่งแล้วนะครับ
1: เล็ก
0: ฟ
1: ุ
0: ตซอลล
1: ี
0: กเล็กที่สองแล้วก็มีข่าวเรื่องของทีมชาติอยู่ด้วยก็คือทางฝ่ายจัดการขันเอเชียนอินดอร์และแมชชีอาร์ตเกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการเปิดเผยซึ่งเขาเลือกนะมีการไม่รู้ก็ทำมีท่าไหนเขาจิ้มเลือกเอานะครับว่าทีมที่จะได้ไปเล่นในรอบสุดท้ายเนี่ยมีแค่12ชาติเท่านั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นไปตามแรงกิ้งของแต่มันไม่ใช่แรงอันนี้มันเหมือนกับเขาเหมือนตัดยอดไปเลยทีมที่เข้ารอบเหมือนจะเป็นรอบควอเตอร์ของเอเชียเนี่ยก็ตามรายชื่อนั้นยกมาเลยแต่ว่ามารวมกับเจ้าภาพอีกอะไรอีกแล้วก็ไปเพิ่มเติมอย่างอื่นอีกเนี่ยก็กลายเป็น12ทีมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยซาอุดิอาระเบียอิหร่านคาซัคสถานแต่ที่เจ็บก็คือเนี่ยไอคาซัคสถานนี่แหละ
1: ครับ
0: คือตอนเตะบอลไปเตะอยู่โซนยุโรปไอฟุตซอลผมก็เห็นมันก็ไปเตะโซนยุโรปนะแต่เอเชียมันใช่อาร์ตเนี่ยมันดันทะลึ่งมาเตะชิงแชมป์เอเชียยังไงมันทะลึ่งจริง
1: ๆแล้วเราขอไม่ได้บอกไม่ต้องมาให้กลับไปยุโรป
0: ก็เหมือน
1: จะมาทำไม
0: ก็เหมือนออสเตรเลียคนก็มองอยู่ว่าจะมาอาเซียนมึงคือมึงจะมาโควต้าอย่างเดียวมาตอนคัดบอลโลกอย่างเดียวเลย
1: จะมาตอนมีผลประโยชน์อะไร
0: ไอตอนซีเกมอะไรไม่เห็นมึงมาเลยแบบตอนคัดไปนู่นไปนี่เช่นคัพแล้วโหมาแต่วันเลยคล้ายๆกันแหละไอคาซักนี่เหมือนกันก็แล้วก็มีไทยนะครับญี่ปุ่นอินโดอัฟกานิสถานเวียดนามอุซเบกอิรักคูเวตและคีร์กีสถานดูชื่อได้เหนื่อยแทนเลยเนี่ยโคตรหมีที่เจอเวียดนามวันก่อนก็จะหืดๆอยู
1: ่โอ้โหคาซักนี่เหนื่อยเลยนะพี
0: ่โอ้โหไม่ใช่คาซักเลยมันก็เนี่ยก็เห็นอยู่ในอิหร่านเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยอินโดช่วงข้างเนี่ยหอกข้างแค่อุซเบกเงี้ยดูดิซาอุก็ไม่ได้อ่อนนะเดี๋ยวนี
1: ้
0: ขึ้นมาแล้วไหนพวกคีกิสพวกอะไรพวกนี้ก็เก่งอยู่นะของเก่าอ่ะโอ้โหนี่ไปจับสลากนี้นี่ไม่รู้เขาจะเลือกไงนะไม่รู้ว่าจะเลือกแบบ4ทีม3สายหรือว่าจะเอา4สาย3ทีมถ้า4สาย3ทีมแล้วเอาทีมเดียวสมมติว่าไปอยู่มีไทยญี่ปุ่นคาซัก
1: โอ้โห
0: หรืออิหร่าน
1: จะรอดไม่ได้ถ้าเอาทีมเดียวเนี่ย
0: คือมันเป็นไม่ได้เพราะว่าไอคาซักมันไม่อยู่ในเลเวลเอเชียที่แข่งชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาอยู่ไงอ๋อ
1: ถ้าแบ่งโถน
0: ี่แล้วญี่ปุ่นมันเผลอตกรอบไปด้วยในของเก่าคราวที่แล้วเนี่ยไปโถเนี่ยเพราะว่าเลเวลที่เข้ารอบ4ทีมเนี่ยอาจจะไปอยู่โถ A แล้วโถ B ก็ทีม8รอบ8ทีมอะไรเงี้ยไทยก็น่าจะอยู่โถ B อ่ะสมมุติเป็นอิหร่านเนี่ยโถ A แล้วไทยโถ B แล้วโถ C ญี่ปุ่นเผื่อตกรอบก่อนไทยอีกนะแล้วเนี่ยมีญี่ปุ่นเจี๊ยกขอกๆเลยนะ
1: ต้องให้กำลังใจ
0: ครับ
1: โค้ชหมีเยอะๆนะที่แต่ดูรายชื่อ
0: ก็จะแข่งในเดือนปลายเดือนช่วงเดือนธันวาคมนะครับตามกันได้มีผลนะ
1: ผลฟุตซอลพี่
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้นะกล
0: ับ
1: มาเตะนัดที่14ฟุตซอลไทยลีกหลังจากที่พักเบรกไปเมื่อวานมีเตะ4คู
0: ่ครับ
1: แชมป์เก่าห้องเย็นท่าข้ามนี่ฟอร์มยังถือว่ายังแรงต่อเนื่องนะชนะแบงคอก FC ไป 4-3
0: ครับ
1: แล้วก็ราชพัฒน์เพชรบุรีก็ถล่มเอาชนะนนทบุรีไป 8-2 ปีนี้ทำไมราชพัฒน์เพชรบุรีนี่ฟอร์มฮอตมากอะพี่ก้า
0: อ๋อมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกเพราะว่าราชพัฒน์เพชรบุรีเขาก็สร้างมานานแล้วแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญแต่ผมว่าที่สำคัญนะพอคือน้ำเลี้ยงเขาถึงอะเขาก็ไม่ต้องปล่อยออกไปจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆทีมที่ปั้นเด็กขึ้นมาเหมือนเกษมบัณฑิตเหมือนนนทบุรีอะไรราชนาวีอะไรพวกเนี้ยก็ปั้นมาแต่ปั้นมาปุ๊บพอเก่งแล้วก็โดนดูดไปโดนดึงไปแต่ราชพัฒน์เพชรเนี่ยพอปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีพี่เลี้ยงส่งข้าวส่งน้ำไปแล้วให้อยู่นั้นถ้าเก่งจริงๆจนแบบเขาเรียกว่าใหญ่กว่ากรงอ่ะตัวใหญ่กว่ากรงแล้วก็ต้องปล่อยก็ขึ้นไปชุดใหญ่อย่างห้องเย็นท่าข้ามได้แต่ยังไม่ถึงเนี่ยก็อยู่กับ

0: ัดเพชรไปก่อนแล้วนี้ฟุตซอลมันก็ได้เปรียบตรงที่ว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยความสัมพันธ์ในการเล่นเนี่ยมันเข้าขารู้ใจกันเนี่ยเหมือนอามช้างเนี่ยมันเล่นตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็ยิ่งได้เปรียบได้โอกาสดีกว่าทีมที่ว่าแม้จะตัวดังแต่ว่าเรียกว่าเพิ่งมาจับรวมกันเนี่ยหรือว่าแทคติกดีโค้ชดีอะไรเนี่ยก็ไม่สู้ถ้าว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วฝีเท้าดีนะนี่พอเด็กพวกเนี้ยได้อยู่กันนาน1 2ก็เด็กดาวรุ่งใหม่เขาดึงมาเนี่ยก็ฝีเท้าดีอีกแล้วก็เริ่มมีประสบการณ์ทีมชาติไปติดยู19ยู23อะไรเนี้ยได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาด้วยเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งไปกันใหญ่ตอนเนี้ยถ้าใครได้ดูยู23ไทยอุ่นเครื่องกับชุดใหญ่มาเจอกันนะจะเห็นได้เลยว่าสูสีกันมากอ่ะหรือว่าหายใจลดต้นคอกับชุดใหญ่แล้วตอนนี
1: ้คือไม่ได้ห่างกันมาก
0: เด็กราชภัฏเพชรเนี่ยเยอะเพราะนั้นก็เป็นอนาคตที่ดีสำหรับวงการฟุตซอลไทยว่า next generation เนี่ยเราไม่น่าจะขาดหายแล้วหลังจากที่มันเคยหายไปช่วงหนึ่ง
1: น่าจะ
0: มันมีมาโมยโผล่มาคนเดียว
1: น่าจะได้จากนักเตะของราชภัฏเพชรบุรีเยอะอยู่เหมือนกันพวกนักเตะสายเลือดใหม่
0: ตอนนี้ก็มา 2-3 คนแล้วที่เห็นอยู
1: ่ก็มีใครมินทาดาม
0: ินทาดาแล้วก็มีก้องแก๊งไง
1: ก้องแก๊ง
0: ก้องแก๊งไก่ชนเนี่ยแล้วก็ใครก็ไอเบอร์11อ่ะไอก้องแก๊งเนี่ยเบอร์11แต่มีคนนึงชื่ออะไรจำไม่ได้ชวิตอะไรสักอย่างชนลวิทหรืออะไรเนี่ย
1: อันนี้ตัวใหม่เลย
0: ใช่
1: ตัวใหม่เลย
0: เดี๋ยวว่าที่ติดชุดล่าสุดนะ
1: โหแต่เมื่อวานนี้ยำใหญ่นนทบุรีไป8-2ตอนนี้ราชภัฏเพชรบุรีเป็นรองจ่าฝูงนะพี่ก้า
0: ครับ
1: ส่วนจ่าฝูงคือห้องเย็นนี่คือโอ้โห14นัดชนะรวดเลยนะเก็บไป42แต้มเต็มส่วนอีกคู่หนึ่งสุราษฎร์ธานีถล่มเอาชนะนครปฐมคริสเตียนไป10-0อันนี้คือสกอร์ฟุตซอลของจริงเลยนะ10-0
0: มันอย่างนั้น
1: แล้วก็คู่สุดท้ายราชนาวีนะฮะเอาชนะการท่าเรือไป3-1โอ้โหราชท่าเรือปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเนี่ย
0: จะติดหรือเปล่า1-4เนี่ย
1: ดูแล้วก็หนักเพราะว่าฟุตซอลปีนี้เนี่ยต่อให้ห้องเย็นชนะรวดยังไงมันต้องเพลย์ออฟนะปีนี้
0: เอาพูดง่ายว่า2ทีมมันมีน่าจะมาแน่แล้วคือห้องเย็นกับราชภัฏเพชรและอีกทีมก็น่าจะบูเวฟแหละ
1: คือได้ไปรอในรอบตัดเชือกนะ
0: เพลย์ออฟอะเพลย์ออฟอะลุ้นแชมป์อะนี่เหลืออีกทีมนึงเนี่ยโอ้ก็ยากเหมือนกันนะแว็กเพอร์ธรรมศาสตร์ท่าเรือจะเบียดได้หรือเปล่าหรอก
1: ท่าเรือปีนี้ก็ดูดับๆไปนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนอีก3คู่วันนี้มีเกษมบัณฑิตเจอกับธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ภูเก็ตยูไนเต็ดเจอกับบลูเวฟชลบุรีแล้วก็นครราชสีมา JT ทักเนี่ยพบกับแบ็คเพิร์ล
0: จะอาจจะงานหนักของบลูเวฟวันนี้ครับเพราะภูเก็ตเริ่มจะมาแรงแล้วก็เสริมตัวเล็ก2นี่ตัวต่างชาติอะไรนี้ทำท่าดีด้วยนะเสียดายหมดเวลาซะแล้วไม่ทันอีกก็เดี๋ยวไปตามเชียร์ว่าคู่ชิงอีกคู่หนึ่งจะเป็นใคร
1: 20:00นะมาเลเซียเจอกับเวียดนาม
0: นะครับวันนี้มีอีก1คู่วันนี้หมดเวลานะครับเรา2คนผมมันกล้าขวัญแก้วและคุณตัวชูศักดิ์พงษ์ทองดีลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย

Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสัปดาห์หน้าเงินบาทหุ้นไทยยังผันผวนกสิกรไทยมองกรอบเงินบาทที่32.90 บาทถึง33.40 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เซตอยู่ที่1585ถึง1630จุดโดยต้องจับตา GDP ไทยไตรมาส2ฟันโฟลต่างชาติทิศทางเฟดและสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยเงินบาทแข็งค่าผ่านระดับ33 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์แต่ระดับแข็งค่าสุดในรอบ7 สัปดาห์ที่32.88 บาทต่อดอลลาร์ตามทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคและแรงขายดอลลาร์หลังข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อสหรัฐชะลอลงส่งผลให้ตลาดลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนก่อนเงินบาทจะทยอยอ่อนค่ากลับจากแรงขายสุทธิพันธบัตรของไทยของนักลงทุนต่างชาติและแรงขายทำกำไรในตลาดทองคำหลังราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับ $4,400 ต่อออนซ์ประกอบกับสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลงจากความกังวลสถานการณ์ช่องแคบฮอร์โมสและความตึงเครียดในตะวันออกกลางในวันที่14 สิงหาคมที่ผ่านมาเงินบาทปิดที่33.15 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าจาก33.05 บาทต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนขณะที่ในช่วง10 ถึง 14 สิงหาคมนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย418 ล้านบาทแต่ขายสุทธิพันธบัตรไทยสูงถึง 13,832 ล้านบาทสัปดาห์ระหว่าง17 ถึง 21 สิงหาคมธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32.90 บาทถึง33.40 บาทต่อดอลลาร์ในขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลข GDP ไตรมาส2/2569ของไทยฟันโฟลต่างชาติสถานการณ์ตะวันออกกลางรวมถึงการบันทึกประชุมเฟดรอบ 28-29 กรกฎาคมและการประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของธนาคารกลางจีนเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาที่วัดป่าอดุญญารามก่อนจะเข้าพบกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามได้ทำการพูดคุยกันโดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปนั่งฟังด้วยใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าอาวาสประมาณ30 นาทีจากนั้นได้เดินทางกลับออกไปจากวัดพร้อมบอกว่าจะให้ข้อมูลในช่วงเย็นวันนี้ขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกล่าวว่าขณะนี้เป็นห่วงและกังวลจะมีคนแอบแฝงหาเรี่ยวแรงปัจจัยส่วนตัวซึ่งอาจมีผู้ไม่หวังดีส่วนเรื่องที่มีชาวบ้านนำผลไม้มาถวายให้แต่หลวงพ่อไม่ฉันและนำไปให้ไก่ในวัดกินจากนั้นไก่ได้ตายไป6 ตัวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา 2-3 ปีแล้วแต่ไม่อยากจะพูดถึงอีกและไม่อยากจะกล่าวร้ายถึงใครแต่ตอนที่มีคนนำผลไม้มาถวายมีพยานอยู่ในกุฏิด้วยซึ่งตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Spot Guideดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 17:06 น.ครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2500

0: 569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันนะครับวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมพี่โอ๊ตธิกรการะเวกผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยครับ
1: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
0: วันนี้ก็2ชั่วโมง
1: เ
0: หมือนเดิมนะครับก็ถ้าให้คาดเดาก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้าย เพราะว่า บอลมาแล้วไง โดยเฉพาะถ้า FM 99เราก็จะอิงที่ไทยลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเดี๋ยวมาสัปดาห์หน้าดังนั้นก็มีโอกาสที่สปอร์ตไกด์เราจะเหลือ1ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้เดาไว้ล่วงหน้านะ
1: คาดว่า
0: จะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ SMS มาคุยกันนะครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็มีไลฟ์ทางเพจและ YouTube ของ FM 99ทีเรดิโอด้วยนะครับช่วงแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณก็ขอบคุณไว้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวระหว่างที่ก่อนจะไปอะไรนี่ผมกำลังเช็คผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: ยินดีครับเศรษฐีใหม
0: ่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่16ไงพี่โอ๊ตจะต้องมีหวยออกใช่ไหมใช้คำนี้ได้นะ เอ๊ะมาหรือยังเนี่ยเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูนิดนึงเพราะปกตินี่มันจะต้องเด้งในไลน์ผมนะแต่รอบนี้ไม่มานะ
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้น
1: ผมเห็นแล้วนะน่าจะมาแล้วนะ
0: มาหรือยังครับพี่โอ๊ต
1: น่าจะเอากี่รางวัลฮะ
0: เชิญเปลี่ยนบรรยากาศเป็นพี่โอ๊ตรายงานบ้างก็ได้นะฮะเชิญเลยฮะทำไมผมไม่เจอในไลน์
1: รางวัลที่1 004615
0: นี
1: ่เลขหน้า3ตัวนะครับ731429เลขท้าย3ตัว937094
0: ครับ
1: และเลขท้าย2ตัว53
0: 53เอ๊ะแล้วท้ายรางวัลที่1นี่อะไรนะขออีกทีได้มั้ย
1: 15
0: อุ้ยแสดงว่า5มา
1: ใช่ครับงวดนี
0: ้ถ้าเป็นยุคอมหนก็ต้องบอกว่ารันเลข5 เพราะว่าพี่หมอเมาบอกว่าสมัยพี่น็อตเฮียน็อตเนี่ยเฮียน็อตเขาจะมีวิธีคำนวณพี่วัดว่างวดนี้นี่จะประมาณไหนตัวเลขไหนจะมา
1: แล้วมันมาไหมคำนวณ
0: อ้าวเห็นบอกว่ามานะ
1: โอ้โห
0: โดยส่วนใหญ่จะมา
1: สูตรคำนวณ
0: ดังนั้น
1: ใครเป็นแฟนตอบไม่ได้เลย
0: อุ้ยเฮียน็อตมาก่อนยุค AI นะฮะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นใครเป็นแฟนเฮียน็อตนี่ถ้าทันนะลอง SMS มาบอกหน่อยว่าสมคำร่ำลือหรือเปล่า
1: ครับ
0: ที่พี่หมอเมาเขาเล่าแล้วก็พูดถึงนะครับ
1: โอเคครับ
0: มา
1: ก็วันนี้เชื่อว่าหลายคนแอบลุ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะครับทั้งการถ่ายทอดสดรายงานสดต่างๆผมว่ามีอยู่หลายสำนักที่พยายามจะอัปเดตผลการแข่งขันสนุกเกอร์ China Open 2026รอบชิงชนะเลิศนะคร
0: ับ
1: ซึ่งการแข่งขันรอบชิงเนี่ยผ่านไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ8เฟรมแรกจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วก็ปรากฏว่าหมูปากน้ำของเรานะครับนพพลแสงคำกับมาร์คเซลบี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาเอาชนะสจวตบิงแฮมเข้ามาชิงชนะเลิศกับหมูนะครับก็ปราบแชมป์โลก3คนเหมือนกันสำหรับเซลบี้ปรากฏว่าเสมอกันอยู่4ต่อ4เฟรม
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าแหมดูแล้วก็ไม่เป็นไรยังเหลืออีกเยอะแต่ว่าน่าเสียดายสำหรับหมูเหมือนกันคือเฟรมแรกเนี่ยหมูได้ไปก่อนแล
0: ้
1: วแล้วเฟรม2นี่จริงๆก็กำลังจะชิงจากเซลบี้ซึ่งเบรกไปน่าจะ58แล้วหมูกลับมาเกือบจะแซงได้ไปพลาดแดงนะครับก็เลยทำให้เซลบี้เนี่ยตีเสมอแล้วก็เฟรม3เป็นของเขาไปนะครับ128มั้งเดี๋ยวผมต้องไปเช็คจำไม่ได้แล้วแต่ว่าหมูก็กลับมาเฟรม4เฟรม5กลับมานำนะครับแล้วก็ไปถึง4ต่อ2ด้วยนะครับเฟรม7นี่แหละที่เป็นประเด็นพอสมควรนะครับน่าจะเป็นประเด็นดราม่าพอสมควรเพราะว่าจังหวะปล่อยลูกเบาของหมูเนี่ยเป็นการกันนะแล้วลูกขาวเฉียดฉิวกับน้ำเงินมาก
0: ครับ
1: เฉียดฉิวกับน้ำเงินมากซึ่งทั้งคุณบิ๊กสระบุรีทั้งหมูเองก็บอกว่าโดนแต่ก็คงมีความเห็นแตกต่างกันส
0: ุ
1: ดท้ายเนี่ย

0: มันออกไหนก็ออกใครก็ได้นะพี่วอนนะโดยฟอร์มตอนนี้เขาก็เอารีรันมาใช่ไหม
1: ตอนนี้น่าจะเป็นคู่อื่น
0: ๆคู่อื่น
1: ที่แข่งกันไปก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องรออีกนิดนึงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับมีถ่ายทอดสดอยู่ทาง True Vision อยู่ด้วยก็
0: ในเรารายงานสนุกเกอร์แล้วก็เอาในบ้านเรานิดนึงเลยไหม
1: ใช่ครับ
0: พี่วัฒน์เพราะว่าบุรีรัมย์ครับ
1: ถูกต้อง
0: จริงรายการนี้นี่ทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดนะเขาจะถ่าย3วันนะครับก็คือวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์วันศุกร์เนี่ยเป็นรอบ8วันเสาร์รอบรองแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ
1: ใช่ครับ
0: ก็ปรากฏว่าแจ็คสระบุรีนี่โอ้โห
1: แมว9ชีวิตของแท
0: ้ไม่ธรรมดานะเอาชนะคู่แข่งจากอิหร่านก็คือซียาวอสโมซายานี่ในรอบชิง 4-0 เลยแม่แจกไข่ให้คู่แข่งเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยทำให
1: ้สุดยอดจริงๆ
0: แจ็คสระบุรีหรือว่าเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งก็คว้าแชมป์บุรีรัมย์ครับไปครองนะครับ
1: ครับเงินรางวัล 200,000 บาท
0: ใช
1: ่ก็เป็นโลโก้ทัวร์ของเราเหมือนจะมีรางวัลเบรกสูงสุดเป็นนุกคอนวันนะครับปรมินทร์ดั่นจิรกุลที่ได้ไป
0: แล้วแกก็มีดีลาเหมือนเดิมนะท่าทางอะไรอย่างนี้นะแล้วที่สำคัญที่สุดนี่ทรงผม

0: เรื่องของกอล์ฟนี่ก็ยังลุ้นได้เช่นเดียวกันในคืนนี้นะครับสำหรับกอล์ฟ LPGA Tour Portland Classic ที่โอเรกอนสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้วันที่3
1: ครับ
0: ก็ผู้นำเนี่ยโปรเปียโนของเราอภิชยายุบลยังนำนะครับแม้ว่าจะตอนนี้จะกลายเป็นนำร่วมก็คือเธอก็ยังตีได้ค่อนข้างดีแหละนะครับ3วันตีอันเดอร์สนามตลอดอยู่ที่16อันเดอร์นะครับน้องเปียโนตี68อาจจะไม่ดีเท่า2วันแรก
1: ครับ
0: ตีวันละ6อันเดอร์ใช่ไหมนะครับแต่ก็16อันเดอร์เท่ากับโซเฟียชูเบิร์ต
1: ครับ
0: คนนี้ทัวร์การ์ดหลุดมือไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็กลับมาจากเอฟซันทัวร
1: ์
0: นะครับเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเธอติดน่าจะอันดับ4อันดับ5อะไรประมาณนี้ก็ทำให้ได้ทัวร์การ์ดกลับมาเล่นก็คล้ายๆกับที่เรากำลังลุ้นน้องอโปเงี้ยนะครับว่าจะติดอันดับได้ทัวร์การ์ดจากเอฟซันทัวร์หรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็อย่างน้องแหวนเป็นต้นนะครับที่กลับมาได้ทัวร์การ์ดใหม่ก็มาแล้วเที่ยวนี้มีโอกาสลุ้นแชมป์แต่ว่าก็คงโดนรุมในวันสุดท้าย
1: เพราะว่าจีโน่ของเรา
0: ใช่ครับ
1: วันที่3เนี่ยจีโน่ตี5อันเดอร์นะ
0: ถูก
1: ก็ทำให้ตอนนี้14อันเดอร์ตามผู้นำ2สโตรกและเดี๋ยววันนี้เป็น2รุม1
0: เพราะว่าโกนสุดท้ายไทย2
1: ครับ
0: อเมริกัน1นะครับเมื่อวันจีโน่กดไป8เบอร์ดี้นะครับแม้จะมี3โบกี้ก็มีหลุมที่เจ้าตัวแบบบ่นนิดเดียวว่าพัดไม่ดีที่เหลือเนี่ยดีเกือบหมด
1: ครับ
0: คือพัดดีด้วยทำให้เก็บเบอร์ดี้ได้เยอะตอนนี้น่าจะเป็นคนที่ทำเบอร์ดี้มากที่สุดในสัปดาห์นี้ด้วยถ้าเอาจำนวนเบอร์ดี้ที่ทำได้นะครับจีโน่ได้เบอร์ดี้มากที่สุดในบรรดานักกอล์ฟที่มาแข่งพอร์ตแลนด์คลาสสิกปีนี้ครับนั้นก็ได้ลุ้นแชมป์นี่แค่ในเรียกว่า3อันดับแรกเนาะ3คนแรกก็เป็นไทยซะ2ยังไม่รวมอันดับ5ร่วมซึ่งก็ยังไม่ไกลนะน้องพราวนี่ก็ยังมีโอกาสนะครับชเนตีเมื่อวานนี้ช่วง9หลุมหลังนี่แรงมากครับมีถึง5เบอร์ดี
1: ้ครับ
0: ตี5อันเดอร
1: ์
0: 67
1: มีที่ตกไปคือปาจารีเนาะ
0: น้องเมียว
1: ปาจาร
0: ี
1: นี่ไม่เพิ่มเลยเพราะปกติถ้าไม่เพิ่มในสนามเนี่ยถือว่าน่าผิดหวังนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าวันที่3นี้ตีอีเวนพาก็เลยยังอยู่ที่11อันเดอร
0: ์ดีที่มาเก็บเบอร์ดี้สุดท้ายไม่งั้นก็เกินด้วยซ้ำนะครับเริ่มไม่ดีเริ่มต้นออกดับโบกี้ไป2หลุมแรกก่อน
1: ส่วนคนอื่นๆก็มีโปรฮัตเก็บเพิ่มอีก2นะครับโปรฮัตเรา9อันเดอร์22ร่วมแล้วก็หมดแล้วสิเพราะว่าผ่านแต่ตัวมา5คน
0: ครับ
1: แม่แล้วพี่ก็ดูสกอร์เห็นไหมอย่างที่ผมไปดูย้อนหลังเลยยังไงก็20อัพ
0: ก็น่าจะถึง
1: น่าจะถึง
0: ยังเว้นสภาพอากาศไม่เอื้อมหน่วยอะไรประมาณนั้น
1: ครับ
0: เพราะว่าแข่งที่สนามเดิมนะครับที่พอร์ตแลนด์นะครับ
1: ก็ผมว่าถ้าเอาในปีนี้เท่านักกอล์ฟไทยก็มีแค่จีโน่คนเดียวเน
0: า
1: ะ
0: สองรายการ
1: ก็คือที่บ้านเราแล้วก็นิวเจอร์ซีย
0: ์
1: มิสซูโรอเมริกาโอเพน
0: ใช่ครับ
1: จีโน่ได้มา2รายการนะครับ
0: รายการเช่นก็จะลุ้นแฮตทริกด้วยเหมือนกัน
1: หรือคนอื่นก็ได้นะใครก็ได
0: ้ก็เชียร์หมด น้องเปียโนนี่ยังไม่เคยชนะใน LPGA Tour นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ด้วยในเดือนกันยายนใช่ไหมเดือนหน้า
1: เชียร์น้องเปียโนแล้วกันนะ
0: เชียร์หมดแล้วกัน
1: โอ้ เราถูกโฉลกนะรายการนี
0: ้ครับผมแชมป์มาแล้ว2คนนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวลุ้นกันได้ในคืนนี้เวลาออกรอบแต่ว่าเวลาถ่ายทอดเนี่ยอาจจะมาช้ากว่าแต่ว่าช่วงออกรอบคือใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับ
1: กวนสุดท้ายกวนสุดท้าย
0: ประมาณ 3:25 ทีสำหรับกวนสุดท้ายนะครับก่อนนั้นก็จะทยอยออกรอบกันไปก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะตามนี้นะครับในส่วนของนักกอล์ฟหญิงนี่น่าจะเหลือที่เกาหลีใต้วันนี้ก็จบแล้วนะครับโปร PK ก็จบประมาณอันดับท้ายๆหน่อยนะคร
1: ับ
0: 60-64อะไรประมาณนั้นก็ถือว่าผ่านตัวแล้วก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีน้องซิมเบแจมด้วยนะ
1: ครับ
0: ในรายการต่อไปเพราะว่าได้ทัวร์การ์ดของ KRPGA แล้วด้วยนะครับก็น่าจะตามนั้นส่วนฝ่ายชาย
1: ครับ
0: ฝ่ายชายเนี่ย
1: World Tour ใช่ไหม
0: World Tour ที่เดนมาร์ก
1: นี่กำลังแข่งวันสุดท้ายเลย
0: ครับ
1: เวลาที่นู่นเนี่ยเขายุโรปเขาช้ากว่าเราอยู่แล้วเนาะยุโรปน่าจะเป็นช่วงสายๆละ
0: ใช่
1: เอาไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมลากเมาลงมาลึกยังไม่เจอ
0: ล่าสุดผู้นำ
1: ครับ
0: โอ้โหเจ้าหนุ่มคนนี
1: ้
0: โจหยานฮั่น
1: โอ้หนุ่มจีนเหรอฮะ
0: ผมไปเห็นภาพเขาทีช็อต500กว่าหลาน
1: ฮะ
0: 500

0: 514หลาเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนะ500เท่าไหร่อ่ะโอ้โหแบบ
1: ทำไมมันไกลได้ขนาดนั้นนะ
0: ตีได้ไกล514หลาผมจำแม่นเลข514แต่ว่าไม่ได้ออกหวยงวดนี้นะ
1: ครับ
0: 514หลาคือเคยเห็นคนตีไกลกว่านี้แต่ว่าเป็นการแข่งกันตีไกลคือตีไกลก็คือไม่ได้ตีกับในสนามในเลนเอาแบบนี้นะแต่ก็แกตีทีช็อตเนี่ย514หลา
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะ
0: คือเป็นพา5ยาวเพราะว่าตีไป514หลานี่ยังเหลือระยะขึ้นเตียงอีก104หลา
1: พี่คนนี้มันไกลกว่าตีรอบสนามฟุตบอลอีกนะนี่
0: ใช่ครับ
1: มันน่าจะ400กว่าเมตรนะ
0: เต็มจริงๆอ่ะแล้วมันก็ถ้าดูผมยังไม่เห็นภาพจริงแต่ว่าเห็นจากกราฟิกมันไม่น่าจะเป็นลง
1: หรือว่ามันมีจังหวะกระดอนช่วยไหม
0: ไม่แน่ใจว่ามีพวกทางรถกอล์ฟที่มันผ่านหรือเปล่านะครับกระดอนไปด้วยหรือเปล่าแต่ว่าระยะจริงก็คือ514หลาน
1: ี่เป็นสถิติหรือเปล่านะ
0: แล้วเจ้าหนุ่มคนนี้อายุ18เองนะ
1: โอ้โห
0: 18แล้วตอนนี้นำด้วย
1: เราไม่ได้แค่ตีไกลกว่าสถิติเนาะคือนำด้วยอ่ะ13อันเดอร์
0: ไม่แน่ใจว่าสถิติทัวร์นี่มีบันทึกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอาสถิติโลกที่เขาเคยแข่งกันมันก็มีไกลกว่านี้แต่ว่ามันเป็นการตีเอาไกลอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันไม่เหมือน
1: มันไม่ได้แข่งในทัวร์
0: ไม่ได้แข่งในทัวร์แบบนี
1: ้
0: เราได้เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีก็แล้วกันแต่ว่าไปเห็นภาพมาแล้ว114หลาโหตีได้ยังไง
1: โอ้โห
0: แล้วตอนนี้นำอยู่ที่13อันเดอร์ด้วย
1: นะครับวันนี้ก็เล่นไปแล้ว3หลุมนะ
0: ใช
1: ่ยังวันนี้ยังไม่ได้เก็บเพิ่มเนาะโอ้แต่ว่ากวนที่ตามนี่11อันเดอร์5คน
0: ใช่ฮะยังไล่กดดันอยู่ไล่กดดันอยู่ของเราล่ะ
1: ก็เนี่ยผมพยายามลากเมาส์ลงมาเพชรโปรเพชรผมไปไหนเนี่ยโอ้สะดมแก้วกัญจนาถึงว่าครับวันนี้ตีเกินไป4อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือเมื่อวานมี3อันเดอร์นะครับก็ปรากฏว่าวันนี้เล่นไป14หลุมเกินไป4สกอร์ล่าสุดหล่นลงมาเป็น1โอเวอร์นะครับ
0: ครับ
1: 70ร่วมอันดับในตอนนี้นะ
0: ใช่ครับไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงก็รับเงินยูโรแน่ๆแล้ว
1: ครับ
0: ผ่านตัดตัวนะ
1: นี่คืออะไรครับที่ไม่ผ่านไป
0: นะใช่ครับ
1: เป็นมาก3ล้านเหรียญ นะครับ
0: ส่วนรายการของ PGA Champions ใช่ไหมครับม
1: ี
0: รายการ Boeing Classic
1: โปรช้าง
0: ธงชัย
1: ธงชัยอุ้ยโปรช้างนี่อ๋อรายการนี้ไม่มีตัดตัว
0: ไม่มี3วันจบ
1: โปรช้างเนี่ยวันที่2อุ้ยตีเกินนะเนี่ยตี73เนี่ยเกิน1สกอร์ล่าสุดก็เลยอีเวนต์พาเพราะวันแรกก็ตี1อันเดอร์นะครับ
0: ครับ
1: วันที่2เกิน1ก็อยู่อันดับ35ร่วมนะ
0: แข่งอยู่ที่รัฐวอชิงตันนะทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนะครับ
1: โบอิ้ง
0: รายการโบอิ้งคลาสสิกซึ่งผู้นำเอาซะหน่อยเดี๋ยวจะครบถ้วนก็เป็นสตีเฟนอัลเกอร์สนะคร
1: ับ
0: นักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของทัวร์ด้วย
1: 9อันเดอร์นะ
0: 9อันเดอร์นะครับอ่ะก็ยังไงก็ถือว่าได้รับเงิน US ดอลลาร์เพิ่มอยู่แล้วนะครับ
1: แสดงว่าเล่น3วันอยู
0: ่3วันจบไม่มีตัดตัว
1: ก็คืนนี้วันสุดท้ายนะ
0: ครับผม
1: โอเค
0: อ่ะไปลุ้นอันดับของโปรธงชัยกันอีกทีนึงกันแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นน่าจะหมดแล้วเนาะ
1: คอนเฟอรี่ช่วงนี้ก็ไม่มีใช่มั้ยอ๋อนี่ไงมีตัวพี่จัก
0: มี
1: เจอแล้วเจอแล้วพี่จักไม่ซ้อนเนี่ยล่าสุดโอ้ผ่านตัดตัวด้วยนะครับ
0: ผ่าน
1: แล้วก็วันที่3เนี่ยเล่นวันที่3ตีเข้ามา71เดี๋ยวนะผมดูนิดนึง
0: รายการ Open
1: Alberson
0: Boys Open ใช่ครับ Boise นะคร
1: ับ Boise เป็นสนามค่า71เท่ากับว่าวันที่3นี่โปรพี่จักตีอีเวนต์พาสกอร์ล่าสุด6อันเดอร์นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นอันดับ76เลยนะแต่ก็อย่างน้อยผ่านตัดตัวแหละเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันสุดท้าย
0: ก็ถือว่าได้เล่นต่อเนื่องอ่ะปีนี้นะครับ
1: เอ๊ะแล้วโปรเข้มผมไปไหนครับโปรเข้ม
0: เข้มน่าจะไม่ได้ถั่วการ์ดนะก็มาเล่นอย่างออสเตรเลียนี้นะครับ
1: ก็มาเล่นบ้านเรา
0: ก็เดี๋ยวลุ้นคืนนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ครับอยู่ที่ไอดาโฮในสหรัฐอเมริกาบอยซี่นะชื่อเมือง
1: บอยซ
0: ี่โอเพ่นก็หมดแล้วมั้ง
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้คงหมดแน่ละสำหรับนักกอล์ฟไทยของเรานะในทัวร์ต่างๆนะครับก็คงไปร็อกเก็ตเกมส์เนาะแบดจริงๆแบดมินตันเนี่ยมีรายการเล็กๆอยู่ที่มาเลเซียนะในสัปดาห์นี้ซึ่งวันนี้มีชิงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหญิงเดี่ยวเนี่ยน้องส้มน้องสาวของวิวอะแชมป์ที่อะไรอะอินโดนีเซียมาบัดมาก็มาได้แชมป์อีกแล้วด้วยอะ
1: วัน
0: นี้นะครับก็เท่ากับว่าน้องส้มเนี่ยแชมป์น่าจะ2สัปดาห์ติดเลย ถึงจะเป็นรายการแบบ International Challenge ก็ตามนะรายการเล็กยังไม่เป็นBWF World Tour ก็ตามแต่ว่าน้องส้มน่าจะได้แชมป์2สัปดาห์ติดก็หลังจากที่บาดเจ็บไปช่วงก่อนหน้าเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะบ้านทองหยอดไฟนอล
1: อย่างนั้นก็ได
0: ้เพราะว่า2คนสิทธิ์บ้านทองหยอดทั้งนั้นก็คือน้องส้มสารลักษณ์วิทิตสารแล้วก็แชมป์เยาวชนโลกใช่ไหมน้องหนูแหวนอัญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นะครับแชมป์เยาวชนโลกคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าน้องส้มชนะไป2เกมรวด21-10แล้วก็21-15
1: ครับ
0: ได้แชมป์มาเลเซียอินเตอร์ชาเลนจ์2026ไปก็ถือว่าเล่นได้ดุดันอยู่แล้วนะครับนั้นก็อ่ะยังไงก็ไทยกับไทยอีกแล้วอ่ะเหมือนสัปดาห์ก่อนก็เจอกับน้องรวงข้าว
1: ครับ
0: ยาตาวิมินชนะไปนะครับเที่ยวนี้มาเจอน้องหนูแหวนนะครับเหมือนจะชิงคู่ผสมด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้เช็คประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแบดมินตันไว้ลุ้นเหมือนจะมีข่าวดีว่าน้องครีมจะได้สิทธิ
1: ์
0: เล่นหญิงเดี่ยวด้วยนะ
1: เพราะมีคนถอน
0: ใช่ครับมีคนถอนตัว
1: ถูก
0: แต่ว่าไปไม่ถึงน้องส้มสิทธิ์ไม่ถึงน้องส้ม
1: แล้วก็ไม่ถึงน้องพิงค์ด้วยนะ
0: ไม่ถึงไม่ถึงน้องพิงค์ขอโทษ
1: ไม่ถึงน้องพิงค์
0: ไม่ถึงน้องพิงค์ไม่ใช่น้องส้ม
1: ใช่
0: ไม่ถึงน้องพิงค
1: ์ใช่ใช่น้องครีมได้เป็นหญิงเดี่ยวคนที่4นะครับ
0: ครับ
1: ที่ได้เล่นชิงแชมป์โลกเพราะว่าจริงๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้เนี่ยไปจัดที่นิวเดลีนะ
0: ที่อินเดีย
1: ที่อินเดียผมจำได้ว่าปีที่แล้วอยู่ที่ปารีสที่เจ้าวิวไปได้รองแชมป์โลกใช่ไหมแต่ว่าหนนี้มาที่อินเดียนะครับก็เขาก็มีประกบกันมาหมดแล้วแหละ
0: ใช่
1: เหมือนหญิงเดี่ยวเราเจอเองด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นเมซ้ายเนี่ยสุภณิดาเกตทองอ่ะเจอกันเดี๋ยวนะเจอกับเพราะตอนนี้เขาออกมาละอ๋อน้องครีมนี่แหละพี่โอ๊ตไปเจอกับเมซ้ายเจอก
0: ัน
1: เอง
0: เจอกันเองจะซ้อมกันเสร็จก็ไปแข่งกันต่ออะไรเงี้ย
1: ใช่ครับของเราก็จะมี4คนนะครับนอกเหนือจากครีมเจอเมซ้ายก็จะมีน้องเมรัชนกเนี่ยแหละก็เป็นมือ7โอ้ถ้าไล่จะเยอะนะรัชนกนี่ไปเจอตุรกีนะผมว่าน่าจะผ่านสบายนะคนนี้ก็ไม่เคยคุ้นเท่าไหร
0: ่ก็เป็นหนึ่งในอดีตแชมป์โลกมาแล้ว
1: ส่วนหมิวพรปวีนี่ไปเจอศรีลังกาก็น่าจะผ่าน
0: ครับ
1: ก็น่าจะผ่านนะครับ
0: หญิงเดียวละ
1: ใช้เดียวว
0: ิวเองก็บอกว่าสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการขันเที่ยวนี้เป็นสิทธิ์สองนะครับ
1: เป็นสิทธิ์สอง
0: อาซียูชีเนี่ยเป็นสิทธิ์หนึ่งแชมป์เก่าด้วย
1: ครับ
0: นะครับซียูชีเป็นแชมป์เก่า
1: แต่ของเรารอบนี้ไปกันสองนะมีอีคิวด้วยนะ
0: ใช่ครับมีคิวด้วย
1: ส่วนวิวเนี่ยไปอยู่เป็นมือวางสายล่างโอ้โหไปเจอศรีลังกาออกเสียงต้องยากไหม
0: เนตาสิงเ
1: หะ
0: อ่านออกแบบไ
1: ทยก็ประ มาณ
0: ใช
1: ่
0: ครับวิเรนเนตาสิงเห
1: เนตาสิงเห
0: ครับผม
1: โอ้ผมดูแล้วเนี่ยสายของวิวเนี่ยถ้าผ่านนักแบดศรีลังกาคนนี้เนี่ยรอบ2ก็ไม่ยากพี่โอ๊ตอาจจะไปหนักรอบ3อ่ะที่มีลักย่าเซน
0: หนึ่งนิดหนึ่ง
1: จากอินเดียเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็สายล่างก็จะมีคู่ฝรั่งเศสรอเราอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ในรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยทั้งคริสโตโปปอฟอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เล็กซ์ลาดีเยเนี่ยใช่หมดจะอยู่สายเดียวกับวิวนะ
0: ส่วนพนิชพล
1: อีคิวสกุลอีคิวอยู่ไหนเดี๋ยวนะอีคิว
0: อีคิวเนี่ยอยู่ก็คืออยู่ควอเตอร์เดียวกันกับวิวอย
1: ู่ควอเตอร์เดียวกันก็คือควอเตอร์ไฟแนล
0: ใช่ครับก็คือรอบ8คน
1: โอ้เดี๋ยวเจอฟินแลนด์
0: เจอฟินแลนด์ก่อนครับก็คือคาร์เลอร์คอยโยเน่นนะคร
1: ับ คอยโยเน่น
0: ถูกต้องจากฟินแลนด์นั่นเองนะครับ
1: เอาจริงผมว่าอีคิวชั่วโมงนี้ก็ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเราไม่มีช่วงหนึ่งที่น้องไปเหมือนผิดเจ็บหรือยังไงเนี่ยแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ดีมากเลยอ่ะอีคิวเนี่ย
0: ก็เวลาฝรั่งเขาจะย่อเนี่ยตัวหน้าก็ต้องใช้ PAN เพราะว่าตัว P ตัวเดียวไม่ได้
1: ไม่ใช่แพน
0: คือ P อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคนอื่นก็จะใช้ตัวอักษรเดียวเพราะว่าพักพลก็ P เหมือนกัน
1: ใช่ครับก็ต้อง PAN ไป
0: ต้องให้มันชัดหน่อยว่าเป็นใคร
1: ส่วนบัตเฟมเนี่ยเป็นคู่มือ4เลยพี่วะนะ คู่ผสมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะมี2คู่นะเราจะมีพักพลกับซับซิรีด้วย
0: ต้องก็คือโอโมกับ
1: โอโม
0: ปอปอ
1: โอเค
0: โอปอเนี่ยแหละนะครับ
1: โอเค
0: ซึ่งดรอก็น่าจะ
1: ออกมาหมดแล้ว
0: ออกหมดแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยๆไปว่ากันนะครับแต่ว่าคู่จีนก็ยังมากันเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับเฟิงยันเฉยกับหงตงผิงก็เป็นซีด1ในประเภทคู่ผสมเนาะ
1: ครับ
0: นอกนั้น นอกนั้นไม่มีเนาะนะครับหญิงคู่ชายคู่เราไม่มี
1: โอ้อ๋อเนี่ยเนี่ยล่าสุดเนี่ยพี่วศอ๋อจริงๆต้องมีเต้นเจนด้วยขออภัยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวเมื่อช่วงเช้าว่าคู่เต้นเจนเนี่ยถอนตัวนะบุคลาภักแล้วก็เชิญนิชา
0: เชิญนิชา
1: จริงๆเราต้องมีคู่ผสมมา3คู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเจ็บหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: แต่ว่าล่าสุดคู่เต้นเจนถอนนะเราจะเหลือแค่บาร์ดเฟรมแล้วก็โอโมปอปอนะครับในคู่ผสมนะโอเค
0: ตามนั้นตามนั้นก็ตามเชียร์ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเขาเหมือนกับว่าก่อนนั้นเนี่ยรายการที่อินเดียเนี่ยโดนนักแบดมินตันไปโพสต์บ่นว่าแบบสภาพอะไรแบบไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยโอ้โหปรากฏว่าทำซะอย่างดีเลยเที่ยวนี
1: ้ใช่
0: นะครับก็ต้องให้แบบกระทุ้งนิดนึงเขาก็ปรับปรุงมาดีอันนั้นน่าจะเป็นการแข่งที่ตามมาตรฐานนะครับ
1: ครับ
0: แข่งขันที่อินเดียในปีนี้ซึ่งเขาก็เป็นเขาก็มีแชมป์โลกมาหลายคนใช่ไหมพีวีสินธุนี่ก็แชมป์โลกในช่วง10ปีหลังสุดเนี่ยนะครับซึ่งแชมป์เก่าหญิงเดี่ยวคืออากาเนะเนาะ
1: อากาเนะ
0: อากาเนะ
1: ชนะเฉินยูเฟยรอบชิง
0: แต่ว่าอันเซยองก็บินไปด้วยนะบอกว่ายังไม่แบบไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามคือพูดว่าอาการเจ็บมันยังมีเป็นยังไม่ได้หายแบบ 100% นะครับแต่ว่าน้องอันก็ขอไปแข่งด้วยก็เดี๋ยวตามกันในสัปดาห์หน้านะครับตลอดสัปดาห์สำหรับแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับ
1: น้องอันนี่เหมือนเคยได้มาครั้งหนึ่ง
0: ได้1สมัยได้1สมัย
1: ที่อ๋อ2023
0: ใช่ครับ
1: ที่โคเปนเฮเกนนะครับได้แชมป์โลก
0: มาปีหลังเนี่ยก็คือเป็นอากาเนะซะ3
1: ครับ
0: เป็นมารินซะ3 ที่เหลือก็แบ่งๆกันมีเมรัชนกมีอันเซยองมีโนโซมิโอกุฮาระแล้วก็น่าจะพีวีสินธุ
1: เอ๊ะเป็นรายการที่ไม่ได้มีเงินถูกมั้ยพี่รถเอ๊ะมีมั้ย
0: ไม่แน่ใจว่ามีเงินด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักเพราะมันไม่ใช่รายการในทัวร
1: ์ใช่
0: ครับก็เป็นการเป็นแชมป์โลกอ่ะน่าจะประมาณนั้น
1: ครับโอเคครับเราเบรกก่อนไหมหรือว่าไปเทนนิสเลยไหมเบรกก่อนแล้วกัน
0: เบรกก่อนแล้วกัน
1: พักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาก็เดี๋ยวไปกีฬาอื่นกันด้วยครับ
0: ใช่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 0818026236สปอตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: 17:35 น.นะครับช่วงที่2ของสปอร์ตไกด์วันอาทิตย์แม่ช่วงเบรกนี้ไปไล่แบดมินตันเราไปทุกประเภทเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: ทุกประเภท
4: แต่ผมก็ยังงงว่าได้เข้าเมนรอเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับขึ้นว่าเป็นรอบแรกเลยคือตอนนี้ที่มันขึ้นมาคือเราจะมีชายเดี่ยว2คนหญิงเดี่ยว4ชายคู่2คู่หญิงคู่2คู่แล้วก็คู่ผสม2คู่นะครับอ่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเริ่มแล้วนะครับชิงแชมป์โลกที่นิวเดลี
4: ครับ
3: โอเคนั่นคือแบดมินตัน
4: อ๋อเพราะว่า64ทีมหมดเน
3: า
4: ะ
3: มันจะมากกว่ารายการ
4: หรือว่าทีมวางน่าจะเข้ารอบ32เลยคือพวกซีดน่าจะเล่นรอบ2เลยใช่ไหมครับน้องๆนี่ต้องไปเล่นรอบแรก
3: ถูกต้องคือถ้าเป็นพวกซีดเนี่ยไปรอรอบ2
4: ใช่ครับ
3: แต่เขาก็นับว่าเป็นรอบแรกเน
4: า
3: ะ
4: ถือว่ารอบแรกไม่ใช่ควอลิฟาย
3: ไม่ใช่ควอลิฟายถูกต้อง
4: แต่ว่าก็จะเป็นรอที่ใหญ่กว่าการแข่งทั่วไปนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสของเราที่ได้ไปแข่งด้วยเนาะ
3: ใช่แล้ว
4: ต้องไปเช็คว่าผมจำไม่ได้หมด
3: ใช
4: ่ ใช่คู่หญิงคู่ด้วยใช่ไหม
3: อันนี้ทูถ่ายไหม
4: ใช่ครับ
3: ทูวิชั่น
4: ถ่ายเริ่มต้นวันพรุ่งนี
3: ้ฝากไว้ที่สุจิตรายมูลเวสานเนี่ยนะเพื่อน
4: ครับผม
3: เพื่อนตา
4: เป็นตัดบรรยายเนาะ
3: ครับ
4: อ่ะน่าจะแบดมินตันน่าจะตามนี้นะครับ
3: ครับดังนั้นเดี๋ยวไปดูข้อความนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเทนนิสต่อนะครับข้อความแรกภรรยาของอดัมไม่ขยับป้าเจพี่โอ๊ตครับอาร์มซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนร้องเพลงลูกทุ่งตอบมิก้าก็อตสักท่อนไหมสักท่อนจากอาร์มซ่าก็อตนี่คือก็อตจักรพันธ์ใช่ไหมน้องอาร์ม
4: จักรพันธ์แล้วมั้ย
3: เฮ้ยตอนนั้นผมชอบละครอยู่เรื่องนึงอ่ะที่คุณก็อตเล่นแล้วร้องด้วยอ่ะไอ้ต้องมีสักวันนี่ใช่ไหมพี่วัด
4: ต้องไม่ได
3: ้สักวัน
4: จำเพลงคือคุณก๊อตนี่ร้องสตริงมาก่อนนะ
3: ใช่
4: ลูกทุ่งใช่ไหม
3: ฉันคนนี้ก็คนไง
4: ก็คุณก๊อตนี่ร้องสตริงมาก่อน
3: เนี่ยผมก็ตามพี่ก๊อตอยู่นะฮะยังแอบยิ้มพิมพ์ทักทายชวนหายเหงาไม่มีเศร้าหมุนมาหาเลขนี้99เข้ามาเวลาดีแถมยังมี2หนุ่มหล่อรอถกกันจากอัมซ่านะครับพี่เทียนท่าฉลอมบอกว่าวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันพาผูกพันมั่นเหมาะเกาะหัวใจพี่โอ๊ตเจดเด็ดดีมีห่วงใยไม่ห่างไกลแน่นอนในตอนเย็นสปอตไกด์วันนี้มีแดดอ่อนอากาศไม่ค่อยร้อนก็มองเห็นข่าวกีฬามากมีดีโดดเด่นไม่ซ่อนเร้นแน่นอนซับซ้อนข่าวจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับลูกทรงการเล่นของทีมไทยแบบไผ่ลู่ลมแม่พี่ก็ช่างเปรียบเทียบปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์4นัด4แบบเวียดนามน่าจะงงแน่ฮ่าๆจากคุณหงไฮเวย์
4: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
3: คือเรามั่นใจว่าเวียดนามเข้าชิงกับเราแล้วฮะนี่ขอขิงนิดนึง
4: เดี๋ยวรอวันนี้ก่อน
3: รอวันนี้ก่อนสวัสดีค่ะมิลานถล่มทีมเล็กเท่าไหร่นะคะเมื่อคืนจากน้องหงร่อนแฟนแมนยูเขาไม่ยอมนะ
4: นะ
3: เขาบอกว่าแพ้มิลานไม่ใช่ประเด็นแต่แพ้คนข้างสนามได้อย่างไร
4: มิลานใช่ไหม
3: ไม่แล้วแกออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเกมนะพี่วัฒน์จะคุมมิลานเอาชนะแมนยูให้ได้แล้วแกก็ทำได้ด้วยนะ
4: ก็ดูแล้วกันว่าปีแล้วก็เหมือนจะดีแล้วสุดท้ายก็โอ้ยตอนท้าย
3: อ๋อไปเอาอเล็กซีแบบนั้นใช่ไหม
4: ดีประมาณครึ่งซีซั่น
3: จะเอามาปลุกมิลานไง
4: โอ้ตอนท้ายนี่ไม่ไหวเลย
3: เพราะว่าแม็กซ์อเล็กซีนี่เคยพามิลานได้แชมป์
4: ใช่ครับ
3: เซเรียอานะครับปรากฏเรียบร้อย
4: ตอนท้ายนี่โอ้โหรูดเลยครับรูด
3: มาเราต่อกันครับ
4: ก็แบดมินตันไปแล้ว
3: ครับ
4: เทนนิสซะหน่อยเพราะว่ามีรายการที่น้องแต้วใช่ไหมทัศพรนักหล่อ
3: ครับ
4: เมื่อวานนี้รายงานเข้าชิงรายการที่เทียนจินนะครับในสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่วันนี้มาน่าเสียดายรอบชิงชนะเลิศนะครับรายการอันนี้เป็น 15,000 เหรียญนะ
3: ครับ
4: ก็แพ้เจ้าถิ่นสาวจีนนะครับก็คือหยวนเฉิงอี้อี
3: ้ครับ
4: หยวนเฉิงอี้อี้ไปใน3เซตนะครับ
3: อ๋อเขาเป็นซีด1ด้วย
4: เขาเป็น
3: ซีด1ของรายการ
4: ดับโลก400กว่านะครับ
3: ครับ
4: 36 6164คือน้องแต้ได้สแตรกไปก่อนสุดท้ายแพ้ไปก็ไม่เป็นไรครับจริงๆเมื่อวานเราได้หญิงคู่ไปแล้วครึ่งหนึ่ง
3: คู่เอิร์ธ
4: เอิร์ธ
3: เอิร์ธกับ
4: สาวจีน
3: จีนได้แชมป์ประเทศหญิงคู่ไปแล้ว
4: ใช่ครับก็น่าจะเฉพาะรายการนี้เลยที่เหลือนักเทนนิสไทยนะนอกนั้นก็เป็นรายการในบ้านเราก่อนเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งว่า
3: ได้เลย
4: ATP ทัวร์วันนี้น่าจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งที่ Greta Sport Club ที่พัทยาที่พัทยานะครับส่วนเมื่อวานก็เลยไปดูคิวปรากฏว่าน้องใหม่กับน้องโรงข้าวเนี่ยก็คือสัปดาห์นี้พอไม่ได้ไปต่อแล้วในซินซินนาติใช่ไหมก็จะว่างไปสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยมีคิวหมดทั้ง2คนนะครับก็คือน้องโรงข้าวตอนนี้มีชื่ออยู่ในควอลิฟายของรายการ250ที่มอนเตเร
3: ่ครับ
4: คือบินไปเม็กซิโกก่อนไปเล่นที่เม็กซิโกก่อน
3: ก็ไม่ไกล
4: เพราะ250เนี่ยมีโอกาสเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่มือท็อปไม่ลงอยู่แล้ว
3: มือ
4: ท็อปส่วนใหญ่ก็คือมาซ้อมเลยมานิวยอร์กเลยอย่างเงี้ยเตรียมเล่น US Open แต่ว่าโรงข้าวนะบินไปเล่นที่มอนเตเร่แต่ว่าต้องควอลิฟายก่อนนะครับส่วนไหมเนี่ยก็จะลงรายการ 125K ที่ฟิลาเดลเฟียก็ใกล้ๆอยู่แถวนั้นนะครับก็ลงเล่น 125K
3: ครับ
4: นะครับนั้นยังมีรายการให้ลงแข่งขันเพราะว่าไม่ต้องควอลิฟายดีคุณผู้ฟังช่วยรายงานว่า
3: ก็เหมือนกับว่าเอารายการนี้มาเป็นการเหมือนอุ่นเครื่อง
4: อุ่นเครื่องไปในตัวใช่คร
3: ับ ก่อนเข้า US Open
4: ใช่ครับประมาณนั้น
3: ครับ
4: ก็ส่วนวันนี้สำหรับผลการแข่งขันเนี่ยผมเห็นคนได้แชมป์แล้ว
3: ครับ
4: นะครับก็ชนะเลิศหญิงเดียวเนี่ยไม่ใช่ใครน้องอีฟพัชรินทร์ชีพชาเดชอีกแล้วนะครับ
3: ตู้พอใส่ถ้วยรางวัล
4: โอ้ต้าจะไปต่อเพิ่มแล้วเอาชนะน้องอัตตานะครับพิมมาดาทองคำไป
3: ครับ
4: ในรอบชิงส่วนชายเดียวก็เจ้าแซกฐานทัพสุขสำราญนะครับก็คว้าแชมป์ไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จบไปทั้งน่าจะทุกประเภทแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูสกอร์ให้นิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่ครบถ้วนเนาะขอเช็คสกอร์นิดนึงพัชรินชนะพิมดาเนี่ย46 64 76นะครับขณะที่ฐานทัพชนะศิวนาถ
3: ครับ
4: ศิวนาถไป61 63ก็จบไปสำหรับรายการอันนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วด้วยนะครับสำหรับ Thailand Masters รายการของ TATP Tour เพราะว่าเป็นนักเทนนิสที่คะแนนสะสมดีสุด8คนมาแข่งขันในแต่ละประเภทนะครับก็รายงานเฉพาะประเภทเดียวแล้วกัน
3: ครับ
4: เทนนิสน่าจะหมดแล้วนะ
3: หมดแล้ว
4: ก็คงต้องไปต่อที่อะไรดีล่ะ
3: วอลเลย
4: ์บอล
3: อยู่17ชิงแชมป์โลกที่ชิลีนะครับก็เมื่อคืนนี้เราก็สู้เต็มที่นะในรอบจัดอันดับ
4: ใช่ครับ
3: แต่ว่าไปแพ้เกาหลีใต้นะพี่วันนะ
4: 3เซตรวดเลย
3: 3เซตรวด19 25 15 25แล้วก็11ต่อ25
4: ครับผม
3: แม่ไม่รู้ว่าใช้พลังงานในเกมล่าสุดกับไต้หวันไปซะเยอะหรือเปล่าที่เรายังคุยกันว่าพักไม่ถึง24ชั่วโมงใช่มั้ย
4: ก็มันก็อาจจะความกระหายอะไรมันก็อาจจะส่วนหนึ่งด้วยสภาพร่างกายด้วยอีกส่วนหนึ่งเพราะลงแข่งขันต่อเนื่องนะครับ
3: ครับ
4: ก็เลยโดนเกาหลีใต้ปราบไปแบบ3เซตรวดแต่ว่าน้องปอย
3: ก็จะยังเป็นคน
4: ทำแต้มสูงสุดอยู่ดี
3: น้องปอยของเรา
4: ผมดูให้อีกทีหนึ่งนะครับ
3: เพราะว่าไอ้แมตช์ก่อนนั้นนู้นก็20กว่าแต้มเนาะที่ชนะโป
4: แลนด์แบบนี้ไม่ถึงแล้วเพราะ3เซต
3: แล้วก็แมตช์กับไต้หวันน่ะที่วันบอก30กว่าแต้ม
4: ใช่ครับเมื่อวาน5เซตเนี่ย5เซตมันก็เลยไปโน่นเลย32มั้ง
3: ครับ
4: นะครับส่วนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเรายังต้องเหลือไปเล่นชิงอันดับ7อีกทีนึงนะ
3: ซึ่งโอ้ก็วันนี้เลยครับ
4: ต้องไปเจอโครเอเชียก็วันสุดท้ายเพราะวันนี้ทุกประเภทต้องชิงหมด
3: แล้ววันนี้เวลาดีด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะเจอโครเอเชียเนี่ย 20:00
4: ก็คือเขาไล่ตามอันดับไงใช่มั้ยไปจนถึงคู่ชิง
3: ถ้าผมจำไม่ผิด2ปีที่แล้วที่เปรูเนี่ยเราก็เจอโครเอเชียเนี่ยแหละในรอบชิงอันดับ11
4: เราได้11
3: แล้วเราจบอันดับ11
4: ใช่ครับ
3: แต่คนนี้เนี่ยถ้าเราชนะโครเอเชียเราจบอันดับ7
4: ที่7
3: ซึ่งถือว่าดีกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่เปรูนะครับ
4: ใช่ครับ
3: ก็20:00นะวันนี้นะ
4: เมื่อวานนี้เมื่อเช้าแหละ
3: ครับ
4: น้องปอยณัฐมนอัจฉริยะนี่ทำ18เนาะแล้วก็มีจามิกรน้องอัน
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: อ
4: ันนั้น
3: เอาจริงนะพี่ว่าตอนนี้ผมจำอยู่3คนเองไม่งั้นเดี๋ยวจำไม่พอ
4: ทำ 5 แต้มทำ5แต้มพัทรพรนี่น้องอิง
3: ครับ
4: ตัววันเร็วทำ5แต้มโอ้ยเยอะไปหมดเลย
3: ครับ
4: ครับเดี๋ยวจำไม่หมดไม่ไหวนะครับอืมโอเค
3: เอ๊ะเจนต่อไปก็ต้องเป็นชื่อเรียก2ทางเนาะออมออม
4: น่าจะออมออมเมื่อกี้ผมพูดอะไรออมออมถูกไหมหรืออันนั้น
3: ถูกแล้วครับถูกแล้ว
4: ออมออม
3: เหมือนมันจะอันอัน
4: เออผมพูดผิดไป
3: ผมก็เลยงงเอ๊ะมีอันนั้น
4: น้องออมออม
3: จ่ามิกรจ่ามิกรแคนแก้วกับตันชุดนี้แหละ
4: ที่กล้องชอบจับมากสุดคือน้องหลี่ฟงเพราะหน้าตาแบบสวยแบบลาตินนิดๆมั้ง
3: ครับ
4: เขาไปแข่งแถวนู้นด้วยฟงเนี่ยนะครับทีวีจับบ่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นอันดับ7กันแล้วกัน
3: ซึ่งเดี๋ยวตีสามทุ่มเลยนะ
4: ครับผม
3: โมโนแม็กเขาถ่ายนะครับ3ทุ่มวันนี้ไทยเจอโครเอเชียนะเป็นแมตช์สุดท้ายละถ้าแพ้ก็จบอันดับ8ถ้าชนะก็จบอันดับ7แต่ว่ายังน้อยก็ดีกว่าเมื่อการแข่งขัน2ปีที่แล้วนะ
4: ใช่ครับรุ่นก่อนก็แล้วรุ่นนี้ก็ได้เห็นการสร้างผู้เล่นที่มีส่วนสูงเนาะถือว่ามีความสูงที่ก็จะเป็นปัจจัยนึงอ่ะนะครับต้องดูว่าน้องๆจะก้าวขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่ได้ประมาณไหน
3: เราก็รายงานไปเลยไหมพี่วัดเดี๋ยวคู่ชิงก็จะเป็นพรุ่งนี้นะ
4: ใช่ครับ
3: สหรัฐเจอตุรกีนะ
4: ถูกต้องครับ
3: 6โมงเช้าก็น่าจะเป็นไฮไลท์เพราะว่าชิงอันดับ3นี่ก็จะเป็นจีนเจอไชนีสไทเป
4: จีนกับไต้หวัน
3: จีนกับไต้หวันแล้วก็คู่ชิงวันพรุ่งนี้6โมง

0: เช้านะครับ
1: ครับผม
0: สหรัฐตุรกี
1: อืม
0: อืม
1: ก็
0: เรียบร้อยไป
1: น่าจะหมดตามนี้วอลเลย์บอลผ่านแล้วเนาะบาสเกตบอลไม่น่ามีอะไรเพิ่มนะครับในช่วงนี้เอ๊ะหรือว่ามีทีมไหนผมจำไม่ได้แล้วน่าจะผ่านได
0: ้ครับ
1: ที่เหลือถ้าเป็นนักกีฬาไทยจริงๆช่วงนี้ทีมกรีธาไปเก็บตัวอยู่ที่ในยุโรปเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไปแข่งขันพวกรายการต่างๆนี่ก็จะแชมป์ซะส่วนใหญ
0: ่เหมือนอยู่เช็กนาน
1: อยู่ที่เช็กเกียครับ
0: อยู่เช็กเกียสักพักหนึ่งเหมือนกันนะพี่วอน
1: อย่างเมื่อวานก็มีข่าวบิวก็ชนะอีกใช่ไหมครับคือเราได้100เมตร200อะไรเงี้ยเราได้หมดนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่เป็นการเตรียมตัวซะมากกว่า
0: ครับ
1: นะครับเพราะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงของการแข่งกรีธาชิงแชมป์ยุโรปเนาะบิ๊กเนมเขาก็ไปแข่งกันอยู่ที่เบอร์มิงแฮมในอังกฤษแต่ว่าก็ถือว่าดูจากเวลาต่างๆนะครับนักกรีธาของเรานักวิ่งระยะสั้นของเราเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงก็ถือว่าน่าจะได้เรียกว่าได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันการไปเก็บตัวที่เช็กเกียนะครับ
0: เนี่ยเขาก็มีสรุปออกมาเนาะบิว100เมตร
1: บิวเมื่อวานอาจจะไม่ถึงไม่ต่ำกว่า10นะ
0: 10.35
1: 10.35 เวลาจะไม่ดีอาจจะไม่แน่ใจว่าสภาพร่างกายว่าเพราะว่าถอนตัวจากการวิ่ง200ด้วยไม่ลง200
0: ไฟเตอร์นี่เข้าที่2นะณัฐวัฒน์เฉาก้วยที่3ส่วน100เมตรหญิงเนี่ยเป็นเบลธีรภัทรนี่ 11.57
1: ครับผม
0: แล้วก็น้องถุยนี่พี่วัฒน์บอกสุกันดา200เมตรเนี่ยเป็นต้านะสำหรับระดับบัง 21.01 วินาที200เมตรหญิงเป็นเบลจีราภัทร 23.88 เอ้ยนี่เอาจริงๆนี่เขาประกาศอีเวนต์ในเอเชียนเกมหรือยังพี่วัฒน์ว่าอย่างบิลจะลง
1: เขาคงต้องลงทั้ง2ประเภทแล้วมั้งคงลงไว้ก่อนผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็คือต้องเป็นความหวังอะคือบิลก็วิ่งดีทั้ง100ทั้ง200อยู่ที่สภาพร่างกายซึ่งแต่ละเหรียญทองนี่มันโอ้โหสำคัญนะ
0: ครับ
1: เพราะเอเชียนเกมส์นี่ไม่ใช่ว่าเราจะได้เหรียญทองกันง่ายๆแบบซีเกมส์นะครับเพราะฉันเชื่อว่าถ้าพร้อมต้องลงทั้งสองอีเวนต
0: ์ทำไมเช็กเกียนแดดดีอย่างเงี้ย
1: จะทำแบบแฮตทริกเลยหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้นักกรีธาในกรีธาชิงแชมป์ยุโรปเนี่ยเอมี่ฮันท์ได้เป็นยอดนักวิ่งอังกฤษลุ้น4ทองได้100 200 4x100แล้วยังเหลือ4x100ผสมด้วยเพราะปัจจุบันหลังๆจะมีอีเวนต์4x100ผสมนะครับชาย2หญิง2อ่ะก็ลงอีกเธอจะกวาดแบบว่า4ทองอ่ะซึ่งไม่เคยมีใครทำได้นะครับเงินจะอยู่ที่วันที่คืนนี้ด้วยนะครับอันนั้นเป็นที่กรีธาชิงแชมป์ยุโรปนะแต่อย่างของบิลเนี่ย4คูณ100ผสมก็ไม่แน่นะ
0: ครับ
1: ก็ไม่แน่นะสมาคมอาจจะให้ลงเพราะว่าครั้งหลังก็ลงนี่ใช่มั้ยบิลวิ่งเป็นไม้3
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเหมือนเอาผู้ชายวิ่งทางโค้งแล้วก็เราชนะด้วยถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าบิวอาจจะลงทั้ง4อีเวนต์เลยก็ได
0: ้โอ้โหตัดจากส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่า200อ่ะน่าจะมีโอกาสกว่า100นะอันนี้คิดเอง
1: ก็ต้องไปดูเวลาของพวกญี่ปุ่นหรือว่าโอ้แม้
0: แต่จีนอ่ะมันจะมี
1: แม้แต่ดาวรุ่งมาเลเซียเนี่ยล่าสุดเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: 100เมตรอยู่ชิงแชมป์โลกอยู่20เหมือนบิวเลยเพียงแต่ว่าตอนนั้นบิวได้เหรียญเงินนักวิ่งมาเลย์เนี่ยเข้า8คนสุดท้ายได
0: ้ครับ
1: นั้นมันไม่ได้ชนะกันมากเนาะในการวิ่งนั้นก็ถือว่าคู่แข่งก็มีอยู่เหมือนกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปตามกันอีกทีแล้วกันสำหรับทีมกรีธาในช่วงเอเชียนเกมส์นะครับไงก็มีถ่ายทอดทาง T-Sport ใช่ไหม
0: ช่อง9เราก็ถ่ายพี่วศ
1: เอ็ม
0: คอร์ดถ่ายเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ถ่ายด้วยถ่ายด้วยใช่ไหม
0: ถ่ายด้วย
1: โอเคเลย
0: ก็เดี๋ยวรอตามกันแม่ส่วนตัวผมก็200นี่ก็มีลุ้นนะ
1: ครับ
0: 100นี่มันว่ากันตอนออกสตาร์ทจริงนะพี่วัฒน์มัน50 50นะในมุมผมอ่ะหมายถึงอันนี้พูดถึงทองนะพูดถึงเรื่องทองนะครับ
1: อ๋อวันนี้วันเกิดน้องดาวกติกาแก้วพินแล
0: ้วอุ้ย
1: ไม่เห็นนะเนี่ย
0: อ๋อนี่ๆๆเขาอ่านไปเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่โอ๊ตอุ้ย
1: อะไรเนี่ยระดับทีมชาติ
0: ฮันเดบรดินอุ้ยนี่เขาสมอ้างมาเลยนะพี่โอ๊ตอันนี้ยอมไหมฮะยอมไหมฮะส่วนพี่เจนี่เป็นสามีเซราคูเนสเลยเหรออ
1: ันนี้ยังไงเนี่ย
0: แล้วตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าเป็นสามีของซาลีฮาซาฮินโอ้โหสุขสันต์วันเกิดน้องดาวกัตติกาแก้วพินนะครับ
1: วันนี้มั้ง
0: แล้วก็คุณตั๊กกี้ LFC แม่สอดถามว่าหมูแทงทีกี่โมงก็6โมงครึ่ง18นาฬิกา30นาทีนะครับอีกประมาณสัก40นาทีจะลงในเซสชั่นที่2นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็คุณชวนันท์ทักทายมา บอกว่าคุณจอมพลบอกว่าอยากให้พี่โอ๊ตพากบอลกับมดสุรเดชครับก็พากด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหม
1: บ่อย
0: อยู่แล้ว
1: บอลสก๊อตเจอกันบ่อย
0: เอาจริงผมก็ไม่เจอมดนานแล้วนะเนี่ยคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะคนอุบลเนี่ยนะฮะคุณณัฐพงศ์ก็ทักทายมาประมาณนี้นะครับ
1: ถ้าพูดวันเกิดเหมือนน้องปอยเพิ่งเจอวันเกิดเมื่อวานเลยนะใช่ไหม
0: อ๋อน้องปอยยูสิบเจ็ดนี่แหละฮะ
1: ใช่ฮะเหมือนจะใช่นะ
0: แน่ใจอยู
1: ่คุ้นๆว่าเกิด15สิงหาคม
0: น้องครบเท่าไหร่ครับเนี่ยก็น่าจะ
1: 53ซึ่งจะ
0: 17
1: เอ๊ะ16เอง
0: 16
1: 16
0: โอ้นี่เล่นแบกอายุนะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: น้องปอยเนี่ยก็วันนี้ใช่ไหมอ๋อเมื่อวาน
0: วันนี้16
1: วันนี้หวยออกแล้วจำวันไม่ได้อ๋อเมื่อวาน
0: พี่ว่าผมลืมคืนแล้ว
1: ก็ยินดีโทษแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังแล้วกัน
0: อ๋อนี่คือครบ16นะฮะ
1: ครบเพิ่งจะครบ16นะฮะ
0: ตายแล้วลูก
1: แล้วไปเล่นอยู่17ก็
0: เรียกลูกได้เลยนะ
1: แต่อันนี้เขาแข่ง2ปีครั้ง
0: ใช่ครับ
1: 2ปีครั้ง
0: อ๋อกำลังจะดูว่าปีหน้าได
1: ้อีก2ครั้งจะไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันละ
1: ไม่ทันซะละนะครับ
0: อ่ะตามนี้นะคุณตักกี้ LFC แมสซอดนะครับ
1: ครับ
0: ที่ส่งมาเนาะ
1: อืม
0: อ่ะเรายังพอไปกีฬาอื่นได้ครับ
1: ก็น่าจะหมดแล้วมั้งครับสำหรับในต่างแดนนะ
0: ครับ
1: ต่างแดนเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเรื่องของฟุตซอลเลยมั้ย
0: ได้เลยเมื่อวานนี้ผลเป็นยังไง
1: สักครู่เหมือนคุณวันกล้าเหมือนว่าเจอน่าจะขยี้ไปบางส่วนแล้ว
0: ครับ
1: นะครับสำหรับการกลับมาเล่นในเลข2
0: ใช่
1: ฟุตซอลไทยลีก
0: แล้วก็วันนี้ก็จะมี3คู่
1: ใช่ครับก็น่าจะจบไปคู่หนึ่งแล้วด้วยอ่ะล่าสุดเอาล่าสุดก่อนเนี่ยเกษมบัณฑิตชนะธรรมศาสตร์สเตเลียน 5-2
0: ไป
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเอาเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหท่าเรือนะ
1: โอ้โห
0: แพ้อีกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: บุกไปแพ้ราชนาวี 1-3
1: นี่ถือว่าปีนี้ไม่ดีจริง
0: ไม่น่าฟอร์มหลุดแบบแม่ส่วนคู่อื่นก็ที่เราไม่ได้รายงานเมื่อวานก็จะมีท่าข้ามเนาะก็ยังชนะรวดต่อไปพี่ว่า
1: ต้องครับ
0: เบียดชนะแบงคอก 4-3
1: ไม่ง่ายนะครับอย่างที่บอกว่าแบงคอกเป็นทีมที่เสริมดีมากนะครับในช่วงก่อนเปิดเลข2เนี่ยแหละ
0: แต่ที่โหดร้ายก็คือกุ้งสายฟ้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอยู่ในช่วงรายการเราด้วย
1: โดน
0: 10-0
1: ใช่ครับ
0: 2หลักฮะอัดนครปฐมไป 10-0 นะฮะ
1: โหดจริง
0: ก็เลยทำให้ท่าข้ามชนะ14นัดรวด42คะแนนเต็มประตูได้เสียบวก63
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อวานนี้บวกมาแค่1นะประตูได้เสียเนี่ยปกติต้องบวกเยอะนี่นะโอ้เท่ากับว่าตอนนี้นำไอ้หนุ่มเมืองเพชรนี่8คะแนนส่วนวันนี้นี่คู่แรกพี่วัดรายงานไปแล้วเนาะเดี๋ยวเหลืออีกคู่หนึ่งก็คือเหลือ2คู่สิครับก็จะมี18นาฬิกาภูเก็ตเจอบลูเวฟชลบุรีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่ง2ทุ่มครึ่งนครราชสีมาเจอกับแบล็กเพิร์ล
1: เอ๊ะแสดงว่าราชพัฒน์เพชรต้องเล่นไปแล้ว
0: เมื่อวาน
1: ชนะด้วยใช่ไหม
0: คู่แรกเลยไง
1: อ๋อคู่แรกที่เรารายงาน
0: ในช่วงที่เรารายงาน
1: ไปแล้วใช่ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไล่ลดช่องว่างระหว่างไอ้นี่ไงท่าข้าม แล้วก็ท่าข้ามมาเล่นคู่ดึกเรียบร้อยไป
1: เขากำลังโพสต์กันอยู่ในโซเชียลว่าช็อตนี้แหละที่จะเป็นชุดเปลี่ยนหรือชุด
0: ช็อตของหมูใช่ไหมฮะ
1: ช็อตของหมู
0: เฮ้ยแต่ผมว่าหมูนิ่งนะกลับมาได้แหละแต่จริงเซลบี้เอาจริงสองคนนี้จุดแข็งก็คล้ายกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ช้าในระดับพอๆกันไม่ได้ว่าช้ามากนะครับแต่ว่าละเอียดอ่ะโอ้เซลบี้นี่ก็แม่เป็นไงฮะดูแล้ว โดนไม่โดนนะพี่โอ๊ต แต่ผมเชื่อบิ๊กนะผมว่าคนภาคเขาน่าจะ
1: บิ๊กยังบอกว่าโดนเลยก็เลยมาดูกันใหม่ทีหนึ่ง
0: อ๋อแต่เขาตัดสินว่าไม่โดนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นมิสไป
1: เป็นมิสไปเอาไปแล้วก็เสียเฟรมนี้ด้วย
0: จริงๆมันโดนกับไม่โดนมันไม่น่ายากนะมันน่าจะเป็น
1: ฮะก็ผ่านไปต้องให้มันผ่านไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปลุ้นต่อนะครับ
0: เดี๋ยวลุ้นต่อไหนฮะเดี๋ยวผมขอดูโอ้แต่เหลี่ยมนี้มันมองไม่เห็นหรอกพี่
1: มันไม่เห็นใช่
0: เหลี่ยมนี้มันดูยาก
1: ดูยาก
0: ของมุมฮอกอายได้ไหมของฮอกอายมุมบนมีไหม
1: ไม่แน่ใจไม่เห็นเลยเห็นแต่มุมเนี้ยนะครับ
0: แต่ว่าบิ๊กบอกโดนใช่ไหมผู้บรรยาย
1: ครับ
0: คือบอกแบบว่าโดนจริงๆไม่ใช่ว่าเอาใจช่วยเราใช่ไหม
1: ก็บิ๊กก็น่าจะแบบตามประสบการณ์ตามประสบการณ์มั้ง
0: อ
1: ย่างนี้อย่างนั้น
0: ครับโอเค
1: หมดแล้วมั้งครับเรื่องของฟุตซอลเนาะ
0: ใช่ครับเอาอนักเตะไทยต่างแดนเหรอ
1: ทันไหม
0: ได้อยู่ได้อยู
1: ่
0: สองสามนาทีก็ จริงๆวันนี้มันก็จะมี J3 นะ

0: น
1: า
0: ราคลับตอนนี้จะจบแล้วแต่เดี๋ยวผมขอดูธงไทยก่อนมีป่ะเนี่ยจริงๆนาราคลับนี่เรามีไปอยู่เนี่ย2คนไม่มีครับไม่มีรายชื่อเลย
1: ไม่มีรายชื่อนะ
0: โอ้แล้วล่าสุดนาราคลับนี่ตามหลังคาโกชิมะ 1-3 เนี่ยนะ อยู่ในช่วงท้ายเกมจริงๆนาราคลับเราจะมีอยู่2นะแต่ผมจำไม่ผิดนะจาก BG อ่ะมันก็จะเป็นพันธมิตรกับสโมสรนาราอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะฟิลไปซ้อมไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนั้นนาราคลับก็จะมีเจ้าซิกศิวกรพลสันกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีแล้วก็เจ้าฟิกคนหนึ่งซิกคนหนึ่งฟิกฟิกนี่นันทิพัฒน์ใจมั่นอันนี้กองกลางสองคนนี้ไปอยู่กับนาราคลับแต่ว่าวันนี้ไม่มีชื่อนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะคนเดียวแล้วมั้ง
1: ก็ถ้านักฟุตบอลหญิงเราก็เมื่อคืนน้องนีนาก็ลงนะครับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติไทยก็เล่นให้เอฟบอกนะครับทีมชนะ 5-0 เนี่ยยังเป็นจ่าฝูงของลีกรองนะครับในลีกเอลิเททานของสวีเดนอยู่
0: ครับ
1: ก็น่าจะประมาณนั้น
0: ตามนี้นะครับโอเคโอ้ตอนแรกว่าจะไปทีมชาติไม่น่าทันละ
1: ไม่น่าท
0: ันเดี๋ยวทีมชาติค่อยคุยกันช่วงหน้า
1: ช่วงหน้าแล้วกัน
0: โอ้โหเพราะว่าเมื่อวานนี้นี่โอ้โหสกอร์สุดยอดมากนะครับ 3-1
1: ก็เป็นสกอร์ที่ชวนให้ต้องซื้อบัตรไหม
0: ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
1: แบบมันก็เล่นดีด้วยแล้วมันก็ยังไม่ขาดแบบก็ต้องไปเชียร์หน่อย
0: ก็ยังถือว่าต้องชมฮัตสันว่าเขาทำได้ตามเป้าเขาเอาผลการแข่งขันเนาะเพียงแต่ว่า 3-1 เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่านัดที่2ที่ราชมังคลาจะเป็นอย่างไรนะครับก็แม่แต่ว่าธีรศักดิ์ไปเจ็บเนาะพี่วอนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: พัทริกก็ได้ลงเล่นก็แต่ผมว่าสไตล์ฮัตสันก็ถ้าเอานิดๆก่อนเบรกก็คงจะโรเตชันระดับหนึ่งอะในวันอังคารนี้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้แต่ว่าก็ไม่น่าเสี่ยงมากขนาดนั้นแต่คงมีบ้าง
0: คงมีบ้างตั๋วก็ลด100แล้วนะฮะย
1: ัง
0: ไงก็ไปให้กำลังใจกันได้แต่ว่าตอนนี้18นาฬิกาเนาะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ
1: คร
0: บตรงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กับสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: โป่งขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้

0: และนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 18:02 นะครับชั่วโมงที่2กับ Sport Guy Weekend นะเมื่อสักครู่ขอบคุณคุณบิ๊กอัตสิทธิ์มหิทธิด้วยนะฮะผู้บรรยาย
2: สนุก
1: เกอร์คุณบิ๊กสระบุรีนี่ถึงขนาดเราโทรถามไหมนะข้องใจส่วนตัว
2: คือคุณบิ๊กบอกว่าผู้บรรยายสังกฤษก็ยังเห็นว่าน่าจะโดน
1: โดนโดนโดนก็เลยถามว่าโอกาสก็แม่บิ๊กบอกว่าก็มีโอกาสนะเพราะว่าหมูมาดีมาดีรับมาร์กเหมือนยังมาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร
2: ่
1: ส่วนถ้าหมูถึงแชมป์อันดับโลกจะขยับไปอันดับ17ของโลกนะครับ
2: ยังไม่รวมเงินรางวัลไม่ทราบจะแบ่งให้ปีเตอร์เอฟดอนเท่าไหร
1: ่ครับ
2: เพราะว่าหมูให้เครดิตปีเตอร์เอฟดอนเยอะมากก
1: ็
2: คือตอนนี้มาทำหน้าที่เป็นโค้ชให้หมูปากน้ำเลยนะ
1: ครับ
2: นะครับโดยเฉพาะการเล่นในทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญการเล่นภายใต้ความกดดันอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: เมื่อก่อนเหมือนกับว่าพอเริ่มจะเพลี่ยงพล้ำแล้วก็กลับมาไม่ได้นะครับแต่ว่าเอฟดอนก็สอนวิธีคิดต่างๆนะ
1: ครับ
2: ก็คงจะทันกันอยู่นะ
1: ครับ
2: หลายคนคงทันปีเตอร์เอฟดอนเล่นอยู่สมัย
1: แล้วผมว่าสนุกเกอร์มันแปลกอย่างคือมันพีคได้ทุกช่วงอายุนะพี่ว่ามันเขาเรียกไงอ่ะมันสามารถแทงดีได้เรื่อยอยู่ที่การซ้อมวิธีการอะไรอย่างเนาะอ่ะก็เดี๋ยวอีกประมาณ26 นาทีเซสชั่นที่2ก็จะเริ่มนะครับทาง True Vision ก็ติดตามการถ่ายทอดสดทาง True ได้โดยมีคุณบิ๊กสระบุรีบรรยายด้วยนะครับช่วงที่2ขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นตัวอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับเขาบอกว่าชอบเวลาพี่โอ๊ตขำสนุกมากๆเลยครับ
2: เมื่อวานเหมือนคุณน่าจะเป็นคุณน่าจะชื่อว่าคุณต้นนะแต่ผมรู้ว่าเป็นไมคิวที่นักสนุกเกอร์ระดับโลกใช้หมด
1: คือ
2: ต้นพระราม3ที่เป็นไมคิวไทยโพสต์บอกว่ามีเซลฟี่คนเดียวไม่ยอมใช
1: ้อ๋อ
2: ที่เหลือ3คนในรอบตัดเชือกใช้ยี่ห้อนี้หมดใช้ยี่ห้อนี้ใช้ไมคิว Made in Thailand นั่น
1: เราต้องภูมิใจนะเนี่ย
2: ใช่ครับทั้งโจยุหลงทั้งโจดบิงแฮมแล้วก็บิ๊กเองด้วยเอ้ยไม่ใช่แล้วก็หมูด้วย
1: อุ๊ยตอนแรกผมนึกว่าน่าจะของจีนเค้านะพี่โอ๊ตเนาะ
2: ไม่
1: เค้าน่าจะผลิตเยอะมากทั้งจีนเนี่ย
2: ครับ
1: สำหรับของเรานี่งานดี
2: ของเรางานดีครับ
1: งานละเอียด
2: โอเค
1: ครับ
2: อ่ะถ้างั้นเราต่อมั้ย
1: ได้เลย
2: เราต้องทีมชาติแล้วเนาะเมื่อวาน
1: ครับนี่ฮะตอนนี้กำลังรีรันพอดีเลยเอาเข้าไฮไลท์มาให้ดู
2: มาให้ดูเมื่อวานสำหรับชัยชนะที่ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะ
1: ครับ
2: สำหรับการไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงจารันเบซา3-1นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อวานการจัดก็ค่อนข้างจะตามที่เราคาดก็คือกลับมาใช้ชุดหลักที่ใช้เมื่อเกมแรกๆ
1: นัดเจอสปป.ลาวแล้วก็นัด2อ่ะ
2: ก็มีแบ็คนั่นแหละที่สลับก
1: ็
2: คือใช้วาริสใช่ไหมเล่นแบ็คขวาแล้วก
1: ็แทนนฤบดินทร
2: ์อุซามะ
1: อ
2: ุซามะเทียงคำ
1: ครับแทนวันชัยนะ
2: ใช่ครับ
1: เขาก็สลับได้เนาะแบ็คขวาซ้าย
2: ครับที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่มองคือน่าจะตามนี้เลยชุดที่ดีสุดคือชุดนี้แหละแล้วแอนโทนีฮัดสันก็ให้สัมภาษณ์ตรงไปตรงมาดีมากเลยนะบอกว่าประตูที่ได้แต่ละลูกเนี่ยไม่ใช่ประตูที่อยู่ในแผนการซ้อมบอกว่าซ้อมเข้าทำเนี่ยแบบหนึ่งแต่ว่าได้มาอีกแบบหนึ่ง
1: ครับ
2: เพราะว่ามันเป็นจังหวะโต้กลับด้วยแล้วก็เป็นเซนส์ของพวกเราที่ให้บอลกันดีนะทั้งประตูแรกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: จาก
1: ธีรศักดิ
2: ์ธีรศักดิ
1: ์
2: ลูกแรกใครจ่ายให
1: ้
2: เสกสรร
1: นะจูดเบลลิงเซ่จูดเบลลิงเซ่คือเข้าแผนเอาง่ายๆว่าพอสวนแล้วคมอ่ะลูกสองก็ธีรศักดิ์ลูกสองนี่เป็นวาลิส
2: โอ้โหเปิดเข้าไปนิดแล้วหลังสิงคโปร์ก็พลาดเห็น
1: ใช่
2: ปล่อยให้เจ้าต้นยืนโล่งๆเลยไป2-0ใช่ไหมครับ
1: คือเปิดแม่นมากอ
2: ่ะแล้วเราก็มาเสียจุดโทษใช่ไหม

0: ใช่ใช่
1: โอ้โหอันนั้นก
0: ็
1: ความเห็นก็คงเสียงแตกเหมือนกันนะว่าน่าเป็นจุดโทษหรือเปล่าแต่ว่าแหมกำพลก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหนียวซะด้วย
0: นะครับนิ่งเหลือเกินนะ
1: ใช่ครับก่อนที่เราจะมาได้ลูกสามเนาะ
0: ครับคือจังหวะเซฟกำพลนี่อ่านมาแต่ไกลเลย
1: ใช่ครับ
0: ว่าเขายิงมาขวามือแน่โอ้โห
1: ก็ประสบการณ
0: ์พุ่งรอดักแล้วลูกสามนี่เป็นเซกสันเน
1: า
0: ะ
1: แต่หลังจากนั้นเนี่ยคือต้นเจ็บใช่ไหม
0: ต้นเนี่ยเจ็บท้ายครึ่งแรกพี่วอ
1: ใช่ครับ
0: เอาพัทริกลงมานาที43แล้วก็พัทริกกูตัฟสันมาได้แอสซิสในประตูของเซกสันเนี่ยแหละ
1: พัทริกก็ดีนะผมว่า
0: ครับ
1: เพราะว่ามีความเร็วมีความแข็งแรงระดับนึงอยู่แล้วนะครับก็ช่วยทีมได
0: ้โดยเฉพาะประตู30นี่ได้เห็นสปีดเลย
1: ใช่ครับ
0: วิ่งแซงผู้เล่นสิงคโปร์อ่ะแล้วก็เปิดเข้ากลางเนี่ยแหละแล้วก็ให้เซกสันยิงเข้าไปก็เราคงกลัวว่าเกมมันจะง่ายเกินไปถ้า 3-0
1: เดี๋ยวตัวขายไม่ได้
0: ใช
1: ่อันนี้คุณเล่นนะไม่ใช่ไง
0: ก็เลยเสียสักลูกหนึ่งไห
1: ม
0: ตอนนี้ในจังหวะที่เช็ค VR ไง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีผลัก
1: กำกึ่งก็คือยศกรไหม
0: นั่นแหละไปผลัก
1: ก็เลยไปโดนสิงคโปร์ตีไข่แตกมาลูกหนึ่งเป็นการเสียประตูแรกของเราในศึกชิงแชมป์อาเซียนเที่ยวนี
0: ้เขาปั่นด้วยขวานะ
1: ครับ
0: บอลพุ่งเสียบโคนเสาลูกนี้กำพลเอาไม่อยู่จริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะยูฮันฟันที
1: ่ที่สุดหน้าเขาเอง
0: ใช
1: ่ก็เลยเราชนะ 3-1
0: เท่ากับว่าไทยชนะสิงคโปร์11นัดรวด
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหคมมิดจริงๆนะสถิติ 100% น่ะโอ้โห
1: เกม2ยังได้เล่นในบ้านด้วยนะก็ถือว่าโอกาสเข้าชิงมีสูงแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ก็จบเกมก็อย่างที่เรียนครับก็คือแอนโทนีฮัสซันเลยก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วประมาณนั้น
0: ก็แล้วก็ล่าสุดเลยแล้วกันก็เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วพี่วศ
1: ครับ
0: เดินทางถึงดอนเมืองกันนะครับมีใครไปรับผิดสนามบินไหมเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดวันไปสุวรรณภูมิไหมขากลับดอนเมือง
1: อาจจะอย่างนั้นหรือเปล่า
0: คุ้นนะ อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าขากลับนี่มาถึงดอนเมืองนะครับเมื่อสักเนี่ยประมาณห้าโมงครึ่งเนี่ยก็เห็นแฟนนี่ไปรอรับเพียบเลยวันนี้น่าจะพักนะพี่คนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ซ้อมวันอังคารเตะ
1: วันอังคารเตะ
0: ตามนี้ก็ตุนไว้สองลูกแม่ยิ่งเข้าทางเลยเนาะไอ้ลำพังไม่ตุนเนี่ยแผนของคัตสันนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อันนี้มีตุนอยู่สองประตูนี่ผมว่าใครที่คาดหวังว่าจะเห็นไทยเปิดเกมรุกในราชมังคลาเนี่ยผมว่าก็คงไม่เป็นแบบนั้นนะก็คงอยู่ที่สิงคโปร์อ่ะเขาน่าจะเดินหน้าใส่เรานะครับ
1: ก็อย่าลืมว่าตั๋วกลับมาราคาเดิมแล้ว
0: คือลด
1: ไป
0: ลดที่นั่งไป100บาท
1: ได้นะครับถ้าไม่ได้ชมผ่าน True Vision นะประมาณนั้น
0: ใช่ครับ
1: โอเคส่วนวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวตอน2ทุ่มนะ
0: ครับ
1: นะครับเกมที่มาเลเซียใช่ไหมครับจะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามก็เป็นรอบตัดเชือกนัดแรกของอีกสายหนึ่งของอีกคู่หนึ่งขอโทษ
0: ครับ
1: นะครับมาเลเซียก็จะเป็นเจ้าบ้านก่อน
0: นี่ถ้าเรามองข้ามช็อตถ้าเกิดว่าไทยผ่านสิงคโปร์นะไอ้รอบชิงนัดแรกไอ้พี่วันเสาร์หน้าเลยนะคือมันถ้าไม่ได้พักนะครับหมายว่าเล่นเดี๋ยวเล่นกับสิงคโปร์วันอังคารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงเล่นรอบชิงนัดแรกวันเสาร์เลย
1: โดย
0: เสาร์และอังคารนี่แหละเอาง่าย
1: ซึ่งเขากำหนดแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวขออภัยแต่ว่าเกม2จะเป็นวันพุธนะคือเสาร์22จะเป็นนัดแรกแล้วก็วันพุธที่26จะเป็นนัด2
1: ใช่ครับ
0: ตกลงเราเล่นในบ้านก่อนไหมยังไงเขากำหนดไม่ยังเอ่ยเหมือนจะมีระบุแล้วนะ
1: ใช่ครับก็คือรอบ
0: ชิง
1: รอบชิงเนี่ยผู้ชนะในรอบรองคู่แรกจะได้เป็นเจ้าบ้านก่อน
0: งั้นหมายความว่าเสาร์ที่22เราจะได้เป็นเจ้าบ้านเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถูกต้องโอเคแล้วนัด2ต้องไปเยือนนะครับจะไปเยือนมาเลย์หรือไปเยือนเวียดนามก็ไว้รอดูกัน
0: อันนี้ถือว่าเสียเปรียบไหมเนี่ย
1: ก็ไม่แน่นะที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนัด2เล่นในบ้านแล้วไม่ได้แชมป์ก็มีเหมือนกัน
0: ครับ
1: คราวนี้จะอาจจะไปขอได้แชมป์นอกบ้านบ้างก็ได้ก็ความเคลื่อนไหวเวียดนามมาเลเซียเวียดนามคิดว่าคงไม่ต้องลงลึกกันเนาะแล้วรายชื่อก็ยังไม่ออกมาด้วยนะครับแต่ว่าเขาคงจัดเต็ม

0: กันนะครับเวียดนามซึ่งก็มีเกมไปพลาดเช่นไปเสมอสิงคโปร์อย่างนี้ใช่ไหมก่อนหน้านะครับก็เสมอชนะอินโดนีเซียใช่ไหมแต่เขาชนะอินโดนีเซียได้ก็ส่วนมาเลเซียเราเห็นฟอร์มไปแล้ว
1: ก็ที่มาแพ้เรา
0: แพ้เรา
1: ที่ราชมังคลา
0: ใช่ครับก็ถ้าเอาแบบตัวพร้อมจริงๆอ่ะต้องถือว่าเวียดนามเขาค่อนข้างพร้
1: อม
0: ในแง่ตัวผู้เล่นนะคือได้ตัวมาค่อนข้างครบอาจจะมากกว่าแล้วก็ไปเก็บตัวต่างดงต่างแดนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเห็นฟอร์มไทยแล้วก็เรียกแฟนบอลเวียดนามก็หนาวร้อนๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูก็หมดแล้วมั้งเรื่องของทีมชาติ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวไว้ตามกันต่อเพราะว่าเมื่อสักครู่เจาะสนามบอลไทยน่าจะเจาะลึกกันไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศ
1: ไปต่างประเทศเลย
0: ก็เอาผลก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะมีลีกที่เปิดไปแล้วใช่ไหมครับสองคู่เมื่อคืนก็อาราเบสถล่มเกตาเฟ่ 3-0 เซบีย่านะครับสตาร์ด้วยกันชนะนะ
1: ครับ
0: เฉือนรายโยบายกาโนดที่ซานเชสปิสควรได้ 2-1
1: จริงๆเดือดเลยนะเพราะว่าลาลิก้าคู่เปิด
0: ใบแดง
1: ทั้ง
0: สอง
1: คู่ทั้งสองสนาม
0: ใบแดงทั้งสองสนาม
1: โอ้โห
0: มาได้ประตูชัยจากเปเก้เนี่ยตอนจะจบเกมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเซบีย่าก็เลยประเดิมด้วยชัยชนะไปก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะหนีตกชั้นอีกหรือเปล่านะในปีนี้ส่วนรายโยก็ประเดิมโค้ชใหม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ส่วนวันนี้ก็ยังไม่ได้ก็คู่ที่เราเผลอไปพรีวิวตั้งแต่เมื่อวานก็เพราะเบียร์เรียลซึ่งเป็นอันดับ3ใช่ไหมฮะ
1: เอาให้คุณผู้ฟังไปย้อนฟังเองก็จะใจร้ายไปหน่อย
0: จะไปเยือนราซิ่งซันตาเดนน้องใหม
1: ่
0: เพราะว่าหายไป14ปี
1: ครับ
0: นะครับ 5,000 กว่าวันนะครับก
1: ็ราซิ่งนี้แชมป์เซกุนด้านะ
0: ใช่ครับ
1: แชมป์เซกุนด้
0: ายังมีเซกิโอกานาเลส
1: ยังอยู่
0: ด้วยนะครับ
1: ยังอยู
0: ่ส่วนเบียร์เรียลก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนักยกเว้นโค้ชนะอินดิโกเปเรสโค้ชของรายโยมาคุมแทนนะครับก็ต้องดูว่าจะไป
1: เดิมเน
0: า
1: ะ
0: ตัวหลัก
1: ๆเกียร์ไรโมเรโน่ก็ยังอยู่มิเคลตัสเซนิโคลัสเปเป้นะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ฮวนฟอยอย่างนี้คุมเกมรับแม่ก็ยังชอบเบียร์แล้วนะแต่ว่า
0: ออมิดฟิลด์ก็ปาบเก๋ก็ทีมชาติเซเนกัลนะ
1: ต้องถูกต้องเซเนกัลด้วย
0: ครับ
1: ก็ดูเหนือกว่านะ
0: แต่ว่าเบียร์เรียลเนี่ยจริงๆถ้าเอาฤดูกาลที่แล้วเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับถ้าเอาสถิติการเล่นนอกบ้านไม่ดีเอาซะเลยอ่ะนะครับ
1: ฤดูกาลฤดูกาลที่แล้วนี้ที่3เลยมั้ยพี่วอ
0: ที่3ครับ
1: อันดับดีกว่าแอตมาดริดนะ
0: ดีกว่า
1: ที่3ไปแชมเปี้ยนลีกนะ
0: ใช่ครับเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยผมก็จำได้ว่าทีมพวกนี้ถ้าเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อไหร่ก็จะมีเอฟเฟคครับผลงานในลีกนะแต่ว่าเบียร์เรียลเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วต้องดูกันน่าจะ
1: แล้วก็มีคู่ดึกด้วย
0: คู่ดึก
1: เที่ยงคืนก็เอสปันยอนนะ
0: คือมันหายไปคู่นึงก
1: ็
0: คือเกมที่เซลตาบีโก้
1: ใช่ใช่เลือกสนามไหม
0: สนามราขึ้น
1: โอ้โหเหลือเชื่อจริง
0: คือด้วยอากาศในยุโรปตอนนี้มันทำให้เชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตเร็วด้วยนะครับแล้วมันไปอยู่ตามใบหญ้าซึ่งน่าจะเป็นอันตราย
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้นานๆก็จะมีนะพวกโอซาซูน่านี่ก็โวยแหลกเลยว่าไม่เป็นมืออาชีพเลยเพิ่งจะประกาศอยู่เนี่ยจะแข่งอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อีก3วันแล้วก็ย้ายไปเล่นน่าจะเป็นช่วงเดียวกับที่พวกเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแอตมาดริดเล่นในช่วงอีกประมาณสักเท่าไหร่10วันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับอีกประมาณ10วันตอนนั้นน่าจะเชื้อราน่าจะตายหมดแล้ว
1: นั่นแห
0: ละหาทางจัดการอยู่โอ้โหเสียชื่อเลยนะเนี่ยสนามสวยๆเลยนะบาเลโดสเพราะว่าเมืองก็ติดทะเลอยู่แล้วนะครับก็จะใช้เป็นสนามกะจะใช้เป็นสนามแข่งในยูโรด้วยซะสินะฮะในช่วงอีก4ปีข้างหน้าก็เลยทำให้เกมต้องเลื่อนออกไป
1: ครับ
0: ต้องเลื่อนออกไปเซลตาบิโกนะก็น่าจะตามนั้นสำหรับลาลิก้านะครับเพราะว่าทีมใหญ่ยังไม่ได้ลงเล่นเท่าไหร
1: ่ก็จะมีเอสปันยอนกับเลวันเต้เนี่ยคู่ดึก
0: ใช่ครับ
1: เอสปันยอนฤดูกาลที่แล้วก็ฟุบยาวเงี้ยเนาะพี่วอนเนาะ
0: โอ้โห
1: ผมจำได้ว่าสตาร์ทดีอ่ะทีมเนี้ยแล้วหลังจากนี้แพ้ย
0: ังมีช่วงที่แบบว่า
1: แพ้สิบกว่านัดอ่ะ
0: จนจะตกชั้นอ่ะเกือบจะหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นแล้วก็ฟื้นมาได
1: ้โอเคนั่นคือลาลิก้านะครับ5ลีกใหญ่ลีกแรกที่เปิด
0: ถูกต้องก็คงต้องมาที่เกม Community Shield
1: ครับผม
0: 3
1: ทุ่มตรงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เล่นที่คาร์ดิฟนะครับมิลเลนเนียม

0: คาดหมาย
1: ครับ
0: นะครับเพราะตรงกลางเผลอๆยังไม่มีแดกแคนไรซ์หรือเปล่า
1: ใช่
0: ไรซ์อาจจะยังไม่กลับมานะเพราะว่าพวกอังกฤษที่เล่นทีมชาติเนี่ยอาจจะยังไม่ครบด้วยซ้ำนะครับ
1: ครับ
0: ก็แต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของบรูโน่ก็ได้นะครับที่จะได้ลงสนามมานอกนั้นก็โอเดกาดโยเคเรสพวกนี้พวกที่จบบอลโลกเร็วเนี่ยก็จะน่าจะลงหมดว่าสภาพร่างกายอะไรต่างๆก็คงพร้อมแล้วนะครับจริงๆอาร์เซนอลเป็นทีมที่ชอบรายการนี้นะถ้าเอาตามสถิตินี่ดีกว่าซิตี้แน่นอนเหมือนเล่นรายการนี้ชนะมาตลอดใน5ครั้งหลังถ้าได้เล่นคอมมูนิตี้ชิลด์นะ
1: ครับ
0: อาร์เซนอลชนะมา5ครั้งหลังติดต่อกันสถิติก็ได้ถาดใบนี้น้อยกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียว17ครั้งนะครับแมนยู21ขณะที่ทางซิตี้นะครับภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกา
1: เอเลียนแอนเดอร์สันเนี่ยหลายคนถามมาเยอะผมว่าน่าจะยังไม่ได้เล่นนะคือในช่วงปีสั้นเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเขาก็พักยาวๆมาเนาะอาจจะยังไม่ได้เห็นนะ
0: เป็นไปได้เพราะว่าเขาก็คาดหมายว่าอาจจะไม่มี
1: แล้วโรดรีนี่ยังไงพี่ว่าโรดรีเนี่ย
0: โอ้น่าจะไม่อยู่หรือเปล่า
1: แต่ว่าย
0: ังไม่ออฟฟิเชียลเน
1: า
0: ะ
1: แต่คาดว่าก็จะไม่ได้เล่นในวันนี้เหมือนกันนะครับ
0: คาดว่าจะไม่เล่นไม่รวมที่ไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: จอห์นสโตนส
1: ์
0: เบนาร์โดซิวา
1: ถูกต้องพวกที่ย้ายออก
0: ครับ
1: ดังนั้นอาจจะเห็นมามูชไหมประมาณนี้ไหมฮาลันก็ยังพักอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ฮาลันก็ยังพัก
1: เพราะว่ามามูสเนี่ยในเกมกับแอตมาดริดเขายิง2ลูกนะ
0: ใช่ครับ
1: ช่วง
0: อุ่นเครื่องใช้มามูสใช
1: ้เซเมนโย
0: โดกู
1: โ
0: ฟเดน
1: ประมาณนี
0: ้กลางไม่มีโรดรีก็ต้องเป็นนิโก้กอนซาเลสละ
1: ใช่ครับคูเซนแบ็กก็คูชานอฟนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้อาจจะได้รับโอกาส
0: มากขึ้น
1: คู่กับดีอาร์สหรือว่าเนี่ยละฮะสลับกันไปแต่ว่าประตูดานารุมมาอ๋อแกก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะ
0: ใช่
1: แกไม่ได้ไปเล่นบอลโลกนะ
0: อิตาลีไม่ได้ไป
1: ใช่ใช่อ่ะก็สามทุ่มตรงนะวันนี
0: ้คือโรดรีเนี่ยเขาขึ้นว่าแบ็กอินจูรี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: น่าจะมีการเจ็บหลังอยู่แล้วแล้วอนาคตก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี
1: ้ใช่หรือเปล่า
0: คดก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร
1: ่
0: ก็จริงๆถ้าเอาฟอร์มอุ่นเครื่องเนี่ยซิตี้ไม่มีแพ้นะมีแพ้จุดโทษอย่างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับอาร์เซนอลเนี่ยยัง
1: มีแพ้เบติสไง
0: มีแพ้อยู
1: ่แพ้เบติสแพ้ดอทมุน
0: ครับแต่มันก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้ไหม
1: ใช่โดยเฉพาะดันกลางอ่ะ
0: ครับ
1: เขาใช้อีธานโมเนรี่กับสเกลลี่มาตลอดอ่ะเพราะมันแต่ว่าคาดว่าวันนี้อย่างซูบิเมนดี้มีโอกาสได้เล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกสเปนนี่ก็จริงๆเมริโน่กับซูบิเมนดี้ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วเนาะในทีมชาติอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะได้เล่นแม้แต่ว่าโซลิสเนี่ยทรงดีพี่วัดผมได้ดู2เกมนี่ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าซ้ายนี่พอปล่อยทอดซ้าย
0: เล่นหน้าได้เลยไหม
1: ได้
0: อยู่แล้วนะ
1: ก็เล่นได้แต่ว่าก็มีความเร็วเนาะเทคนิคดีมีความเร็วแล้วก
0: ็
1: ดูเหมือนว่าจะปรับเข้ากับอังกฤษได้ในระดับหนึ่งอ่ะหมายว่ากับเพื่อนร่วมทีมอ่ะดูน่าสนใจนะน่าสนใจ
0: โอเคก็เกมนี้เตะกัน
1: ที่ไหนนะ
0: ที่Principality Stadium
1: ครับ
0: ที่คาร์ดิฟ
1: ที่คาร์ดิฟ
0: นะครับ
1: โอเค
0: ก็มีการย้ายไปนะครับ
1: ก็เดี๋ยว3ทุ่มตรงนะครับ
0: ครับ
1: 3ทุ่มตรงอันนี้ก็น่าจะโมโนแม็กแหละถ่าย
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวรอติดตามนั่นคือ Community Shield ก็อาจจะต้องพูดถึง The Championship หน่อยนะ
0: คือ
1: ว่าก็ถือว่าเป็นลีกที่เปิดแล้วเหมือนกันโอ้โหผลเมื่อวานนี้นี่เดี๋ยวนะทีมที่ผมจะช่วยนี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้โบตันนี่ 2-1 นะโบตันชนะเปสตัน
0: คู่แรกของเมื่อวาน
1: ที่เราไล่ช่วงเราเลย
0: ที่คุณผู้ฟังพูดถึงเนี่ยผมเข้าใจว่าสนามโบตันนั้นชื่อเมื่อก่อนใช้คำว่าเป็น University of Bolton
1: อ๋อที่เกี่ยวข้องมหาลัยใช่ไหม
0: แต่ว่าน่าจะหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยมาเป็นสปอนเซอร์ให้มากกว่า
1: อ๋อ
0: คือที่ตั้งของสนามเหมือน จะไม่ได้อยู่อันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันนึกถึงทีมเพราะตอนนี้ชื่อสนามมันเปลี่ยนไปแล้ว

0: ซึ่งก็ยังน่าจะเป็นสนามเดิมเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะเนื่องจากว่ามันมีความผูกพันกับชุมชนแล้วน่าจะ
1: ครับ
0: ชื่อหรือมาเป็นเมนสปอนเซอร์ให้ก็เลยเหมือนกับเตะในมอเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราชนะเพรสนอตเอ็นไปได
1: ้ครับแล้วก็มีอย่างโบโร่อย่างเงี้ยเนาะเอาชนะลินคอนนี่ก็น่าจะเพิ่งเลื่อนมาจากลีกวัน
0: ใช่ครับ
1: ทีมเนี้ย
0: ปีศาจน้อยทีมปีศาจน้อยฉายาของเขาน
1: อริทนี่แพ้คาร์บอนในเวสต์บรอมวิชอัลเบียน 1-2 เลยนะครับ
0: เวสต์บรอมนี่หลังๆไม่ค่อยโยโย่แล้วเพราะว่า ไม่ได้ขึ้นมาหลายปีแล้วยุคหนึ่งนี่จะ
1: โอ้โหโยโย่มาก
0: โยโย่บ่อยกว่านี้นะครับ
1: ประมาณ
0: เริ่มคิดถึงแล้วเริ่มคิดถึง
1: เบอร์ลี่อ่ะพวก
0: เมื่อกี้จากที่ลำคาญอยู่ภาคหนึ่งก็เริ่มคิดถึง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนวันนี้ก็จะมี2คู่นะเดอะแชมเปี้ยนชิพจะมีวัตฟอร์ดเจอเซาท์แฮมป์ตันนะครับทุ่มครึ่งโอ้วันนี้ก็ลุ้นเลื่อนชั้นแน่แหละทั้งคู่แล้วก็4ทุ่มนี่2ทีมที่เพิ่งจะร่วงลงไปก็คือเบอร์ลี่กับเวสต์แฮมจะเล่นกันตอน4ทุ่มนะครับโอเค
0: นอกนั้นก็เป็นพวกอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยนะครับก็จะยังมีฟุตบอลอุ่นเครื่องกันอยู่นะ
1: เมื่อวานก็หลายคู่เลยนะ
0: แอตแลนต้าบิลเบาอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช่
0: ที่เห็นวันนี้ก็อีกหลายทีมที่จะลงอ๋อมันมีประเด็นของจามามูเซล่าไง
1: ครับ
0: ที่เล่นกับไลป์ซิกแล้วพอเขาทำประตูได้เขาวูบนะครับ
1: ครับ
0: วูบคาสนามไปเนื่องจากว่าอากาศมันน่าจะเป็นเรื่องอากาศร้อนด้วยช่วงนี้อากาศยังร้อนอยู่โอ้โหก็ต้องรีบพาออกจากสนามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดินออกจากสนามไปได้อันนี้ก็ยังดูโอเคหน่อยนะ
1: แหมบูเซรานี่ผมจำได้ปีซีซั่นก่อนก็เจ็บนี่
0: ใช่เจ็บยาวแล้วมันเกิดขึ้นหลังจากเจ้าตัวเพิ่งยิงประตูด้วยซ้ำเกมที่เล่นกับไลป์ซิกเมื่อคืนนี
1: ้
0: ซึ่งบาเยิร์นสุดท้ายชนะไป 3-1 เงี้ยก็เลยเป็นประเด็นนิดนึงหลังจากที่เขาทำประตูเนาะก็ต้องรีบเปลี่ยนออกไปเลยส่วนเอเวอร์สแบกเมื่อวานในการเล่นกับโลริยองใช่ไหม
1: อ๋ออุ่นเครื่องใช่ไหม
0: ใช่ครับชนะ 4-1 แต่ผมยังไม่เห็นชื
1: ่
0: อมิโคลสันนะไม่แน่ใจว่าตอนเปลี่ยนอ่ะเขาอาจจะเดี๋ยวต้องไปดูในเพจของสโมสร
1: ครับ
0: นะครับต้องไปดูในเพจสโมสร แล้วมีถ่ายทอดหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไปอาศัยโซเชียลของเอเวอร์สแบกนั่นแหละนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะเป็นตัวจริงนะอย่างนี้ก็แต่น่าจะหมุนกันลงนะ
1: ครับ
0: ไปอย่างนั้นนะครับยกเว้นสภาพร่างกายมีเจ็บอะไรหรือเปล่าเท่านั้นเองไม่งั้นน่าจะได้ลง
1: ส่วนที่คุณวันพูดถึงก็น่าจะเป็นแมนยูไนเต็ดนะครับที่แพ้เอซีมิลานเนาะ 2-4 โอ้โหเฮ้ยนี่เบรนท์ฟอร์ดยิงแฟรงก์เฟิร์ต 7-0 เลยเนี่ย มันต้องขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึง
0: ใช่จริงๆแฟรงก์เฟิร์ตก็จัดใหญ่นะลิสเซ่โดอันก็ลงนะครับจอร์แดนเบิร์ทาร์ดก็ลงอะไรเงี้ยนะครับก็ยังโดน 7-0 ได
1: ้โอ้โหอันนี้มันห่างเกินนะครับ
0: หรือว่าบุนเดสลีกาเขายังแบบ
1: มันกว่าจะเตะ
0: ความฟิตมันยังไม่เท่ากัน
1: เนี่ยสุดการก็ไปแพ้ฟูลแลมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเอาเซเรียอาก็จะมีพวกโรม่าเนาะเริ่มอุ่นละเพราะเดี๋ยวเซเรียอาก็จะมาสัปดาห์หน้าโรม่าก็อุ่นเสมอดอทมุนด์ 2-2 นะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยเมื่อคืนนี้ด้วยนะอ๋ออินเตอร์นี่ชนะเบติส 1-0
0: ใช่คร
1: ับในเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืน
0: ล่าสุดได้เชดสเปนส
1: ์
0: ใช่ไหมได้แบ็คขวาตัวใหม่ไปแทนดูมฟรีซแล้ว
1: ลงเลยหรือเปล่านะ
0: เชดสเปนส์
1: เมื่อคืนอินเตอร์ 1-0อู้จอห์นสโตนด้วยพี่โอ๊ต
0: จอห์นสโตน
1: โอ้โหประตูชัย นาที82นะครับ
0: แ
1: ม่นี่ฮะเอาซะเลยลงสำรองเลยนะจอห์นสโตนเนี่ยทำประตูชัยเนี่ย
0: อาคารยี่ไปว่าไปบอกอะไรหรือเปล่า
1: อาคารยี่ก็สำรองเอ๊ะเขาถูกฉลกอะไรก่อนกองหลัง
0: ชวนชวน
1: นี่ทำประตูชัยกับอินเตอร์นะครับส่วนวันนี้ที่กำลังเตะอยู่เลยก็ลิเวอร์พูลนะพี่โอ๊ตนะ
0: ใช่ครับ
1: ล่าสุดกับโคโม่0-0 อยู่นะครับนาที50
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงอ๋อแต่อุ่นแบบปิดฮะอุ่นแบบไม่มีแฟนบอลนะเนี่ยเจอโคโม่วันนี้โอ้โหเด็กล้วนครับเอ็นโดต้องไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กอะมาบาดาชิวิลี่เป็นประตูนะครับซีมีการ์ดแบ็กซ้ายอ๋อมีแม็กอลิสเตอร์ยืนมิดฟิลด์แล้วก็มีฮาวิเอเลียตตัวจริงเฟเดริโกเคียซ่ายืนกองหน้านะครับที่เหลือดาวรุ่งล้วนพี่วัดแม็กคอนเนลเจ้ามุนยอสเอ็นโยนี่อย่างเงี้ยแบ็คขวารัมซี่
0: ก็ไม่เน้นนะไม่เน้นผลหรอกถือว่าลงไป
1: สำรองก็ยังไม่มีชุดใหญ่เลยนะครับ
0: อ
1: ่ะก็อุ่นกับโคโมเนาะของฟาเบกัสซึ่งแชร์บรโมราต้ายืนกองหน้านะครับ
0: ก็ย้ายมาแล้วนี
1: ่สวมปลอกแขนกัปตันที
0: ไม่ได้ยืมแล้วขนาดว่าไม่ยิงเลยนะ
1: ครับ
0: คือในเซเรียอาทั้งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยน่าจะไม่ยิงเลยไม่มีประตูเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามีประโยชน์ไงก็เลยยังนั่นอยู
1: ่ส่วนสเปอร์เนี่ยอุ่นกับฮอฟเฟนไฮม์ที่ไหนที่ลอนดอนนะครับ อ๋อเป็นสนามซ้อมสเปอร์นะก็คือฮอสเปอร์เวย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยล่าสุด 1-1 เกมผ่าน26นาทีนะครับ
0: ครับ
1: ฮาโลเซกยิงให้กับฮอฟเฟนไฮม์นำก่อนจุดโทษแล้วก็เบนเดวิสมาตีเสมอนะครับนาที20อุ้ยเจ้ามาเตอุสแฟนนานส์แอสซิสต์ด้วยนะตัวใหม่ของสเปอร์นะครับวันนี้ใช้ใครบ้างเนี่ยสเปอร์เบนตันกูคู่กับมาเตอุสเจมส์แมดิสันก็ลงนะครับแล้วก็เหมือนจะมีนิวคาสเซิลเลยนะพี่วอตนิวคาสเซิลวันนี้จะอุ่นกับสตราสบูร์ก
0: ครับ
1: ไม่รู้ทีมจะเป็นยังไงเหมือนกันนะตอน 4:00 น.เนาะ
0: ครับผม
1: นิวคาสเซิลก็ได้เป็นเกมสุดท้ายแล้วแหละพอเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเรอัลมาดริดก็จะอุ่นกับชาเคอร์ด้วยนะครับตอน 4:00 น.น่าจะประมาณนี
0: ้ประมาณนี
1: ้หลัก
0: ๆส่วนย้ายทีมวันนี้เท่าที่เห็นก็อย่างอาร์เนอร์เอ็งเกิลส์นี่เป็นนักเตะทีมชาติสวีเดนเนาะตอนฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เป็นมิดฟิลด์สำคัญของเซลติกนะ
1: ครับ
0: ถูกเวสต์แฮมซื้อมาแล้ว22 ล้านปอนด์ยังเห็นเล่นให้เซลติกในตอนเปิดฤดูกาลอยู่เลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็โดนดึงมาเซลติกก็แชมป์เก่าเนาะได้แชมป์วันสุดท้ายไงแล้วก็ไปได้ศูนย์หน้าของโบดูกริมค
1: า
0: สเปอร์ฮู
1: ครับ
0: ออกเสียงว่าฮูในเวลายิงเข้าเพิ่งทำแฮตทริกยิงเข้าทีก็ฮูโหกันทีในสนามเพราะว่าทำเสียงล้อชื่อนามสกุลเขานะครับคาสเปอร์ฮูเนี่ยนะแล้วก็ตัวทีมชาติออสเตรเลียเนสตอรี่อิรันคูด้า
1: ตัวนี้ใช้ได้เลย
0: ไปเล่นสปอร์ติ้งป่ะ
1: เหมือนยิงได้แล้วในบอลโลก
0: ใช่ครับจำด้วยตัวของวัตฟอร์ด
1: ตัววัตฟอร์ด
0: วัตฟอร์ดเนี่ยก็ไปอยู่กับผมเห็นตัวคลิปเปิดตัวมีท่าเต้นด้วยนะไปเต้นกับพวกแรปเปอร์ด้วยซ้ำอิรันคูด้าเนี่ยเปิดตัวเรียบร้อยกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับกับสปอร์ติ้ง
1: โอ้โหแล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงพี่วัตแอสตันวิลล่า
0: ประตู
1: ดันดิวนะครับไซออนซูซูกิ
0: ใช่
1: โอ้ถ้าแบบนี้เอมี่ย้ายแล้วเนี่ย
0: ก็น่าจะ
1: เอมี่ไปยูเวนตุสเนี่ยถ้าแบบนี้
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าไซออนซูซูกิเนี่ยล่าสุดออฟฟิเชียลนะครับ
0: น่าจะไปละปาม่ายังไงก็ขายอยู่แล้ว
1: 25.5 ล้านปอนด์บวก 4.5 แอดออนเซ็น5ปี
0: ใช่
1: มาแอสตันวิลล่าตอนแรกมีข่าวเปเช่เนี่ย
0: ก็ด้วย
1: แต่ว่าสุดท้ายไปวิลล่านะครับนั่นหมายความว่าดิวของเอมี่มาร์ติเนสน่าจะไปยูเวนตุสนะเนี่ย
0: ใช่ครับเป็นไปได้
1: เพราะว่าเนาะเพราะว่ายังไงคู่นี้มันต้องมีมันไม่มีใครสำรองแน่
0: ใช่
1: โอ้โหถ้าแบบนี้น่าจะจบแต่ว่าเหมือนกับว่ากำลังต่อรองค่าตัวเนาะคือวิลล่าอยากได้ 8.5 ล้านแบบไม่มีอัดออนแต่ยูเวนตุสอยากจ่าย6บวก 2.5 ต่อรองนิดหน่อยประมาณนี้นะครับวิลล่าบอกจะได้ไปบรรเทาค่าตัวของซูซูกิไงโอเคโอ้โหมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับไอ้ไล่ตัวที่มาเล่นที่ไทยเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะที่ออกเสียงยากเราลืม
0: ประตู
1: วิลล่าไงพี่วัชที่มาเล่นกับบีจีอ่ะจริงๆผมพากบ่อยด้วยแต่ผมลืมละที่ออกเสียงยากอ่ะดัชหรือเปล่าคุ้น
0: ใช่
1: เดี๋ยวลืมอันนี้เป็นแผนนะฮะให้คุณผู้ฟังช่วยส่งมา
0: ครับเขาลงอ่ะวันซุปเปอร์คัพ
1: ใช่เพราะว่าไม่ได้มีเอมี่
0: มาไม่มีเอมี
1: ่เอาลืมเฉยอ่ะน่าจะเบรกก่อนก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ขอไปหาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกะระเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
1: อ่ะ 18:33 นาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะฮะที่ช่วยผมนึก
0: มาโกบีซอดอะไร
1: มาโกบีซอด
0: ครับ
1: ชื่อมันออกเสียงยากกว่านี
0: ้ผมไปเห็นแต่เจ้าสูนหน้าที่ยิงได
1: ้อ่ะว่าบีซอดนี่
0: โจเนี่ย
1: น่าจะมาที่ไทย
0: อือฮึ
1: เพราะว่าเอมี่มาร์ติเนสไม่ได้มา
0: ครับกำลังจะได้ไซออนซูซูกิเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะตลาดก็คงประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็คงมีเพิ่มเติมนะครับ
1: อืม
0: อ่ะตอนนี้หมูเริ่มแล้วสิ
1: เริ่มแล้วสิครับพี่โอ๊ตเปลี่ยนช่องด่วนเลย
0: ต้องกลับไป
1: เฟรมแรกเฟรมแรกเป็นอย่างไรในเซสชั่นที่2นะครับระหว่างที่เปลี่ยนช่องกันนี้ก็เนี่ยคุณธีรพงษ์ช่วยบอกข้อมูลมานะอุนบับปิดแต่ว่ามีถ่ายทอดสดทาง LFC TV
0: ใช่ครับทางอินสปอร์ต
1: แล้วก็คุณจักรวาลข่าวถามว่ายาอะไรเนี่ยจาเมากับหมอเมาใครพริ้วกว่ากันเรื่องไหนครับ อุ้ยพี่หมอนี่เซอร์ไพรส์ผมเรื่องนึงนะพี่โอ๊ตพี่หมอบอกว่าสมัยเมื่อก่อนเป็นนักวิ่งผลัดด้วยนะ ผมก็เลยถามว่าไม้ไหนพี่หมอบอกไม้สอง
0: งานไหนฮะ
1: ไม่ทราบฮะไม่กล้าถามลึก
0: เจ้าของที่สถาบันเดียวกันนี่อาจจะหาผู้ชายแข่งยากอยู
1: ่แสดงว่าทำไมสองนี่ทางโค้งใช่ไหม
0: ทางตรง
1: ครับอ๋อทางตรงใช่ไหม
0: ทางตรงคร
1: ับ ตรงสิใช่เอ๊ะหรือสามหรือผมจำผิดเห็นแกบอกแกทางโค้งนะแล้วก็บอกว่าคุณอภิชาติบอกว่าเพิ่มเติมข้อมูลของคุณโอ๊ตครับของโจที่ไดรฟ์514หลาอ๋อคือเขาเพิ่มข้อมูลให้
0: ครับผม
1: ตีหลุดแฟร์เวย์ไปกระดอนบนทางวิ่งรถกอล์ฟเลยวิ่งไปบนถนนและทางลงเนินอีกเลยไปไกลมาก
0: คร
1: ับ โอ้ผมนึกภาพออกเลย
0: นึกออกแล้ว
1: อ๋อคือไปกระดอน
0: ใช่ครับ
1: รถ
0: คัทแพ
1: ดก็คือนั่นแหละตามนั้นแหละแล้วดันเป็นทางลาดลง
0: อ๋อไปลงเนินอีกนะฮะ
1: ครับผมก็เลยไปจบที่514
0: แสดงว่าภาพในภาพกราฟิกใน World Tour นี่มันหลอกผม
1: ครับ
0: อ๋อแต่อาจจะใช่ก็ได้ผมดูไม่ละเอียดภาพแบบว่าตีแล้วก็ไปวุ่นนู่นไปอีก
1: ครับ
0: เหลืออีกแค่ร้อยกว่าหลานั่นเอง
1: คุณโชคชัยบอกว่าสวัสดีครับลุ้นหมูปากน้ำคว้าแชมป์อู้แต่ว่าเฟรม5เนี่ยเขาเฟรมนี้เขาขึ้นสิครับเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ในเซสชั่นที่2เฟรมที่9เนี่ยโอ้โหถ้าระเบิดแดง
0: จ่ายแดงแล้วเดี๋ยวดูกัน
1: คุณสุเมธบอกว่าสมัยก่อนมวยช่อง7สีชอบลีลาการภาคมวยของพี่วิเชียน
0: วิเชียนนี่เลยกันนน
1: โคศกพระเอกละครวิทยุครับ
0: ถูกต้องครับมีเป็นเจ้าของละครวิทยุด้วย
1: แต่ผมไม่ทันคำว่าละครวิทยุพี่วัฒน์
0: ก็คือเป็นเรื่องราวก็คือเป็นคณะของคุณวิเชียรนิลิการ
1: คือหมายความว่าคำว่าละครวิทยุคือเราก็ทำนู่นทำนี่ไปเปิดวิทยุฟังไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็จะ
0: ก็เหมือนยายให้เห็นภาพก็เหมือนละครทีวีแต่ว่าไม่ได้เห็นภาพแต่ก็เป็นเสียงมีคนพากย์อะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับคลาสสิกนะ
0: ครับ
1: คุณสกายแมนทักไทยมานะครับโอเค
0: ถามว่าโรเมโรไปแล้วใครเป็นกัปตันทีมสเปอร์คนใหม
1: ่อุ้ย
0: กับแต่งตั้งยังเนี่ย
1: น่าจะคือมันดูจากอุ่นเครื่องก็ไม่ได้ด้วยนะ
0: เดี๋ยวต้องไปเช็คจริงผมแอบเข้าไปดูช่องสเปอร์บ่อยนะต่างหากเพราะว่าตั้งแต่น้องอลิสสมบัติไปเล่นเป็นนักเตะค่าตัวแพงสุดของทีมฟุตบอลหญิงสเปอร์ด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ลูกหลานคนไทยเลยนะเมื่อก่อนก็กลับเมืองไทยทุกปีนะครับอลิสสมบัติก็ไปอยู่แล้วเห็นไปทักกับมาร์ติสแตลแบบว่าสนิทกันเลยอ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อเขาอยู่ปารีส FC มาด้วยกัน
1: ม
0: ันยุคนึงก็คือเขาอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนเขาถึงรู้จักกัน
1: ครับ
0: เราเอ๊ะทำไม มาติสเตลแบบรู้จักน้องอลิสเราดีจังแต่กัปตันเข้มไหนเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนนะครับถือว่ายังไม่ประกาศมั้งไม่ต้องรีบ
1: น่าจะยังเน
0: าะแต่ว่าตามข่าวบอกว่าเป็นเจมส์แมดิสัน
1: อ๋อ
0: เท่าที่ผมเช็คนะอาจจะไม่ถูกก็ได
1: ้
0: เจมส์แมดิสันครับผม
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกีฬาอื่นตอนนี้ล่าสุดเซอร์บี้เข้าเบรก
5: แต
0: ่ว่าหวังว่าจะ
5: ขอกันแล้ว
0: กันแล้ว
5: นี่เฉียบเลยเฉียบเลย
0: ระเบิดแล้วไม่เอื้อเน
1: า
0: ะ
1: แม่ราศีจับกันนะหมูปากน้ำของเราเนี่ย
0: อ่ะเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตกันไป
1: ครับ
0: รายงานกีฬาอื่นสักนิดนึง
1: ได้เลย
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟนะนอกเหนือจากรายการที่มีเจ้าหนุ่มจีนที่500ล้าน
1: 514ล้าน
0: ครับผมซึ่งก็ยังอ๋อตอนนี้ตกมาแล้วสงสัยต้องตีสักรอบนึงนะครับตอนนี้ตกจากผู้นำมาแล้วที่เดนมาร์กแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานะครับทางสกอตตี้เชฟเลอร์หลังจากที่แหมไม่ได้แชมป์เลยตั้งแต่มกราคมนะ
1: ครับ
0: พอมาเข้าช่วงสำคัญนะครับจะไปลุ้น10ล้านเหรียญ นะถ้าใครได้แชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการสุดท้ายนี่คือเงินรางวัลของแชมป์เอ้ไม่ใช่สิ20ล้านเหรียญ
1: อืม20ล้าน
0: ใช่มั้ยด้านหลังอ่ะเงินรางวัลของแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพได้20ล้านเหรียญไม่ใช่เงินรางวัลของทั้งหมดก็แต่ว่ารายการนี้แชมป์ก็ประมาณ3ล้าน6นะครับถ้าได้รางวัลรวมคือ20ล้านเซนต์จูดแชมเปี้ยนชิพนะครับที่แข่งกันอยู่แล้วก็เมื่อวานเชฟเลอร์ก็ยังนำต่อนะครับเชฟเลอร์ก็ยังนำต่อเมื่อวานตี68
1: เก็บเพิ่มอีก2
0: ใช่ครับก็คือ4อัน4เบอร์ดี้2โบกี
1: ้สกอร์ล่าสุด13อันเดอร์นะครับ
0: โอ้อันนี้รอบสุดท้ายนี่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอีกแล้วเพราะว่าแซมเบิร์นเนี่ยเป็นเพื่อนซีกับเชฟเลอร์เลย
1: โอ้แล้ววันที่3แซมเนี่ยตี8อันเดอร์นะ
0: ใช่ครับ
1: ตี62อ่ะ
0: โอ้สกอร์การ์ดโหดมากโบกี้ฟรีราวเลยนะครับ
1: ครับ
0: มี8เบอร์ดี้เลยอ่ะทำให้ขึ้นมา
1: อุ้ยอย่างนี้ก็ออกด้วยกันเลยสิ
0: ออกด้วยกันเพื่อนกันด้วย
1: เพื่อนรักด้วย
0: เพื่อนกันด้วยนะครับก็แต่น่าอ๋อแต่อยู่2 คน 2 คนควร2คน
1: ใช่ครับ
0: ถัดไปก็จะเป็นอิมซองแ
1: จ
0: แล้วก็แชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วก็คือทอมมี่ฟลีทวูด
1: ครับ
0: พอปีที่แล้วนี่เขารับไปหนอๆเลยรายการสุดท้ายเด็กท็อฟฟี่ทอมมี่ฟลีทวูดเป็นแฟนเอเวอร์ตันนะครับก็ตีอยู่8อันเดอร์นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนั้นคนอื่นๆก็คงจะเริ่มห่างแล้ววิกเตอร์ฮอปแลนด์ก็ตามตั้ง7สโตรกนะครับหรือว่ารอรี่แมคเคนรอยนี่หายไปเลยไปอยู่ไหนแล้วนะครับอันดับไม่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: ท้ายๆเลยครับ6โอเวอร์พาร์ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็หลังจากจบรายการนี้คะแนนใน FedEx Cup Point ก็จะตัดเหลือ50คนนะครับจาก70ที่ได้แข่งรายการนี้ไม่มีตัดตัวนะครับก็จะเหลือ50คนที่จะได้แข่งรายการหน้านะครับ BMW Championship ซึ่งปีนี้เหมือนจะย้ายไปแข่งที่เซนต์หลุยส์นะครับให้แข่งที่เซนต์หลุยส์ก็จะแข่งกันต่อไปอันนี้เป็นรายการของ PGA Tour นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเทนนิสที่ซินซินนาตินะเมื่อวาน
1: มีคลิกไหม
0: จะได้รับค่าภาคเต็มหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกซะประมาณชั่วโมง นะครับภาคได้ครึ่งเดียวอ่ะเพราะว่าฝนเพราะช่วงนี้ที่ซินซินนาติเมื่อกี้พี่โอภาสอีกคลื่นหนึ่งยังทราบเลยว่ามีพายุเข้า
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะเดริโคก็คือเหมือนเฮอริเคนแต่ว่าเฮอริเคนพวกนี้มันพวกไต้ฝุ่นเกิดในทะเลแต่พายุพวกนี้เกิดบนบกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วมันก็พัดโอ้โหแรงจนต้องหยุดแข่งนะครับซึ่งแต่ก็กลับมาแข่งได้แล้วก็ต้องเสียใจกับแฟนๆของโนเล่ด้วย
1: ไปแล้วเหรอฮะ
0: ไปเลยฮะ
1: โอ้โห
0: สภาพร่างกายแพ้เจ้าหนุ่มอาร์เจนตินา
1: ได้เซตแรกก่อนด้วยนะ
0: วงการเทนนิสอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะคือฮานะปีนี้เพราะว่าเซรุนโดโลก็ปราบซินเนอร์มาแล้วนะตอนเฟรนช์โอเพ่นนะแล้วเที่ยวนี้เนี่ยมันมีคือเซตแรกเนี่ยโนเล่ได้ก่อนด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าเซต2อ่ะไอ้เกมที่ดิวส์กันไป9รอบ9ครั้งอ่ะครับแล้วสุดท้ายถึงโนเล่จะโฮลเซิร์ฟก็เห็นชัดเลยว่าหมดละเพราะว่าอากาศ33องศาเซลเซียสและความชื้นประมาณ 90% มันร้อนชื้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหยืนระยะไม่อยู่โนเล่เนี่ยหมดแรงจริงนะครับแล้วก็เลยแพ้เลยตกรอบนัดเดียวนี่ตกรอบเลยงั้นก็เดี๋ยวต้องไปเล่น US Open แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้เรียกว่าลงแข่งขันต่อที่ซินซินนาตินะครับ โดนตีอาโกติรันเต้ของอาร์เจนตินาเนี่ยปราบตกรอบไปใน3เซตนะครับก็แพ้ภัยตัวเองส่วนหนึ่งด้วยสำหรับโจโควิชส่วนทางซาชาสเวเรฟเนี่ยก็ยังเข้ารอบไปได้อันนี้เป็นสิทธิ์หนึ่งนะครับชนะแคมเมอรี่ไปใน3เซตเหมือนกันเมื่อวานนี้อันนี้คือส่วนของฝ่ายชายคร่าวๆนะวันนี้ก็จะมีพวกมือ2ก็คือสิทธิ์2ก็คือเจ้าดับเบิลเอนะครับเฟลิกซ์โอเชียเลซีมนะครับที่เล่นกับสเตฟานอสซิซิปาสอะไรประมาณนั้น
1: คาสเปอร์รูทอย่างเงี้ยก็จะ
0: คาสเปอร์รูทซึ่งเดี๋ยวจะเล่นคู่กับคาสเปอร์รูทจะเล่นคู่ผสมกับชิออนเทคนะ
1: อุ้ย
0: ใน US Open นะ
1: ถูกคู่จริ ง
0: โนเล่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเล่นอ๋อโนเล่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเล่นกับซาบาเลนกา
1: ครับ
0: นะครับเป็นคู่ผสมใน US Open
1: เออมันดูมีสีสันอยู่มั้ย
0: สีสันสีสันแต่พวกที่เขาเล่นประจำเขาก็เลยบ่นกันอุบเลย
1: ครับ
0: ทำให้พวกที่แบบเล่นประจำเนี่ยหาอะไรกันเล่นยากอยู่แล้วก็โดนตัดเอาไปต่างหากนะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเมื่อวานน่าจะไม่มีพลิกนะน่าจะไม่มีพลิกอย่างที่บรรยายก
1: ็มาหมด
0: น่าจะมาหมดอย่างอามานดานิซิโมวานะครับหรือว่าจะเป็นลินดานอสโควาแชมป์เดี่ยววิมเบิลดันก็ชนะ
1: เปกูล่า
0: น้องน้องเอียร่า
1: เอียร่า
0: ก็ชนะอีกเปกูล่าก็ชนะด้วยนะครับเอียร่าเนี่ยจะไปเจอกับอามานดาเลยโอ้โหอันนี้แบบปืนใหญ่ทั้งคู
1: ่
0: ตีหนักทั้งคู่น่าสนใจนะครับส่วนวันนี้เนี่ย
1: อีก้าลงไหม
0: อีก้าน่าจะลง
1: อีก้าชิออนเทค
0: อีก้าเดี๋ยวเจอใครเอ่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึง
1: โคลัมเบียไม่แน่ใจนะ
0: อ๋อคนนี้คือคนที่ปราบวีนัสวิลเลียมมาวีนัสวิลเลียมก็แพ้อีกแล้วแพ้15นัดติดแหละแต่ว่าเขาอยากได้เล่น
1: ไม่เป็นไรถ้าเชิญก็พร้อม
0: แล้วรายการนี้ลงหญิงคู่เนี่ยจับคู่กับเซเลน่าด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นสีสันเดี๋ยวจะเล่นหญิงคู่อีกต่างหากหญิงเดียวก็แพ้คงเฉยๆแล้วล่ะคนที่ชนะเซเลน่าเนี่ยจะมาเจออีก้าชิออนเทคซึ่งเพิ่งจะได้แชมป์ที่แคนาดามานะครับได้แชมป์ที
1: ่ตัวก็ลงคืนนี้ไหมซาบาเลนกา
0: ก็ต้องคืนนี้แหละนะครับ
1: ตีสองตรง
0: น้องมิราอันเดรวาก็ลงอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ โคโคกอล์ฟ
0: ด้วย
1: หกโมงเช้า
0: คือฝ่ายหญิงเนี่ยมากันพร้อมหน้าพร้อมตาดีนะครับที่ซิซินาติก็ลุ้นอย่างเดียวฮะฝนตกอีกแล้ว
1: โอ้พี่วอดรอบต่อไปนี้เอียร่าไปเจออานิซิโมวานะ
0: ใช่ใช่
1: น่าสนใจมากเลย
0: อาวุธหนักทั้งคู่แล้วเผลอๆเนี่ยเอียร่าจะแบบ
1: ชั่วโมงนี้นะ
0: พลาดน้อยกว่าด้วยคืออาแมด้าเนี่ยบทจะหลุดก็หลุดเลยว่าเธอตีแบบไม่มีเซฟเท่าไหร่ไม่มีสปินเท่าไหร่อีกอย่างก็คือพวกแฟนกองเชียร์ของฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นประเด็นได้นะเพราะว่าก็อาจจะทำให้นักเทนนิสที่ไปเล่นด้วยหงุดหงิดได้แต่ก็คงว่ากันไม่ได้อันนี้มันว่ากันไม่ได้จริงๆเพราะว่าคืออาจจะเป็นแบบเป็นแฟนหน้าใหม่เลยอ่ะเข้ามาเชียร์เอียร่าโดยเฉพาะคนฟิลิปปินส์ก็อยู่เยอะอยู่แล้วที่สหรัฐนะครับก็อ่ะต้องทำใจนิดนึงก็ประมาณนั้น
1: ครับ
0: คือส่วนของเทนนิสนะครับมีอะไรอีกล่ะ
1: แม่
0: เมื่อวานนี้ผมพูดถึงกีฬาต่อสู้เนาะเมื่อเช้านี้ก็เลยมีทั้ง UFC นะครับถ้าใครเป็นแฟน MMA รายการใหญ่ UFC 330น่าจะไปสู้กันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วอิสลามมาคาเชฟนะครับก็ป้องกันหรือเปล่าป้องกันแชมป์ได้เป็นการชนะ17ครั้งติดต่อกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่ของ UFC เลยนะครับในการเอาชนะแต่เป็นการชนะคะแนนนะครับถึงมันจะได้นับจากเอียนมาชาโดแกรี่นะครับคนที่สูงเขาเยอะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ยอมให้ทางมาคาเชฟจับซัมมิชชั่นได้นั่นเองนะครับคือพยายามจะเทคดาวน์ลงไปแล้วก็ยังเอาตัวรอดไปได้แต่สุดท้ายก็แพ้คะแนนนะครับมาคาเชฟก็ยังชนะต่อไปส่วนยอดมวยหญิงคลาเรสซาชิลส์ที่ขึ้นชกชิงแชมป์มิดเดิลเวท2สถาบันเมื่อเช้าก็น็อกนะครับน็อกคู่ต่อสู้เคสก็อตแค่ยก6นั่นเองไปดูคลิปกันได้ก็ยุคนี้คือมวยที่เขาบอกว่าดีที่สุดปอนต่อปอนและถ้าเคที่เทเลอร์แขวนนวมไปเนี่ยนะครับชิลซึ่งเป็นอดีตเหรียญทองโอลิมปิกด้วยนะครับที่ลอนดอนใช่ไหมนานไปหน่อย2012หรือ2016สักอย่างนี้แหละเพราะว่าเธอก็30กว่าแล้วนะครับก็แชมป์โลก5รุ่น5พิกัดน้ำหนักนะครับจากตั้งแต่ไลท์มิดเดิลเวทไปยันเฮฟวีเวทเลยแล้วตอนนี้ก็ลดน้ำหนักเธอบอกว่าลดน้ำหนักทีเดียว30กว่าปอนด์นะครับลงมาชกแล้วก็ชนะอีกนะครับชนะเมื่อเช้าได้ที่แอตแลนต้านะก็อันนี้เป็นมวยระดับท็อปของโลกก็เลยเอามารายงานให้ทราบกันนิดหนึ่ง หรืออย่างการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็มีสถิติที่เขา

0: ำลังพูดถึงเอมี่ฮันต์นะครับที่เป็นสาวสวยเลยนะครับคนนี้จากอังกฤษที่ชนะทั้ง100 200 4 100แล้วเดี๋ยวจะลง4 100ผสมด้วย
1: ครับ
0: นั้นจะเป็นนักวิ่งระยะสั้นที่กวาด4เหรียญทองได้หรือเปล่านะครับต้องดูกันคืนนี้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะเต็มที่ก็3อ่ะนะครับเต็มที่ก็3อันนี้จะขอกวาดควอดรูเปิลเลยก็รอติดตามผลกันก็แล้วกันน่าจะประมาณนี้ในส่วนของรายการหลักๆเท่าที่นึกออกเน
1: า
0: ะ
1: แม่ระหว่างที่พี่วัดไล่ไปนี่เซลบี้นี่เคี้ยวมากเลยนะวางสนุกแปะหลังเหลืองแล้วหมูแก้มาก็ตายนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เข้าเบรกอยู่นะมาร์คเซลบี้
0: เขาได้เปรียบ
1: ในเฟรมที่9เนาะโอเคส่วนระหว่างนี้นะครับผลฟุตบอลอัปเดตลิเวอร์พูลกับโคโมยัง 0-0 เนาะยังไม่มีประตูในเกมนี้นะครับแล้วก็สเปอร์กับฮอฟเฟนไฮม์ยัง 1-1 อยู่ในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกแล้วจริงจะมีเอเดนวิซี่เนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งลีกที่สตาร์ทในตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะเอเดนวิซี่เนี่ยรู้สึกจะพร้อมลีกโปรตุเกสอะพี่วศอย่างคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้ก็มีโกรนิงเกนเนี่ยบุกไปนำเดนฮาร์ก3-1
0: เราคงรายงานไม่หมดหรอกครับ
1: ครับหาช่องรายงานไป
0: ตุรกีอย่างเงี้ยโอ้นักเตะดังเยอะไปอยู่กันเยอะแยะก็เปิดฤดูกาลแล้วด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็พอเหลือชั่วโมงนึงมันคงไม่สามารถจะตามไปรายงานได้หมด
1: ครับ
0: เมื่อคืนก็มีอย่างเฟเนบาเช่เงี้ยเป็นทีมใหญ่ที่ลงสนามไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับพวกมาโกเซนซิโอ
1: มันจะแพ้เลยไหมดู
0: สิแพ้ครับ
1: เฟเนบาเช่แพ้
0: ในทานอาเก้ไงอาเก้ก็ย้ายไปเล
1: ่
0: นก็แพ้
1: เมสันกรีนวูดไง
0: ใช่
1: ไม่รู้ลงหรือเปล่า
0: ไม่ได้กรีนบูทลงมาสำรอง
1: กองเต้ได้ไหมใช่สิ
0: กองเต้ก็ลงใช่กองเต้ก็ลงมาสำรองเหมือนกันแล้วแพ้
1: แล้วมีทั้งมาโตเกรนดูซี่เฟรดก็ยังอยู
0: ่
1: เอากองเต้วิกเฮ้แล้วแท็บซอนของบังโมนี
0: ่น่าจะวันอย่าง
1: แท็บซอนสปอร
0: ์คืนนี้ไหม
1: อุ้ยแท็บซอนลงเมื่อวานมาแล้วน
0: ี่เมื่อวานเหร
1: อบุกไปเสมอคาซิมปาซา1-1เดี๋ยวดูนิดนึงซาร่าอ๋อลงสำรอง
0: ลงสำรองเหมือนกัน
1: ซาร่าสตาร์ทแล้วนะครับลงครึ่งหลังนาที58
0: ครับ
1: ทีมเสมอ 1-1
0: ใช่
1: ซาร่าก็ประเดิมแล้วนะครับในสีเสื้อของทับซอนสปอร์ต
0: ทับซอนสปอร์ต
1: นี่เกือบลืมพูดถึงเลยซาร่าเมื่อวันสตาร์ทละ
0: ก็มีถ่ายทอดมาเหมือนกันอันนี้บีนนะครับแต่คงไม่ครบทุกคู่จำได้ไม่หมดแล้วเหมือนคู่ไหนก็ไปดูย้อนหลังเอาแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับประมาณนี
1: ้
0: น่าจะหมดแล้วสำหรับลีกนะครับ
1: เอ๊มีถามว่าลิเวอร์พูลเตะกับโคโม่เที่ยงคืนหรือเปล่าครับ
0: แต่อยู่ไม่ใช่เหรอฮะ
1: หรือว่าก็เป็น2นัดวะ
0: เ
1: พราะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
0: ทีมใหญ่เอาทีมเด็กเล่นก่อนนี่เหรอ
1: ใช่เพราะว่าซีซั่นที่แล้วลิเวอร์พูลก็อย่างนี้พี่วอนผมจำได้ว่าตอนนั้นทางโมโนเขาถ่าย
0: ครับ
1: เอ๊เดี๋ยวผมดูนิดนึงอาจจะเป็น2เกมหรือเปล่าถูกต้องพูดถูกต้องแล้วครับ2เกมก็จะมีเกมแรกนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงคืนก็เล่นอีกเกมหนึ่งแต่ผมจำได้ว่าซีซั่นที่แล้วเหมือนเตะทีมจากสเปนนะคุณๆนะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลก็จะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ในเกมสุดท้ายในการอุ่นเครื่องนะครับโอ้ดังนั้นพวกชุดหลักนี่อาจจะไปเล่นเที่ยงคืนนะเนี่ยก็เดี๋ยวรอตามมันต่อนะครับ
0: โอเค
1: สวัสดีครับผู้จัดรายการทั้งสองท่านกระผมอยากทราบว่าแมนยูของกระผมเมื่อคืนฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างครับแพ้ 2-4 เลยใช่ไหมครับผมสารภาพตามตรงก็ไม่ได้ดูนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดู
0: แพ้ตามนั้นแหละครับสกอร์ตามนั้น
1: แต่ก็ยังวัดลำบากแหละเดี๋ยวรอดูเกมแรกเลยเล่าจริงโปรแกรมแมนยูนี่2นัดแรกนี่มันต้องมองถึง6คะแนนนะ
0: ครับ
1: เอ๊ะแต่ไปเยือนเฮานี่ก็ไม่แน่หรอกโอ้ส่วนตอนนี้นี่มาร์คเซลบี้60แล้วขาดหรือยังบนโต๊ะเหลือ5อีกแดงเดียวนะครับ5แดงนี่เท่าไหร่8 5 40 67เท่ากับเซลบี้ขอแดงเดียวแต้มขาดเ ขาก็จะขึ้นไปเป็น5ต่อ4เฟรมนะครับแต่ไม่เป็นไรดูแล้วคู่นี้น่าจะหนังชีวิต
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเคก็พอดีผมไปดูข่าวนักจักรยานที่เพิ่งเสียชีวิตไปก็มีเสียงพูดถึงเขายังเยอะนะครับเพราะว่าแหมเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าเกิดขึ้นไปชนกับรถอุบัติเหตุนะครับ
1: ครับ
0: ทำให้เสียชีวิตไปซึ่งฟินทาริงนะครับก็คงมีคนเริ่มบอกว่าไอ้พวกเฮลเมทที่ใช้ที่แบบทำให้มันเร็วอ่ะมันเริ่มไม่ปลอดภัยเพราะมันปิดอยู่แค่ครึ่งศีรษะนั่นเองนะครับก็เลยมีคนบอกว่าต้องเซฟชีวิตของนักกีฬามากกว่านี้มันไม่ควรจะเกิดอันนี้เขาก็มีกระแสมาพอสมควรนะครับจากเหตุการณ์แต่ว่าเกิดที่โปรตุเกสนะแต่ว่าน้องชายจอร์จทาริงไปแข่งที่นั่นแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปเพราะว่านับวันอะจักรยานเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับความเร็วเฉลี่ยตอนทูเดอะฟรองช่วงหนึ่งของสเตจ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับมันเร็วมากยิ่งตอนลงเขาไปถึง100เร็วกว่ามอเตอร์ไซค์อะช่วงลงเขานี่เร็วกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับนั้นก็ดูแล้วมันไม่ค่อยเซฟพอสมควรนะดูแล้วก็หวาดเสียวแทนเหมือนกันเดี๋ยวจะมีรายการใหญ่นะครับเดือนนี้ก็คือบูเอต้านะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้วทั้งจิโรดิตาเลียทั้งทูเดอะฟรองก็จะไปถึงจักรยานทางไกลแกรนทัวร์ที่3เบือต้าเริ่มต้นปลายเดือนนี้ซึ่งทาเดโปกาชาลงด้วยนะครับโปกาชาซึ่งยังไม่เคยได้แกรนทัวร์ที่สเปนคือที่โอ้ที่ฝรั่งเศสไม่ต้องพูดถึงนะเพิ่งได้แชมป์ไปด้วยอีกสมัยหนึ่ง5สมัยแล้วแล้วก็จิโร่ก็เคยได้มาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่เคยได้เบือต้าและปีนี้ก็ตัดสินใจลงด้วยนะครับแล้วมันยังเหลือรายการชิงแชมป์โลกปลายปีด้วยแต่ว่าคิดว่าสภาพร่างกายเขาได้อยู่ก็เลยตัดสินใจลงแข่งแล้วก็คู่แข่งก็โยนัสวิงเกอร์การ์ดยังไงก็ยังไม่หายอยู่แล้วจากหายปลาร้าหักไป
1: ครับ
0: ส่วนเรมโก้เวเนพูไม่ลงนะครับทีมเรดบูลเนี่ยส่งพรีมอสโรคริสเพื่อร่วมชาติของทาเดย์ลงนะครับก็คงจะเป็นแกรนทัวร์21วัน21สเตจขอโทษ3สัปดาห์ที่ต้องติดตามกันต่อแต่ว่าช่วงนั้นเราเหลือชั่วโมงเดียวก็คงได้นิดๆหน่อยๆนะครับ
1: มีถ่ายมั้ยพี่ว่าม
0: ีถ่ายมั้ยมีทางบีอินก็น่าจะถ่ายเพราะตอนนี้เขาได้ลิขสิทธิ์ของ UCI World Tour อยู
1: ่
0: แต่ก็เราก็ว่ากันเฉพาะรายการหลักๆแล้วกัน
1: ครับ
0: ชั่วโมงเดียวมันก็คงยากอยู่นะครับจะพยายามแล้วกันก็ตามนั้น
1: เดี๋ยวรอพอเจนแจ้งมาน่าจะตามนั้นแหละเพราะมันต้องมีคู่เตะเร็วอยู่แล้วเนาะ
0: มีตอน 6:30 ใช่มั้ย
1: เฟรมที่9นี่เป็นมาร์คเซอร์บี้ได้ไปนะ
0: ใช่ครับนี่เป็นการนำครั้งแรกของเขาเลยนะ อ๋อเขานำมาแล้วหนึ่ง
1: อ๋อช่วงต้น
0: ช่วงต้นนำ 3-2
1: โอ้แต่ว่าเก่ามากนะ
0: เอ๊ะไม่ใช่สิ
1: มีนำไหม
0: นำ 2-1
1: นำ
0: 2-1 ตอนนั้นเข้าเบรกยานำ 2-1
1: อ๋อแล้วหมูก็ไม่ได้3เฟรมรวด
0: 3เฟรมรวด
1: ขึ้น 4-2
0: 4-2 แล้วมามีรูปปัญหานั่นแหละที่คุณบิ๊กก็บอกมันต้องบางมุมถึงจะเห็นอย่างงี้เนาะ
1: ครับ
0: มันต้องบางมุมถึงจะเห็น
1: แต่ไม่เป็นไร
0: โอ้ยตั้งเยอะต้องถึง10เฟรมนู่นเลย
1: ครับ
0: ส่วนหลังจากนี้แล้วรายการต่อไปนี่แข่งเลยไหมสนุกเกอร์น่าจะเว้นวรรคก่อนแล้วก็จะไปเริ่มสัปดาห์ถัดไปเนาะสัปดาห์หน้าน่าจะไม่มีไม่มีการแข่งสนุกเกอร์บอลแรงกิ้งนะครับที่วันนั้นเราไปดูไงก็คืออู่ฮั่นโอเพ่นที่คนไปแซวว่าจะทรัมป์ไปรอละเพราะว่าโดนหมูเขียวตกรอบไปก่อน
1: อู่ฮั่นนี่จะไปแข่ง23เลยอ่ะ
0: ครับ
1: 23สิงหาคมก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าแล้วก็จะไป British Open English Open นะครับกลับไปที่อังกฤษเนาะ2รายการแล้วก็มาเซินเจิ้น
0: โอเค
1: โอ้แชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนนี่อยู่เลสเตอร์อยู่เนาะ
0: เลสเตอร์ก็ใช้แข่งรอบควอลิฟายทั้งหลายด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยก็คนเลสเตอร์อยู่แล้วมาร์เซลวี
1: ครับ
0: คนเมืองเลสเตอร์ส่วนโมโต GP ก็อย่างที่คุณผู้ฟังบอกนะผมก็ไปเช็คกล
1: ้
0: องนะครับก็คือตอนนี้เขาประกาศสนามเดียววันที่แข่งที่บุรีรัมย์เนี่ยแน่นอนก็คือ5-7มีนาคมเป็นสนามเดียวที่มีการประกาศวันที่ที่เหลือยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าก็จะมีงานเปิดตัวอาจจะด้วยที่ปีนี้ MotoGP กลับไปแข่งที่บราซิลก็ได้นะเขาก็เลยเอาใจบราซิลหน่อยก็เลยจะไปมีงานเปิดตัวกันที่ อ่าวโบตาโฟโก้นะครับก็เปิดตัวนักแข่งที่นั่นแล้วก็มาแข่งสนามแรกในบ้านเราที่บุรีรัมย์นะครับอย่างที่คุณผู้ฟังให้ข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะครับงั้นก็ใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ตก็เตรียมตัวแล้วกันต้นเดือนมีนาคมนะครับ
1: ครับโอ้นี่ผมชอบคุณธีรพงษ์มากเลยเรือยาวไทยลีกสนาม2อำเภอเสาไห้เจ้าแม่ประตูทองได้แชมป์ไปครับ
0: เรือยาวไทยลีกเลยนะครับผม
1: น่าจะเป็นรายการเรานี่แหละ
0: uh-huh.
1: ที่สามารถส่งมาได้คงจะประมาณว่า
0: แต่อย่าไปเชื่อนะ
1: คืออ๋อรายงานทุกกีฬาใช่ไหมอะไรทำนองนี้นะฮะโอ้แน่นอนจริงๆนะครับแล้วก็รอติดตามพี่อดภา
0: คจริงเราไม่ได้รายงานทุกรายการหรอกครับมันก็รายงานได้ไม่หมดอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราก็เอาที่มันหลักๆนะครับถือว่าเป็นคอนเซปต์ของรายการนี้ตั้งแต่เริ่มมีรายการอยู่แล้ว
1: โอ้ทวีวัฒน์แต่ผมดูทรงหมูกับเซลบี้นี่น่าจะใช้เวลาเยอะนะแต่และเฟรม
0: ถูก
1: คือแบบละเอียดยิบทั้งคู่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าลักษณะที่ลูกลอยแบบเฟรมที่แล้วถ้าเป็นหมูได้เล่นเนี่ยหมูก็เก็บได้เหมือนกันคือพอกันอ่ะตอนนี้นะก็แต่เซลบี้แกเนียบมากเลยเนาะแกดูแลตัวเอง ผมเห็นเซลบี้เมื่อ10ปีที่แล้วยังไงแกก็ทรงเดิมเลย
0: หน้าตาไม่เปลี่ยนเลย
1: ไม่อ้วนไม่ผอมไม่แบบหมูนี่ยังมีย้อยนิดๆแล้ว
0: นิดๆแล้ว
1: แต่ว่าเซลบี้นี่แกยังทรงเดิมเลยวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตามกันต่อ FM 99ก็คงจะมาตามฟุตบอลเนาะวันนี้ผมว่าก็น่าจะมีซ็อกเกอร์ไลฟ์อาจจะมาตามเกมมาเลเซียเวียดนามแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลด้วยนะครับคู่อาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนาะถือว่าเป็นการประเดิมฟุตบอลอังกฤษที่จะเปิดฉากในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทาง4689899และทางออนไลน์ด้วยนะครับพี่โอดิธิกรการะเวกผมเจตเจษฎาศิริวิเศษลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศิริวิเศษ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 19:08 น.นะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงของ Soccer Live Report นะครับก็เป็นช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่กันนะครับตั้งแต่1ทุ่มนะครับไปจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคุณพัชเจมีอารีแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่เจ๋งนะครับเดี๋ยวก็น่าจะกำลังขึ้นมานะครับก็วันนี้นะครับสุดสัปดาห์นะเอาพูดถึงเพลงเมื่อกี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเปิดให้ฟังกันแบบผ่อนคลายเนาะนะครับเพลงลูกอมนะครับของวชรบดีนะครับก็นานแล้วนะน่าจะหลายสิบปีอยู่เป็นสิบปีขึ้นนะครับเพลงเขาเรียกว่าเพลงรักฟิลโกดเนาะนะฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มเอิบนะครับมีความสุขไปด้วยนะครับเพลงจีบสาวก็ได้นะครับเปิดงานแต่งก็ได้นะนะเนื้อเพลงง่ายๆนะครับฟังดูเพราะนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นดีนะครับสำหรับการที่จะมีความรักสักครั้งหนึ่งนะฮะส่วนวันนี้นะครับก็ในส่วนของฟุตบอลเนี่ยวันนี้นะครับอย่างลาลิก้านี่ก็เริ่มเปิดฉากฤดูกาลไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีเกมสำคัญนะครับซึ่งจะถือเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะครับก่อนที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะเปิดฉากขึ้นนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับนั่นก็คือ Community Shield นะครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะเตะกันตอน3ทุ่มนะครับต้องเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรอดูกันแหละ
1: รอดูนี่ก่อนได้ไหมฮะสวัสดีพี่แบงค์แล้วก็สวัสดีคุณฟ้านะครับเป็นไงหมูป่าดาวของเรา
0: ก็ปากแล้วตอนนี้เรานำ 4-2 ตอนแรก
1: โอ้ยเซอร์บีสมกับแชมป์โลกแพ้สักหน่อยนะแชมป์โลกได้บ่อยแล้วเซอร์บีอ่ะพี
0: ่ตอนนี้เนี่ยกลับมาเล่นในเซสชั่นที่2ละหลังจากที่จบเซสชั่นแรก
1: เราตามนี่ไหนพี่ตามได้มั้ย
0: แล้วก็ดูไปเรื่อยๆ
1: เป็นสนุกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต
0: ได้มั้ย
1: สนุกเกอร์พี่พอได้มั้ย
0: โอ้โหผมดู
1: สมัยก่อนตอกสิทธิ์ช็อตดังๆยุค90เป็นไงพี
0: ่ก็ตื่นมาดูนะเฮาก็ทัวร์ก็ตอนกลางคืนใช่มั้ยล่ะ
1: ตอกสิทธิ์ช็อตเนี่ยตื่นมาดูอ่ะผมเนี่ย
0: ต้องตื่นมาดู

0: เขาทัวร์ก็ตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะ
1: สองสี่ชอยเนี่ยตื่นมาดูผมเนี่ย
0: ต้องตื่นมาดู
1: ต้องไปโต๊ะสโนว์เกอร์แถวไม่เรียวฮะ
0: หนักกว่าไม่เรียว
1: กว่าไม่ใช่ไหมกว่าโดนคุณพ่อ
0: ดู

0: ชัดแต่ว่าตามสายตาของบิ๊กซึ่งเขาเป็นอดีตนักสนุกเนาะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าสายตานักสนุกอะ
1: พี่เอ้ยพี่แป๊กเนี่ยยังไงฮาตลอดเลยเนี่ย
0: สายตานักสนุกอะเขาบอกว่ามันโดนคือแก้แล้วกัดจริงๆให้มันเฉียวสุดอะเฉียวน้ำเงินนะครับแล้วก็เอาขาวเนี่ยขึ้นไปชิดขอบด้านบนนะครับซึ่งก็ทำได้ตามนั้นนะเพียงแต่ว่าจังหวะเนี่ยมันดูแล้วมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าขาวของหมูเนี่ยมันไปสะกิดน้ำเงินจริงหรือเปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีเช็คนะครับมีเช็คเหมือน VAR นี่แหละนะครับแล้วผู้ตัดสินก็ตัดสินว่าไม่โดนนะครับก็มาแก้แล้วก็ไม่โดนทีนี้สถานการณ์มันพลิกผันเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เสียเฟรมนั้นไปนะครับทำให้มาร์คเซอร์บี้นี่ไล่ขึ้นมา 3-4 แล้วก็สุดท้าย
1: ม
0: ันก็เป็นดราม่านะครับแต่ว่ามุมอ่ะผมก็ดูเทปจากการแข่งขันนะแต่ไฮไลท์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีมุมที่จะทำให้เราเห็นได้ว่ามันชัดเจนขนาดที่แบบดูแล้วตัดสินได้เลยว่า มันโดนหรือไม่โดนนะก็พูดกันตรงๆ
1: เ
0: น
1: าะพี่ดูไฮไลท์ภาพช้าก็ไม่เห็น
0: ไม่เห็น
1: ครับ
0: ไม่เห็นแต่อย่างคุณบิ๊กเนี่ยเขาก็สายตานักสนุกเก่าพูดตรงๆนะบางทีมันดูแล้วด้วยสัญชาตญาณคนอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เออแกก็มั่นใจว่ามันโดนอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละสุดท้ายก็เลยต้อง
1: รอบตัวจะฉวยได้พี่นะเพราะว่าเล่นกันในระบบ
0: 19
1: ใน19เฟรมใครได้10เฟรมก่อน
0: ก็จะชนะก่อนใช่นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เฟรมที่10ละ
1: ครับ
0: เราตามอยู่นะครับ4-5เฟรมนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีใช่นำอยู่37-2นะแต่แดงยังเหลืออีกบานเลย
1: เออต้องโอ้สนุกเกอร์เนี่ยเราดูเป็นเล่นเป็นแต่ว่าในบรรยายเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันนะ
0: ยากนะต้องไปเรียนกับหยอง
1: หยองยากเหมือนกันหยองก็แพ็คไปแล้วครับ
0: เดาเอาแล้วถูกตลอด
1: คือมันต้องคนบรรยายแล้วก็คำนวณผมชอบพี่บิ๊กสระบุรีเพราะเขาในสู้เก่าใช่ไหมล่ะมีใครล่ะที่บรรยายก็มีคุณอาศักดาใช่ไห
0: ม
1: เออแล้วก็มีพี่เอ็ดดี้อ่ะ
0: พี่เอ็ดดี้เก่ง
1: พี่เอ็ดดี้แก
0: ได้ทุกกีฬา
1: เอา
0: เก่งทุกอย่าง
1: ก็คนเก่ง
0: ก็เก่งจริงๆไง
1: เฮ้วอลเล่อะไรเนี่ยก็ได้หมดนี่วอลเล่ฟุตบอลก็ได้หมด
0: all in one
1: นี่ล่าสุดเนี่ยเราก็เปิดตัวนักพากย์เนี่ยมีแกบรรยายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วย
0: นี่
1: ยืนเคียงข้างผู้บริหารเลยครับผมเออเราบอกเอ๊พี่เอ๊ทำไมไม่ทักไม่อะไรไม่กันเลยเนาะครับผมลืมกันแล้ว
0: ใช่ไหมทำไมไปใช่ไหม
1: ยอก
0: พี่ดีเก่งคือคนที่พลาดได้ทุกอย่างเนี่ยไม่ธรรมดา
1: ใช่
0: พลาดได้ทุกอย่างแล้วไม่ใช่ว่าพลาดแบบขอพิธีนะพลาดรู้เรื่องพลาดดีด้วย
1: นะครับเขาจะให้ภาพเนี่ยเล่าเรื่อง
0: ถูกต้องบรรยายแล้วเรานึกตามได
1: ้เออให้ภาพเนี่ยเล่าเรื่องก็คือไม่ต้องบรรยายก็ได้สักพักอาจได้ยินเสียง
0: ไอ้เนี่ยผมภาษาพูดดีๆนะหรือว่าภาพพ
1: ูดยอกพี่เขา
0: ให้ภาพเล่าเรื่อง
1: ยอกพี่เขา
0: ก็คือปล่อยไหลปล่อยไหลไป
1: สักพักเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งหลับเส
0: ียแต่สนุนภาคยากจริงนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ใช่สายจริงๆอ่ะเพราะว่ามันต้องมีการแบบคาดการช็อตแต่ละช็อตจะเล่นมุมไหนจะวางยังไง
1: เคยลองบรรยายเคยแบบมันก็พอได้พี่ไม่ถึงกับเก่งนะว่า
0: บรรยายตามเกม
1: เบอร์บรรยายเลย
0: อันนี้จะวางขาวไปไหนอย่างเงี้ย
1: เวิร์กเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่านไอ้คาดการช็อตเนี่ยเราไม่ค่อยได้พี
0: ่ยาก
1: แต่ว่าถ้าอะไรธรรมดาเนี่ยไล่มาปุ๊บไล่สีอะไรพอได้ไง
0: หยองก็บอกว่ามันดูลายก็รู้เลยนะว่าต้องแทงยังไงอ่ะ
1: เหรอ
0: ใช่
1: ไอหยองมันแทงสนุกไม่เป็นไหมเหรอผมเล่นไทยสนุกเป็นนะแทงใช้ได้อยู่นะแทงเออนี
0: ่ได้นะ
1: เออเจ๋งนาโปฉายาสมัยก่อนนี
0: ่ฉายาน่ากลัว
1: ฉายาน่ากลัว
0: ฉายาน่ากลัว
1: เออมันจะมีอะไรตอนเวิลด์เกมที่ช่อง9ถ่ายด้วยสดครั้งก่
0: อ
1: นปีก่อนพี่ก็สนุกเกอร์6แดงมั้ง6แดงเนี่ยคือถ้าว่าคุณแทงแดงลงแล้วจะเล่นลูกสีนะครับคุณก็ต้องพยายามที่จะเก็บลูกสีก่อนก็คือห้ามแปะหลังสีพี่ห้ามมาสนุกอ่ะแล้วก็แทงแดงปุ๊บเอ๊ะไม่ได้สงสัยกับแปะหลังครับผมปรากฏว่าอ้าวครับ
0: เขาห้าม
1: ไปถามพวกวงการสนุกเกอร์โอ้ไม่ได้พวกสนุกเกอร์หกแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไงอ้าวเรียบร้อย
0: กฎก็จะยุ่มเยิ้มแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทการเล่น
1: แต่ว่าตอนนี้เซมี่กำลังเข้าเบรกพี่30เท่าไหร่29ต่อ
0: 37
1: แล้ว
0: ตามเรานะ
1: แดงขวาพี่แดงมันเกาะไอ้ชิ่งขวาเนี่ยอยู่2ลูกไม่ได้เกาะมันเกาะแค่ลูกเดียวพี่3ลูกน่าจะเก็บได้พี่3ลูกเท่าไหร่ก็24ใช่มั้ยล่ะ ถ้าแดงถ้าชุดแดงดำอ่ะ

0: คำนวณด้วยนะ
1: ก็8เนี่ย8 3 24
0: ต้องคำนวณด้วย
1: 24 24ตัวนี้เขาเข้าแต้มเท่าแล้วตอนนี้37
0: มีสิทธิ์หมดโต๊ะ
1: มีสิทธิ์หมดโต๊ะระดับมาร์คเซียบี
0: เพราะว่าแดงก็ไม่ยากเท่าไหร
1: ่แดงกระจายแดง
0: เหลือ3ลูก
1: แดงวางแบบโอ้โหกลางโต๊ะอ่ะ
0: เรียงเป็นก็เรียกว่าอะไรนะดาวไถ เรียงกัน3ดวง
1: ไม่น่าพลาดที่โอ้เฟรมนี้เสียดายอุตส่าห์เข้าเบรกก่อนเมื่อกี้คือไอ้หมูแบบเลาะชิงพี่เลาะชิงล่างไงแล้วปรากฏว่าไปเลาะไอ้แดงแล้วมันลงปุ๊บขาวปรากฏว่ามันไม่กระดอนชิงออกมาพี่มันจะไปสะบัดปากหลุมไงโอ้ไปเกี่ยวแดงเอาอีกพวกคุณเอ้ย
0: เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือแดง
1: เกี่ยวแดงที่เกาะชิงอยู่นะฮะ
0: โดด

0: ครับ
1: อืมแต่ก็ยังไม่แพ้นะนะครับก็ต้องดูกันยาวๆต่อไป
0: ครับผม
1: นะครับเบรกไม้นี้ของมาร์คเซอร์บี้นี่58แต้มนะครับ59ละนำเราอยู่60นะครับต่อ37นะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่4ละลูก4ก็อยู่ตามจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนลูกซ้อมอ่ะเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรดูแล้วก็น่าจะทิ้งเราเป็น6ต่อ4เฟรมได้นะฮะเออแล้ววันนี
0: ้มีอะไรมีฟุตบอลอะไรหรอพี่โอ้โห
1: เออรีโมทนี่รู้สึกว่าจะเสียนะของผมเนี่ย
0: มีอะไรพี่
1: รู้ทันหมดแล้วเลยมีปัญหาในการดูข้อมูลละตอนนี
0: ้
1: ต้องใช้มือถือละ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็โปรแกรมการแข่งขันวันนี้อย่างที่บอกเนาะคู่หลักๆเนี่ยที่เรารอดูกันนะก็จะเป็นคู่3ทุ่มนะครับก็จะเป็นฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิล
0: ครับ
1: นะครับอาร์เซนอลนะครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าก่อนนั้นนี่2ทุ่มก็จะมีชิงแชมป์อาเซียนเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับมาเลเซียกับเวียดนามนะครับวันนี้จะเป็นเกมรอบรองนัดแรกนะครับที่บ้านของมาเลเซียก่อนนะครับ3ทุ่มจะเป็นคอมมูนิตี้ชิลนะครับแล้วก็4ทุ่มนะครับจะมีลาลิก้าสเปน2คู่นะครับก็คือราซิ่งซานตันเดย์กับบีเอเรียลนะครับแต่ตอน4ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนนะครับจะเป็นคู่ของเอสปันยอนกับเรบันเต
0: ้ครับ
1: ก็ถือว่าเตะติดกันเลย
0: ว่าสเปนเนี่ยเตะแต่ว่าพวกบาร์ซ่าอะไรยังไม่เตะมั้งพี
1: ่ยังไม่เตะ
0: นะเอาโปรแกรมของคู่อาจจะไม่ได้คู่ใหญ่มาก่อนใช่ไหม
1: ถูกต้องนะครับ
0: มันเป็นสัปดาห์นี้นะ
1: ใช่เมื่อวานมี2คู่วันนี้ก็มีอีก2คู่นะครับอย่างที่บอกนะครับลาซิ่งกับบีเอเรียล4ทุ่มแล้วก็เอสปันยอนกับเลบันเต้นะครับตอนเที่ยงคืน
0: อยู่ยากแล้วพี่ลายังซิ่งเลยอ่ะ
1: เขาเพิ่งมาด้วยนะ
0: ราซิ่งซานตันเดย์นะเลื่อนชั้นขึ้นมาเหรอเอ๊ะ
1: เลื่อนขึ้นมาเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ราซิ่ง
0: คือพวกราซิ่งอะไรพวกนี้จะขึ้นลงเนาะราซิ่งอะไรมีราโยแล้วก็เรียวโอเบียโดอะไรอย่างเงี้ย
1: แนวนั้น
0: หมดต้อยนะ
1: ราซิ่ง
0: ราโยเซบี
1: ้ก็ขึ้นนำ6ต่อ4เฟรม
0: ขึ้นนำ6ต่อ4ไม่แน่แต่เห็นตามโปรแกรมเหมือนจะเล่นให้จบหรือเปล่าใน
1: เซสชั่นนี้เลยเหรอ
0: ในเซสชั่นนี้เลย
1: เพราะว่านี่ครับก็ใครที่10เฟรมก่อนชนะ
0: โอ้น่าจะจบเลยแหละเพราะว่ามันอีก4อีกเท่าไหร่เล่นไปเท่าไหร่ไป
1: 19
0: อีก9เฟรมเอง
1: อีก9เฟรม
0: น่าจะจบแล้วแต่ว่าหมูก็เท่าไหร่แสนปอนด์พี
1: ่ถ้าแพ้นะ
0: ถ้าเป็นรองแชมป์อ่ะประกาศตอนนี้แสนปอนด์แล้ว
1: ถ้ารองแชมป์ก็คือแสนปอนด
0: ์แสนปอนด
1: ์แต่ถ้าชนะก็2,500
0: โอ้แสนปอนด์เนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะไม่แสนปอนด์หรือแสนเหรียญนะแสนเหรียญขออภัยแสนเหรียญมัน1,044เท่าไหร่3-4ล้านอ่ะมันจะแสนเหรียญนะทีนะ
1: สกุลเงินนี่ต้องอีกทีนึงนะสกุลเงินต้องอีกทีนึง
0: ครับ
1: นะครับแต่หลักแสนนะครับแล้วก็แชมป์เนี่ย2,500นะครับเป็นปอนหรือเป็นเหรียญนี่แหละก็อันดับโลกพุ่งด้วยนะถ้าชนะนี่ขึ้นอันดับ17มั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับหมูนะฮะ
0: ครับ
1: ยังไม่แพ้นะใจเย็นๆก่อนนะครับโอ้โหก็เราจะตามดูหมูไปใช่ไหม
0: ก็ตามได้ตามได้ฮะเมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็ดูนี่ไงไอ้ชิงแชมป์อาเซียนเมื่อกี้พูดถึงชิงแชมป์อาเซียนใช่ไหม
1: เตะ2ทุ่ม
0: แล้วเราจะดูคู่
1: เวียดนาม
0: ดูอีกช่องหนึ่งก็ได้พี่เปลี่ยนช่องดูหมูด้วยแล้วก็ดู
1: ได้ใช่ไหม
0: เวียดนามเขาเตะกับ
1: คนละช่องได้เหรอ
0: เตะกับมาเลได้พี่ได้ไปเปลี่ยนได
1: ้ลองเลยไหม
0: เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ว่าพี่ต้องใช้มันจะมี2กล่องใช่ไห
1: ม
0: แล้วกล่องมันใกล้เคียงกันแล้วรีโมทมันใช้ได้ทั้งสองกล่องไงก็ต้อง
1: จี้หน่อยใช่ไหม
0: จี้หน่อย
1: บ
0: ้านนั้นก็เวียดนามเขาจะเตะใช่ไหมล่ะมาเลเตะก่อนในบ้านได้ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้จะแชมป์อาเซียนที่เราชนะสิงคโปร์3-1ไงโอ้โหผู้บรรยายสงสัยมาฟังบีจีหรือเปล่าฮะ
1: คือ
0: เบลิกเซ่แกจูดเบลิกเซ่ไง
1: เออผมก็ได้ยินได้ยินดูอยู่ดูไม่ได้ต่อเนื่อง
0: นะตอนแรกมีในไวรัลบอกว่าเฮ้ยผู้บรรยายภาษาอังกฤษเขาเรียกเสกสรรราตรีนะครับว่าจูดเบนนิงเสก
1: จังหวะที่แกกระชากขึ้นมา
0: เออที่ยิงเข้าไปอ่ะเฮ้ยกระชากไหม
1: จังหวะกระชากทางซ้ายบ้างตอนนั้นจูดเบ
0: น
1: นิงเสกเสกแบบเสกอย่างนี้ด้วยนะมีคอควาย
0: ว่าโอเคไงจูดเบนนิงเสกคอด้วย
1: จูดเบนนิงเสก
0: ครับ
1: ก็ดีนะถ้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะ
0: ไม่รู้เขารู้หรือเปล่าว่ามันฉายาที่เราตั้งขึ้นมาเฉยปวดจุดเบนนิงเซกเลย
1: แต่ก็น่าจะรู้แหละ
0: เขาน่าจะฟังหรือเปล่าเขาฟัง BG Sport หรือเปล่าฟังรู้จะเป็นคุณตู่ปะคุณตู่ที่สายบอลไทยพี่ตู่โกทีวี
1: อ
0: ่ะนอดีเขาตามบอลไทยเขาเก่งๆพวกเจาะวงในเนี่ยพวกนี้บอลไทยก็จะเก่งไงเขาเป็นคนตั้งมั้งนะครับแต่ผมเนี่ยตั้งว่าใส่สัตว์แอดไนท์ไม่ดังเลยอ่ะเฮ้ยไปดัง

0: ุบินิกเสก
1: สัตว์แอดไน
0: เอ้ยอุตส่าห์ตั้งว่าเสกสัตว์แอดไน
1: แอดไนราตรี
0: เสกสัตว์ราตรีไง
1: มันต้องคิดซ้อนกันไปหน่อย
0: อ๋อเหรออ
1: ืมแต่พอจุดไปลิงเสกเนี่ยมันรู้เลย
0: ครับ
1: นะครับจุดไปลิงเสกเออนะเดี๋ยวเราก็ตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวรอ2ทุ่มก่อนแล้วกันนะครับไปเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวมาดูมาเลย์กับเวียดนามนะครับดูว่าใครนะครับที่จะเขาเรียกว่าชิงความได้เปรียบก่อนนะครับในเกมรอบรองนัดแรกนะครับส่วนไทยไม่ได้มีปัญหาหรอก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ข่าวเก้าเลยไปแล้ว
1: เนาะ
0: คู่นี้ก็แถลงข่าวพี่
1: แถลงข่าวแบบนัดชิงเลยยังนะก็เดี๋ยวแต่มันแต่ท้ายเกมเราเห็นฮัตสันเห็นปะที่มันมีคลิปอะ
0: ยังไงพี่
1: ฮึดฮัดน่ะ
0: เพื่อนนั่นยังไง
1: ฮึดฮัดกับโค้ชเขาอะแล้วก็
0: อ๋อไอ้อะไรไอ้โค้ชอันกาวิน
1: ที่เกมเบรีย
0: แต่เมื่อวานนี้ไอ้สิงคโปร์เนี่ยเขาอันนั้นมากนะพ
1: ี่ดาบใช่ไหมคือผมไม่ได้ดูไง
0: เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาอันนั้นมากนะ
1: ถ้าเกมเล่นหนัก
0: เขามั่นใจว่าเขาจะชนะ
1: ด้วย
0: ชุดนี้
1: เพราะว่าฟอร์มดี
0: ครับ
1: นะครับอย่างยันเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: เออนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้มีอะไรนะเพราะว่าดูฮัดสั้นเนี่ยรู้สึกฮึดฮัดมาก
0: เหรอ
1: นะครับก็เหมือนจะมีเรื่องมีราวอะไรกันแต่ผมเห็นเขาบอกว่าโค้ชของสิงคโปร์มีภรรยาเป็นคนไทยเหรอ
0: เอาเหรอ
1: คอมเมนต์ผมอ่านคอมเมนต
0: ์แต่โค้ชเขาหนุ่มอ่ะโค้ชหนุ่มใช้ได้อยู่นะไม่ใช่โค้ชหนุ่มที่แพ้ให้กับป้าดา03คาบ้านในรายการของกระแสไม่ใช่นะฮะ
1: เพราะแพ้เหรอ
0: แพ้คาบ้าน03เลย
1: แพ้เลยเหรอ
0: เชิญมาออกรายการเนี่ยพี่หนุ่มไม่ได้พูดเลยเจอป้าดาเข้าไป
1: เอาไม่ลง
0: เรียบร้อยแพ้คาบ้านเลยเอาตัวนี้เฟรมที่11กลับมาแล้วนะเสียดายเสียดายก็เอาใจช่วยเนาะเหมือนเจ้าหมูไอ้เหมือนไอ้ถ้าทำได้พี่จะเป็น
1: ครับ
0: คนที่3ที่ได้แชมป์ระดับไอ้แรงกิ้งนะหมายถึงว่าแชมป์รายการคะแนนสะสม
1: คนแรกตองแน่นอน
0: ต่อจากตองแล้วก็ต่อจากไอ้พี่เอฟอะ
1: เอฟวัน
0: โอ้ดูกราฟิกของเขาพี่เขาทำในกราฟิก3มิติด้วยนะกราฟิกแบบสวยอ่ะจีตอนนี้เขาล้างมาแล้วพี
1: ่แต่มุมกล้องไม่ดีนะ
0: ครับ
1: ไอ้มุมลูกดราม่า
0: เหรอ
1: มันไม่รู้ไงว่ามันโดนไม่โดน
0: จริงเหรอพี่
1: นั่นน่ะสิเห็นเขาบอกว่าลิเวอร์พูลมีอุ่นเครื่องเนี่ยอุ่นอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เจอโคโม่อ่ะ
0: แล้วสุดท้ายป่ะเราดูสิน่าจะใช่เหรอพี
1: ่แต่ทีเนี้ยมันจะมีความสับสนของแฟนบอลนะรวมถึงโปรแกรมบางอย่างที่บอกว่าเตะตอนเที่ยงคืนผมก็งงๆอยู่แต่ว่าไลน์อัพออกมาเรียบร้อยแล้วก็มีรายงานการเปลี่ยนตัวอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเตะแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเข้าสู่ในช่วงท้ายเก
0: ม
1: นะครับลิเวอร์พูลกับโคโม่ของเชสฟาเบการ์ดเนี่ยเตะแบบว่าสนามปิดนะครึ่งละ35นาที
0: ปิดแล้วอ๋อ
1: ปิดแล้วออกได
0: ้ออกได้ด้วยปิดแล้วดูยังไงอ่ะ
1: ออกได
0: ้ครับ
1: เออนะครึ่งละ35นาทีผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปในเว็บลิเวอร์พูลเลยนะครับปกติเราจะไม่เข้าไงเข้าไปดูเลยว่ามันเตะกันกี่โมงแน่นะครับก็นี่แหละนะครับก็ได้รายละเอียดมาว่าเตะกันครึ่งละ35นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเกมมันถึงนาทีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีรายงานการเปลี่ยนตัวนะนะเนี่ยครับอย่างนาที77อย่างเงี้ยก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเตะแล้วแหละนะครับเพราะว่าเห็นข้อความของผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าเอาลิเวอร์พูลเตะเที่ยงคืนไม่ใช่เหร
0: อ
1: นะครับแต่ตอนนี้มีละเป็นตัวจริงของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีผู้สาวประตูนะครับเป็นมามาดัชวิลลี่แนวรับนะครับขออนุญาตอ่านเฉพาะนามสกุลแล้วกันนะครับมีแชมเบอร์เอนโดนะยืนเซนเตอร์นะทางซ้ายนี่เป็นซิมิคาสทางขวาแรมซี่นะครับมิดฟิลด์นะครับเป็นเอ็นโยนี่กับแม็กอลิสเตอร์นะครับตัวรุกนะครับมีเอเลียตแม็กคอนเนลนะครับมุนยอสแล้วก็กองหน้านี่เป็นเฟเดริโกเคียซ่าน
0: ะครับเคียซ่ายังอยู่นะ
1: ยังอยู่ตอนนี้ก็ยัง0-0อยู
0: ่ก็ลูกรักไงลูกรักลูกชังของอันเดอร์สล็อตไงครับ
1: ตอนนี้เปลี่ยนโค้ชละ
0: ก็ไปแล้วไงก็อย่าพิสูจน์ตัวเองนะดูคลิปย้อนเก่าๆตอนยูโรปี2020+1นะพี่โอ้โห
1: เท
0: ซ่าเนี่ยร่างทองมาก
1: ช่วงอยู่ยูเว่นะ
0: ยูเว
1: ่ตกไปเฉยเนาะช่วงที่ก่อนจะบาดเจ็บหนัก
0: โอ้โหเจ็บหนักเจ็บเข่าจะเลยไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: พอกลับมานี่ก็ไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับช่วงแรกๆกับยูเว่คือเคียซ่านี่ของจริงเลย
0: ครับผม
1: นะครับเก่งมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โหนี่มันใช้คอมไม่ได้นี่หนักเหมือนกันนะ
0: เอาเหรอต้องรีสตาร์ทเหรอพี่ต
1: ้องรีสตาร์ทใจนะเพราะมันเป็นที่รีโมทนะตอนเนี้ย
0: ปลาเลยพี่ปลาเลยซื้อใหม่ให้ทางคลื่นของเราเลย
1: เออนะ
0: น่าจะพี่เจ้ารีสตาร์ทเปล่าหรือไงลองดูว่าอาจจะมี
1: ลองดูไหม
0: ปัญหานิดหน่อยลองดูซิลองดู ระบบระบบอ่ะเนาะอืมตอนนี้ยังกันไปกันมาพี่นะ
1: ใช่
0: แต่หมูปากนาผมชอบทรงผมกับเสื้อมากเลยใครเป็นคอสตูมให้อ่ะ
1: แต่วันนี้มาดีนะใช
0: ่หล่อนะหล่อนะ
1: วันนี้มาหล่อนี่ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะ
0: ศูนย์ศูนย
1: ์นี่เล่นมานานแล้วนะไอ้เฟรมที่11เนี่ยยังไม่มีใครได้ต้านมันนะ
0: ครับ
1: แล้วแดงกระจายขนาดนี้นะครับยังไม่มีใครยิงลงใช่ครับผม
0: ต้องถามหยองใช่ไหมต้องถามให้หยองมาอะไรใช่ไหม
1: หยองก็บอกเขารู้ตอนนั้นผมไปถามเขาเขาบอกมันก็เขาพูดลักษณะว่าคือพอเราดูเหลี่ยมดูอะไรเรารู้ว่าเขาจะวางยังไง
0: เฮ้ย
1: เขารู้เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นแต่จัตยานอ่ะมันต้องรู้อ่ะมันจะรู้เลย
0: เหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอหยองเก่งทุกด้านเนาะครับผมรอบรู้ออราวจริงฮะหยองเนี่ยฮะ
1: แนวแนว
0: แต่ถ้าเขาจะจำไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนี
1: ่
0: แต่แท้จริงมันก็ผิดอ่ะครับผม
1: ผิดแล้ว
0: เออ
1: ผิดแล้ว
0: สไตล์เขาเนาะตอนนี้มีแดงจ่ออยู่พี่เนาะแต่ว่าน่าจะไม่เห็นมั้ง
1: โอ้โห
0: นี่เฉยเลย
1: ใช่ครับแบงค์เซอร์บี้นะยิงไกลอ่ะ
0: สมกับแชมป์โลกครับพี
1: ่ยิงไกลยิงไกลรูปนี้นะครับมีเนี่ยสกิดไอตัวที่เหมือนก็จะขวาง
0: มีแดงขวางหลุมอยู่อ่ะ
1: สกิด
0: แต่ลงเฉยเลยอ่ะ
1: เช็ดนะ
0: เขาเรียกบ่อยป่ะไอ้เช็ดเน
1: า
0: ะ
1: บ่อยก็ไม่ได้เพราะว่าบ่อยนี่ตัวลูกที่เราเป็นสกิดต้องลงถูกไห
0: มอ
1: ันนี้คือลูกของเราที่เรายิงนี่แหละนะครับเหมือนเป็นสกิดแล้วก็ช่วยให้มันแบบทางมันชัวร์ขึ้น
0: เฮ้ยสกิดก็พี่ก็ได้
1: ไม่ได้ผมได้แค่นี้แหละ
0: แล้วเอาเหรอ
1: ผมยังนับแต้มไม่เป็นเลยตอนเนี้ย
0: เหร
1: อเนี่ยเรารู้เหลือกี่แต้มกี่แต้มมันรู้หมด
0: ก็ลบไปเลยพี่เท่าไหร่ล่ะมันเบสแมมเนส147ก็ลบ8ไปพี่ลบ8เท่าไหร่ก็ต้องอันนั้นลบ8ก็ต้องคนเก่งเลขอ่ะ
1: ยากอีกเห็นไหม
0: เออลบ8ก็แต่47ลบ8เท่าไหร่
1: 130
0: 131มั้ย
1: จะปล่อยเลยรู้
0: ไม่ใช่147สิมัน147พี่เออ
1: 138
0: เออใช่ใช่ใช่
1: ไม่รู้อ่ะแล้วนั่นแหละเนี่ยรู้เลยว่าเออรู้เลยว่าโง่เลขเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยตกเลขเลยเรา
0: ตกเลขกันเนาะ
1: ใช
0: ่เออเข้ามาคุยกันหน่อยนะ4689899นะครับเดี๋ยวในช่วงของ3ทุ่มนะนะครับเราก็จะติดตามรายงานสดนะคอมมูนิตี้ชิลพี่วันนี
1: ้
0: นะครับแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของรายชื่อนะอยู่กับเรา2ชั่วโมงสบายๆไปก่อนแล้วกัน
1: ครับผม
0: นะครับโอ้โหลงเฉยแล้วนี่เช็ดตรงบริเวณหลุมซ้ายพี่ลงเฉยอ่ะมีสกรูด้วยนะ
1: ชิวๆครับ
0: ถ้าคนชอบก็ชอบดูนะชอบดูสนุกดูได้ทั้งวันนะพี
1: ่ก็ดูก็เรียกว่าดูเหลี่ยมดูจริงไหวจริงพริบกันดูกันวางของแต่ละคนก็สนุกนะ
0: ครับ
1: ใครไม่เคย
0: แต่ก่อนบ้าดูเลยดูพี่ตองอ่ะพี่ตองก็ได้ฟังว่าบางครั้งแกนั่งแกก็หลับนะบางครั้งเห็นพวกคู่แข่งแข่งเพราะมันนานเออมันนั่งนานเนี่ยมาครั้งก็เผลอหลับไปอ้าวหมดแล้วเหรอ
1: หมดแล้ว
0: ไม่ใช่เหมือนว่าคนดูไปแล้วครับผมไปหมดแล้ว
1: จบไปแล้ว
0: จบไปแล้ว
1: อืมมาร์คเซอร์บีนี่เป็นคนละเอียดซะด้วย
0: ใช่
1: แต่ละช็อตนี่
0: แชมป์4สมัยฉันจะไม่ผิดนะเดี๋ยว
1: นานพอประมาณเลยแหละ
0: เอ้ยช่วยใช่ชอบใช้คำหยอกด้วยฉันจะไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะแชมป์4สมัยใช่มั้ย
1: หล่อด้วย
0: เจสเตอร์ฟอร์มเลสเตอร์ไงฉายาเค้า
1: เนี่ยปาร์คเซอร์บี
0: 4สมัยมั้ยหรือ5 4สมัยนี่ไงอุ๊ยผมก็ได้พอได
1: ้นี่
0: นะ2014 16 17และ21นี่จะได้ว่ามีปีนึงที่เลสเตอร์ได้แชมป์ปีเดียวกันอ่ะ2016อ่ะ
1: ความจำดี
0: ครับ
1: นะแต่หมูนี่ระหว่างทางมานั่งเช็คดูนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะ
0: โอ้ยแค่นี้ก
1: ็นะจับทั้มลอนนี่ชอนเมอร์ฟี่เข้ามานะครับแล้วก็นักสนุกจีนนะครับในรอบตัดเชือก
0: ก็ชนะแชมป์โลก3รอบป่ะพี่ชนะใครก่อนในจับท
1: ั้มจับทั้ม
0: ไม่ใช่โดนัลด์ทั้มนะคนบอกเป็นอะไรกับโดนัลด์ทั้มไม่ใช่นะฮะครับผม
1: ไม่เกี่ยวกันนะ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกันนี่จับทั้ม
0: จับทั้มชนะใครอ่ะ
1: รอนนี
0: ่รอนนี่แล้วก็มาไอ้ชนะชอนเมอร์ฟี
1: ่แก้มแดง
0: แล้วก็เนี่ยผ่านทะลุมาเนี่ยเจอแชมป์โลก
1: จีนชื่ออะไรไม่รู้อ่ะรอบตัดเชือก
0: ชื่ออะไรนะไอ้ตัดสินในเฟรมสุดท้ายอ่ะเจ้าอยู่หลงใช่ไหม
1: ประมาณนั้นอ่ะแนวนั้น
0: ไม่ใช่เหมือนชื่อ ชื่อโจพี่ใช่ไหมชวนละคนอ่ะอืมที่จำไม่ผิดใช่พี
1: ่ต้องพึ่งมือถือแล้วตอนนี้ทำไง
0: โจยุหลง
1: เข้าตัดเชือก
0: ใช่ชนะ 5-4 อ่ะโอ้ยเป็นเงินปอนด์นะพี่อ๋อเหรอเป็นเงินปอนด์
1: โอ้ยเงินปอนด์ยิ่งเยอะดิ
0: 100,000 ปอนด์ก็4ล้านกว่าดิ4ล้านกว่านะโอ้เหนาะเลยอ่ะ
1: เออแล้วนี่ 250,000
0: ครับ
1: กระจุยเลย
0: กระจุยนะ
1: ครับ
0: ครับช่อง BG บุรีรัมย์อุ่นเครื่องกับราศีตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับพี่โอ้เดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวดูให้ครับผม
1: ทีมอะไรนะบุรีรัมย์อ่ะ
0: มีอะไรพี
1: ่บุรีรัมย์กับราศี
0: ครับต้องดูช่องบีจีอ่ะพี่มีไหม
1: โอ้โหนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ
0: ครับBG ใช่ไหม
1: 30ป่ะ30น่ะ
0: กับราชสายอ่ะเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงแต่ว่าสนุกคือผมอยากดูแล้วโอ้โหเข้าเบรกเรียบร้อยครับผม31แต้มไปแล้วนะมาร์คเชอร์บี้40จ้ะ
1: 40มั้ย
0: 40เรียบร้อยครับเป็นปีสั้นนะเจอราชสายเอาน้องใหม่นี่ราชสายอ
1: ่ะถูกต้องครับ
0: นาที70เล่าอันนี้เล่นที่ชาอารีนาเปล่าใช่
1: เด็กตั้งแต่6โมงเย็น
0: ครับ
1: นะครับ
0: 40
1: นะครับเข้านาที70นะฮะ
0: ครับ
1: ก็มีถ่ายนะเข้าไปในเพจของทางบุรีรัมย์นี่แหละนะครับก็มีถ่ายให้ดู
0: ครับ
1: นะครับ
0: เอาบุรีรัมย์ถ่ายด้วยเหรอพี่ BG ก็ถ่าย
1: ก็ลิงก์น่าจะลิงก์ไปอีกทีนึงนะครับลิงก์ไปอีกทีนึงนะครับลิงก์ไปที่ BG
0: ครับ
1: ช่อง BG แหละว่าง่ายๆช่อง BG Sport นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: เหลืออีก20นาทีนะดูได้อีกนานเลย
0: ครับแต่ว่าไอ้มาร์คซีบีเข้าอีกแล้วพี่เข้าเบรกแล้ว46ต้านไปแล้ว
1: 460อยู่ตอนนี
0: ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: ไหนเหลืออีกเยอะ
0: ครับโอ้โหโหดมากเลยอ่ะบุรีรัมย์ก็นำ40อภิสิทธิ์นิสนศาลาเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองก่อนนะนะครับนาที5เลยฮะนาทีสไลด์โดนก่อนเลยแล้วก็20เนี่ยเป็นของวอเดอร์ซอนมาตินนาทีที่25นะครับบูเดอร์ดำนำ20 30กิยิเม่เปล่าอ๋อไม่ใช่เซบาสเตียน
1: เซบาสเตียนโมยาโน
0: นาที33แล้วก็40เพิ่งออกสตาร์ทครึ่งหลังมาเท่าไหร่บิสซูลี
1: ่ครับนาที64
0: 64 40จ้าสวัสดีครับตามผลบอลบอมาพมบทอะไรนะฮะบรมาพดคาหน้าเบเลเฟลเยอะกันได้หน่อยค่ะอ้าวเอ้ยเน็ตไม่มีเลยไงอ้าวเอ๊ะทำไมไม่หาให้เขาหน่อยฮะผลบอลเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะพอดีเราตามมาร์คซิบี้ก่อนแล้วกันกับนพพลแสงคำก่อนแล้วกันหรือว่าตามให้เขาหน่อยพี่ดูให้หน่อยเยอะกันเด่นมันหลีกอะไรอ่ะ
1: เยอะกันเด่น
0: ดูซิดูซิเป็นยังไงมีไหม
1: แป๊บหนึ่งนะ
0: เยอร์การ์เด้นอะไรอ่ะมีไหมเยอร์การ์เด้นเยอร์การ์เด้นตอนนี้โอ้ตามหลัง02จ้ะตามหลัง02ฮะบิลเลเฟลพี่บิลเลเฟลมีเนี่ยบิลเลเฟลใช่ไหม
1: บิลเลเฟลก็เยอรมัน
0: ครับบิลเลเฟลมีเดฟเฟลเท่าไหร่บิเดฟเฟลนำ 2-0 พักครึ่งแรกแล้วก็อะไรอ่ะเยอร์การ์เด้นใช่ไหม
1: เยอร์การ์เด้นลีกอะไร
0: เมื่อกี้ผมอะไร
1: สวีเดนนอร์เวย์
0: อ๋อเยอร์การ์เด้นมันไอสวีเดนไม่เหรอแล้วก็บรมาพดคาน่าพี
1: ่เดี๋ยวดูสวีเดน
0: โอ้ยแบบนี้ก็ตายพอดีครับผม
1: สวีเดนอยู่ไหนเนี่ย
0: โอ้ยครับผม
1: สวีเดนเยอร์การ์เด้น02อ่ะสิตอนเนี้ย
0: ครับ
1: จะ AIK นะครับตาม02นะเยอร์การ์เด้นนะครับนาที34
0: ครับ
1: เนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่นะครับแต่ว่าตาม2ลูกแล้ว
0: บอลก็ได้เลยเนี่ยก็ดำ10ครับผม
1: บอลอะไรครับวันนี้
0: เออ บอมมาพดคาหน้าออสเวกาสวีเดน

0: พิเศษ
1: อ๋อสวีเดนเหมือนกัน
0: อืม
1: โอเคตามนี
0: ้อา้าวเฮ้ยหมูปากน้ำมาตอนไหนพี่เอากระมาตอนไหนอ่ะ
1: ทัน
0: ไหมเฮ้ยทันไหม
1: ตามอยู่70-1นะครับนี่เพิ่งยิงชมพูลงไป
0: ครับ
1: นะครับ70-7แดง3ทันไหม
0: เอา้ามาร์คจะไม่หลุดเหรอหรือว่าไงเมื่อกี้แล้วเขายังไงฮะ
1: ก็น่าจะหลุดไปได้ไหมแดง3ลูกตามอยู่63แต้ม
0: โอ้โหเดี๋ยวตอนนี้มีเท่าไหร่มี15แต
1: ้
0: ม
1: ไม่ทันไม่พอนะ
0: ไม่พอที่จะวางสนุก
1: ต้องวางเน
0: า
1: ะ
0: ผมต้องวางสนุกน่าจะต้องวางสนุกพี่เพราะว่าไม่พอนะใช่ไหม27บวก16เท่าไหร่43เองไม่ทันไม่พออ
1: ืม
0: มันแดง2ลูกอย่างพี่โอ้วางกี่สนุกเนี่ย
1: หลายลูกเลยต้องวางเยอะอยู่นะ
0: โอ้แต่หมูไม่ยอมนะ
1: อย่างน้อยก็ลงมาแทงก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ขอบคุณมากเลยข้อความนะส่งมาทำให้ผมมีกำลังใจมากเลยได้ยินเสียงพี่เจ๋งแล้วหมดอารมณ์เลยครับเดี๋ยว
1: ต้องบิ้วอารมณ์หน่อย
0: เหรอเดี๋ยวแทงสนุกให้บรรยายสนุกเหมือนฟุตบอลเลยไหมล่ะ
1: ลงไปแล้ว
0: ลงไปแล้วนะฮะเอาโหมันต้องวางเยอะนะเนี่ย
1: เอ้ย
0: หมูเนี่ยไม่ยอมเว้ยแดงเหลือลูกเดียวแล้วเราตามหลังเท่าไหร่พี่ตามหลังเนี่ย37
1: 47
0: ไม่ใช่37 47
1: เหลือแดงลูกเดียวอ่ะโอ้แต่ลูกนี้หืมมิดเลยเก่งนะลูกเนี้ยดูดีอ่ะ
0: วาง
1: โอ้โหนี่แกยากไหมก็ยากอยู่นะ
0: เพรา
1: ะขาวได้จับชิดดำเลยนะแล้วส่งแดงขึ้นไปอยู่ข้างเขียว
0: ครับ
1: นะครับขาวอยู่หลังดำหลังแบบสนิทเลยนะครับแบบผีก่อติดเลย
0: แต่ว่าก็มียังไงล่ะก็ไม่น่ายากเลยพี่เนาะ
1: แต่ตาและสนุกเก่านะ
0: ไม่ยากไม่ยากเชื่อผ
1: มไม่ยากใช่ไหม
0: ครับ
1: ออกมันแทงลงมาอย่างนี้ได้ไหม
0: อยากจะ
1: แทงขึ้น
0: สกรูไว้ให้พี่มันไม่ใช่เอมีไซส์ไว้
1: เออนี่คือบางทีเนี่ยมันต้องคิดให้ทันเขาอะนะเวลาเอาผ้ากันนะ
0: อ๋อซึมๆมาแก้มาไม่โดน
1: เรียบร้อย
0: อ้าวได้มาสี
1: ่เอาไงครับ
0: ครับ
1: ให้แทงใหม่ปะ
0: แต่หนูจะหมูจะหมูลูกสามไปยี่สิบเจ็ดใช่ไหม
1: ก็คงต้องวางต่อไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับเนี่ยครับตามหลัง43แต่ว่าแต้มเหลืออยู่35
0: เออไม่น่าแล้วลุ้นเนี่ยพี่เออมันเหลือ35 27บวก8นะพี่มันแดงแดงไอ้มันแดงนั่นไงเค้าเรียกอะไรนะ
1: โอ้โห
0: มันแดงลูกนึงอ่ะพี่เอาอีกครั้งนึง
1: นี่สุดยอดเลยนะครับ
0: เอ้ยเออ
1: แ
0: หมได้นะพี่นะ
1: ขาวอยู่หลังเขียวนะครับแล้วส่งแดงไปอยู่หลังดำ
0: เอา
1: ก็จะแก้น่าจะแก้ง่ายกว่าลูกเมื่อกี้
0: เพราะว่ามันพอจะมีมุมอยู่พี่เมื่อกี้ไอ้มาร์คซิเบเขามีนะมีติดไซส์มาไงพ
1: ี่มีโก่งอะนะ
0: เออมีขี่เป็ดมาด้วยไงขี่โก่งขี่เป็ดขี่อะไรของเขาอะสมัยก่อนอะอืม
1: อันนี้แกอาจจะแก้ง่ายขึ้น
0: ไม่น่ายากแต่หลุดก็มีเกือบหลุด
1: เฉียวนิดเดียว
0: เฉียวนิดเดียวอ้าวสนุกคืนสนุกคืนอีกอ้าว
1: สนุกคืน
0: อืมโอ้นี่แก้ไม่พอนะมาร์คเซอร์บี้นะนี่ยิ้มเลยมาร์คเซอร์บี
1: ้เป็นงานของหมูเลย
0: ครับ
1: นะครับสกิดแดงนะแก้โดนนะครับสกิดแดงแล้วแดงเนี่ยไปอะไรอะชมพูบัง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็จะวางสลุกเขานะฮะปรากฏว่าเขาวางสลุกคืนเท่านี้เขาแก้แล้ววางสลุกเลยฮะ
1: มันบังเอิญโดนพอดีไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ดีหรือเปล่านะ
0: มีสิทธิ์โดนคือเนี่ย
1: เพราะว่าเขาอาจจะเปี้ยงหายก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับเนี่ยดูแล้วมีเหลี่ยมยิงหลุมไกล
0: เมื่อกี้เท่าไหร่พี่เมื่อกี้แต้มนำอยู่เท่าไหร่ 40... ตอนนี้นำ43 43กับ35โอ้โห
1: ก็8แต้ม
0: 4 2สนุก
1: นี่ครับปิดเลยนะครับแม่นมากนะครับแทงแดงหลุมไกลนะครับหลุมขวาบนเรียบร้อยนะครับมาร์คเซอร์บี้ก็ ไม่มีปัญหาแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าที่เหลือก็คงเดี๋ยวเก็บไล่เก็บสีละ
0: รบกวนทั้งสองคนนะครับช่วยตามบอลลีกสวีเดนให้อย่างต่อเนื่องครับผมไม่ตามให้อ่ะครับผม
1: เป็นไงปวดเรียกร้องเลยนะ
0: บอกผลมาดีกว่าไหมโอ้โหบอลสวีเดนว่าคุณเอ้ยครับผมเออไปไกลเลยอ่ะ
1: ตามให้อย่างต่อเนื่องเลยนะ
0: ให้จากต่อเนื่องอีกสร้างอีก
1: สวีเดน
0: เออน่าจะออกสเปนคาร์นะพี่หมดละตอนนี้เราหมดกัน
1: ที่มาเลยบรอมมา
0: ออกสเปนคาร
1: ์นั่นแหละครับก็เดี๋ยวตามให้เป็นระยะนะครับ
0: ครับตามให้นะพี่ตามนะ
1: เราต้องดูทางมือถือด้วยตอนนี้คอมไปเรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวช่วงนั้นช่วยเดี๋ยวจะแก้ให้ในการออสเตรเลียนคานมี
1: ตอนนี้เตะกันอยู่3 คู่
0: เองมีไอ้เดกเกอร์ฟอร์อะไรเนี่ยนำก็เดบอก3-0
1: ครับ
0: มาพดคาน่านำออกไกรส์1-0แล้วก็ยูการ์เดนนำเอเคโซน่าศูนย์ไอ้ตามหลังยูการ์เดนตามหลัง0-3เล่า
1: ถูกต้องนะครับนี่3 คู่นะครับเข้าในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
0: ครับ
1: นะครับใกล้จบครึ่งแรกแล
0: ้
1: ว
0: แล้วก็อ่ะปิดเบรกแล้วพี่ปิด
1: ครับ
0: เซตปิดเฟรมแล้ว
1: ก็โดนไป3 เฟรมรวดเลย
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ตามอยู่7-4
0: ตาม7-4นะ
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: นะใครที่10ก่อนชนะนะครับเซบีก็ต้องการอีก3เฟรม
0: อีก3เฟรมตามหลัง3และเขาต้องการอีก3ครับเอ๊ะแล้วกอล์ฟที่โอเรกอน
1: ไอ้พอร์ตแลนด์ใช่มั้ย
0: พอร์ตแลนด์เป็นไงพี่เริ่มยัง
1: ทำหนึ่งนะ
0: ดูสิ
1: ดูสิเห็นว่า
0: เห็นในโปรเปียโนอ่ะพี่เจ้าบนอ่ะ
1: นำอยู
0: ่ผลงานยอดเยี่ยมเลยนะก็โอ้ยังนำร่วมอยู่ไอ้พี
1: ่นำร่วม
0: นำร่วม
1: กับใครอะชูเบิร์ตอะไรสักอย่างนึง
0: ไอ้โซเฟียชูเบิร์ตจากอเมริกา
1: คือในรอบ3เนี่ย
0: 16อันดับ
1: ใช
0: ่ออกรอบด้วยกันด้วย
1: ถูกต้องนะครับในรอบ3เนี่ยโปเปียโนได้เก็บมาอีก4อันดับนะครับก็จบ16อันดับเท่ากันกับชูเบิร์ตที่เก็บมา5อันดับ
0: ครับ
1: นะครับอันดับ3โดดนะครับซึ่งคืออันดับ2นี่แหละตามอยู่2สโตรกก็คือน้องจิโน่นะครับอัธยาธิติกุลนะครับเมื่อวานนี้เก็บมาอีก5นะก็ทำให้รวม3วันเนี่ยจิโน่มีอยู่14อันดับนะครับตาม2สโตรกเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีรุ่นเต็มๆเลยอีกคนนึงเนี่ยโปรสาวไทยที่ยังมีรุ่นเหมือนกันก็คือโปรพราวนะครับชนิดติวรรณแสนนะครับในวันที่3เนี่ยโปรพราวเก็บมา5อันดับนะครับก็มีอยู่12อันเดอร์พานะครับตามอยู่4สโตรกนะครับมีลุ้นเลยนะครับโปเมียปาจารีนะครับตีอีเวนต์พานะครับตอนนี้มีอยู่11อันเดอร์พาตามอยู่5สโตรกก็เนี่ยผมว่าตามอยู่2 3 4อะไรพวกนี้นะครับ5เนี่ยมีลุ้นอยู่นะครับในวันสุดท้ายนะครับโปฮัตเนี่ยโปฮัตสุวิชยาใช่ไหมโปฮัตนี
0: ่สุวิชยานวินิจฉัยธรรม
1: วินิจฉัยธรรมเก็บมา2อันเดอร์พานะครับมีอยู่9อันเดอร์พานะครับก็ถือว่าน้องทำได้ดีเลยนะยังเด็กอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นกอล์ฟนะครับที่รายการพอร์ตแลนด์เนาะพอร์ตแลนด์คลาสสิกนะครับเปียโนนี่ลุ้นแชมป์แรกเลย
0: ครับลุ้นกันนะโหแต่ว่าบุรีรัมย์เหมือนจะ4-0แล้วพ
1: ี่
0: เอ้ยไม่ใช่4-0 5-0โกรันเข้าสิยิงไกลเรียบร้อยครับ
1: ก็นี่คืออุ่นเครื่องเจอกับทีมน้องใหม
0: ่น้องใหม
1: ่นะครับ
0: น้องใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้กดไลค์เข้าเสร็จนะครับยิงนาที82ครับบุรีรัมย์นำลาซิสไลแล้ว5-0นะ
1: ไ
0: อ้เสื้อลายที่ลายซิสไลนี่ก็สวยเหมือนกันนะพี
1: ่
0: ชนะอยู่นะเสื้อเหมือนโคเอเชีย
1: เสื้อขาวแขนแดงนะท่อนแขนนี่แดงนะแขนสั้นแล้วก็มีลาย
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นชุดเหยื่อนเขานะผมว่าม
1: ีลายตาบักรุกด้วยนะครับทั้งที่เสื้อแล้วก็ที่กางเกงนะหน้าข้างแต่ว่าตรงกลางนี่มีสีน้ำเงินมันก็เลยดูคล้ายโครเอเชียนะ
0: คล้ายโครเอเชียเลยนี่จะเป็นชุดเหยื่อนนะเพราะว่าชุดเย้าเขาเป็นนั้นแบบสี
1: โอ้โห
0: สีส้มอ่ะพี
1: ่แม่โกรันยิงลูกนี้สุดยอด
0: มันยิงเข้าไปแล้วพี
1: ่เนี่ยเข้าไปแล้วใช่นี่ไง
0: อ๋อเขามีไฮไลท์ด้วยใช่ไหม
1: ให้ดูเนี่ยดึงมาเลยครับแล้วก็ปั่นขวาใส่ก้อยนะครับนิ่มๆเลยเข้าไปที่เสาไกล
0: ยิงไกลยิงสวยจริงเราไปดูไฮไลท์ได้
1: ใช่นะครับก็เป็นงานเหนื่อยนะของทีมน้องใหม่นะครับเพราะว่าไทยลีกนี่มันก็แข็งจริง
0: ครับ
1: นะครับแข็งจริงนะครับต้องต ้องลงทุนน่ะนะไม่งั้นอยู่ยากดูกาญจนบุรีเห็นป่ะพลังการนะครับนั่นขนาดมีงบพอสมควรนะครับยังเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
0: ก็ต้องดูนะนี่เดือนชั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกของสโมสรแล้วนะลาทิสไลนะฮะต้องไปเยือนนะกันยายนโน่นพี่เดือนหน้าเลยไทยลีกเปิดฤดูกาลช่วยก็เลยปีสั้นเยอะหน่อยพี่ก็หยองก็เลยช่วงนี้ก็ต้องไปรายการอื่นก่อนหยองบอกหยองบอลไทยหยองเนี่ยขับบอลไทยอยู่แล้ว
1: ก็ได้หมดนะ
0: ได้หมด
1: หายากนะคนอย่างนี้
0: ฮะมันนึกแปลกมันนึกแปลกหรือว่าไงพี
1: ่เก่ง
0: ครับ
1: เก่งหายากครับ
0: หายากใช่ไหมอ่ะส่วนเซบี้กับแล้วพลแสงคำยังไงพี
1: ่เริ่มเฟรม12นะครับเราตามอยู่7ต่อ4เฟรม
0: นะสู้เต็มที่แล้วกันก็ได้เห็นความการต่อสู้นะของหมู่ปากน้ำนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: สู้สู้สู้ต่อไปยังไม่จบ
0: เนี่
1: ยยังไม่จบนะครับ
0: ใช่
1: ก็ยังเหลืออีกหลายเฟรมอยู่นะครับให้ลุ้นกัน
0: อ้าวแล้วบอมแล้วใครภาคแบบขอไปทีละอ้าวเอ๊อ้าววันนี้นะฮะครับผมไม่มีก็ภาคเต็มที่ทุกคนเนี่ยต้องภาค
1: ก็หยอง
0: ใครนะ
1: อยากก็หยอง
0: หยองเหรอ
1: ไม่ใช่
0: ไม่มีก็ผมหยองเฉยฮะหยองพี่ดีเขาเฉยนะน่ารักผู้ชายคนนี้นะฮะครับผมแต่ก็ทักหาก่อนนะครับผม
1: ได้ไหมลาลิก้าอย่าถาม
0: ลาลิก้าสเปนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไอสปอร์ตลาลิก้า
1: ถ้าผ่านช้อปปี้มาแล้วมีปัญหานะ
0: อุ้ยครับเมื่อวานผมส่งบอลเมื่อวานผมส่งบอลไทยได้แบบนี้เลยหมิงจะด่าไงดีครับเจมไม่กล้าอ่านจะกลัวอะไรครับพี
1: ่ดีไหมอ่านได้ไหม
0: ก
1: ็ขออนุญาตก่อนไหมผมพูดได้หรือ
0: เปล่าเขาตามหาอยู่ในนี้ทีมงานของแอทเทนเซนนะฮะว่าใครมาด่าวิจารณ์เขาไงฮะพี่ลีหมิงไง
1: เพราะอะ
0: ไรเล่นเกมรับเล่นไม่ได้อย่างง่วนอย่างนี้ครับผม
1: แต่ก็วิจารณ์ได้นะ
0: เขาชนะแบบไม่เสียประตูเลยนะโอ้ในเกมรอบแรกเมื่อวานนี้ก็ชนะ 3-1 ด้วย
1: ก็จะบอกว่าเกมรับไม่ดีไม่ได
0: ้เล่นอะไรเงี้ยครับโอ้ด่าได้เลยฮะครับผมพี่ลีหมิง
1: แต่มาตรฐานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
0: มาตามตัวได้นะครับผมที่นินทากีฬาโลกแกจะ4วันเลยอ่ะแกจะนึกสุขเลย
1: 1ทุ่ม
0: 1ทุ่มมาหาแกได้ทีมงาน
1: เจอแน่นอน
0: ฮิวปีแกได
1: ้เหมือนหดกระแสฮิวปี
0: โอ้บอลเขาก็นี่ขนาดไม่ใช่ชุดเต็มเลยพี
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็พวกดาวรุ่งกับพี่เนาะ
1: ผมว่าชุดนี้นี่พอเล่นลึกไปเรื่อยแฟนบอลเริ่มเข้าใจนะ
0: เออเอาจริงๆครับพี่เห็นเล่นไหมพละกำลังวิ่งเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นนะผมว่า
1: ฟิต
0: คอมฟิตแล้วก็ความเร็วบอลของฮัสซันเร็วมากนะเห็นไหมจะมาเข้าทำพี
1: ่สวย
0: สวย
1: ปุ๊บปั๊บ
0: ปุ๊บปั๊บแล้วดูดานะอ่ะ
1: เพียงแต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร
0: ่ใช
1: ่ในภาพรวมแต่เกมรับเหนียวแน่น
0: ใช่ก็โอเคเพราะว่าชุดนี้ไม่ว่าจะไม่ใช่ชุดเต็มเซตเดียวก็มีสารัตคอยประชาการ
1: ของ
0: กลางกับคณะใช่ไหมนะ
1: มี
0: ตัวแล้วก็มีพวกชัยพลอดทนในนี
1: ้รับความชมเยอะนะชัยพล
0: ใช้ได้เลยน้องมันสู้อ่ะ
1: ตัวขยันนะ
0: มีใครคณะคำยกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเสกสันตราตียศกรอะไรพวกนี
1: ้
0: ปฐพลก็เหนียว
1: เหนียวหนึบ
0: เมื่อวานนี้ก็เซฟจุดโทษด้วย
1: ใช
0: ่ครับ
1: เซฟเต็มเต็
0: มบอกว่าคาดการอาร์เซนอลตัวจริงเลยครับพี่
1: เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะมาแล้วนะจริงๆเบรกหน้านี่ก็น่าจะมา
0: เพรา
1: ะ
0: ว่า
1: ส่วนใหญ่มันจะชั่วโมงนึงเนาะ
0: ครับ
1: ล่วงหน้า1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเตะ3ทุ่ม
0: เดี๋ยวดูให้แต่ซานิบาไม่ได้ลงแน่นอน
1: เจ็บ
0: ผมจะเห็นในโซลิดเล่นดีผมเห็นตั้งแต่เขาเตะฟุตบอลนะพี่สโมสรยุโรปอะตัวนี้อะตัวเล็กๆปีชาวกรีซที่ซื้อมาใหม่ของเจ้าของอาร์เซนอลอะ
1: หลายคนชมดี
0: ไม่รู้น่าจะมีชื่อไหมเพราะว่ามาแทนทอสาไงเนี่ยเพราะว่าชีวิตจะมีงวดหน้าเสมอครับพี่
1: อยู่ไลน์อัพมาแล้วนะ
0: มายัง
1: เอาเลยไหมล่ะ
0: ได้เลยรออะไรเลยฮะ
1: มาแล้วไลน์อัพมาแล้วนะครับนะฮะก็อาร์เซนอลนะครับ4-3-3ผู้รักษาประตูก็เป็นบรายานะแนวรับนะครับเป็นไว้ทางขวาทางซ้ายเป็นคาราฟิโอรี่นะครับเซนเตอร์นี่เป็นมอสเกรานะครับยืนคู่กับกาเบียนนะครับมิดฟิลด์3ตัวนะครับมาร์ตินโอเดกาดนะครับแล้วก็ลุยส์เกลลี่เบอร์39ประเดิมเรียบร้อยนะครับวันนี้ลงอย่างเป็นทางการเลยบรูโน่กิมเมเรสนะครับแนวรุกนะครับมีมาดูเอเก้นะครับทางขวา
0: โนนี่มาดูเอเก
1: ้โนนี่โนนี่ส ุดที่รักของแฟนอาร์เซนอลนะโซลิสสตาร์ททางซ้าย
0: อุ้ยตัวจริงเลยเหร
1: อถูกต้องนะครับกองหน้านะครับแน่นอนคายฮาวเวิร์ด
0: ครับ
1: นะครับเป็นไงชุดนี้ก็อาจจะยังไม่
0: เต็มอ่ะ
1: นะก็แบ็คขวายังเป็นเบนไวท์แบ็คซ้ายคาราฟิโอรี่ก็โอเคนะครับยังไงก็ตัวก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะ
0: โอ้วันนี้ได้เห็นเจ้าไอ้โซลิสออสตาตัวจริง
1: โซลิสสตาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มบูโน่แบบเต็มด้วย
0: อะไรนะคริสตอสโซลิสใช่ไหม
1: ครับไซเบอร์17นะครับคริสตอสโซลิส
0: ครับ
1: อายุ24เองนะนะครับเป็นกรีซนะฮะ ส่วนฝั่งของอาร์เซนอลนะครับของโค้ชคนใหม่นะครับเป็นโซมาเรสกาใน
0: แมนซิตี้ประเภท
1: แมนซิตี้นะครับผู้สัมประตูนะครับเป็นดอนนารุมมานะครับกองหลัง4คนนะครับทางซ้ายเป็นนิโกเรลลี่นะครับทางขวาเป็นคูชานอฟคูเซนเตอร์นะครับกอดิโอยืนคู่กับรูเบนดิอาสมิดฟิลด์นะครับแอนเดอร์สันนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันน่ะนะครับยืนคู่กับโควาซิช
0: ตัวใหม
1: ่ใส่เบอร์5นะ
0: เอเ
1: ลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกนะครับทางซ้ายโดกูทางขวาเซเมนโยนะครับตรงกลางนี่เป็นฟิลโฟเดนกองหน้าก็เป็นฮาลันโอ้โหน่ากลัว
0: ครับ
1: น่ากลัวน่ากลัวนะครับดูรายชื่อตัวสำรองเนี่ยทั้ง2ทีมนี่น่ากลัวทั้ง2ทีมเลยนะ
0: ก็อะไรนะไอ้สควอชเด็บใช่ไหมพี
1: ่เออสควอชเด็บอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันสามารถหมุนก็ได้เลยนะครับอย่างอาร์เซนอลเนี่ยอย่างอินคาเปเย่นี่ก็ตัวหลักทางซ้ายนะ
0: ครับ
1: นะครับบูโกโนบูโกโยซาก้านะครับมีเอเซ่อย่างเงี้ยนะครับผู้สำรองประตูก็เป็นอย่างเกป้าใช่ไหม
0: ครับ
1: ยังมีเยอร์เกเรสเนี่ยก็เป็นตัวสำรองนะครับมิเกลเมเรโน่ซูบีเมนดี้ดูแต่ละคนเนี่ยเดคันไลท์นี่สำรองไปก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีดาวแมนอีกโอ้โหตัวสำรองอาร์เซนอลนี่เป็นตัวจริงได้หมดเลยนะส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกอีนะสำรองไปก่อนนะครับมีโอมามามูสนะครับมีรายันแชกีนะครับนิโก้กอนซาเลสอุ้ยจักกิลิชเขามาแล้ว
0: ครับเขามาแล้วเหรอ
1: เขามาแล้ว
0: ครับ
1: นะครับจักกิลิชนะครับเบอร์18ไม่แน่ใจว่าปกติใส่เบอร์18หรือเปล่านะนะครับแล้วก็มีเอ็ดนูรี่นะมีมาติอุสนูเนสนะครับมีลูยี่เนี่ยนะครับผู้สัมประตูตัวใหม่อ่ะนะครับย้ายมาสำรองนะครับแล้วก็มีทางริโก้รูอิสนะครับตามนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: เกเรโมลูรี่มานี่เหรอพี่ประตูเทียนตายนะ
1: ใช
0: ่ก็เป็นเด็กแมนซิตี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ก่อนนะหรือว่าเขาไปย้ายไปแต่ก่อนที่เป็นเด็กแมนซิตี้อ่ะพี่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิดึงกับเอ
1: ลูรี
0: ่ใช้
1: ตอนนี้อายุ34แล้ว
0: มาไปไบแบ็คคอร์สป่ะหรือว่าไงพี
1: ่อุ้ยเด็กซิตี้เก่าจริงใช่ตั้งแต่ป
0: ีเฉพาะสิบเขาปล่อยยืมบ้างหรือว่าไง
1: ไม่น่ายืมนะเพราะว่า
0: ผมจำได้เขาเป็นเด็กเก่าของเด็กเก่าของเนี่ยเด็กเก่าของแมนซิตี้อ
1: ่
0: ะ
1: ซิตี้ปี2016ตอนนั้นไปเอามา
0: ไปอยู่โซซิดาดไปอยู่อะไรอ่ะ
1: ใช่นะครับแล้วก็ซิตี้นี่ปล่อยยืมไปโซซิดาดไปมงเปลีเย่นะครับแต่ว่าจากนั้นเนี่ยมันโอ้โหคงขาดแล้วแหละนะครับพเนจรเยอะมากนะครับโซซิดาดบีเยอริเอลนะครับไปอาแจ็กซ์นะครับปีที่แล้วนี่อยู่มักเซยนะครับ2ปีตอนนี้กลับมาอยู่ซิตี้
0: คร
1: ับอายุ34แล้วก็ได้ตัวประสบการณ์มานะ
0: โหประสบการณ์เพียบเลยอ่ะ
1: ก็ตัวไม่ขี้เหร่นะนะครับก็3ทุ่มนะครับคู่นี
0: ้
1: ติดตามชมกันได
0: ้โอ้โห
1: อีกชั่วโมง
0: ออกเสียงว่าต้องออกเสียงว่าเฮโรนิโมโหเฮโรนิโมลูยีพี
1: ่ลูยี
0: เออลูยีพี
1: ่เฮด้วยนะ
0: เออ
1: สะกดด้วย GE
0: ครับแต่ภาษาสเปนแล้วถ้าเป็นแบบภาษาท้องถิ่นเจเนราเลยนะฮะเฮโรนิโมลูชี
1: โอ้โหลูชี
0: ลูชีครับ
1: แต่ข้างหน้านี้เป็นเฮ
0: ก็เป็นเฮพี
1: ่ตัวจี
0: ตัวจี
1: ครับเฮโรนิโมลู
0: ตัวจีเขาจะเป็นไอตัวเป็นเฮไปเลยนะก็เหมือนกับเฮนันเคสโปพี่เป็นเอนันนะ
1: เ
0: อนันเคสโป
1: เอนันนะครับเฮโรนิโมลูชี
0: ครับลูยี่ประมาณนี้แหละ
1: ลูยี่ไหม
0: ครับโอ้แล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้วยนะเอาส่วนสวีเดนของคุณเนี่ยจบครึ่งแรกนะเดเกฟอร์นะครับนำกระเดบอก 3-0 ประมาณพุทธคาน่านำ 1-0 นะแล้วก็เยกาเดนตามหลังโซน่า 0-3 นะ
1: เหมือนเดิม
0: สุดเกอร์ไชน่าโอเพ่นเป็นยังไงในเฟรม
1: โอ้โหเบียด
0: 2
1: เบียดสุดนะครับ 1-1 อ่ะเพิ่งได้กันไปคนละแดงอ่ะนะครับเฟรมที่12เล่นละเอียดกันมากนะไม่มีใครวู่วามผีผามนะนี่เพิ่งได้คนละแดงนะ1-1 นะครับโอ้โหเล่นกันมาตั้งนานน่าจะไม่ต่ำกว่า10นาที
0: ขาวจะเปลี่ยนแล้ว
1: โอ้โห
0: ขาวเปลี่ยนนะหมู
1: ขาวเปลี่ยนครับหมูนะครับไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือจะโดนหรือเปล่าเนี่ยแหละพอเอาขาวมาตั้ง
0: เออ
1: ผ่าเหลี่ยมตั้งเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วฟอร์มของอิซาร่าเป็นไงพี่ได้ดูป่ะฟอร์มของผีสุดรับบูโน่ทำไมยิงประตูไม่เข้ายังไงฮะจุดโทษเป็นยังไงพี
1: ่ก็เขาเดาถูก
0: เห็นว่า2ลูกติดได้หรอพลาดอ่ะ
1: เออ2ลูกแล้วแต่เจอลีดด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานกับซีมิลานต้องขออภัยคือผมเนี่ยเชียร์แมนยูแต่ก็ไม่ได้ดูนะครับพอดีติดธุระอยู่นะครับไม่ได้อยู่บ้านดูก็ต้องมานั่งดูไฮไลท์เอานะครับครึ่งแรกดูดีอยู่นะครับครึ่งแรกนี่จัดใหญ่เลยแหละนะครับกองกลางนี่มียูริติลแมนเนี่ยลงตัวจริงด้วยนะครับยิงคู่กับอันเดรซันโตสแล้วก็มีบรูโน่นี่ปั้นนะครับมีคุณย่ายืนเป็นกองหน้านะครับตัวเป้าก็นำก่อนนะแม็กควายนะครับแล้วก็โดนตีเสมอแล้วก็มาได้จุดโทษนะครับบรูโน่ยิงไม่เข
0: ้
1: าแต่ดอกูก็มายิงนำนะ 2-1 ในครึ่งหลังนะครับแล้วก็โดนเอซิมิลานของพี่ริมเนี่ย
0: รัว
1: ใช่รัว3ลูกจบเลยนะครับ 4-2 ก็แพ้ไป
0: แอคเลย
1: นะครับ
0: เอาบริมแอคเลย
1: แล้วก็สัมภาษณ์ดีตามภาษาโคชนะไง
0: ใช่
1: เออบอกว่าก็โฟกัสมิลานไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับแมนยูในเตะนู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไ
0: ปกับมืออาชีพอ่ะเนาะ
1: เขาเพิ่งชนะอุ่นเครื่องนัดแรกนะ
0: น
1: ัดสุดท้ายนี่แหละชนะแมนยูเตะได้ถ้วยด้วย
0: โอกาสอะไรหลัง 3
1: นะครับก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นทีมที่เหมาะกับบริมก็ได้ใครจะไปรู
0: ้ครับ
1: เพราะว่ามิลานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าขุมกำลังก็มันไม่ได้ขาข้างไปด้วยนักเตะแบบ
0: มัน
1: ด
0: ับ
1: บิ๊กเนมเหมือนแต่ก่อนนะเนาะมันอาจจะพอมีเวลาให้เขาค่อยๆสร้างค่อยๆปั้นเป็นทีมของตัวเองแต่พอมาอยู่แมนยูเต็ดมันกดดัน
0: อ
1: ่ะที่มันใหญ่อยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยนะครับต้องการความสำเร็จ
0: ครับ
1: เอออ่
0: ะเดี๋ยวเราพักสักครู่พี
1: ่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับ Soccer Live Report ครับ
2: Soccer Live Reportเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นนางนิพพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวย่งหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดสาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพนและถวายภัตตไรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสรัพพกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนามาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสถาธรรมและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางสิวากรรัตนากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรี เวลา 19:00 นวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูป
2: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Soccer Live Report

0: กลับเข้ามาครับซอกเลตเดอร์พอร์ตนะครับในช่วงสุดท้ายของเรานะครับพี่แป๊กและผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ20นาฬิกากับอีก11นาทีครับ
1: ครับ
0: ขออนุญาตเปิดเพลงนิดนึงพอดีให้พี่แป๊ะซ่อมคอมนิดนึงได้มั้ยฮะเมื่อกี้ซ่อมคอมได้แล้วใช่มั้ย
1: ก็คิดว่าได
0: ้เรียบร้อย
1: คิดว่าได้ครับ
0: อ่านเรียบร้อยนะ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับประเด็นของของต่องเอ้ยไม่ใช่ของต่องของมูปากน้ำพี่เฟรมที่7ใช่มั้ยพี่
1: อ่ะใช่ตอนเรานำอยู่42
0: นำ42คือประเด็นคือว่าลูกกันของหมูเนี่ยนะครับเหมือนหมูเนี่ยปล่อยเบาพี่นะนะครับว่าโดนน้ำเงินหรือไม่
1: ใช่
0: แล้วหมูบอกว่าโดน
1: มิ
0: ก
1: ซ์
0: สมบูรณ์ก็บอกว่าโดนแต่ไปดูเวลาแล้ว
1: เขาว่าไม่โดน
0: ภาพเดียเพลย์ว่ากรรมการบอกว่าฝ่าพี่เพราะขาไม่โดนน้ำเงินพี่
1: เขาว่าไม่โดน
0: ไม่โดนสุดท้ายเกมพลิกนะพี่นะเกมนี้เฟรมนี้แพ้เลยใช่ไหม
1: แพ้เลยครับแต่เขาบอกว่ามันจะมีช็อตมันไม่ได้แพ้เพราะช็อตนี
0: ้แต่ว่ามันมี
1: ช็อตแบบต่อเนื่องหลายๆช็อต
0: ที่
1: แบบมีแบบหมูอาจจะไปพลาด
0: คือหมูเนี่ยมาได้น้ำเงินชมพูแต่ตบลูกดำสุดท้ายพลาดไม่ลง
1: ครับ
0: เซบี้ก็เลยปล้นเลยฮะ
1: แนวนั้น
0: ครับอ๋อ
1: ประมาณ
0: แต่เราก็ไม่ได้ดูไงนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่แมนซิตี้เนี่ยพี่ตอนนี้โอ้โหไม่ใช่แมนซิตี้ที่มิลเลนเนียมเนาะที่มิลเลนเนียมนะพี่ก็อากาศสดใสมากอากาศโหแดดดีเลยฮะวันนี้ฮะแดดจ้าเลยนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะ
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเตะเท่าไหร่เตะ3ทุ่มบ้านเราก็บ้านเขาก็ประมาณสักบ่าย3เนาะ
1: ครับ
0: ประมาณบ่าย3นะเอาส่วนมาเลเซียกับเวียดนามออกสตาร์ทเรียบร้อย
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้พี่แป๊กเรียงรายชื่อมาเลเซียกับเวียดนามนะพี่นะพี่แป๊กบอกพอแล้ว
1: พี่บอกรายชื่ออาร์เซนอลไปแล้ว
0: ตายเองบ้าง
1: แต่ทีนี้มันเปลี่ยนช่องเดียวไม่ได้เนี่ยทำไม
0: เหรอ
1: พยายามจ่อแล้วนะ
0: เราจ่อดูอ้าวกองยังไม่มาพี
1: ่
0: เดี๋ยวเราดูบอลก็ได้ไม่มาหมูปากน้ำดูแล้วก็เหมือนเราก็อาจจะไล่ลำบากนิดนึงดูฟุตบอลดีกว่าพี่ดูเอาเวียดนามกับมาเลย์ก็ได้เนาะช่องอะไรอ่ะ
1: แป๊บ
0: เมื่อกี้มาแล้วนี
1: ่
0: นี่ไงหน้าหังน่าจะบรรยายละมาเลเซียชุดเหลืองนะครับวันนี
1: ้
0: ในบ้านเจอเวียดนามนะครับเวียดนามมาในชุดเสื้อสีขาวนะครับมีแถบสีแดงนิดหน่อยเงี้ยส่วนซอนใช่ไหม
1: อ่าฮะแต่เบอร์12นะครับยืนเป็นหน้าเป้าตามปกติ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: มาได้เตะบุกิจารีเว้ยพี
1: ่เดี๋ยวดูรายชื่อหน่อยดีกว่า
0: ดูไหม
1: ครับเดี๋ยวหารายชื่อ
0: ครับ
1: 11ตัวจริงของทั้ง2ทีม
0: ครับผม
1: คิดว่าใช่แหละนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเวียดนาม
0: เดี๋ยวผมหาช่วยแป๊บหนึ่งผมดูชื่อ เหมือนเตะที่ไม่ได้เตะที่บุกิจาริวนะครับ
1: อันนี้ไม่น่าใช่นะเมื่อกี
0: ้เตะที่กุนดาลาเปอร์สเตเดียม
1: อันนี้ไม่น่าใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพยายามหาอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นเหียนส่วนเซินแต่ว่าในรายชื่อคนนี้ที่เว็บนี้ที่บอกว่ารายชื่อ11ตัวจริงเนี่ยมันไม่มีชื่อของเหียนส่วนเซินไง
0: อ๋อเหรออ่าส่วนไอ้บอลสวีเดนออสเวคานะครับเดเกฟอร์นะครับนำโกเตบอก 3-0 บรมาพดคาน่าเสมอกับออกไกล 1-1 แล้วนะเยอร์การ์เดนนะครับตอนนี้ก็ตามหลังนะครับ AK โซน่าอยู่ที่1-3นะครับออกสตาร์ทครึ่งหลังมาประมาณ15นาทีมาเลเซียกับเวียดนามนะครับผ่านมา15นาที0-0โบโอยเล่นหนักกันมาเลเซียเปลี่ยนตัวก่อนเลยเมื่อกี้เปลี่ยนตัวก่อนเลยพี่เจ็บฮะเมื่อกี้ฮะมีไหมตัวดูก่อนอาเซียนครับใช่ไหมต้องดูรายชื่อนะแป๊บโอ้เดี๋ยวเล่นหนักกันเมื่อกี้จังหวะกองหลังของมาเลเซียเข้าหนักใส่เงี้ยเซือนซอนฮะ ดิ้นเลยอ่ะลอยเลยอ่ะตัวใหญ่ๆฮะเรียบร้อยอืมเจอใครดีพี่มาเลเซียหรือว่า
1: ผมว่ามาเลเซียไม่แพ้หรอก
0: เวียดนามเหรออ
1: ืม
0: แมนนี่เหรอ
1: ครับ
0: อืม
1: ชัว
0: ร์ชัวร์นะ
1: ผมว่ามาเลไม่แพ
0: ้ครับมาเลเซียก็เกือบไปไม่งานในรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่ามีแมตช์ติงไงเป็นเสมอสิงคโปร์ไงดีนะนัดเยือนอินโดนีเซียพวกเขาชนะ 3-0 ฮะไม่งั้นเนี่ยตกรอบดีนะนัดนั้นชนะ 3-0 บวกชนะอินโดด้วย
1: ดูแล้วไทยก็น่าจะฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดนะ
0: ก็อ่ะก็ใช้ได้ชุดสู้ได้อะพี่ผมก็หาดูนะแป๊บนึงมันต้องเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์ทางการปะ
1: ก็น่าจะชัวร์สุดด้วยครับ
0: ครับ
1: อันนี้ผมเข้าเว็บนี
0: ้นี่ต้องเข้าเว็บไซต์ทางการปะ
1: ชื่อย่ออีกเนี่ยมีแล้วแต่มันเป็นชื่อย่อ

0: ครับอัฟริกานี
1: ่ครับ
0: นะครับแนวรับนี่มีฟาริสดานิชอันนี้มาเลเซียนะฟาริสดานิชนะครับอุบัยดุลลาซัมซูนะครับรอดนี่เคลวินนะครับอาลิฟอาหมัดเมื่อกี้นี่ก็ดีอยู่นะมิดฟิลด์นะครับซาฟิกซียาฟิกอาหมักนะครับแล้วก็มีเอสเกียวอาเกโรนะครับมีปาวิตรานนะครับดาริลชามแล้วก็โมอามาดูซูมาเร่นะครับกองหน้านี่เป็นเปาโลโคซูเอนะครับอันนี้คือมาเลเซีย
1: ครับ
0: นะครับส่วนฝั่งของเวียดนามนะครับผู้รักษาประตูเลเกียงพัตริกเหรอนะครับเบอร์หนึ่งเขานะครับแนวรับนะครับหลัง3นะครับฟาร์มส่วนมานนะครับเหงียนทานชุงนะครับปุยฮองเวียดอันมิดฟิลด์นะครับเหงียนวานวีเหงียนฮองดุกเลอฟาร์มทานลงนะครับแล้วก็ตรวงเตียนอานโอ้โหกองหน้านะครับก็มีเหงียนดินบักนะครับเหงียนส่วนเซินแล้วก็เหงียนไตล็อกนะโอเคตามนี้นะครับเอาให้ถอดสร้อยคอนะครับกองหน้าม
1: ีกองไฮสำรองกองไฮแล้วก็หลังๆก็เก่งไหมอ่ะหลังๆอ่ะเท้าซ้ายเขาอ่ะวันนี้สำรองนะเหงียนกองไฮโอ้จะดูเกมเล่นกันหนักนะคือมาเลเซียก็เอาอ่ะในบ้านเนี่ยจะเอาก่อนไง
0: ก
1: ็ไม่มีอเวโกด้วยนะต้องยิงให้เยอะๆไว้ก่อนฮะนี่ผมเชียร์มาเลเซียนะ
0: เวียดนามก็ดูตกลงไปนะปีนี้นะครับดูไม่ดูดันเหมือนแต่ก่อน
1: ครับ
0: นะครับนะครับโคซูเอใช่ไหม
1: ใช่
0: เบอร์17
1: ก็โคต้าแชมเปี้ยนลีกอะไรโคต้าบอลสโมสรยุโรปเอเชียเราได้ทั้ง3นู่นเขาได้1มั้ง
0: นั่นก็มาตรฐานนะ
1: มาตรฐานเราดีกว่าเป็นไงบอลไทยของเราเป็นไงอันนี้ลูกสูตรนะครับ
0: ใช
1: ่เอกโรให้กัปตันทีมนะครับ
0: เปาโลโคซูเอนะครับหลุดเข้าไปเปิดนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะเปิดออกไปเอง
1: ถึงสุดสลาแล้วตบกลับมาอ้าวเจ็บบอล
0: เวียดนาม
1: บริสีข้างฮะนอนได้นอนก่อนฮะ
0: 21นาทีนะครับตอนนี
1: ้
0: เกมที่มาเลเซีย
1: ครับสรุปผลบอล นะเยอรมัน2ให้ด้วยค่ะปอลลิพูลยิ่งใหญ่กว่าเขาบอกมาอ่ะลีก้าสอนเป็นไงพี่เป็นยังไง
0: แป๊บหนึ่งนะ
1: ครับดูให้แป๊บหนึ่ง
0: ลีก้า2เยอรมัน
1: ว่าถ่ายทอดสดทาง ESPN แล้วก็ BeIN Sport เนี่ยลีก้า2แป๊บนี่มีผลการจบแล้วบิเลเฟลนะครับ
0: อยู่ไหน
1: นำเอ็นเตเกคอตบุตร 3-0 ฮันโนเวอร์ครับตามหลังวอสบวก 0-1 ครับนาทีทดเวลาบาดเจ็บของการแข่งละ
0: แต่กันอยู่3คู่นะเวลานี้
1: อ้าวมีเช็กวีอาร์พี่มีอะไรเกิดขึ้นฮะมีอะไรเกิดขึ้นน่าจะมีนอกเกมกันหรือเปล่าผู้ตัดสินตัวนี้เช็คฮะมีเช็คพี่มีเช็คมีเช็ค VR พี่เกมคู่มาเลเซียกับเวียดนามตอนนี้เกมหยุดไปนะฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ผู้สินซื้อดังจากอุสเปย
0: ์ลุสอะไรลุสตัม
1: ใช่คนดัง
0: ลุสฟูลิน
1: จากอุสเปย์เช็คน่าจะมีอะไรในกรอบเขตโทษหรือเปล่าแล้วก็เกมยังไม่ได้เตะนะตอนนี้นะ
0: ก็หยุดชะงักอยู่นะครับตอนนี้ตั้งแต่จังหวะที่ทาโกเซ่เขาหลุดไปเปิดนั่นแหละนะครับแล้วเกมก็ยังไม่ได้กลับมาเตะต่ออ
1: ื
0: มแต่ทีนี้ประเด็นคือเราไม่เห็นจังหวะเลยนะครับว่าเขาเช็คอะไร
1: เกโร่ว่าไปทำอะไร
0: แม้แต่ตอนที่นักเตะเวียดนามลงไปนอนอยู่นะ
1: ใช่
0: ไม่รู้ว่า
1: โอ้เช็คนาพี่น่าจะมีนักเตะมาเลเซียมาทำอะไรหรือเปล่าแต่ภาพตัดไปที่น่าจะเป็นเอสเกลเกโร่พี่นี่ไงโอเคไม่มีอะไรฮะเบอร์13ของเขาเนี่ยก
0: ็
1: 13ของเขาก็นั้นนะ
0: ของเขาคือเวียดนามเหรอ
1: เฮ้ยบราซิลเหมือนกันนะ
0: เวียด
1: เหนียนไทล็อกอะไรอ่ะ
0: เวียดนามใช่ไหม
1: เหมือนจะเป็นบราซิลนะ
0: เหนียนไทล็อกที่คือเปลี่ยนชื่อเป็นเวียดนามใช่ไหม
1: ใช่มันจะเป็นบราซิล
0: คือดูก็น่าจะรู้นะ
1: ใช่
0: นะครับก็คือ
1: บราซิล
0: โจวาเน่มันโย
1: โหสา

0: สโมกแล้ว
1: จูวานนี่มันโย
0: เล่นเล่นอยู่ในวีลีก2เลยพี
1: ่นินบิน
0: ครับ
1: นะครับอยู่กับนินบินนะเล่นเวียดนามเนี่ยมา4นัดแล้วยังไม่ยิง
0: ครับชุดของนักสกอร์เราควรรีโนเวทใหม่หรือเปล่าครับจากคุณเจ6แดงเอานะก็มีตังมีตังเดี๋ยวก
1: ็ไม่ต้องมีตัง
0: มีตังก่อนชุดอะไรก็ได้ตอนนี้ฮะครับผมเดี๋ยวชุดก็กางเกงก็ใหญ่เกินไปนะหมูนะครับ
1: แล้วแต่คนชอบ
0: เอานะก็
1: แล้วแต่ความ
0: มีเงินเดี๋ยวมีสปอนเซอร์เข้าเดี๋ยวก็แต่งตัวหล่อได้ตอนนี้เอาเงินก่อนเอาเงินต่อยอดก่อนฮะนะ
1: 250,000 ปอนด์อ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็หมูบอกว่าถ้าได้นี่ซื้อบ้านในอังกฤษได้เลยอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: โอ้โห64มันจริงจริงมันเฟรมที่12แล้วไม่ใช่เหรออันนี้ในเว็บไซต์ทำไมมันช้าจัง
0: ครับตอนนี้บรรยากาศก็ของแจ๊สก็มีงานปาร์ตี้นี่พี่มีงานของโมโนแม็กอ่ะ
1: ครับผม
0: เขาก็จัดงานดูบอลเหมือนกันนะที่ถนนชัยพฤกษ์พี่ตรงโมโนอ่ะคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี
1: ้
0: ใช่เห็นว่ามาตอนนี้ยังทันนะพี่เข้างานฟรีอ่ะบล็อกอินได้เลย
1: ครับผม
0: มาร่วมงานกันได้นะนะครับว่าแบบใครอยากไปดูบอลดูบอลสดๆนะไปดูกันได้หรือว่าใครที่อาจจะไม่ได้ไปพรุ่งนี้มีงานก็ฝากกันสเปคของเรานะรายงานสดนะครับเวลา3ทุ่มนะครับมาเลเซียกับเวียดนามสวยๆนะ
1: ครับ
0: โอ้เข้าบอลกันแรงมากนะเข้าบอลกันหนักมากพี่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเวียดนามเนี่ยครองบอลมากกว่า 50% นะนิดเดียวแต่ว่าโอกาสของมาเลเซียมากกว่าครับโอกาส2ครั้งตรงกรอบ1ครั้ง
1: เวียดนามยังไม่มีโอกาสยิง
0: ใช่เหมือนแบบก็พยายามที่จะเล่นบอลหนักอะไม่ใช่เฉพาะเวียดนามนะมาเลเซียก็หนักเหมือนกันนะพี่
1: เอาเหมือนกัน
0: ใช
1: ่มีไทยนะ
0: อุตมันนะคุณอิมันพี
1: ่
0: ซัดกันวิ่งเข้าหาลูกกันแบบโหไม่มียั้งอ่ะเชียร์มาเลเซียดีกว่าเวียดนามได้เดี๋ยวมาคิงเราอีกยังจำภาพไปเลยที่มาชนะที่บ้านเราแล้วก็โอ้โหแฟนบอลเขานักเตะดีใจกันผมอยู่ในสนามด้วยที่เราแพ
1: ้
0: ปีก่อนปีปลายปีที่แล้วอ่ะ
1: ปีที่โดนเหยียบโซนเซินน่ะเหรอ
0: ใช่ที่ขาหักอ่ะที่บ้านเราอ่ะที่เราต้องบุกไงแล้วก็โดนยิงอ่ะโดนยิงสวนอ่ะในช่วงท้ายเกมที่ปฏิวัติต้องขึ้นไปอ่ะนะครับส่วนการย้ายธงย้ายทีมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพี่นะครับนอกจากที่มิก้ากอสอะไรไปอยู่เปเช่แล้วแบลลี่บาโคล่าดูแล้วน่าจะมา
1: ลิเวอร์พู
0: ลลิเวอร์พูลของเราแล้วดูทรงนะ
1: เกือบร้อยล้านอ่ะนะ
0: น่าจะมาแล้วดูทรงอ่ะ
1: ก็นี่ไงเซออนไง
0: ซอนซูซูกิเหร
1: อ
0: ส่วนวันนี้มาใช่ไหมตอนที่จะไปเปเช่ไม่เหรอ
1: ก็เขียนบอกว่าเปเช่ไม่ได้ละ
0: ครับ
1: เพราะเอเย่นใช่ไหมล่ะจะเอาเงิน
0: ครับ
1: นะครับสุดท้ายนี่มาแอสตันวิลล่าเรียบร้อยนะครับถ้าตัวนี้ตกลงอะไรกันเรียบร้อยนะครับอันนี้คือคอนเฟิร์มเลย
0: ครับ
1: นะครับบรรลุข้อตกลงในการสัญญามานะครับเซอร์นซูซูกิค่าตัว30บวก5ล้านยูโรนะครับ
0: ครับ
1: ขอตกลงกันได้ร้อยละนี่ปัญหาละนะครับ
0: เ
1: ห็นก็บอกว่า
0: ตอนนั้นจะไป
1: ปารีสใช่
0: ตกลงรายละเอียดกันได้แบบเกือบจะสับแล้วเอเจนต์ไปขอ
1: ค่าคอม
0: ค่าคอมมิชชั่นอีกนิดหน่อย
1: แล้วก็ขอการันตี
0: ครับ
1: ตำแหน่ง
0: เหรอ
1: ขอการันตีตำแหน่ง
0: ครับ
1: นะครับว่าไซออนเนี่ยย้ายไปขอเป็นตัวจริงนะครับปารีสก็เลยไม่เอา
0: ครับ
1: นะฮะไม่เอาทีนี้ก็เดี๋ยวรอดูดีบูนะครับว่าจะย้ายไปไหน
0: ก็มีข่าวว่าอีบูจะไปอ่ะพี
1: ่ดีบูมาร์ติเนสนะครับจะไปอิตาลีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอ้เฟรนตอร์เรสนี่ก็ย้ายมาปารีสเหรอหล่อเลย
0: ใช่เฟรนไปปารีสเลยพี
1: ่ไปปารีส
0: เห็นว่าไอ้ฮันซีฟริกก็กำลังมองหา
1: จริงดิ
0: ปาซ่ากำลังมองหานักเตะกองหน้าอยู่เลยพี
1: ่
0: เลวานก็ไม่อยู่แล้วไงไอ้กองหน้าตัวเป้าอะเฟรานไม่อยู่แล้ว
1: แรดฟอร์ดไหมล่ะ
0: เ
1: พราะเล่นดีนะ
0: แรดฟอร์ดมันไม่ใช่หน้าเป้านะพี่หน้ากึ่งปีก
1: เฟรานก็ไม่ใช่
0: ครับกำลังหาหน้าเป้าอยู่นะตอนนี้นะฮะ
1: แต่ก็น่าจะ

0: น่าจะหาได้แหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่อย่างบาร์เซโลน่านะคือเป็นบอลระบบอยู่แล้วด้วยนะครับมีอะไรอีกไหม
1: ก็เป็นอีบูไงพี่เอมี่มาร์ติเนสอ่ะ
0: เดี๋ยวดูหน่อยดิอีบู
1: เห็นว่ายูเว่ก็ยื่นข้อเสนอมาแล้วเนี่ย
0: ยูเว่ใช่ไหมโอเค
1: 6ล้านปอนด์อ่ะ
0: ก็ถือว่าลงตัวนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะย้ายไปยูเวนตุสนะครับทีมใหญ่ในอิตาลีนะฮะ
1: ก็เกมมาเลกับเวียดนาม0-0นะตอนนี้เมื่อกี้มีจังหวะที่มาเลเซียขึ้นไปแล้วไปเตะใส่ประตูของเวียดนามเขานะฮะโหเลอ๋อแพทริกแพทริกเหรอพี่แพทริกเลกกลาง
0: ประตูเขาชื่อแพทริก
1: แพทริกเลกเลกกลางเหรอพี
0: ่นั่นน่ะสิอ่านแบบเวียดนามนะอ่าน
1: แ
0: บบภาษาอังกฤษ
1: น่าจะลึกขึ้นอ่ะคนน
0: ี้อ่านแบบภาษาอังกฤษไป
1: โอ้อยากให้ดูนะเล่นกัน
0: ถึงลูกถึงคน
1: โกรธกันมาจากไหนอ่ะมาเลเซียกับเวียดนามแต่สภาพสนามเหมือนฝนตกลงมาเลยพี่
0: โคเวนทรีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอโวนิยี
1: ่ครับ
0: เด็กของฟอร์เรสต์นะครับก็ย้ายละนะครับพี่บึกของฟอร์เรสต์นะครับไตวัวอโวนิยี่นะครับย้ายไปอยู่โคเวนทรี
1: เด็กปั้นแมนเอลิพัว
0: นะครับค่าตัว17ล้านปอนด์นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ไปเดี๋ยวไปอยู่กับแฟงลัมพาร์ดนะครับกับทีมสกายบลูนะครับก็คาดว่านะครับน่าจะย้ายทันก่อนที่จะเปิดฤดูกาลเจอหมายถึงว่าจัดการเรื่องแบบเอกสารทั้งหมดทั้งมวลนะของทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทันนะครับเจออาร์เซนอลในวันศุกร์นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหตอนย้ายมาอยู่ฟอร์เรสต์เนี่ยจากอุนิออนเบอร์ลินเนี่ยเป็นสถิติเลยนะครับค่าตัว 17.2 ล้านปอนด์นะตอนนั้นที่ขายไปให้โคเวนทรีก็ได้17ล้านก็โอเคนะครับไม่ได้ขาดทุนไม่ได้กำไรก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นให้ฟอร์เรสต์103นัดนะครับยิงไป23ลูกนะครับแต่ว่าเขาเป็นตัวสำรองของคริสฟูดแล้วก็อีกอร์เชซุสนะครับทีมชาติไนจีเรียมีใคร
1: ก็ดาวรุ่งขึ้นมาโคเวนทรีซื้ออีอะไรซิดิกี้เชอร์เรียฟเลยพี่กองหน้าดาวรุ่งอ่ะของเฟเนเบเช่มาร่วมทีมนะสัญญายาว5ปีเลยฮะใช้ได้นะโคเวนทรีนะ
0: ก็ต้องเสริมต้องเสริมต้องเสริม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ชอปปินญาเข้าไปนิวคาสเซิลไหมเหรอ
0: เออเหรอสเปอร์ไม่เอา
1: ก็เห็นว่านิวคาสเซิลเนี่ยกลับมาเจรจากับบาเยอร์นะขอซื้อโจเอาปอลินญาฮะหลังจากที่ไฮเบียเนี่ยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้พี่อ๋อแต่ว่าเจ้าตัวหวังอยากย้ายไปอยากจะย้ายไปแอสตันวิลล่านะ
0: ชัวปอลินญา
1: แต่ทางใช่แต่ทางบาเยอร์บอกว่าต้องการขายขาดฮะ
0: แต่วิลล่าจะยืม
1: ใช่แต่วิลล่าเหมือนจะยืมอ่ะไม่อยากไปตะวันออกเฉียงเหนือพี่อยากจะไปตรงมิดแลนด์ฮะ
0: แล้วแต
1: ่ครับ
0: นะ
1: ที่จริงย้ายทัวร์ย้ายทีมก็คึกคักนะตอนนี้พี
0: ่ก็เริ่ม
1: ไปอินเตอร
0: ์ไหวหรือเปล่าดีกว่าผมว่า
1: อินเตอร์เนี่ยคว้าตัวเชสเปนนะพี่ฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษวัย26ปีจากสเปอร์นะค่าตัวใน27บวก3เนี่ยล้านปอนด์
0: ก็ไปเล่นดีกับทีมชาติอังกฤษนะแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวหลักกับสเปอร์นะ
1: ใช่สเปอร์ก็สำรองแต่ด้านเล่นแต่ด้าน
0: ตอนเล่นทีมชาติดี
1: เล่นทีมชาติดีแล้วก็ด้วยความที่แบ็คมันไม่ค่อยมีไง
0: ก็เลยผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าย้ายไปอินเตอร์แล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับสำหรับเชสเปนแต่ก็ถือว่าเป็นการย้ายทีมที่ดีแหละนะครับนักเตะก็ได้ย้ายไปอยู่ทีมใหญ่ด้วยนะฮะมีใครอีกดีลดังๆก็ยังไม่มีนะดีลฮือฮาน่าจะรอลิเวอร์พูลนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับเปิดตัว
1: โอ้เด็กก็เซ็ตก็ซื้อเยอะนะพี่นะอามาเดดิชไงแบ็กทีมชาติบอสเนีย23ปีจากเบฟิก้าก็
0: อันนี้ใกล้ใช่ไหม
1: อันนี้เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วด้วย
1: เรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: เดดิชนะครับนี่เป็นกองหลังของเบนฟิก้า
1: คนนี้กาโปจะไปสเปอร์หรือพี
0: ่มีข่าว
1: เหรอ
0: สเปอร์มีข่าว
1: เห็นว่าเรื่องการส่วนตัวได้แล้วเนี่ย
0: ปล่อยไหม
1: ก็
0: เขาก็ใช้ได้อยู่ไม่ใช่เหรอ
1: โอ้ยตอนบอลทีมชาติเล่นดี
0: ไม่อยู่กับลิเวอร์พูลก็ใช้ได้ไม่ใช่เหรอ
1: ก
0: ็เราหันไส้ตัวเองหรือเปล่า
1: พ่อบุญธรรมไม่อยู่แล้วไง
0: เขาก็ดูคุกคามดีนะ
1: ก็ตอนทีมชาติแดนแดนโหเลี้ยงตัดในเข้ามาแล้วยิงกันบางครั้งยิงเสาแรกด้วยไม่ยิงปัดโค้งด้วยเสาไกลด้วย
0: แล้วเสาแรกเลย
1: ใช่ใช้ได้อยู่นะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับ
0: เดดิตนะผมดูเดดิตของ นิวคาสเซิล

0: อามาเดวิส
1: มาจากไหน
0: มาจากเบนฟิก้า
1: อาเมียป่ะใช่ไหม
0: ฮะ
1: ชื่ออะไรพี
0: ่อามา
1: อามาเหรอ
0: AMAR
1: ครับ
0: อามาเดวิสนะครับของเบนฟิก้านะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นแบ็คขวานะครับก็คาดว่าจะมาทดแทนเคลันทริปเปียร์นะครับที่ย้ายไปอยู่กับวูฟแบบฟรีทรานสเฟอร์นะครับเพราะว่าหมดสัญญานะครับก็เดี๋ยวดูนะครับการสร้างทีมของมัตติอัสไยเซอร์นะครับกับนิวคาสเซิลว่าจะเป็นยังไงอายุ23เองนะ
1: ครับ
0: นะครับอายุ23เท่านั้นนะครับอ๋อเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับเดดิตนี่เคยร่วมงานกับทางไยเซอร์นะครับที่เรดบูลซาบวกเออนะครับแล้วก็อยู่ในทีมชุดแชมป์ปี2023ด้วยนะครับแชมป์ลีกออสเตรีย
1: โอ้โหมาเลเซียไม่ได้ประตูพี่ขออภัยที่แทรกครับเพราะว่าจังหวะที่เบิ้ล1 1 2 3 4 5มานะครับฝั่งซ้ายฮะข้อ1 2นะครับแบ็คซ้ายของเขาที่ขึ้นมาในข้อ1 2มาแล้วเปิดมาแล้วนี้โอ้ชาร์จจ่อๆยิงติดเซฟซ้ำดาบ2ข้ามคาน
0: ตัวซ้ำซ้ำไม่เข้า
1: ครับ
0: นะครับเบอร์22นะครับดาริวชัมไอ้จังหวะบล็อกให้เข้าใจได้นะครับที่สมประตู
1: ฟาริสดาริสเนี่ยแบ็คซ้ายเนี่ยเปิดเข้ามาสวยพี่22ยิงเป็นดาริลชามใช่ไหม
0: ดาริลชาม
1: ดาริลชามยิงเนี่ยเป็นติดเซฟฮะติดซับติดติดเซฟพลาสติกไงแล้วตัวซ้ำ
0: ตัวซ้ำเนี่ยดาริลชาม
1: อ๋อดาริลชามเหรอ
0: ใช่ตัวดาบสอง
1: น่าจะเป็นเนี่ยไอ้โคซูเอ่เปล่ายิงเมื่อกี้อะชาร์จเจาะเจาะ
0: ไอ้ตัวชาร์จน่าจะเป็นโคซูเอ
1: ่
0: นะครับแต่ว่าน่าเสียดาย
1: โอ้มาเลเซียไม่ได้ประตูไว้เกือบแล้วเฮ้ยเชียร์มาเลยเรามันไส้เวียดนาม
0: แต่ของเราเนี่ยชุดนี้นี่ได้หลายคนที่ใช้ได้เลยนะนะหลายคนก็ยุ่งได้น้อยกันนะครับ
1: ครับว่าตอนแรกเนี่ยคนเดียวกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าคนละมันอันนั้นเฟรนันโดฮะ
0: อันนี้เฟรราน
1: อันนี้เฟรรานนะ
0: เขาคือฮีโร่นะ
1: ใคร
0: เฟรรานโดเลสเนี่ย
1: ประตูชัยใช่ไหม
0: บอลโลก
1: ประตูชัยตอนบอลโลกใช่ไหม
0: ใช่
1: เฟรรานโดเลส
0: กับบาซ่าไงไม่รู้แหละ
1: โอ้โหผมเป็นเฟรรานผมก็เลิกเล่นฟุตบอลอะมีแต่คนด่าฮะแฟนบอลสเปนยังด่าอีกด้วยกันแต่แกก็อดทนนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็โค้ชใช้อะทำไงได้
1: ใช
0: ่
1: เขารู้งาน
0: ไปแล้วมาเลเซีย
1: เสียตัดได้เข้ามา
0: เจ้าเก่าเลยครับชามอีกแล้วโอ้โหยิงยัก
1: ไปง้างทำไมไปเงื้องอ่ะราคาแพงมาคุณเอ้ย
0: ยิงจังหวะแรกกดโดนบล็อกเอาจังหวะนี้เวียดนามหลุดขึ้นมาแล้วครับทางขวาจะได้โต้ครับปั่นไซก้อยโอ้โหแหมนี่ล้มนะเนี่ยเหงียนซวนเซินจะเอาฟาวล์ได้เกียรติโทษ
1: พ่อคุณเงียบซึนซ้อนโอ้ยบอลมันเลยไปแล้วแกเป็นล้มฮะครับผม
0: จังหวะเบียดกันมากับอาเกโร
1: ่แล้วขอให้เช็คเวียด้วยฮะ
0: แต่มันอยู่หน้ากรอบเกียรติโทษนะคือล้มจะเอาฟรีคิกอ่ะ
1: อุตเคมเดือด
0: ผู้ตัดสินเอาไงผู้ตัดสินเช็คเหรอหรืออะไร
1: ไม่เช็คหรอพี่เพราะว่าผู้นำตัวเขาเปิดมาแล้วบอลมันเลย
0: ไปแล้ว
1: ใช่บอลมันเลยไปแล้วพี่
0: นะครับนี่ครับ
1: เนี่ยมันเข้าหาบอลไม่ได้อยู่แล้ว
0: ก็
1: อ๋อเคโลโอ้ยเป็นคนดึงเลย
0: มีจังหวะดึงใช่ไหม
1: นี่บอกว่าต้องให้ใบเหลืองแทนเลยนี่ต้องให้ใบเหลืองเลยนี่
0: คือถ้าได้ฟรีคิกก็เดี๋ยวอันตรายอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอยู่ตรงกรอบเขตโทษเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีอะไรครับผู้ตัดสินเป่าเล่นต่อ
1: ถูกต้อง
0: 37นาทีนะครับครึ่งแรกคู่นี้ครับมาเลเซียเวียดนาม0-0
1: ครับไอ้หมันเว้ยคู่นี้เว้ย
0: เล่นเหมือนโกรธกันนะ
1: อย่าให้มีประตูพี
0: ่ฟัดกันนัวเลย
1: ขอให้มีประตูถ้าทีมไหนได้ประตูนะเพราะว่ามันอะดีไม่ดีอย่ามีใบเหลืองใบแดงด้วยนะ โอ้เล่นหนักมากนาทีที่38
0: ฮะ
1: หมูของเราเป็นไงพี่พอดีจองเราก
0: ำลังเช็คอยู
1: ่เช็คดูซิหมูปากน้ำเป็นไงขาดหรือยังเอ่ยแต่มันเป็นไรสู้เต็มที่ละดูเดี๋ยวเช็คหมูก่อนหมูกับมาร์คเซบี้นะแป๊บนึงเป็นไง
0: โอ้84แล้ว
1: โอ้โห84แล้วเหรออ
0: ืมคือโดน4เฟรมรวด
1: โอ้ย
0: นะครับตอนนี้ถือว่าเหนื่อยหน่อย
1: ครับ
0: เหนื่อยเลยแหละนะครับก็ต้องการอีก2เฟรม
1: เหนื่อยละดูบอลดีกว่าเราดูบอลดีกว่า หมูก็ไม่เป็นละนะครับอย่างนั้นก็รองแชมป์ก็4ล้านด้วยฮะต่อยอดได้
0: 100,000 ปอนด
1: ์ครับนะ
0: 4.5 เลย
1: เนาะโหเกือบ5ล้านปอนด์เลยนะไอ้เกือบ5ล้านบาทเลยนะ
0: ผลบอล
1: ลีก92เขาเป็นไงบ้างพี่จบแล้ว

0: บีเดเฟลนะครับ
1: เยอรมัน
0: ก็ชนะเอดิเกตคัตบุตรไป 3-0 นะฮันโดเวอร์ก็แพ้วอสบูร์กไป 0-1 ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟุตบอลบุนเดสลีกาเริ่มเปิดฉากอย่างไม่เป็นทางการวันคืนวันเสาร์นี้นะ22สิงหาคมนะครับไม่ใช่เสาร์ที่ผ่านมาคืนเสาร์หน้านะครับฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ครับฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ครับ
1: กับบอลชิลลาน
0: บอลคอมบัตี้ชิลอะของเยอรมัน
1: ครับผม
0: ดอร์ทมุนด์เล่นในบ้านเจอบาเยิร์นของเรา
1: เ
0: พราะว่าบาเยิร์นได้แชมป์ใช่ไหมล่ะ
1: ได้แชมป
0: ์ก็เอารองแชมป์มาเตะไง
1: อีกคู่หนึ่งของลีกาสองเยอรมันก็เป็นดินาโมเดสเดนเนาะเขาชนะดัมสตัด 1-0
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ผมตามให้เลยนะครับที่สวีเดนนะสวีเดนนะครับเข้า10นาทีสุดท้ายแล้วนะนะครับบอมม่าเนี่ยนำออกไกด์นะครับ 2-1 นะคร
0: ับ
1: เดกฟอร์ก็นำโกเทเบิร์กเกตบอกโกเทบอก 3-0 นะครับยากาเดนนะครับไล่ IAK AIK ขึ้นมาเป็น 1-3
0: ครับ
1: นะครับ10นาทีสุดท้าย
0: ใช่ไหม
1: ส่วนหมูตาม 8-4 นะครับ8-4 เฟรม
0: โอ้เขาต้องการแค่2เฟรมนะ

0: เขาว่าเขาบอกคู่สนามกัวลาลัมเปอร์สเตเดียมหรือว่าสนามชีราสเตเดียมพี
1: ่ฮะ
0: เขา
1: สนามที่นี่เหรอ
0: เขาบอกสภาพสนามเขาบอกไม่เรียบไม่เนียนนะพี่เขาเป็นหญ้าใบใหญ่นะพี่นะ
1: หญ้าใหญ่อีกแล้วเหรอ
0: เออหญ้าใบใหญ่ของมาเลเซียที่ดูจะเป็นปัญหาสำหรับเวียดนามเหมือนกันนะเออแต่หญ้าก็ใบใหญ่อย่างเนาะ
1: มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหม
0: เออหญ้าใบใหญ่ฮะ
1: เขาบอกเล่นแล้วเหนื่อย
0: ครับ
1: แต่มาเลเซียก็จะคุ้นชิน
0: นี่ไงเออใหญ่จริงเว้ยเพราะว่าเงินสดก็บ่นนะว่าสนามแบบนี้คือให้เขารู้สึกไม่สบายในการลงเล่นเท่าไหร่เนาะนะครับไม่ชอบเลยแกบอกแกไม่ชอบนะ
1: ไม่ชอบ
0: ก็บอกสนามนี้นะฮะรู้สึกมันแข็งแล้วมันเนิร์ดแกบอกสนามมันแข็งมันเนิร์ด
1: หญ้าใบใหญ
0: ่เคยเล่นในสนามแห่งนี้อยู่บ้านในเวียดนามเล่นยากแล้วคนอื่นก็เล่นด้วยเล่นเหมือนกันนะ
1: น้อยไง
0: ครับ
1: น้อยตัวใหญ่ก็จะเล่นแบบท
0: ุกอย่างหญ้าใบใหญ่จริงพี่เออมันหญ้าใบใหญ่เนาะครับนะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับเรื่องเมื่อวานนี้ประเด็นของฮัสซันนะมีอะไรกับโค้ชเขาด้วยพี
1: ่
0: กับเกวินลีอะพี่
1: เขามันไม่รู้นะฮัสซันก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะ
0: ครับ
1: แต่เขาก็เดาว่าท้ายเกมแหละที่มาเลเซีย
0: เขาจบเกมที่ไทยชนะสิงคโปร์ 3-1
1: ที่สิงคโปร์เล่นหนัง
0: ฮัสซันไปต่อว่าเกวินลีอะพี่แล้วประทะคารมกันนะพี่นะ
1: แล้วในสนามนี่เขาบอกว่าเป็นรองประธานสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าด้วย
0: ครับผม
1: นะครับที่ไปมีเรื่องไปพูดเหมือนกับค่อนข้างจะเผ็ดร้อนอยู่เหมือนกัน
0: แล้วประธานครมต่อกับรองประธานสมาคมสิงคโปร์ด้วยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ันนี้ตามข่าวที่บอกมานะ
0: ครับ
1: แต่จังหวะสุดท้ายที่ก่อนจะแยกกันมันมีเหมือนเจ้าหน้าที่ทีมของเขาที่เดินมาเอาแขนดันฮัตสันอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ช็อตนี้นี
0: ่
1: น่าเกลียดนะ
0: ครับ
1: เดินมาแล้วใช้แขนดำทิ้งไปประมาณนั้นไปอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออค่อนข้างที่จะ
0: มีประเด็นอะไรกันนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ก
1: ็ไม่รู้ผมเลยพูดไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าสิงคโปร์เล่นหนักไง
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: เห็นไหมเห็นคลิปไหมล่ะ
0: เห็นคลิปอยู่พี่แล้วมีดันแขนไปด้วยนะแล้วจะรองประธานสโมสรไอ้แต่รองประธานเขาก็หนุ่มเหมือนกันเองใช่ไหมเออ
1: แล้วก็ดูเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ดูเขาก็ไม่ยอม
0: แต่ฮัสซันแกก็เต็มที่เลยพี่นะ
1: เต็มที
0: ่เอาเวลาที่เห็นคลิปตอนที่ช้างศึกเข้ามาลงไงพี่ตอนเวลารวมทีมแล้วก็ทีมท้อเวลาคุยกันนะเวลาเขาพูดเขาพูดคำเอฟเฟิร์ตเลยนะจะมีคำว่าเนี่ยไอประเด็นตื้อๆเนี่ย
1: ก็เหมือนลูกผู้ชายพูดกัน
0: ถูกต้องเขาใช้คำนี้เลยแต่เจ้าน้องแอนฟิลด์อะคาสเดนใช่ไหม
1: สโ
0: ค
1: กี
0: ลูกชายของโค้ชธงอะจะแปลก็แบบซอฟๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องเฮ้ย
1: มันต้องมีคำหยาบ
0: เออบอกว่าเฮ้ยเราสู้เว้ยเนี่ยแต่ว่าฮัสซันใช้คำว่าเอฟเลยนะเอฟหมดเลยนะเออแต่แกก็เต็มที่นะดูแกก็ชนะยกเว้นกูอยู่คนหนึ่งที่ด่าชอบด่าแกพี่เลยหมิง
1: ไม่ถูกใจ
0: ครับ
1: ทำอะไรก็ผิดใช่ไหม
0: ทำอะไรก็ผิดเนี่ยชนะสิงคโปร์ยังผิดอ่ะคิดดูด้วยกันครับจุดโทษนะพี่ผมว่านี่เป็นจุดโทษนะจ
1: ุ
0: ดโทษนะที่เราโดนแล้วเราผักอ่ะไอ้ยศกำลังไปผักหลังเขาว่าน
1: ิดเดียวนะ
0: ก็คนมันจะขึ้นบอลมือมันต้องกลางบาลานซ์ตัวเองหรือเปล่าวะ
1: มันก็เดินไปไกลเกินเนาะ
0: โอ้ยครับผมให้จุดโทษเฉยเลยอ่ะเบาวิวเลยอ่ะ
1: ก็ถามว่าผักไหมก็มี
0: มันก็
1: มันโดน
0: ก็เจตนาผมมันไม่ได้เจตนา
1: แต่ผมว่ามันแต่ผมว่าก็โอเวอร์ไป
0: แต่จังหวะนะ
1: ก็คือดีดไปดีดไปหน่อย
0: หลายจังหวะโดนเข้าหนักอยู่นะพี
1: ่
0: กรรมการไม่เป่าเลยจุดโทษด้วย
1: ครับ
0: ใครเป็นโค้ชก็หัวเสียนะพี่เนาะโดนเตะโดนอะไรอ่ะ
1: ใช่
0: โดนเตะหลายครั้งนะ
1: เหมือนไม่ปกป้องนักทีนักเตะเขาอ่ะ
0: เออครับเดี๋ยวกลับมาวันอังคารนี้เจอกัน20:00 น.นะครับก็ที่จริงเมื่อวานนี้เขาก็มั่นใจนะว่าจะชนะเราพี
1: ่
0: เพราะฟอร์มเขาดีไง
1: ไม่เอา
0: ชนะอินโดใช่ไหม
1: ตีก็สู้ไม่ได้แล้ว
0: เออ
1: เขาไทยก็ไม่ได้อยู่กับที่นะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็อะไรนะไอ้ตัวเก่งอเนกไครูนอัมรีจำได้ไห
1: ม
0: ไอ้สุนัขตัวเก่งเขาอะที่ทำให้สิงคโปร์ได้แชมป์ฟุตบอลนะอาเซียนครับคาร์ลสุดอะปี2022ครับพี่ที่เจอเราอะนะครับก็บอกว่าโหมั่นใจเลยว่าชุดนี้เนี่ยแข่งพอจะล้มทีมชาติไทยครั้งแรกในรอบ14 ปีพี่โอ้โหครับ
1: ก็นั่นแหละยากผมว่ายาก
0: นะ
1: ยากเขาแค่ทำได้ดีขึ้นแค่นั้นแหละผมว่ายาก
0: อ้าวปาโคช
1: มาหลายคนนะ
0: สิวกรภูโดมครับวันนี้ไม่ได้เป็นผู้สินวิญญาณนะมาตัดสินเป็น
1: ผู้สิน
0: ที่สี่ครึ่งแรกเท่าเวลา4 นาทีนะ เวียดนามหลังๆก็เริ่มบุกขึ้นมานะพี่มีหลายจังหวะนะเอาแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหเกือบเข้าเวียดนาม
1: ได้ยิงจังๆเลยนะครับลูกนี้นะครับเบอร์เก้าเหยียนดินบักเหยียนดินบัก
0: กองหน้าซีเกมาตัวนี
1: ้นี่ครับลูกนี่หลุดมาทางขวานะแล้วก็เปิดก็มาแล้วบอลทะลักมาแถวหน้ากรอบเขตโทษนะครับเหยียนดินบักนี่ยิงไม่จับเลยนะครับด้วยขวาแต่ว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูบอลเรียดแล้วก็ไม่ถึงกับแรงเท่าไหร่เนาะแต่บอลมันตรงตัวนะครับหลักๆ
0: ครับเวียดนามโอกาสเยอะอยู่นะ
1: ช่วงหลังดูดีขึ้น
0: ใช่ใช่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนหมูตัวนี้ก็ยัง 8-4 อยู่นะดูแล้วก็ยังลำบากแล้วล่ะหมูอ่ะของเรานะ
1: นะครับก็เนี่ยผมเมื่อกี้แวบไปเห็นเพจของคุณบิ๊กอ่ะ
0: ครับ
1: น่าจะเพจจริงแหละก็ยังคิดว่าหลายคนยังน่ายังคาใจกับจังหวะน้ำเงินนุ่งนั้นไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่านะฝังอยู่ในใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอ้าเวียดนามเห็นในบักลุยเข้ามานะครับโดนรวบไปนิกกิ้งแล้วนะ
0: จะแบกโทษด้วยเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วพี
1: ่นอนไว้ก่อนนะครับไม่แน่เดี๋ยวเช็คเบียร
0: ์
1: นะครับเพราะว่าล้มลงไปในกรอบเขตโทษ
0: ครับ
1: นะครับเวียดนามบอกไม่เล่นนะครับเตะออกให้หน่
0: อ
1: ยมาเลยไม่สนครับนี่โค้ดบอกเตะให้หน่อยดิน
0: ี่ไงไอ้ซูมาเล่บอกพุ่ง
1: โค้ดเวียดนามชื่ออะไรนะ
0: คิมซังซิ
1: ไม่แน่ใจนะทำไมทำมือนั้นบอกให้มาเลเตะออกให้หรือเปล่านะแต่สุดท้ายมาเลเตะออกให้นะ
0: จะเอาจุดโทษแล้วจะเอาจุดโทษอีกแล
1: ้ว เดี๋ยวดูก็รู้ภาพช้าค่อนข้างชัดเจน
0: โอ้เสียบบอลเสียบบอลแล้วล้มเจ็บก็เสียบบอลแล้วล้มโอ้ดินบักพวกคุณเขาโดนบอลเนี่ย
1: จังหวะนี้ไม่ใช่แต่ดูจังหวะสองปุ๊บเป็นไงครับ
0: โดนบอล
1: เหมือนซ้ายจะโดนบอลก่อนนะครับแต่จังหวะขวาตามนะครับก็ไม่มีอะไรมั้ง
0: เอาจุดโทษอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: ไม่งั้นก็จุดโทษกันโอ้โหกระจุยแล้วนะครับจังหวะแบบนี้ไม่น่ามีอะไร
0: แต่จังหวะทะลักอีกแล้วเอาทะลักอีกแล้ว
1: แต่จังหวะเลี้ยงไปเนี่ยสวยนะครับเหยียดดินบักนะครับแต่ว่าเราก็โอเคมาเลยสกัดได้ดี
0: ครับเหยียดดินบักกับพี่แมวตอนพี่ใครเก่งกว่ากันครับอาเมดถามมาก็ดินบักนะครับสมยศจะเป็นเก่งอะไรเราสมยศเขาเก่งสมัยนักเรียนเขาเรียนวัดสุทธิเขามาเกเรตอนม.ปลายก็ด้วยความหน้าตาดีเรียบร้อยสาวติดเยอะไงก็เลย
1: ไปทางนั้น
0: นอกรู้นอกทางนิดนึงก็เลยไม่ได้ไปเอาดีทางสายฟุตบอล
1: ครับ
0: ครับถ้าเขาดีทางสายฟุตบอลเนี่ยต๋อมทองดีสำรองเขา
1: อย่างนั้นเลย
0: เขาไปติดหล่อไง
1: ติดหล่อ
0: ตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารแล้วไปโวยวายเขาไม่ได้ไปแซวเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายคนแล้วเป็นหัวหน้าคนแล้วตอนนี้ตีกอล์ฟด้วยตอนนี้
1: ไปสายกอล์ฟแล้วใช่ไหม

0: อ่ะก็กำลังจะจบครึ่งแรกแล้วนะครับทด4นาทีนะครับคู่ของมาเลเซียเวียดนามนะครับหาซึ่งครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับก็สู้กันสนุกเลยนะครับจังหวะหวัดเสียวนี่ก็อาจจะไม่ถึงครับโอ้โหถล่มทลายอะไรกันมากนะครับแต่ว่าจังหวะในเกมนี่ถือว่าสนุกทีเดียวก็รอเสียงนกหวีดอย่างเดียวส่วนหมูของเราเดี๋ยวเช็คนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วนะครับว่าตามอยู่84ก็ตามเยอะอยู่พอสมควรแหละนะฮะเหนื่อยหน่อยหลายคนก็ยังคาใจอยู่นะครับกับจังหวะเขาเรียกเอ้าแม่นึกว่าจะหมดเวลาแล้วนะครับกลายเป็นว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหกำลังจะไปเช็คผลสนุกนะรอผู้ตัดสินเป่านกหวีดจบครึ่งแรกนะครับกลายเป็นว่าเวียดนามนะครับได้ประตูขึ้นนำมาเลเซียเรียบร้อยครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหแม่เดี๋ยวดูภาพช้านะครับเพราะว่ายอมรับตามตรงเลยเมื่อกี้กำลังไล่ดูผลสนุกอยู่นะครับเหงียนซวนเซินนะครับทำประตูให้เวียดนามนะครับขึ้นนำมาเลเซียครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับแม่จังหวะไม่เยอะเลยนะครับที่เราดูอย่างเงี้ยส่วนแทบไม่มีโอกาสเลยนะครับลูกวางยาวนะครับข้ามรับมาทางขวานะครับแล้วตัวขวาเนี่ยเปิดยัดเข้ามาเลยนะครับเบอร์15เนี่ยครับเปิดแรงไปเลยนะครับผ่านหน้าประตูมาจนถึงเงียนส่วนพุ่งโมงเสาไกลโอ้โหโมงเก่งอะ
1: ตัวใหญ่แล้วโมงเก่งมาก
0: เออนะครับพุ่งโมงเลยนะครับลอยมาโมงนะฮะแม่ตรงเสาไกลแล้วบอลเนี่ยมันผ่านมาหมดเลยนะครับไม่มีตัวของกองหลังมาเลเซียนะครับหรือที่2ตัวเข้าไม่ถึงประตูก็ไม่ได้พุ่งออกมาปัดด้วย
1: นะครับการเช็คเวียเช็คเวียก่อนสิเช็คก่อนเช็คก่อนมีเช็คเวียพี
0: ่ถ้าจะเช็คก็ต้องรอดูทางขวาว่าตัวหลุดมามีจังหวะหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับเช็คเวียอยู่นะครับบ้านมาเลซะด้วย
1: เช็คก่อนบ้านมาเล
0: แต่ VAR นี่ก็มันชัดเจนอยู่แล้วแหละนะครับ
1: เช็คจังหวะไหนครับพี
0: ่นั่นสิเมื่อกี้ที่ดูจากภาพช้าก็เป็นจังหวะที่
1: ทางขวาเป็นกันหน่อยแป๊บนึงมีอะไรฮะ
0: ทางขวาที่หลุดขึ้นมาก่อนนะครับเบอร์15ของเขาอะใครอะตวงเทียนอันเปิดขึ้นมาทางขวาแล้วเปิดแรงมาเลยนะครับเปิดแบบถึงไหนถึงกันอะนะครับแล้วเหงียนส่วนเซินนี่โมงตรงเสาไกลไม่รู้เช็คอะไรเหมือนกันนะครับจังหวะว่าล้ำหน้าไหมหรือยังไงนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะวางข้ามแนวรับมาให้ตวงเทียนอันทางขวานี่แฟนมาเลยก็ลุ้นนะนะครับ
1: เช็คก่อนนะ
0: ใช่นะครับอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่เป็นประตู
1: มีไหม
0: จังหวะไม่รู้เลยแล้วภาพชงภาพช้าไม่ขึ้นด้วย
1: ผมมาไม่ทันเมื่อกี
0: ้เมื่อกี้พี่กันนั่งไล่ดูอันนี้อยู่ไงจะดูสนุกเกอร์ว่าสกอร์เท่าไหร่แล้วหันมาทีนึงเอ้าย
1: ิงเลย
0: โกคอนเฟิร์มนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีภาพช้าให้ดูด้วยนะว่าเช็คอะไรไม่บอกด้วยว่าเช็คอะไรนะครับขึ้นนำ 1-0 นะครับประตูของเหงียนซินนะครับลูกโบกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับเวียดนามนำมาเลเซีย 1-0 ตอนนี้ผู้สินเป่านกหวีดเรียบร้อยนะครับพักครึ่ง
1: ครับโอ้ได้ตัวใหญ่แต่ว่าหม่งเมื่อกี้พุ่งตัวไปโดนหม่งเลยพี่นะ
0: หม่งดีหม่งดีอันนี้ต้องชมนะครับหม่งสวยเลย
1: ครับหมูปากน้ำ เจอมาร์คเดตเตอร์รายงานข่าวโดยเจ๋งห้วยขวางปักโคราชครับ
0: เจ๋งห้วยขวาง
1: ตอนนี้หมูปากน้ำไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ตามหลัก 4-8 ฮะ
0: ใช่เขาต้องการอีก2เฟรม
1: ก็ต้องการอีก2เฟรมเองอ่ะเนี่ยคำภาพแต่ประเทศน่าจะเป็นจังหวะที่ยิงซ้ำของมาเลเซียพี่
0: ใช่
1: หมายเลข25ยิงจ่อๆพี่บอลคลักมายิงไม่เข้าฮะ
0: ยิงข้ามขาด
1: เกมเลยเปลี่ยนเลยถ้านำก่อน 1-0 แล้วเน้นง่ายเลยมาเลเซียในครึ่งหลัง
0: 2จังหวะที่ไม่ได้นะครับชาร์จจ่อๆนะครับพอดีผู้สับตัวก็เร็วด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่จังหวะที่น่าเสียดายคือดาบ2นะครับวิ่งมายิงคนเดียวเลยนะครับแปรข้ามขาดเฉย
1: ใช่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะครับฟุตบอลนอกจากไอ้คอมเมดี้ชิลด์ได้มีอะไรอีกพี่เตะวันนี้มีปริปีซั่นอะไรอีกเปล่าฮะมีไหมอ่ะ
0: อุ่นเครื่องอะไร
1: อุ่นเครื่องพูดตรงๆแล้วก็มีฟุตบอลดัตด้วยนะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลดัชก็มีทาเวนเต้ตอนนี้ก็นำสโวสองหนึ่งนะฟายินูดนำโกอาเฮดอีเกิลสองหนึ่งครับนาที65แล้วลาลิก้าวันนี้เดี๋ยว4ทุ่มมีลาซิ่งเจอบิเยเรียลนะเตะแล้วนะพี่อ๋อวันนี้มีฟุตบอลถ้วยพี่ของไอ้นี่ไงของฝรั่งเศสอะเฮมูโนแม็กยิงสดด้วยอะ
0: เริ่มแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: บอลถ้วยก็มีอย่างโคปาอิตาเลียก็มีนะ
1: โทฟี่เดอแชมปิยองกับพี่ไอ้ลองเจอเปเช
0: ่
1: วันนี้ตอนที่1:45นะ
0: ก็คล้ายๆคอมมูนิตี้ชิล
1: ใช่
0: นะครับ
1: มาแล้วลีกเอิงฝรั่งเศสนะนะครับโอสุบายกาตอนนี้ที่เมริเนียมนะพี่เนาะ
0: นี่ไงมีสเปอร์นี่ไง
1: ครับ
0: กับฮอฟเฟนไฮม์นี่เตะตอนไหนเนี่ย 2-2 ฟอร์เรสต์นำแรด
1: 2-0
0: มันไม่รู้แต่วันไหนนะ
1: ครับ
0: ก็มีนะครับเกมอุ่นเครื่องก็มีให้ตามกัน
1: ใช่ฮะนะฮะก็ส่วนนักเตะไทยวันนี้ก็มีกลับมาถึงไทยปุ๊บเนี่ยก็ฟื้นร่างกายยืนกราบเนื้อนะฮะฟื้นฟูร่างกายนะหลังเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับก่อนที่จะลงเตะเกม2วันอังคารนี้นะครับก็บาดเจ็บพอมีนะนะครับไทยเจอสิงคโปร์นะครับเวลา20 นาฬิกาติดตามได้นะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับวันอังคารนี้
0: ครับผม
1: แต่ถ้าว่าไม่ได้ไปชมที่สนามก็ติดตามฟังแล้วฟังได้ทาง FM 99นะตอน2ทุ่มนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานเข้ามาเพราะเดี๋ยวบอลเตะ3ทุ่ม
0: จัดไป
1: จัดไปเนาะนะครับเดี๋ยวจะได้เข้ามาให้เปิดสปงสปอร์ตแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้บอลมันคิกออฟไปก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเนาะนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่กันต่อแล้วกันในคณะกรรมการทีมงานนะครับผู้บรรยายชุดต่อไปนะครับที่จะมาบรรยายคอมเมดี้ได้ชิลนะครับเดี๋ยวช่วงบรรยายเนี่ยเดี๋ยวจะมีออนไลน์ด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมและพี่แป๊กต้องลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อถึงตู 6 วัน 5 คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29 ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5

0: Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระ ข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: Soccer Live Report
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ21:04 น.นะครับ Soccer Live Report ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงนะครับการแข่งขันของฟุตบอล FA Community Shield โอ้โหเปิดมานี่ไม่ถึง1นาทีครับปืนใหญ่อาร์เซนอล
14: มาแล้วปืนใหญ
13: ่โอ้ยังไม่ทันแนะนำตัวเลยครับริคาร์โดคาราเฟียรี่ครับแบ็คซ้ายอาร์เซนอลหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วยิงง่ายๆเข้าไปเลยครับอาร์เซนอลนำแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับ1-0
14: ยังไม่ทันได้เอาเฮดโฟนใส่หู
13: โอ้โหยังไม่คือยังกล่าวสวัสดียังไม่ทันจะสิ้นเสียงเลยนะครับโอ้เปิดมานี่หลุดเข้าไปซัดง่ายๆเลยครับก็เป็นคนพาบอลเข้ามาเปิดติดจังหวะแรกก่อนคาราฟิออรี่แล้วแต่ออกทางฝั่งซ้ายโอ้แต่ลูกนี้นี่เดี๋ยวต้องดูคือตัวไกลเนี่ยไม่ล้ำนะครับแล้วย้อนกลับมาให้เบนไว้โอ้ลุยส์เคลลี่โอ้โหแล้วจังหวะจ่ายทะลุช่องของลุยส์เคลลี่ไม่ล้ำหน้านะครับการยืนของคาราเฟียรี่คือเติมเกมขึ้นมาแล้วก็ยังค้างเล่นเกมรุกอยู่ด้านบนโอ้โหแนวรับของแมนซิตี้วันนี้แบ็คขวาใช้คูซานอฟครับ
14: ครับ
13: โอ้ประสานงานกันแล้วหลุดตำแหน่งกับเซ็นเตอร์แบ็คโอ้รูเบนดีแอสพยายามจะเต็มที่แล้วนะครับวิ่งมาแต่ว่าเข้าไม่ถึงตัวคาราเฟียรี่แล้วแปะด้วยซ้ายตรงๆเข้าไปแบบไม่ยากเลย
14: นี่แบบนี้มันแน่นอนสกอร์แรกมาเร็วแบบนี้นี
13: ่
14: มันแน่ครับ
13: เดือดแน่
14: เกมนี้เป็นเล่นที่เวลนะครับที่คาดิฟเอฟเอเห็นคอนเสิร์ตสำคัญกับเชอร์ดิชิลด์นะ
13: ผมคอนเสิร์ตเขาจองไว้อยู่แล้วแล้วดันเลื่อนเปิดฤดูกาลไปก็นั่นแหละครับก็เลยต้องมาเล่นแต่ว่าที่นี่ก็นะครับแต่ก่อนไม่เคยเล่นอยู่แล้วเคยเล่นอยู่แล้วนะครับระหว่างที่เวมบลีย์เขาก่อสร้างไปนะครับ
14: ครับ
13: นี่ครับสีหน้าแววตาของเอนโซ มาเรสก้า
14: ไม่ใช่เป๊ปแล้วนะ
13: โดนมาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับ
14: ครับผม
13: เดี๋ยวไปทบทวนรายชื่อผู้เล่นกันก่อนนะครับสกอร์จะมาก่อนชื่อผู้เล่นหนึ่งพี่เอกวันนี้นะครับฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผู้เสาตูเป็นดาวิดราย่าเซนเตอร์วันนี้ใช้นะครับกราเบียลมาโกเยสยิงคู่กับมอสเกรานะแล้วก็แบ็กซ้ายยิงประตูไปแล้วครับริคาร์โดคาราฟิออรี่แบ็กขวาเป็นไว้มิดฟิลด์คู่กลางมาลุสเคลลี่ยิงคู่กับบูโน่กิมาไรส์แล้วก็ตัวรุกมีมาร์ตินโอเดกาดโนนี่มาดูเอเก้ครับแล้วก็คริสตอสโซลิดปีกตัวใหม่ส่วนกองหน้านี้ใช้ไคฮาแวตนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีจาริจิดอนาลูม่าเป็นโกเซนเตอร์ใช้รูเบนดิอัสกับยอสโกกาดิโอแบ็คซ้ายนิโกโอไรลี่แบ็คขวาอับดุลโคดีฟูซานอฟมิดฟิลด์คู่กลางมาเตโอโควาซิชกับเอลเลตแอนเดอร์สันตัวรุกไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะครับเชอร์มิโดกูฟิลโฟเดนแล้วก็องโตเซเมนโยกองหน้าตัวเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับ
14: เกมผ่านมา3นาทีนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเปิดมาก็ย้ำนะครับอาร์เซนอลนำ 1-0 ปีที่แล้วเนี่ยคริสตันพาเลซได้แชมป์นะครับรายการนี้ดูพอสกอร์มาเร็วก็เลยต้องทำให้ซิตี้ได้อยู่ไม่ได้แล้วนะ
13: ซีซั่นที่แล้วนี่เจอกันไปทั้งหมด3เกมนะครับในพรีเมียร์ลีกนี่อาร์เซนอลเปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับแมนซิตี้ 1-1 แล้วก็เล็กที่2นี่ไปเยือนแมนซิตี้แพ้กลับมานะครับ1-2แล้วก็อีกนัดนึงก็คือนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับแมนซิตี้เชือกนิ่มอาร์เซนอลไปเลยครับ2-0
14: ที่ไลน์อัพที่หนูไล่มานี่ถือว่าชุดใหญ่เกินคาดคู
13: ่
14: โดยพอซิตี้นี่ฮาลันออกสตาร์ทตัวจริง
13: ครับ
14: สู้กันมันแน่นอนครับ
13: ก็ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวความพร้อมอะไรต่างๆนี่อาร์เซนอลเล่นเกมนะครับก่อนเริ่มซีซั่นไป4แมตช์นะพี่เอกขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เล่นไป3 เกมนะก็ไล่เลี่ยกันครับไม่หนีกันเท่าไหร
14: ่อาร์เซนอลของเกมมาอีกแล้วเปิดมาลูกนิดไม่ถึงฮาวเวิร์ดโบเรลี่โดกูดลูกทางขวาถูกคู่ซะด้วยครับเบนไว้สายบู๊อยู่แล้วนะครับได้ฝ่าครับทางด้านเชลมิโดกู
13: ก็คุณซื้อทั้งสองฝั่งก็ให้ความสำคัญกับถ้วยใบนี้แน่นอนนะครับเรียนโซบาเรสก้าก็ถูกถามว่าความสำคัญของคอมมูนิตี้ซิลเนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามแต่เขามองว่านั่นคือ1ถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็เป็นงานแรกในฐานะนะครับเฮดโค้ชของแมนซิตี้ด้วยนะครับมีเกมหนึ่งเป็นทางการนี่คือเกมแรกเลย
14: ถ้าเป็นที่อื่นก็ซูเปอร์คัพอ่ะก็เหมือนฝรั่งเศสคืนนี้แหละ
13: ใช่
14: ลองกับเปเช่ซาสโตอาปืนใหญ่ตัดได้อีกแล้วลุยขึ้นมาคาราฟิโอรีลากอบเข้าเหลี่ยมซ้ายอย่างดีไม่ได้ออกมาอีกทีเปิดมาฉลับโอ้โหเข้ามือโดนาลุมมา
13: โอ้โหดีไปฉลับติดคูซานอฟครับลูกเปิดตบจากฝั่งซ้ายโดยโซลิดคาราฟิโอรีลากพาขึ้นมาแล้วไหลให้โซลิดโอ้ตอนนี้ในเกมตรงกลางของคาราฟิโอรี่ครับหุบเข้ามาแล้วโซลิดตบไปนี่โอ้ยดียังติดน่องของคูซานอฟแล้วบอลกระดอนเปลี่ยนทางเข้ามือดอนารุมาไป
14: เปิดยาวขึ้นมาขาด้านมงเช็ดมาทางซ้ายชิมิโรกูเจอกับเบนไว้เตะสูงเลยเบนไว้แย่งบอลมาได้แล้วไหลมาลูกนี้เกือบสั้นนะครับซิตี้ยังเก็บได้อูเรดี้ขอลุยขึ้นมาเองครับดิมเส้นทางซ้ายชิมิโรกูจะดีต่อยังไม่ผ่านครับแต่ยังได้ทุ่มเลยครับอาร์เซนอลเสียทุ่มให้กับซิตี
13: ้ก็วันนี้จากการอาการบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบาในระยะยาวนะครับเกมแรกวันนี้ก็เลยต้องหุบเอาคริสตอนมาร์เกเรา ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับกราเบียลครับเดี๋ยวต้องดูว่าความเข้าอกเข้าใจกันเพราะว่าก็มีสิทธิ์ต้องยืนคู่กันไปสักระยะนึงเลยนะพี่เอก
14: ใช่
13: เพราะว่าซาลิบานี่เจ็บน่าจะกลับมาได้ช่วงสิ้นปี
14: หรือเอาคอนซ่าไหม
13: ไปซื้อมาใหม
14: ่มาอีกแล้วอาร์เซนอลดูโหดุจริงๆโอเดการ์ดขวามีซ้ายมีโอเดการ์ดไหลมามาดูเอเก้ล็อกเข้าซ้ายยังไม่ได้ยิงครับโอ้โหโดนสวนคืนอ้าวแล้วก็ฟิลโฟเดนบุกใช่ไหมขอสวนมั่งฮาลันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าอ่ะไหลมาทางซ้ายดีกว่าครับซิมิโดกูจี้แล้วครับโดกูลืมมาได้ก็ไปโทษแต่งเข้าเหลี่ยมขวาก็ไม่มีโอกาสได้ยิงอีกแล้วเปิดมาลูกนี้อาร์เซนอลดักได้โอเดการ์ดเกมบุกกันแลกกันมันแต่ต้นเกมเลยครับคาราซ้ายมีโซลิสเอาครับโซลิสเจอกับกูชานอฟจี้แล้วตัวเล็กแต่ได้คล่องอู้หือไปไม่ผ่านครับแล้วซิตี้ก็ไม่มีสโตนแล้วนะโรดี้ไม่มีชื่อนะครับวันนี้เห็นผู้ฟังสอบถามมา
13: ก็เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็กรำศึกในฟุตบอลโลกมาไปได้แชมป์นั่นแหละครับ
14: รอย้ายอ่ะทางด้านโรดี้
13: ก็ฝั่งบาร์ซ่าเขาก็เนี่ยแหละครับตื้ออยู่แบบแมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องค่าตัวกันหลายรอบแล้วยังตกลงกันไม่ได้เลยครับนักเตะกับบาร์ซ่านี่ไม่มีปัญหาแล้ว
14: คุณแจ็คใส่ใหม่นะถามผมว่าไม่น่าพลาดนะคุณแจ็คผมว่าก็ไปบาร์ซ่านั่นแหละ
13: โอ้ก็เห็นตามข่าวขาดอีก5ล้านยึดยักกันอยู่เลย
14: เด
13: ี๋
14: ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันลงตัว
13: เออก็ต้องมีท่าทีกันหน่อย
14: ครับตัวสิบเปิดแก๊สมาโฟเดนวันนี้เหมือนยืนเป็นตัวเพลย์เมเกอร์เลยนะ
13: แต่ถ้าถามว่าใครน่าจะมีความฟิตเยอะมากหนึ่งคนก็โฟเดนแหละครับไม่ได้ไปเล่นทีมชาติกับเขาด้วยจริงๆวันนี้รายชื่อของอาร์เซนอล
14: ก็ฟิตนะลาย่า
13: โอ้โหลาย่าสบายบนมานั่งสำรองอาร์เซนอลยังมีระดับตัวหลักอย่างเดคแคนไลส์นะครับบูบาโยซาก้ามีเอบริซี่เอเซ่นะครับแล้วก็มาร์ตินซูบิเมนดี้อยู่ด้วยครับ
14: ชุดใหญ่ทั้งหมดอ่ะ
13: ใช่
14: ชุดตีเองก็ยังมีพวกทางด้านแชคี้มาเคฮี
13: อีกหนึ่งอย่างที่สื่อเองก็ตั้งข้อสังเกตก็คือการเล่นของนิโกโอเรลี่ด้วยนะพี่เอก
14: ครับ
13: เพราะว่าในยุคของเอนโซมาเรสก้าจะดุดันแล้วก็ดีเหมือนยุคที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าขยับเข้ามาใช้เป็นแบ็คซ้ายหรือเปล่า
14: พอเอนโซมาเรสก้าเขาจะชอบใช้แบบแบ็คซ้ายจ๋าๆเหมือนกูคูเดย่าจะไม่ค่อยชอบแบบอินเวอร์ตเท่าไหร่ เซเบนโยลุยมาทางขวาครับเจอคาราฟิโอรี่ยังโยกอยู่ย้อนมาเปิดมาในกรอบเหตุโทษครับโดนหม่งทิ้งออกมาก่อนวันนี้บรูโน่ต้องดูด้วยครับว่าจะเข้าตาเป็นแฟนหรือเปล่าออกสตาร์ทกับอาร์เซนอลเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
15: เปิดออกไปเลยครับวนอยู่หลายรอบยอสโกกวาดิโอเติมเกมขึ้นมาจังหวะการเข้าทำประตูขึ้นนำของอาร์เซนอลเนี่ยคือจังหวะที่นี่คือจังหวะที่ได้ลุ้นจากที่โซลิดเปิดไปสลับคูซานอฟนะคร
14: ับอย่างซิตี้ก็มีเอลเลียตออกสตาร์ทตัวจริงลาย่าเปิดยาวมาทางซ้ายยังดูลูกโมงกันอยู่ครับเซเมนโยเอลเลียตเก็บบอลได้พอมาที่โควาชิชโคเดนครับเดียสกวาดิโอทางซ้ายถึงกว่ารอเพื่อนอยู่ครับโดกูยังไม่โยกก็มีมารวยเก้ขวางต้องย้อนคืนกองหลังต้องเติมมาช่วยนะครับโกชิสโฟเดนขวาโล่งๆครับอาหยอดไปขวาเซเมนโยไหลต่อเป็นเลียดเซเมนโยคุชนอฟครับคองบอลแต่หัวซ้อนครับก็ไล่บี้โอ้จะต้องย้อนคืนหลังเลยครับโดนาลุมาเปิดจามาจะให้ฮาลันเดินกระแทกบอลถึงอาร์เซนอลเลยครับเป็นไว้กาเบียล
15: เดี๋ยวขออนุญาตขั้นด้วยอัปเดตของผลสนุกเกอร์ของหมูปักน้ำนิดนึงนะพี่เอก
14: ครับผม
15: ในชนะโอเพ่นตอนนี้นัดชิงชนะเลิศดวลกับมาร์คเซลบี้นะครับก็ตอนนี้หมูไล่ขึ้นมาเป็น5ต่อ8เฟรมแล้วนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่นะ5ต่อ8เฟรม
14: เล่นได้กี่เฟรม
15: 10ใน19
14: อ๋อโอเค
15: เล่นในเล่น19เฟรมใครถึง10ก่อนก็นะครับแต่ว่าเซลบี้เองก็
14: 8ต่อ5นะตอนนี
15: ้8ต่อ5นะค่อยๆไล่ค่อยๆตีตื้นขึ้นมาเดี๋ยวคอยจะอัปเดตให้เป็นระยะแล้วกันนะครับ
14: เดี๋ยวนี้อาร์เซนอลยังดุดันอยู่เหมือนเดิมนี่ถึงสภาพถ้าซาก้าถ้าเดคเคนไลท์ลงมาเนี่ยออกมาขวามาดุยเก้พอเกมนี้มาดุยเก้ลุยกระชากสุดฉลังเปิดหน้าลูกนี้โอ้โหยังติดกวาดิโอครับ
15: เปิดยัดเข้าไปด้วยความแรงแบบเข้าไปลุ้นนะครับถ้าผ่านกวาดิโอได้นี่โอ้ข้างในมีอะไรให้ทำอีกเพียบเลยโอ้แต่กวาดิโอสกัดเต็มๆเลยครับลุ้นเตะมุมกันต่ออาร์เซนอล
14: อาเซียนครับเวียดนามก็ยังนำมาเลเซียอยู่ 1-0 นะคร
15: ับ
14: วาสเกล่าเบนไว้คาลากาเบียวขึ้นมาหมดแล้วนะครับในรับของอาร์เซนอล
15: คนที่น่าจะอันตรายที่สุดก็หนีไม่พ้นหมายเลข6นะครับกาเบียวมาคาเยส
14: เข้าไปเสา2หมดเลยในกองหกหลังไม่มีผู้เล่นอาร์เซนอลเลยนะครับวิ่งมาแล้วมาเป็นฝูงเลยครับอาร์เซนอลมาดูเก้เปิดมาเสาแรกมงโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับโอริกาดมาดูเก้ทีไหลมาให้เบนไว้ทางด้านขวาไปถึงคืนไปติดบล็อกเชลมิโดกูได้แต่มุมด้วยครับโอ้บอลไปชนมุมธงแล้วออกหลังเนี่ย
15: โอ้เบนไว้ก็รอให้บอลเนี่ยจริงๆมันเกือบจะไม่ออกอยู่แล้วนะครับไปขืนตัวบังเอาไว้แล้วบอลไปกระดอนโดนมุมธงครับลุ้นแต่มุมกันต่อเมื่อครู่นี้นี่เปิดยัดเข้าไปในกรอบหกหลาก็เกือบจะได้ลุ้นครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมา
14: จบเกมนี้แล้วอาร์เซนอลเดี๋ยวจะมีแมตช์เปิดพรีเมียร์ในคืนวันศุกร์นะครับบริการเปิดมาเสาไกลเอ้าแล้วมีชนกันในกรอบเขตโทษบูสินเหมือนจะไม่ว่าอะไรครับกาเบียลลุกขึ้นมาฟ้อง
15: ซามเบรอดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามเดี๋ยวต้องดูเหตุการณ์ที่เสาไกลครับกราเบียลจะวิ่งถงเข้าไปแล้วโอ้โหบูซานอฟยืนขวางอยู่ก็ต่างฝ่ายต่างใช้มือดึงเสื้อทั้งคู่ครับดึงกันแล้วกัน
14: กราเบียลนี่ดึงหนักเลยแต่แอคชั่นกราเบียลจะไปเอาลูกจุดโทษนะ
15: แต่กราเบียลเองก็ตัวใหญ่กว่าบูซานอฟนะครับเวลาถงเข้าไปมันก็ดูเหมือนจะเจ้าตัวเองก็พุ่งไปหาเขาเองด้วย
14: มีเช็ค VR นะครับมันก็น่าจะผ่านแล้วโดนลุ่มมากออกบอลช้าแหวกเข้าไปไล่โอเลรี่ยังขึ้นเกมไม่ได้เลยครับซิตี้โอเลรี่ครับให้โดนาลูมาผู้เล่นอาร์เซนอลขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับดกมาซ้าย
16: has become a
14: Guardiola. Foden แปะพื้นหลังครับกูเลยนี่
16: chip over the top to the left back, or on that occasion the left-sided center half Guardiola

0: ลุงกลางเลยครับเปิดมาหาแล้วยังพลิกเอาตัวรอดมาได้โควาชิชซ้ายมีเชอร์บีโรกูข้างหน้าก็มีคาร์ลันแต่ยังไม่ให้ครับดีดสั้นๆโอเรลี่ออชาร์ดโอ้โหอาร์เซนอลแดงทึบเลยครับหน้าขอไปโทษเดี๋ยวดูว่าซิตี้จะเจาะช่องไหนครับโควาชานอฟให้เซมินโยเอลเลียตมานี่ใส่เบอร์5นะซิตี้เบอร์สโตน
1: นะน่าจะใช่นะเบอร์สโตน
0: ยกมาแนวลึกในกรอบเขตโทษกาเบียลบังให้บอลออกหลัง
1: คือตอนนี้เกมเริ่มที่จะทันกันแล้วนะครับช่วงต้นนี้เปิดเกมบุกใส่กันพื้นที่มันพอมีให้เล่นเยอะแต่ว่าตอนนี้นี่ปิดพื้นที่กันได้ดีมากขึ้นทั้งสองฝั่งครับฮาลันโดกูนี่ ขึ้นไปยืนชิดถึงเส้นเขตโทษเลยครับโอ้โห
0: ซิตี้ก็ขึ้นไปบีบสูงเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลบิวมาโซลิดบีดมาให้คาราฟิลลี่เตะทูมเดียวเลยครับบอลก็ลึกถึงโรนัลลูมาก
1: ส่วนสนุกเกอร์นี่ตอนนี้มาร์คเซลบี้ขยับขึ้นแท่นแล้วนะครับหนีห่างเป็น9ต่อ5เฟรมเขาต้องการอีกแค่เฟรมสุดท้ายครับ
0: โอ้เฟรมเมื่อกี้แป๊บเดียวเองดิขึ้น58เลย
1: แต่ก็ผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดมาไม่รู้ว่าเขาเล่นอาจจะเล่นกันไปนานแล้วเสียดายครับเพราะว่าในช่วงเซสชั่นที่2นี่โอ้โหเราสู้ยากเลยเซสชั่นแรกยังสูสียังเสมอกันอยู่เลย
0: โควาชิชให้ควาเดโอโดกูครับคือดิ่งเส้นโดนซ้อน2ตลอดนะครับเดินไปตั้งที่ควาเดโอครับโควาชิชครับดีอาสโคเรนต้องลงมารับต่ำเลยครับเปิดมาลูกนิดไม่ถึงฮาลันครับบอลเลยแล้วออกไปแล้วครับเกี่ยวไม่ทันครับเชอร์รี่โดกู
1: ในช่วง17นาทีแรกบทบาทของเอลิงฮาลันอาจจะยังไม่เยอะครับจังหวะนี้นี่เอลิงอันเดอร์สันเปิดมามันเลยฮาลันแล้วก็ลอยไปถึงเส้นหลังอีกฝั่งหนึ่งเชอร์รี่โดกูเหมือนเกือบจะทันนะว
0: ิ
1: ่งสปีดมาแต่ว่าแหมมันออกไปนิดเดียวเท่านั้นครับเป็นซีซั่นที่แมนซิตี้เองปล่อยนักเตะผู้กองหลังเนี่ยออกไปหลายคนนะครับมาเนลอาคานจีหลังจากยืมก็ปล่อยขายขาดให้กับอินเตอร์ไปนะครับนาธานอาเก้ก็ไปอยู่กับเฟเนบาเช่แล้วก็จอห์นสโตนเองก็ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับ
0: กับ
1: สัญญาไป
0: อุ่นเครื่องเมื่อคืนยิงด้วยนะจอห์นสโตน
1: อ
0: ้าวเวียดนามมันมีขึ้นว่ามีใบแดงครับคราม1ส่วนเหลือ10คนผ่านมา18นาทีนะครับ FA Community Shield ครับซิตี้เกมแรกเนี่ยในการออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซิตี้จะเล่นในบ้านเจอบอลหมัดนะครับวันอาทิตย์2ทุ่มตรงผมยังรู้สึกว่าซิตี้เสริมทัพผมว่าต้องมีอีกผมว่ายังไม่นิ่ง
1: น้อยไป
0: บอลแกะเพสนี่อย่างเรียนนะอาร์เซนอลโอริการครับกิมไลส์สเกลลี่มีดึงมีเร่งครับอาร์เซนอล
1: คือถ้าพูดตามตรงก็เอาจริงๆตัวที่ได้น้ำได้เนื้อก็เอลิกอันเดอร์สันคนเดียว
0: ใช่
1: ตัวอื่นซื้อมาก็น่าจะเป็นพวกระดับเยาวชนที่อาจจะมารับภาระได้ไม่เยอะครับหรือว่าไม่ได้เลย
0: บอลดัตจบแล้วนะครับเฟย์นอตเสมออีเกิล 2-2 คาเวนเต้ชนะซัว 3-1 ครับซิตี้มาใหม่ครับเซเมนโยดิมเส้น2ฝั่งในอู่เงียบเลยครับทั้งเชอร์มี่โดกูแล้วก็เซเมนโยโดนปิด2อย่างน้อยตลอดเลยนะครับดีอาสยังไม่มีช่องเจาะข้างในครับให้คูชานอฟเซเมนโยก็กระย้อนคืนมาอีกครับโคเรนขอบอลให้เอเลียสเซเมนโยอ้าวไหลมาสายฟิลโฟเดนยิงลูกนี้ติดเซฟซ้ำไม่ทันครับโอเรลี่เราไปใช้มือผักอ้าวผู้สินไม่พาวแล้วยิงลูกนี้ตุ้มชนเสาหรือเซฟของรายาครับแต่น่าจะมีเสียงนกหวีดไปแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นเตะมุมหรือเปล่า
1: ก็น่าจะฟาวที่โอเรลี่ครับโฟเดนปั่นโค้งติดเซฟ เนี่ยแล้วพอไปเบียดกับ

0: ไว้ครับไปผักไว้แล้วก็ทำให้ไว้เนี่ยกระเด็นไปเลยครับโอ้โหแต่ว่าปั่นโค้งลูกนี้นี่ดาวิดรายามองเห็นพอดีแล้วเซฟทิ้งออกไปได้ครับแต่ฟาวซะก่อนนะครับโอไรลี
1: ่อย่างน้อยขึ้นมาแล้วก็ได้จบให้ดาวิดรายาได้เซฟนะครับซ้ายของฟิลโฟเดน
0: คือถ้าช่วงท็อปฟอร์มพีคเนี่ยจริงๆเผลอยิงเมื่อกี้นี้ต้องเข้านะ
1: แทบจะสามเหลี่ยม
0: อัน
1: นี้เหมือนยิงไม่ได้หนีมือดาวิดรายาเท่าไหร่นะครับยิงแค่ตรงกรอบนะครับฟิลโฟเดน
0: ฟอร์มการเล่นก็ดูเงียบๆไปหน่อยนะซีซั่นที่แล้ว
1: โอ้ยดีแต่เหลือริมเส้นอันนี้อาร์เตต้าปิดเกมริมเส้นซิตี้ได้ดีเลยนะครับเอาไว้ย้อนคืนได้ฟาวครับเริ่มหนักแล้วครับโอเลดี
0: ้ต้องเตือนเลยครับซามูเอล แบร์ร็อตฮาวเวิร์ดยังลุกไม่ขึ้นนะครับจังหวะครองบอลใช้ตัวบังอยู่เนี่ยจ่ายบอลออกไปแล้วโอ้โหแล้วลากขาซ้ายมาเตะนะครับเต็มเท้าของฮาวเวิร์ดเลยวันนี้ผู้ตัดสิน VR ที่ทำหน้าที่ก็จะเป็นเจมส์เบลนะครับผู้ตัดสินหลักเป็นแซมเบลหรอกคือตอนนี้นี่นัมเบอร์วันก็คงเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะคือคนที่จะมาเทียบเคียงใกล้ๆอย่างเทเลอร์ต้องอยู่แล้วเขาก็เป็นอันดับหนึ่งแบบไม่มีใครมาเทียบได้แล้ว
1: แอคเลยนะ
0: เทเลอร์ก็ไปแอคอยู่ที่ตุรกีนะ
1: นี่เหรอปั้นเดินอิงแลนด์แอสโตวางบอลยาวก็มีครับมาดูเอเก้ลากที่โอเรียโยกเข้าซ้ายมาดูเอเก้ยังไม่ได้ยิงครับยังได้อยู่ปั๊มบอลกันทางด้านขวามีไข้หลุดมาบูโรกีมาไลสุดหลังคัดแบ็กมาลูกนี้อู้ยังไม่ได้ครับเป็นไว้ยังเก็บต่อเป็นไว้มาดูเอเก้ตรงกลางสเกลลี่ครับนั้นขึ้นมาช่วยกิมไลท์เปิดมาเสาไกลลูกนี้มาลึกเข้ามือดอนนารุมมาครับ
0: จังหวะเปิดเสร็จนี่ยกมือขอโทษก่อนเลยครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะมาดูเอเก้ไขว้ให้บูโรกิมไลท์หลุดไปเนี่ยคือเลี้ยงบี้อยู่กับโดกูครับกลับไปกลับมาแล้วติดโอไรลี่ไปปั๊มบอลยังไม่เสียด้วยนะแล้วไขว้ทะลุโอไรลี่ไปแล้วกิมไลท์นี่ผมก็ตัดสินใจยึกยักไปหน่อยครับก่อนจะเปิดได้บอลแทบจะออกหลังอยู่แล้ว
1: ซิตี้ขึ้นมาบ้างโดกูหลุดมาในกรอบเขตโทษทางซ้ายเชอร์มี่โดกูลุยมาอีกทีมองหาเพื่อนโอ้โหติดกาเบียวครับสไลด์ทิ้งเอาไว้ได้ช็อตนี้สำคัญเลยนะครับ
0: คนที่ต้องขอบคุณกาเบียวเยอะๆเลยคือเบนไวท์ครับคือบอลยาวเนี่ยพอบอลตกปุ๊บเนี่ยสปีดมาถึงบอลก่อนแต่ว่าไวท์มาคุมทันแต่ว่าเจอแตะจิ้มไปจังหวะนี้เนี่ยสปีดไม่ทันแต่ว่าพอจะไปเปิดยัดเข้าในกาเบียวรู้ทันครับพอแตะมาแบบนี้นี่ขวางไว้เลย
1: ฮาลันขยับหนีมันรอแล้วนะครับโอ้ถ้าถึงฮาลันนี่มันบริเวณจุดโทษเลยนะครับ
0: กาเบียวเองอ่านเกมขาดครับลูกนี้เสียบคม
1: เตะมุมของซิตี้ทางซ้ายนะเผื่อจะมีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะครับซิตี้เปิดมาเสาไกลก็เข้ามือรายาครับเอามีชนกันแล้วชออีกผู้ตัดสินยังไงครับเนี่ย
0: โฟเดนโดนครับโอ้ไปเล่นจังหวะที่บอลจะเปิดเตะมุมมาเข้ามือรายาไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วโฟเดนเองก็เห็นว่าเกมฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลมันมีพื้นที่ครับแล้วเหมือนกำลังจะโดนเล่นเกมสวนกลับไปทางนั้นนะครับโฟเดนก็เลยเอามือขวาดักทางไว้ก่อนเลยครึ่งทางครึ่งแรกแล้วนะครับ
1: เอ้าของเรามีไลฟ์ทาง Facebook ด้วยเหรอ
0: มีเมื่อกี้พี่เจ๋งตั้งให
1: ้จะได้ทักทายกันทาง Facebook ด้วยนะครับ
0: อาร์เซนอลนำแมนซิตี้อยู่ 1-0 นะครับผมถามพี่เจ๋งแล้ว
1: ทาง YouTube มีไหมไม่ได้เช็คเลย
0: ถ้าไลฟ์ก็น่าจะเต็มระบบนะพี่เอกนะเพราะว่ามันพ่วงกันได้อยู่แล้ว
1: เออ YouTube ก็มีก็ทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับอย่างน้อยท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้ได้ฟังบรรยายไปด้วย
0: ใครเป็นแฟนอาร์เซนอลเองก็ตอนนี้ก็อุ่นใจได้นะครับพอสมควรเพราะว่านำอยู่1-0บอกว่ากิมาไรส์ลงไหมตัวจริงครับบูโน่กิมาไรส์เพราะว่านี้เดคแคนไลส์นั่งสำรองไปก่อนนะครับ ต้องไล่ขึ้นมาบีบด้านบนนะครับทั้งโดกูเซเมนโยโอ้โหอาร์เซนอลเคาะออกมาหลุดง่ายๆเลยครับโอเดกาดบรรดานักเตะใหม่ก็อาจจะต้องปรับจังหวะปรับตัวกันเพิ่มเติมนะครับต่อเนื่องจากเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นไม่บีบให้สุดอาร์เซนอลเองก็ไม่คลายบอลจากแนวรับตัวเองนะคร
1: ับ
0: ยังขวางซ้ายขวางขวาอยู่นะครับก็ต้องล่อให้แมนซิตี้นี่ขึ้นมาบีบกันเยอะๆครับตรงกลางจะได้เปิดพื้นที่ให้เยอะกว่าเดิมหน่อยอาร์เซนอลก็ขึ้นไม่ได้ก็ชิงกันอยู่ในแดนตัวเองนะครับโยมาทางฝั่งขวาที่เบนไว้บ้าง
1: โอ้มาดูเอเก้มาดูเอเก้เจอกับวาริโอถึงก่อนครับสไลด์ออกข้างไว
0: ้ต้องถ่างออกมาช่วยนิโก้ออไรลี่ครับความเร็วนี่สู้ไม่ได้ครับวาริโอเลยต้องมาซ้อน
1: เดชเมนชิพจบแล้วนะครับวัตฟอร์ดวันนี้ชนะซาลันตันไป 2-1 บริการยกมาให้เบนไว้โอ้จึงไหนบอกเล่นเหนือไปหน่อยรับบุกไม่ทันนะ
0: ไอเดียดีครับแต่ว่าเล่นจริงแล้วนี่ยากเหลือเกินมีในอยู่เฟซบุ๊กบอกว่า AS ไม่มีพรีเมียร์ลีกแล้วครับไม่มีแล้วครับ มีแค่โมโนแม็กซ์อย่างเดียวแล้วนะครับไม่ได้ควบไม่ได้แบบพ่วงกันแล้ว
1: ต้องจับมาที่เด็กขึ้นไลน์เลยคุณหินมากนะไม่เจ็บไม่อะไรเลย
0: อย่างอื่น
1: ทั้งทีมชาติทั้งสโมสรซิตี้ครับลุยมาเชลมีโดกูจะให้โฟเดนหุยบอลมันลึกไปหน่อยซ่อนกระสุนกับคาเวตให้โซลิสไหลมาบริการพื้นที่มีครับบริการทางขวามาแล้วครับมาดูเก้ตัวกับโอเลรี่มีโชว์ไหมแตะไปสปีดมาสุดเส้นหลังต้องบนคืนครับเมื่อกี้จ่ายแบบไม่มองเหรอ
0: ใช่หันหน้าไปฝั่ง
1: อย่างเท่
0: ไม่ใช่แต่เมื่อกี้ไม่ต้องทำก็ได้ไม่มีประโยชน์จ่ายย้อนหลักไปนี่ไม่ต้องทำหรอก
1: เอาถ้าเรางงเลย
0: โอ้โ
1: หได้การเปิดมาเสาไกลโซลิดมงย้อนมาฮาเวตมงเรียบร้อยครับโอ้โหบทจะง่ายก็ง่ายเลยครับ 2-0 ของอาร์เซนอลครับ
0: นี่ครับเริ่มต้นมาจากการจ่ายไม่มองของมาดูเอเก้นะครับ
1: นี่ต้องยกเครดิตให้มาดูเอเก้นะ
0: โอ้โหไม่เกี่ยวครับลูกนี้โอ้แต่อย่างที่พี่เอกบอกครับคือเข้าทำลูกนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับหม่งชงเข้ากลางจากโซลิดปุ๊บแล้วก็ชาร์จจ่อๆเข้าไปครับ2ประตูต่อ0ครับอาร์เซนอลโอ้ลูกแบบนี้ใครฮาวเวิร์ดชอบอยู่แล้วนะครับจ่อๆสบายๆครับโหแล้วโซลิดได้แอสซิสต์อ่ะดูกันอีกครั้งนะครับจังหวะการเข้าทำโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยเจอโดกูก่อนแล้วก็จ่ายคืนให้โอเดกาดโอเดกาดกว่าสายตามองตักด้วยซ้ายลึกไปทางฝั่งซ้ายอุ่นแล้วหม่งชงมาคูซานอฟประกบ
1: ใช่ใช
0: ่โซลิดห่างนะครับทำให้โซลิดเนี่ยชงเข้ามาตรงกลางแล้วตรงนั้นดีแอสเองก็ตามฮาเวตไม่ทันแล้วด้วยคร
1: ับ กำลังจะบอกว่าคนที่พลาดคูซานอฟนะครับไม่ตามติดโซลิดแล้วให้โซลิดหม่งแอสซิสต์มาให้ฮาเวตอะ
0: โอ้แล้วโซลิดก็ไม่ใช่นักเตะตัวสูงอะไรมากด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวประกบที่เอาจริงๆถ้าเจอคูซานอฟประกบโซลิดก็สู้ได
1: ้
0: อะต
1: ั
0: วไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับ
1: ปกติแบ็คอ๋อนี่ไม่มีบูเนสนะ
0: ใช
1: ่มีชื่อวะเนี่ย
0: มีสำรองนะ
1: ลองของเหรอมาเลสกา
0: Nunez. นูเนสอ๋อนูเนสเดี๋ยวดูชื่อนูเนสแป๊บนึงนะมามูสนิโก้โอ้ไม่มีชื
1: ่อนิโก้โลอิสมีชื่อมาร์เกฮีแชเกเอสนูรี่โอมามามูส
0: ครับ
1: นิโก้กอนซาเลสแล้วก็ใครนะอันนี้วิตเตอร์เฮสใช่ไหม
0: วิตเตอร์เฮสเรียกแบบบราซิล
1: เราต้องงงอ่านวิกตอร์วิกเตอร์เฮดยังไง
0: คือจริงๆตัว R ในโปรตุเกสต้องเป็นตัวเฮดอะพี่เองเราไม่อ่านฮูนันดู
1: ใช่ใช
0: ่แต่วิกตอร์เฮดอ่านวิกตอร์เฮดนะแต่โรนัลโดอ่านโรนัลโดไม่อ่านว่าฮูนันดูลิกอะไรนะคริสเตนูฮูนันดูถ้าเป็นโปรตุเกสใครจะไปอ่านแบบนี้หรอโอ้โหแต่2-0นี่งานยากแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงแรกครับอ อาร์เซนอลออกสตาร์ทเกมวันนี้ได้ดีเลยครับ 2-0 แล้วนำแมนซิตี
1: ้แล้ววันนี้ถ้าโซลิดเล่นง่ายๆแบบนี
0: ้
1: ความมั่นใจมา
0: แอสซิสต์ด้วยศีรษะซะด้วย
1: คารันมีโอกาสน้อยแทบจะไม่มีเลยนะในช่วงครึ่งแรก
0: คือบอลนี่ไปไม่ถึงเลยครับคืออีกคนหนึ่งที่ดูบทบาทน้อยมากเนี่ยครับเปิดไปก็บอลออกไปแล้วคืออองตูนเซมิโญ่นะ
1: ใช่
0: คือฝั่งนู้นเนี่ยพอไปดวลกับคาราฟิโอรี่เนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับโดกูยังหลอกล่ออะไรกับเบนไว้ได้อยู
1: ่ก็ริมเส้นอะโดนปิดหมดเลยอาร์สตันโอกาสยิง2ครั้งได้2ประตูนะครับส่วนซิตี้โอกาสยิงครั้งหนึ่งตรงกรอบก็คือจังหวะยิงจากนอกกรอบของฟิลโฟเดน
0: อาร์เซนอลก็เกินไปนะก็ยิง2ครั้งเข้า2ประตูเลย
1: แต่ก็นี่ผมว่าบารมีของมาดูเอเก้
0: จัน
1: เออมันทำให้คนอื่นเขาหลงไม่หมดนะ
0: ดึงความสนใจ
1: จุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้น
0: เกมรับอาร์เซนอลก็เลยมึงไปสนใจมาดูเอเก
1: ้มีโอกาสมากหาแล้วหุ้ยบอลไม่ถึงนะว่าจังหวะไหลทะลุช่องฟิลโฟเดนกูชานอฟอ้าวแล้วไปเล่นเยอะเกือบเสียบอลให้กับโซลิสยังดีที่เอ็นเลียสมาช่วยครับโอ้อย่าไปติดประมาทโซลิสนะครับตัวนี
0: ้โอ้โหถ้าตัวนี้อาจจะเพ่นหนีไปได้นะเมื่อกี้
1: อ่ะซิตี้เผื่อจะมีสักลูกครับครึ่งแรกเหลือประมาณ14นาทีครึ่งโคชิสเอ็นเลียสออกขวาเลยครับเซเบนโยแบบนี้เงียบเลยนะครับเอเลียสไหลทะลุช่องมาเซมิโยเปิดลูกนี้ฉลับออกหลังครับคารานะบล็อกไว
0: ้วันนี้กินคารายากครับองตุนเซมิโยซิ่งวันทูกับแอนเดอร์สันครับแล้วแอนเดอร์สันนี่คืนให้กำลังจะง้างเปิดแล้วนี่คาราเฟลลี่ประกบไม่ห่างเลย
1: ครับ
0: โฟเดนครับโอเพนเพลย์ตอนนี้ยากครับลุ้นจากเซตพีซลูกแต่มุมบ้างข้างในยังมีปัญหากันอยู่บุรีสินเรียก2 ทีมครับนักเตะคู่กรณีเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครครับรูเบนดีอาชีว่าผมเหร
1: ออ
0: ีกคนหนึ่งนี่เรียกกับตันก่อนนะครับเรียกดีอาร์สกับโอเดกาดมาคุยก่อน
1: ช่วงนี้เดี๋ยวมีบอลสกอตแลนด์ฮาร์ดกับอิบูเนต 2-2 นะครับอิบูเนียนขึ้นนำแพทริกทิสเซล 1-0 แล้วก็หูหมอทุยเอาเจอกับอะไรไหนคุณหนู
0: บอล
1: ให้เป็นลีกคัพนะเหมือนเป็นคาราบาวคัพอ่ะ
0: ยากเลย
1: เอาเป็นว่ามาทุยเอายังเสมออยู่ 0-0 แล้วกันนะอ่านได้ผิดแน่นอนอ่ะคอนเนอร์ซิตี้ครับโฟเดนเปิดมาฮักโอครับควาเดโอยกมาอีกทีหนึ่งเสาไกลลูกนี้จังหวะมงติดบล็อกครับเอ็นเรียสได้อยู่โฟเดนเข้าเหลี่ยมซ้ายยังไม่โยนครับฟิลโฟเดนเปิดมาตรงกลางขึ้นไม่ถึงครับฮาลัน
0: โวยเพื่อนในเขตโทษเหมือนกันนะครับว่าให้ขยับหาพื้นที่กันเยอะๆหน่อยคือเปิดเลยฮาลันไม่พอครับดีแอสที่ยังเติมขึ้นมาอยู่ก็เลยไปหมดเลยอะลูกนี้เปิดแบบเพื่อนไม่ต้องเล่นเลยครับฟิลโฟเดน
1: บอลอุ่นเครื่องฟอร์เรสต์นำแบล็ก 2-0 นะครับแล้วตอนนี้มีบาเซลกับบาร์ซ่า
0: บาเซ่นกับบาซ่า
1: ใช่
0: 2บา
1: ท0-0อยู่นะครับเพิ่งออกสตาร์ทมาในช่วง3ทุ่มครึ่งเนี่ยตกหล่นคู่ไหนก็ข้อความมาสอบถามนะครับทาง4689899
0: อุ้ยส่วนสนุกเกอร์นี่หมูมีลูกฮึดนะ
1: 69
0: เหรอไล่เซลฟี่มาแล้ว6-9ห่างกันอยู่3เฟร
1: ม
0: แต่เซลฟี่นี่ขึ้นท่านมาตลอดแล้วครับ
1: ครับคือพอบอลเล่นช้าๆแล้วมันไม่ถึงฮาลันด์ไม่เหมือนกับซิตี้เล่น10คน
0: แล้ววันนี้เนี่ยการมีปีกจ๋าๆทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ยังทำอะไรอาร์เซนอลไม่ได้นะครับ
1: ครับดูอาร์เซนอลขึ้นไปไล่เพสแล้วกดดันซิตี้ด้วยนะครับโอวาชิสต้องลงมาช่วยแนวรับอีกหนึ่งเปิดมาแล้วลูกนี้โอ้กูไม่ฟาวครับ
0: แล้วก็แมนซิตี้การใช้มาโดโควาชิชกับเอลิทแอนเดอร์สันเนี่ยวันนี้ดูยังไม่ค่อยเข้าขากันเท่าที่ควรนะครับเกมตรงกลางเนี่ยพอมันไปโดนโอเดกาหรือสเคลลี่ เล่นด้วยกันแล้วก็ตัวใหม่อย่างบูโน่กิมาไรเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยเหมือนโดนกบไปอยู่ครับกองกลางแมนซิต
1: ี้เชลวีโดกูขอลุยคนเดียวข้างหน้าฮาลันขยับแล้วไหลทะลุช่องฮาลันจับขวาแล้วยิงลูกนี้บูยฉลับกาเบียวหรือว่าหลุดไปเองน่าจะบล็อกนะคุณหนู
0: บอลมันดูวิถีมันดูปลิ้นๆนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ายิงออกไปเองไหมแต่โดกูเนี่ยล่ามาจากเส้นครึ่งสนามแล้ววกเข้าในพอเห็นช่องนี่ไหลแทงให้กับฮาแลนด์ต้องยิงโอ้ยิงขวาแล้วมันน่าจะไม่ถนัดนะครับแล้วก็สมดุลร่างกายไม่ค่อยดีด้วย
1: โอ้ยิงออกไปเอง
0: แล้วมันเป็นเท้าขวาก็ต้องฝืนนะครับเพราะว่ากาเบียวมาแล้วยังไงก็ต้องยิง
1: คือแตะบอลเพื่อหนีกาเบียวพอแตะบอลจังหวะแรกมันไปห่างนะครับห่างเท้าบิ้วขึ้นมาอาร์เซนอลเกือบเสียบอลให้กับซิตี้เป็นบอลทุ่มของอาร์เซนอลนะครับแฟนผมเดี๋ยวรออุ่นเครื่องอีกคืนนี้อีกรอบนะ
0: โอโม
1: ่ก็จบเกมแรกเสมอกัน 0-0 แล
0: ้
1: ว
0: อันนั้นพี่รู้ได้ไงเขาปิดไหมเหรอ
1: ก็มันมีผลขึ้นมาน
0: ักเตะก็ไม่ให้เข้านะปิดสนามเนี่ยนักเตะก็ไม่ต้องเข้า
1: ก็เนี่ยเห็นพวกเคียซ่าพวกเอามาแล้วครับดูสนามก่อนมาดูเอเก้มาดูเอเก้ขอเองไหมลุยมามาดูเก้โยกซ้ายแล้วยิงเร็วโอ้โหจริงเลยส่งคืนครับเบาวิวเลยส่งขึ้นมาแล้วครับ
0: โอ้โหดีนะยังมีธงมาช่วยปองโอ้ถ้าไม่มีธงเนี่ยโอ้โหล้ำหน้าเพราะว่านักเตะแมนซิตี้เนี่ยอยู่ตรงเส้นกลางสนามหมดเลยครับแล้วมาดูเก้ถล่มเข้ามาในแดนของแมนซิตี้แล้วมาเจอกับยอสโกกวาร์ดิโอยิงลอดกวาร์ดิโอได้แล้วนะแต่ว่าบอลเบาหวิวเลยครับแต่ล้ำหน้าไปแล้ว
1: โยกดีจังหวะยิง
0: ยิงแปรไม่ได้ปั่นโค้ง
1: ยิงไม่ดีต้องดูราศีจับนะเดต้าปีนะก็คือรุ่นใหญ่ไม่มีแล้วอ่ะ
0: แล้วทีมอื่นมันยังไม่มีความไม่ลงตัวเยอะคุณซือก็เปลี่ยนนะครับการเสริมทีมก็ยังสู้อาร์เซนอลไม่ได้
1: เอาเป็นว่าแค่ซิตี้เปลี่ยนโค้ชเนี่ยอาร์เตต้านี่ยิ้มเลยหาแหวกมาซ้ายมีว่างครับโซลิดจับเข้าขวาแล้วไหลต่อให้คาราลูนี่ตู้แล้วเอ้ามีจังหวะจ
0: ุ
1: ดโทษหรือเปล่า
0: โดนไหมครับ
1: พุ่งล้มหรือเปล่าโอ้โห
0: สกิ
1: ล
0: โดนไหม
1: เสียวแวบเลยคาราครับ
0: เดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะครับแต่บุรสินแบรอดนี่ให้ใบเหลืองไปก่อน
1: คูชานอฟหรือเปล่าถ้าเป็นคูชานอฟนี่ไม่แน่นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึง
0: อ๋อคูชานอฟ
1: ดีนะที
0: ่ขาทัน
1: คาราไปพุ่งล้ม
0: ไ
1: ม่ใช่โซลิดไม่ยิงเลยมั้งแค
0: ่โซลิดก็ไหลไม่ดีนะไหลบอลไม่ดีแต่ว่าจริงๆมันปั่นโค้งได้แต่ว่าก็ไปเผื่อให้กับคาราสตอรี่มา
1: เหมือนภาษาบอลก็ลูกนี้จ่ายเผื่อให้เพื่อนอ่ะหลังขาดอ่ะ
0: โอ้แล้วคูชานอฟเห็นว่าคาราสตอรี่วิ่งมาแล้วเล่นไม่ง่ายก็เลยยึกนะครับดึงขาไว้หน่อยยังเข้าไม่สุดก็เลยเป็นการทิ้งตัวล้มไปโดนใบเหลืองแทน
1: คือถ้ากูชะน้อมสไลด์ตามน้ำเมื่อกี้
0: โดนแน่นอนโดนแน่ๆเข้าเหลี่ยมคาราเฟอรี่เต็มๆอ่ะ
1: ครับ
0: ดีครับไปหยุดติดเบรกไว้ทัน
1: 7 นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกสตีครับเผื่อจะได้มาสักลูกนึงเอลเลียตได้บอลเยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ค่อยเข้าขากับเพื่อนเท่าไหร่โอเลรี่เอลเลียตครับออกไปขวาคูชานอฟเซเมนโยคาราฟิวรี่กับโซลิสขวางอยู่เอลเลียตย้อนมาครับเดียสคูชานอฟเซเมนโยไม่ค่อยฝืนเลื้อยเองครับต้องเล่นเหมือนโดกูครับตื้อๆนี่ต้องโยกครับเอเลียสเปิดมาเอาครับโดกูเสาไกลจับบอลแรกลงโยกเข้าขวาไหลมาฮาลันยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วจังหวะซ้ำไม่ทันครับโอเลรี่ฟูยเกือบได้ 1-2 ครับซิตี
0: ้โอ้โหดาบิดลาย่าไม่ยอมครับไม่ยอมให้แมนซิตี้ไล่มาม
1: าอีกทีโพเดนไหลมาเซเมนโยสุดเส้นหลังเปิดมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ติดบล็อกอีกครับโดกูเป็นไว้ที่ขวางไม่ได้ครับ
0: โอ้โหโอกาส2ครั้งของอาร์เซนอลติดกันเลยครับโดนเซฟแล้วก็โดนบล็อกโฟเดนลากมาไหลให้เส้นหลังเซมันโยเปิดงัดหักข้อกลับมาโอ้โหวิ่งเข้ามายิงตรงหน้าเส้น6หลาบอลกระดอนพื้นโอ้ยติดตัวเบนไว้ครับคือเบนไว้เนี่ยทิ้งตัวแล้วก่อนหน้านี้ฮาแลนด์แปะด้วยซ้ายเต็มๆติดเซฟของดาบิดราย่า โอ้ยไข่ยังไม่แตกครับแมนซิตี้ยังไม่มา
1: แต่มุมครับซิตี้ต้องเอ็นเลียสได้เก็บเอาบทเลยนะเนี่ยเอ็นเลียสเปิดมาตรงกลางหาแบบตกทิ้งลงมาจังหวะ2ยังเป็นของซิตี้ครับคุชานอฟพอมาสั้นๆเพราะว่าซัดเลยลูกนี้โอ้โหแต่เบาครับไม่ตรงกรอบด้วย
0: ไม่เข้าข้อครับคือข้างหน้าพื้นที่ว่างแล้วนะครับตัวบีบเข้ามาบล็อกไม่มีครับโควาซิชก็เลยลองซัดแต่บอลโดนไม่แรงครับยิงพลาดไปเยอะ
1: เดี๋ยวข้อความคอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งให้มาว่ากันนะครับอีก5นาทีครับรวมไปถึงผลฟุตบอลด้วยก็อาจจะขอประคองสกอร์ 2-0 ก่อนนะครับอาร์เซนอลครึ่งแรกส่วนซิตี้เนี่ยถ้าไล่มา 1-2 เนี่ยครึ่งหลังผมว่าก็น่าจะสนุกเปิดแม่นด้วยโซลิสออกมาบริการขวามาแล้วมาดูอิเก้คราวนี้ได้จี้กางเกงจะหลุดก้นแล้วครับมาดูอิเก้ซัดลูกนี้ไปตรงตัวดอนนารุม่าครับ
0: มันเป็นสไตล์เป็นสไตล์ครับวันนี้ก็กล้าเลื้อยกล้าเล่นนะแต่จังหวะยิงเนี่ยดูยังไม่ดีดูยังไม่ดีย
1: ิงไม่ค่อยคมอ่ะ
0: ยิงเบายิงตรงบ้างแต่ก็พยายามหาโอกาสไปเรื่อยๆครับมาดูอิเก้ก็ลองได้ครับทีมนำอยู่ 2-0 แล้ว
1: โควาซิชไอ้คูชานอฟดูมาเลสก้ามาทำก็ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างอะไรจากทุกเป็นเท่าไหร่นะ
0: เพราะว่าด้วยเขาเป็นลูกน้องเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยครับโอ้โห
1: จ
0: ็คกิลิสแรก
1: บอมโชว์
0: แจ็คกิลิสตอนที่เขาพรีซีซั่นเองเจ้าตัวก็ไม่สมบูรณ์นะครับต้องไปเดินทางมาทัวร์กับทีมชุดใหญ่ด้วย
1: คือถ้าเป๊ปอยู่ไม่อยู่ในทีมแน่ๆ แต่เป็นมาเลสกานี่ก็ต้องรอรุ่นอีกทีนึงนะครับว่ากิริตจะได้อยู่กับซิตี้ต่อหรือเปล่าตอนนี้มีบอลฮอลแลนด์ออกสตาร์ทนะครับอาแจกกับพีเรนวีนครับส่วนอาเซียนครับ 85นะครับนาที85แล้วเวียดนามยังนำ 1-0
0: ครับ
1: อาร์เซนอลมาใหม่มาดูอีเก้โอ้มีครึ่งด้วยโยกเข้าเดี่ยมซ้ายเป็นไว้อ้อมมาสุดเส้นหลังเปิดมาเสาไกลคาราจริงลูกนี้โอ้ไม่ตรงกรอบครับ
0: โอ้โหโชคดีของแมนซิตี้ครับคาราเฟอรี่ยิงข้ามคานไปเองโอ้ลูกนี้โล่งๆเลยอ่ะมาดูไอ้เก้ครับกดดันโอไรลี่มาแล้วทำท่าจะเลี้ยงย้อนหลังโอ้โหแล้วโอไรลี่ไปหลุดตำแหน่งปล่อยให้ไว้เนี่ยแลบมาแล้วมาดูไอ้เก้จ่ายไว้ตักไปด้านไกลครับฝั่งนู้นคาเฟอรี่เติมมาถึงแล้วยิงจังหวะเดียวแบบไม่ต้องจับแต่ว่าหลุดกรอบเอง
1: กระโดดแปรคาราถ้าแหมถ้าซัดบอลเล่เต็มข้อหลังท้านี่ก็น่าจะได้ลุ้น
0: วันนี้เนี่ยจุดอ่อนในการเกมรับด้านซ้ายของแมนซิตี้นี่โอไรลี่นี่โอ้โหช่องว่างในการให้เกมรุกอาร์เซนอลเล่นเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เกมรับดูไม่ดีครับโอไรลี่เมื่อวานก็ลุกชอไปคนนะเมื่อวานลุกชอนี่เกมรับด้านซ้ายเหมือนกันเลย
1: โอ้โหเวียดนาม 2-0 มาคุณ
0: หนูโอ้นี่เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับอ๋อไม่โดนใช่ไหมครับ
1: ตอนแรกทำไมมันขึ้นมาเวียดนามเหลือ10คนมาดูซิตี้ก่อนดูกูยังไม่ผ่านครับโดนแซะด้วยมอสเกล่า
0: โอ้โหแล้วทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับมาเลเซีย
1: นี่เท่ากับว่า2ทีมที่ไปเยือนก่อนนี่เก็บผลได้นะทั้งไทยแล้วก็เวียดนาม
0: ถ้าเขาชนะด้วยความห่าง2ลูกเหมือนเราก็เราอาจจะชิงกับ
1: เวียดนาม
0: เวียดนามก็ได้นะ
1: ตอนนั้น2ไทยก็เล่นในบ้านเวียดนามก็กลับไปเล่นในบ้าน
0: เ
1: ตะมุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดมาเสาไกลอู่ผู้โก่งนี่ลาย่ารับกินหมดเลยคร
0: ับ แล้วมีไปฟาวกันก่อนด้วยนะครับส่วนสนุกเกอร์นี่กำลังสอยกันอยู่ในเฟรมที่16นะครับสกอร์ล่าสุดนี่มาร์คเซลบี้นำนพพลแสงคำหรือว่าหมูปักน้ำเราอยู่9ต่อ6เฟรมนะต่อจะเล่น10ใน19เฟรมนะครับ
1: ครับ
0: มาร์คเซลบี้ก็ขึ้นท่านมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าหมูเองก็ยังอึดอยู่ครับยังไม่ยอม
1: เหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะครับครึ่งแรกเดี๋ยวดูว่าจะทดเจ็บนานหรือเปล่ากิมมาไลส์ครับย้อนคืนมาดูอิตาลีวางบอลยาวเลยครับทางซ้ายเปิดให้โซลิสวิ่งคู่ชนอฟถึงก่อน เอเลียสมงเชตโบเดนช้าครับโดนสเตอรี่แย่มาได้กิมไลส์ครับให้สเตอรี่โอเด

0: ไหลต่อมาโอ้โหไม่ทะลุครับฮาวเวิร์ดนี่ออกตัวไปแล้วนะครับอาร์ซิตี้ขอสวนครับโดกโอ้โหแต่แตะดื้อๆนี่ไม่ผ่านครับอาร์เซนอลเก็บได้มาคีมาดูเก้โดกหาเพื่อนอยู่ไหลมาซ้ายโอริกาดยังไม่ยิงครับฮาวเวิร์ดโซลิสไหลต่อฮาวเวิร์ดถีบเส้นหลังเปิดมาลูกนี้ติดแล้วจังหวะซ้ำคีนึงเคลียร์บนเส้นครับโอ้โหซิตี้ยังได้อยู่อาร์เซนอลไหลมากิมไลฟ์เปิดแฉลบคูชานอฟโหม่งทิ้งมาก่อนครับโอ้ยเกือบ3ครับอาร์เซนอล
1: โอ้โหยอสโกวาดิโอสกัดบนเส้นเลย
0: ครับ
1: โอ้ยจวนไปเจนมานี่มือลูกหัวเลยครับมาเลสก้าบอกโอ้โหคือเครียดครับผู้สุ่มเสี่ยงจะเสียประตูที่3หลายครั้งแล้วนะเนี่ย
0: อันเดียสได้บอลให้ฟิลโฟเดน
1: คิดว่าเลสกาก็จับทันพอดีเลยนะแกเอามือลูกหัวแบบโอ้โหปวดหัวเลย
0: ถ้าโดนลูก3ไม่จบเลย
1: โอ้อ่
0: ะจบครึ่งแรกครึ่งแรกครบนาทีเดียวแล้วจบไปแล้วนะครับอาร์เซนอลนำซิตี้ 2-0
1: โอ้โหแล้วดูเพลย์เมื่อครู่นี้เนี่ยจังหวะซ้ำแล้วบอลมันกลิ้งช้านะครับที่โอเดกาดทิ้งตัวยิงซ้ำดีครับกวาร์ดิโออยู่พื้นที่ตรงนั้นพอดีก็ 2-0 ครับนำตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับจากริคาร์โดคาราเฟลลี่ครับอาร์เซนอลแล้วก็ประตู 2-0 เลยครึ่งทางครึ่งแรกวันนี้เดียวนาที28จากไคฮาวแวต
0: ครับ
1: ก็นำอยู่ 2-0 ด้วยรูปเกมที่ครองบอลแมนซิตี้อาจจะดูเหนือกว่านะครับแต่ว่าจังหวะอันตรายจังหวะการยิงเนี่ยจริงๆหนีกันไม่มากนะครับอาร์เซนอลยิง6ตรงกรอบ4ได้มา2ประตูส่วนแมนซิตี้เนี่ยยิง5ตรงกรอบ3ยังไม่ได้ประตูไล่ขึ้นมานะครับ
0: ครับผม
1: ดีนะถ้าเป็น 3-0 มันจะยากกว่านี้นะ
0: ใช่
1: 2-0 มันยังพอมีมุมที่มีลูกฮึดกลับมาหน่อย
0: ครับ
1: นะครับส่วนผลบอลอื่นๆนะครับตอนนี้มีฮอลแลนด์เริ่มเกมคู่ล่าสุดอาแจกกับเฮเรนวินก็ยังไม่มีอะไรนะครับส่วนโปรตุเกส20นาทีนาซองนาวกับเอสโตริลคู่นั้นเสมอกัน 0-0 ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองเกมแรกนะครับทดเวลากำลังจะจบละมาเลเซียตามหลังเวียดนามอยู่ 0-2 นะครับแล้วก็มีฟุตบอลเบลเยียมจบครึ่งแรกนะครับลูวิแยเสมอกับเกนอยู่ที่1ประตูต่อ1แล้วก็บอลเดนมาร์กจบครึ่งแรกครับลิงบี้กับมิทิลันคู่นั้นยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ผมกระโดดไปฟุตบอลนัดกระชับมิตรล่าสุดเนี่ยเจ้าป่าฟอเรสต์จบแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เครื่องเอาชนะแบรด2ประตูต่อ0ส่วน20นาทีที่เล่นอยู่ตอนนี้เป็นคู่ของบาเซลเจอกับบาร์เซโลนายังเสมอกันอยู่0-0นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็เพิ่มเติมตกหล่นคู่ไหนยังไงก็ส่งข้อความเข้ามาบอกกันได้นะครับ
0: ครับก็เก็บข้อความกันหน่อย
1: ครับ
0: จะได้ไปมีเวลาไปดูทั้ง YouTube แล้วก็ทางเพจด้วย
1: ช่วงของเราบอกว่าพี่ครับโดดี้มีชื่อเรื่องมาอ่อนนี่อ่านไปแล้วนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกมาขาวพี่อู๋เล็กนิดเดียวเวียดนาม5พอตามให้ด้วยค่ะ
0: 20นะ
1: สบายแล้วคาลิกแกล้งทำทีมแพ้มิลานยังไม่ปล่อยของเก็บไว้ก่อนกลัวทีมร่วมลีกรู้รัชก็เหมือนกันแต่คุณจืดเอง
0: มันนั่นแหละมันเป็นแผน
1: เป็นแผน
0: ก็หลอกให้นัทริมดีใจไงใช่ป่ะ
1: หรือไม่ก็
0: จะได้ชื่นใจหน่อย
1: นัทริมอาจจะโทรไปบอกลูกน้องเก่า
0: ขอก่อน
1: พี่ขอหน่อยนัดนี้น้อง
0: แค่เกมอุ่นเครื่องเอง
1: ไม่งั้นพี่ก็ลำบากน้อง
0: จะได้รู้ว่าหลัง3ชนะแมนยูนะอะไรอาแจกขึ้นนำเฮเลวีน 1-0 นะสกอร์เด้งมาเมื่อสักครู่นะครับ
1: แต่ว่าวันภาพที่ผมอยากเห็นก็คือเขาจะทักทายอะไรกันก็ทักทายพวกนักเตะแมนยูกันหลายคนนะอโมริม
0: ลูกน้องเขาก็ยังมีอยู
1: ่แต่มันไม่มีแรดฟอร์ดนะ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: คนนั้นก็ไม่เผากันแล้วแต่ว่าบรูโน่อะไรเงี้ยก็เดินมาทักทายคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งกันธรรมดานะครับก็มืออาชีพครับ
0: ครับ
1: บอกให้ฮาแลนด์ยิงสักหน่อยสิจากคุณนัทเรือใบครับ
0: มีง้างไปทีนะแต่ไปติดเซฟเลย
1: ใช่สวัสดีนะเอกนะอู๋และแฟนรายการ99ทุกท่านยังเซ็งกันนะเอกหัวที่หนูนำมาแชร์616แต่ออก615ผิดตัวเดียวเสียแต้มเดียวเลยเหร
0: อ
1: ยังไงหนูต้องขอบคุณแฟนๆรายการที่ส่งมาแชร์กันงวดหน้ามาแชร์กันใหม่นะครับ
0: ไม่มีปัญหาน้องเทยงวดหน้าเราก็ลุ้นกันต่อ
1: ผมก็ด้วยนะผมเนี่ยเลขท้าย3ตัวผมซื้อ437เลขท้าย3ตัวมันออก937
0: โอ้โห
1: ผิดตัวหน้าตัวเดียว
0: ถ้าไม่ถูกก็แบบให้มันห่างๆไปเลยนะ
1: 5ใบอ่ะพี่โอ้เรารวนนี้กดมา5ใบด้วย
0: เท่าไหร่อ่ะ54 20,000 เลยดิ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: 4,000 ใช่ป่ะ
0: เลขหน้าเลขท้ายมันรางวัลละ 4,000
1: เออ
0: ถ้าเลขท้าย2ตัว 2,000
1: แล้วซื้อกับเพื่อนคือเล็งกันซื้อไว้37นั่นแหละแต่ข้างหน้านี่ไป

0: ื้อกันเองไงปรากฏว่ามันออก937ใช่ไห
1: ม
0: อีกคน537
1: อี
0: กคนอะไร737ไม่รู้ไม่มี9เลยโอ้เซ็งมาก
1: ครับ
0: บอกจานอูอย่าบูลลี่มาดูไอ้เก้นะครับ
1: เออเราชื่นชม
0: เราชื่นชม
1: วันนี้เราชมเนี่ยมาดูไอ้เก้นะ
0: คือวันนี้เขากล้าเล่นกล้าลุยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่เขาแบบ ส่งแบบไม่มองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แนวรับซิตี้เลยเสียสมาธิ
1: บารมีมาดูไอ้เก้เลยผมบอกให
0: ้โอ้ซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับ
1: ครับมีทางเพจพี่นานอาจบอกว่าคนไหนพี่เอกคนไหนอู๋ครับหน้าตาทั้งคู่ดูไม่ออกเลยนี่อาทักทายพี่นานอาจด้วย
0: สวัสดีครับ
1: คุณ MJK ว่าแฟนสาริกาดงครับ FC ทั้งสองท่านก็เดี๋ยวลุ้นต่อสาริกาดงโอ้พี่นิ้มขายตัวหลักออกไปเยอะ
0: เมื่อวานอุ่นเครื่องก็แพ้
1: แล้วโค้ดก็ออกไปด้วยนะครับปีนี้สาริกาดงของผมจะพอมีลุ้นไปยุโรปสักทั่วไหมครับ
0: โอ้โห
1: ผมว่าถ้าไปนะไปยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์น่ะไปเอาแชมป์มาผมว่ามันจะได้มีความมั่นใจนะ
0: แต่มันก็จะอืดๆหน่อยนะซีซั่นเนี้ย
1: แต่แชมเปี้ยนลีกผมว่าลุ้นยากนะคุณ MJK นะแฟนผีเต็มตัวครับแต่คุณทองดุ้มเหรอครับ
0: ครับ
1: พี่พลบุรินทร์บอกว่า 2-0 พี่ประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋สวัสดีด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ประมาณนี
0: ้อยู่ใน YouTube กันหน่อยครับบอกว่าก ีมาไรลงไม้ลงนะครับเราบอกว่าอาร์เซนอลเตะซ้ายแมนซิตี้เตะขวาเบอร์4ส่งให้เบอร์5เบอร์9กำลังเลี้ยงลูกอยู
1: ่
0: จันเอกภาพแบบนี้สิครับยอดดูพุ่งแน่นอน
1: เหมือนซ
0: ้อซ้อมิง
1: แม้แต่อาร์เซนอลกับซิตี้มันดีตรงที่แบบเราเห็นเรารู้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูเบอร
0: ์เราเห็นก็ใครเป็นใครก็รู้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: บอกรับคนจากสุราษฎร์ธานีครับจากคุณสุเมธ
1: สวัสดีคุณสุเมธด้วยนะครับ
0: ดูซีรีส์อยู่ค่ะตอน4ทุ่มฝากตามบราในนอร์เวย์ให้ด้วยค่ะหูฟังอยู่ครับปอลลิฟูยิ่งใหญ่อย่างน้องหงรอดนะครับ
1: เตะยังอ่ะบอลนอร์เวย์เหรอ
0: บรานนะเดี๋ยวผมแวะไปดูให้นะครับบอกวินิสอุดคือใครครับรู้จักแต่คริสตอสโซลิดคุณโทมิยาสึบอกโซลิดหวานเจี๊ยบ
1: เล่นดีจริงๆเขาเล่นดีตั้งแต่ตอนอยู่เบลเยียมแล้ว
0: บอกล้นทำพิษแล้วอาร์เตต้ารับน้องซะเลย
1: อ
0: าร์เซนอลขาดหน้าเป้าโอซิมเพนคนเดียวบอกเลยในลีกไม่ต้องสู้เลย
1: โอ้โหเขา
0: อาร์เซนอลอยู่นะ
1: ทุ่มค่าเหนื่อยเขาไม่ล่ะ
0: แต่เขาก็มีเยอร์เคเลสอยู่นะ
1: เขาไปอยู่นู่นเนี่ยเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงสุดจริงก่อนโมซาร่าไปอ
0: ่
1: ะสูงเป็นเขาเรียกว่าสูงที่สุดของลีกตุรกีนะ
0: มีโมเ
1: วสิบห้าล้านยูโรใช่ไหมพอโมไปเนี่ยก็เป็นโมซาร่าที่ทำลายสถิติ
0: แต่สนองก็มีโยเคเรสอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ก็มีทั้งฮาวเวดเมริโนอีก
0: ใช่เมริโนวันไหนไม่มีใครยิงแกก็ยิงจังเลย
1: ผมว่าสนองไอ้หน้าเป้าผมว่าไม่เสริมหรอกผมว่าลงตัวอยู่แล้ว
0: ครับบอกมาดูเอเก้จังหวะจบอย่าให้ยิงนะ
1: ถ้าปรับตรงนี้ได้ ผมว่าเฮ้ย ผมว่าเป็นนักเตะที่ดีนะ
0: แต่เขาคงเป็นคือคนเรามันจะสมบูรณ์แบบมันก็ไม่ง่ายนะ
1: ใช่
0: แกเลี้ยงเก่งพริ้วแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ก็จะเป็นแบบนี้แหละชอบเสียงน้องทั้งสองครับฟังแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
1: สวัสดีลุงแมนยูด้วยนะครับ
0: บอกคนนี้บอก
1: อยู่แถบเดียวกันเลยเดี๋ยวรามคำแหง
0: หลายท่านบอกโอ้พี่ต้ารับน้องรุนแรงมากเลยอ่ะวันเนี้ยครึ่งแรกเล่นไป 2-0 แล้วเนี่ย
1: ก็ต้องเอาให้เขาเรียกว่าข่มให้กลัวแต่จริงๆผมก็คิดว่าไอ้อาร์เซนอลมาดุตั้งแต่ต้นเกมแล้วคุณอู๋นะผมก็คิดว่าบอลคู่นี้มันจะเล่นแบบเคาะไปเรื่อยหาจังหวะตามเกมแต่ที่ไหนได้มันพอมันมีสกอร์แรกเร็วอ่ะมันทำให้ทั้งคู่มันต้องแบบมันต้องเล่นแบบเนี้ย
0: แล้วพอแมนซิตี้พอไปเร่งเองเนี่ยผมว่าด้วยความที่ไม่ค่อยลงตัวการเปลี่ยนกุนซือด้วยแล้วนักเตะที่ส่งลงมาเนี่ยผมว่าตรงกลางเนี่ยสำคัญเพราะโควาซิชจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาก็จริงๆก็เล่นไม่เยอะครับ
1: สุภาษิตไทยคือเลยนะตัดไม้ข่มน้ำ
0: คู่กัน แล้วเอเลียนซันเองผมว่าเขาก็ต้องใช้เวลาในการกลมกลืนให้กับแมนซิตี้ด้วย
1: อ
0: าร์เซนอลเองเนี่ยพอไปกวาดสายตาดูมีตัวใหม่แค่บูโน่กิมาไรที่แบบกับโซลิดอ่ะนะครับแล้วโซลิดดันเล่นเข้าได้กับทีมได้เร็วด้วยอ่ะอันนี้สำคัญเลย
1: เขายิงได้ตั้งแต่เกมอุ่นเครื่อง
0: ใช่
1: อาร์เซนอลทีมลงตัวอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะมีตัวใหม่มาแล้วยิงเล่นเข้ากับชุดเก่าได้นี่สบายเลยนะคร
0: ับ เดี๋ยวดูว่ากลืนของมาเดสก้าเขาจะแก้ยังไงเพราะว่าครึ่งแรกนี่ครองบอลได้แต่ว่าจังหวะเขาทำนั้นยังไม่ได้ประตูครับ
1: ครับผ
0: มพี่ชายผมดวงดีถูก3ตัวท้าย5ใบโอ้โหนี่เท่าผมเลย
1: ด้วยเลยอ่ะ
0: เท่าผมเลย5ใบ
1: 4 20 20,000
0: แต่ผมไม่ถูก

0: ูกไง
1: I love Man City ครับ
0: อ
1: บอกกำแพงเพชรบอกใครได้ถ้วยนี้จะอวสานแชมป์ลีก 100% ในซีซั่นนั้นจริงไหมครับส่วนใหญ่ทีมที่ได้แชมป์คอมมิตี้ชิลจะไม่ค่อยได้แชมป์ลีกไง
2: ก็มีทีมของเป๊ปไงที
1: ่
2: ที่ลบ
1: ที่ทำลายไปแล้ว
2: ที่ทำลายไปแล้วผมว่า พอสถิติเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนก็เลยหลอนนะ
1: แต่มันเป็นเยอะจริงๆนะแต่ต้องดูว่าถ้าอาร์เซนอลทำวันนี้ได้เดี๋ยวคอยดูผลสุดท้ายแล้วกันนะครับ
2: ครับผม
1: พักกันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้22นาฬิกาพอดีเป๊ะเลยครับเดี๋ยวครึ่งหลังมาดูนะว่าแมนซิตี้จะแก้ยังไงนะครับครึ่งแรกเนี่ยตามหลังอาร์เซนอลอยู่0-2นะครับตอนนี้พักกันก่อนคู่เดียวครับ
3: Soccer Live Report
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
15: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
16: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
17: Soccer Live Report
1: 22:07 น.นะครับกลับมาช่วงครึ่งเวลาหลังกันนะครับของเกม FA Community Shield ตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็จบครึ่งแรกไปเนี่ยอาร์เซนอลนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2-0นะครับ
2: ที่เห็นแบ็คแบ็คแจ็คกิลิช
1: ใช่
2: จะกำลังจะลงมาเป็นตัวสำรองนะครับ
1: เดคแคลไลส์นะครับของฝั่งอาร์เซนอลเองก
2: ็มา
1: ลงสนามมาแล้วด้วยครับ
2: คงเห็นเพื่อนเล่นคงอยากมาเล่นนะมันจริงอ่ะ
1: โอ้โหนำอยู่2-0เปลี่ยนเอาเดคแคลไลส์ลงมาเดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวเขาจะเอาใครออกไปนะครับ
2: เห็นสเคลลี่ยังอยู่อ่ะนั่นเท่ากับว่าบรูโน่ออกป่ะเดี๋ยวดูก่อน
1: เดี๋ยวรอคอนเฟิร์ม
2: บรูโน่ออกนะครับเดคแคลไลส์ลงมาแทนส่วนกีริสลงมาแทนเชเรมี่โดกูนะครับ
1: จริงๆโดกูเองก็ปั่นป่วนดีกว่าเซเมนโยเยอะ
2: นั่นนะสิ
1: อาจจะต้องดูว่าการตัดสินใจตรงนี้นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะคนที่ดูแล้วเล่นเกมรุกได้วูบวาบที่สุดของซิตี้คือโดกูนี่แหละส่วนสนุกเกอร์จบแล้วนะครับก็สรุปสุดท้ายนะทิงชันเลอร์ไชน่าโอเพ่นนี่มาร์คเซลบี้เอาชนะหมูปากน้ำของเราไป10-6เฟรมนะครับมาร์คเซลบี้ก็ได้แชมป์รายการนี้ไปครับส่วนหมูปากน้ำน่าเสียดาย
2: ก็มาไกลเกินฝันแล้วว่า
1: ได้เพียงรองแชมป์เท่านั้น
2: เกมอุ่นเครื่องบาร์ซ่านำบาเซิลแล้วนะครับ 1-0
1: ครับ
2: แล้วตอนนี้มีศึกลาลิก้าสเปนออกสตาร์ทมา1คู่นะครับราซิ่งกับบาอากับบีเรียลยัง0-0อยู
1: ่แล้วลาลิก้าสเปนตั้งแต่เมื่อวานแล้วโหเปิดสนามอะไรเจอกันนะอัลเบสเจอเคตาเฟ่
2: ใช่เดอะแชมเปี้ยนชิพครับวันนี้เกมที่เทิร์ฟมัวนะครับเวสต์แฮมบุกไปเยือนเบอร์ลี
1: ่ครับ
2: นี่เพิ่งตกชั้นทั้งคู
1: ่เจอกันเร็วนะโดกูนี่เพิ่งเดินกลับมาครับโดนเปลี่ยนตัวไปนะครับเพิ่งออกจากอุโมงค์มานั่งดูเพื่อนๆ เล่น
2: บรานที่ถามมาแนะนำแฮมคาม1-0นะครับเพิ่งออกสตาร์ทมาฟุตบอลนอร์เวย
1: ์ครับ
2: ลูก3ถ้ามีถ้าเป็นอาร์เซนอลได้นี่น่าจะเคลียร์เลยนะครับแต่ถ้า 1-2 ก็ยังมีลุ้นครับซิตี้สมรองในช่วงต้นเกมครึ่งหลังเปลี่ยนทั้งสองฝั่งแล้วนะ ก็ย้ำนะครับสัปดาห์

0: หน้านี่พรีเมียร์มาแล้วนะครับอาร์เซนอลเปิดหัวก่อนเลยแชมป์ชนแชมป์นะครับแชมป์พรีเมียร์เจอกับแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพอาร์เซนอลตัดบอลได้สเกลลี่ออกมาซ้ายโซลิสจี้แล้วครับยิงจุดเด่นลากจี้โซลิสไหลมาโอเดกาดลงๆเดียวๆจ่อๆเรียบร้อยครับโอ้โหต้นเกมครึ่งหลังบวก 3-0 ครับอาร์เซนอล
1: ไปกันใหญ่แล้วครับต้นครึ่งแรกก็นำเร็วครึ่งหลังมาไม่นานก็ขยับหนีห่างไปเป็น 3-0 ครับโหแล้วโอเดกาดนี่เชือดนิ่มๆเลยนะดึงจังหวะรอครับแล้วแปรให้มันโอ้โหให้มันเจ็บใจเลยครับจ่อๆ 3-0 ครับงานยิ่งยากกันเข้าไปอีก
0: โซลิสเล่นแบบนี้คนจะซวยมาร์ติเนลลี
1: ่แต่มาร์ติเนลลี่เขาก็พร้อมจะย้ายอยู่แล้วนะครับเนี่ยบอลมาจากตรงกลางอาร์เซนอลลุยส์เคลลี่ปาดเรียดออกซ้ายให้กับคริสตอฟโซลิสโซลิสจี้ใส่ฮูสนอฟแล้วเปิดเรียดเข้าไปโอ้โหแล้วจังหวะจับถึงก่อนนะครับคือกวาดิโอเนี่ยไปขาตายเจอมาร์ตินโอเดกาดขยับตัวมาจับบอลแล้วก็แตะได้พอหนีกวาดิโอได้ทีนี้ข้างในโล่งๆดวลกับผู้สาวตูตัวต่อตัวแล้วดึงจังหวะรอหลอกดอนารูม่าให้เสียจังหวะทิ้งตัวล้มแล้วก็ค่อยแปรตามน้ำเข้าไปครับ
0: ก็ดอนารูม่าก็ไม่รู้จะไปยังไงดวลเลยโอเดกา
1: ดโดนจ่อๆขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับโอ้เกมรับของแมนซิตี้วันนี้นี่จังหวะ 50-50 การถึงบอลก่อนเนี่ยอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าครับในหลายครั้งแล้วก็ได้ประตูที่3ไปแล้ว
0: ไลน์อัพครึ่งหลังอาร์เซนอลก็มีเปลี่ยนตัวแค่คนเดียวนะเดคเคนไลท์ลงมาแทนบูโน่กิมไลส์ครับนอกนั้นก็เป็นผู้เล่นจากชุดครึ่งแรกหมดเลยฟิลโฟเดนครับคือแพ้วันนี้ก็เอ็นโซมาริสก้าก็ต้องไปทำการบ้านเพิ่มนะครับ
1: ซีซั่นที่แล้วนี่แมนซิตี้ไม่แพ้อาร์เซนอลเลยนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้นี่ตามหลังไปแล้ว3ประตู
0: ก็ถามเอาคืนได้ไหมกับการที่แพ้คาราบาวครับรอบชิงแต่ถ้าถ้วยนี้ถ้ามันความสำคัญมันเหมือนชาติอื่น
1: ครับ
0: มันเป็นซูเปอร์คัพอะผมว่ามันก็แต่อังกฤษ
1: อ
0: ะมันไม่ความสำคัญมันนานแล้วไงหนูนะมันก็เลยไม่อินนะ
1: เขาเรียกว่าเป็นถ้วยการกุศลไง
0: ใช่
1: แต่จริงแล้วเนี่ยแฟนๆหรือว่าความรู้สึกเนี่ย
0: เอาอะ
1: มันเป็นความเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมตัวเองในช่วงออกสตาร์ซีซั่นนะคร
0: ับ คู่นี้จะเป็นคู่รักคู่แค้นเขาเรียกว่าคู่ใหม่ของทีมเนี่ยในช่วงหลังๆหมดจากเป๊ปกับคอปก็มาเป็นเป๊ปกับอาร์เตต้าเพราะว่าทีมที่จะได้ความสำเร็จช่วงหลังๆมาก็อาร์เซนอลกับซิตี
1: ้นี่ย้อนกลับไป2ซีซั่นที่แล้วนี่อาร์เซนอลเปิดบ้านขยี้แมนซิตี้มา 5-1 นะครับไม่รู้ว่าสกอร์จะไปถึงตรงนั้นเหมือนเดิมอีกไหมครับ
0: ครับที่ถ้าบอกว่าอามีเท่าฟังส่งมานี่โซลิด2แอสซิสต์นะ
1: ฮะใช่ถ้าทำอีกสักแอสซิสต์หนึ่งนี
0: ่แฮตทริก
1: มันเลยนะแล้วแอสซิสต์ด้วยศีรษะด้วยนะลูกแรก
0: ใช่
1: ลูกที่2นี่ปาดด้วยซ้ายเนียนๆเข้าไปก็เล่นได้ดีมากๆนะครับมิดฟิลด์ปีกซ้ายที่ย้ายมาจากคลับบูส
0: วันนี้ผมรู้สึกว่าแบ็ค2ฝั่งของซิตี้น่ะคือปัญหาคูชานอฟกับโอเลรี
1: ่คือมันไม่ใช่อาชีพทั้งคู่ไอโอเลรี่เอาจริงๆตอนเป๊ปใช้ก็ทำได้ดีแต่ว่าสังเกตหลายครั้งถ้าไม่ใช่เป๊ปเนี่ยอย่างไปเล่นทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ก็ไม่ดี
1: ก็ไม่ดีคร
0: ับ
1: คือแล้วคูชานอฟเองเนี่ยเป๊ปก็ใช้เป็นแบ็คขวาได้แต่ว่าคนอื่นพอจะมาใช้บ้างเนี่ยมันก็ดูขัดๆเขินๆนะครับ
0: แต่ซ้ายจ๋าๆธรรมชาติก็มีเอ็ดโนรี่อยู่นะครับแต่ละหูเป็นโค้ดใหม่มานะของเก่าโอเลรี่ก็ดีทีนี้มันก็ต้องวัดนะว่าแบ็กซ้ายตัวจริงของซิตี้จะยังเป็นโอเลรี่อยู่หรือจะเป็นเอ็ดนูรี่
1: แต่จริงๆแบ็กขวาของแมนซิตี้มันเป็นปัญหาคาราคาซังมาตั้งนานแล
0: ้
1: วแบ็กขวาไม่ว่าคุณจะใช้มาตุสนูเนสลิโก้ลูอิส
0: ไม่ยาก
1: มัน
0: ไปดึงลิสเจมมาม
1: ันไม่มีใครดีทั้งคนนะ
0: เซเวนโยเปิดมาจังหวะโอเลรี่แค่พักบอลโอริกาดมาช่วยครับลาย่าเปิดยาขึ้นมาซิตี้ดันเกมสูงจะเอาประตูตีไข่แตกต้องระวังจังหวะสวนกลับด้วยนะครับโควชิชไหลมาบูชานอฟดันลายขึ้นมาสูงแล้วครับเซเมนโยขวางมาตรงกลางโควชิชโฟเดนเคาะคืนโควชิชครับกวาดิโอ ดูว่าแจ็คกริตลงมายืนริมเส้นก็แทงตำแหน่งเชอร์มี่โรกูแล้วนะครับลากตัดในมาโควาซิสไหลมาคูชานอฟมาตั้งกันที่ดีอาสเซเมนโยเอ็ดเดสขยับแต่ยัดมาตรงกลางโดนดักได้บริการมาฮาแวดฮาแวดดึงจังหวะโดนชนได้ฟาวครับ
1: ต้องเบรกไว้ก่อนนะครับโรสโกกวาเดโอแล้วโดนใบเหลืองด้วยโทษฐานทำลายเกมสวนกลับวิ่งเข้าไปชนคายฮาวาร์ดตอนในแชมเปี้ยนชิพนี่ขุนคอนเวสแฮ
0: ม
1: นำเบอร์ลี่แล้วนะครับจากแมสคิวแมนคนที่อาซิคือจารอดโบเวน
0: ตัวยังดีอยู
1: ่
0: ซึ่งจริงตัวหลักก็เสียซัมเมอร์วิลกับเอมาเทวุสอะ
1: บุกนำเบอร์ลี่ไปแล้วแต่จริงตัวเบอร์ลี่ก็ตัวพรีเมียร์ลีกที่ตกชั้นมาเยอะนะ
0: ใช
1: ่ทีมยังไม่ค่อยแตกเท่าไหร่
0: เนี่ยพวกคาสเตยานอสอะไรพวกนี้ก็อยู่ตลอดโบเวนมาร์ฟโลพนอสแพร์วอร์เกอร์ปีเตอร์ก็ยังอยู
1: ่โอ้เปลี่ยนฮาแลนด์เลยครับเปลี่ยนโอเลลี่ออกฮาแลนด์ออกส่งโอมามามูสกับมาร์คเกฮีลงมาแต่ก็ตามฟอร์มวันนี้ครับฮาแลนด์ทำอะไรได้ไม่เยอะเลยครับลองใช้มามูสบ้างแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยคุณต้องส่งมาร์คเกฮีนะ
0: ครับ
1: ลงมาช่วยน้องๆเพื่อนๆหน่อย
0: เมื่อกี้กัวริโอทำฟาวคาแวดโดนเหลืองด้วยนะแต่ว่าเหลืองแดงคอมเมดี้ชิลไม่ได้เกี่ยวกับพรีเมียร์นะครับไม่เกี่ยวนะยกเว้น FA กับคาราบาวอ่ะ
1: มันจะ
0: ไปโยงกับพรีเมียร์หมดกลางสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีฟุตบอลยุโรปนะครับเป็นรอบเพลย์ออฟละจับสลากสัปดาห์หน้าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพลย์ออฟรอบ
1: จบเพลย์ออฟแรกจบเพลย์ออฟเสร็จก็จับสลาก
0: ทีนี้แมนยูก็จะได้เจอกับบาร์ซ่าบาเยิร์นสนใจแล้วส่วน2ทีมจากมาดริดเดี๋ยวผมขอเอง
1: ลิเวอร์พูลก็เจอได้ทีมที่พูดมา
0: คุณก็เอาบาร์ซ่าบาเยิร์นไปเดี๋ยวผมขอแอดกับเรอัล
1: ไอ้โถ1อ่ะเจอใครผมว่ามันก็
0: หนัก
1: ว่ะไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก
0: แจ็คกีริสลุยมาในกรอบเขตโทษโดนลุม3ลุม4ไม่รอดครับโอ้โหโอริการ์ดลงมาช่วยเกมรับขยันจริงครับเอาจะแหวกทางด้านเอลเลียสในฟาวครับแต่ทีมหนึ่งที่ไม่อยากเจอเปเช่หลอนนะคือเปเช่ไม่อยาก
1: รับมือยาก
0: เข็ดมากเลยเหนือชั้นเกิน
1: ลูกนี้นี่ไปย่ำเอลเลียสอันเดอร์สันครับลุยสกอรี่เดี๋ยวต้องดูก่อน
0: อุ้ยเช็คแดงได้เลยนะครับเนี่ย
1: เนี่ยอุตปล่อยผ่านนะ
0: ไม่มีอะไร
1: ไม่ได้ตั้งใจ
0: มามูสพื้นที่มีออกซ้ายให้กิริสแจ็คกีริสดึงวาอยู่ไหลมาโฟเดนเอ็นเดียสตั้งป้อมแล้วทำอะไรแล้วจะยิงก็ไม่น่าใช่จะเปิดก็ผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยครับ
1: บอลแรกมันไม่ดีครับเหมือนไปสะดุดแล้วกลัวจะเสียบอลก็เลยยิงไปเลยยิงตอนที่ตัวเองก็เหลี่ยมหลักไม่ค่อยดี
0: พูดในเช็คใบแดงหน้า
1: ลุยส์เคลลี่เนี่ยจังหวะแบบไปย่ำใส่ข้อเท้าเอลิทแอนเดอร์สันดีเขาไม่ได้เจ็บหนักนะน่ะ
0: เหลืองก็ไม่โดนด้วยนะ
1: นี่โอ้กราเบียลนี่มีคืนหลบโฟเดนโชว์ซะหน่อยโฟเดนนี่วิ่งเข้าไปไล่ถึงดาบิดรายาเลยนะครับแต่ว่าไล่ก็ไม่จนแล้วอาร์เซนอลเคาะออกมาได
0: ้โอ้ชั่วโมงนี้บอลแกะเพชรหรือว่าบอลไล่เพชรอาร์เซนอลดีสุดแล้วครับ
1: จ่ายไม่กลัวเลยครับจ่ายไล่มาก็ดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเลยครับเคาะกันสบายๆ
0: ไปไล่เพชรเขาก็เอาบอลกลับมาง่ายๆแกะเพชรก็แกะแบบสบายๆระบบมันลงตัวไปแล้วนะครับไม่ดูเลยไม่คืออาร์เซนอลไม่กลัวซิตี้เลยเคาะกันหวานๆเลยครับมาทีครับฮาวาร์ดทางซ้ายขอลุยเองหลบเอเลียสมาได้บนให้เขามาชนโอ้เล่นลูกนี้อ้าวไม่ได้ฟาวด้วยครับโอ้โหฮาวาร์ดสุดท้ายก็ไปเกี่ยวข้อเท้าฟิลโฟเดนไปเสียฟาวเองครับ
1: พอตัวเองไม่ได้ฟาวก็ลุกขึ้นมาไล่บอลว่างแต่ว่าลูกนี้พอไปเตะปุ๊บก็เสียฟาวเองแทนครับ
0: ทาง
1: สนามโอ้โหแต่ว่า
0: คนนี้
1: ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่แบ็คขวาไม่รู้จะเปลี่ยนฮูสนอฟออกเอาลูอิสลงหรือเปล่า
0: คือถ้าตามตำแหน่งแบ็คขวาก็ต้องเขาแหละถามมาครับโอมามามูสริมเส้นทางซ้ายย้อนคืนมาบอดิโอโฟร์เรสยิงก็แป๊กบีกโอ้โหพอรีบพอลนก็พลาดไปเองครับ โอริสลงมา

0: การทำทีมของมิเกลอาร์เตต้าก็อาจจะเจออุปสรรคที่น้อยกว่าแมนซิตี้ครับ
1: โอ้แล้ววันศุกร์เจอทีมสีฟ้าเหมือนกันนะ
0: เจออีกเจอ
1: คนที ่
0: คนที
1: ่แต่ล่าสุดนี่ได้เขาได้ไอ้เจ้าอาบูนิยี่ไปแล้วใช่ไหม
0: ยังไม่เห็นข่าวไอ้โว่
1: เออ
0: โว่อาบูนิยี
1: ่ใช่จริงข้างหน้าเขามีนี่ไอเอลิสซินอาชิไรไม่ไหวแล้ว
0: พวกนั้นน่าจะเก่งแค่แ
1: ชมเปี้ยนชิพโอเค
0: เห็นคนที่เสริมทีมก็อาจจะตัวไม่ดังนะแต่ค่าตัวก็ไม่ถูกนะหลายคน
1: อ่ะเริ่มจะเร่งเหมือนกันนะครับซิตี้แจ็คกิริชเปิดโค้งมาได้โค้งที่ฉลับออกหลังอ้าวไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
0: กวาร์ดิโอฟ้องมูลสินว่าจังหวะโค้งแล้วน่าจะไปฉลับเกมรับอาร์เซนอลออกหลังนะครับเดี๋ยวดูบอลจากแจ็คกิลิสไหลคืนย้อนกลับมาแล้วชิงให้กิลิสหาช่องเปิดครับเหมือนมงแล้วก็มันถากนะครับผ่านมอสเกราออกไปแบบไม่ฉลับนะครับลิโก้โรอิส
1: ผ่านโฟเดนออก
0: โอ้โห47นะ
1: เดี๋ยวดูแชร์กี้จะลงมาแทนใครครับก็อาจจะเอาแชร์กี้มาเป็นตัวเพเนเตอร์
0: เอลิเดซันก็ถอดโฟเดนกับเอลเลียตแอนเดอร์สันออกครับรายานแชกี้กับริโก้ลูอิสลงมาลูอิสก็เล่นกลางเลยครับคือเล่นกลางผมว่าน่าจะอุ่นใจมากเอาเขาไปเล่นเกมรับอ่ะริโก้ลูอิส
1: ปืนใหญ่ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับถอดคาราฟิโอรี่ออกครับ
0: คนยิงประตูขึ้นนำนะครับแล้วก็ส่งเปียโรคินทาปิเอลงมาบุกโยซาก้าก็ลงมาด้วย
1: สำรองก็โหหนักกว่าตัวจริงสำรองอาร์เซนอลเนี่ย
0: ถอดมาดูเอเก้ส่งซาก้านะครับโ
1: อ
0: ้ถอดคาราเฟอรี่ส่งฮินคาปิเอลงมา
1: ก็ต้องหาแมตช์ฟิตนะครับพวกนักเตะที่แบบพักนานๆอย่างเด็กแคนไลท์บุกโยซาก้าพวกนี
0: ้โอ้โหเซเบนโย
1: บทบาทน้อยมากครับเซเบนโยวันนี้
0: วิ่งไล่ลูอิสเกลลี่นี่ผักหลังเขาเต็มๆเลยวันนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับผมก็วันนี้อาจจะคือพอถึงตรงนี้ก็พูดได้ว่าพอ60นาทีของเกมเนี่ยการเปลี่ยนตัวในครึ่งแรกในครึ่งเริ่มต้นครึ่งหลังของมาเรสก้าเอง
1: ไม่โดนนะ
0: คือถอดโดกูออกแล้วยังเก็บเซมิโยไว้เนี่ยมัน
1: แปลก
0: คือมันก็ไม่รู้ว่าเราเข้าใจไม่ง่ายครับเพราะว่าโดกูเองผลงานมันดูปั่นป่วนเกมรับของอาร์เซนอลได้เยอะเซมิโยเนี่ยบอลไปไม่ถึงเลยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ากลับเปลี่ยนฮาแลนด์ที่ไม่ได้บอลออกนะแต่เซมิโยไม่เปลี่ยนนะเพราะนั้นเป็นเคสเดียวกันคือสองคนยังไม่ค่อยได้บอลเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนฮาแลนด์ออกไปแล้ว
1: ลาลิก้าสเปนลาซิ่งได้จุดโทษนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วนะครับขึ้นนำบีเรียล 1-0 อาจจะมันปีนี้น่ากลัวจริงนะครับ
0: ผมกำลังเชิงลึกก็ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะหยุดซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมขนาดไหนครับอาจจะมีอีกนะครับลุ้นกันอีกในช่วงท้าย
1: ดิโกลูอิสครับเซเมนโยโดนลุม2ลากตัดในแล้วโดนแสงแล้วไม่ตามด้วยเซเมนโยอาร์เซนอลได้บอลทางซ้ายโซลิสต้องหลบหวังนะโซลิสออกบอลเร็วครับคืนมาแกเบรียลเดินไปที่เดวิดลาย่าเลยครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากตัวโซลิดวันนี้นอกจากจะทำสองแอสซิสต์แล้วเนี่ยเขาเป็นปีกที่ดูมีความคล่องตัวแต่ว่าผมเห็นหลายๆจังหวะเขาไม่ตะบี้ตะบันในการเลี้ยงในการคลองบอลนะ
1: ผมว่าเด็กใหม่ยังไม่กล้าร้องเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าคุ้นชินกับเพื่อนผมว่าตัวนี้มีของหนู
0: คือแต่ว่าจากการที่เขาเลือกที่จะเล่นกล้าแบบไม่เยอะผมว่าวันนี้มันมีประโยชน
1: ์เล่นแบบเอาชัว
0: เออเอาชัวอันไหนพลิกได้พลิกแล้วก็เลือกที่จะส่งมากกว่าการที่จะเลี้ยง
1: อ่ะซาก้าทางด้านขวาเจอกวาร์ดิโอได้อยู่ครับซาก้าหลุดมาซาก้าซ้ายซัดนิ้วจะเล่นเสาแรกครับยิงไม่เข้า
0: ลูกนี้ไปปั๊มบอลเอาชนะแล้วก็ทำให้ตัวเองหลุดเข้ามาข้างเขตโทษได้โอ้ก็คงเห็น 3-0 แล้วอ่ะยิงซะหน่อยโอ้โหแต่ย้อนกลับมาเมื่อครู่นี้ลิโก้ลูอิสจะไปดึงโอเดกาแล้วเอาไม่อยู่นะครับก็เลยทำให้โอเดกาเนี่ยจ่ายบอลเข้ากลางให้เดคเคนไลส์แล้วปาดออกขวาให้กับบุกโยซาก้าเนี่ยครับแล้วก็ไปปั๊มบอลเบียดเอาชนะพาตัวเองหลุดเข้ามาได้ไม่ยอมย้อนคืนให้ฮาวเวิร์ดที่รออยู่เลือกที่จะ

0: ยิงมุมแคบแล้วสุดท้ายยิงเข้าข้างตะข่าย
1: ผมว่ากลางวันนี้ซิตี้สู้อาร์เซนอลไม่ได้
0: ใช่ไม่ได้ครับการใช้โควาซิชกับแอนเดอร์สันนี่ไม่ได้เลยครับวันนี้ยังต้องปรับตัวกันอีกเยอะ
1: แชกี้ครับให้มามูสออกซ้ายแจ็คกริชบีดมามามูสเจอกับมอสเกล่าทางซ้ายมามูสเปิดต่อมาจะทำชิ่งกันลูกนี้ไม่ดีครับลาย่ามาแล้ววางยามาให้ฮาแวดดวลกับเดียสฮาแวดจับมันได้แต่ดึงรอเพื่อนอยู่มุยเพื่อนเติมมาช้าครับบูชนอฟมาแย่งมาจากเท้าเลยสกอร์3-0หรือ2-0ทั้ง3-0นะครับแมนอาร์เซนอลนำ3-0ชาคีขอลุยเองนะชาคีไหลไปทางซ้ายเกฮีครับตวัดต่อเลยให้แจ็คกิริชกิริชเจอเบนไว้มีโยกขอลุยเองแจ็คกิริชแชคกี้นะเกฮีโกวาซิดเปิดมาเซมิโยโมงจะให้โกลิสบอลไม่ถึงสิได้อยู่ลุยส์ให้เซมิโยมันดูติดขัดดูขัดขาดกันเกินยังไงไม่รู้ครับมันแปลกนี่ถ้าปกติถ้าเป็นเป๊ปเนี่ยบอลโด่งไม่ค่อยมีนะ
0: คือบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือถ้าจะเล่นให้มันลงตัวได้ผมว่ามันต้องมีความเข้าใจกันสูงมากแล้วพอตอนนี้ความเข้าใจกันในเกมมันยังดูขาดเกินไปบ้างเนี่ยเกมรุกมันก็จะออกมาในสภาพประมาณนี้ครับถ้าคุณจะเล่นบอลสวยงามสมบูรณ์แบบเนี่ยโอ้โหต้องเข้าใจกันสุดๆไปเลยอะ
1: นักอาร์เซนอลหนูช่วยกันวิ่งดีมากหลายย่าเปิดยาวขึ้นมาโซลิสมีโซลิสก็มาปั๊มบอลออกข้างนะครับ
0: ก็กลายเป็นเฮดโค้ชของสโมสรใหญ่นะแต่เป็นสโมสรเดียวที่ดูมั่นคงแล้วก็อยู่กับทีมมานานที่สุดแล้วตอนนี้คือคาริก็ขึ้นเข้ามาเมื่อซีซั่นที่แล้วนอกนั้นนี่โอ้เชลซีแมนซิตี้ลิเวอร์พูลนี่ของใหม่หมดเลยนะครับ
1: ยิงเงินยิงมั่นใจบอลในกรอบ18หลานี่ยังโหแกะเพชรก็ไม่สบายมีข่าวกับใครไหมเนี่ยอาร์เซนอล
0: โอซิมเพนเนี่ย
1: เออ
0: ต้องมีข่าวอยู่ประมาณนั้น2วันก่อนนะวิเตอร์โอซิมเพนเหมือนอยากจะได้กองหน้าโอซิเมนมีข่าวทั้งกับสเปอร์ด้วยก็มีนะครับอาร์เซนอลก็ด้วยเหมือนกันอาจจะต้องซื้อคนมาแทนเซนเตอร์ที่จะคู่กับกราเบียลเอาแบบจริงๆจังๆหน่อย
1: เนี่ยก็ข่าวกับเนี่ยเอฟซีคอนซ่า
0: แต่ค่าตัวยังห่างจากที่วิลล่าตั้งเอาไว้นะ
1: ครับ
0: วิลล่าตั้งเอาไว้ประมาณสัก60ล้านอาร์เซนอลจะซื้อแค่30-40ล้านก็ดูห่างอีกตั้งเยอะ
1: FA ปีที่แล้วเขาชนะใครซิตี
0: ้ FA ครับนะ
1: แชมป์ใช่ป่ะ
0: แชมป์เขาดับเบิ้ลแชมป
1: ์เนี่ยผ่านมาเพิ่งครึ่งปีลืมแล้วเออซิตี้ชนะใครอ่ะ FA ครับ
0: เดี๋ยวผมดูให
1: ้โซลิสออกมาซ้ายอื้อน้ำหนักขาดแต่ยังได้อยู่นะครับวินคาบิเย่โอดิการ์ดเล่นกับไคล์ฮาเวิร์ตเบคเคนไลท์ฟอกกันมันเลย
0: เชลซีเชลซี
1: เออไม่อยู่ในความทรงจำ
0: เฉียนเชลซีไว้ลูกเดียว
1: มอสเกล่าจ่ายบอลพลาดแชคี้จะไหลจะให้มามุดก็โดนดักไว้ได้อีกซาก้าบนลูกนี้โดนดึงได้ฟาวครับกวาร์ดิโอไปฟาว
0: แต่จริงๆคิดในมุมที่ใครก็ตามนะครับที่เข้ามาทำทีมสานต่อจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในช่วงที่แมนซิตี้เองก็ไม่ใช่ช่วงที่แมนซิตี้ดีที่สุดด้วยนะ มันเป็นแมนซิตี้ที่ขนาดเป๊ปทำเนี่ยก็ยังไม่ได้เพอร์เฟคที่จะคว้าแชมป์ลีกได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ภาพใกล้เคียงจากเป๊ปให้ใกล้ที่สุดมันก็ยังยากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันจะเห็นสภาพของแมนซิตี้เป็นแบบเนี้ยมันก็พอเข้าใจได้ครับว่าทำไมมันยากขนาดนั้นก็ต้องให้เวลาเลยครับก็ต้องเป็น

0: ตอบเดิมๆนะก็ต้องให้เวลามาเรสก้าครับเพราะว่าผมเชื่อว่าที่มาเรสก้ามาคุมแมนซิตี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านการกลั่นกรองว่ามันต้องมีอะไรที่แบบบอร์ดหรือว่าทีมงานเห็นแล้ว
1: ซิตี้เขาก็เรียกคนใกล้ตัวเป๊ปอ่ะ
0: เ
1: ป็นโซมาเรสก้า
0: แล้วก็สังเกตคนที่ผ่านการทำงานกับเป๊ปเนี่ยส่วนใหญ่จะได้วิชาดีแล้วก
1: ็
0: หน้าที่การงานก็โอเคนะ
1: ดีสุดก็น่าจะคอมพานีแหละตอนนี
0: ้คอมพานีอาร์เตต้าเนี่ยดูแต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์ทำงานเป็นมือขวาทีมงานเป๊ปมาเนี่ยมักจะไปได้ดีครับเดี๋ยวต้องดูมาเรสก้าว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไหมต้องให้เวลาเขาพิสูจน์ครับแต่ว่ากับเชลซีเองมันอาจจะไม่โอเคนะ
1: ก็ได้แชมป์โลกมา
0: อาจจะโอเคแต่ว่าไม่สุดต้องดูแมนซิตี้นั่นแหละ
1: กับเชลซีได้แชมป์คอนเฟอเรนซ
0: ์มันก็ง่ายไป
1: คอนเฟอเรนซ
0: ์แชมป์โลกนี่ก็โอ้โหแต่แชมป์โลกนี่ต้องยอม
1: ชนะเปเช่นะ
0: ยอมยอมแชมป์โลกนี่ยอมเลยทำได้ไงไม่รู
1: ้อ่ะเชคี้ครับไหลมากว่าเซเบนโยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับวันนี้เปิดเป็นผ้าแล้วโอ้โหเปิดได้อาร์เซนอลเฉยเลยครับ
0: แต่ไม่เปลี่ยนนะ
1: แล้วโซลิดได้บอลแต่แต่โดด4มั้ยเซเบนโยมาทำฟาวล
0: ์ไม่รู้นะผมว่าผมเจอลูกรักของมาเลสกาแล้วแหละเนี่ย
1: เซเบนโยเหรอ
0: เซเบนโยยังไงก็ไม่ถอดเหรอเฮ้ยเล่นก็ไม่ได
1: ้เอเดนวินไล่แจ็คมา 1-2 นะครับเนี่ยเท่าที่ดูมาตรงเนี้ยนอนไม่ได้กลัวซิตี้เลยเนี่ย
0: โอ้ยนอนสบายวันนี
1: ้คือซิตี้เป็นลิงเนี่ย
0: อีกอย่างนึงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปมาเรสก้าเร็วจนเกินไปนะเพราะว่านี่คือแค่เกมแรกอย่างเป็นทางการของเขาเท่านั้นนะครับ
1: โค้ชใหม่สังคมใหม่ทีมใหม
0: ่
1: แล้วเป็นต้องปรับอีกเยอะ
0: แล้วเป็นแมนซิตี้ที่ต้องตบซ้ายตบขวามันไม่ได้ลงตัวอยู่แล้วด้วยครับคุณต้องไปปรับต้องไปเคลียร์อะไรหลายๆอย่างด้วย
1: อ่ะบูโยซาก้าไหลมาโซลิสยังไม่ยิงครับคืนซาก้าบริการเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลมาสุดท้ายหลังเบนไว้เปิดมาแล้วตู้ยิงไม่โดนโซลิสก็ทงขึ้นมาแล้วครับแหมยิงวืดนะ
0: ดีครับไม่งั้นเข้าไปเสียดายตายเลยโหยิงวืดไปเองครับโซลิสแต่จังหวะหักข้อหลุดทะลุกับดักล้ำหน้าไปเนี่ยโหแพงหลังแมนซิตี้ก็ดันเร็วด้วยแล้วบุกโยซาก้าก็ล้ำทั้งซาก้าทั้งล้ำเบนไว้ครับล้ำสองคนเลยใครเล่นก็ล้ำทั้งคู่ครับแต่สุดท้ายเบนไว้เป็นคนเปิด
1: สกายรีพอร์ตเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กันยาวๆนะครับเดี๋ยวช่วงคอมมูนิชิลจบก็เดี๋ยวมีนักจัดมารับช่วงต่อ
0: ครับ
1: คืนนี้ฟุตบอลซูเปอร์คัพยังมีลองกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับอูใหญ่ภาคนะคู่นี
0: ้
1: อูใหญ่ภาคทางโมโนแม็กด้วยครับแชร์กีแจ็คกีริสลงมาก็ยังไม่ได้ยกระดับทีมอะไรมากมายครับรวมไปถึงลิโก้ลูอิสด้วยครับแชร์กีนายบอลก็นะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้อันตรายนะครับไหลมาทางซ้ายเกฮีแจ็คกิริชกิริชโดนลมอยู่ต้องมาที่โคอซิสยกมาในกรอบเขตโทษก็ติดแนวรับอาร์สโนครับโซลิสเจอกับคูชานอฟย้อนมาการเล่นด้วยครับโซลิสกาเบียลยกมาข้างหน้าอาแวตโปงเช็ดเอาแล้วคือที่โซลิดได้ซาก้าเดียวเปิดมาลูกนี้โอ้ยมันย้อนหลังมานิดนึงครับแล้วเอาเล่นต่อไม่ได้สุดท้ายดูนารุม่าต้องปัดทิ้ง
0: โอ้เปิดแรงไปหน่อยถ้าเปิดน้ำหนักเบากว่านี้สักนิดนึงเนี่ยซาก้าจะนะครับเกี่ยวเอาไปเล่นง่ายๆมากกว่านี้แต่ว่าพอเปิดกระดอนแรงนี่ก็โอ้ต้องมาจับกันอีกทีนึงเลยทำให้มันเสียเวลาเพิ่ม
1: กิริชดวลกับเบนไว้แจ็คกิริชยึกยักยึกยักอยู่ครับไหลมาก็ไม่ดีโอ้เข้าทางมอสเกล่าดูว่าปืนใหญ่เข้ามาเพรสเลยแล้วแกะง่ายๆครับอาร์เซนอลในพื้นที่แคบๆเล่นกันสั้นๆในอาร์เซนอลนี่ปู่เล่นสบายเลยครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะมีฮาแลนด์อยู่แล้วก็คุณจะเปลี่ยนมามูสลงมาไม่ได้ต่างกันนะครับลงมาไม่ว่าเป็นใครยืนตัวบนสุดเกมรุกของแมนซิตี้เนี่ยบอลแทบจะไปไม่ถึงเลย
1: มีถามว่ายูเคเลสลงไหมยังนะครับแต่ว่ามีชื่อสำรองอยู
0: ่เดี๋ยวก็น่าจะมีโอกาสแล้วครับช่วงท้ายๆก็อาจจะสกอร์ขนาดนี้แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ยืดเส้นยืดสายบ้าง
1: 3-0ก็จะเป็นไอ้เจ้าหนูดาวแม่นเลย แต่โอ้โหผู้เล่นเยอะอาร์เซนอลแชกี้ขวาซัดนี่โอ้โหติดเซฟอาร์เซเบนโยเก็บตัวขึ้นมา2ครับช้าไหลขึ้นมากูชานอฟแชกี้กูชานอฟยังมีโอกาสได้ยิงอยู่นะครับอาร์เซนอลมีจังหวะเซฟของลาย่าช่วยไว้ได้ครับโควาซิชไหลมาลูกนี้ก็ลึกไปอีกครับ
0: กำลังจะหุบเข้าไปเล่นตรงกลางเซมิโยจ่ายก็อาจจะแรงไปด้วยอาร์เซนอลกำลังจะส่งนี่ครับพูดปุ๊บมาปั๊บเลยวิกตอร์เยเคเรสมาตินซูบิเมนดี้สำรองยังไง
1: คือสำคือมันทีมมันแน่นอ่ะด้วยนักเตะที่มันมีคุณภาพ
0: คือเราเห็นบางคนนักเตะของอาร์เซนอลที่แบบลงสำรองในแต่ละเกมบางนัดเราจะรู้สึกว่าก็ไม่ใช่สำรองเท่าไหร่แต่ว่านัดนั้นไม่ใช่ตัวจริงแค่นั้นแหละ
1: ชุดใหญ่สำรองคุณภาพมันใกล้เคียง
0: นี่คือข้อดีของอาร์เซนอลมากๆครับบางตำแหน่งเนี่ยขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นตอนนั้นเลยนะว่าใครดีกว่าก็อาจจะได้ลงเล่น
1: นักเตะที่เหมือนจะไม่ดีกับทีมอย่างลุยส์เกดี้ท้ายๆฤดูกาลก็กระดันไปเจอตำแหน่งที่เขาเล่นได้ดีอย่างมิดฟิลด์ตรงกลางอีกนะ
0: ทีนี้แบ็กก็อาจจะต้องลงแน่นเลยมีข่าวของแมนยูนะลุยส์เคลลี่เนี่ยเพราะว่าแมนยูหามิดฟิลด์อยู่
1: ทำไมคุณไม่ไปเอาเจสเปนไปปล่อยให้ยินเตอร์เอาได้ไงผมเสียดายมาก
0: แมนยูนะ
1: เออ
0: ไม่เอาไม่ต้องผมไม่เอาอ่ะผมชอบ
1: ผมเล่นกับทีมแค่ผิดผมว่าเล่นดีนะ
0: ผมว่าส่วนตัวผมว่าเฉยๆให้อินเตอร์เอาไปอ่ะไปแล้วดูอาร์เซนอลจะเปลี่ยนเอาไคฮาแวร์ออกนะครับก็ตามตำแหน่งครับวันนี้ยิงได้1ประตูลูกเปิดของโอเดกาดนะครับคริสตอฟโซลิสหม่งชงเข้ากลางมาให้กับไคฮาแวร์ยิงเป็นประตูที่2ครับหม่งเป็นประตูที่2นะครับ หม่งกดลงพื้นแล้วเข้าประตูไป
1: นี่แปลว่าถ้าเปลี่ยน2มา2คนนี้เป็น5คนแล้ว
0: ครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่ก็เปลี่ยนเอามาริสเคลลี่ออกมิดฟิลด์ตรงกลางก็ตามตำแหน่งกับมาตินซูบิเมนดี้เลย
1: ไม่ต้องครับคือตำแหน่งมันจะมีผู้เล่นดีๆ2คน
0: มันต่างตรงไหน
1: ใช่
0: มันอาจจะต่างแต่ว่ามันไม่เยอะไง
1: คือดูการที่แล้วจริงๆซูเบเมนดี้ก็เป็นตัวหลักในตำแหน่งนี้ยืนคู่กับเดคเคนไลท์นะเซเบนโยเล่นจบเกมแล้ววันนี
0: ้ผมเจอแล้ว
1: เซเบนโยขอลุยบ้างแหวก2จะแหวก3ยังได้อยู่ไหลย้อนขึ้นมามาเกฮีหน้ากรอบเขตโทษบนเข้าขวาโควาซิชดูจะยิงตอนไหนซิตี้เคาะเลยนะครับเปิดมาสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงครับแฮกี้ไปทำบอลแล่นถึงลาย่าอีกจริงๆมามุสเป็นนักเตะที่ยิงนอกกรอบดีมากถ้าไม่เลือกที่จะเสี่ยงยิงนะดูซิตี้ไล่เพชรไล่ไปเอาบอลหน้ากับไปโทษไอ้สนอนเนี่ยแกเพชรมาได้โอ้
0: ไปต่อได้ด้วยนะคือก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นี่ยังถ้าถึงตอนนี้มันยังยากเกินไปทีมของมาเรสก้าที่จะมารับมืออาร์เซนอลนะเพราะว่ายังดูเล่นยังห่างกันพอสมควรนะครับ
1: ค
0: ือครองบอลได้อะแต่ว่ายิงไม่ได้ก็เท่านั้นนะแมนซิตี้ที
1: ่บอลจะมาเปลี่ยนเป็นอาร์เซนอลก่อนอันนี้ไร้เทียมทานเป
0: ๊
1: ปแล้วก็มายุคของคล็อปอยู่จึ๊งนึงนะ
0: มันเป็นอย่างที่เราคิด
1: แล้วก็มาเป็นอาร์เซนอล
0: ถ้าไปเมื่อไหร่ก็จะรู้เหมือนกันจะรู้สึกใกล้ๆกันว่าทีมอื่นก็จะรู้สึกโล่งขึ้นเยอะถึงขนาดเป๊ปอยู่ซีซั่นที่แล้วอาร์เซนอลยังได้แชมป์เลยครับ
1: เฮ้ยลิเวอร์พูลก็ได้เป๊ปอยู
0: ่เออ
1: ครับล็อตยังได้แชมป์เลย
0: แต่ว่ากว่าจะเอามาได้เลือดตาแทบกระเด็นโอ้เกือบตายแต่สุดท้ายแล้วความสำเร็จส่วนใหญ่มันก็อยู่ในมือของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอยู่ดีครับทีมอื่นก็แย่งมาได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น
1: เซมิโยไหลต่อลิโอ้ใครร่วมอยู่ในกรอบเขตโทษเท่านั้น
0: กวาร์ดิโอครับกวาร์ดิโอร่วงอยู
1: ่จะโดนอะไร
0: ต้องดูว่ากวาร์ดิโอนี่
1: จะเป็นไว้เหรออ
0: ืมโอ้ยมีมือครับ
1: ใช้ไหล่กระแทกนะล้มทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับเบนไว้เขาสายนี้อยู่แล้วอ่ะสายตอดสายบู๊อยู่แล้วนะ
0: มีของแถมให้กวาร์ดิโอ
1: มีถามว่าหมูปากน้ำชนะไหมครับ
0: แพ
1: ้
0: 6-10แพ้มาร์เซลบี้6-10
1: แฟนนั่นร้องเพลงนะครับตอนนี
0: ้คือตอนนี้เชื่อว่าแฟนแมนซิตี้อาจจะต้องใจเย็นๆก่อนแล้วก็ต้องรอให้เวลามาเรสก้าทำทีมไปสักพักนึงนะผมเชื่อว่าไม่ว่าทีมไหนเจออาร์เซนอลในช่วงเวลานี้เนี่ยแล้วทีมนั้นเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ด้วยนะผมว่ามันก็รับมือลำบากอยู่ดีครับมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ในวันที่ลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีคล็อปแมนยูไม่มีเฟอร์กี้ก็พังยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคือการมีสุดยอดกุนซือทำทีมในระยะยาวไว้แล้วเขาจากไปในวันหนึ่งเนี่ย
1: มันไม่ใช่ดีมันไม่ใช่ดีเฉพาะทีมตัวเองด้วยนะมันไปกดดันคู่แข่งด้วย
0: ครับ
1: คือบารมีมันสามารถแบบโอ้โหไปกดดันคู่แข่งด้วย
0: คือลิเวอร์พูลอาจจะเป็นข้อยกเว้นสักนิดนึงคือพอไปปุ๊บได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยแต่ตอนนี้มันก็จะเริ่มเห็นแล้วภาพความเป็นจริงมันเป็นยังไง
1: ครับนี่ดิโก้กอนซาเลสลงมาแทนคูเวอร์ซิสจริงเล่นจริงเห็นว่าวันนี้อาร์เซนอลดีกว่าซิตี้เยอะเลยนะ
0: ไม่ได้โดนกดดันเลยนะพี
1: ่ใช่
0: ดูแบบพอนำไปได้ประตูที่3แล้วก็ดูในช่วงเวลาที่อาร์เซนอลดูไม่โดนกดดันจากเกมรุกของคือในบางเกมมันจะมีช่วงเวลาที่แบบแมนซิตี้แบบทับสนามใส่สัก5นาที10นาทีติดต่อกันนะแต่วันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลย
1: ไม่ค่อยเห็นแอคชั่นของมาเลสก้ามาตะโกนสั่งลูกทีมเล่นข้างเอาละครับอินคาเบเย่ลุยมาทางซ้ายเจอกับคูชานอฟเปิดมาแล้วได้ซัดลูซาก้าลูกนี้โด่งขั้นคานครับ
0: ประตูที่4ก็ยังไม่มาครับโอกาสอีก1ครั้งครับบอลก็ไหลมาแบบไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับอินคาเบเย่เปิดเรียกเข้าไปโอ้โหแล้วเข้าซ้ายของลูโยซาก้าตวัดยิงแบบไม่ต้องจับแต่ว่าบอลข้ามคานไปไม่เยอะ
1: โอ้ดูมุมหลังประตูนี้น่าได้จริงครับ
0: จริง
1: ดูซิตี้แกะเพสบ้างยังได้อยู่ครับคูชานอฟวิโก้ลุยส์ไอ้หนุ่มผมทองเคาะบอลง่ายๆสั้นๆออกหลังไปเองครับ
0: นี่คือลูกรักของเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
1: แต่ปกติเขาจะต้องเล่นเป็นแบ็คขวาเนี่ยลิโก้ลุยส์
0: รั่วลุยส์อ่ะมันมีจังหวะที่เกมรับแกไม่ได้จริงๆอ่ะจนเขาต้องเอาขยับมาคือยืนแบ็คขวาก็จริงนะแต่ว่าพอลงสนามจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลาง
1: บอลอุ่นเครื่องบาร์ซ่านำบาเซิล 2-1 นะครับขออีกสักลูกได้ไหมใครก็ได้แชกี้ลุยมาหน้าก็ไปโทษแชกี้แหวกลูกนี้ตู่โดนขวางหมดไหลต่อมาเซเมนโยซัดลูกนี้ติดเซฟลาย่าโอ้โหไม่เสียประตูครับอาร์เซนอลลาย่าวันนี้ถูก 2-3 เซฟจะจัดไปแล้วนะครับ
0: นี่ไงเขารอจังหวะไม่เปลี่ยนเซเมนโยครับโอ้โหยิงทะลุเกมรับมาโอ้แต่ว่าดาวิดลาย่ายังมองเห็นบอลที่พุ่งออกมาครับแล้วล้มตัวเร็วซะด้วยแต่บอลก็ไม่ได้ถ่างตัวเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ยังตรงตัวอยู
1: ่สัก 1-3 ก็ยังดีนะจะได้แบบดูสูสีขึ้นมาหน่อยเกฮีครับออกไปซ้ายกวาดิโอร้อนมามาเกฮีนิโก้นั่นนะครับแชกี้ดิอาสมีโอคอนเซตไหลทะลุช่องมากวาดิโอไม่วิ่งนะ
0: ลูกนี้จ่ายแรงไปจบเกมนี้กลับบ้านไปก็การบ้านเพียบครับอินโซมาเรสก้า
1: โรบิตลาย่าเปิดยาวขึ้นมาอยู่กับเลสเพราะคืนโอริกาออกมาซ้ายครับเบคแอนไลท์ให้โซลิสโดนซูชานอฟขวางยังได้ทุ่มอยู่นะครับอาร์เซนอล
0: เหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็เล่นน่าจะรักษาสกอร์ไปเรื่อยๆครับอาร์เซนอลคือถ้ามีโอกาสก็ทำแต่ว่าถ้าไม่ได้มีก็อาจจะไม่ได้เร่งมากแล้วตอนนี
1: ้อาร์เซนอลแบ็คขวาใช้ใครนะลูซานเนี่ยเหลือตอนนี้มันเป็นไว้คนเดียวทิมเบอร์ก็เจ็บ
0: ต้องรอทิมเบอร์กลับมา
1: ไม่ใช่ไปเอาลิฟลาเบนโต้นี
0: ่มอสเกล่าก็แก้ขัดได
1: ้เล่นได้
0: ในบางนัดก็แก้ขัดได
1: ้เดคเคนไลท์ก็เล่นได
0: ้ได้โอ้กองกลางเขามีเยอะเอาเดคเคนไลท์ลงมาเล่นสักนัดก็เป็นไร

0: is already
1: เคยเอามาเล่นแล้วด้วยโอ้โดนด่าเลยเสียของ
2: เนี่ยโค้ดเจนใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยชอบให้นักเตะเล่นหลายตำแหน่งเรียนแบบสล็อตไงเห็นโซโบเล่นไง
1: โอ้แล้วเล่นโซโบเล่นยาวด้วยมีช่วงนึงเล่นหลายนัดเลย
2: มูดิกาไปทำฟาวใส่แจ็คกิลิสใส่สนับแข้งมันอ่ะ
1: ใส่ก็อัน
2: นิดเดียวอ่ะเหมือนน่องใหญ่มากแจ็คกิลิส
1: มูดิกาฟาวเสร็จโดนไปเหลืองเส้นออกเลยครับส่งปอกแขนต่อให้บุคาโยซาก้านาที83นะครับเดี๋ยวต้องดูอาร์เซนอลจะส่งเอบริซี่เอเซ่ลงมาบรรยากาศวันนี้1ประตูครับจังหวะยิงแบบเชือดนิ่มๆเลยหลอกรอนารุม่าให้ล้มไปก่อนแล้วก็แปะง่ายๆเข้าไป
2: นี่ก็เท่ากับว่า2ทีมเนี่ยคุณซื้อก็เป็นลูกน้องเป๊ปทุกคู่เป็นเจนที่ลูกศิษย์จะต้องมาสู้กันนะ
1: ส่วนเอเซ่ก็ลงมายืนกลางครับ
2: สำรองใช่ไหม
1: สำรองเอเซ่สำรอง
2: เอเซ่ลงมาแทนโอเดกาดูดูคุณภาพมันไม่ได้ลดลงเลยสำรองของอาร์เซนอล
1: สำรองวันนี้ของอาร์เซนอลคือเดคันไลส์บูโยซาก้าปิเอโรฮินคาบิเอวิตอร์เยเคเรสมาร์ตินซูบิเมนดี้แล้วก็เอเวอริซี่เอเซ่
2: นี่สมมตินะคุณหนูที่มีตังค์ครับคุณมีโอซิมเฮนไหมตัวได้บาโกล่าหรือวีนี่หรือเป็นเอซี่คอนท่าโอ้โห
1: ตามที่เขามีข่าวเยอะ
2: เออถ้าไอตัวนักเตะที่อาร์เซนอลมีข่าวถ้าได้มามันจะเสริมแกร่งได้เยอะขึ้นมามากเลยนะอ่ะเซเบนโยครับลุยมาทางขวาจะแหวกเองไหมเปิดมาติดครับบอลสองคูชานอฟไหลมาให้ดิอาสยกมาในกรอบไปโทษไม่ถึงแชร์กี้ครับคูเบนดี้ตวัดมาเข้าทางเกฮีดันไลน์ขึ้นไปสูงแล้วนะครับแนวรับของแมสตี้กิริสแจ็คกิริสมีเบนไว้มีซาก้าขวางอยู่ไม่ฝืนครับย้อนมาเกฮีเปิดมาเสาไกลเซเมนโยจับบอลนะครับออกหลังลี่ครับ
1: โอ้โหเปิดบอลโด่งข้ามมาจากฟากซ้ายสุดเลยบอลก็แรงก็โด่งด้วยเซเมนโยก็จับยากครับแล้วก็ล้นกระดอนออกหลังไปเอง5นาทีสุดท้ายแล้วครับดูแล้วแชมป์ FA Community Shield ก็น่าจะมีโอกาสตกเป็นของอาร์เซนอลสูงมากๆอินคาบิเย่โดนเพรสซิ่งจนซ้ำเสียบอลออกข้างเองแต่แมนซิตี้ทุ่มกลับมาก็พาบอล เข้าไปโจมตีเร็วไม่ได้นะครับ ต้องกลับมาตั้งหลักกันแถวๆตรงกลางสนาม
2: ที่ลาลิก้าสเปนครึ่งแรกก็ทำอะไรนะครับเนี่ยล่าสุดเบียร์แล้วตีเสมอราซิ่ง 2-2
1: เฮ้ยเมื่อวานก็ยิงเยอะนะอาราเบสชนะเคตาเฟ่ 3-0 นะ
2: นี่เหมือนกับราซิ่งจะนำก่อน 2-0 ด้วยนะครับเนี่ย
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวดูว่าจะมียึดอะไรหรือเปล่า
1: หรือว่าลาลิก้าปีนี้น่าจะมาเวใหม
2: ่นั่นเลย
1: แฟนแมนซิตี้กลับบ้านแล้วนะครับที่เวลส
2: ์พับแล้วพับธงพับผ้า
1: อุปกรณ์แล้วอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์แล้วแฟนแมนซิตี้ตอนนี้พวกป้ายผ้าธงอะไรต่างๆนี่เตรียมเก็บใส่กระเป๋าแล้วไม่น่าจะทันแล้วนะครับลุ้นฟรีคิกครับโอกาสที่จะแพ้มีสูงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยจะมีสักหนึ่งประตูไล่ขึ้นมาก่อนได้ไหมครับแมนซิตี้ฟรีคิกครับรายานแชกี้หน้าเขตโทษก็น่าจะเลือกเปิดเข้าไปลุ้น
2: แต่ละไก่ยิงเองไหมเสาแรกเปิดกว้างอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนอยู่ในกรอบ18หลาเพียบเลยนะครับแชกี้ยกมายังไม่ผ่านเดคันไลท์ครับเปิดไม่ขึ้นครับ
1: เปิดให้เขาหม่งออกมาแบบไม่ยากเลยครับ
2: สีเครียดแทงเลสต้าก
1: ดดันมันก็คุมทำงานต่อจากเป๊ปกวาร์เดโอล่าครับเป็นใครจะสมมติเข้ามาแล้วทำได้เหมือนเป๊ปเลยอ่ะผมว่ามันไม่มีทาง
2: แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคนที่เป็นโค้ชอ่ะโอ้ก็ควรจะลองอ่ะมาคุมซิตี้อ่ะใช่ไหม
1: ใช่ต้องลองต้องให้เวลาครับนัดแรกอย่าผมว่าอย่าเพิ่งไปคือวิจารณ์ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปด่วน
2: มันไม่ใช่บทสรุปของทั้งซีซั่น
1: ใช่ใช่อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจผมว่าบอลอย่างแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหใครมาทำต่อจากเป๊ปผมบอกเลยว่ามันหนีคำว่าต้องใช้เวลาไม่ได้เลย
2: มาตรฐานเป๊ปเขาก็ทำได้สูงมาก
1: คือนอกจากฝีมือแล้วผมว่าบารมีก็สำคัญ
2: ฉันบอกโอ้ผมไม่คุมหรอกซิตี้กดดันหนูคือมีโอกาสก็ต้องอยากคุมอ่ะใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่จะดีหรือว่าไม่ดีวันนี้มันอาจจะยังไม่ดีแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปครับ
2: ซิตี้ครับลุยขึ้นมาทางซ้ายกีริสเปิดมาก็ยังไม่ผ่านลูกพี่แพงน้อยมากนะครับซิตี้วันนี
1: ้โอ้ยสะดุดโอ้ยสะดุดบอลนี่ขอโทษเลยโอ้กำลังจะเลี้ยงวนกลับหลังมาก็คึงๆตามสไตล์เขาเลยครับไปสะดุดบอลนี่ท่าไหนครับปิ้นย้อนหลังออกไปเลย
2: โอ้ยิ้มเลยครับโนนี่บริการฮาวเวต
1: เป็น 3-0 ที่ถึงตรงนี้ใช้คำว่าไม่ยากแล้วนะครับไม่ยากเลยทั้งรูปเกมทั้งการยิงเป็นบอกว่าวันนี้เป็นบอลที่ไม่ได้สูสีอย่างที่เราคิดเลย
2: ใช่ใช
1: ่มันอาจจะแบบไม่ได้แบบห่างกันแบบสุดๆแต่ว่ามันสู้กันไม่ง่ายครับวันนี
2: ้มาดูมามุดบ้างโอ้ยมีโอกาสได้ลุยมาก็ไปจับบอลยาวพลาดซะอีกไม่ขาดก็เกินครับซิตี้ก็ไม่แปลกอะถ้าแฟนซิตี้จะดูแล้วหงุดหงิดกับเกมนี้เพราะว่าเจออาร์เซนอลด้วยอะคลองบอลอาจจะดูเยอะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อันตรายนะครับเซเมนโยลุยส์เล่นกับเซเมนโยแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือไอ้ช็อตที่ซิตี้ยิงมันก็โดนปฏิเสธโดยเดวิดลาย่าทั้งหมดเลยนะครับ
1: มีลูกยิงของฮาแลนด์ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลัง
2: เซเมนโย
1: ด้วยแต่ยิงส่วนใหญ่มันก็ยังไม่เกินฝีมือของลาย่าครับยังพอที่จะบินปัดได
2: ้ดิโก้ลูอิสโดนสไลด์จากด้านหลังโดนที่บอลไม่ฟาวครับยูเคเลสอาจจะสวนกลับดีมาลูกนี้ติดมาเกฮีลุยขึ้นมาเองยังไม่พร้อมครับเพื่อนให้แจ็คกิริตไหลทะลุช่องทะลุช่องมาแชกี้เซเมนโยเข้าเหลี่ยมซ้ายเซเมนโยยังยิงไม่ได้ครับเซเมนโยขออีกทีแล้วยิงลูกนี้ไปสลับยังได้อยู่แชกี้ทางขวาเปิดมาโอ้โหเกี่ยวไม่ติดครับเซเมนโยแล้วบอลถึงลาย่าเตะทิ้งมาก่อนเลยครับ
1: ยังไม่มีผู้เล่นของแมนซิตี้ยืนเก็บตกอยู่ตรงนั้นด้วยนะเกมรับของอาร์เซนอลก็เบนไว้คืนให้ราย่าเตะออกมาแบบไม่ได้โดนกดดันนะ
2: ครับ
1: ก็ครบแล้วนะครับ90นาทีทดเวลาเท่าไหร่แค่นั้นแหละคร
2: ับ
1: เกมครึ่งหลังก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องหยุดกันเยอะนะครับ
2: ทด3นาทีป่ะผมขึ้นมา3นาทีแล้วเดี๋ยวเราอยู่ต้องฟังกันถึงเที่ยงคืนนะครับ
1: ครับ
2: ผลฟุตบอลคอมเมนต์ข้อความเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับ
1: เนี่ยครับอีก3นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ1นาทีด้วยโอ้ยมอสเกราครับโอ้ไปประกบอยู่กับมามูส
2: โดนเข่าจับไปที่สะโพกครับ
1: ใช่แบบดีดนะครับเสียจังหวะเลยครับโอ้ว่ามามูส
2: จังหวะตัวผันน่าจะโดนเข่า
1: น่าเปิดวิธีการซิตี้นี่เหมือนไปเหยียบเสียหลักเองหรือเปล่ามามูส
2: ก็ถึงว่ามอสเกรานี่เกิดโดนตรงไหนเหมือนงงอ่ะ
1: ดูภาพชัดๆจริงๆเหมือนเขาจะเหยียบพื้นแล้วปิ้นเสียจังหวะ
2: ผมว่าเจ็บตอนลงนั่นแหละไอ้สะโพกอ่ะเพราะว่าเหมือนแขนไปผักนิดนึงไอ้เราก็เรียกว่าไปโดนเข่าถึงเจ็บแบบนั้นบวกแอคชั่นด้วยนะครับโอมามามูสได้ฟาว
1: จะได้ก็ต้องรูปแบบนี้แล้วแหละครับโอเพนเพลย์นี่ทำมาทั้งเกมยังไม่ได้ผลเลยนาทีสุดท้ายของการทดเวลานะครับฟรีคิกของแมนซิตี้ติดริมเส้นด้านซ้ายเลย
2: แจ็คกิริชจะโยนเข้ามาครับจะเล่นสูตรไหนครับกิริชยกมาเสาแรกยังติดครับก็เป็นซิตี้ยังเก็บได้อยู่ยูชานอฟย้อนไปนันลุมาเตะยาวขึ้นมาเลยครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นซิตี้เลยกาเบียลเก็บกินสบายยกมาลูกนี้โยเคเลสไม่ทันแล้วครับ เหลือครึ่งนาทีครับแชร์กี้ฤดูกาลที่แล้วย้ายมาเหมือนจะหวือหวาแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเซเมนโยจะลุยเองโดนขวางอยู่2กระชากมาสุดเส้นหลังโดนอินคาบิเย่ขวางอยู่แล้วไปเสียฟาวล์ครับ
1: จะไปแย่งบอลเอาคืนมาต่อเป่าฟาวล์เสร็จก็เป่าลูกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันตามไปด้วยนะครับซามูเอลแบลรอดผู้ตัดสินก็เป็นนั้นว่าฟุตบอล FA Community Shield นะครับก่อนจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่วันนี้เนี่ยชัยชนะเป็นของอาร์เซนอลนะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบขาดลอย3ประตูต่อ0ครับแชมป์ตกเป็นของทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับ
2: อ
1: าร์เซนอลนำตั้งแต่นาทีแรกโดยริคาร์โดคาราเฟอรี่แล้วก็ครึ่งแรกนำเพิ่มเป็น 2-0 นาทีที่28ครับจากไคฮาวเวตครึ่งเวลาหลังก็ออกสตาร์ทครึ่งหลังด้วยการได้ประตูเพิ่มเร็วด้วยนาทีที่48จากมาร์ตินโอเดกาดนั่นคือประตูสุดท้ายในเกมวันนี้นะครับกับช่วงเวลาที่เหลือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ประตูไล่ขึ้นมาเลยครับก็เป็นการบ้านชิ้นโตเลยครับสำหรับการลุยเส้นทางต่อไปของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าวันนี้เราเห็นฟอร์มการเล่นของเรือใบสีฟ้าเป็นแบบนี้นะ
2: ก้องจับไปที่เอนโซ่โมเรสกาเครียดเลยนะครับ
1: เครียดครับเครียดเพราะวันนี้นี่แพ้แบบโอ้สกอร์ห่างแล้วก็ฟอร์มการเล่นอะไรในสนามเนี่ยมันดูยังห่างกันเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะครับ
2: อ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะ
1: ใช่ครับ
2: รายการอื่นที่แข่งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมดูให
1: ้ก
2: ็มีทั้งเกมอุ่นเครื่องและแมตช์อย่างเป็นทางการนะครับฟุตบอลเอเดวิซี่แอจักนำฮีเดนบีน 2-1 ตอริก้าสเปนพักครึ่งนะครับ 2-2 ก็มีฟุตบอลจูเบแลโปลีครับเกนเนี่ยชนะไป 2-1 นะครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์ลี่ตามหลังเวสต์แฮม 0-1ไปเข้าลีก้าของฟินแลนด์จบแล้วนะครับลาติแพ้คูพีเอส 1-2 ลีก้า3มีใครสนใจไหมเลเกนส์เบิร์กกับซาบุเคนยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: ครับ
2: นอร์เวย์มีบรานขึ้นนำฮามคาม 1-0 ฮามคามเหลือ10คนนะครับโมนำทอมโซ่ 1-0 ซาบอกกับซันเดยอสเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ฟุตบอลโปรตุเกสนาซองนากับเอสโตริลเสมอ 0-0 นะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยของสกอตแลนด์เป็นลีกคัพนะครับเรนเจอร์นำเซนต์มาเลน 2-1 นอกนั้นมีเซกุนด้าครับเอบาตามหลังเทเรนิเฟ่1ประตูต่อ2โซเรนออสเวนคานครับ GAIS ตามหลังมาโม่0-1คาวมาตามหลังทางด้านฮามาบี้0-4อุ่นเครื่องโอ้มาดริดก็ลงนะมาดริดเจอกับทางด้านชาลเก้นะครับนำ 2-0 พักครึ่งนิวคาสเซิลนำสตาร์บูก 1-0 แล้วก็บาซ่านำบาเซิล 2-1
1: แล้วมาดริด2ประตูที่ยิงเนี่ยเหมา2คนเลยเหมาคนเดียวเลย2ประตูเอ็มบัปเป
2: ้วินี่ลงไหม
1: ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ดูไลน์อัพเลยดูแต่ชื่อแต่คนยิงอย่างเดียวส่วนนิวคาสเซิลที่นำเนี่ยได้ประตูจากวิลเลียมโอซูล่านะครับ
2: ครับแต่ดูก็ชุดใหญ่อะเนาะก็ชุดใหญ่เท่าที่มีอยู่ทางด้านนิวคาสเซิลอะ
1: จะดูมาดริดหน่อยว่าวันนี้ไลน์อัพฝั่งของโชเซ่มูรินโญ่เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่เอ็มบัปเป้นี่กดไปแล้ว2ประตูนะครับวันนี้เอ็มบัปเป้บราฮิมดีอาสอาดากูแลวินนี่ก็ลงนะวินนี่ตัวจริงวาเวเด้แบร์นาร์โดซิวาไอ้คนเป
2: ้อีบูลงตัวจริงอ่ะ
1: อีบูครับเซนเตอร์คู่กับดีนเฮาเซนแบ็คขวาก็ลงนะเบอร์12เนี่ย
2: กูนี่ถ้าผมว่าแผงแบ็คโฟนี่เป็นแบ็คเจนใหม่หมดเลยนะ
1: ใช่ยกชุด
2: กาเลนลาสดีนเฮาเซนโคนาเต้เทรนต
1: ์เนี่ยวันนี้ขนาดจูดสำรองนะเขายังมีคูคูเลย่านะอย่าลืมเลยนะมียันโยมองเด้อีกมีดันเซลดูมฟรีดอีกโอ้โหกองหลังเขาอย่างดีอ่ะนี่ลูดิเกอร์ยังสำรอง
2: น้ำมูมาเสริมหลังไว้ก่อนเลย
1: นั่นเป็นปัญหาของมาดริดเลย
2: แบ็คขวาซ้ายเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับลุ้นแฮตทริกได้เลยสำหรับคิเลียนเอ็มบัปเป
2: ้
1: อ๋ออีดีนเฮาเซน
2: ลูกหนึ่งมันดีนเฮาเซน
1: ตอนดีนเฮาเซนขออภัยเป็นดีนเฮาเซน
2: ครับผม
1: นะครับอันนี้ดูผิดนะตอนแรกมันเป็นเอ็มบัปเป้เป็นดีนเฮาเซนหม่งเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวข้อความเดี๋ยวช่วงหน้ามามีเวลาคุยอีก1ชั่วโมง
2: ชั่วโมงนึง
1: สบายทั้ง SMS Facebook YouTube
2: ครับผม
1: ใครเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเป็นแฟนบอล แมนซิตี้หรือแม้กระทั่งแฟนบอลทีมอื่นดูเกมคอมมูนิตี้ชิลแล้วมีนะครับความคิดเห็นแลกเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาคุยกันเนาะ
2: ครับผม
1: นะครับตอนนี้ห้าทุ่มตรงแล้วนะครับเราสองคนขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในอีกหนึ่งชั่วโมงที่เหลือครับ
0: Soccer Live Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่ ู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461 Soccer Live Report

0: อ่ะกลับเข้ามาอีก1ชั่วโมงของเรา2คนนะครับก
1: ับ
0: Socialite Report หลังจบเกมการแข่งขัน Community Shield ที่ชัยชนะเป็นของ Arsenal แบบขาดลอยเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวมีเวลาคุยกันอีก1ชั่วโมงแฟนบอลแมนซิตี้จะเข้ามาปรับทุกข์อะไรก็ได้แฟนบอลอาร์เซนอลจะมานะครับชื่นชมชมเชยผลงานของทีมตัวเองก็
1: ได้หมดได้หมด
0: จัดมาได้เลย
1: หลังเกมก็มาพูดคุยกันหน่อย
0: ใช่เดี๋ยวแม้กระทั่งคุณจะเป็นแฟนบอลทีมอื่น ก็มองเกมนี้ยังไงหรือแม้กระทั่งคุยเรื่องอื่นก็ได้1ชั่วโมงนี้แต่ผมว่าฟรีสไตล์สบายๆแล้ว
1: ใช่เราก็จะเก็บข้อความอ่านคอมเมนต์อะไรไปด้วยนะครับ
0: ครับส่วนเพลงเข้ารายการเมื่อครู่นี้นี่อะไรนะดีเกินไปเหรอ
1: เปิดให้ตัวเองก็ลามเลเวอร์
0: เมื่อกี้ผมไปถามแล้วนี่เปิดให้ตัวเองหรือเปล่
1: า
0: หรือแม้กระทั่งเฮ้ยอาจจะเปิดให้อาร์เซนอลหรือเปล่
1: า
0: ดีเกินไปผลงานแบบนี้มันดีเหลือเกินมันดีกันไปแล้วอย่าง
1: น
0: ี้
1: เปิดเพลงนี้ไม่น่าจะเปิดเกี่ยวกับฟุตบอลนั่ง
0: เมื่อกี้พอเปิดเพลงนี้พอชวนคุยเรื่องความรักหน่อยเฮ้ยคุยได้ยาวเลยคุยได้ยาวเลยเรื่องแบบเฮ้ยบางทีสมมติเราดีกันไปผู้หญิงก็ไม่ชอบพอทำตัวแบบเสเพลหน่อยผู้หญิงก็หาว่าไม่ดี
1: อันนี้ไม่ใช่แค่ไม่ชอบนะเกลียดเลย
0: สุดท้ายแล้วลามบอกไม่รู้ต้องทำตัวไงอ่ะทำดีผู้หญิงก็ไม่ชอบทำเลวเขาก็บอกว่าไม่ใช่
1: ครับบรรยากาศที่มิลเลนเนียมนะคุณหนูกำลังชื่นมื่นเลยอาร์เซนอลมอบเหรียญมอบถาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: คือแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์ที่มันเหมือนซุปเปอร์คัพของแต่ละประเทศอ่ะก็ได้เฮได้อะไรกันหน่อยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้แชมป์พวกอุ่นเครื่องอ่ะบางสโมสรเฮแล้วมันแบบเขินๆนะพี่เอกเห็นป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: บางสโมสรสมมติอุ่นเครื่องแล้วแบบมันต้องมอบถ้วยตามผู้สนับสนุนน่ะ
1: ก็เห็นภาพล่าสุดที่มาดริดไปได้แชมป์ป่ะ
0: โคตรเขินน่ะ
1: ไอ้แชมป์40น้ำหนัก40กิโลอ่ะ
0: โอ้น่าจะแบกตึกนะน่าจะแบกตึก
1: ที่แบบเป็นตึกแบบโรมันเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: น่าจะเป็นตึก
1: อาร์เซนอลคว้าแชมป์คอมมิชชิลครั้งนี้นะครับผมไปเห็นครั้งล่าสุดเขาได้แชมป์ก็ชนะซิตี้นะปี2023นะครับเกมนั้นเสมอ1-1แล้วก็มาชนะจุดโทษ 4-1
0: ครับ
1: นี่ถือว่าอาร์เซนอลแชมป์2ครั้งหลังสุดก็คือชนะแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: ปี2023ครับมาปี2026โหนี่แชมป์สมัยที่เท่าไหร่เนี่ยสมัยที่18นะครับ
0: 18แล้ว18แล้ว
1: แชมป์รายการนี้เยอะสุดคือแมนยู21
0: ครับ
1: อาร์เซนอล18ลิเวอร์พูล16เอเวอร์ตัน9แล้วก็แมนซิตี้ไป7นะครับ
0: โอ้แต่ว่าถือว่าไล่แมนยูเข้ามานี่ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงแล้วนะ
1: เ
0: หลืออีก3สมัยครับจะเท่ากันแล้ว
1: 6ครั้งหลังสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรนะ1 2 3 4 4 1 2 3 4ครั้งหลังสุดเนี่ย1 2 3 4 5ครั้งหลังสุดซิตี้ได้แชมป์แค่ครั้งเดียว
0: ครับ
1: นอกนั้นนี่แพ้รวดเลยชนะแมนยู 7-6 อ่ะปี2024
0: ครับ
1: ซิตี้ชิงกับเลสเตอร์ก็แพ้2021 2022ชิงกับลิเวอร์พูลแพ
0: ้
1: 2023เนี่ยแพ้อาร์เซนอลมาได้แชมป์คือ2024คือชนะแมนยูแล้วก็ครั้งนี้ก็แพ้อีกแต่ผมว่าอย่างที่เราทราบแหละคอบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะไม่เขาไม่ได้ซีเรียสกับแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์หรอก
0: ครับ
1: เป็นแชมป์ที่แบบคนได้ก็โอเคแต่คนไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปแย่อะไรมากมายอาจจะถ้ามองในเรื่องของโชคลางก็ดีด้วยซ้ำ
0: มันเป็นการเพิ่มความมั่นใจอย่างวันนี้การชัยชนะของอาร์เซนอลผมทำให้รู้สึกว่าพวกเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยฟอร์มการเล่นของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็เป็นการประเมินคู่แข่งโดยตรงไปในตัวด้วยนะว่าฝั่งแมนซิตี้เนี่ยเอาละซีซั่นนี้เขาคงเริ่มต้นด้วยฟอร์มประมาณเนี้ย
1: ครับผม
0: ก็คืออาจจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับอาร์เซนอลไปในตัวด้วยนะส่วนแมนซิตี้ก็ผมว่าเขาต้องใช้เวลาอีกสักระยะใหญ่ๆเลยนะ
1: ครับผม
0: กว่าจะกลับมาเท่าเดิมได
1: ้บาร์ซ่าเนี่ยหนีบาร์เซิลเป็น 3-1 แล้วนะครับผลบอลตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเก็บข้อความแล้วก็คอมเมนต์กันก็มีอาแจกนำฮิเลนวีน 2-1 นะครับ
0: ครับ
1: ราซิ่งกับบีเรลครึ่งหลังกลับมาแล้วนะครับเสมอกันอยู่ 2-2 นอกนั้นถ้าเป็นลีกรองๆฟุตบอลเดนมาร์กเนี่ยโคเปนเฮเกนบุกไปนำแรนเดอร์ FC 2-0 หรือแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับ56นาทีครับเวสต์แฮมบุกไปนำเบอร์นลีย์อยู่ที่1ประตูต่อ0ลีก้า3เยอรมันท้ายเกมแล้วนะครับเลเกนเบิร์กกับซาบุเคนยัง 0-0 อยู่ส่วนโคปาอิตาเลียตอนนี้มีเล่น1คู่นะครับโฟซิโนเน่กับจูเว่สตาเบีย เสมอกันอยู่0-0เซอร์ริซีนี่ผมขอผ่านนะโนเวย์ครับบรานนำแฮมคาม1-0นะครับทั้ง3คู่เนี่ยผ่านมาประมาณสัก 53-54 นาทีนะครับโมเสมอทอมโซ่1-1ซาบอกกับทางด้านเซเนฟอร์ดเสมอกันอยู่1-1ฟุตบอลโปรตุเกสนายทรงนาวนำเอสโตริล2-0นะครับมีฟุตบอลโรมาเนียโอเตลุนเสมอกับยูนิเวอร์ที่ตะเตียใครว่าอยู่0-0ฟุตบอลถ้วยของสกอตนะครับเรนเจอร์นำเซนต์มาเรน4-1แล้วก็เซกุนดาสเปนเออีบาตามหลังเตเลนิเฟ1-2ออสเวนคานของสวีเดนนะครับ GAIS ตามหลังมาโม0-1คาร์มาตามหลังฮามาบี0-4ตุรกีซะหน่อยนะเพราะว่าปีนี้ตุรกีคึกคักมาก
0: ต้องตามอ
1: ่ะบาซักเซียนำ1-0ส่วนอุ่นเครื่องบาเซิลไม่ยอมครับไล่บาซ่ามา2-3
0: เฮ้ยสู้จังเลย
1: มันนิวคาสเซิลยังนำสตาร์บุก1-0แล้วก็ชาลเก้อุ๊ยตามหลังมาดริด0-3แล้วคุณหนู
0: ครับลูกที่3ใครยิงเนี่ย
1: ใครอ่ะ SP คือใครเนี่ย
0: โอ้โหไม่รู้จักแล้วอันนี้ดาวรุ่ง
1: คาร์ลอส SP เด็กดาวรุ่งไม่ดาวรุ่งแล้วมั้ง21ปี
0: อ๋อ
1: เด็กเลบันเต้
0: เป็นตัวจากเลบันเต้ตัวเนี้ยเพิ่งเอามา
1: ใช่เพิ่งย้ายมา
0: คาร์ลอส
1: 25ล้านยูโรอ่ะ
0: เหรอ
1: ชื่อเลยโนเนมากนะแต่ดูค่าตัวก็ถือว่าแพงนะ
0: จะมีคนนึงที่เพิ่งย้ายมาแล้วแบบเขาตีข่าวแต่ผมไม่ได้จำชื่อ
1: เนี่ย
0: คือคนนี้เหรอเนี่ยคาร์ลอส
1: SP
0: อ๋อคือผมเห็นข่าวแล้วว่ามีตัวหนึ่งย้ายมาแต่ว่าพอมันโนเนมเราก็ไม่ค่อยได้ไปจำอ่ะ
1: อ
0: ๋อคาร์ลอส SP จากเลบันเต้
1: ใช
0: ่โอ้ซีซั่นที่แล้วยิงให้เลบันเต้11ลูกในลาลิก้านะ
1: อ
0: ุ้ยก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยอ่า
1: ในตำแหน่งใช้เขาใช้ว่าฟอร์เวิร์ดอ่ะ
0: เออโอ้โหจะตัวใหญ่ยังเลยล่ะ194เซนติเมตรเลยนะกองหน้าจากเลบันเต้อ๋อเป็นชุดเล็กของสเปนด้วยนะครับอยู่20
1: เขาลงมาเป็นตัวสำรองแทนเอ็มบัปเป
0: ้
1: แสดงว่าน่าจะต้องเล่นหน้าเป้าแหละอย่างเงี้ย
0: เนาะตามตำแหน่งไปเลย
1: ครับ3-0 นะครับนาที60ละอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี
0: ้โอ้ส่วนฝั่งบาร์ซ่านี่ลามินยามาลก็ยิงจุดโทษได้ด้วยนะ
1: อ
0: ๋อตัวใหม่ก็ยิงครับคาริมอาเดียมี
1: ่
0: ยิงได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: ส่วนบรานที่ให้ตามกันจบแล้วนะครับในบอลนอร์เวย์เนี่ยอ๋อเดี๋ยวว่ายังไม่จบอ๋อที่จบเป็นบอลผู้หญิงนี่ว่าบานผมนึกว่าผู้หญิงมันมีทั้งบอลหญิงบอลชายเลยนะ
1: คือคักเลยชั่วโมงนี้ฟุตบอลยุโรปอ่ะ
0: ดูผลบอลชายแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่เหลือบไปดูมันเป็นบอลหญิง

0: ตีไข่แตกก็จากไซอันเฟรมมิงตีเสมอก็จากเฟรมมิงโอ้โหเวสต์แฮมอะไรเนี่ย
1: เฟรมมิงเขาฟอร์มดีช่วงปลายซีซั่นที่แล้วนะ
0: จาก
1: จะสามแต้มนะเวสต์แฮมอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วทดอีกเหลือประมาณอีก3นาทีนะอาจจะมีนาทีบาปของบาปซ้อนกันอีกนะไม่แน่
1: นี่เดี๋ยวนะไอ้เวสต์แฮมหรือเวเดอร์เบรเมนเนี่ย
0: สีใช่เลยเหรอบอกว่าปลดตอนนี้ยังทันอ๋อมาเลสกาใช่ไหมครับบอกมาเลสกาทำเรือพังแน่นอน
1: ผมว่าเบอร์ลี่มันจะเอาประตูชัยนะ
0: ทำเป็นเล่นไป
1: แต่ว่าปลดถ้าปลดมาเลสกาผมก็มองเหมือนที่คุณอู๋บอกนั่นแหละที่เบอร์ใหญ่ผมต้องเอาระดับคอนเต้อะถ้าจะมาถ้าจะเอาใครมาสู้อาร์เตต้ามันต้องเอากุนซือเบอร์ใหญ่เลย
0: ครับ
1: หรือจะเอาสล็อตไหมจะหนักมาเลสกา
0: ทีมชาติฮอลแลนด์เขายังไม่ให้คุมเลย
1: เออว่ามันจะหนักนะ
0: โอ้บอกหมดมุกแล้วเอาลูอิสลงอ่ะใช้นูเนสดีกว่า
1: หรือนี่ไงกุนซือว่างอยู่เดชองนะเดชอง
0: โอ้โหเดชองบอกอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วพอแล้วชีวิตกุนซือทำมา10กว่าปีแล้วกับทีมชาติฝรั่งเศสว่าวไปแล้ว1ถ้วยครับเอลเลียตแอนเดอร์สันไปล้อเอลเลียตแอนเดอร์สันบอกว่าสิทธิ์รองหรือจะสู้สิทธิ์เอกนะครับอาร์เตต้าไงตอนนี้เป็นสิทธิ์เอกอยู่นะฮะเดคันไลส์กับบูโน่กิมาไรส์ใครดูดีกว่ากันครับเปรียบเทียบ
1: โอ้ถ้ามาตรฐานเดคันไลส์มันดีกว่าอยู่แล้วบูโน่กิมาไรส์วันนี้ผมยังไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะ
0: เขาก็ประคองตัวไปเฉยๆ
1: ใช้คำว่าเล่นก็เล่นกลมกลืนกับอาร์เซนอลได้ดีอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ดีสุดคือโซลิดอ่ะดีเลย
0: เออวันนี้ชัดเจนเพราะว่าจากผลงานที่2แอสซิสต์นี่มันก็ปฏิเสธไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่โอ้ถ้าตอนนี้ดีแค่ไรก็ต้องดีกว่าบูโน่กิมาไร
1: ส์ใช่ดีกว่า
0: แต่การได้กิมาไรส์เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการสนับสนุนกันได้ดีขึ้น
1: โอ้ดีเลยซึ่งวันนี้ทั้งคู่ไม่ได้เล่นคู่กันไงพอบูโน่กิมาไรส์โดนถอดออกอ่ะก็เป็นเดคแคนไลท์ลงมาแทน
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างอาร์เตต้าเขาก็ยังเก็บลุยส์เกรี่อยู่ไงเราก็อยากเห็นว่าบูโน่กับเดคแคนไลท์เล่นด้วยกันนะ
0: ครับ
1: แต่ผมว่าคู่นี้ลงตัว
0: มันอาจจะทำให้เดคแคนไลท์สามารถเปิดเกมบุกขึ้นไปข้างหน้าโดยที่แบบสบายใจขึ้นคือเพราะผมว่ามันต่างกันนะการมีซูบิเมนดี้เนี่ยเขาคุมตรงกลางให้ก็จริงแต่ว่าซูบิเมนดี้เนี่ยไอ้เรื่องการเล่นเกมรุกเนี่ยเขาอาจจะไม่ชัดเจนมาก
1: โอ้สู้บูโน่ไม่ได้
0: เออใช่พอแบบสมมติบูโน่ทำลายเกมแล้วพี่ลองนึกภาพว่าบูโน่เปลี่ยนจากรับเป็นลุกอ่ะผมว่ามันต้องดีกว่าซูบิเมนดี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้พอทั้งสองคนแบบตะบึงขึ้นไปแล้วบุกด้วยกันกับเดคแคนไลน์ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหฉันว่าจะน่ากลัวมากนะ
1: ใช่ผมว่าซูบิเมนดี้ก็เหมือนโค้ชอ่ะสไตล์อ่ะจุดเด่นอาร์เตต้าก็ไม่ได้เกมรุกก็ไม่ได้เกมรับนะเป็น CM ที่แบบ
0: เป็นตัวแบบ
1: ตัวพึ่งงานอ่ะ
0: เป็นตัวแบบยืนขึงกลางเฉยๆอ่ะ
1: ใช่
0: บุกได้แต่ว่าไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับบอกเบนไวท์ถือว่าผ่านไหมครับเกมนี
1: ้ผมว่าผ่านนะเพราะหนึ่งคือวันนี้จุดเด่นของเบนไวท์คือเกมรับที่เอาริมเส้นอย่างโดกูอยู่ดีระดับหนึ่งเลย
0: ใช้ได้ใช้ได้
1: แต่ก็ต้องชมตัวซ้อนของอาร์เซนอลด้วยนะ
0: พวกกาเบียลกาเบียลวันนี้ก็ออกมาช่วยไว้หลายครั้งนะเกมแรกเนี่ย
1: วันนี้ริมเส้นขวาเขาใช้ใครนะมาดูเก้
0: มาดูเก
1: ้ก็โดนปิดตลอด
0: ครับผ่านไหมในเกมนี้ผมว่าบททดสอบมันยังดูทำให้เขาม
1: ันง่าย
0: สอบผ่านอ่ะเป็นโจทย์ที่ยังไม่ได้หนัก
1: เพราะซิตี้ริมเส้นเขาก็ไม่ได้บู๊เหมือนยุคเป๊ปไง มันก็เลยง่ายเหมือนกับใครก็แล้วแต่ที่เจอกับลิเวอร์พูลฤดูกาลที่แล้วอ
0: ่
1: ะเจอตัวริมเส้นเล่นง่าย ใช่ไหมต่อคุณเจอโมซาร่าแต่ว่ามันก็ถ้าขึ้นไม่ได้อย่าไปฝืนนะเว้ยต
0: ้
1: องคืนหลังมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแนวรับมันก็เลยเล่นง่าย
0: ครับแต่ตอนเป๊ปอยู่อาร์เซนอลก็คว้าแชมป์ได้นะครับใช่ไงช่วง
1: FA ไง
0: ก็คือในช่วงท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าขนาดที่เราพูดว่าขนาดเป๊ปยังอยู่เนี่ยอาร์เซนอลยังได้แชมป์เลย
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ก็มันเป็นช่วงที่แมนซิตี้ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แถมเป๊ปยังออกไปด้วยอย่างเงี้ยคนที่จะมาสานงานต่อ

0: ่อเนี่ยคุณนึกสภาพแล้วกันอ่ะว่ามันจะยากขนาดไหนครับ
1: ต้องให้ความยุติธรรมกับมาริสก้าด้วย
0: ย
1: ิ่งอาจจะตาบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คุณต้องให้เขาทำไปก่อน
0: ครับ
1: ให้เขาทำไปก่อน
0: โอ้ยนี่เขาบอกมีทั้งแอปเสียงหายเลยครับหรือว่าเปิดเสียงเรียกในแอปบอกแอปเสียงหาย
1: แจ้งทีมงานให
0: ้โอเคนะครับผมได้ดูสดคู่บาร์ซ่าอยู่ทำไมเด็กบาร์ซ่าโหดจังเลยครับไปหามาจากไหนอ่ะ
1: ก็นี่แหละก็นี่แหละ
0: แต่พี่เอกสังเกตว่าเวลาเขาหาเด็กอ่ะเขาจะหาเด็กที่มันแบบแสบๆอ่ะจ
1: ั
0: ดจ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ใช่
0: คุณต้องเป็นเด็กประมาณแบบ DNA แบบนั้นถึงจะเข้าแคมป์ของบาร์ซ่าได้อ่ะถ้าคุณแบบมาละเมียดละไมดูแบบไม่จัดจ้านเท่าไหร่ผมว่าก็เขาอาจจะไม่ได้สนใจอ่ะ
1: คุณอยากดูเกมลิเวอร์พูลโคโม่มากเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณชิดคุณจุนตามอยู่แล้วล่ะ
0: เพราะ
1: ว
0: ่าเซฟอเมริกันนะ
1: มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนะครับ
0: ครับบอกว่าพี่อู๋ไม่ได้เกิด17สิงหาคมเลยครับพี่อู๋ไหนครับพี่อู๋ใหญ่เหรอพี่อู๋ใหญ่เกิด
1: ไม่ได้ใจอ่ะ
0: ผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นผมก็ไม่ได้เกิดสิงหานะครับพี่เวเฟอร์เปลี่ยนเป็นชื่อพ่อน้องโมบายฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นดีนะคะว่าแต่น้องโมบายลูกเมียหนึ่งหรือว่าเมียสองครับพี่เวเฟอร
1: ์ไม่ถูกทั้งคู่ น่าจะเมียสี่เมียห้าเวเฟอร์เมียมเยอะ
0: ใช่
1: คบใครน่าจะมีลูกหมดอ่ะแต่ก็สุดท้ายแล้วเขาก็ทิ้งหมด
0: โอ้เป็นคุณพ่อถ้าปลดมาเลสก้าแนะนำอันเนอร์สล็อตครับบอลคอนโทรลเหมือนเป๊ปเลยจะคุณยุ้ยคองโก
1: โอ้โหคุณยุ้ยผมว่าจะหนักกว่าเอนโซ่ดิ
0: นะฮะบอก19สิงหาเป็นวันเกิดของผมอายุครบ40พี่หูช่วยอวยพรให้หน่อยสิครับจากคุณพ่อน้องโมบายบอกมาเองนะครับก็ขอให้มีความสุขแฮปปี้นะครับทั้งคุณพ่อคุณลูกทั้งครอบครัวด้วย
1: ใช
0: ่ให้น้องโมบายเลี้ยงง่ายๆ
1: เขาครอบครัวใหญ
0: ่ไม่ดื้อไม่ซนนะครับ
1: เนี่ยยิ่งวันสำคัญอ่ะเวเฟอร์มันจะไม่ค่อยออกไปไหนหรอก
0: เ
1: ขาก็จะทำงานจะติดทำงาน
0: อ๋อ
1: เขาว่างเลยไม่ได้อ่ะ
0: คือสมมติว่าทำงานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพส
1: จะทำงานทั้งวัน
0: อ่ะถ่ายรูปแล้วไปโพสแบบเอ้ยนี่อยู่บ้านนะ
1: ใช่ใช่จะขยับไปไหนไม่ได้เพราะว่าคนรอบข้างจะจับจ้องหมดอ่ะลำบากคนเจ้าชู้ทำตัวลำบาก
0: อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ทุกๆข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่3ทุ่มเลยนะ
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาละเกมกระชับมิตรระหว่างลิเวอร์พูลกับโคโม
1: ่
0: ติดตามได้เลยกับนะครับทีมงานช่วงต่อไปเนี่ยพี่ชิดแล้วก็พี่จุ่นมารอละ
1: ครับ
0: นะครับส่วนช่วงนี้ครับเพียงนพดลและผมอู๋คาราเทพหมดเวลาลงละต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยว ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในสั่งง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15 น.ถึง 16 น.ผ่านคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นบางไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: Soccer Live Report

0: วัสดีครับผมอยู่กับช็อกโกแลตรีพอร์ตทาง FM 99กันต่อนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์แล้วก็รอบนี้พิเศษเลยจัดให้กันแบบเกลียดกันไปข้างหนึ่ง
1: โล
0: กจุน4ชั่วโมงครับ
1: ยาวๆไป4ชั่วโมง
0: ครับผม
1: SMS ยังไม่ต้องรีบส่งมานะฮะ
0: ค่อยๆ
1: เพราะว่าเราอยู่4ชั่วโมงครับ
0: ทยอยมาส่งมาตอน 3:00 น 4:00 นมันก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เออเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะมาติดตามเกมอุ่นเครื่องนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับโคโมที่ตอนนี้ออกสตาร์ทมา8นาทีแล้วยัง 0-0
0: จริงมีลาลิก้าด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเกมเอสปันยอนกับเลมันเต้
0: มาแล้วครับ
1: แล้วด้วย
0: เอสปันยอนนำเลมันเต้ 1-0 จากโรเบโต้เฟร์นันเดสนาทีที่5เลยนะฮะ
1: ครับก็ที่จบไปก่อนหน้านี้มีราซิงซานตาเดย์นะครับที่กลับคืนสู่ลาลิก้าอีกครั้งนึงเสมอกับเบียร์ไป 2-2 โดยที่ราซิ่งนำก่อน 2-0 ด้วยนะครับแต่ก็โดนตีเสมอส่วน Community Shield ครับอาร์ซนอลก็โอ้โหฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินถล่มเอาชนะแมนซิตี้ไป 3-0 นะครับ
0: เก่งจัด
1: โ
0: หยอมรับเลย
1: อย่างโหด
0: หลายคน
1: หลายคนเริ่มกลัวเอนโซมาเลสกาจะอยู่ไม่ครบเทอมละแต่มันเพิ่งเริ่มต้นใจเย็น
0: ๆแต่เล่นหน้าช่างจริง
1: โอ้โหหลังมันดูเปราะบางเหลือเกิน
0: มันเหมือนใครรู้ไหมเหมือนมากเลยอ่ะ
1: เหมือนใครเอ่ย
0: เหมือนลิเวอร์พูลมากๆสุดๆเลยปีที่แล้วอ่ะ
1: ครับผม
0: เหมือนทรงเดียวกันเป๊ะเลยอย่าทำเร็วนะเดี๋ยวกองหลังก็ลงไม่ทันอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นมุมนี
1: ้และคิดดูนะสมมติโลดี้สุดท้ายไปจริงๆเนี่ยโอ้โหน่ากลัวแทนเหลือเกิน
0: คือดูก็ผมว่าโอกาสไปมัน 70-80% นะ
1: ใช
0: ่ค่อนข้างเยอะ
1: ใช่โอกาสสูงมากที่จะไปบาร์ซ่า
0: ครับ
1: อ่ะก็ส่วนผลคู่อื่นเดี๋ยวผมไปสรุปให้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปดูเกมอุ่นเครื่องระหว่างลิเวอร์พูลกับทางโคม

0: โมนะครับก็เอเลดวิซิลีกนะครับเอเดียวเดนฮาร์กนี่แพ้โกลนิงเกนไป1-4เฟเยนูร์ดเสมอกับโกเฮดอีเกิลไป2-2ทเวนเตชนะสัวเลอร์ไป3-1แล้วก็อาแจ็กซ์ที่จริงๆปีนี้เสริมทัพโอเคแต่ว่าโอ้โหทำได้แค่เสมอกับเพลนวิน2-2ในบ้านนะทั้งที่ออกนำก่อน2-0ด้วยนะครับส่วนลิก้าโปรตุเกสนะครับนาซองนาชนะเอสโตรีไว้2-0แล้วก็10นาทีอาลูก้ากับโมเรเลนเซ่ยัง0-0รัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับเซนิตถล่มดินาโมไป3-0สเวตอฟแพ้ดินาโมมาคัชคาร่าไป1-4 41นาทีบอติก้าเสมอกับสปาร์ตักอยู่1-1นะครับออสเตรียบุนเดสลีก้าครับมีฮาร์ทเบิร์กแพ้ออสเตรียเวนนา0-2ติโลแพ้ซาลซ์บวก0-3แล้วก็12นาทีราปิดนำทางกราเซอร์อยู่1-0ฟุตบอลเบลเยียมนะครับเบเบเรนชนะอันเดเลช1-0ลาลูวิเยแพ้เกน1-2แล้วก็42นาทีมิชเลนตามหลังสตองดาดอยู่0-2ตามมาด้วยบอลเช็คออสตาว่าชนะบราโนไปเบอร์โนไป1-0เดนมาร์กสเปอร์ลิก้านะครับนอตเจลันชนะซิกเคบอก1-0โอบิโอเดนเซ่แพ้ฮอร์เซน1-2ลิงบี้เสมอมิทิแลนด์1-1แล้วก็แลนเดอร์55นาทีตามหลังทางโคเปนเฮเกนอยู่0-3ส่วนดิวิชั่น1เนี่ยมีวินเซนเซลแพ้ AB ไป0-3นะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวัตฟอร์ดชนะซาวด์ฮัมตัน2-1แล้วก็เบอร์ลี่กับคุณคอนเวสแฮมนี่เสมอไป2-2นะจริงๆเวสแฮมนี่ควรจะเก็บ3แต้มได้ด้วยนะครับนำก่อน2-0 7นาทีสุดท้ายมาโดน2ลูกจบที่2-2กับทางเบอร์ลี่นะครับวิทฟินแลนด์ไวคัลส์ลีก้านะครับเฮลซิงกิชนะยาโล3-0อูลูแพ้อินเตอร์ตูกู2-3แล้วก็ลาติแพ้คูพีเอส1-2ลีก้า2เยอรมันครับบิลเลเฟลชนะทางเอเนกิคอตบุตร3-0ดินาโมเดสเดนชนะดามสตัด1-0ฮันโนเวอร์แพ้วอล์ฟบวก0-1มาต่อกันที่โคปาอิตาเลียนะครับโฟซิโนเน่นำทางยูเวสตาเบีย3-1นะครับผ่าน52นาทีแล้วก็เจนัว42นาทีตามหลังอัสโคลี่0-1นอกนั้นก็ผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะนอร์เวย์เอลิเทอร์เซเลียนนะครับอาเลซุนเสมอกับโอ้โหวาเลนก้าไป 5-5 ยิงกัน10 ประตูโมชนะทอมโซ3-2เอสเคดบานชนะฮามคาม3-0ซับบอกแพ้ซันเดอร์ฟอร์ด1-2โปแลนด์เอ็กสตากาซ่าโมโตลูบลินชนะคอตวิก1-0นะครับส่วนคาโกเวีย82นาทีนำลาคอฟ2-1เซกุนด้าของโปรตุเกสนะครับโปดิโมเนนเซชนะวิเซล่า2-0อามารันเต้แพ้ทางลูโรซ่า0-1ไลซอสชนะตันเดล่า1-0แล้วก็ปอโต2ที่เสมอกับฟาเรนเซอยู่0-0เพิ่งผ่านมา11นาทีโรมาเนียลิก้าวันโอเตลูตามหลังยูนิเวอร์ซิตาเตียไคโอวา0-1แล้วก็สวีเดนเดี๋ยวผมดูสวีเดนให้เซกูน่าของสเปนก่อนนะครับเออีบาแพ้ทางเตเนริเฟ่1-3ส่วน2คู่เพิ่งเตะมา15นาทีบูโกสตามหลังกอร์โดบา0-1จิโรน่านำทางเลกาเนส1-0สวีเดนออสเวนคานนะครับบอมมาปอชคานาชนะออกไก3-1เดเกอร์ฟอร์ชนะโกเตบอก3-0เยอร์การ์เดนแพ้ AIK 1-3 GAIS แพ้มาโมส0-1คามาแพ้ฮามาบี0-4แล้วก็ซุปเปอร์เลปทานวานาโมเสมอกับออสเตอร์ซุนไป1-1นะแล้วก็ชีวิตวันนี้เป็นบอลถ้วยนะครับอยากได้ขอเข้ามาแล้วกันตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับ57นาทีอิสตันบูลบาซักเซเฮียนะครับนำทางด้านของคอนเชลิสปอร์อยู่1-0นะครับผ่านมา57นาทีปิดท้ายที่ยูเครนนะครับก็มีทางเชกาซีชนะชนโมเนต2-0คาคอฟแพ้ชักตาโดเนต0-1แล้วก็ดินาโมเคฟชนะโคลอส2-1ครับน่าจะประมาณนี้นะขาดตกอันไหนก็ส่งเข้ามาแล้วกันอ๋อแล้วก็มีคุณเด นะครับเลกแรกรอบรองมาเลเซียนี่แพ้ทางเวียดนามไป0ประตูต่อ2
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี
1: ้โอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวเวียดนามเจอไทยรอบชิงโดยที่ไม่ต้องเตะนัด2ก็ได้
0: ไม่น่าพลาดละทั้งไทยทั้งเวียดนาม
1: ไม่มีอะไรละก็ส่วนเกมอุ่นเครื่องที่อันฟิลด์นะครับนี่เป็นเกมสุดท้ายของลิเวอร์พูลเกิดก่อนเข้าฤดูกาลใหม่โคโม่ก็เช่นเดียวกันเพราะเดี๋ยวเปิดสัปดาห์เดียวกันนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งเกาโชในช่วงสุดสัปดาห์หน้าเล่นกันมาสัก15นาทีนะครับยังเสมอ0-0ลิเวอร์พูลรูปเกมดีกว่าเกือบจะได้ประตูจากอิซักมีจังหวะปั่นด้วยขวาในกรอบไปโทษแต่ว่าบอลปลิ้นไปชนเสาซะก่อนอีกช็อตนึงเมื่อกี้ว้าวกรี๊ดกันทั้งแอนฟิลด
0: ์เป็นยังไง
1: โคดี้กักโปโดนแซนด์วิชบีบมา2คนโยกซ้ายโยกขวาแล้วแหวกมันตรงกลาง
0: ครับ
1: ทะลุผ่านเข้ามาอย่างงดงามแล้วป้อนมาหน้ากรอบ6หลังให้กับอิซัก
0: โอ้โหจับบอลเนียนเลยไหม
1: บอลกระดอนไปถึงผู้รักษาประตู
0: ครับผม
1: ก็ยัง 0-0 นะครับแล้วก็เนี่ยว่าคู่นี้ก็ดีลกันมาดีคือใช้เกมอุ่นเครื่องวันนี้เอาให้คุ้มเลยเอาทรัพยากรที่มีในทีมทั้งตัวสำรองทั้งพวกดาวรุ่งอะไรเงี้ยแบ่ง2ทีมเตะเขาเตะแบบปิดไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นละ0-0ส่วนที่เป็นชุดใหญ่ของทั้งคู่ก็ลงเล่นกันทวนไลน์อัพอีกรอบนึงนะครับฝั่งลิเวอร์พูลจัดทัพแบบไหนกันบ้างครับประตูใช้เป็นอลิสันเบเกอร์นะครับแล้วก็มีคู่เซนเตอร์เป็นเชอร์มี่ชาเก้เมื่อกี้ได้เห็นจังหวะโชว์ไป 2-3 ทีถือว่าเก่งไร้เทียมทานแน
0: ่เฮ้ยอุ่นเครื่องเองนะ
1: เมื่อกี้ผมอะจังเห็นจังหวะดักบอลเฮ้ยเก่งเก่งและแข็งแกร่ง
0: ครับผม
1: นี่ขนาดไม่ได้เล่นมาหลายเดือนก็จับคู่ฟันไดนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กซ้ายเคอร์เคสทางขวาใช้เป็นเจอร์มี่ฟิล์มโปรงส่วนในแผงกลางก็โดมินิกสวอสไลน์แรนกราเฟนแบกแล้วก็มีลายเกมรุกเป็นฟอเรนเวสอยู่ตรงกลางนะครับด้านขวาเป็นริโอเอ็นกูโมฮาซ้ายเป็นโคดี้กักโปแม้มีข่าวกับสเปอร์ทีมาแต่ก็ยังเล่นตามปกติหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักฝั่งของโคโมโคโม่ประตูเป็นชองบูเตสพวกกองหลังเดี๋ยวดูนะไม่ได้ไล่ตำแหน่งมาให้กองหลังมีไคกี้บูโน่ตัวบราซิลเพิ่งมาใหม่มีจาคอโบรามอนยานคูโตอีกตัวหนึ่งมีเทรเวอร์ชาโลบาด้วยแล้วก็กลางเนี่ยมีลุยส์มีย่านะครับทางมาตินบาตูเรน่าเล่นเกมริมเส้นกับเคเซ่โรดิเกสมีมาเตียร์ลิเบรารีแล้วก็คุณย่าอะไรนะผมลืมชื่อหน้ามักซองมั้ย
0: อ
1: ัน
0: นั้นมัน
1: คนละตัว
0: แม็กซองคาเกเร่อันนี้มันอะไรดาคุณย่านะ
1: ผสมกัน2ตัวอะไรวะ
0: เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนลืมเลย
1: ลืมไม่ได้เจอหลายเดือน
0: พอไม่เจอประมาณสัก 2-3 เดือนเรียบร้อย
1: มันอะไรคุณย่าเพราะผมลืมลูคัสลูคัสดาคุณย่า
0: ครับผมโอ้ก็จริงๆฟาเบกัสนี่ก็ให้พวกตัวผู้เล่นใหม่ที่ดึงเข้ามาลงสนามเยอะเหมือนกันนะในช่วงคนแรกเนี่ย
1: ก็ตามกันไปเพลินๆเพราะผมดูแล้วก็น่าจะก็ดูเล่นกันเอาจริงเอาจังพอสมควร
0: ครับ
1: ส่วนลาลิก้าเอาตามให้ได้เรื่อยด้วยแล้วกันนะฮะเอสันยอกับเลวันเต้เอสันยอนำอยู่ 1-0 แล้วข้อความคุยกันได้ตามสบายครับ SMS ทางหมายเลข468-9899นะครับ468-9899
0: ส่วนป้ายตะเลียนี่เจนัวของเดลอสซี่หลังจากที่โดนไปก่อนตอนนี้แซงนำแล้วนะครับมาได้2ประตูในช่วง2นาทีนะครับมาคันดารี่นาทีที่12แล้วก็บอร์ดันซี่นาทีที่45นะครับ
1: อันนี้เป็นเขาไปเตลีย
0: ์เขาไปเตลีย
1: ์เริ่มได้รอบแรกแล้วเขาก็จะบอลถ้วยที่เตลีย์เนี่ยจะคล้ายๆที่เยอรมันเนาะคือก่อนเปิดลีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยบอลถ้วยจะมาเตะก่อน

0: ปูชิโน
1: ่แล้วคาปูชิโน่คือใครชื่อคนฉายาใครหรือเปล่าตอนเรียกทางการฉลามหมายถึงเฟรนตอเรสป่ะครับ
2: ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงใครอ่ะ
1: ทางการก็หมายถึงเปิดตัวเป็นทางการนะซึ่งตัวเฟรนตอเรสอาจจะเป็นฉายาเฟรนตอเรสมั้ง
2: คาปูชิโน่หมายถึงโรมาโน่เงี้ยหรออ
1: าจจะ
3: โอ้โห
2: ไม่รู้อ่ะเอาว่าแล้วขอดูเดี๋ยวดูเช็คดิ
1: เราอาจจะแก่เดี๋ยวนี้ไม่ทันพวก
2: สายโยงการยาทั้งหลายอะไรอย่าง
1: น
2: ี้แล้ว
1: เ
2: นี่ย
1: ไม่ทันลูกพิกแพกไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวนี้เริ่มมาคล้องตั้งแต่เมื่อวานป่ะหรือว่าเพิ่งจะวันนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพูดถึงเปเชในคืนนี้จะมีลงเตะถ้วยซูเปอร์คัพของทางฝรั่งเศสเขาก ับลิวหรือลองนะจำส
2: ับลอง
1: กับลองช่วงดึกตีหนึ่งสี่ห้า
2: แต่มันทางการไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ใช่ไหม
1: อ้าวมาเล็กซานเดอร์ซักดวลกับบูเตสแล้วไหลกลับมาที่ฟอริเวียสไม่เล่นยิงครับโอ้โหลีลาเยอะสุดท้ายโซบอสไลฝืนยิงหักข้อหลุดเสาสองนิดเดียวในจังหวะที่ประตูของโคโมพลาดแล้วนะครับส่วนฟรานที่อันฟิลก็ยังปฏิบัติเช่นเดิมนะครับเมื่อถึงนาที20ยังปรบมือรำลึกถึงการจากไปของดิโก้โชต้าก็ครบ1ปีไปได้สักพักนี่opportunity for Liverpool looking to press line looking at the
2: mistakes that Koeman may well make defensively ของเปเช่เมื่อวานแล้วนะ
1: ใช่ไหมเมื่อวานก็อาจจะมาพูดถึงในเฉยเมื่อวานเราไม่ได้เจอกันสวัสดีครับเพลงเปิดรายการเจ๋งมากครับวง New Order นึกถึงตอนมารุ่นทั้งสองท่านเข้ามาจัดบ่อยๆนะครับ
2: ครับ
1: เราจะเรื่อยๆเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิม
2: ครับผม
1: หลักอยู่ที่ว่าจะจังหวะได้วันไหน
2: Frimpong.
4: Go back to Alisson.
2: ส่วนใครที่อยากให้ตามข่าวทีมไหนในเรื่องของตลาดเตะส่งมาบอกได้นะเดี๋ยวผมก็พยายามจะเช็คการอัปเดตทาง X ให้อยู่เรื่อย
1: ๆเวลาเราเหลือเฟือมากๆ
2: อืมโอเคฉายาของนั่นแหละ
1: ใช่ป่ะ
2: อืม
1: The Shark
2: El Tiburón
1: แล้วเขามีเพลงของเขาด้วยนะ
2: Baby ดีดีนะหลานเปิดฟังบ่อยไม่นั้นไม่ทันอีก
1: เออยังไงคุณก็ต้องควรจะได้เพลงนี
2: ้
1: ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงจ่อจากโคดี้กักโปครับหลุดไปรับบอลทางฝั่งซ้ายในกรอบไปโทษมีเวลาเกี่ยวบอลลงพื้นก่อนเยือกเย็นสุขุมวิทเหลือเกินแล้วก็ซัดผ่านการออกมาบล็อกของชองบูเตสไปเรียบร้อยครับนาที23พอดีครับลิเวอร์พูลนำโคโม่ 1-0
2: โอ้โหแล้วคุณจะปล่อยเขาได้ลงคอเนี่ยถ้าเกิด
1: ลงคอ
2: แล้วโอ้พื้นปองเลยครับลากตัดเข้ามาด้านในแล้วตัดเข้ามาเสาไกลจับ1ทีแล้วตวัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโอ้คุณกำลังจะขาย1นักเตะที่เรียกว่าเป็นแสงสว่างของทีมได้ลงคอจริงเหรอผมนิ่งขนาดนี้บอลแรกก็ดีจังหวะจบก็เฉียบขาดชองบูเตสกุ้งยังไงก็ไม่ทัน
1: ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมแบบอยากจะให้ทีมปล่อยตัวเขานะ
2: แต่ถ้าปล่อยได
1: ้ถ้าปล่อยได้เพราะว่าถ้าปล่อยก็โอเคก็ไม่ได้รู้สึกแย
2: ่อ๋อหรอ
1: แต่ถ้าเก็บเอาไว้ผมก็ไม่รู้สึกแย่เช่นกันผมเชื่อว่าเขาช่วยทีมได้เยอะแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็แต่ละคนก็ทุเรศทุรังเกือบทั้งทีมอ่ะก็จัดการตัวปัญหาเอาออกไปแล้วเอาโค้ชออกไปแล้ว
2: ฟอร์มในบอลโลกก็โอเคนะ
1: คือเราก็เห็นอยู่ว่าไอ้ก่อนหน้าที่เขาจะดูเละเทะเป็นเป้าโจมตีหนักปีที่แล้วเนี่ยไอ้ก่อนๆหน้านี้เขาก็เป็นตัวที่พึ่งพาได้ไม่น้อยเลย
2: อ
1: ีซักโชว์พลิ้วมาทางฝั่งซ้ายหน่อยครับค่อยๆเคาะมาตรงกลางครับโซโบดึงจังหวะเล่นสั้นหน้ากรอบเยสพลิกแล้วดึงจังหวะไหลออกซ้ายสุดโอ้โหเคอร์เคสบอกขอบคุณมากให้มาอย่างสั้นเลยครับลูกนี้โดนบังแล้วก็ปล่อยออกหลังไปครับยันคูโต้ก็ตัวค้ำเอาไว
2: ้เดี๋ยวยืมมาจากดอร์ทมุนด์นะครับก็ต้องสู้ศึก UCL นะฤดูกาลหน้าสำหรับทางโคโม่อ่ะต้องบอกว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี
1: ้ใช่ถึงขึ้นซีซั่นใหม่กันแล้ว
2: ก็ต้องดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนจริงๆก็เสริมทัพได้โอเคนะครับทางโคโม่อย่างน้อยสำคัญก็คือยังเก็บนิโก้ปาสเอาไว้ได
1: ้ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนบอลอิตาลี

0: การบอลเกาโซ่นะก็น่าจะเทใจเชียร์โคโม่เพิ่มมาทีมนึงเป็นอย่างน้อยกันเยอะ
1: ครับ
0: ผมว่าคนนึงละ
1: เล่นสนุก
0: มันเล่นสนุกเล่นสนุกแล้วก็นักเตะแต่ละคนที่หยิบจับเข้ามาเนี่ยมันปั้นขึ้นพัฒนาได้เห็น
2: If he tells me it's his
0: goal, it's his goal. Well, really hard to tell. Strikers
2: usually. Well, he didn't
0: put it in.
1: He didn't put it in.
0: Is just prompted the game to be stopped momentarily. He's up and he's okay now. He's not moving too freely.
1: ส่วนเอสปันยอลนี่ยังนำอยู่1-0นะครับผ่าน21นาที
0: เมื่อกี้คุณไปทำอะไรมาผมรู้สึกคุณเสียงแตกเหมือนคนเพิ่งตื่น
1: ดูบอลอยู่บ้านเนี่ยเหรอพี
0: ่หล่อทำไมเสียงคุณแบบเสียงคุณแบบดู
1: ท้อ
0: ดูไม่สมบูรณ์เสียงคุณเสียงคุณมันดูแบบหดหู่มันฟังหดหู
1: ่เห็นช่วงเวลาแล้วท้อ
0: มันฟังแย่ๆ
1: 4 ชั่วโมง
0: ท้อเลยนาทีแรก
1: แก่แล้วท้อง่าย
0: ชอบ
1: เวลามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกิน
0: ผมว่ากะจะใช้ความอุโสบีบคุณ
1: ครับ
0: หน้างานผมปรากฏว่าจนเฉลยมา
1: ไอ้น้องพี
0: ่มันโดนล่อไปก่อนแล้วเพราะผมก็เพิ่งไหวตัวทันว่าอ้าวอีกแล้วเหรอไม่คิดว่าจะโดน2วิกติด
1: ครับผม
0: โอ้แบบยาวๆแบบนี้ไม่เป็นไรดูด้วยกันเพราะว่าเผื่อสัปดาห์ต่อไปอาจจะไม่ค่อยว่างWhat's important for the new signings is to be on the pre-season tour. Just see how big this club is. We're all back to
1: working as
0: normal.
1: And to some it can surprise you. Yeah,
0: yeah.
1: Just
0: a
1: little bit.
0: Just a little bit. Just a
1: little
0: bit. Just a little bit. Just a little bit. Just
1: a little
0: bit. Just a little bit. Just a little
1: bit. Just a little bit. Just a little bit.
0: เรื่องผมเพี้ยนไปพักนึงเลยผมแบบวันนึงหลับตื่นหลายรอบมากไม่เคยเป็นนี้มาก่อนปกติชอบหลับยาวไง
1: เอางี้ดีกว่าพี่บอลอุ่นเครื่องใน
0: เนี่ยเนี่ย
1: ซัมเมอร์เนี่ย
0: ชักเกมเก่งจริงดูดิดูดิดูดิเออเป็นไงคุณคอยดูกองหลังค่าตัว200 ล้านคนแรกของโลก
1: เดี๋ยวจะรอดู
0: เอาพูดถึงสไลด์พื้นโอ้ดีด้วยฟิมปงวนกลับเข้ามาโอ้โหช่วยพื้นที่หน้าปากประตูไม่งั้นเคซุสลิกไม่งั้นนี่จะเป็นดูบิคัสได้สังหารแล้วนะครับสุดหน้ากริสโอ้โหถอนคำพูดครับโอ้กะจังหวะได้แย่มาก
1: ส่วนชัวกันเซโลเนี่ยก็เตรียมที่จะมาอยู่กับบาร์ซ่าแล้วแหละเพราะว่าบอกว่าบรรลุข้อตกลงในการยกเลิกสัญญากับอัลฮิลาลละสำหรับทางชัวกันเซโลนะ
0: ตั้งแต่ทางซาอุดหลายๆคนงงนะเวลาจะจบจากที่นู่นอ่ะมันดู
1: จบแบบง่ายๆแบบอะไร
0: มันดูแบบทางนู้นเขาก็ไม่ค่อยเสียดายตังค์อะไรด้วยนะ
1: คือถ้าเป็นทางทีมยุโรปไม่ค่อยจะเจอเคสกรณีแบบเนี้ย
0: ยกเลิกแบบยกเลิกเยอะนะเป็นการแยกด้วยการยกเลิกสัญญาเยอะมากก็แต่คันเซโลเหมาะกับบาร์ซ่ามากมากจริงเพราะว่าบาร์ซ่าใช้งาน2 รอบเนาะด้วยสัญญายืมตัวไอ้รอบแรกได้ยืมโดยตรงจากซิตี้ปะหรือตอนนั้นไปบาเยิร์น
1: มีไปบาเยิร์น
0: หรือว่ายืมจากอัลฮิลาลเนี่ยแหละ2 รอบ
1: น่าจะยืมจากอัลฮิลาลนะ
0: มาก็เล่นดีทั้ง2 ครั้งเช่นเดียวกับฤดูกาลล่าสุดก็มาในช่วงกลางซีซั่นแล้วก็เหยียดยาวคืออาเลนโดบาลเด้ก็สำรองยาวไปเลยจบกันแบบง่ายๆทางฝั่งบาร์ซ่า
1: อ๋อมันมียืมรอบแรกยืมจากตั้งแต่บาร์ซ่ายืมจากซิตี้เพราะยืมจากบาเยิร์นก่อน
0: อ๋อปล่อยยืม
1: ไปซิตี้ปล่อยยืมบาเยิร์น
0: ตั้งแต่เขาเริ่มทะเลาะกับเป๊ปผมนะ
1: ปล่อยยืมบาเยิร์นแล้วก็มาปล่อยยืมบาร์ซ่าอีกทีนึงไปอัลฮิลาลแล้วก็
0: ระหว่างซิตี้ปล่อยออก2 รอบ
1: ถูก
0: ไปบาร์ซ่ารอบนึง
1: ใช่
2: พอไปเอาฮีลาลแล้วก็เพิ่งย้ายมาซีซั่นก่
1: อ
2: นแล้วคราวนี้ก็มาซ่ากำลังเซ็นฟรีแล้วกัน
1: ครับ
2: ส่วนโคโม่มีจังหวะลุ้นตีเสมอเหมือนกันนะครับเคเซ่โรดิเกสปีกสเปนนี่โยกเล่นมุมแคบทางซ้ายของกรอบเขตโทษแล้วยิงยัดมาเสาแรกแต่ว่าอลิสันก็ยังได้มาตรฐานนะครับปัดมือเดียวออกหลังไม่ได้แต่มุมโคโม่ปั่นโด่งเข้ามาติดหัวฟันได้บอลจังหวะ2ล้นมาอีกทีนึงให้กราเฟนแบกเคลียร์ก็ลิเวอร์พูลเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในทีมใหญ่ที่ยังเสริมทัพไม่เสร็จจริงๆทีมใหญ่ยังเสริมทัพไม่เสร็จกันน่าจะบอกว่าแทบทั้งสิ้นเลยปะเหมือนยังไม่จบ
1: แมนยูก็น่าจะยังไม่จบ
2: ผมว่าน้อยแบบน้อยมันดูน้อยไปหน่อยนะกับการกลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกหลักๆอ่ะคือแค่สองตัวถูกไหม
1: เพราะมันก็ยังมี
2: ก็คืออันเดอร์สันโต้กับทีเลมัน
1: เพิ่มเติมมาอยู่ดีอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นน่าจะมีอีก
1: ลิเวอร์พูลยังไงตัวลุกต้องมีเพิ่มมาอยู่ละบาโอล่าดูความเป็นไปได้ตอนนี้ยังไงพี
2: ่มันก็ดึงกันไปดึงกันมา
1: ราคา
2: ผมว่าเดี๋ยวมันก็ไปจบไอ้วันท้ายๆอ่ะแล้วก็ไหนจะยังมี
1: อาร์เซนอลจบไหมอุ้ยแต่วันนี้นี่โอ้โหโซลิดดูแบบเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วมากนะการวิ่งการทำทางการให้บ่อดูแบบพี่โอเคมีไป2แอสซิสต์ด้วย
2: มันจะดีกว่าทอสซาด้วยซ้ำ
1: ดูกลายเป็นว่าอ่ะผมยังรู้สึกว่าการเล่นกับเพื่อนการให้บอการอะไรอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนมาดูเอเก้ที่เอ๊ะบางจังหวะควรให้ทำไมไม่ให้ทั้งที่เพื่อนทำทางมันยังดูแบบฝืนๆดูดันทุลังในขณะที่โซลิดมันดูเล่นง่ายๆดูปรับตัวเข้าทีมได้เร็ว
2: ก็ดูดีดูไปกันได้ด้วยดีเพราะว่ามันก็มีแววดีตั้งแต่ตอนอุ่นเครื่องแล้วยิ่งวันนี้ก็เห็นชัดสำหรับคริสตอสโซลิส
1: น่ากลัวนะนี่นะวันนี้ไม่ได้ชุดเต็มมากนักนะ
2: เพราะว่าทางอาร์เซนอลอาร์เซนอลถ้าจะบอกว่ายังเสริมทัพไม่จบยังอาจจะมีเข้ามาอีกเพราะระหว่างนี้ก็ยังมีข่าวกับพวกกองหลังอยู่เดี๋ยวจะเดลคอนซ่าเดี๋ยววินฟรีซินโก้แล้วก็หน้าฝั่งซ้ายว่าจะอัพเกรดอีกไหมแต่บางทีอาจจะไม่อัพด้วยความที่โซลิดดูจะพึ่งพาได้เป็นเรื่องเวลาแล้วก็การปล่อยมาร์ติเนลลี่ก็ไม่ง่ายปัจจัยนี้ด้วยปัจจัยผมว่าปัจจัยดูมาร์ติเนลลี่ออกไหมดูเหมือนจะไม่ออก
1: นาเปาอย่างนี้เพิ่มไหมไม่แล้วมั้งมีฮาวเวิร์ดมียอคเลสแล้วเนาะ
2: ไม่แล้วล่ะ
1: โอเค
2: ผมว่าเต็มที่อาจจะเสริมแบบเป็นดิวหลักอีกสักหนึ่งดิว
1: เชลซีนี่ผมไม่ประมาทนะเขาเป็นทีมที่ก็แบบ
2: ขยับได้เสมอ
1: พร้อมที่จะแบบปฏิบัติการอยู่แล
2: ้
1: ว
2: แต่สิ่งที่แบบก็เดี๋ยวรอให้เขาปิดตลาดแล้วรอนับขาออกว่าเชลซีจะเอานักเตะออกได้กี่คนดีวะแต่เชลซีก็เก่งมากกับเรื่องนี้ผมว่าก็จัดการทำให้สควอตตัวผู้เล่นในทีมชุดใหญ่เนี่ยมันเหมาะสมกับที่อลองโซต้องการคือไม่มากจนเกินไปจนคุมไม่ไหว
1: คือเนโต้ก็จะไปถูกไหมซาอูมูดิกเนี่ยผมว่ายังไงก็
2: ไป
1: ยืมตัว
2: ยังไงต้องไปเล่นกับทีมอื่น
1: อย่างน้อยก็ไปเรียกเชฟการเล่นของตัวเองกลับมาได้ในจุดเดิมก่อนนะ
2: ถูก
1: เพราะขนาดตอนอยู่จุดเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเค
2: ใช
1: ่
2: สเปอร์ในจู่โจมรวดเร็วแต่ก็ยังไม่จบ
1: ใช่
2: คือดิวแรกก็มาเร็วมากปังปังปังแล้วก็นิ่งมาเป็นเดือน
1: เพราะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เคยประกาศแล้วนี่ว่ายังไงต้องการเกมรุกเพิ่มเติมอยู่ละ
2: นี่เดซาบีบอกเองแล้วรอดูว่าสเปอร์จะจบที่ใคร
1: ครับผม
2: ซิตี้วันเนี้ยโดนเผาไปหมดสภาพดูไม่มีทรงเลยเปลี่ยนโค้ชเลยไหมง่ายกว่าไม่ต้องเสริม
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
2: ต้องไม่เอาเอนโซ
1: เอนโซบอกนี่มันเพิ่งเริ่ม
2: มันก็จะเป็นเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าเชลซีวางเดดไลน์ตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนแล้วก็ไม่มีการขยับอะไรจากซิตี้ให้มันชัดเจน ว่ามันจบจริง 100% หรือเปล่า
1: ครับผมเนี่ยเพราะว่าอย่างเอนโซมาเลสกาก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมเหมือนกันนะบอกว่าแน่นอนนะครับว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างก่อนที่ตลาดนักเตะเนี่ยมันจะปิดนะ
2: ก็โอเคงั้นมันก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าซิตี้ตลาดเขายังไม่จบ
1: ใช่แล้วก็มีการพูดถึงสอบถามถึงอายุบัวดี้ด้วยมิดฟิลด์ของทางลิวเนี่ยที่ก็ฟอร์มดีในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับโมร็อกโกนะเขาก็บอกว่าก็ตัวของบัวดี้นี่ก็ยังคงเป็นนักเตะของลิวแหละนะครับแต่ก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเตะใหม่คนไหนผู้เล่นใหม่คนไหนแน่นอนเนี่ยคือพวกเขามามันก็จะทำให้ทีมดีขึ้นอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ได้ตอบแบบอะไรชัดเจนนะ ผมบอกว่าเพราะมันเหลือในการที่จะออกสตาร์ทในศึกพรีเมียร์ลีกอีกเพียงแค่นัดเดียวนะครับก็บอกว่าแต่ถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถเริ่มต้นทำงานกับพวกเราได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่อง

0: ที่ดีขึ้นไปอีกนะครับ
1: เ
0: พราะว่าพวกเขาก็จะยิ่งเข้าใจวิธีในการเล่นของเรานะครับอืม
1: แล้วตอนนี้ไอ้คนที่อยู่กันมาตั้งซ้อมแต่วันแรกเนี่ยเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังดูแล้วหงุดหงิดมากวันนี
0: ้ส่วนอนาคตของแจ็คกิลลิชที่ก็วันนี้ได้ลงเล่นในฐานะนักเตะซิตี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤษภาคม2025นะครับก็บอกว่าแจ็คเองเนี่ยอยู่บนมานั่งสำรองเมื่อตอนที่เราตามหลังอยู่20นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าแจ็คเองเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ดีแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงอนาคตที่ชัดเจนของแจ็คกิลลิชนะว่าสุดท้ายเขาจะปล่อยออกไปทีหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเช่นเดียวกับโรดี้นะอันนี้ก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรที่ชัดเจนนะก็แค่บอกว่าการขาดหายไปของโรดี้ในเกมวันนี้เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าโรดี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ก็เพิ่งจะคว้าแชมป์โลกมานะครับเป็นผู้เล่นระดับบาลงดอร์นะแล้วก็ทุกทีมเนี่ยต่างต้องการนักเตะแบบโรดี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าเราจะขาดโรดี้หรือไม่คำตอบแบบงงๆก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้พูดถึงอะไรทั้งสิ้นเลย
1: แกก็บอกว่าผมยังแทบไม่ได้เจอกับโรดี้เลยครับแกเพิ่งกลับเข้ามารายงานตัวสโมสรเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่เอง
0: ครับ
1: แล้วก่อนหน้านี้ก็ไปผ่ามาด้วย
0: ไปเหมือนแบบ
1: ซ่อมหลัง
0: เล็กน้อย
1: ส่วนความพ่ายแพ้วันนี้แกบอกว่าจริงๆก็โอเคมันมีจุดที่น่าพอใจครับว่าปฏิกิริยาของทีมหลังเสียประตูไปเร็วเนี่ยโอเคก็ถือว่าทำได้ดี
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าจากหลังจากที่โดนมาตั้งแต่นาทีแรกอ่ะจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเสียประตูเพิ่มก่อนที่เราจะไปเสียประตูที่2ระหว่างนั้นเรามีโอกาสเช่าโอกาสได้ 3-4 ครั้งที่จะทำประตูคืนแต่ว่ามันทำไม่ได้ก็สรุปจบด้วยความพ่ายแพ้แกบอกว่ามันก็เจ็บปวดครับความไม่แพ้แต่ว่าดีเพิ่งเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นหมายความว่าไงว่าเพิ่งเริ่มแพ้หรือว่าอย่างไร
0: เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลไม่อยากเป็นแค่คอมมูนิตี้ชิลด้วย
1: กระชมเอเลียตแอนเดอร์สันว่าทำได้ดีครั้งหนึ่งครับน้องรักโดยฟอร์มของผู้เล่นทุกคนโดยรวมๆแล้วที่มันแบบอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เป็นผลกระทบมาจากประตูที่เราเสียไป
0: โอ้โหตัวนี้นี่มันแฟนซิตี้ก็เป็นห่วงทั้งนั้นนะมันดูแบบโอ้โห
1: แฟนอาร์เซนอลดีกว่าเพราะพรีซีซั่นยังบ่นกันงมเลยนะว่าผลงานมันออกมาดูไม่ค่อยดีเริ่มระแวงไว้ว่ามันจะมีอาการซินโดรมแชมเปี้ยนซินโดรมว่า
0: โอ้โหแต่เจอเกมลุกวันนี้เข้าไปนี
1: ่อะไร
0: โหดเหี้ยมเหลือเกิน
1: ก็อาร์เตต้าบอกว่าโหเป็นฟอร์มที่ดีมากๆเลยเด็กๆในโชยเห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ปฏิกิริยาในการตั้งหมดตั้งใจเล่นเกมนี้ช่างน่าประทับใจผมก็เลยบอกเด็กๆผมทุกคนว่าเฮ้ยผมดูพวกคนเล่นเนี่ยสนุกมากน่าประทับใจมาก
2: Players need to feed off that energy here this afternoon for this game this evening here at Anfield. Some fans allowing the players to really feed off that energy and it helps.
1: ก็ดูสดใสครับคือเป็นที่จะรักษาแชมป์ไว้ได้อย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยฟอร์มของอาร์เซนอลเมื่อถึงเวลาแบบแข่งแบบเอาจริงเอาจังนะเพราะว่าในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยผลงานของบางทีมอาจจะพอบอกทิศทางได้ว่าฤดูกาลใหม่จะเป็นหรือบางทีมเนี่ยอาจจะดูแบบดูไม่ออกเลยว่ามันจะขึ้นฤดูกาลใหม่จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สะท้อนแบบ
0: ขนาดนั้น
1: เพราะมันมีเงื่อนไขต่างๆเยอะนะโดยเฉพาะมันเป็นฤดูกาลที่มันเป็นพรีซีซั่นที่เพิ่งจบฟุตบอลโลก
0: ใช่ครับ
1: จุดสำคัญเลย
0: นักเตะบางทีอาจจะยังล้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ขีดจำกัดในการเปลี่ยนทีมครึ่งแรกครึ่งหลังอะไรแบบน
0: ี้มันก็อาจจะยังวัดไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเราดูแล้วก็เนาะก็ยังดูมันไปที่แบบถ้าให้เลือกตอนนี้ก็ยังอาร์เซนอลนะ
1: มันดูมันดูมาตรฐานเฉลี่ยในแต่ละจุดเนี่ยมัน มันหาจุดที่ดูว่าแบบ
0: ทีมอื่นจะมาต่อก่อนไม่ง่ายนะคือมันเหมือนยังไงพี่
1: มันหาจุดให้จิ้มหาจุดที่จะเป็นจุดอ่อนผมว่ามันไม่มีตรงไหนที่จะพูดชัดว่าเป็นจุดอ่อน
0: คือเทียบง่ายๆนะไอ้ทีมที่เป็นคู่แข่งเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าเหมือนมันเป็นการเซตใหม่ทั้งหมดอ่ะเพราะส่วนใหญ่ก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกุนซือถูกไหมแมนยูเองก็เป็นช่วงที่มันเป็นการพัฒนาต่อจากคาริคในฤดูกาลที่แล้วมาในขณะที่อาร์เซนอลอ่ะมันเป็นการต่อยอดความเก่งขึ้นไปมันไม่ใช่เป็นการเซตใหม
1: ่
0: ที่จะมีการปรับเปลี่ยนกุนซืออ่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าโอ้โหมันเป็นงานยากกับทีมคู่แข่งอื่นๆ
1: เพราะฉะนั้นข้อสงสัยไปสงสัยเรื่องนี้เลยบอกว่าไอแรงจูงใจในการเล่นอ่ะหลังจากคนมันแบบเพิ่งจบด้วยแชมป์มานี่ว่า
0: ดูสิ
1: ความกระหายความอะไรเงี้ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งอาร์เตต้าพูดถึงคริสตอสโซลิสก็บอกว่าสิ่งที่เขามองเห็นโซลิสเขารู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้แบบเข้ามาแล้วปรับตัวกับทีมได้ดูแบบลื่นไหลดูเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างที่คุณรู้สึกเลยที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ว่
1: า
0: ไ
1: ปพูดแบบนั้นผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเลยบอกเข้าใจเกมของเราเล่นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นนักเตะที่แบบเลือกช็อตเลือกการเล่นการตัดสินใจเฮ้ยคุณพูดแบบอาร์เตต้าเลยว่ะเลือกช็อตเล่นการตัดสินใจในจังหวะของเกมตัดสินใจได้ถูกต้องงั้นเลยก็บอกว่านี่โซเลสเนี่ยเป็นนักเตะที่ฉลาดไหวพริบดีแล้วก็มีความเด็ดขาดและแม่นยำมากโดยเฉพาะการเล่นในพื้นที่แคบๆเนี่ยวันนี้มี2ครั้งที่ตัวของโซเลสตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วมันนำมาซึ่ง2ประตูของที
0: ม
1: ดูฟอร์เรนเวสจะตัดสินใจถูกหรือเปล่าพี่ว่าขอโทษโหจ่ายติดดาคุณย่าแบบดื้อเลยครับโอ้โหนิ่ง
0: ๆอุ๊ยเราโห่มาวอร์มแล้ว
1: อันนี้คนเก่งอันดับ3ในแผงเกมรับของลิเวอร์พูลโดนันอราโฮ
0: จะกลับมาเป็นอราโฮคนเดิมก่อนที่จะมาเสียฟอร์มไปในช่วง 2-3 ฤดูกาลหลังไหม
1: ไม่ต้องห่วงเครื่องหมายคำถามเยอะคือดีลเนี้ยไม่มีขาดทุนแน
0: ่
1: เพราะว่าถ้ามันแย่ก็มันแย่เท่าเดิ
0: ม
1: แย่ก็คือแบบเสมอตัวถ้ามันดีขึ้นนี่เป็นแบบโบนัสของลิเวอร์พูลไปสืบสารตำนานอุรุกวัยยึ
0: โกอาเตสเหรอ
1: โกอาเตสดาวิน
0: ลงโอ้เอาจริงมาแล้วโอเคลิเวอร์พูลอาจจะแค่โซเลสไหม
1: ถูก
0: แต่ดาวินผม
1: แต่จะใช้คำว่าแค่โซเลสก็ไม่ได้โหมันโซเลสมันเป็นระดับโคตรดี
0: นอกนั้น
1: เก่งกาดอลังการเวอร์หลุยโซเลส
0: ในบรรดากองหน้าทั้งหมดที่พี่ดูทันของลิเวอร์พูลจริงพี่ชอบใครสุด
1: โซเลสก็ให้ติดเป็นอันดับพอถ้าชอบจริงมือก็ชอบล็อบบี้ฟาวเลอร
0: ์ชอบก๊อดอยู่
1: เขาชอบในคาแรคเตอร์ชอบในทุกสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาไม่ใช่เรื่องฝีเท้าอย่างเดียวหรือเปล่า
0: เออมันมีความเป็น
1: ชอบตัวตนของเขา
0: ประตูที่ยิงแบบสวยสดงดงามในช่วงเขาท็อปฟอร์มอะเนาะ
1: แล้วมันเป็นเด็กตามตอกตามซอยในแถวนั้นอะไรเงี้ยมีเรื่องราวกับเอเวอร์ตันมีเรื่องด้วยเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวชีวิตเขาด้วยตั้งแต่เป็นเด็กหัวทองเด็กแสบลิเวอร์พูลเป็น 2-0 นะครับจังหวะจากเตะมุมแล้วเก็บบอล2เคาะไปที่โคดี้กักโปครับปาดเข้ามาหน้าปากประตูแล้วกองหลัง200ล้านครับชินวิชักเก้ชาร์จต่อจ่อเข้าไปเป็นไงจุนบอกแล้วว่าเก่ง
0: ขอดูก่อนสิ
1: ยิงยากลูกนี้เวอร์ครับ
0: ขนาดเลยนะ
1: เฮ้ยไม่ผ่านนะเป็นไงครับ
0: ผู้การก็ยิงได้ละยันแล้วดูใครส่งพี่ต้องชม
1: ไงโคดี้ไงโคดี้แมน
0: นี่จ่ายฉลาด
1: from close
0: range ไอ้ตัวฟอร์มแบบนี้ไม่ขาด
1: นี่ฟอร์มตอนนี้อาจจะขึ้นมาเป็นเต็ง2ต่อจากอาร์เซนอลแล
0: ้
1: ว
0: อะไรเหรอ
1: เล่นอย่างอาร์เซนอลเมื่อกี้เลย
0: นี่โคโม่ระดับไป UCL นะ
1: โหเป็นเก่งเบอร์ต้นๆของเกาโชเลยล่ะโคโม่ไม่ได้เก่งฟุกด้วยเก่งแบบมีโครงสร้างมีวิธีการเล่นชัดเจนเซสฟาบิกัสกำหมัดแล้วรอดิโก้ปาร์ตก่อนครึ่งหลังเลยเจอแน่
0: What you would say is set pieces they play such an important part don't they in the modern day game. โอ้แต่ช่วงก่อนที่ทางลิเวอร์พูลจะได้ 2-0 เนี่ยโคโม่นี่ก็วูบวาบอยู่พักนึง

0: เหมือนกันนะโอกาสได้แต่เฉียวไปเฉียวมานะครับจะถือว่าอุ่นเครื่องวันนี้ชาเก้เองโอเคนะทำประตูให้กับทีมได้ด้วยบิลลี่กาสเจ็บนะครับกองหน้าของทางโคโม่กับโผกระเพกละReally enjoyed the first glimpse of Jacquet in a Liverpool shirt. แล้วก็สกอตแลนด์นะครับมีการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการที่มาแทนสตีฟคลาร์กนะก็คือทางเซบาสเตียนโปโกโยลี่นะครับอดีตกุนซือของโมนาโก
1: เฮ้ย
0: สัญญา2ปีนะครับสำหรับเฮดโค้ชหนุ่มวัย39ปีก็เคยคุมแซงชิลัวมานะครับ
1: โอเคภารกิจก็คือลุยบอลยูโรมีถามมาถึงน้องเปียโนกับโปรเจนทีออฟกี่โมงครับจากคุณปีศาจราตรีเริ่มทีออฟกันไปได้สักพักแล้วนะครับกับกอล์ฟรายการ Standard Portland Classic รอบสุดท้ายตอนนี้อัปเดตลีดเดอร์บอร์ดจีโน่กับอภิชยายุบลคู่หูดูโอวันนี้จีโน่ทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าออกวันเดียวกันหรือเปล่าสองโปรไทยเพราะว่าตอนนี้เพิ่งผ่านหลุม5มาด้วยกันทั้งคู่ผ่านหลุม5ในวันนี้จีโน่มาดีครับ5หลุมได้มาเสียนเดอร์เดี๋ยวผมดูสกอร์การ์ดก่อนนิดนึงจีโน่โอ้โหจีโน่ในหลุมแรกเก็บเบอร์ดี้หลุม2พา3เซฟพาที่เหลือเนี่ยหลุม3พา4ได้เบอร์ดี้หลุม4พา4ได้เบอร์ดี้หลุม5พา5เก็บเบอร์ดี้ก็คือจาก5หลุมแรกแหละมีแค่หลุม2ที่ไม่ได้แต้มเก็บเซฟพาที่เหลือกดมา4เบอร์ดี้จาก5หลุมแรกอภิชยายุบลครับวันนี้ออกมา5หลุมเก็บเพิ่มอีก2แต้มมาอีก2เบอร์ดี้นะครับจากการได้เบอร์ดี้ในหลุมที่2และหลุมที่5ก็ตอนนี้เข้าสู่หลุมที่6พร้อมๆกันนะครับระหว่างจีโน่กับทางพิชยาก็เป็นผู้นำร่วมอยู่ด้วยนะครับสกอร์รวมของ2สาวไทยอยู่ที่18อันเดอร์พาในวันสุดท้ายอันดับ3อัปเดตมาตอนนี้คือเซลินบูติเย่ก็นี้เลือดไทยเต็มตัวเหมือนกันแต่ว่าเขาสัญชาติฝรั่งเศสเซลินนั้นตีไป9หลุมครับวันนี้ได้เพิ่มมา6อันเดอร์สกอร์รวมอยู่ที่16อันเดอร์พาถือว่ายังเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์ได้อันดับ4ณปัจจุบันเป็นโปรญี่ปุ่นเอริกะฮาระสกอร์รวมอยู่ที่5อันเดอร์แต่ตีไปแล้ว8หลุมก็มีโอกาสวันนี้ที่จะเชียร์ให้แบบสาวไทยหลายๆคนสุวิชยาก็ดีครับสกอร์รวม14อันเดอร์อยู่อันดับ5ร่วมสกอร์เท่ากับชนิตีวรรณแสน14อันเดอร์เหมือนกันโปรเมียวปัญจรี13อันเดอร์อยู่อันดับ9คือบนลีดเดอร์บอร์ดอ่ะโดยเฉพาะกลุ่ม10อันดับแรกอ่ะโอ้โหโปรไทยกี่คนวันนี้นำร่วมกัน2คนแล้วก็บอกอันดับ5อีก2คนอันดับ9อีก1จาก10อันดับแรกมีโปรไทยอยู่5คนก็ลงตีอยู่นะครับโดยเฉพาะ2สาวรุ่นแชมป์ของเราผ่านหลุมที่5ไปแล้วส่วนที่อันฟิลจบครึ่งเวลาแรกลิเวอร์พูลนำ 2-0จากโคดี้กักโปแล้วก็เชอร์มี่ชักเก้โดยเพราะกักโปนี่ก็ยิง1จ่าย1นะครับ
0: ครับ
1: ทำไมตั้งแต่ครอปออกไปทีมซื้อขายแปลกๆทำอะไรช้าไปหมดปกติมีข่าว 1-2 สัปดาห์ก็ปิดดีลได้ก็คือได้ไม่ได้เนี่ยก็ให้มันชัดเจนปีที่แล้วรออีซักไปจนท้ายตลาดปีนี้สงสัยรอบาโคล่าท้ายตลาดอีกก็ตั้งข้อสงสัยมาได้ชัดเจน มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแปลกๆไปครับผมเห็นด้วยกับวิธีของลิเวอร์พูล
0: แต่ด้วยพอมันเป็นนักเตะ มูลค่าที่เบอร์ใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะดิวไม่ง่ายไงยังไงมันต้องมีความยืดเยื้อในเรื่องของราคาเข้ามามีส่วนร่วม
1: เพราะมันหลายต่อเนาะเพราะว่าไอ้แพ็กเกจรวมเนี่ยอาจจะให้ได้เท่าที่เขาต้องการแต่ก็ต้องไปต่อกันยิบย่อยว่าลักษณะการจ่ายจะแบ่งเป็นก้อนไหนแล้วก็ส่วนที่มันแบบไม่ได้การันตีเป็นแอดออนว่ารายละเอียดตรงเนี้ยถ้าจะจ่ายเพิ่มมันจะเป็นแอดออนที่มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายหรือยากอะไรเงี้ยสารพัดแต่ยังจะมีพวกค่าเอเจนท์ที่เราไม่ค่อยรู้ว่าเขาตกลงกันยังไงอีก
0: อย่างเหมือนไอ้ดิวซาวน์ซูซูกิ
1: ไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะ สมผมสาบส่งเลย

0: แล้วบวกต้องการันตี
1: เมื่อวานนี้เนาะมือหนึ่งมีข่าวว่าที่ว่าแบบมันจ่อๆฮิบิโกกันตั้งหลายวันแล้วว่าแซนซูซูกิประตูทีมชาติญี่ปุ่นจากปาม่าเนี่ยปารีสแซงต์แชร์กแมนเขาจะซื้อไปดีลพังแพ็กเกจเท่าไหร่ 35-40 ล้านยูโรโดยประมาณเน
0: า
1: ะจากนั้นจะเอาไปปล่อยยืมต่อหรือยังไงก็สุดแล้วแต่จนทั้งเมื่อวานนี้มีข่าวว่าดีลล่มเพราะว่า
0: ส่วนหนึ่งคือเรื่องของค่าเอเจนต์สูงเกินไปบวกกับว่ามันจะต้องมีการการันตีมือหนึ่งในฤดูกาลหน้าให้กับซาวันซูซูกิด้วย
1: อีกฤดูกาลถัดไปใช่
0: ไหมครับ
1: หมายถึงว่าฤดูกาลนี้อาจจะถูกปล่อยยื
0: ม
1: หรือไปนั่งสำรองอะไรเงี้ยแต่การันตีว่าเดี๋ยวถ้าผมแบบเซ็นกับคุณครบ1ปีอีกฤดูกาลถัดไปผมจะต้องเป็นมือหนึ่ง
0: ก็ถ้าตามรายงานเนี่ยโอ้โหเอเจนต์เรียกค่าคอมเนี่ยอยู่ที่5ล้านยูโรนะ
1: คอมมิชชั่นนะครับ
0: ครับผมคอมพิวเตอร
1: ์ไม่คอมเพรสเซอร์วะ
0: โอ้กำลังจะจริงจังก้มหน้าก้มตากำลังจะจริงจังโอ้ครับผ
1: ม
0: เออนั่นแหละกลายเป็นว่ากำลังจะไปแอสตันวิลล่า30+5ล้านยูโรซึ่งหมายความว่าแบบนี้อาจจะเป็นข่าวดีของยูเวนตุสที่ตอนแรกก็ทำท่าว่าคงจะยอมแพ้กับดีลของเอมิลิโน่มาร์ติเนสละแล้วการว่าราคาตามข่าวที่ออกมาตอนนี้ไม่แรงเท่าไหร่แล้วด้วยนะประมาณ10ล้านยูโรเองนะ
1: มันจะไปหนักค่าจ้างแล้วก็เหมือนกับว่าผมว่าเอมิมาร์ติเนสเนี่ยก็คุยเรื่องย้ายออกกับวิลล่ามาเป็นปีๆแล้วเนาะมันก็ผมว่ามันก็อย่างน้อยๆมันก็มีสัญญาใจกันในสโมสรระดับนึงอ่ะผมพี่ใช้ผมคุ้มจนวนกลับมาบอลโลกอีกรอบแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาแบบอันสมควร
0: ครับผม
1: เพราะงั้นก็สวยนะเอมี่ได้ไปเปเชแล้วไซออนได้ไปวิลล่าก็อาจจะ
0: เอมี่ได้ไปยูเว่ดิ
1: เอมี่ได้ไปยูเว่
0: เออ
1: แล้วก็ไซออนไปวิลล่าซึ่งอาจจะเป็นไม่รู้เป็นเรื่องดีของแอสตันวิลล่าหรือเปล่านะ
0: คุณน่ะอคติกับไซออนซูซูกิทั้งที่เป็นประตูทีมโปรดคุณด้วยนะ
1: ผมรู้สึกว่ามันโอเวอร์เลทคือมันไม่ได้แบบเป็นถึงแบบโอ้โห
0: แล้วถ้ามาเสียทรงแบบโอนาน่านี่
1: มันไม่ได้เป็นแบบโอ้โหแบบมือเขาไม่ได้เป็นมือพระเจ้าแบบนั้นน่ะ
0: เรายังไม่ได้ใช้คำว่าเราประทับใจเขาในบางนัดแต่บางนัดเรายังรู้สึกแบบมันยัง
1: ให้เปรียบเป็นใครดีล่ะอาจจะบอกว่าเป็นแบบให้นึกถึงตัวก่อนให้นึกถึงเดวิดเจมส์ก็วันไหนก็เซฟก็มาเลยเซฟจนมือหักก็เซฟมาแล้ว
0: แต่ถ้านึกถึงเดวิดเจมออกมาตัดบอลในอังกฤษเหนื่อยเลยนะทั้งที่ตัวเองก็เป็นประตูตัวใหญ่แล้ว
1: ก็ไซออนนี่ก็ตัวดีไซออนก็แบบนี
0: ้ดูเดี๋ยวดูจะแจ้งเกิดแอสตันวิลล่าได้หรือเปล่า
1: โอ้โหเธอเป็นใครกันโซเฟียชูเบิร์ตโปรอเมริกันขึ้นมาเป็น16อันเดอร์เท่ากับอภิญญายุบลอ๋อขออภัยผมย้อนไปดูรอบ3
0: อ้าว
1: โทษเมื่อกี้ที่อัปเดตไปถูกแล้ว
0: เจนัวเนียสโคลี3ประตูต่อ1นะครับโรนัลโซโคลอมโบนาทีที่61
1: ครับ
0: ลาลีก้าแป๊บหนึ่งนะผมดู
1: จบ
0: เพิ่ง
1: แรกยัง
0: ลาลีก้าเอสปันยอนจบครึ่งแรกนำ 2-0 นะครับวันนี้เหมา2ครับโรเบโตเฟนันเดส2-0ไปแล้วนะครับนำเลบันเต้ส่วนอื่นในดีลที่น่าสนใจโควินทรีเองนี่โอ้โหเห็นเงียบๆแต่จริงนี่เสริมมาหลายคนมากแล้วค่าตัวหลายคนไม่ถูกนะครับลูกทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดในการที่จะลุ้นสู้ศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลังจากกลับคืนสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับของทางฝั่งคุณที่เนี่ยใกล้ที่จะคว้ากองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกคนหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เห็นว่าดีลตกลงกับทางไทวูอโวนียี่ได้ของทางชอปป้าฟอร์เรสต์นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกำลังใกล้ที่จะปิดดีลกองหน้าของเฟเนบาเช่นะครับซิดิกี้ชลิฟเขาบอกว่าค่าตัวเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 20.5 ล้านปอนด์เป็นกองหน้าดีกรีเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าได้ลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว

0: นะแต่ว่าเป็นกองหน้าของทางกินีนะครับอายุนามเนี่ยเพิ่งจะ19ปีฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทางเฟเนบาเช่เนี่ยไปยืมตัวมาจากทางองเช่นะครับแล้วก็เพิ่งจะเซ็นเข้ามาแบบถาวรเมื่อเดือนที่แล้วด้วยครับตัว 15.4 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เนี่ยเตรียมที่จะ
1: พอเซ็นถาวรปุ๊บขายเลย
0: ขายให้กับทางโคเวนทรีนะ
1: เพราะเขาอาจจะมีออปชันซื้อขาดเพราะรู้ว่าเซ็นปุ๊บเดี๋ยวขายได้กำไร
0: นั่นแหละเป็นกองหน้ากินนี้ยังไม่เคยเห็นฟอร์ม
1: โคเวนทรีเสริมหลายตัวเหมือนกันแต่จะเป็นเสริมที่ในแนวที่ว่าเราต้องไปศึกษาเขาต่อเพราะว่าส่วนใหญ่เราอาจจะไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร
0: ่
1: จะมีตัวที่เห็นเล่นกันในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเนี่ยที่ดิวเข้ามาเซนแฟรงค์ออนเยกา
0: ครับผม
1: อยู่ไนจีเรียจากเบรนท์ฟอร์ดมา6-7ล้านปอนด์ที่เหลือเนี่ยมีลอม
0: ลุงชาวหน้าอันนี้เราได้เห็นฟอร์มเขาบ้างเบอร์ลี่ปีแล้ว
1: ชาวหน้าตัวนี้แพงหน่อย20ล้าน
0: ครับ
1: ออเดเล่อเมนดา
0: โอ้นี่ไม่เคยเห็นเลย
1: เซ็นเตอร์แบ็กของแฟรงก์เฟิร์ตผมไม่ค
0: ุ้
1: นไม่คุ้นเลยไม่คุ้นไม่รู้ว่าไอ้ปีก่อนๆได้เล่นบ้างหรือเปล่าก
0: ับ
1: แฟรงก์เฟิร์ต
0: ปีมีปีที่แล้วเนี่ยจะเล่นเยอะหน่อย24นัดในลีกแต่ผมไม่ได้นึกฟอร์มเขาไม่ออก
1: แต่ผมว่าไม่ได้มีโอกาสแบบไม่คุ้นเท่าไหร
0: ่
1: แฮร์ริสันเกรย์ตัวสวีดอนทาวนี่ไม่รู้จักแน่ๆ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: คาร์ลัสเวิร์ดประตูจากไบรตันโอ้ยซื้อแพงด้วยว่ะคาร์ลัสเวิร์ดเขาเป็นใครอ่ะ
0: อ๋อฤดูกาลที่แล้วก็ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับโคเวนทรี
1: ประตูวัย25ปี
0: แล้วเขาก
1: ็อ๋ออ๋อเป็นตัว
0: เ
1: ป
0: ็
1: นมือหนึ่งของโคเวนทรีมาแล้วก็เพิ่งจะซื้อขาด
0: ใช
1: ่โอเคอันนี้ถูกต้องเหมาะสมแล้วงงหมดเลยอะไรวะเนี่ยคาเล็บยูเรนกี้
0: อันนี้ก็ตัวที่มาการหน้าในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: เซ็นเตอร์การหน้าจากนอร์ทชิลัน
0: อันนี้ก็ไม่ถูกนะเนี่ย
1: ยี่สิบกว่าล้าน
0: ครับผม
1: อุสตาโบฮาร์เมอร
0: ์อันนี้เราได้เห็นฟอร์มเพราะว่า
1: เห็นอยู
0: ่ในพรีเมียร์ลีก
1: เ
0: นี่ยแล้วก็เดี๋ยวได้ไตโวอโวนี่ยี่มาถูกไหมและได้เจ้าเชอรีฟที่ผมก็ไม่เคยเห็นฟอร์
1: ม
0: ว่าเก่งมากน้อยแค่ไหน
1: หลายตัวเราต้องไปทำความรู้จักกันใหม
0: ่เพราะกับทางเฟเนบาเช่ในฤดูกาลที่แล้วในซูเปอร์ลีกเนี่ยเขาได้ลงไป10นัดนะครับให้กับเฟเนบาเช่แต่ก็ทำได้2ประตูแต่ก็อายุยังน้อยนะสมัยเล่นกับองเช่ในลีกเอิงเนี่ยฤดูกาลแรกที่เล่นในลีกเอิงเนี่ย7นัดยิงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฤดูกาล 2025-26 เนี่ยเขาเล่นในช่วงต้นเนี่ย9นัดยิงไป4ประตูแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยยืมไปอยู่กับเฟเนบาเช่แล้วก็ไปลงสนาม10นัดแล้วยิง2ประตูในลีกให้กับเฟเนบาเช
1: ่ครับ
0: โคเวนทรีถ้าดูจากไลน์อัพตัวผู้เล่นบวกการเสริมเข้ามารอดตกชั้นไหมในมุมมองของพี
1: ่ก็สควอตที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่เดิม
0: ไอตัวที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นี่โอ้โห
1: ทาชูฮิโร่สกามโต
0: ะนี่เอเลสซิมนี่อดีตกองหน้าดาวรุ่งเอเวอร์ตันฤดูกาลที่แล้ว43นัดในแชมเปี้ยนชิพนี่ทำไป13ประตูนะ
1: ดูก็ยิงเยอะฮัตที่ไร
0: เนี่ยเรายังได้คุ้นเขาบ้าง
1: อ
0: ันนี้ตัวดิกรีทีมชาติอเมริกาโอ้โหแต่นอกนั้นนี่เอาจริงผมว่า
1: ก็เรียกว่าเป็นเกรดแชมเปี้ยนชิพเต็มตัวนั่นแหละก็ขุมกำลังที่เขามีเป็นหลักนะมันก็ยังแบบโอเคเป็นตัวที่โปรไฟล์ยังไม่ได้แบบอัพขึ้นมาระดับเล่นลีกใหญ่สุดก็ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองไปพร้อมๆกับโค้ชถือว่าไม่เป็นไรคุณมีโค้ชที่ประสบการณ์เยอะมากพอละรอบนี้
0: แต่ยังเหมือนกับเอเวอร์ตันกับเชลซีแล้วกัน
1: ครับ
0: ทรงมันดูแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะ
1: เอานะเราไม่ได้ดูเขาคุมเต็มๆมาหลายปีแล้วต้องดีขึ้น
0: ฝังใจฝังใจเพียงมันฝังใจผลงานช่วงท้ายในพรีเมียร์ลีกมันฝังใจ
1: เพราะไอ้ดอกไปซ้อนเชลซีหลังจากนั้น
0: โอ้
1: โหเรานึกว่ากับเอเวอร์ตันต่ำแล้วไงนึกออกว่า
0: เอ๊ะตอนนั้นเราสงสัยตัวเอเวอร์ตันมันคงไม่ได้ดีพอกับแผนการของแฟรงค์แลมพาร์ดแหละ
1: มันต่ำกว่านั้นได้อีกทั้งที่มันเป็นเชลซีด้วย

0: ตอนนั้นน่ะตอนแกกลับไปรอบ2อ่ะ
1: ปวดหัวเลยตอนนั้นตอนนี้ปวดหัวเลยอ่ะ
0: ก็เอาไว้เชียร์ให้แกแบบฟื้นคืนสภาพผมไม่อยากให้แบบยอดนักเตะแบบนี้ต้องมาแบบโดนด่าหนักไอ้ยุคเข้ารับงานคุมทีมอะไรแบบนั้น
1: แต่เอาเฉพาะว่าดูจากตัวผู้เล่นนี่โอ้โหผมว่าถ้ารอดได้นะเซอร์ไพรส์นะ
0: รอดได้ต้องได้โบนัสเยอะๆ
1: รอดได้นี่ผมมองว่าเซอร์ไพรส์เลยอ่ะดูแล้วเหนื่อยแทน
0: ส่วนครึ่งหลังลิเวอร์พูลเดี๋ยวจะส่งเราโค่ลงแล้วช่วงนี้เราเองก็ต้องเบรกด้วยข้อความทั้ง4 6 8 9 8 9 9เดี๋ยวติดไปก่อนช่วงหน้ากลับมาอ่านกันต่อตอนนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ
1: ครับ Soccer
2: Live Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: Soccer Live Report

0: ตีหนึ่งอีก10นาทีนะครับก็อินคิวบัสใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: อยู่กันต
1: ่อ
0: ยาวๆไป
1: ครับ
0: เพิ่งนับ2
1: ถึงตีฉี่เลย
0: 4
1: ครับ
0: อุ่นเครื่องที่อันฟิลด์ครับครึ่งหลังเล่นมาได้สัก 6-7 นาทีละยังเป็นลิเวอร์พูลนำโคโมอยู่ 2-0 เดี๋ยวค่อยๆดูว่ามีการเปลี่ยนตัวอะไรบ้างก็เห็นโรนัลด์อาราโฮมาแล้วแหมโคตรจังหวะสอดไปยิงของอีซักยังหลุดกรอบเหมือนเดิมครับ
1: ก็ดีแหละอาราโฮมาทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็คขวาก็ได้
0: ใช
1: ่ก็มาอย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นตัวอเนกประสงค์ในเกมรับได้นะครับแล้วก็มาเรียกความมั่นใจคือถ้าเขากลับมาคืนฟอร์มเหมือนเดิมอ่ะมันก็ถือว่าได้กองหลังชั้นดีมาแหละนะครับถ้าเรียกความมั่นใจกลับมาได้สภาพจิตใจที่เคยมีปัญหาโอ้โหส่วนผมเข้าไปท่องในโลกอินเทอร์เน็ตนี่แฟนหงแดงนี่เขากีกราฟกับฟอร์มของชาเก้มากเลยนะ
0: ผมบอกคุณแล้วผมบอกคุณแล้วเปิดตัวเหมือนตอนฟันไดมาเกมแรกเลยอ่ะ
1: นี่ผมไล่เซฟไปแล้วนะเดี๋ยวรอดูครึ่งฤดูกาลหลังก่อน
0: โอ้จิตคุณนี่เซฟไล่เซฟด้วยเซฟด้วยโอ้โหล้มมาเมื่อไหร่เสร็จค่า
1: ถ้าดีเราก็เงียบเงียบไว
0: ้เล่นหมดเลยแต่ผมชอบนะไอ้การดีครับอะไรพวกนี้
1: คุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่น
0: มันผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นการดัดหลังกันที่แบบนั่นสุดละ
1: เปิดตัวดีมีชาร์ลส์ครึ่งคิดแค่นี้แล้วกัน
0: ลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวเดียวคือเชอร์มี่ชักเก้เนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าก็ค่อยๆลำดับเรียกความฟิตมาเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายเดือน
1: ครับ
0: ในช่วงแบบครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยเล่นมาได้แป๊บเดียวปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ลายหลุดหนักต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยพักยาวมาก็เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวนะครับในครึ่งหลังอุ่นเครื่องที่อันฟิลด์ลิเวอร์พูลก็เอาเราโค้ลงมายืนแทนเชอร์มี่ชักเก
1: ้ครับ
0: ในขณะที่โคโมยังไม่เห็นขยับเลยนิโก้ปาสน่าจะยังไม่ได้ลงยังน่าจะใช้ชุดเดิมๆไปอีกสัก15นาทีแหละลีกอื่นเป็นไง
1: ลีกอื่นณตอนนี้เอสปันยอล47นาทีเพิ่งออกสตาร์ทครึ่งหลังมา2นาทีนี้ก็ยังนำเลบันเต้อยู่ 2-0 เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนในรายการอื่นเดี๋ยวผมย้ำอีกครั้งแล้วกันเอาเฉพาะในหลักๆนะครับคอมมูนิตี้ชิลด์นี่อาร์เซนอลชนะซิตี้ไป 3-0 นะครับแล้วก็ลาลิก้าที่จบไปก่อนหน้านี้ก็คือลาซิงซันเดย์เสมอกับบีเล่าไป 2-2 เอเลดิวิซี่มีเดนฮาร์กแพ้โกลิงเก้น 1-4 เฟย์นูดเสมอโกยเฮดไป 2-2 เทเวนเต้ชนะสวอลเลอร์ 3-1 อาแจ็กซ์เสมอฮิลันวิน 2-2 ลิก้าโปรตุเกสนะครับนาซองนาวตอนนี้จบไปแล้วนะครับชนะเอสโตริล 2-0 แล้วก็ที่เตะอยู่นี่อาลูก้านำโมไลเลนเซ่อยู่ 3-0 นะครับผ่านมา50นาทีออสเซียบุนเดสลีก้าคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้49นาทีรับปิดนำแกรสเซอร์ไป5ประตูต่อ0แล้วก็ผมเอาเฉพาะคู่ที่เตะอยู่แล้วกันนะเบลเยียมเนี่ย77นาทีมิเชลเลนตามหลังสตองดาด1ประตูต่อ3ลอมเมลจบครึ่งแรกเสมอกับชาร์ลอยอยู่0ประตูต่อ0ถ้าหลักๆที่เตะอยู่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขาดตกคู่ไหนอยากให้อัพคู่ไหนเป็นพิเศษก็อ่ะก็ไปตะเลียโฟซิโนเน่จบแล้วชนะยูเวสตาเบียไป 4-1 นะครับแล้วก็เจนัวตอนนี้หนีอัสโคลี่ไปเป็น4ประตูต่อ1แล้วนะจ๊ะ
0: ครับข้อความที่ตกค้างทาง4689899นะครับส่งมาเพิ่มมาได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบส่งมาช้า
1: ๆ
0: ค่อยๆหยอดมาระหว่างเอกฮิมถอดแว่นกับเอกด้นถอดหมวกพี่ชิดกับจุนชอบแบบไหนขำอะไรอ่ะขำตรงไหน
1: ก็คิดได้คำถามแบบนี
0: ้
1: ชอบอันไหนมากกว่าเหร
0: อ
1: เออแต่หลังๆผมแทบไม่เห็นพี่เอกถอดหมวกแล้วนะเหมือนจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไปแล้วนะ
0: ผมชอบเอกด้นถอดหมวกมากกว่า
1: เพราะว่า
0: ผมเห็นแล้วผมอึดอัด
1: เออผมแบบ
0: ผมรู้สึกแบบเหมือนหายใจไม่ออกแทนผม พราะว่าเอกิมเนี่ยถอดแว่นน่ะไม่ใช่เรื่องแบบหาดูยากเพราะว่าเดี๋ยวบางทีก็สายตาสั้นบ้างยาวบ้างก็ต้องแบบเลิกแว่นดูนู่นดูนี่ใช่ไห
1: ม
0: ส่วนด้นเนี่ยเพื่ออาจจะเสียความมั่นใจหัวเริ่มเผิก
1: พอแรก
0: เขาจะมีความเป็นเบจิต้านิดหน่อย
1: โอ้โหน่าจะเลยเบจิต้าไปแล้วน่าจะดูทรงนะตอนนี้ถึงกับไม่ถอดหมวกเลยเนี่ยเลยเบจิต้าไปละเออก็อาจจะเป็นพี่เอกมึงผมไม่เห็นแกถอดหมวกมานานมากแล้วอ่ะสามสี่ปีแล้วมึงเผลอนอนยังถอดยังใส่หมวกเลยนะ
0: เป็นไปได้
1: เมียต้องทักเออเอกอยู่บ้านแล้วเอกถอดเถอะเออ
0: มาลายมีโอกาสได้ประตูของวิลล่าหรือเปล่าครับเพราะว่าวิลล่าได้ประตูใหม่แล้วแล้วตอนนี้มาลายมีโอกาสได้กองหลังของโบย่าหรือเปล่าครับ
1: โบย่า
0: อ๋อโบย่า
1: โบโลนย่าย่อมาซะ
0: กองหลังโบโลนย่าไอจอห์นลูคุมี่ป่ะครับ
1: ก็ไม่น่าพลาดนะครับเดี๋ยวเราเอาดูแป๊บนึงว่าเดี๋ยวผมขอไปเช็คในไอ้นี่ก่อนเลยในอย่างเป็นทางการว่ามันคอมพลีทหรือยังเพราะว่าไม่น่าพลาดอยู่แล้วในการที่จะเซ็นจอห์นลูคูมี่เซ็นเตอร์โคลัมเบียมาจากโบโลญญาอยู่ที่ว่าออฟฟิเชียลหรือยังอ๋อนี่2ชั่วโมงที่แล้วมาตรวจร่างกาย3ชั่วโมงที่แล้วเดินทางมาที่ยูเว่แล้วเพื่อมาตรวจร่างกาย
0: ทุก49
1: 20ล้านยูโรนะครับจอห์นลูคูมี่ในการที่จะมาอยู่กับเจ้ามาลายยูเวนตุสนะครับก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลคอนเฟิร์มเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจร่างกายนะครับ
0: ส่วนก่อนที่จะยูเว่จะได้ประตูใหม่จะเป็นใครจะได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยก่อนอื่นก็พองทายก่อนดีเกกอริโอก็ทำท่าว่าอาจจะมีที่ไป
1: ไหนเอ่ย
0: ไปมอนซาซะ
1: โอ้ก็ทีมเก่าดิ
0: ใช่อาจจะรีเทิร์นครับก็กลับมากลับบ้านเรากลับบ้านเราก็มีเป้าหมายมอนซาเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนาะกลับมาอีกรอบนึงก็พิจารณาครับที่อาจจะหาโอกาสถ้าเป็นไปได้ไหมสบช่องจะดึงทางมิเคเล่ดิกาคอริโอกลับมาเรียกความมั่นใจกลับมาช่วยมอนซาหน่อยสกายเยอรมันบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ได้ถึงกับขั้นตอนการเจรจาระหว่างสโมสรยังไม่เกิดขึ้นนะแต่นี่เป็นความหวังแอบหวังของมอนซาซึ่งโอ้ดิโกโรเล่นกับมอนซาตั้ง4ฤดูกาลก่อนที่จะย้ายไปสร้างความหันซ้ายกับยูเว่เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: มันก็84เกมกับยูเว่ก็ถือว่าไม่น่าประทับใจเลยโดยเฉพาะฤดูกาลล่าสุดนะก็ว่าสถิติห่วยๆเกิดขึ้นเยอะ
1: แฟนยูเว่ตรงๆอ่ะ
0: ก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็รอช้อนอ่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับยูเว่เขาจะได้ประตูใหม่หรือเปล่ามาอัปเกรดถ้าได้ไปตัวดิโกโร่ก็พร้อมย้ายออกเพื่อไปหาที่เล่นกับทีมอื่นมีมอนซาพร้อมจะร่วมลุ้นไปด้วยทีมที่มองถึงโอกาสนี้อยากลองของก็จะมีโตริโน่บาเลนเซียอะไรพวกนี้ผสมอยู่ด้วย
1: แต่โตริโน่เนี่ยผมไปดูข่าวล่าสุดเนี่ยเหมือนใกล้ๆจะได้ประตูลีสอย่างกับแซนติโอ้ที
0: อ๋อเพราะลีสก็ไปเสริมเจมส์พัฟฟอร์ดเข้ามายังไงแปรี่หลุดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้ส่วนยูเว่ทำอะไรอยู่ตอนนี้หนึ่งในการหาผู้รักษาประตูคนใหม่เนี่ยก็วนกลับมามีชื่อของมาเตียเปริน
1: อันเปรินอยู่ยูเว่อยู่แล้ว
0: ไม่ใช่เออก็ถ้าไม่หาตัวใหม่เนี่ยไม่ได้แบบตัวบิ๊กเนมเข้ามาก็จะเป็นมัตเตียเปรินขึ้นมือหนึ่งไปเลย
1: คือฤดูกาลที่แล้วมีช่วงที่แย่งมือหนึ่งมาได
0: ้แต่
1: ดันไม่เจ็บอีก
0: ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอ้แต่ดูจากเหตุการณ์ที่มันเป็นไปในการที่วิลล่ากำลังจะได้แซมซุสุกิโอกาสสูงมากนะที่จะได้เอมิลิโนมาร์ติเนส
0: ครับซึ่งกิเยโมวิคาริโอยังอยู่ในข่ายเป็นไปได้กับยูเวนตุสเหมือนเดิม
1: ครับ
0: เป็นหนึ่งในหลายๆเป้าหมายที่ยูเว่พิจารณาแล้วก็ลูก้าเชวาลีเย่ประตูตกกระป๋องของเปเชอะไรเงี้ยชื่ออื่นโอ้มันเป็น10เลยเนาะตั้งแต่ปิดฤดูกาลมาของยูเว่ตำแหน่งเนี้
1: ยเพียบ
0: โคนมุโซอันนี้ผมว่าดี
1: ได้เพราะอย่างน้อยก็ประสบการณ์ในเซเรียอาก็เยอะแยะฮวนมูโซ่
0: ผมว่าดีฮวนมูโซ
1: ่เพราะอยู่แอตแลนติกยังไงก็ลองทางยันโอบลักอยู่แล้ว
0: เพราะว่าระหว่างฤดูกาลที่แล้วช่วงที่มูโซ่เล่นแทนยันโอบลักอ่ะผมว่าแทนจะได้สบายเลย
1: อ
0: านาโตลีทรูบินไอ้ของอะไรนะ
1: เบนฟิก้า
0: เบนฟิก้าอันเดรลูนินครับ
1: โอ้โหนี่ก็ยังไงก็มาดริดก็ยากอยู่แล้วที่จะเป็นมือหนึ่ง
0: แต่ถ้ามาอยู่เวก็ไม่น่าไม่รู้เอาไปชิงมือหนึ่งกันแล้วกัน
1: แต่มาอาจจะออกมาทรงแบบเชสนี่เคยอยู่อย่างเงี้ยคืออย่างน้อยผมว่าได้ระดับเชสนี่มามันก็โอเคสำหรับยูเวนตุสนะ
0: เราจะเคยคุยกันเลยนะคือถ้ามันไม่ได้ใครจริงๆเนี่ยเอาเชสนี่กลับมายังโอเคเลย
1: ใช่ใช่
0: คือไม่ยูเว่มาถึงจุดนี้เฉยเลยตั้งแต่อยู่กับเกโรโอเป็นจุดที่แบบได้บ่นกันจริงจังอ่ะว่ายูเว่ขาดผู้สาประตูที่เชื่อมือได้เป็นครั้งแรกในรอบ 10-20 ปีนะ
1: เอาจริงคือเชสนี่ผมก็มองว่ามันก็ยังโอเคนะว่าถ้าคุณนึกไปถึงยุคเก่าๆที่คุณมีอย่างเปรูซี
0: ่
1: มีอย่างเอ็ดวินฟานเดอร์ซามีอย่างจิจิบูฟอนเชสนี่มันชื่อมันอาจจะไม่เซ็กซี่แต่ว่ามันก็ยังโอเคกว่าณปัจจุบันที่มีอยู
0: ่ถูก
1: ยังไงมันต้องดีกว่านี้
0: แล้วปีหน้าครับคือถ้ามันเข้าแผนยูเว่เนี่ยก็โดดอาริซอนฟรี
1: เพราะจริงก็เคยมีข่าวกับอลิซอนอยู่แล้วด้วยแล้วยูเว่เองก
0: ็ถ้าทุกอย่างเข้าแผนนะยูเว่กลับสู่เวทีถ้วยใหญ่ยุโรปอะไรเงี้ย
1: อลิซอนก่อนหน้านี้ก็โอ้ชีวิตในอิตาลีเขาก็อยู่กับโรม่ามาก่อนแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา

0: right now. Liberali will make way.
1: ในตุรกียังขนาดน
2: ี้เนาะครับมันเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้จริงๆเนาะว่ามันจะทำอะไร
1: ทำไมมันเป็นคนละคนกับสมัยอินเตอร์ได้ขนาดนี
2: ้เดี๋ยวขอตรงนี้ปั๊บนึงนิโก้ปาสกับนัสซันเดียวตัวริมเส้นเกมรุกลงมาแล้วมัตเตียริเบลารี่กับเคซุสโรดิเกสโดนถอดออกนะครับเอาเปลี่ยน2คนครับโคโมอันนี้เก่งขึ้นแล้วครับมีนิโก้ปาสมาโอนาน่าต่อเลยโอนาน่าต่อโอ้คือเป็นไงเมื่อวานคุณได้เห็นอะไรบ้าง
1: ผมว่าทรงถ้าทรงยังไปอย่างนี้นะกลับมาในลีกใหญ่ๆอาจจะยากหน่อยละเต็มที่ผมว่าไปสเปนไปอิตาลีอ่ะอังกฤษคงไม่ได้มาแล้วล่ะผมไม่ได้ไปอยู่ทีมไหนอื่นๆในอังกฤษอ่ะ
2: มันก็ยังดูมันเป็นคนคาดเดาไม่ได้จริงเนาะ
1: จังหวะตัดบอลจังหวะที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมันทำให้มีอะไร
2: เมื่อวานเนี่ยคู่แข่งโยนบอลลึกไปดอกนึงบอลจะออกด้วยแกปัดเกือบเข้าสามเหลี่ยมโอ
1: ้ปวดหัวเลย
2: โมซาร่าเป็นไงโม
1: โอ้ยกลายเป็นว่าโมซาร่าไปอยู่ในตุรกีอะความเร็วอะไรต่างๆความคล่องเอ้ยมันดูแบบกลับมาเป็นซาร่าคนเด
2: ิ
1: ม
2: มันดูเหมือนตอนรุ่งเรืองกับลิเวอร์พูลเลยเนาะมันดูว่าพอได้บอลปุ๊บมีความหวังขึ้นมาแบบทั้งทีมเลย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ผมว่าคงจะสร้างสีสันให้ตุรกีซูเปอร์ลีกได้เยอะโมซาร่าเข้าไปรอบนี้
1: แต่เฟเนลไม่ได้เล่นยังไงนะ
2: ฮะ
1: แพ้
2: อ๋อเหรอ
1: เออ
2: เฟเน
1: แพ้เฉย
2: แพ้ไม่ได้เป็นเกมใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ผมงูไม่เกมใหญ่กาลาแชมป์เก่าก็ได้แค่เสมอน้องใหม
2: ่เออมันแปลกๆเลยก็พวกทีมระดับยักษ์ของลีกแบบลองๆหน่อยอย่างยุโรปสตาร์ทไม่สวยอย่างที่ลีกดัชเมื่อวานมี PSV แผงลิบไปยังอาจักเนี่ยอาจักก็แค่2-2อ๋อเมื่อวาน PSV ยังบุกชนะเอ็กเซลเซอร์ได้2-1
1: คุณได้ฟังคนท่าไหม
2: ใครอ่ะใครกัน PSV อ่ะครับ
1: ใช่ครับ
2: ใครกันโอ้โหทีมแชมป์ด้วยนะน่ะ
1: เสียเขียงไงฮะ
2: ว้
1: าสุดยอดสุดยอดสุดยอดติดตามได้ติดตามได
2: ้ครับ
1: ครับผม
2: ครองยุโรปจริง
1: ๆเดี๋ยวรอเขากำลังไปศึกษาเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาดัตช
2: ์ได้สักคำไหมคุณ
1: ไม่ได้ถ้าดัตช์ไม่ได้
2: เออเนาะนึกไม่ออกเลยว่ะคำส
1: อ
2: บคำทักทายคำสวัสดีตอนเช้าตอนบ่ายนึกไม่ออกเลยเออทำไมมันไม่มีคำอะไรที่เราจดจำมาได้เลยเนาะ
1: คำเดียวก็ยังไม่ได้ผมนึกไม่ออกเลยนะ
2: คำเดียวผมนึกไม่ออก
1: ที่แบบเออพอนึกว่าเป็นภาษาดัชแล้วเราจะคุ้นเคยเออผมนึกไม่ออกจริง
2: ผมแปลได้คำเดียว
1: คำว่า
2: ฟาน
1: แปลว่าอะไร
2: ก็คือออฟของ
1: อ้าวหรออ๋อ
2: ฟานที่มันอยู่ระหว่างชื่
1: ออ
2: ๋อชื่อพ
1: ่ออ๋อแปลว่าของ
2: อืม
1: โอเคโอเคโอเค
2: ก็เหมือนสั้นสั้นวีเนี่ย
1: อ่า
2: เออไม่รู้อ่ะเออทำไมเราก็ไม่เคยใฝ่รู้เลยว่ามันมีคำไหนที่เราควรจะต้องรู้ไว้บ้าง
1: ใช่ใช่แต่เดี๋ยวพี่ต้องฝึกนะเมอร์ฮาบา
2: เมอร์ฮาบาประเทศอะไร
1: ตุรกี
2: เหมือนก
1: ันว่าสวัสดี
2: โอเคเอาล่ะเก็บไว้เล่นเอาสิเก็บไว้เล่นได
1: ้สักพัก
2: เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน
1: อย่าเลย
2: แล้วเดี๋ยวผมจะขอบคุณไป
1: อืมเราก็สวัสดีครับดีแล้ว
2: ไม่เป็นไรที่พวกเราต้องเฉิดฉายจุ๊บ just got a little bit scrappy in the last few minutes a game that's been very open throughout withสายตะลุงตะลี่เราก็สู้หมด
1: อิตาเลียมันเรายังเขาจะเช่าย
2: าโมยาโม
1: เออยาโมยาโมเออก่อนเกมลงสนามเนี่ยผูกใจ
2: ได้ลักษณะได้เป็นพยาน
1: ไม่ได้เป็นประโยค
2: พี่ครับเนมันย่าราดอนยิชนักเตะบุรีรัมย์นักเตะใหม่บุรีรัมย์กองหน้าหรือว่าปีกเป็นหลักครับเห็นเพจไทยลีกอ่ะบอกว่าเป็นเพื่อนของโกรันเคยเล่นเรสตาร์ด้วยกันอายุ30ปีเดี๋ยวลองหาข้อมูลให้นะ
1: เขาได้ดูเป็นปีกนะเออเป็นปีกผมเข้ามาเช็ค
2: เคยผ่านหูผ่านตาคุณต้องไหม
1: คือเชื่อผ่านหูผ่านตาแต่ผมจำฟอร์มเขาไม่ได้แล้วอ่ะเออว่าเป็นยังไงอ่ะโอ้โหแต่ว่าก็เคยไปอยู่กับหมักเซอะไรพวกนี้ด้วย
2: คนระหว่างเพราะอยู่ใน

0: ทีมลีกใหญ่มาเยอะนะมาร์เซโดมีช่วงปล่อยยืมฮาท่าเบอร์ลินเบนฟิก้าโตริโน
1: ่
0: ผมว่าเราก็เคยดู
1: เราเคยเจอเคยเจอแต่เราแบบจำไม่ได้แล้ว
0: จำไม่ได
1: ้
0: ปีครับตำแหน่งแบบตำแหน่งหลักเลยเป็นตัวริมเส้น
1: ด้านซ้าย
0: ก็เป็นตัวดีกรีทีมชาติเซอร์เบียด้วยนะในวัย30ปีเฮ้ยย้ายมาบุรีรัมย์เลยเหรอหรือว่าจะย้ายหรือว่ามีข่าวยังไง
1: ขอดูก่อนว่าเซ็นยังแต่น่าจะใกล้ๆเซ็นแหละเพราะว่ายังมันยังไม่ออฟฟิเชียลอ่ะถ้าหมายถึงว่าจะมานะ
0: เฮ้ยบุรีรัมย์เอาตัวนี้เลยเหรอได้เหรอผมว่าจ้างได้ยังไงหลายตังค์เลยนะ
1: นั่นสิ
2: That's one thing I'm not looking forward to coming back next week.
1: หรือแค่มีข่าว
0: หรือว่าแค่ถามว่าเขาเป็นเพื่อนกับโกรันคาวชิชก็เป็นเพื่อนแบบนักเตะเซิร์ฟด้วยกันแต่โกรันคาวชิชเนี่ยไม่เคยเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่แต่ว่าลาดอนยิชเนี่ยคือตัวทีมชาติเซอร์เบียเตะอยู่เรื่อย
1: แต่เหมือนเขามาเช็คอินที่บุรีรัมย์
0: จริงดิ
1: เออ
0: โหเฮ้ย
1: ผมเห็นมี
0: เอาเรื่องข้างเนี้ยถือว่าได้นักเตะแบบเอาคลาสลีกคลาสลีกใหญ่ยุโรปอ่ะโอ้เจ๋อเลย
1: เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ออฟฟิเชียลนะเท่าที่ไล่ดูแต่เห็นว่า
0: ถ้าเขาระดับมาเช็คอินก็แปลว่ามีแนวโน้มสูงที่จะจบกันได้แล้วก็นี่แหละบุรีรัมย์เรียกว่าให้ความสำคัญกับ AFC
1: ครับผม
0: AFC แชมเปี้ยนลีกเป็นหลัก ACL
1: เดี๋ยวรอเปิดตัวเป็นทางการแล้วกัน
0: เพราะว่าคือแบบโอ้ทำกำไรได้เป็นเรื่องเป็นราวจริงการเอาจริงเอาจังในรายการนี้แล้วเข้ารอบลึกกับไฟนอลเนี่ยอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: อุ่นเครื่องที่แอนฟิลด์นี่เข้าสู่20นาทีท้ายนะครับลิเวอร์พูลนำโคโม่ 2-0 ก็เกมครึ่งหลังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับโคโม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากการเปลี่ยนตัวส
2: ่
0: วนลิเวอร์พูลเนี่ยนักเตะหลายคนก็โดนทดสอบเรื่องระดับความฟิตด้วยการที่หลายคนอาจจะต้องเล่นเต็มเกมหรือว่าใช้เวลาแบบอยู่ในสนามเกิน 6-70 นาทีกันเยอะมากขึ้น
1: วิข่าวด่วน1นาทีที่แล้ว
0: อะไรสิ
1: Here we goโรดี้ไปบาร์เซโลน่
0: าไม่ได้น่าตกใจ
1: เออ
0: คืออ
1: ยู่ที่ว่าราคามันเท่าไหร่
0: สูงมาก
1: อืมแต่ว่ายังไม่มีบอกในเรื่องของราคาที่แน่นอนมานะโรมาโน่บอกเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติม
0: ถ้าจากแนวทางของข่าวก่อนเนี่ยก็คาดเดาว่าจะอยู่แถวๆระดับ60ล้านยูโรบวกนิดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: โหโหบาซ่าตายVictor Munoz is about to get a little more time. ส่วนลิเวอร์พูลกำลังจะใช้แรงงานเด็กครับตอนเย็นก็จับพวกนี้ลงไปแล้วตอนดึกจับพวกนี้เล่นอีกครับเรเนียนี่วิกตอร์มูนยอสกำลังจะลงถอดฟอรินเวสแล้วก็โคดิกักโปออกครับเปลี่ยนเกมรุกลองทดสอบวิกตอร์มูนยอสช่วงเย็นนี้เห็นเขาว่าเล่นได้โดดเด่นโคดีกักโปโดดเด่นมากครับ70นาทีเศษที่อยู่ในสนาม1ประตูและ1แอสซิสต
1: ์โอ้ส่วนแบลลี่บาคูล่าเนี่ยวันนี้ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองนะให้กับทางปารีสแซงต์แชร์แมง
0: เพราะแต่เดิมเนี่ยตอนช่วงเย็นเปเช่เขาประกาศมาว่าทั้งสกอตต์มีใครบ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยก็แต่เดิมบาคูล่ามีชื่
1: อ
0: แต่เวลาการใส่ชื่อลงทีมชีตอีกทีก็ตกลงว่าไม่ใส
1: ่out of this right hand side อย่างนี้มันก็เป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่าง
0: ใช่หรือเปล่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่ามันใกล้ขึ้นเรื่อยๆหรือไม่อาจจะยังไม่ใกล้แต่ว่าแบบโค้ชแบบรู้สึกว่ามันแบบ
1: ก็ถ้าจะปล่อยก็อย่า
0: บรรยากาศมันก็ไม่เหมาะเลยเอาให้มันคุยมันจบเรียบร้อย
1: ไปเสี่ยงให้ลงสนามเผื่อไปใช้อ้าวเจ็บขึ้นมา
0: ถูก
1: ขายไม่ได
0: ้หรือไม่ก็ไปเอามันนั่งด้วยมันอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันก็ทำหน้าแบบไม่รู้จะทำปั้นหน้ากันยังไงคนกำลังหาเรื่องโอ้โหเป็นไงวิกตอร์มุนยอสผมมาถึงช็อตแรกจะแตะโยกไปทางริมเส้นดีไม่เหยียบบอลล้มก็จับมายืนไปขึ้นเกมทางฝั่งขวานะวิกตอร์มุนยอสคงจะต้องทดสอบทางขวาหลายๆคนเผื่อไม่ได้ใครมา

0: ส่วนเฟสเชที่ผมไปดูเนี่ยนะวันนี้ที่ลงสนามประตูเป็นซาโฟนอฟนะครับแบ็คขวาอาชาฮาคิมี่ซ้ายลูกาดีนคู่เซนเตอร์เป็นลิปปาโชกับทางซาบานี่ตรงกลางมีวิตินยาลูคัสเบลาโดวาเลนไซอิอเมลี่ด้านบนมีแมกนัสอคริอุชทางขวาซ้ายเดสเลดูเอหน้าเป้าวันนี้ใช้โคชาทอรัสเคเลีย
1: โอ้เหมือนจะจัดดีกว่าเกมซูเปอร์คัพอีกอ่ะ
0: อ
1: ืมรวมๆแล้วผมว่าดีกว่าเพราะเกมซูเปอร์คัพวันนั้นดูเกมรุกแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่วันนี้แบบเกมรุกดูแข็งขึ้นกว่าเดิม
0: ปาโชต้องเรียกฟอร์มหน่อยเจอไอ้เจ้าเด็กยักษ์มาโจนั้น
1: เ
0: ออแข็งจริงโตไปนั่งท่อมเลยมาโจ
1: เท่าไหร่ทุ่ม17
0: ใช่โอ้ดูแล้วแบบมันเล่นอีกหน่อยแข็งๆกว่านี้ขึ้นไปอีกนะเคียววันนี้มีใครเจอก็เหนื่อยไอ้มัตโจ้เนี่ย
1: มักซังกาโกเร่มักซิโมเปโรเน่แทนมาตินบาตูริน่ากับมัตเตียลิบาเรลลี่นะครับหมุนขึ้นไปเรื่อยๆลิเวอร์พูลยังนำ 2-0 เหลือ15นาทีพรีเมียร์ลีกก็ใกล้เข้ามาเริ่มวันศุกร์เนาะคู่แรก
0: อือ
1: ฮึเราดูใครก่อนเกมวันศุกร์ผมลืมมาแล้วว่าทีมไหนเล่นจำได้ไหมแบบไม่ต้องเปิด
0: ไม่ทันแล้วพี่เห็นไปแล
1: ้
0: ว
1: อ้าวเหรอ เชิญสิ
0: อาร์ซนอลครับเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่โคเวนทรี
1: เอาแชมป์เก่าเปิดโอ้โหสกอร์เอ้ยไม่ใช่โปรแกรมทำไมวางกันมาสวยอย่างเงี้ยสงสารโคเวนทรีเลย
0: รอดไหม
1: ไม่รอดดิไม่รอดไม่มีเหลี่ยมรอดเลยมันเป็นโปรแกรม3คะแนนโดยสมบูรณ์น่ะ
0: ขนาดซิตี้สีฟ้าเหมือนกันด้วยนะ
1: เอาเป็นว่าถ้าอาร์เซนอลชนะน้อยโดนด่าเอางี้ดีกว่าม
0: ันต้องชนะเกิน3อ่ะเพราะดูจากคุณอัดซิตี้อ่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มโอ
1: ้ยาวไป
0: ครับส่วนวันเสาร์18:30 นเริ่มต้นด้วยฮาวซิตี้กับแมนเชสเตอร์ในเตะบ้านเอา
1: แต่เย็น
0: อืม3ทุ่มจะมีเอเวอร์ตันเจอคริสตัลพาเลตอีฟสวิทเจอซันเดอร์แลนด์เจ้าป่าฟอร์เรสต์เจอลีดส์ยูไนเต็ด
1: 3ทุ่มเลือกคู่ดูไม่ถูกเลย
0: กูดิฮิวดิคินสันจะกูดิสันพาร์กฮิวดิคินสันสิครับน่าดูสุด5ทุ่มครึ่งเบนฟอร์ดเจอสเปอร
1: ์
0: วันอาทิตย์2ทุ่มมี2คู่นะครับเกมไบรตันกับวิลล่าแล้วก็ซิตี้เจอกับบอร์นมัธ4ทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลเจอลิเวอร์พูลมันเดย์ไนท์ลอนดอนดาร์บี้นะครับปูแลมเปิดคาเวนคอตเทจรับการเมืองของเชลซี
1: กระจายเตะ4วัน
0: มีคู่ไหนที่พี่มองว่ามีโอกาสพลิกล็อกไหมใช้คำว่าพลิกล็อกนะ
1: พลิกล็อกเหรอ
0: เอ้ยซิตี
1: ้เชลซี
0: เออ
1: จริงส่วนคู่ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าผลมันจะออกแบบไหนเนี่ยผมว่าไม่เซอร์ไพรส์มันเป็นไม่ได้หมด
0: แต่ผมเห็นแฟนนิวคาสเซิลนี่บ่นเรื่องฟอร์มการเล่นอุ่นเครื่องของทางนิวคาสเซิลอยู่เหมือนกันนะ
1: เราก็ไม่
0: ไม่ได้ดูอ่ะ
1: ไม่ได้ดูนึกไม่ออกเลยแต่ถ้าดูแบบความเคลื่อนไหวของทีมเนี่ยก็จะใช้คำว่าแบบก็ไม่ได้แปลกใจเพราะมันน่าเป็นห่วงอยู่แล้ว
0: ทีมเปลี่ยนเยอะเสียสตาร์สำคัญเปลี่ยนกุนเซอร์
1: ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่น่าเป็นห่วงสุดเพราะนิวคาสเซิลทุกวันนี้เราเรียกทีมใหญ่ได้แล้วเนาะ
0: แต่แฟนนิวคาสเซิลตอนนี้ก็อาจจะมาพี่มันอาจจะดูไม่ค่อยใหญ่เท่าเดิมหรือเปล่าถอยหลังเพื่อก้าวหน้าคิดแค่นี
1: ้เอาเป็นว่าทีมที่ทุกคนรู้ว่าคุณฐานะดีสุดอะแต่ว่าก็ต้องอยู่ได้กดด้วยวิถีที่มันพาให้ต้องแก้ไขเจอทางตันแก้ไขเรื่องนู้นเรื่องนี้อุดช่องไปเรื่อย
0: โอ้โหแต่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นี่ก็อาเบลัวเจออารอนโซ่นะ
1: เออว่ะเออว่ะใช่โอ้ยมันจะไปเตะขาโต๊ะทำไมวะเนี่ยโอ้มัน
0: อ้าว
1: โอ้โหมาเป็นขอเป็นสันเลยสุดเลย
0: อ้าว
1: Oh.
0: น่าดู The one thing we know about
2: footballers and Neil you can certainly testify to this is that
0: นอกจากอาร์เซนอลที่น่าจะการันตี3แต้มแหละมีทีมไหนจะการันตี3แต้มได้มั้ยผมไล่ดูนี่ไม่มั่นใจว่าทีมไหนจะการันตี3แต้มเลยนะนอกจากอาร์เซนอล
1: เอเวอร์ตันคุณไง
0: โอ้โห
1: ก็พาเลซไม่มีอะไรแล้ว
0: อย่าประมาทผมไม่ค่อยประมาท
1: อะไรนะอะไรซัส
0: เปียซัส
1: เปียซัสมาคุม

0: แล้วคุณไปโกรธทำไมเอ็นดีไอเดี๋ยวก็ย้าย
1: ผมกลัวว่าตันผมเอง
0: แต่ลงมาถึงตอนนี้ยังไม่ย้ายใช่ไหม
1: ยังไม่ไปซาอุแน่ๆแล้ว
0: ทำไมเขาไม่ไปตัวเขาไม่อยากไปเอง
1: ตัวเขาไม่อยากไป
0: โอเคมันก็เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสของเนโต้ใช่ไหมเหมือนเป็นกลุ่มในทางเลือกเดียวกันใช่ไหม
2: ใช่เนโต้ก็จะไปอัลฮิลาล
0: 3แต้มแน่ๆนอกจากอาร์เซนอลแล้ว
2: มีใครไหม
0: อลอนโซโหจะกัดฟันให้ซิตี้ก
1: ็เห็นฟอร์มวันนี้แล้วเห็นฟอร์มวันนี้แล้วเอ๊ะเลย
0: วันไหวบอลมัดเอาใครมาคุมนะฮะนึกไม่ออก
1: ไอ้นี่ไงอดีตคุณซื้ออาเบลัฟซิกอะมาโกโลเซอร
0: ์โอเคเอาในบรรดาทีมใหญ่เอาเป็นว่านอกจากอาร์เซนอลแล้วทีมที่มีโอกาสเก็บ3แต้มด้วยโปรแกรมเข้าทางมากที่สุดอ่ะก็ต้องยกให้ซิตี้แล้วกันแต่ก็แบบผมก็ไม่ได้มั่นใจเต็มข้อเหมือนที่มั่นใจอาร์เซนอลนะ
1: เออโอ้โหใสปิ้ง
0: โอ้โหวันนี้เห็นแบบเห็นทรงแล้วแบบ
1: ใสปิ้งเนี่ยคือผมใช้คำนี้เลยนะเห็นฟอร์มวันนี้ของอาร์เซนอลบวกกับคิดถึงแลมพาร์ดในยุคการคุมพรีเมียร์ลีก
0: ภาพจำภาพจำ
1: ภาพจำบวกกับตัวนักเตะ
0: ศักยภาพ
1: ของโคนที่เราได้เห็นเมื่อกี้โอ
0: ้
1: โหคือถ้าแพ้อาธนะเกิน2อ่ะไม่ถึงไม่เกิน2เนี่ยน่าผิดหวัง
0: เออ
1: ใช้คำนี้เลยอ่ะกดโคนที
0: ่โอ้โหบุกคว้าแต้ม
1: โอ้โหช็อกเลยนะHow City จะทำอะไรแมนยูได้ไหมกับการคืนสู่พรีเมียร์ลีกของพวกเขา
0: How City
2: ตลาดนักเตะของ How City เองก็สุดท้ายนี่ทีมโรบูน่าก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าเจ้าตัวไปมีปัญหาการบาดเจ็บ
0: เจ็บอีกแล้วเหรอ
2: ใช่
0: อะไรวะ
2: ตอนแรกก็ทำท่าจะเอาแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บมาเลยทำให้ดิวมันสะดุดไปการซื้อขายของทาง How City ก็ได้แจ็คบัตแลนด์จากเรนเจอร์เข้ามาออสการ์ซัมบาโนจากมาริบอร์นี่ผมไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นนะอ่ะแมตทาเก็ตนี่ฟรีมาจากนิวคาสเซิลฮิเดมาซามูริตาเนี่ยได้มาฟรีจากสปอร์ติ้งนะครับแต่ก็อาจจะด้วยอายุ31ละ
0: ใช่แต่ผมว่าเป็นตัวที่แบบ
2: โอเค
0: เด่นเลยนะของสปอร์ติ้งฮิเดมาซามูริตานี่ฟิลตัวกลางตำแหน่งเดียวเอ็นโด
2: แล้วก็ได้ถ้าแพงสุดในตลาดนักเตะรอบนี้จนถึงตอนนี้นี่เป็นประตูนะก็คือทางคอนสแตนตินอสโซลาคิสจากโอลิมเปียกอส20ล้านปอนด์นะประตูวัย23ปี
0: กองหลังรายโยครับโนเบลเมนดี้เฮ้ยตัวนี้
2: อันนี้ดีอันนี้ดี
0: ตัวนี้ดีผมจำได้เลยว่าดี
2: เพราะเวเตสปล่อยยืมให้รายโยไปฤดูกาลที่แล้วแล้วผลงานดี
0: เอ้ยผมว่าดีตัวนี
2: ้ลูคัสแฮริงตันจากโคโลราโดแรปปิด
0: ไม่รู้จัก
2: อันนี้รู้สึกเขาไปบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะผมจะไม่ผิด
0: ก็คงนั้น
2: เป็น
0: ตัวนิวซีแลนด์ว่า
2: เป็นตัวออสเตรเลียใช่โจเกลฮาร์ดอดีตกองหน้าของลีสก็ฤดูกาลที่แล้วยืมตัวจากลีสไปเนี่ยผลงานของเกลฮาร์ดนี่ก็39นัด14ประตูแต่เขายืมมาอยู่กับฮัลซิตี้2ฤดูกาลแล้วนะแล้วก็เซ็นขาดมา 6.5 ล้านปอนด์นอกนั้นนี่ก็มีมิดฟิลด์ทอมโซ่แต่ก็ดาวรุ่งมากๆนะเยนส์เยอร์โตดาว20ปีไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นยังไม่เคยติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ
0: ่
2: อยู่21 8ล้านปอนด์เข้ามา
0: ครับ
2: เอเลสตาวของสวีเดนนี่ดีกรีทีมชาติชุดใหญ่สวีเดนนะ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายวิงแบ็กด้านซ้ายที่เติมเข้ามาก
0: ็ตัวที่อยู่ในทีมแต่เดิมอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีแบบเลียมิล่าส่วนหน้าแคนาดา
2: แต่ก็เฉยๆนะพอดูในฟอร์มบอลโลกผมก็
0: โอลี่โอ้มีจอมโหดโอลี่แม็กเบอร์นี่
2: โอ้โหอันนี้ก็
0: ขาล
2: ุยอายุเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยวีไปสเปนก่อนหน้านี้
0: ไม่น่าจะแก่มาก
2: แต่เขาเองเนี่ยเวลา
0: ขึ้น30เขาเป็นโอ้โหแบบ
2: มีไปล่องสเปนมาทีอ่ะ
0: เขาเป็นแบดบอยอ่ะคาแรคเตอร์แบดบอยขาโหด
2: แล้วมีใครไหมที่น่าสนใจ

0: ยิงทีด้วยอ่ะ
1: อืม
0: โอ้คิรันดาวคุ้นๆอยู่มันเคยเห็นเล่นอยู
1: ่เอฟเวอร์ตันเนี่ย
0: คาร์ดี้แม็กแน
1: ่จอห์นเอแกนนี่กองหลังเชฟอยู
0: ่โดนยิงยับเลยปีนั้นอ่ะไม่ได้มีความทรงจำดีๆอ่ะใครอ่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่มุมนึงเนี่ยไอ้โปรแกรมแบบนี้ให้มองในมุมเหลี่ยมยากอะคือยากมากนะทีมเล็กที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานัดเปิดฤดูกาลได้เล่นในบ้านแล้วดวลกับศึกใหญ่มันจะเป็นแบบคุณรู้หรอบรรยากาศมันระเบิดขึ้นมา
1: ผมว่าบางทีทีมใหญ่
0: ก็ช่วยทีมเล็กได้เยอะใช่ไอ้บรรยากาศเนี้ยมันจะระเบิดเข้ามาในบ้านของทีมเล็กอ
1: ่
0: ะแล้วมันทำให้แบบนัดแรกเนี่ยลูกคืดลูกขวัญกำลังใจอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นรองกันเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่ปาดเหงื่อของแมนยูไนเต็ด
1: พอเป็นกุนซือถาวรอาจจะกดดันหรือเปล่าสำหรับทางมันขึ้นคาลิก
0: เอาโดยสรุปเลยในบรรดาบิ๊กทีม 6-7-8 ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยวีคแรกก็นอกเหนือจาก
1: อาร์เซ
0: นอลแล้วผมไม่รู้สึกว่าไม่มีอันไหนใส
1: ใช่
0: ใสแบบชัว
1: เออดูแบบจะรอดไหมวะนะหมายถึงว่าทีมอื่นๆที่ไม่ใช่อาร์เซนอลจริง
0: ใช่ใช่
1: ส่วนอีฟสวีทน้องใหม่เองก็ได้แกรี่โอนิลเข้ามานะครับชนะต้องการอยู่กับครอบครัวเนาะตัวผู้เล่นกับการเสริมทัพเดี๋ยวเราพูดถึงเฉพาะน้องใหม่ก่อนแล้วกันเนอะว่าม
0: ัน
1: ใครบ้างที่พอจะมีโอกาส
0: ไหมอะไรเงี้ย
1: ลายใหญ่ๆของทางอีสปิดฟอร์เรนติโน่ลุยส์อันนี้ก็จากเบอร์ลี่มาก็ไปชิงตัดหน้ามาจากฮาวซิตี้ได้มีซาซาลูคิชอ่านี่ก็ตัวประสบการณ์ของคาฟูแลม
0: นักสะสมใบเหลืองซาซาลูคิช
1: นอกนั้นอะไรนี่มีอับดุลฟาตาวูไงจากเลสเตอร์20 ล้านปอนด์แต
0: ่คนเคยเก่ง
1: หลังผมก็เฉยๆ
0: สองปีหลังตั้งแต่เลสเตอร์เลื่อนชั้นกลับมารอบล่าสุดก็ไม่มีอะไรระบบเจ็บด้วย
1: มีกองหน้าเอเมอร์ซอนวัย22 ปีเป็นกองหน้าบราซิลที่ซื้อมาแพงนะครับจากตูลูส
0: มันมีก็ติดแพงสุดสโมสรเลยมั้งเนี่ย
1: 24 ล้านปอนด์
0: น่าจะใช่นะแพงสุดของไอสวิตเลย
1: ฟาตาวูยัง20เนี่ยแล้วเอเมอร์ซอนเนี่ย24เดี๋ยวผมขอดูฟอร์มของตูลูสฤดูกาลที่แล้วหน่อยโอ้โห
0: ยิงป่ะ
1: 28 นัด 6 ประตูจะรอดไหมวะเนี่ยก่อนหน้านี
0: ้ไม่เป็นไรมี
1: กอสเก
0: มลุกมีไดเซนไม่ด่า
1: โอเคนี่โอเคนี่8 ล้านปอนด์ถือว่าราคาดี
0: ก็ไม่ได้แปลว่ายิงเยอะแล้วแต่ขยัน
1: อย่างนั้นมันรูปวาบ8 ล้านปอนด์กับอายุ28ผมว่าถือว่าราคาไม่แรงชูบ้าอักปอมกับคืนสู่อังกฤษอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็ไม่เคยคมมาแต่ไหนแต่ไรมีแต่กองหน้าแก๊งยิงน้อยนั่นแหละ
1: ฤดูกาลที่แล้วนี่เขายืมตัวมาอยู่กับอีฟสวิทนะครับโอ้โหยิงถล่มทลาย
0: เคยอยู่อาร์เซนอลปะ
1: ใช่เด็กเก่าอาร์เซนอล29 นัดในแชมเปี้ยนชิพชูบ้าอักปอมยิงไป2 ประตู
0: นั่นไงยิงน่ารัก
1: ฤดูกาลที่เขายิงแหลกลานก็คือแชมเปี้ยนชิพกับมิดเดิลสเบอร์ก่อนที่จะย้ายไปอาแจ็ค38 นัด 28 ประตูนอกนั้นก็เฉยๆ ชูบ้าอักปอม
0: ครับ
1: โอ้โหก็มีอีซาดิยอปอีกคนหนึ่งไงที่ก็ได้จากฟูแลมไปสองคนเอาโอเค
0: ความมาโลโคตรดีเลย
1: ดีดีย
0: ังไม่น่าเชื่อ
1: เอาเข้าจริงผมมาดูตัวผู้เล่นนะผมรู้สึกว่าอีสวิทอาจจะเป็นทีมที
0: ่กองหลังมีดาร่าโอเช
1: นี่ก็ระดับพรีเมียร์ลีก
0: เจคอบกริฟ
1: ผมว่าถ้า
0: เป็นรุ่นที่แบบเลื่อนชั้นขึ้นมารอบก่อน
1: เ
0: บนจอห์นสันเงี้ย
1: ลิฟเดวิส
0: ลิฟเดวิส
1: นี่
0: เคยชอบ
1: หลายคนให้ความสนใจอยากจะได้ไปเล่นแบ็คซ้ายนะ
0: ผมเนี่ยมองว่าเป็นตัวสืบสารตำนานล็อบโบ้เลยส่งเดียวกัน
1: แต่กลายเป็นว่าหลังๆก็เงียบไม่ได้เงียบ
0: ไม่ได้มีใครสนแสดงก็คงไม่ได้ดีจริงเพราะสกาวทุกทีมเขาก็ส่องกันหมดอยู่แล้ว
1: เบนจอห์นสันนี่ก็มีประสบการณ์กับเวสต์แฮมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็ไม่แย่นะว่ากองหน้าก็มีลูกชายเดวิดเฮิร์ตจอห์นเฮิร์ต
0: เหรออ
1: ดีตนักเตะเลสเตอร์เองด้วยก็อยู่ในที
0: ม
1: ก็ Okay.

0: ผมมีเคซี่แมคเคทียนี่ก็มาอยู่ทีมนี่ก็ดีดักเด็กปั้นเลสเตอร์นะก็ดูแล้วโอเคสุดถ้าจะรอดนะถ้าจะรอดของเราปีสิ
1: ก็เป็นแชมป์ขึ้นไปด้วยใช่ไหมใช่ป่ะ
0: แชมป์คูนที่
1: แชมป์คูนที
0: ่เ
2: ออcentral midfielder Soberslang Gravenberg combining for that effort at goal
0: oh
1: ไม่เป็นไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าปีล่าสุดในเวสต์แฮมยังตกชั้นได้จริงเลยสเปอร์ยังเกือบตกจริงๆเลยเนี่ย
0: ใช่
1: แต่ผมเนี่ยปีใหม่เนี่ยผมว่า2ทีมใหญ่ที่น่ากลัวแน่ๆคือสเปอร์เชลซีผมคาดหวังกับ2ทีมนี้สูงมากกับปีที่ไม่ได้เล่นทัวร์ยุโรป
0: เสริมทัพโอเคไม่ได้บ้าเสริมพวกนักเตะดาวรุ่งอย่างเดียวละเอาตัวประสบการณ์สูงมาเกมรับเกมรับคุณก็เติมนักสังหลักตัวเข้ามาผมก็ดูแบบโอเค
1: แล้วมันสามารถแบบพัฒนาจากการแบบเริ่มต้นใหม่กับโค้ชใหม่แบบวีคต่อวีคโดยที่แบบไม่ได้โดนเกมกลางสัปดาห์มาลบกู
0: แต่ผมว่าถ้าให้ว่าทีมไหนที่เป็นทีมพัฒนาโดดเด่นมาจากฤดูกาลที่แล้วผมก็เลือกทีมเดียวพี่นะสเปอร
1: ์
0: เสริมทีมดีอะไรดีทีมที่น่าเป็นห่วงสำหรับผมคือนิวคาสเซิลนะว่ามันอาจจะมาตรฐานตกไปพอสมควร
1: โค้ชเองก็ใหม่ด้วย
0: ใช่ใช่ทีมก็เปลี่ยนเยอะดาวรุ่งที่เขาโอเคว่าคุณซื้อมาแพงอ่ะมันดูเป็นเด็กมีอนาคตแต่ว่ามันเปลี่ยนลีกมาด้วยนะในหลายๆคนมันก็ยังไม่แน่ดีไม่แน่นอนว่าจะดีอ่ะ
1: ส่วนลิเวอร์พูลเครื่องจบแล้วนะครับที่แอนฟิลด์ก็เป็นว่าครึ่งหลังไม่ยิงกันเพิ่มเปลี่ยนตัวนู่นนี่นั่นก็มีจังหวะจะลุ้นประตูด้วยกันทั้งคู่ท้ายเกมก่อนหมดเวลาแกรนด์แบกยิงชนคานโดนสวนมาดูวิคัสจะหลบบอลข้ามหัวลิซอนก็ถอยมาปัดทันอะไรประมาณนี้ลิเวอร์พูลชนะโคโม 2-0 จบที่เหลือเตรียมไปลุยกับนิวคาสเซิลต่อวันอาทิตย
0: ์
1: ไปเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์คส่วนโคโม่ก็จะกลับไปลุยในโซเรียของตัวเอง
0: ครับ
1: ซึ่งปีนี้โคโม่งานหนักกว่าเดิมแน่ๆเพราะว่าผมว่าจะเป็นสถานะใหม่ของโคโม่ในอิตาลี
0: หลายทีมที่เจอก็จะไม่ประมาท
1: ทุกทีมจะทุ่มเทสมรรถกำลังสู้กับโคโม่
0: ถูก
1: แล้วโคโม่ก็จะต้องเจอกับเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเจอคือคุณต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห
0: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เกิดอะไรขึ้นกับฟิลโฟเดนตั้งแต่หลังยูโรก็คือฟอร์มตกจนหน้าใจหายเหมือนจะกลับมาดีแต่ก็แค่แป๊บเดียวแล้วก็ตกอีกอันนี้เห็นด้วยกับผมเลย
0: จริง
1: เพราะว่าไอ้ฤดูกาลที่แล้วช่วงต้นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยโฟเดนกำลังจะกลับมาเป็นคนเดิ
0: ม
1: อยู่ได้แป๊บนึง
0: แล้วดรอปอีก
1: แล้วก็ดรอปยาวหลุดไม่ติดทีมบอลโลกอะไรเงี้ยไม่น่าแปลกใจเลย
0: ฟอร์มมันดรอปจริง
1: แล้วก็วันเนี้ย ก็ซิตี้ไม่มีโฟเดนก็ได
0: ้แต่ว่าผมมองว่าถ้าคือระดับของโฟเดนน่ะถ้าเมื่อไหร่ความมั่นใจอะไรเขากลับมาก็จะกลับมาเป็นคนเดิมได้นะเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องเชื่อมั่นให้เขาลงต่อเนื่องหน่อยแม้ว่าอาจจะฟอร์มไม่ดีอะนะ
1: อย่างน้อยที่ผมคิดว่าต้นทุนของโฟเดนน่ะดีอยู่อย่างนึงคือเป็นตัวที่ไม่เคยผ่านอาการบาดเจ็บแบบหนักจนเกินไปนะคือไม่ได้มีตำหนิใหญ่เรื่องร่างกายอ่ะส่วนกลับมารายงานผลกอล์ฟกันก่อน
0: ครับ
1: ก็น่าเชียร์ครับเพราะเรามีโอกาสดีครับที่แชมเปี้ยนจะเป็นสาวไทยได้ในการ The Standard Portland Classic รอบสุดท้ายก็ผู้นำในการลุ้นแชมป์เมื่อกี้ก่อนรายงานหลังผ่าน5หลุมแรกเนี่ยระหว่างโปรจิโนกับโปรเปโนสกอร์เท่ากันที่16อันเดอร์นะแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยกลับมารายงานอีกทีผ่านไปอีก4หลุมก็คือ9หลุมผ่านไปครึ่งทางของรอบสุดท้ายละผู้นำตอนนี้กลับมาเป็นโปรเปโนอีกรอบหนึ่งก็4หลุมล่าสุดเธอได้มาอีก2อันเดอร์ก็รวมสกอร์วันนี้ตีเข้ามา4อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น20อันเดอร์น้ำเดียวอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ผ่านมาครึ่งทางของวันนี้9หลุมโดยที่โปรเปโนอภิชยานั้นไม่เสียโบกี้เลยแล้วก็ได้โบกี้ได้เบอร์ดี้ไป4หลุมครับที่หลุม2

0: หลุม5
1: อืม
0: หลุม6และหลุม7ได้3หลุมติด
1: อืม
0: โอเคผ่านมาครึ่งทางสำหรับเปียโนส่วนน้องจีโน่หนูจีโน่ก็หลังจากที่โอ้โหกดซีเอนเดอร์จาก5หลุมแรกเนี่ยอีก4หลุมถัดมาก็มีได้มีเสียเหมือนกันหลุม6ได้มีอีก1เบอร์ดี้หลุม7อีก1เบอร์ดี้แต่ว่าไปทะลุหลุม9ไปเสียโบกี้คืนหลุมล่าสุดเพิ่งเสียโบกี้นะครับก็เลยทำให้สกอร์เนี่ยจากเคยขึ้นไป20คู่กับโบเบโนลงมาเหลือ19อันเดอร
1: ์อืม
0: ก็ตามกันเองไม่เป็นไรใครแซงใครก็ได้ตามสบายครับระหว่างสองสาวครับอภิชยานำเดี่ยวอยู่20อันเดอร์จีโน่ตามอยู่ที่19อันเดอร์ตามสโตรกเดียวเหลือ9หลุมด้วยกันทั้งคู่ซิลินบูติเย่ตีไป14หลุมแล้วสกอร์รวมอยู่ที่17อันเดอร์ตามห่างๆชเดตตีวรรณแสนก็ใช้ได้ครับผ่าน11หลุมสกอร์รวมอยู่ที่17อันเดอร์พาตามหลังผู้นำเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองอยู่3สโตกสุวิชยาผ่าน16หลุมสกอร์รวมอยู่15อันเดอร์อยู่อันดับ7ร่วมแล้วก็ปมเมียวปมเมียวหายไปไหนปมเมียวอ้าวมาไปมีตามหลุดมาหน่อยนึงผ่าน12หลุมวันนี้อยู่ที่12อันเดอร์พาครับอยู่อันดับ16ร่ว
1: ม
0: คร่าวๆประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็เชียร์ไปด้วยกันก็น่าจะจบในช่วงล้อ2คนนี่แหละจ
1: ุ
0: ดแม้มันจะอีกตั้ง9หลุมก็ตาม
1: ทำไมวันนี้เวลามันผ่านไปช้าจัง
0: เออ
1: ยังไม่ผ่าน2ชั่วโมงแรกเลยแต่ไม่เป็นไรเรายินดีที่จะ
0: ยินดีรับใช้ครับ
1: อยู่กับท่านฟังอยู่แล้ว
0: ครับผมเบรกหน้าขอ Before I Forget ของ Slipknot กระตุกอารมณ์
1: ครับผม
0: ไม่มีคำหยาบนะครับ
1: แต่มันจะรุนแรงหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แล้วด้วยอ่ะหมายถึงว่าความหนักของดนตรีนะยิ่งเป็นสลิปน็อตด้วย
0: ปัจจุบันเขาก็ยังมีงานมีทัวร์อยู่ใช่ไห
1: ม
0: คร
1: ับ
0: ย
1: ัง
0: วงยังอยู่ใช่ไหมครับ
1: มียังแอคทีฟอยู่แต่เพลงใหม่ๆผมก็แทบจะไม่ได้ฟังนะหมายถึงว่าสลิปน็อตในช่วงหลังนะครับแต่นี้เป็นเพลงเก่าแล้ว
0: เราเรียกแนวดนตรีว่าอะไรดีอะ
1: นูเมทัล
0: ถ้
1: าในยุคนั้นนะนูเมทัลซึ่งผมก็ยังแปลกใจกับเพื่อนผมในหลายๆคนในยุคสมัยนั้น
0: ว่าฟังไปได้ยังไง
1: ใช่ไหมไอ้ฟังอ่ะมันฟังได้
0: ผมว่าฟังไม่ได
1: ้ฟังโดยการที่มึงตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นในการฟังนูเมทัลเลยผมมันไม่ได้
0: เช้า
1: แม้กระทั่งในตอนนั้นที่ผมก็ฟังบ้างนะพวกคอนพวกลิมบิสกิตหรืออะไรก็ตามอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าผมจะฟังอย่างเนี้ยมันต้องเป็นช่วงเย็นเช้าๆเนี่ย
0: กลิ่มๆหน่อย
1: มันก็ต้องแบบฟิลสบายๆ
0: ใสๆ
1: เคลียร์เคลียร์เริ่มต้นวันสดใสโอ้โหเพื่อนผมบางคนที่เริ่มต้นแบบไปหามันที่บ้านก็หนักตั้งแต่แบบตอนตื่นนอนอาบน้ำผมแบบ
0: โอ้ยถี่วัยรุ่นก็อย่างงี
1: ้โคตร
0: ผมฟังพวกนี้ไม่ได้เลย
1: ผมได้เป็นบางเพลง
0: ผมเครียดผมรู้สึกมันดาร์กโลกมันดาร์กมันโอ้โหโลกนี้มันเลวร้ายโหดร้ายเลยอย่างเงี้ย
1: ผมได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเพลงแนวพวกนี้ผมจะต้องไปแบบช่วงแบบไอ้นี่เลยอ่ะ
0: แล้วในฟิลในความรู้สึกก็จะนึกถึงแบบจะนึกถึงหนังฆาตกรรมอะไรพวกเนี้ยอ๋ออ่
1: า
0: เมื่อก่อนไอ้สาวพวกนี้ชอบไปอยู่เลย
1: เอ็มวงเอ็มบีอะไรพวกนี้ต้องโหดหน่อยดาร์กหน่อยแต่ยุคนี้ในสมัยนี้ผมว่า
0: สมัยนี้คนเทรนด์ของการฟังเพลงเนาะ
1: แนวอะไร
0: แนวอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบ
1: ต้องเป็นพวกแบบ The Weeknd อ่ะ
0: ใช่
1: ต้องเป็นแบบนั้น
0: กลางเก่ากลางใหม
1: ่มันจะมีความหลากหลายของแนวดนตรีมาผสมผสานกันจะบอกว่าป๊อปเลยก็ไม่ใช่ถูกป่ะมันจะมีความอิเล็กทรอนิกส์มีอะไร
0: ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่เป็นสมัยใหม่ต้อง
1: มีเสียงสังเคราะห์มีอะไรเข้ามานะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่อ่ะแต่ The Weeknd นี่ก็โอ้โหเดี๋ยวมาไทยก็วันนี้เห็นว่า
0: เล่นกี่รอบ
1: The Weeknd
0: 3มาทีมันต้องแบบหลายรอบหน่อยใช่ไหมพวกศิลปินระดับนี้
1: เพราะมันโซเอาไปแล้วก็เพิ่มรอบมา The Weeknd แต่ผมจำไม่ได้ว่าเพิ่มรอบเท่าไหร
0: ่เล่นเดือนไหนพฤศจิกอะไรแถวๆนั้น
1: น่าจะพฤศจิกนะน่าจะพฤศจิกเพราะว่าอย่างวันนี้ที่Comedy Shield ก็เพราะว่าติด
0: ก็ไปเล่นที่คาร์ดิฟ
1: ใช่ก็เลยไม่ได้เล่นที่
0: เพราะติดคอนเสิร์ต
1: ใช่ของ The
0: Weeknd
1: เนี่ย
0: อ๋อ Weeknd นี่
1: เหมือนจะเป็นของ The Weeknd นั่นแหละก็ ใครมีบัตรแล้วก็เตรียมตัวไว้เพราะว่าโอ้โห
0: คุณนะคุณลุยด้วย
1: ผมไม่ได้ไปวีเอ็นผมไปโพสต์มาโลน
0: มาเมื่อไหร
1: ่โพสต์มาโลนรู้สึกมาก่อนเพราะขายตั๋วก่อนเออผมไปโพสต์มาโลน
0: เขาเล่นกี่รอบ
1: โพสต์มาโลนเล่นรอบเดียวผมแปลกใจเหมือนพี่เลยอ่ะ
0: เพราะผมรู้สึกว่าชื่อ
1: ผมรู้สึกว่าโพสต์มาโลนดังกว่า
0: เออผมคิดว่าชื่อ
1: แต่โพสต์มาโลนเล่นรอบเดียว The Weeknd เนี่ยเหมือนตอนแรกเปิดมาเล่น2รอบนะแล้วมันโซเอามึงแต่ว่าคนที่เขาฟังคือจริงๆผมต้องบอกผมไม่ได้เป็นแฟนของ Post Malone หรือ The Weeknd นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นนักดนตรี
0: ระดับโลกต้องไปดู
1: ต้องไปดูผมก็เลยอ่ะ Post Malone ขายก่อนไงผมก็เลยซื้อ Post Malone ไปแต่คราวเนี้ยผมก็เพิ่งมาถามคนที่เขาฟังแนวเนี้ยนะเขาบอกว่าส่วนนึงที่ The Weeknd คนจะชอบก็คือในเรื่องของแสงสีเสียงในการแสดงคอนเสิร์ต
0: โชว์ดีรวมองค์ประกอบรวม
1: เออผมก็อ๋อเหรอเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นแฟนเพลงของ The Weeknd ฟังแค่เพลง2เพลง
0: ผมโซโลก็จะแบบจะมีความแบบความสามารถส่วนตัว
1: อะไรอย่างนั้นน่ะเออซึ่งผมก็อยากไปดูแหละว่านักแสดงระดับโลกเวลาเขาเล่นโชว
0: ์เออส่วน The Weeknd เขาจะมีสีสันของเขาในการโชว์อะไรแบบนั้น
1: โอ้โหแล้วเวลาตอนมันออกมาใกล้ๆกันนะเราก็แบบ
0: แล้วก็ถ้าจะเหมาทั้งสองงานก็
1: ไม่ไหว
0: ไม่ต้องกินอะไรกัน
1: ใช่โอ้โหแล้วคอนเสิร์ตเยอะจริงน้ำ
0: หม
1: ูพี่เสกผมจองไม่ทัน
0: เคยดูยังชีวิตเนี้ย
1: ไม่เคยแต่
0: ยังไม่เคย
1: เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ปูกำลังจะมีคอนเสิร์ตคือศิลปินไทยอ่ะตอนเนี้ยผมมีอยู่3คนในชีวิตที่อยากดู
0: คือ
1: น้ำหมูซึ่งอันนี้โช
0: ค
1: ดี
0: น้ำหมูคือพงเทพกระโดนชำนาญ
1: ใช่
0: น้ำหมูแกอายุเท่าไหร่แล้ววะ
1: วิน้ำหมูน่าจะประมาณ70ต้นๆนะผมว่านะอ่ะอันนี้เพิ่งจองไปโชคดี
0: เล่นที่ไหน
1: เล่นที่พารากอน
0: แ
1: ล้วก็พี่ปูเนี่ยเดี๋ยวจะมีแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าคอนเฟิร์มหรือยังส่วนพี่เสกด้วยความที่เรารู้สึกว่าเออแกเล่นใหญ่อะสนามใหญ่นะชมังยังไม่ต้องรีบต้องเร่งอะไรเดี๋ยวตื่นมาชิวๆจองบัตรตอนตื่นมาเหลือบัตร 6,000 อย่างเดียว
0: ก็หมายถึงว่าแบบ3คนนี้ที่คุณ
1: ที่อยากดูม
0: าต้องเก็บให้ได้
1: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตที่เราขวัญใจเราติดตามแบบผมว่าผมดูได้หมดแล้วนะของไทยอ่ะ
0: พี่เบิร์ดเคยปะ
1: เคยโอ้พี่เบิร์ด
0: ไปดูที่ไหน
1: หลุมเลยผมอยู่ในหลุมเลย
0: เฮ้ยทำไมได้ที่นั่งดีจังวะ
1: ตอนนั้นสมัยมาลัย
0: คอนเสิร์ตอันไหนเบิร์ดเลยเหรอ
1: แฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ะ
0: โคตรเจ๋งเล่นที่ไหน
1: แฟนจ๋าเล่นที่ Impact ผมดู2รอบด้วยอันนั้น
0: น่ะโอ้โห
1: พี่เบิร์ดผมโชคดีว่ามาในอัลบั้มแฟนจ๋าเลย
0: แบบพอเก็บกลับมาพีคอีกรอบนะตอนนั้น
1: ช่วงพีคกันเลยแล้วก็พี่ๆดูโวได้ไปดูแล้วไมโครแต่ผมเสียดายมากผมไม่ได้ไปดูไมโครไออ
0: ันล่าสุด
1: อันล่าสุด
0: ที่เขาเลื่อนที่เขาเคยเลื่อนมา
1: ใช่แล้วก็พี่ป้อมพี่โต๊ะนี่ก็ได้ไปดูสมัยก่อนหน้านี้ละจริงๆก็ดูแต่พี่น้องร้องเพลงอ่ะแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่พวกพี่คาราบาวก็ดูแล้ว
0: ครับ
1: นั่นแหละก็เหลือเนี่ยหลักๆนอกนั้นก็จะดูพวกแบบสมัยที่เราเคยดูพี่ตินาพี่อะไรเงี้ยเราก็ดูสมัยก่อนไปละเรียบร้อยไปละ
0: ตั้งแต่สมัยเขายังสาว
1: ๆเออ62 12
0: เออ
1: ทีนเอเฟสติวัลอะไรพวกนั้นอ่ะเราได้ดู
0: แล้วพี่ก็ยังสาวๆแล้วเราก็ยังเด็ก
1: ๆใช่แต่พี่ตินาผมไปเจอล่าสุดคอนเสิร์ตไคลิมินอกเมื่อประมาณปีแล้วพี่
0: เขาไปดูเฉย
1: เขาไปดูโอ้โหผมดีใจมาก
0: เขาก็คือไคลี่วินอฟบ้านเราเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ใช่ใช่แล้วผมรู้สึกว่าพี่ตินาไม่แทบไม่เปลี่ยนไปเลย
0: นะ
1: โอ้สวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมใช่ใช่อ่ะช่วงนี้ตีสองแล้วเบรกสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อ Soccer
2: Live Report รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: Soccer Live Report

0: อยู่กันต่อนะครับผ่านมาครึ่งทางสำหรับช่วงเรา2คนแล้ว
1: ครับผม
0: ตอนนี้ตี 2:11 นาทีนะครับว่าไปเรื่อยๆฟุตบอลยังมีลงเตะทยอยทั้งคืนลากไปถึงช่วงดึกด้วยเมื่อกี้เราจบเกมอุ่นเครื่องที่อันฟิลด์ลิเวอร์พูลชนะโคโม 2-0 จบลาลิก้าสเปนคู่ปิดท้ายเอสปันยอลถล่มเลวันเต้ 3-0 แล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็มีนะซุปเปอร์คัพของฝรั่งเศสเปเช่กับลอง
1: ครับ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ขอดูแป๊บหนึ่งสักครู่
0: แล้วก็มีบอลถ้วยที่อิตาลีก็ถ่ายอยู่ครบไปอิตาเลียก็มีทั้งทรูถ่ายอยู่เหมือนเดิมครับปีนี้อ๋อเป็นลาซิโอเจอกับมันโตว่าน่าจะเซเรบี
1: ผมทวนให้นิดนึงนะครับอย่างเอสปันยอลที่เพิ่งจบไปนี่ชนะเลบันเต้ไป 3-0

0: ศูนย์นะส่วนเฟนช์ซุปเปอร์คัพ27นาทีลองกับเปเชยัง0-0นะครับแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจอย่างอุ่นเครื่องมาดริดนี่ก็ชนะชาเก้ไป3-0นะบาซ่านี่ก็อัดบาเซลไป5-2มีฟอร์เรสชนะแบรส2-0สเปอร์ฮอฟเฟนไฮม2-2แล้วก็ในรายการอื่นนะผมทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมคอมมูนิตี้ชิลด์นี่อาร์เซนอลชนะแมนซิตี้ไป3-0นะครับลาลิก้าสเปน2คู่นี้จบหมดแล้วนะครับราซิ่งเสมอกับบีเยเรียลไป2-2เอสปานยอลชนะเลมันเต้3-0ส่วนเอเลดิวิซีนะครับเดนฮาร์กแพ้กรุนเก้น1-4เฟยนูเสมอโกเฮด2-2เทเวนเต้ชนะสวอร์3-1อาแจ็กเสมอฮีเรนวิน2-2ลีกาโปรตุเกสนะครับนาซองนาวชนะเอสโตริล2-0อาลูก้าชนะโมไรเลนเซ่4-0รัสเซียพรีเมียร์ลีกเซนิตชนะดินาโมไป3-0โซเวตอฟแพ้ดินาโมมาคัชคาร่าไป1-4แล้วก็บาติก้าแพ้สปาร์ตัก1-2ออสเตรียบุนเดสลีกาครับราปิดชนะกราเซอร์ไป8-0ติโลแพ้ซาวส์บวก0-3ฮาร์ทเบิร์กแพ้ออสเตรียเวียนนา0-2เบลเยียมเบเวเรนชนะอันเดเลช1-0ลาลูวิแยแพ้เกน1-2มิเชลเลนเสมอสตองดาด3-3ลอมเมลแพ้ชาลาเลย0-1เช็คตอนนี้มีลิเบเลช55นาทีตามหลังสลาเวียปรากศูนย์1-1นะครับส่วนที่จบไปแล้วเนี่ยมีออสตราวาชนะเบอร์โน่1-0เดนมาร์กสเปอร์ลิก้านอตเจอร์แลนด์ชนะซิกเคบอก1-0นะครับโอบีโอเดนเซ่แพ้ฮอสเซน1-2ลิงบี้เสมอมิชิแลนด์1-1แลนเดอร์แพ้โคเปเฮเกน0-4ส่วนดิวิชั่น1นี่ทางด้านของเวนซิเซลแพ้เอบีไป0-3ส่วนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับวัตฟอร์ดชนะเซาท์แฮมป์ตัน2-1แล้วก็เบอร์ลี่เสมอกับเวสต์แฮมไป2-2ฟินแลนด์ไวคัลส์ลีกาเฮลซิงกิชนะยาโล3-0อูรูแพ้อินเตอร์ตูกู2-3ลาติแพ้คูพีเอส1-2เฟนช์ซูเปอร์คัพย้ำอีกครั้งนะครับ29นาทีลองกับเปเอสเช0-0ลีกา2เยอรมันนะครับบิเลเฟลชนะคอตบุตร3-0เดรสเดนชนะดัมสตัด1-0ฮันโนเวอร์แพ้วอล์ฟบวก0-1แล้วก็มีโคปาอิตาเลียนะครับคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้28นาทีเวโรนาที่เพิ่งตกชั้นจากซีเรียไปนี่เสมอกับเวอร์ตุสแอนเตล่า1-1ส่วนที่จบไปแล้ว2คู่เจนัวกับอัสโคลีก็เจนัวชนะอัสโคลี4-1โฟซิโนเน่ชนะยูเอสตาเบียส4-1ฮุนเดครับรอบรองเล็กแรกเวียดนามบุกชนะมาเลเซีย2-0นอร์เวย์เอลิเทอร์เซเลียนอเลซุนเสมอวาเรเลนก้า5-5โมชนะทอมโซ3-2เอสเคบรานชนะฮามคาม3-0ซับบอกแพ้ซันเดอร์ฟอร์ด1-2แล้วก็เฟดิกสตาร์ชนะคริสเตนซุน1-0โปแลนด์เอ็กซ์ซาคาซาจบครึ่งแรกกอนิกซับเซ่นำวิสลาคาคอฟ1-0ส่วนที่จบไปแล้ว2คู่คาโคเวียชนะลาคอฟ2-1มอเตอร์ลูบรินชนะคาโตวิก1-0เซกุนดาโปรตุเกสนะครับโปริโมเนนเซชนะทางวิเซล่า2-0อมารันเต้แพ้ลูโรซ่า0-1ไลซอชนะตอนเดล่า1-0ปอร์โต2นี่แพ้ฟอเรนเซ1-3นะครับโรมาเนลิก้า1โอโตลูออเตลูเสมอกับทางไคโอวา1-1แล้วก็เล่นกัน45นาทีนี่คูเนโดล่านำครูอยู่1-0ไปท้ายในส่วนของลาเซกุนด้าของสเปนนะครับเอบาแพ้เตเนริเฟ่1-3บูกอสชนะกอโรบัส3-2จิโรน่าเสมอเลกาเนส1-1มีสวีเดนด้วยแถมไปให้ออสเวนคานบอมมาปอชคาน่าชนะออกไกส์3-1เดเกฟอร์ชนะโกเตบอก3-0เดอการ์เดนแพ้ AIK 1-3 GAIS แพ้มอมโม0-1คาม่าแพ้ฮามาบี0-4แล้วก็ซูเปอร์เลทานวานาโมเสมอกับออสตูซุน1-1ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ตุรกีมี2คู่เตะอยู่จบครึ่งแรก
1: ครับ
0: เบซิกตัส นำทาง

0: 10อาเมดเสมอกับทางเออซูรุม00ส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้อิสันบูบาซักเซเฮียชนะทางด้านของโคเชลิสปอร์2-0
1: ครับ
0: ชโมดูลอฟยิงด้วยนะครับให้กับอิสันบูบาซักเซเฮีย
1: โอเคข้อความคุยกันได้เหมือนเดิม SMS ทาง4689899นะครับ4689899ลาซิโอปีนี้กาตูโซคุมเนาะ
0: ครับผม
1: ซึ่งก็เกือบจะบิ้วอิตาลีไปบอลโลกได้แต่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็มาคุมลาซิโอมีการเปลี่ยนที่นั่งของแบบท
0: ี
1: มใหญ
0: ่เยอะ
1: หลายที
0: ม
1: ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวปาซารีโดนหลอกมาคุมลาซิโอรอบ2ผมจำได้เลยว่าตอนเขาบอกคุมแล้วแกเพิ่งรู้เรื่องว่าโอ้ยโดนมีปัญหาเรื่องโดนแบนการเสริมนักเตะผมไม่รู้เรื่องรู้กี่ผมไม่มาแต่นักแต่เอาเถอะช่างมันผมคุมโมลักอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ตามสภาพแล้วก็ตัวซารีเองไปแอตแลนต้าป่ะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่ซารีออกจากลาซิโอไปแอตแลนต้ากาตูโซจากทีมชาติอิตาลีล้มเหลวไม่ได้ไปเวิร์คคัพแล้วก็มาคุมลาซิโอแทนซึ่งลาซิโอก็ผมว่ามันหาความเปลี่ยนแปลงยากอ่ะมันก็ทรงๆไปเรื่อย
0: ๆ
1: ลุ้นว่าปีไหนดีพอจะติดโควต้ายุโรปบ้างในแต่ละปีเกมรุกมีมาเตียซักคันยี่ยังอยู่นะ
0: ครับผม
1: บูไลเดียเป็นกองหน้าแล้วคันเซเลรี่เป็นตัวริมเส้นอีกตัวหนึ่งเคนเนตเทเลอร
0: ์
1: ตัวมาเสริมกลางซีซั่นที่แล้วเล่นกลางกับทางเดเลบาชรูอานิโกลโลเวล่าพวกนี้กองหลังมีโดกี้พร็อพการ์ดโอ้โหลาซิโอน่าจะนำครับโอ้โหเมื่อกี้ยิงชนเสาวิดองจะซ้ำอีกทีนึงติดเซฟผู้สาประตูครับบูไลเดียน่าจะนำเร็วนี้เพิ่งเล่นมา 3-4 นาทีนะครับยัง 0-0 ก็เจองานเบาครับได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็คู่แข่งเนี่ยเป็นมันโตวาทีมจากเซเรบี
0: ลาซิโอเองเรื่องการเสริมได้เซนเตอร์อย่างทางด้านของดานิโอดูกี้มาจากอุนเบอร์ลินฟรีมีบรูโน่กาลาซี่จากมาดริดนี่4ล้านยูโรนะครับเป็น
1: ตัวเยาวชนเหรอ
0: มิดฟิลด์วัย19ปีนี่ยังไม่เคยเล่นชุดใหญ่ของมาดริดเลยนะเขาที่ดูประวัติ
1: ไม่ค่อยแปลกเพราะมันมีไม่กี่คนที่ได้เล่นชุดใหญ่จริงแล้วก็ขายง่ายเขาปล่อยง่ายเนาะตัวจากทีมเยาวชนของมาดริดอะทีมจากกาสติยามาออกมาเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะวันก่อนก็มีอะไรนะตัวแบ็คไซด์ที่เราเจอกันมันเด็กไปยัสอะไรอ่ะทีมอะไรนะย้ายมาเด็กมาดริดแบ็กไซด์มาดริดก็ปล่อยมาที่อิตาลีตัวหนึ่ง
0: ใช่
1: ว่าแต่ทีมอะไรวะ
0: เดี๋ยวกันเราเพิ่งพากันเองด้วยนะ
1: นึกชื่อทีมไม่ออก
0: เดี๋ยวกันพี่ออ
1: พี่ออ
0: เพราะก็ยืมมาสตูโอโน่มาด้วย
1: เพราะพี่ออก็เปลี่ยนโค้ชใหม่อ่ะเพราะระหว่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ย
0: ปิโอลี่
1: ปิโอลี่ไม่เวิร์กโอ้แย่มากการซีซั่นแล้วก็จากนั้นก็
0: มาโนลี่มา
1: เอาวาโนลี่มาคุมแต่ว่าให้คุมแค่จบซีซั่นแล้วก็ขึ้นฤดูกาลใหม
0: ่กอสโซ
1: ฟาบิโอกอสโซแบ็กไซด์แชมป์โลกก็เป็นคนที่แบบก็ดูมีอนาคตหน่อยนะในนักเตะรุ่นเดียวกันอ่ะแล้วก็รีไทร์มาเป็นกุนซืออ่ะกอสโซแต่ยังไม่เคยไปโฉบทีมใหญ่หน่อย
0: ลียง
1: ลียงลียงก็ไปบู๊แหลกที่นู่นมา
0: โอ้แต่ซัสซูโร่ดี
1: แล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวซัสซูโร่พาซัสซูโร่เลื่อนชั้นแล้วก
0: ็จบ
1: ขึ้นมาซีซั่นแรก
0: จ
1: บกลางตารางเนียนๆแล้วก็ฟิออร์ดึงกรอสโซไปคุ
0: ม
1: อันนี้ถ้าทางฝั่งอิตาลีความเปลี่ยนแปลงนี่มันเกิดขึ้นผมห่วงอยู่ทีมเดียวตอนนี้ธรรมดาทีมใหญ
0: ่
1: ในเวลาเปลี่ยนโค้ชแล้วเนี่ยห่วงนาโปลีกลัวนาโปลีจะเล่นบอลไม่สนุก
0: ก็เดี๋ยวดูแล้วกันนาโปลีนี่วันนี้ก็มีข่าวเรื่องการเสริมทัพนะเห็นไปสนใจทางดานิเซบายอส
1: ซึ่งตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์
0: เป็นฟรีเอเจนต์อยู่แต่ก็มีเห็นว่าก็มีพวกเบติสก็ให้ความสนใจทางดานิเซบายอสอยู่เหมือนกันนะครับนอกนั้นยูเวนตุสก็ดูให้ความสนใจเซบายอสเช่นกันส่วนกลับมาที่ลาซิโอนิดนึงจริงๆการเสริมทัพที่น่าสนใจสุดก็อาจจะเป็นเดวิดฟรัสเตซี่นะที่ก็ได้มาเสริม
1: ได้มาแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นนักเตะสำรองตลอดการของอินเตอร์อยู่แล้ว 2-3 ปีตั้งแต่ย้ายเข้ามา
0: แต่ฟรัสเตซี่เป็นนักเตะที่ต้องเล่นเป็นสำรองนะ
1: จริง
0: ถึงจะดีเวลาเปลี่ยนตัวลงมาม
1: ีทีเด็ดไปยิงประตูชัยนัดสำคัญสำคัญหลายเกม
0: ใช่
1: เดวิดฟรัสเตซี
0: ่
1: ซึ่งก็ตรงนี้มันเชื่อมโยงกับที่อินเตอร์มิลานเนี่ยจะหาทางปล่อยฟาเตซี่ก่อนซึ่งปล่อยออฟฟิเชียลแล้วใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมดูแต่นี้มันขึ้นแล้วแต่หน้าออฟฟิเชียลแล้วออฟฟิเชียลแล้ว
1: ออฟฟิเชียลไปแล้วซึ่งตรงนี้มัน

0: ลาซิโอแล้วก็ลาซิโอปล่อยแบ็กไซด์นูโน่ตาวาเรสออกไปอดีตตัวเก่าอาร์เซนอล
1: โอเคนะ
0: ถ้าเทียบกับความล้มเหลวจากซีซั่นที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วทีมเขาก็จริงๆเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ดูแบบโอ้พยายามรีดมาเต็มที่เหมือนกัน
1: โอ้โหแล้วโชคดีคือปล่อยโรเบโต้ปิโคลี่ออกไว้ได้นะปิโคลี่ปีแล้วฝืดจริงๆปล่อยไปให้โบโลญญาได้
0: ไม่รู้ถึง5ลูกเ
1: ปล่าฝืดๆนะฮะเออนี่ยังโชคดีว่าปีนี้อ่ะคุณได้เกมรับอย่างดากูชินเข้ามาถูกไหมได้อเล็กซ์ชิมิเนสเข้ามาโจมาริโอเข้ามามาสตูโอโน่เข้ามาโอ้โหแล้วคุณก็ได้อย่างพวกอาตูอัตต้า
0: ดีคือเก็บเล็กเก็บน้อยของดีจากทีมระดับเกรดกลางๆเข้ามาเรื่อย
1: ๆวิเอรี่นี่กองหลังจากเกรมิโอตัวบราซิลเข้ามาได้กองหน้ามาริโอเปรกิโน่เข้ามาจากปามา
0: อันนี้ดีปีที่แล้วดีเลยตัวเนี้ย
1: ได้คิสอูไลจากทับซอนนี่ก็ตัวดีกรีทีมชาติไอวอรี่โคสต์นะครับในฟุตบอลโลก
0: อันนี้ของดี
1: ใช่
0: อินัว
1: อินัว
0: อินัว
1: หรืออูไลนี่อินโนอูไลหรืออูไลอี
0: แต่แน่ๆแหละผมเชื่อว่าตัวเขาต้องการให้เรียกอินัว
1: เพราะชื่อข้างหลังเขาปาก
0: เพราะแม้กระทั่งตัวเขาให้ออกเสียงชื่อตัวเองอ่ะมันยังจบแค่นี้คริสอินัว
1: เออมันไม่ไปอูไลหรืออูไลอีข้างหลังนะ
0: ไม่หรอกสงสัยต่อไปอีกนิดนึง
1: เออแล้วก็แบ็กซ้ายก็คือทางวิกตอร์บาเดเปยัสจากมาดริดเนี่ยแหละ
0: โอเค
1: ถือว่าเสริมโอเคดูโอเคไม่ต้องคงไม่ต้องเป็นหนีตกชั้นเหมือนปีแล้ว
0: ใช่คือในบรรดาคือตลาดเกาโชก็ตามสภาพการเงินนะมันไม่ดีมานานมากแล้วดีลใหญ่สุดในช่วงซัมเมอร์เนี่ยผมตกใจ
1: กอนซาโลลามอส
0: เหรอเออแพงสุดอะ แบบอะไรวะมิลาน
1: ผมยังตกใจว่ามิลานทำไมซื้อกอนซาโลลามอสแพงขนาดนั้น
0: เออทำไมอะ
1: โหดจริงโหดจริงอันนี้ราคาน่าตกใจอะ
0: เออโอ้แล้วมิลานเงินเขาไม่ได้มีให้ใช้มากมายนะเว้ยเท่าไหร่แถวๆ50ล้าน
1: ใช่ประมาณ50ล้านน่าตกอกตกใจ
0: ไม่รู้ตอนนั้นมั่นใจมั้งว่าจะปล่อยเลอาได้อะ ใช่ป่ะ
1: เออไม่ได้นะแต่จริงๆอ่ะเอ้ยมันก็ควรไม่ควรปล่อยนะโปรตุเกส3เป็นประสานไปเลยถูกป่ะล่ะคุณต้องมีอามอริมเข้ามาด้วย
0: เออแต่จุดเนี้ยคือเราก็ต้องมองว่ามิลานจะเสริมแบบโปรเจกต์บึ้มๆอย่างเงี้ยมันต้องผ่านหูผ่านตาเจ้าพ่อซาลาตันซึ่งเป็นคนที่ทำเหมือนไม่มีอะไรแต่มีว่ามีส่วนในการตัดสินใจใหญ่ๆอยู่เสมอก็ไม่รู้ทุกวันนี้ยังไม่รู้จะจบยังไงเลยเรื่องของราฟาเอลเลอา
1: โอ้ยตราซิโอเสียเกมรับคนสำคัญนะมาโลคิล่าไปให้กับมิลานเนี่ยแหละ
0: อันนี้เป็นตัวหลักมาหลายปีแล้ว
1: 25บวก5ล้านยูโร
0: ส่วนอัมโบลีมก็เมื่อวานนี้ก็เดินอาดอาดเลยตบแมนยูไนเต็ดไปเท่าไหร่4-2
1: น่าจะ4-2น่าจะ4-2แต่ก็แหมอาจจะหลายคนมองว่าอาจจะโดนปลดเร็วหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดู
0: เพราะก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ดีมา
1: ใช่
0: ในช่วงพรีซีซั่นอะไรเงี้ยเลย์เอาจะเอายังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนาะเราพูดถึงเลย์เอาก็มันก็เหมือนเดิมตามลำดับอะสิ่งที่เขาคาดหวังอยู่ลีกใหญ่ทีมใหญ่แต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยความเป็นไปได้มันเป็นแค่ตุรกีซูเปอร์ลีกเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าแกแบบจะมองถึงลีกใหญ่นะผมว่าแกกัดฟันสู้กับมิลานต่อไปอ่ะตั้งใจเล่นให้มันดีๆหน่อยมันเก่งอยู่แล้ว ตั้งใจเล่นสักครึ่งฤดูกาลก็ได้เดี๋ยวให้แหกออกมา
1: จริงๆมิลานเองเนี่ยก็มีผู้เล่นที่ยูเวนตุสให้ความสนใจอยู่2คนนะที่อยากจะได้มาร่วมทีมก็คือมิดฟิลด์อย่างทางยูซุฟฟันน่าอีกคนนึงก็คือเกมรับอย่างฟิโกโยโทโมรีนะที่มีข่าวว่า
0: โทโมรีผมว่าโอเค
1: ว่าทางเจ้ามาลายยูนตุสให้ความสนใจอยู
0: ่โทโมรีผมว่าโอเคก็ยืดหยุ่นได้แม่งกองเนี้ยมีไว้ก็ไม่เสียหายอะไรมันก็ไม่แพงค่าจ้างก็ไม่ได้สูงแต่ว่ายูซุฟฟันน่า
1: คือตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนฟอฟันน่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนงานของทางอโมริมอาโมริมเนี่ยเหมือนอยากจะไปให้โอกาสทางอดอนชาชารีมีบทบาทกับทีมมากขึ้นโดยที่ค่าตัวของโฟฟาน่าเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรด้วยกัน
0: คือโฟฟาน่าเนี่ยคือเป็นนักเตะที่เก่งด้านเดียวจริงๆคือเกมรับอ่ะรับล้วนๆเลยนอกจากนั้นทำอะไรแทบไม่ได้จ่าย5ล้านยังผิดเลยมั้งก็จะเป็นแบบเกมรับอาชีพซึ่งโห ต่อแม็กซ์เนี่ยชอบมาก
1: อืม

0: เกมอย่างเดียว
1: ส่วนถ้าโทโมรี่เนี่ยถ้าตามรายงานค่าตัวของเขาจะอยู่ที่15ล้านยูโรก็ประมาณ35ล้านยูโร2คนถ้าแพ็กเกจถ้าจะเอานะ
0: มีตังค์หรอกยูเว่เดี๋ยวก็หาทางหมุนเวียนเปลี่ยนตัวสลับตัวอะไรอย่างเงี้ยแหละ
1: เพราะก็บอกว่าโทโมรี่เนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันไม่แน่นอนก็ตรงที่ว่ามิลานไปเสริมมาริโอคิล่าเข้ามานั่นเองแต่เรื่องของประตูนี่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจบที่เอมิลิโนมาร์ติเนสจริงๆหรือเปล่า
0: ครับก็ถ้าทางฝั่งอิตาลีเนี่ยอินเตอร์มิลานก็จับตามองคาติสโจนวันนี้ก็ไม่ได้เล่นผมไม่แน่ใจ
1: เรื่องสภาพร่างกายที่เจ็บมาก่อนหน้านี้ไหม
0: เออจะเป็นตรงนั้นอะเซฟไว้ก่อนแต่เรื่องการย้ายทีมมันก็ยังไม่ได้ใกล้มาก
1: อินเตอร์มิลานจริงก็เสื่อมโอเคนะได้จอห์นสโตนได้เจสเปนเข้ามา
0: เออผมงงเจสเปนว่ะทำไมอ่ะไปง่ายยังเลยอ่ะแล้วก็คือปล่อยง่ายดีลง่ายจบง่ายค่าตัวค่าเหนื่อยทุกอย่างดูง่ายหมดเลยในการจบกับอินเตอร์มิลานจบจากการที่สเปอร์ยอมปล่อยออกมาอย่างเงี้ย
1: ก็อาจจะมองว่าเจสเปนราคาโอเคแล้วก็อาจจะ
0: ทำไมราคามันแค่นี
1: ้พี่มองว่าควรจะแพงกว่านี้ใช่ไหม
0: เออ30ล้านยูโรเองนะ
1: เ
0: พราะว่าไม่งั้นอย่างเงี้ยทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะเขาซื้อกันสบาย
1: ๆ
0: ด้วยราคาประมาณ25ล้านปอนด
1: ์
0: แล้วคุณได้นักเตะโฮมโกรนด้วยทีมชาติอังกฤษดีหากเอามันมีเหตุผลอะไรวะทำไมหลุดจากทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองอ่ะ
1: หรือตัวนักเตะเองก็อยากจะไปอยู่แล้วเปล่าเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะคุณก็ไปเล่นกับอินเตอร์นะถูกไหมเคยไปเล่นยืมตัวกับเจนัวด้วยเออแล้วคุณอยู่กับอินเตอร์โอกาสแชมป์มันก็สูงได้ UCL แน่ๆอีก
0: ข้องใจอยู่ดีอ่ะข้องใจอยู่ดีคือก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเอาจริงเอาจัง
1: ไปพิสูจน์ได้เห็นว่า
0: อย่างน้อยๆเนี่ยนักเตะคลาสโปรไฟล์คลาสรวมถึงโปรไฟล์ทุกอย่างในระดับเนี้ยย่อมต้องได้รับการพิจารณาไม่ว่าจะจากแมนยูไนเต็ด
1: จริงๆมีคำเอฟเวอร์ตันด้วยนะเจสเปน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็หมายถึงทีมใหญ่ก่อนเอาเป็นตัวเลือกใหญ่เลยที่เขาจะได้อัปเกรดไม่ได้บูลลี่พูดข้อเท็จจริงคุณเคยใหญ่เมื่อ70อะไรของคุณก็ว่าไป80ก็ว่าไปทุกวันนี้ไม่ใช่เนี่ยอย่างน้อยแมนยูไนเต็ดตำแหน่งแบ็คก็ควรเสริ
1: ม
0: ลิเวอร์พู
1: ล
0: ก็ควรเสริมแล้วมันตัวเป็นตัวที่เล่นทั้งขวาทั้งซ้ายอะไรเงี้ยอาจยกเว้นไปอาร์เซนอลไม่ได้เพราะไม่ชอบกันอะไรก็ว่ากันไป
1: ก็อาจจะมองว่ายังไม่ได้ต้องการขนาดนั้นหรือเปล่า
0: ไปซิตี้ยังได้เลยอ่ะขวามันจะได้แบบมีตัวเป็นแบ็คอาชีพหน่อย
1: ปีแล้วมาติอุสนูเนสก็ผลงานดีมากๆในแบ็คขวา
0: หมายถึงว่าผมมองว่ามันมีพื้นที่ให้ได้ไปได้ของทีมใหญ่แทบจะทุกทีมเลย
1: แต่มันก็แทบไม่มีข่าวกับทีมใหญ่นะใช่ถูกไหมเพราะมันก็เอาจริงผมนึกออก
0: ผมก็จึงตั้งคำถามว่ามันเพราะอะไร
1: ก็อาจจะมองว่าเจสเปนเพิ่งจะกลับมาได้ดีๆหน่อยในฤดูกาลที่แล้วแล้วค่าตัวระดับ30ล้านยูโรอาจจะเสี่ยงไปหรือเปล่า
0: โอ้ยถูกจะตายพี่บิลลี่
1: แต่เขาก็อาจจะมองว่า
0: คุณดูทีมผมซื้อเคอร์เคส
1: แต่เคอร์เคสมันก็ดีมากๆกับบอลหมัดนะตอนนั้นไงก็ถูกมองว่าเอ้ยเนี่ยมันตัวแทนที่ถูกต้องของโรเบอร์สันณตอนนั้น
0: นั่นแหละ
1: หรือเขาก็อาจจะมองว่า
0: ผมจะงงตลอดไป
1: ฟิมปงกับเจสเปนมันก็
0: คุณดูตอนวิลล่าซื้อเอียนมัดเส้นแต่นั้นต้องเป็นดีลที่ไม่ตรงไปตรงมาแน่นอน
1: เป็นดีลที่
0: เล่นบัญชีแน่นอน
1: ใช่ไหมล่ะส่วนเจสเปนอ่ะผมว่าลิเวอร์พูลก็คงมองว่าก็ไม่ดีกว่าฟิมปงแล้วเราได้อาราโคมาเติม
0: สเปนกล่าวว่าผมมาเพื่อร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์กับร่วมกับอินเตอร์มิลานสโมสรแบบยักษ์ใหญ่เริ่มเทิ่
1: ม
0: แล้วผมพร้อมที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมด
1: จะทำให้ลืมเดนเซลดูมฟริส
0: ใช่เพราะ
1: แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปอยู่
0: คล้ายกัน
1: แล้วผมก็จะไปอยู่เรอัลมาดริดเป็นสถานที่ต่อไปได้จอห์นสโตนมาอีก
0: ผมว่าเป็นเรื่องแปลกยังไงก็มองเป็นเรื่องแปลกกว่าเจสเปนอ่ะคือคิดดูเลยนักเตะแบบดีกรีทีมชาติอังกฤษแล้วก็กำลังแบบอยู่ในช่วงขาขึ้นอ่ะ

0: ย้ายไปอิตาลีตอนนี้เลยนะในยุคปัจจุบันน่ะในคศปัจจุบันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมานานโคตรแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมันต้องเป็นนักเตะตัวท็อปของอังกฤษถึงจะได้ไป
1: เฮ้ยเดคเคอร์ติสโจนก็ไปไง
0: ไม่น่าไปแล้วอินเตอร์เอาตังค์ไปจ่ายกับสเปนหมดแล้ว
1: ก็ดีเดี๋ยวขายสแตนโควิดออกที่มีข่าว
0: สงสารเด็กมันโดนหักหลังโคตรเลยนะ
1: ทำไมเอ๊บารมีอ้ว
0: นชื่อหน้าอะไรนะอเล็กซานดรา
1: อ่าใช่ใช่ทำไมบารมีอ้วนไม่เหมือนพ่อเลย
0: ช่วงหน้าใครเข้าขอเพลงยูของพี่ๆ Mission 4 Project พี่ๆเขามาทำเพลงกันเองเพราะครับแต่วิวไม่ค่อยขึ้น
1: เออหรออ
0: ่าเคยฟังแล้วยัง
1: ยังเลยแต่เห็นเขามารวมตัวออกรายการ
0: เ
1: ลยกันอยู่
0: ฟัง
1: เป็นยังไงสิเหมือนกับนี่ไหม
0: เขาก็มาเล่นกับคนละชิ้น
1: ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่
0: เล่นกันเพลงสนุกสนุกก็จะเขาพยายามจะแต่งเพลงให้ออกเป็นทรงแบบในยุค ของเขาอ่ะ
1: คือก็เหมือนสไตล์คล้ายๆไอ้เป็นปรากฏการณ์อะไรนั่นไหม
0: นิดหน่อยก็ประมาณนั้นเพลงสนุกสนุกเนื้อหาดีกว่าเนื้อหาสนุกสนุกเบาๆสมองง่ายๆก็จะมีนัดเจมเนี่ยด้วยความที่แกเป็นมนุษย์ที่เล่นได้ทุกดนตรีฮะรับเหมานะพี่เจมเขาเล่นกลองก็ได้เล่นกลองไปแล้วก็จะมี
1: คุณวอย
0: จอห์นนี่แรปเตอร์จอนนี่
1: เป็นเบสหรือเป็นกีตาร์
0: น่าจะเล่นกีตาร์แล้วก็ JR เอ้ยหรือวอยสิเนาะ
1: ใช่
0: วอยใช่ไหมครับ
1: วอยคุณวอย
0: วอยเสียงหล่อเนี่ยเล่นเบสแล้วก็นาโดมมังเกงแดงเล่นกีตาร์กีตาร์2เบส1กลอง1
1: เออแต่ผมยังไม่ได้ฟังได้แต่ดู
0: ก็ชวนให้แบบชวนให้คิดถึงในช่วงเวลาประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังหล่อเปรี้ยปะทุกคน
1: สุดยอดจริงๆแต่ก็ต้องอาจจะต้องเป็นยุค Gen Y อะไรพวกนี้เนาะ Gen Y น่าจะไปทางฝั่งมากกว่า Gen C ทันไหมอ่ะหมายถึงว่าผลงาน
0: ไม่ทันหรอกอย่างมากก็รู้จัก
1: โอ้โหแล
0: ้วไม่ทันที่อยู่ในไม่ได้อยู่ในกระแสเขา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมมาดูเพิ่มเติมนิดนึงให้กับดิวของโรดี้นะเห็นดิอารันติเขาอัปเดตมา
0: เชิญสิ
1: เขาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับซิตี้เนี่ยสำหรับค่าตัวของโรดี้เนี่ยมูลค่ารวมมันอยู่ที่ 76.5 ล้านยูโรนะครับ
0: โอ้โหแสดงว่าซิตี้แข็งเหมือนกันนะ
1: เพียงแต่ว่าจะได้รับค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่60ล้านยูโร
0: การันตี
1: ส่วนที่เหลือมันเป็นเรื่องของแอดออน
0: ก็โดยรวม
1: เงื่อนไข
0: ทั้งแพ็กเกจมันก็ดูตัวเลขสวยม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: คล้ายๆกับที่เป็นข่าวมาว่าซิตี้แบบยืนการเลยถึงจะเหลือสัญญาปีเดียวยังไงอ่ะถึงจะอายุจะเริ่มมากขึ้นเคยเจ็บหนักมาแต่ด้วยโปรไฟล
1: ์คือถ้านับเป็นปอนนะ65.3 ล้านปอนด์คือดีลโดยรวมเบื้องต้นก็จะเป็น 51.2 ล้านปอนด์แล้วที่เหลือคือออปชันเงื่อนไข
0: ผมว่าราคาก็สมศักดิ์ศรีดีกรีของโรดี
1: ้บัลลงดอโหแล้วก็กลับมาท็อปฟอร์มในฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็นั่นแหละมันก็จะมีความเป็นทีมชาติสเปนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกครับสำหรับบาร์ซ่าก็ทีนี้ก็บาซ่าซึ่งก็หาทางเคลียร์ฟริงเกตยองออกทุกปีไม่รู้ว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ตกลงเขามีสัญญาถึงเมื่อไหร่วะฟริงเกตยอง
1: ไม่แน่ใจเลยแต่ตัวเขาไม่ค่อยอยากย้ายอยู่แล้วนี่เขาให้สัมภาษณ์อย่างสม่ำเสมอ
0: แต่ในแง่ของแบบคนบริหารนะฝ่ายบริหารก็แบบหรือมันตัดออกไปได้ก็ดีเพราะว่ามันความผิดพลาดในการให้สัญญาสมัยก่อนสัญญาโอ้โห
1: เหลือเท่าไหร่
0: คือไอ้รอบล่าสุดที่เขาต่อไปอ่ะเพิ่งต่อไปปลายปี2025เองมันก็ลากไปถึง2029ครับตามนั้นเพราะมันเป็นเรื่องเลื้อรังเกี่ยวกับค่าเหนื่อยที่ติดค้างกันสะสมมาจากช่วงโควิดอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่แบบปวดกระโหลกมากก็เฟรงกี้เดยองปางก็ทีนี้ก็จะมีเปดี้โรดี
1: ้
0: แล้วก็บวกอีกหนึ่งใครจะสอดแทรกขึ้นมาก็ถ้าฟิตก็ลง3คนไหมฟริงกี้เดยอง ่อาจจะดูทับลายกับโรดี้ไปหน่อยหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่พวกนี้เก่งเล่นกันได้หมดอ่ะ
1: พวกกาบี้อะไรพวกนี้อีกโอโม่ก็มาเล่นตัว
0: ก
1: าบี้ได้อีก
0: กาบี้แบบตั้งแต่เจ็บหนักนะผมว่ายังไม่ใกล้เคียงของกับผมรู้สึกว่ายังไม่เห็นแววว่าเขาจะกลับมาได
1: ้มีเฟมินอีก
0: มีเฟมินเนี่ยหายกลับมาแล้วดีอันนี้ดูในช่วงพรีซีซั่นดูดี
1: มาร์คเบนาว
0: มาร์ค
1: ซาโดไปแน่แต่ว่าม
0: าร์คซาโดไปมาร์คกาซาโดอีกตัว
1: ไหนคุณยังมีเอริกกาเซียที่พร้อมจะเล่นทุกตำแหน่งให้คุณ
0: โอ้โหผมโคตรชอบเลย
1: เฮียสั่งผมมา
0: โคตรชอบแล้วเข้าใจแล้ว
1: กองกลางกองหลังแบ็คผมได้หมด
0: เขาไปอยู่กับใครโค้ช
1: รักตาย
0: รักแล้วก็อยากชอบที่จะใช้งานเอริกกาเซียอยู่เสมอ
1: ฟิลเดียวกับเจมี่กาลาเกอร์ไหม
0: คล้ายๆผมว่าเป็นอย่างนั้นผมว่าเป็นอย่างนั้นจะมีนักเตะที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะ
1: ขอแค่
0: เจมิลเนอร์อะไรเงี้ย
1: ขอเพียงแค่เฮียบอกผมมาเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเฮีย
0: ใช่ไม่มากไม่น้อยผมทำตาม
1: ได้ครับพี่ดีครับท่าน
0: ไม่ทำแบบนอกเหนือคำสั่งด้วย
1: ครับผม
0: ก็อีกจุดหนึ่งอะจุดใหญ่มากๆเลยของบาร์ซ่าที่จะต้องแบบใช้ตังก้อนใหญ่คือหน้าเป้า
1: อ๋อแต่คุณก็ได้ตังจากเฟรานมา
0: ใช
1: ่
0: คือหน้าเป้าเนี่ยเพราะว่าหายไป2คนเต็มๆสไตรเกอร
1: ์โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้หมดสัญญาไปเล่นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์
0: แล้วก็เฟรานตอเลสสัญญาปีสุดท้ายก็ปล่อยซะแล้วก็ได้ราคามาดีใช้ได
1: ้ประมาณ50ล้าน
0: แล้วมันจะไปจบที่ใครครับบาร์ซ่ากับตำแหน่งนี้มันข่าวลงข่าวลืออะไรพวกนี้ผมว่าก็ไม่ได้ชัดเจนด้วย
1: นั่นน่ะสิครับ
0: วันก่อนมีหลุยส์ซัวเรสของโคลอมเบียตัวโคลอมเบีย
1: สปอร์ติ้ง
0: ของสปอร์ติ้ง
1: ขอดูซิว่าล่าสุดมีข่าวใครอีก
0: โอ้ยหนาวว่าจน
1: กอร์ดอนบอกเดี๋ยวผมเล่นเองพี่
0: อยู่น
1: ะยู21ผมก็เล่นมาแล้วกองหน้าเฮ้ยไปซื้อทำไม
0: ไม่งั้นมันก็ต้องแบบก็หมุนเวียนเอาอันเทนุกอร์ดอน
1: อ
0: ่ะมันเล่นเป็นกองหน้าฟ้องนายอะไรบ้างก็ว่ากันไป
1: หูนี่แม้กระทั่งมีข่าวกับปัวโตมาเดอร์ด้วยโอ
0: ้นิกปัวโตมาเดอร
1: ์มีข่าวกับเอ็นคุณ
0: คูถ้าเอานะก็คือยืนตัว
1: รายชื่อยังไม่เซ็กซี่กองหน้า
0: เนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีข่าวกับใครด้วยจริง
1: อ๋อที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ฮูเลียนอัลวาเรสที่อยากได้เหลือเกิน
0: ใช่ใช่ถูกต้องเราก็ลืมไปเลยเพราะว่าทะเลาะตั้งแต่ช่วงแบบบอลโลกเปิดใหม่แล้วฮูเลียนอัลวาเรสตอนนี้ก็เงียบกริบไปแล้วเพราะว่าแอตเลติโกมาดริดสู
1: ้ก็โอ้นอกนั้นชื่อไม่เซ็กซี่ครับมีคาตาเซ่วอเตอร์มาเดอร์นิโคโลเทโซดีลุยซัวเรสคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูก็อาจหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องของการลือซะมากกว่า
0: ก็สุดท้ายอาจจะจบด้วยเฟมินนะรับผิดชอบตำแหน่งนี้ไปถ้าไม่เจ็บ
1: เฟมินแอนโทนีกอร์ดอนอะไรก็ว่ากันไปเฟรานตอเรสยังมาดีในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้เลยในฤดูกาลที่แล้ว
0: ใช่พอด้วยแบบระบบมันดีแล้วทีมมันเล่นกันดีอยู่แล้วอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะแบบทำประตูได้ทุกช่องทางอยู่แล้วพี่คิดว่านักฟุตบอลเขาจะรู้สึกเซ็งไหมครับอย่างเคสลุคชอขนาดเราเป็นคนดูยังมองว่าเขาไม่ไหวเลยโอ้โหแทงพรวดลุคชอไปอยู่ในจุดที่ทีมเสียน่าจะ3จาก4ลูกเลยมั้ง
1: อ
0: ารมณ์คล้ายๆกับคุชน้องปะเนี้ยโดนแทงเข้าพื้นที่เขาอะพื้นที่รับผิดชอบของเขาทั้งนั้นเลยซึ่งแมนยูไนเต็ดเนี่ยไม่ผ่านพ้นยุคของลูกชอสักทีกับตำแหน่งนี้เป็น10ปีแล้วอยู่ไปอยู่มาผมว่าน่าจะเกิน10ปีว่าลูกชอ
1: เกินผม
0: เกินเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าประมาณ10อ่ะประมาณนั้นประมาณ10ประมาณ10อ่ะผมว่า
0: ก็แต่ยังว่าคือแมนยูไนเต็ดเน
1: ี่
0: ยเขาก็ตั้งใจจะเอาลุยส์ฮอลตำแหน่งนี
1: ้ใช่ไหมไม่ใช่ไม
0: ่แต่มาช้าไปหน่อยบอกโอ้โหพี่ถ้าผมขายอีกเนี่ยแค่นี้ก็แทบจะแบบแทบจะเป็นซากอยู่แล้วขายพี่ไปก็ไม่เหลือซากแล้วทีมผม
1: แต่แฟนแมนยูก็ยังลุ้นอยู่นะกับลูซอร์ แบ็คซ้าย
0: โอ้ยลูกชอ12ปีเว้ยจุน
1: 12แล้วเหรอ
0: มาปี2014ก็มาตอนแบบยังเป็นวัยทีนเอจอยู่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้แก่งอมอะไรแบบนั้นแต่เราเห็นเขามานานจนนึกว่าแก่มากเลยปีนี้เพิ่งอายุ31ลูกชอยังอยู
1: ่แต่ปีแล้วเขาโอเคเอาจริงๆถ้านับฟอร์มโดยรวมปีที่แล้วสภาพร่างกายก็ถือว่าโอเคกับฤดูกาลที่แล้วนะ
0: แต่กูก็ต้องใจเข้าใจเป็นตัวพร้อมเจ็บมันไม่ใช่เรื่องฝีเท้าอย่างเดียวโอ้โหเฮ้ยแล้วโกลาซิโอโอ้โหโชคดีไม่เสียนะครับลูกนี้จังหวะเตะเปิดเกมธรรมดาครับจะผ่านบอลเลียดจากหน้ากรอบเหตุโทษไปโดนตัดได้แล้วโดนผู้เล่นของมันตะว่ายิงข้ามหัวแต่ก็โอ้โหมันตะว่าก็น่าเกลียดยิงแค่นี้โอ้บอลไม่ตรงกรอบอีกแล้วจริงๆถ้าเข้าน่าจะโดนจับล้ำหน้าประตูลาซิโอใครวะเนี่ย
1: ปล่อยโปเฟเดลไปโปเฟเดลพอเจ็บปุ๊บก็หลุดมือหนึ่งไปเลยตอนนั้นน่ะไอเป็นเจ้าหนูที่ซื้อมา
0: ประตูลาซิโอใครอะมันดาสไม่คุ้น
1: อ
0: ะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คริสต
1: อ
0: สมันดาสประตูกรีซตัวนี้อ๋อลาซิโอเคยปล่อยให้บอลมัดยืมตัวเป็นตัวจากชุดเล็กขึ้นมา
1: เพราะว่ามือหนึ่งก็น่าจะมาให้เอโดโดมอตต้าแล้วไหมอ่ะพอปีแล้วพอได้โอกาสลงสนามแล้วโอเค
0: ดี
1: รอแค่ประสบการณ์นิดหน่อย
0: ครับก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับลาซิโอมันตัวว่ายัง
1: 0-0
0: เข้าใจคุณชิดว่าทำไมทุกทีมไม่สนใจพร้อมมันได้ยังไงจากคุณเจของแดงผมว่าไม่รู้อ่ะมันจนหน้าคิดว่ามันแบบมันมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบว่าคนเล่นเขารู้กัน อะไรเงี้ย
1: คือพอมานั่งวิเคราะห์
0: มันก็จู่ๆเนี่ยไม่มีทีมไหนสนใจเลยเอาอย่างเงี้ย
1: คืออาจจะวิเคราะห์ดูรายละเอียดแต่เลยเอามันเข้าใจได้ว่าฟอร์มมันเห็นชัดๆว่าแบบไม่ได้จริงใช่ไหมแต่เจนสเปนมันก็คือดีถึงขั้นว่าอ่ะไปทีมชาติอังกฤษไปลุ้นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะแต่เลยเอาเราเห็นชัดๆเลยแบบต่อให้คุณไปบอลโลกกับโปรตุเกสอ่ะแต่ฟอร์มทั้งฤดูกาลเราแบบโหทำไมมันดูไม่เป็นลาฟาเอลเลอาคนเดิม
0: มันชวนให้สงสัยว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวฟุตบอลหรือเปล่
1: า
0: ใช่ไหมเอ้าเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับประตูมันตัวว่าหันมาอีกทีนึงเนี่ยลาซิโอได้ฟรีคิก2จังหวะในกรอบเขตโทษไม่รู้ใช้มือรับหรือเปล่าดูไม่ทันโอ้พอโชว์ฟอร์มพอกัน
1: ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็ทางอามาเดดิชนะครับถึงนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดาวเตะดีกรีทีมชาติบอสเนียวัย23ปีรายนี้นี่ก็เดี๋ยวตัวร่างกายนะครับค่าตัวก็ 29.5 ล้านปอนด์จากเบนฟิก้านะก็เซ็นสัญญา5ปีนะครับสำหรับแบ็คขวาอย่างทางอามาเดดิชช่วงหนังนักเตะค่าตัว
0: แบ็คขวาเสริมมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าทริปเปีย
1: ตายแล้ว
0: ออกไปแล้วแล้วก็ลิฟลาเมนโตซึ่งเจ็บที
1: โอ้
0: เจ็บจนอดไปบอลโลกเนาะ
1: มีชื่อไปแล้วอ่ะ
0: มีชื่อไปแล้วต้องมาถอนแล้วก็เป็นชาโลบาแล้วที่โดนเรียกไปในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเสริม
1: พอลิฟลาเมนโตจริงก็เล่นซ้ายได้อยู่แล้วด้วยก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือโอ้โหเจ็บหนักประจำเลยอ่ะสภาพร่างกายของลิฟลาเมนโตนี
0: ่
1: ไม่ดี
0: มีเรื่องน่าสนใจในอดีตก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนจดจำได
1: ้อะไร
0: บอลบอยของสวอนซีที่เคยโดนไอแดงอาซาเตะ เขาก็ทำเรื่องมาว่าเด็กคนนี้หลังจากวันนั้นแสบปั่นปวดขนาดไหนแล้วก็วันนี้ไอเด็กคนนั้นเนี่ยมันก็เป็นคนเก่งกาจทางธุรกิจคนหนึ่งอดีตบอลบอยในวันนั้นนะครับแต่ว่าเราก็รู้กันทายหลังว่าโหให้มันเป็นเด็กเส้นใหญ่ว่ามันเป็นลูกผู้บริหารอะไรแบบนั้นทุกวันนี้ทำธุรกิจได้ดิบได้ดีทำวอดก้าขายเป็นอาณาจักรวอดก้าขายได้ยอดขายเนี่ยรวมๆมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ย 500 ล้านปอนด์
2: อ๋อแต่ก็คงน่าจะมีทุนอ่ะเนาะเป็นลูกผู้บริหารอ่ะ
0: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีฝีมือ

0: ด้วยไงในการทำธุรกิจเรื่องนี้ผ่านไปแล้วเผื่อปั๊บ13ปีเข้าไปแล้วนะที่เป็นเกมที่เชลซีไปเยือนสวอนซีแล้วก็บอลออกหลังอาซาจะรีบเอาบอลมาเล่นไอเด็กนี่นอนแบบกอดบอลไม่ยอมปล่อยให้อาซาก็เลยแบบ
1: แซะไปทีนึง
0: ใช้เท้าล่างเขี่ยเคาะๆไอ้นี่ก็โอ๊ยเจ็บอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องอาซาก็เลยซวยหลังจากนั้นแถมต้องขอโทษอีกต่างหากไอ้เด็กบ้านรวยคนนั้นชื่อชาลีมอร์แกนเป็นข่าวพาดหัวเลยในปี2013
1: อยากให้คนเรียกผมแบบนี้บ้างจัง
0: ไอ้เด็กบ้านรวยตอนนั้นเป็นการเจอในบอลถ้วยเป็นถ้วยลีกครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกคนก็จดจำได้ดีมาถึงตอนนี้ไอเด็กบ้านรวยตอนนี้เป็นไอหนุ่มบ้านรวยในวัย30ปีก่อร่างสร้างตัวคือบ้านรวยอยู่แล้วรุ่นลูกก็มาทำรวยเพิ่มอีกเขาทำวอดก้าขายชื่อแบรนด์ชื่ออูวอดก้าก็ก่อตั้งกับเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันธุรกิจของเขาเนี่ยเริ่มมาปี2015ผ่านมา11ปีแล้วทุกวันนี้ก็เป็นที่นิยมสำหรับนักดื่มขึ้นมาเรื่อยๆข่าวเศรษฐกิจของ Sky รายงานว่าเชื่อได้ว่าแบบทำยอดขายได้ระดับ500ล้านปอนด์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทวอดก้านี้ขึ้นมา
1: ขายดีจังรสชาติดี
0: เงี้ยก็เขาจะเป็นแบบเป็นเกรดระดับพรีเมียมอ่ะเพราะฉะนั้นราคามันจะแบบสูงกว่าวอดก้าทั่วไปมันก็มีหลายเกรดเนาะถึงพวกเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยขายได้มากกว่า 35,000 ขวดอะไรเงี้ยในเป็นเกรดพรีเมียมสปิริตต่อวันนะครับ
1: ฮะ
0: ต่อวันเว้ยต่อวัน
1: เพราะว่ากี่ขวดนะ
0: 35,000
1: โหแล้วขวดกี่บาท
0: คือแบบเนี้ยแปลว่าแบรนด์มันก็แบบมันเป็นระดับ global ไปขายดิบขายดีต่างประเทศทั่วโลกมันไม่ได้ขายในอังกฤษอย่างเดียวแบบเนี้ยโอ้โหยอดขายวันละ 35,000 ขวดเขาบอกว่าเนี่ยพวกเราก็ก่อร่างสร้างตัวเราใช้เวลา5ปีในการทำอุตสาหกรรมนี้ที่สวรรค์4เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปเรื่อยครับจนตอนนี้มีคนงานมีนู่นมีนี่มีขยายพื้นที่ไปเรื่อยคุณเคยไม่ออกไปทำธุรกิจอะไรบ้างวะจุนเผื่อจะได้ดิบได้ดีมาเลี้ยงผม
1: ส่วนใหญ่ออกไปแล้วไม่โอเคเลย
0: ถูก
1: เวลาแบ่งเงินไปส่วนใหญ่เอ๊ะหายไปกับสายลมตลอดเลยกลัว
0: ไอธุรกิจไอทีของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: เงียบกริบยังไม่รู้เลยครับความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้าง
0: กี่ปีแล้วครับ
1: น่าประมาณ2ปีได้ครับ
0: แล้วมีการอัปเดตพูดถึงหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
1: อู้จำไม่ได้ปีที่แล้วมึง
0: ครับผม
1: ยังไม่รู้อนาคตเลยครับ
0: โ
1: อ้เออชีวิต
0: ปีที่แล้วเลยเหรอครับที่อัปเดตข้อมูลไปยังก.ล.ต.
1: ใช่ครับปีที่แล้วครับปีนี้ยังไม่ได้เห็นว่าอะไรเลยครับได้แค่รับทราบข่าวจากผู้ถือหุ้นอีกท่านนึงมองตากันปริบ
0: คุณปทพ.
1: ใช่ครับผมก็ได้แต่นั่งยิ้มให้กัน
0: ครับ
1: ครับผมรอข่าวเท่านั้นเอง
0: very good
1: อันนี้หนึ่งนะครับเกม French Super Cup นี่จบครึ่งแรกเนี่ยลองนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางฟลิยงโปแวงนะเพียงแต่ว่าทางด้านของลองเหลือ10คนนะครับคิเลนแอนโตนิโอนี่โดนไล่ออกนะก็จบครึ่งแรกนะครับลองนำ 1-0 จากโปแวง
0: เออขออภัยเมื่อกี้ผมคลาดเคลื่อนไปนิดนึงไอ้เด็กบ้านรวยเนี่ยครับไอ้เจ้าชาลีที่โดนไอ้ดังอาซาเตะเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยกำลังเข้าสู่การขายบริษัทแล้วเขาตีมูลค่ามาบริษัทเนี้ยระดับ500ล้านปอนด
1: ์
0: ตีเป็นเงินไทย 20,000 กว่าล้านกำลังเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อขายกับบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากอเมริกาเออดีนะเป็นผู้ก่อตั้งอะไรบางอย่างเพราะมันแบบหลายๆธุรกิจนะที่เป็นคน
1: ที่ก่อตั้ง
0: พอถึงไปจุดๆนึงอ่ะแล้วเขาขายขายแล้วบึ้มเลย
1: ครับผมโอ้แล้วก็ข่าวล่าสุดหลังจากที่

0: ที่โลดี้สามารถตกลงในการที่จะเรื่องค่าตัวกับบาร์ซ่าได้ Manchester City ก็ขยับเข้าใกล้ในการที่จะ
1: บอกเลยว่า
0: ปิดดีลอายุบูอัดดี
1: ้ก็คือเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าตัดเรื่องเอนโซไปจริง
0: ๆก็แสดงว่าจะไปเอาทางบูอัดดี้มาเขาบอกว่าเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยมันสามารถตกลงกันได้ละกับทางตัวนักเตะนะครับ
1: โอ้โหเพลินเลยทีนี
0: ้
1: เด็กเพิ่ง18ปีหมาดๆเองนะอายุบัวดี้ก็ผมเห็นบัวดี้แล้วผมแบบผมนึกถึงประสิทธิภาพของจู๊ดอะที่มันแบบอะไรวะเฮ้ยมันอายุ
0: นิ่งเด็ก
1: แค่นิ่งจริงเหรอวะดูทรงบอลดูจังหวะจากโคนอะไรพวกนี้คุณสมบัติอะ
0: โอเคแหละมันอาจจะมีช็อตผิดพลาดบ้าง
1: ใช่
0: แต่ว่าโดยรวมมันนิ่งเกินอายุ
1: เห็นแววแบบชัดมากแล้วก็ต้องคือตัวเนี้ยพอแบบดังบอลโลกไปปุ๊บมันก็จะมีข่าวลิเวอร์พูลมีข่าวสอดขึ้นมาเป็นทีมแรกๆเลยแล้วมันก็แบบไม่ได้สนใจจริงจังอ่ะหลังจากนั้นก็เป็นซิตี้เนี่ยแหละที่เป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวมาสักพักใหญ่ก่อนจะหายไปแล้วมันก็กลับมาอีกครั้งว่าเป็นทางเลือกในการที่จะแบบใช้ดีลเนี้ยเป็นการวางตัวในระยะยาวเลยด้วยอายุของเขาด้วย
0: แต่จริงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงบทสัมภาษณ์ของเอนโซ มาเรสกา
1: Oh,
0: มันก็พอตีความได้นะ
1: ที่แกบอกว่าคำสำคัญก็คือ
0: ยิ่งมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
1: อืม
0: คือเขาโอเคเขาอาจจะบอกว่าตัวของบัวดี้เนี่ยยังเป็นตัวนักเตะของเร็วก็จริง
1: เขาไม่ใช่นักเตะ
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นใหม่คนไหนเข้ามาเนี่ยเร็วที่สุดอ่ะมันก็ยิ่งทำให้ทีมดีเพราะถ้าเขาไม่สนใจอ่ะยังไงเขาก็คงปฏิเสธไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมแสดงว่าเขาก็รู้ว่าเขาคุยกันอยู่แล้ว
1: รีบมาเลยครับรีบมาช่วยพี่ด่วนก่อนที่พี่จะอยู่ไม่ได
0: ้ อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วตอนนี
1: ้
0: เคนเจออาร์เซนอลเข้าไปในคอมมูนิตี้ชิล
1: ด์ก็เป็นการแบบเวลคัมได้โหดมากก็สิทธิ์เก่าโดนสิทธิ์เก่าก็สายเลือดเป๊ปทั้งนั้นลูกในท้องพ่อเป
0: ๊ปแต่ต้องให้เวลาหน่อยนะ
1: อ
0: าร์เตต้าใช้เวลาในการสร้างอาร์เซนอลกันหลายปีอยู่เหมือนกันกว่าจะมาถึงตรงนี้

0: โซลาซิโอนี่40นาทีนะครับยังทำอะไรมันโตว่าไม่ได้ 0-0 อยู่แล้วก็ในคู่อื่นๆนะตอนนี้นี่ก็ผมดูให้แป๊บหนึ่งนะฮะ
1: เปเช
0: จบครึ่งแรก 1-0 แต่ว่าเปเชโตแวงนาทีที่32
1: อ้าวโดนดิ
0: ใช่แล้วก็
1: ซึ่งบนอัศจรรย์น่ะผมเห็นมีแคปรูปมารูปมันก
0: ็ลูกใครเอ่ย
1: เอ็มบายกับบาโคล่านั่งดูเกมด้วยกันบนอัศจรรย
0: ์ก็มีข่าวที่ไอ
1: ้ก็มันทั้งคู่ไง
0: จะออกทั้งคู่เนาะลิก้าโปรตุเกส26นาทีฟอร์มาริกาวกับมาริติโมสเหมือนกันอยู่ 1-1 นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าตอนนี้มีอะไรที่เตะกันอยู่ที่น่าสนใจอีกเอาเกโรน่า46นาทีนำเวอร์ตุสเอนโตล่า 2-1 นะครับก็คือในคูปาอิตาเลียเหมือนกันโปแลนด์เอ็กซ์ซาคาซาซับเซนนำวิสลาคาคอฟ2ประตูต่อ1แหมหลักๆน่าจะประมาณนี้นะอยากให้ตามอ๋อแล้วก็มีเซกุนด้าของทางสเปนนะครับลาสปามาส26นาทีขึ้นนำอาบาเซเต้1ประตูต่อ0อยากให้ตามคู่ไหนเป็นพิเศษก็ส่งเข้ามาสอบถามแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ส่วนดิวข่าวอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขอไล่เช็คแป๊บหนึ่งนอกจากในดิวของบัวดี้ที่ก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเข้ามาเนี่ย
1: แมนยูไนเต็ดมีอีกไหมผมว่าคือแฟนๆรออยู่มันต้องมีดีลที่3ดีลที่4ก่อนจะปิดตลาดรอบนี้ได้ไหมขอร้องต้องมา
0: วันนี้เท่าที่เห็นนี่ยังเงียบๆนะยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวในดีล

0: นั่นสิ
1: เงียบเลยข่าวแมนยูวันนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยกับสเปอร์ก็เขาก็ว่าก็ไม่น่าจะพลาดนะกับในลายของซาวินโญ่เนี่ยถ้าตัวลุกถ้าจะเสริมนะ
0: ซาวินโญ่ของซิตี้เหรอ
1: ใช่แล้วดอทมูลในการเสริมทัพนี่ก็เฮียวิโกในการที่จะได้ทางด้านของโจยี่แฟร์มันนะครับมิดฟิลด์ของทาง PSV Eindhoven ค่าตัวอยู่ที่ 21.5 ล้านยูโรด้วยกันส
0: ั
1: ญญา
0: เดี๋ยวล่ะ
1: ดอทมุนโบสเซียดอทมุนสัญญา5ปีนะครับก็จะย้ายจาก PSV เขาบอกว่า
0: เฉยๆเลือกไปแทนใครนั่นหมายความว่าเฟลิกซ์เมชาอะไรเงี้ยเปล่า
1: แต่เมชาช่วงหลังมันเงียบไปมากนะ
0: ก็มีช่วงแบบเกมแรกๆนะที่เล่นดีกับเยอรมันอ่ะสอง
1: สาม
0: เกมแรก
1: ก็เลยมีข่าวเชลซีมีข่าวซิตี้เงียบไปละประมาณเดี๋ยวตามรายงานนี่เจ้าตัวจะไปตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้นะกับทางบอสเซียดอร์ทมุนด์
0: เป็นตัวหลักในทีมชาติมาตั้งหลายปีนะ
1: แล้วก็ฟูลแลมเนี่ยจริงๆไปยื่นข้อเสนอ20ล้านยูโรนะครับเพื่อที่จะคว้าตัววิงแบ็กอย่างลาอูเบลาโนวาจากแอตแลนต้า
0: ครับ
1: แต่แอตแลนต้าไม่ปล่อยนะครับปฏิเสธในการปล่อยเบลาโนวา
0: นิวคาสเซิลเองก็เป็นหนึ่งในหลายๆทีมที่พิจารณาถึงโอกาสจะดึงคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนิวคาสเซิลเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีดอร์ทมุนด์สนใจไอเบเลซิกสนใจจะดึงกลับไปเล่นในเยอรมันอีกทีนึงเพราะว่าเล่นที่นู่นเก่งๆแต่ว่าชีวิตก็ซวยกับอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็กลับมาแบบไม่ได้ใกล้เคียงของเดิมเลยเช่นเดียวกับช่วงเวลากับเอซีมิลานก็ไม่ดีเป็นทางเลือกของนิวคาสเซิลอีกหนึ่งตัวที่พิจารณาอยู
1: ่แล้วพูดถึงเอ็นคุนคูเมื่อกี้ที่ก็มีข่าวกับบาร์ซ่าใช่ไหมพี่กับในตำแหน่งกองหน้าเองอ่ะผมไปเจอข่าวมาบาร์เซโลนาในดีลของหลุยส์โซเลสของสปอร์ติ้งเนี่ยจะไม่ยอมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญา80ล้านยูโรนะเพราะเขามองว่าเป็นค่าตัวที่สูงเกินไป
0: เฮ้ย80ล้านยูโรแบบราคาแบบเบย์มากเลยสำหรับพรีเมียร์ลีกอ่ะแต่สำหรับบาร์ซ่าเนี่ยมันก็สูงจริงเพราะว่าบาร์ซ่าเรารู้กันอยู่ว่าหลายปีหลังเนี่ยตั้งแต่แบบโครงสร้างการเงินพังเนี่ยบาร์ซ่าเหนื่อยมากในการที่จะควักกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาจ่ายเข้าจ่ายออกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องปิดบัญชีให้ลงตัวในการลงทะเบียนนักเตะมีปัญหาทุกปีต้องลุ้นว่าตัวนู้นตัวนี้จะใส่ชื่อได้หรือเปล่า
1: แล้วก็บอกว่าทางฝั่งของสปอร์ติ้งเองเนี่ยก็จะไม่ยอมลดราคาด้วยนะครับเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าทางหลุยส์โซเลสหัวหอกชาวโคลัมเบียรายนี้ก็น่าจะยังอยู่กับทางสปอร์ติ้งต่อไปจริงเจ้าตัวนี่ก็เคยมาเล่นในลาลิก้าสเปนกับทางอเมริกาก็ท่านนับเฉพาะผลงานเอาแค่ว่าเล่นในลาลิก้าเลยนะสมัยอยู่กับกานาดา2ฤดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ย27นัดยิง5ประตูกับ37นัดยิง8ประตู
0: ส่
1: ว
0: นได้ดีเด
1: ส่วนการมาอยู่กับอเมริกาในลาลิก้าเองเนี่ย21นัด4ประตูแล้วก็15นัด6ประตูเพียงแต่ว่าการไปอยู่กับทางสปอร์ติ้งเนี่ยเพียงแค่ฤดูกาลเดียวคือจริงๆเนี่ยเขาฟอร์มร้อนแรงกับอเมริกาในช่วงที่ตกไปเล่นในเซกุนด้านะ
0: อ๋อในลีก2
1: 40นัดเนี่ยทำได้27ประตูแล้วก็ไปอยู่กับสปอร์ติ้งในฤดูกาลที่แล้วเนี่ย32นัดยิง28ประตู
0: ยิงเท่ากับ5ปีรวมกัน
1: แต่เราก็จะเห็นว่าหลายคนที่เคยยิงแหลกลานในโปรตุเกสมาเนี่ยมันก็
0: ตั้งแต่อดีตแล้วด้วยตั้งแต่20 30ปีก่อนแล้วด้วยเรื่องราวเงี้ยมีให้เห็นเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วก็โอ้โหถ้าเราดูจากสถิติการโอเคมันอาจจะอยู่ในไม่ได้อยู่ทีมใหญ่นะ
0: แต่มันก็ตั้งแต่สมัยเจ้าฮักมันต้องแบบไปไหนตอนไหนแล้ว
1: ผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าบาร์ซ่าจะฉีก80ล้านยูโรแล้ว
0: ถ้าไม่สองเหตุสองผลเน
1: า
0: ะ
1: หรือโซเลสก็28แล้วนะมันก็ไม่เด็กนะถูกไหมผมก็เลยมองว่า
0: ก็คือหลุยส์โซเลสเขาคือตัวแทนของโยเคเลสถูกไหม
1: ใช่ผมก็เลยมองว่าโอ้ถ้าจะเอานี่ถือว่าราคาโหดเทียมเหมือนกันนะ80ล้านยูโรถ้าคุณจะฉีก
0: ลุ้นต่อไปยังมีเวลาอีกหลายวันอีกประมาณเกือบครึ่งเดือนตลาดนักเตะยังมีเวลาไปถึง1กันยายน
1: แล้วผมนึกไปถึงไอ้นี่เลยอ่ะไอ้เจ้าแจ็คสันมาร์ติเนสพี่จำได้ป่ะสมัยอยู่ปอร์โต
0: แล้วไปจีนไหม
1: แล้วมาแอตมาดริดเนี่ยแหละแล้วปั๊บเดียวเองอ่ะหลังจากนั้นต้องไปกวางโจเอเวอร์แกรนด
0: ์ราคาแพงปุ้งปุ้งปุ้งแอตลิโก้ซื้อแพงมาก
1: แพงมาก
0: จำได้ว่า40ล้านเลยแบบนั้นเลย
1: คือกับปอร์โต3ฤดูกาลนะฤดูกาลแรกอ่ะไอ้เจ้าแจ็คสันมาร์ติเนสนะ30นัดยิง26ประตูฤดูกาลที่2 30นัดยิง20ประตูฤดูกาลที่3 30นัดยิง21ประตู
0: เฮ้ยนี่มันของแท้ยิงสม่ำเสมอ
1: แต่พอมาเล่นลาลีก้าเล่นกับแอตมาดริดเนี่ย
0: เหมือนคนเล่นไม่เป็น
1: เล่นไป15นัดเองนะในนับเฉพาะในลาลีก้ายิง2ประตู
0: แต่บวกกับช่วงนั้นน่ะจีนระเบิดลีกระเบิดเผาแบงกอกใต้ประยุกต์นั้นน่ะก็เลยลากไปทางนู้นก็แกก็ไม่เคยเก่งอีกเลย
1: ยังโชคดีที่ว่าสุดท้ายเนี่ยขายได้กำไรนะแอดมัดลินเอาเข้าจริงอ่ะสามเพราะตอนนั้นอ่ะถ้าดูจากรายงานเนี่ยแอดมัดลินจ่ายถ้าราคาโดยรวมจริงๆมันก็จะอยู่ที่35ล้านยูโรแต่ว่าก็แป๊บเดียวนะมาอยู่กันแป๊บเดียวสุดท้ายเนี่ย
0: ก็โชคดีได้ทุนจีนช่วย
1: ขายไปได้42ล้านยูโรให้กับกวางโจวเวอร์แกรนซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นสถิติค่าตัวของทีมในเอเชียนะในการซื้อตัว
0: เนี่ยแต่ละช่วงเวลามันจะมีลีกที่พร้อมแบบจ่ายเงี้ยณปัจจุบันมันกลายเป็นตุรกีเว้ย
1: อืมใช่
0: แต่เอาละเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยคุยกันต่อแล้วกันนี่ก็เลยเวลามาเยอะละตี3อีก5นาทีพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: ครับ Soccer Live
3: Reportรู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยว ได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
12: Soccer Live Report

0: ครับมาอยู่กันต่อนะครับในค่ำคืนอันยาวนานของเราสองคน
1: ตอนนี้คืนอันยาวนานโหดร้ายและเหน็บหนาว
0: เดี๋ยวลอง
1: ครับผม
0: หนาวอยู่จนหนาวจริงขนาดจุนเนี่ยมันขี้ร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: หนาวเรียบร้อย
1: หนาวหนาวถือว่าหนาวเย็นเย็นเลยอ่ะ
0: ตอนนี้ตีสามอีก18 นาทีอยู่ชั่วโมงปิด

0: ท้ายของ Socialite Report ในช่วงสุดสัปดาห์กันนะครับก็คุยได้เหมือนเดิมใครนิยมอยู่ดึกเมามอยรอบดึกก็ SMS มาทาง4689899นะครับ4689899
1: ก็ส่วนผลการแข่งฟุตบอลเดี๋ยวผมชวนให้ก่อนนิดนึงละกันนะครับในรายการสำคัญสำคัญในช่วงสุดท้ายของเรา2คนก็ Community Shield นะครับ Arsenal ชนะ Man City ไป 3-0 นะครับ La Liga Racing เสมอ Bilbao 2-2เอสปันยอนนี่ชนะเลบันเต้ 3-0 นะครับก็เทริสโดลันนี่ยิงปิดท้ายนะครับนาทีที่80เอเลดิวิซี่นะครับเอโดเดนฮาร์กแพ้โกนิงเกน 1-4 เฟยานูดเสมอโกเฮดอีเกิล 2-2 ทเวนเต้ชนะสวอลเลอร์ 3-1 อาจากเสมอกับฮีเลนวีนะครับ 2-2 ลิก้าโปรตุเกสนะครับนาซองนาวชนะเอสโตริล 2-0 อาลูก้าชนะโมไลเลนเซ่4-0แล้วก็ฟาร์มาลิกาวจบครึ่งแรกเสมอกับมาริติโม1-1รัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับเซนิตเอาชนะดินาโมไป3-0สเวตอฟแพ้ดินาโมมาคัชคาร่าไป1-4แล้วก็บอติก้าแพ้สปาร์ตัก1-2ออสเซียบุนเดสลีกาครับฮาร์ดเบิร์กแพ้ออสเซียวินนา0-2นะครับติโลแพ้ซาวส์บวก0-3ลาปิดชนะกราเซอร์8-0เบลเยียมนะครับเบเวเลนชนะอันเดเลช1-0ลาลูวิเอนะครับแพ้เกน1-2มิเชลเลนเสมอสตองดาร์ด3-3แล้วก็ลอมเมลแพ้ชาลเลย0-1เดนมาร์กซูเปอร์ลีกานะครับนอร์ทิลันชนะสเกบอก1-0โอบีโอเดนเซ่แพ้ฮอเซน1-2ลิงบี้เสมอมิทิลัน1-1แลนเดอร์แพ้โคเปนเฮเกน0-4วัตฟอร์ดชนะซาตันตัน2-1นะครับเบอร์ลี่เสมอกับวัตเวสแฮมนะครับไป2-2แล้วก็เฟนช์ซูเปอร์คัพตอนนี้นี่66นาทีลองที่มี10คนเนี่ยยังนำเปเชอยู่1-0นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงว่าในรายละเอียดเกมเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเกมคู่นี้ลุยส์เอลิเก้จะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรยังไงบ้างโอ้โหนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะเอานูโน่เมนเดสแทนลูกาดีนฟาเบียลุยส์แทนลูคัสเบลาโดอุสมันเดมเบเล่แทนทางแมกเนสอคริอุชนะครับแล้วก็เซนนี่มายูรูแทนคูชาคารัสเคเลียนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังตีเสมอไม่ได้นะครับลีกา2เยอรมันครับบีเลเฟลชนะคอตบุตร3-0ดิดินโมเดสเดนชนะดามสตัด 1-0 ฮันโนเวอร์แพ้โวลฟ์บวกไป0-1นะครับผมแล้วก็ต่อมามีคูปาอิตาเลียโฟซิโนเน่ชนะจูเวสตาเบีย 4-1 เจนัวชนะอัสโคลี 4-1เวโรน่ายังไม่จบนะครับ20นาทีสุดท้ายนำเวอร์ตูสเอนโดล่า 2-1 ลาซิโอเพิ่งออกสตาร์ทครึ่งหลังมานะครับยังเสมอกับมันโตว่าอยู่0-0คุณเดชครับรอบรองเล็กแรกมาเลเซียแพ้เวียดนาม0-2นอร์เวย์เอลิเทอร์ซิเลียนนะครับอเลซุนเสมอวาเลเลนก้า 5-5 โมชนะทอมโซ 3-2 เอสเคบานชนะฮัมคาม 3-0 ซับบอกแพ้ซันเดอร์ฟอร์ด 1-2 เฟดิกสตาร์ชนะคริสเตนซุน1-0เซกุนดาโปรตุเกสนะครับโปติโมเนนเซชนะวิเซล่า2-0อามารันเต้แพ้ลูโลซ่า0-1ไลซอสชนะตอนเดล่า1-0ปอร์โต2นี่แพ้ฟาเรนเซ่1-3สวีเดนอันนี้ก่อนเซกุนดาสเปนนะครับลาสปามาสจบครึ่งแรกนำอาบาเซเต้2-0แล้วก็ที่จบไปก่อนหน้านี้จิโรน่าเสมอเลกาเนส1-1บูโกสชนะคอร์ดูบา3-2เอีบาแพ้เตเนริเฟ่ไป1-3แล้วก็สวีเดนออสเวนคานนะครับบอมมาปอชคันหน้าชนะออกไก3-1เดเกฟอร์ชนะโกเตบอก3-0เยอร์การ์เดนแพ้ AAK 1-3 GAS แพ้มาโม0-1คาร์มาแพ้ฮามาบี0-4ส่วนอุ่นเครื่องก็มีลิเวอร์พูลชนะโคโม

0: ที่แชมป์จะอยู่ในมือสาวไทยสักคนหนึ่งว่าตอนนี้ดูไม่ออกแล้วครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยวันนี้ไล่เบียดขึ้นมาระหว่างโปรเปโนอภิชยายุบลกับโปรจิโน
1: ่
0: ติริยาอัตกุลก็เบียดตีคู่กันมาเดี๋ยวนำร่วมกันเดี๋ยวขยับนู่นนี่นั่นแล้วจู่ๆโปรพราวเธอก็ปรากฏตัวขึ้นมาชนะตีวรรณแสนตอนเนี้ยขึ้นมาเป็นผู้นำเดียวอยู่แป๊บหนึ่งด้วยก็ได้ความเมื่อวานเนี่ยจบเมื่อวานเนี่ยแต้มตามผู้นำ4สโตกวันนี้ตีไปดีมาออกรอบก่อนเขาไงตีไป17หลุมกำลังเข้าสู่หลุมสุดท้ายนะครับ17หลุมของโปรพราวว ันนี้เก็บขึ้นมาตั้ง9อันเดอร์มันก็เลยบวกจากเมื่อวานเนี่ยทะลุขึ้นมาเป็น21อันเดอร์พาร
1: ์
0: ขึ้นเป็นผู้นำก่อนเข้าสู่หลุมสุดท้ายแล้วก็สองสาวระหว่างจิโน่กับเปียโนที่ไล่เบียดกันมาวันนี้ก็ณปัจจุบันเพิ่งจบหลุม15ไปทั้งคู่จิโน่ก็ฟอร์มฮอตเหมือนกันครับวันนี้15หลุมกดไป7อันเดอร์สกอร์รวมก็เลยขึ้นมาเป็น11อันเดอร์เท่ากับโปรพาวชเนตรีอีกทีนึงโอ้วุ่นวายไหมทีนี้ผลงานของโปรจิโน่15หลุมแรกนะครับครึ่งทางแรกเนี่ยโอ้สถิติแบบเกือบจะเนียนถ้าไม่มีโบกี้โผล่มาก็จาก7หลุมแรกอะจิโน่โคตรฮอตเลยจิโน่เก็บไป6เบอร์ดี
1: ้
0: ไกลอีก1พาร์มีแค่หลุม2ที่ไม่ได้ตาม
1: โอ้
0: เนี่ยได้เบอร์ดี้ติดต่อกันอ่ะหลุม1แล้วกระโดดไปหลุม3อ่ะ3 4 5 6 7เนี่ย5หลุมติด
1: โ
0: อ้แล้วก็หลุม8เซฟพาร์หลุม9อันนี้หลุด1โบกี
1: ้
0: แล้วพอเข้าหลุม10เว้ย
1: กลับมาเบอร์ดี้เหรออ
0: ีเกิล
1: ที่โฮเทลแคลิฟอร์เนียนะ
0: นั่นดีเกิลครับ
1: ครับผม
0: ก็พอได้อีเกิลหลุม10อ่ะขึ้นมาเป็น21อันเดอร
1: ์
0: หลุม11เซฟพาหลุม16ครับเดี๋ยวตามจะเกินหน้าเกินตาเพื่อนเดี๋ยวเป็นสถิติสนามอีกเสียโบกี
1: ้
0: ลงไปเป็น20อันเดอร์หลุม13เซฟพาสกอร์ยังอยู่ที่20นะครับหลุม14เก็บเบอร์ดี้ได้อีกแล้วข
1: ึ
0: ้นไปเป็น21อันเดอร์และหลุม15ล่าสุดที่เพิ่งจบไปเซฟพาได้สกอร์รวมตอนนี้เหลืออีก3หลุมจีโน่มี21อันเดอร์เป็นผู้นำร่วมอยู่ส่วนโปรเปโนเมื่อวานเนี้ยนำกับโซเฟียโปรเมกันเมื่อวานนำร่วมกันแล้วก็เปโนวันนี้เล่นมีขึ้นมีลงครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยผ่าน15หลุมเท่ากับจีโน่วันนี้โปรเปโนพิชยานั้นเก็บเพิ่มมา3อันเดอร
1: ์
0: ก็เลยเริ่มหลุดครับแชมป์เริ่มหลุดมือลงมาอยู่อันดับ3ก็ตามหลังผู้นำชเนตีกับจีโน่อยู่2สโตก19อันเดอร์ผลงานของเปียโนวันนี้ก็9หลุมแรกก็มาดีครับได้4เบอร์ดี
1: ้
0: แล้วก็ตั้งแต่ครึ่งทางหลังขึ้นมาผ่านไป6หลุมตั้งแต่หลุม10มาจนถึงหลุม15เนี่ยไม่มีเบอร์ดี้เพิ่มแต่ว่าเสียไป1โบกี้ที่หลุม12สกอร์มันก็เลยแบบช็อตลงมาที่19อันเดอร
1: ์
0: เหลือ3หลุ
1: ม
0: ดูไม่ออกแล้วล่ะดูตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้การบี้แชมป์กันก็คือชเนตีที่กำลังเข้าสู่หลุมสุดท้าย
1: ครับ
0: กับจีโน่เหลือ3หลุม2คนนี้สกอร์เท่ากัน
1: อ๋อก็ถ้าตรงนี้ก็อาจจะได้เปรียบนะจีโน่นะเพราะเหลือหลุมให้ตีมากกว่าม
0: ันก็2มุม
1: เพราะว่ามีโอกาสโดนโบกี
0: ้โอกาสพลาดก็มีนะก็2มุม2มุม
1: โอเคพี่ชิดเคยดูสัมภาษณ์จีโน่ในรายการบูตี้ไหม
0: ไม่เคยดู
1: ดีดี
0: หรอ
1: ดีดีมาก
0: ฟังหน่อยเขาคุยอะไรกันบ้าง
1: คุยตั้งแต่เด็กเลยอ่ะว่าเริ่มต้นอะไรยังไงทำไมถึงมาเล่นทัศนคติความกดดัน
0: ผมเคยอ่านผมอ่านเรื่องจีโน่มาเยอะ
1: แต่ผมกับรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิง
0: แต่เวลาพูด
1: มีเสน่ห์ในการตอบคำถามมีเสน่ห์ในเรื่องของความคิดผมดูจนจบอ่ะ40กว่านาทีได้มึงเป็นบทสัมภาษณ์ประมาณ
0: แต่ผมก็ดูเขาสัมภาษณ์บ่อยเขาเป็นคนแบบบุคลิกน่ารักหน้าตาน่ารักด้วยเป็นทุนเดิมบุคลิกดีแล้วก็พูดจาน่ารักน่าฟัง
1: ใช่คือเป็นคนที่มีความสัมภาษณ์ที่มันมีเสน่ห์มีความตลกแล้วก็มีเสน่ห
0: ์มันสดใสเน
1: า
0: ะ
1: สดใส
0: ใช่ไหมสิ่งที่มาคู่ตัวก็คือแบบสดใสคือความสดใสของวัยรุ่น
1: นั่นโลโซคร
0: ับผม
1: คือใครที่ยังไม่ดูผมแนะนำนะรายการของพี่วูดดี้เป็นวูดชื่อวูดดี้ท

0: อ๋อมึงสัมภาษณ์น้องจีโน่ดีมาก
1: ฮะ
0: ตั้งแต่ต้นเลยว่าแบบเอ้ยทำไมถึงมันเล่นคิดยังไงตอนซ้อมตอนนั้นเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยลองไปดู
1: พ่อกับปู่ร่วมมือกันปั้นมา
0: ใช่ใช่ใช่เหมือนเริ่มต้นจริงๆจะเป็นคุณปู่มั้ง
1: ใช่
0: คุณปู่เป็นคนวางแผนให้เลยว่าเอ้ยต้องเล่นอย่างงี้อย่างงี้
1: เอาเลยหนู
0: แล้วคุณพ่อก็ช่วยสนับสนุนพาไปส่งพาไปซ้อมพาไปอะไรเงี้ย
1: คือเราก็ตัดสินใจในแต่ละอย่างระหว่างทางเนี่ยในระหว่างปั้นยังเป็นเด็กๆอยู
0: ่
1: คือแบบโอ้โหตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็แบบใจเย็น
0: แล้วน้องดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ
1: ไม่ไม่ตัดสินใจผงผางเรื่องการดีลกับบริษัทดูแลดีลกับสปอนเซอร์เรื่องอะไรต่างๆนานเน
0: ี
1: ่ยผู้ปกครองดีมาก
0: ดีแล้วผมว่ามัน
1: เรียกสิ่งที่สะท้อนบุคลิกของน้องเนี่ยออกเป็นเงี้ยก็เพราะจากทางบ้าน
0: ใช่ใช่ใช่การเลี้ยงดูต่างๆนะทัศนคติดีมากก็ลองไปหาดูดีดีดีพอดูแล้วก็แบบเอาใจช่วยแบบมากๆเลยแบบน้องน่ารัก
1: ติดอยู่อย่างเดียวยังไม่ได้แชมป์เมเจอร
0: ์
1: โฉบไปเฉียวมาเวลาเมเจอร์ทีไรเนี่ยมันเหมือนมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างแบ
0: บ
1: ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาไม่เต็
0: ม
1: ก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีแล้วที่ไม่ได้เมเจอร์เมเจอร์ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะหมดแล้วนะครับรายการล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่นเอง
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูกันว่าเมื่อจบวันนี้แล้วแชมป์จะเป็นของใครซึ่งก็ดูแล้วไงไทยแลนด์อ่ะเพราะว่าซิลินบูติเย่ในจบแล้วซิลินโปรเลือดไทย 100% เหมือนกันซิลินนั้นจบที่16อันเดอร์พาปัจจุบันอยู่อันดับ4ร่วมอยู่แล้วโปรเมียวก็ขึ้นมานะครับโปรเมียวตีจบแล้วเหมือนกันโปรเมียววันนี้ก็ผลงานสกอร์มาดีครับวันนี้ตีมาอีก5อันเดอร์โปรเมียวปัจจรีจบ16อันเดอร์พาอยู่ในอันดับ4ร่วมแล้วก็สวิชยาอีกคนหนึ่งก็15เดอร์อยู่อันดับ8ร่วม
0: ครับ
1: ดีๆทั้งนั้นเลย
0: ผลงานดีจังเลยรายการนี้ที่ไหนนะโอเรกอน
1: ที่โอเรกอนก็คือเนี่ยคือ
0: ใกล้ๆพญาไทเลยอันนั้นพารากอนโทษที
1: โอ้โหอันนี้นึกไม่ทัน
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
1: ใกล้โอ้โหโอ้โหโอเรกอนหรือพารากอนโอ้ยจนนะสะดุดเลย
0: โทษทีโทษที
1: ผมก็เลยบอกว่าสาวไทยในที่เล่นรายการนี้ทั้งหมดอ่ะทั้งกวนผ่านตัดตัวมา5คนแล้วก็ติดท็อป10ครบทั้ง5คนเลยโคตรโหดน่าแข่งสนามนี้ทั้งปีเลย
0: ครับผมโอ้โหส่วนเฟนช์คัพเฟนช์ซูเปอร์คัพหรือว่าทัวเฟ่เดชชปยอง
1: โอ้โหโคตรเท่
0: 3นาทีสุดท้ายแล้วนะครับลองก็ยังนำเปเชยอยู่1-0โอ้โหนี่จริงๆเขาเล่น10คนเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงระหว่างครึ่งแรกเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าใบแดงมันเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีเท่าไหร่แต่รู้สึกว่า30กว่า39มึง
1: แบกกันเป็นชั่วโมงใช่ไหม
0: แล้วระดับเปเชยเจาะไม่เข้านะครับ
1: แต่เปเชยชอบทำตัวอย่างนี
0: ้
1: ทั้งที่วันเนี้ยแล้วเสร็จตัวจริงอ่ะผมมองว่าดีกว่าวันที่เล่นกับวิลล่าด้วยซ้
0: ำ
1: แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรมมันแบบมันเกมจริงจังมันมาติดกันไม่หน่อยใช่ไหม
0: แล้วบางทีมันอาจจะเป็นวันที่แบบ
1: ตั้งแต่นาที39ครับไออันโตนิโอเนี่ยที่โดนใบแดงเป็นกองหลังเป็นหนึ่งใน3เซ็นเตอร์แบ็กของลอง
0: ครับผม
1: โอ้แต่มันก็ถึงยังไรเสียเนาะได้เปรียบตัวผู้เล่นขนาดเนี้ยเอ้า
0: ท้าย
1: นูโน่เมนเดสมีใบแดงครับจุน
0: อ้าว
1: เพิ่งโดนใบแดงนาที87เพิ่งโดนเลย
0: ครับผม
1: บัดหมาดสดๆ
0: อ่ะ
1: เหลือ10คนอาจจะ10ตัวเท่ากันอาจจะดีก็ได
0: ้อ้าวโอเคถ้าเรามองในแง่ดี
1: ครับ
0: จริงก็
1: พวกซุปเปอร์คัพทั้งหลาย
0: เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วด้วยนะ
1: ที่ฝรั่งเศสอันนี้ก็ไม่สัญจรแล้วนะก็เล่นในประเทศมันจบๆไปเพราะว่าเอาไปต่างแดนก็ขายไม่ค่อยออกแล้วก็ที่อิตาลียังไปเล่นในช่วงระหว่างฤดูกาลอยู่เหมือนเดิมป่ะ
0: น่าจะยังมีสัญญาอยู่นะ
1: เดี๋ยวขอดูก่อนว่ายังไปทางฝั่งซาอุฝั่งอะไรอยู่หรือเปล่า
0: น่าจะเป็นซาอุอยู่นะผมรู้สึกว่ามันยังไม่หมด

0: ทุกปีนะเวลาแบบลีกไหนเนี่ยตัดสินใจเงี้ยก็จะโดนบ่นจากทีมที่มีส่วนร่วมนู่นนี่นั่น
1: เฮ้ยเหมือนจะไม่ใช่ที่ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วนะ
0: หรือเปล่าหรือว่ายกเลิกสัญญาอะไรกันไปอินเตอร์มิลานปีนี้จะเล่นกับลาซิโ
1: อเพราะจริงมันจะต้องมี4ทีมเพราะตอนหลังมันปรับเป็นไฟนอล4
0: ใช่
1: มัน
0: จะเปลี่ยนใหม่
1: ก็ถ้าข่าวล่าสุดนี่
0: มีอาจไปอิตาเลียนแน
1: ่อาจจะไม่ไปอเมริกาก็เล่นที่อิตาลีนะเขาบอกว่าอยู่ในช่วงการพิจารณาอยู่นะ
0: สมอิตาลีทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้จะจบยังไง
1: ผมขอดูนิดนึงทางข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้
0: เอาเป็นว่ายืนยันว่าจะไม่เล่นที่ซาอุ
1: ใช
0: ่
1: ข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคอนเฟิร์มจากทางเลกาสและอาเรียบร้อยแล้วความเป็นไปได้น่ะออปชันอย่างที่บอกคือสหรัฐอเมริกาไม่ก็อิตาลี
0: แน่นอนจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ด้วย
1: ใช่ยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ปีที่แล้วเล่นไปเล่นก่อนคริสต์มาสนิดนึงมีช่วงที่แยกไป
1: เพราะว่ามันจะมีเกม ที่ไปเล่นเนี่ยเขาก็ต้องเลื่อนออกไปเขาบอกจริงเนี่ยมันมีสัญญาในการที่จะจัดที่ซาอุดีอาระเบียต่อนะแต่แล้วก็ตามเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ใช้ข้อตกลงนั้นก็เลยทำให้การแข่งขันเนี่ยมันไปจัดที่อื่นแทนเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า
0: น้องไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมมาเดือน2เดือนแล้วด้วยว่าเขาตัดสินใจกันแบบไหนถ้าที่เยอรมันเดเอเบสป่ะครับ
1: วันที่22สิงหาคม
0: บาเยิร์นกับดอร์ทมุนด
1: ์
0: พอบาเยิร์นเหมาทุกแชมป์ใช่ไหม
1: เฟนช์ฟรานเบคเคนบาวซูเปอร์คัพ2026
0: 22ก็คืออ๋อมันเป็นสัปดาห์เดียวกับที่เดวิดโพคาวเริ่มเล่นด้วยบาเยิร์นก็จะต้องขยับไปเก็บโปรแกรมเดวิดโพคาวทีหลัง
1: วันเสาร์
0: มันจะเป็นแบบนี้ทุกปีแหละส่วนใหญ่บาเยิร์นจะต้องแบบรับสภาพแบบนี้ทุกปี
1: วันเสาร์ที่จะถึงนี
0: ้ครับ
1: โอเค
0: มีที่ไหนอีกไหมเหลือที่เราพูดถึงอ่ะที่ฝรั่งเศสเก็บวันนี้ที่เยอรมันเสาร์หน้าที่อังกฤษจบไปแล้ววันนี
1: ้
0: เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกถล่มเลยอาร์เซนอล 3-0
1: อ๋อส่วนสเปนซุปเปอร์คัพ
0: ที่สเปน
1: ต้นปีหน้า
0: ที
1: ่ตุรกี
0: อ๋อ
1: วันที่2ถึง7กุมภาพันธ
0: ์แปลกดิเว้ย
1: ไปเล่นที่นู่น
0: แปลกดีเล่นกันในยุโรป
1: อาตาเติร์กโอลิมปิกสเตเดีย
0: มบาร์เซโลนาแต่กับใครว่าใคร
1: แชมป์มาดริดก่อนแล้วก็อีกคู่หนึ่ง
0: สี่ทีมเหมือนเดิม
1: อีกคู่หนึ่งเป็นโซเซดัดกับเรอัลมาดริด
0: ใครแชมป์เดวิดไม่ใช่แชมป์โกบาเดเร
1: โซเซดัดไง
0: โซเซดัด
1: ชนะแอตมาดริ
0: ดได้แล้วอ่ะชนะแอตมาดริด
1: ใช่
0: โอเคดีชิดจุนชิดหงเราจะได้ใครอีกไหมครับจากคุณจอนคลองหก
1: ตัวลุกมีอยู่แล้วนะแต่จะใครนั่นเอง
0: อันดับแรกจะเสียก่อนเอาว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็เดี๋ยวจะขยับเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆกับเคอร์ติสโจนเดี๋ยวต้นสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยก็วันสองวันเดี๋ยวจะลุยต่อเพราะพวกเขาเคลียร์เรื่องการปล่อยมิดฟิลด์ตัวหมุนเวียนเอาไว้ตัวนะดาวิเดฟรัตเตซี
1: ่
0: แล้วก็โปรเจกต์ เดินหน้าคว้าตัวเคอร์ติสโจนยังอยู่จะเป็นเพื่อนกับเจสเปนส์อินเตอร์มิลานก่อนหน้านี้นักเตะอังกฤษที่เคยอยู่ในทีมมีใครบ้างหลังพออินส
1: ์หลังพออินส์เหรอ
0: เออหลัง
1: จานยังไง
0: โอ้ยลืมไปเลยเนี่ยลืมจริงจานยังแขวนสตาร์ทไว้น่าจะยังด้วยเนาะ
1: เพิ่งแขวนไปเพิ่งแขวนไปไม่นานอาจารย์ยังเพิ่งแขวน
0: อ๋อเหรอแต่เขาทันเล่นกับลูกชายไปก่อนใช่ไหมไอ้จุดที
1: ่เหมือนว่าเกมนั้นไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เปลี่ยนตัวหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันเลยทำให้ไม่ได้
0: แค่อยู่ในสนาม
1: เออ
0: จังหวะมันไม่ได้มั้งเออ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เอออาจารย์ยังเคยไปอยู่กับอินเตอร
1: ์
0: ปี2ปีได้มั้ง
1: อาจารย์ยังแขวนสตาร์ทเนี่ยหลังจบในฤดูกาลที่ผ่านมากับอีฟสวิตทาวปัจจุบัน41ปีนี่ไงรูปการนี้ได้เพิ่มไป2คนไงจอห์นสโตนเจสเปนมุ้ยแล้วได้เคอร์ติสโจนอีกคนหนึ่ง3เลยอ่ะ
0: โอ้โหเฮ้ยสุดยอด
1: โอ้โห
0: เอ๊ะคือจริงด้วยว่ะคุณที่จำแม่นๆต่อจากพอลอินส์ก็คืออาจารย์ยังเลยนะ
1: รอ
0: เออ
1: มันหายเว้นนานขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จริงเพราะว่าก็แน่นอนในสมัยนั้นน่ะคืออย่างที่เราว่ากันเนาะนักเตะอังกฤษใครได้ไปเล่นในอิตาลีคือตัวท็
1: อ
0: ปตัวท็อปเท่านั้นถึงจะเป็นที่ต้องการอะไรเงี้ย
1: ยุค90
0: เออแล้วมันก็พอโผล่มาทีอ่ะมันเป็นแบบสลับยุคละมันเป็นช่วงแบบนักเตะขาลงอายุเยอะในอังกฤษเนี่ยโยกไปเล่นในอิตาลีมันก็เนี่ยเป็นช่วงเวลาของอาจารย์ยังต่อไปถึงปีนี้ที่อินเตอร์มิลานเนี่ยเออนั่นแหละจากพอลอินส์วันนั้นน่ะมาโผล่อีกทีคืออาชวียังเมื่อ6ปีก่อนแล้วก็ต่อด้วยปีนี้กับสโตนกับสเปนแล้วกำลังจะบวกเคอร์ติสโจนก็มีโอกาสได้แบบ3คนรวดในปีนี้เลย
1: เฮ้ยโอ้ห่างเหลือเชื่อนะผมก็ไม่คิดนะผมก็คิดว่าระหว่างพออินส์กับอาจารย์ยังอ่ะยังคิดว่าจะมีนะเพียงแต่ว่าอาจมันนึกอาจารย์ยังหน้าออกมาก่อนเลยพูดอาจารย์ยังออกไปก่อน
0: มันไม่มีจริงมันไม่มีจริงแล้วก็ให้ยุคสมัยแบบในประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังเลยนะครับดีลนักเตะอังกฤษที่ไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานเนี่ยก่อนจะเป็นพอลอินส์เนี่ยโ
1: อ
0: ้ตั้งแต่ยุคแบบ60น่ะแกลลี่ฮิสเช่นเป็นกองหน้าจากแอสตันวิลล่าแล้วก็จากปี61แล้วกระโดดมาพอลอินส์ปี95แล้วจากพออินส์เนี่ยก็ค่อยมาแอชลียังแล้วจนกระทั่งมาถึงปีนี
1: ้โอ้ไม่ค่อยนะก่อน
0: ก็อย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรานึกถึงใครรุ่นที่เราทันดูบอลกันเนี่ยถ้านึกถึงนักเตะที่ไปเล่นในอิตาลีก็จะเป็นตัวระดับท็อปทั้งนั้นเลยตัวโคตรเก่งของอังกฤษ
1: เดวิดแพทพอกาสคอยเดสวอล์กเกอร์ลีชาร์มีช่วงไปซาลาซาแป๊บๆเจโบทอย
0: เจโบทอยไปด้วยเหรอวะ
1: เจโบทอยรู้สึกเปรูจานะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออคุ้นๆนะขอดูก่อน
0: สุดยอดจริงเลยคุณไปตอนแบบออกจากคนที่ไปเปรูจา
1: อ๋อนั่นแหละคุ้นๆอยู
0: ่โอ้โหเฮ้นี่มันไบเบิลลูกหนังอะ
1: ฟุกจำได้
0: เขาไม่จำอะไรแบบนั้นมันจำยากมากเลยนะเว้ยว่าเจโบทอยเคยไปลูจา
1: แต่โคปาติเลียที่เพิ่งพากไปจำไม่ได
0: ้เออเสือกไปจำไปจำอะไรที่แบบโอ้โหเฮ้ยเจโบทอยเฮ้ยไปลูจา
1: เ
0: ลย
1: เออแล้วพูดถึงดิวอิตาลีกับทีมในอังกฤษอ่ะผมไปเจอข่าวเรื่องที่ว่าสเปอร์เนี่ยไม่โอเคกับทางยูเว่นะที่อยากจะยืมกุยโมวิคาริโออ่ะคือ
0: เขาก็จะขายไม่แพงด้วย
1: คือยูเว่ต้องการยืมโดยที่ไม่ผูกมัดการซื้อขาดนะซึ่งสเปอร์ไม่โอเคก็เลยทำให้ตอนนี้เป้าหมายก็คือกลับไปหาเอมิลิโนมาร์ติเนสอีกครั้งหนึ่งเขาบอกวิลล่าถ้าตามรายงานนะวิลล่าจะต้องการค่าตัว10ล้านปอนด์แต่ยูเว่ที่ยื่นอ่ะคือ7ล้านยูโรอ่ะ10ล้านยูโรที่วิลล่าต้องการนะแต่ยูเว่เนี่ยยื่นไป7ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก3ล้านยูโรนี่คือแกปที่มันยังห่างอยู
0: ่ก็ปล่อยยูเว่เขาอยู่กับดิเกโกริโอต่
1: อแต่ผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องยอมนะคุณภาพระดับ เอมิลิโน่มาร์ติเนส 3-3 ตับโกนะปัจจุบันผมว่า 3-8 ก็ยังเล่นได
0: ้ถูก
1: 10ล้านยูโรไม่แพงนะ
0: ถ้าถูก
1: เออโอ้แล้วก็ดูคุณซื้อพวกอะไรเบโกวิชอะไรมาก็ไม่ถูกนะถูกป่ะล่ะเออเดี๋ยวคุณก็หาทางปล่อยคอปไมเนอร์ออก

0: ไปเชโกว่าออกไปจอนาธานเดวิดออกไปผมว่ามันก็ไปตู้ๆเอาทางเอมิลิโนมาร์ติเนสได้อดิเกโรโยคุณก็คงปล่อย
1: ปล่อย
0: อาจจะเป็นมอนซ่าทีมเก่า
1: ปล่อยยืมแหละผมว่าดูได้แค่ปล่อยยืมด้วยมันเป็นขาลง
0: ขาผมก็น่าจะผมว่าน่าจะจบที่ได้ละเพราะว่าวิลล่าคงไปได้ไซออนซูซูกิมาแล้วอ่ะ
1: อัปเดต3สาวไทยหลังผ่านไปคนละหลุ
0: ม
1: เป็นนั้นว่าโปรพราวชเนตีวรรณแสนนั้นที่มาแรงขึ้นไปเป็นผู้นำเนี่ยตีจบหลุมสุดท้ายไปแล้วแต้มไม่เพิ่มเซฟพาแล้วจบวันนี้ด้วยแบบแค่นี้ผมว่าก็สุดยอดแล้ววันสุดท้ายเนี่ยแหกโค้งเลยวันสุดท้ายทำ9อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันจบที่21อันเดอร์พาปัจจุบันเป็นผู้นำร่วมกับจีโน่กับเปียโนเนี่ยจบหลุมล่าสุดเซฟพาด้วยกันทั้งคู่ก็จีโน่จบหลุม16สกอร์ยังอยู่ที่21อันเดอร์พาเท่ากับชเนตี
0: ครับ
1: แล้วก็เบียโน่เมื่อกี้เพิ่งเก็บเบอร์ดี้ไปหลุม17เพิ่งตีจบไปหมาดๆได้เบอร์ดี้ขึ้นมาก็ทำให้ขึ้นมาเป็น20อันเดอร์ครับโปรเบียโน่อภิชยานั่นเท่ากับว่าเนี่ยตามจีโน่กับพราวแค่1สโตรกแล้วก็กำลังจะเข้าสู่หลุมสุดท้ายของโปรปิโนก็ถือว่าลุ้นแชมป์เป็น3คน
0: โ
1: อ้แต่ใดๆแล้วเนี่ยถ้าจบโดยการนำร่วมกันเนี่ยก็จะต้องไปหาผู้ชนะด้วยการโดนเพลย์ออฟกันต
0: ่
1: อเอาเป็นว่าแชมป์เป็นของคนไทยแน
0: ่ๆเอออยู่ที่ว่าจะเป็นใครเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนโทเฟ่เดชอบยงนั้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับลองเอาชนะเปเอชเชไป 1-0 ครับประตูจากฟอริยงโตแวงนาทีที่32
1: ทำตัวเลอะเทอะจริงๆกับเปเช่เหมือนทุกปีมันจะต้องมี
0: งงๆ
1: ในช่วง
0: ช่วงครึ่งสองเกมเนี่ย
1: ครึ่งฤดูกาลแรกเลยว่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ย
0: ทีมออกสตาร์ท
1: เหมือน
0: เครื่องดีเซล
1: ทดลองนู่นทดลองนี่ใครไม่ฟิตผัดกันลงเพราะอะไรเราไปเก็บสถิตินักเตะเปเช่ที่เล่นในลีกในฝรั่งรายการในประเทศเนี่ยก็จะถูกใช้งานกันไม่เยอะเท่าไหร่บางคนก
0: ็
1: ลงตัวจริง10กว่านัดอะไรเงี้ยสำรองอีก10กว่านัดไม่เน้นแล้วไอ้พวกแบบตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักเนี่ยก็ได้ลงค่อนข้างเยอะไอ้พวกอีคังอินกอนซาโลลามอสอะไรพวกเนี้ยที่นักเตะที่เรา ดูว่ามันนี่เป็นตัวสำคัญของทีมอ่ะพวกนี้ผสมผสานไงอ่ะเล่นไปเล่นมาจะให้ตามหลุดยังไงเดี๋ยวก็ครึ่งฤดูกาลหลังมาเล่นจนเป็นแชมป์อยู่ดี
0: ใช
1: ่วันนี้สถิติของเปเช่โอกาสยิง22ครั้งครับตรงกรอบ6นะพอขาดกอนซาโลลามอสขาดใจ
0: กูแบบเปเช่ก็เนาะ
1: คลองบอล 70%
0: ก็เดี๋ยวรออ่ะได้ตัวใหม่มา3คนในเกมลุกอ่ะมิก้าฮอตเฟรันตอเรสอะคริอุชเดี๋ยวดูว่าใครจะแจ้งเกิด
1: อะคริอุชวันนี้เล่นไปแล้ว
0: เล่นไปแล้วด้วยโอ้ในเรื่องของยูเวนตุสนะครับอ่ะกลับมามีเพิ่มเติมล่าสุดตามรายงานของโรมาโน่เมื่อประมาณ20กว่านาทีที่แล้วที่มีออกมาเนี่ยเรื่องดิวระหว่างเอมิลิโน่มาร์ติเนสระหว่างยูเวนตุสกับทางแอสตันวิลล่านี่โอ้โหเขาบอกว่ายังคงห่างไกลนะจากการที่จะบรรลุข้อตกลงได้วิลล่ายืนยันไว้ที่15ล้านยูโรแล้วก็ทางยูเวนตุสน่ะเชื่อว่าข้อเสนอ6ล้านยูโรแล้วก็เป็นการบวกแอดออนเนี่ยเป็นข้อเสนอที่แฟร์เพราะทำให้เลยทำให้ตรงนี้ดีลระหว่างยูเวนตุสกับแอสตันวิลล่าในดีลของเอมิโลมาร์ติเนสไม่คืบหน้านะแล้วก็จากข่าวก่อนหน้านี้ในดีลเรื่องของกุยโมวิคาริโอเนี่ยไปๆมาๆเนี่ยหลังจากรายงานเรื่องของเอมิลิโน่มาร์ติเนสเสร็จเรียบร้อยโรมาโน่รายงานต่อว่ายูเวนตุสได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เพื่อที่จะดึงตัวกริโมวิคคาริโอเข้ามานะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าหลังจากที่ดีลของเอมิลิโน่มาร์ติเนสในปัจจุบันเนี่ยมันล่มลงไปนะครับตัวของนักเตะอย่างทางวิคาริโอเนี่ยต้องการย้ายมาร่วมทีมยูเวนตุสเ

0: ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเปิดฉากการเจรจาของระหว่างทั้ง2สโมสรซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่สุดท้ายคือยืมตัวพร้อมออปชันในการซื้อขาดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าไอ้ข่าวก่อนหน้าเนี่ยมันออกมาว่ายืมตัวแต่จะไม่ซื้อขาดแต่อันเนี้ยอาจจะต้องกลับมาใหม่ว่าจะต้องเป็นยืมตัวแล้วมีออปชัน
1: แก้รายละเอียด
0: เขาบอกว่าตอนนี้นี่ก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่แต่ดูแล้วไม่เกิน2คนเนี่ย อยู่ที่ว่าจะไปจบที่ใคร
1: ก็ค่าใช้จ่ายใครแพงกว่ากันล่ะ
0: ผมว่าถ้าค่าเหนื่อยเอมี่มากกว่าค่าตัวอุ้ย
2: อุ้ย
0: แล้วจะคาบ้านมั้ยเนี่ย
1: อัปเดตตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะช่วยเข้าไปตะเลียรอบแรกครับลาซิโอโดนทีเด็ดทีมจากเซเลบีมันโตว่าได้ประตูบุกนำก่อน 1-0 ครับนาที75โอ้โหหลังจากที่ลาซิโอเนี่ยคือเกมลุกห่วยจัดเลยทิ้งนะเฉียวไปเฉียวมาก็แก๊กก็แก๊กอะไรก็ไม่รู้จังหวะโดนชาร์จจ่อเข้าไปครับเข้าสู่15นาทีสุดท้ายครับลาซิโอก็จะตกรอบเร็วหรือเปล่ามาลุ้นกันนะกาตูโซ
0: ่สงสัยกาตูโซ่สงสัยจะไหวไหมเนี่ยแล้วเหลือกี่นาทีนะพี
1: ่15นาที
0: โอ้โห
1: ก็ถ้าฮึดแล้วกลับมาเสมอได้เป็นอย่างน้อยก็ไปวัดดวงกันต่อเพราะว่ารายการนี้จบ90นาทีจับยิงจุดโทษเลยถ้ายังเสมอกันก็จะมีต่อเวลาก็นู่นไปถึงรอบรองชนะเลิศ
0: จริงก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามันอาจจะเป็นการสลับการคุมทีมระหว่างลาฟาเอเล่ปาลาดิโน่กับทางซาลี่นะแต่สุดท้ายลาซิโอไปเอา ทางกาตูโซ่มานะซึ่งอาจจะประเดิมตรงนี้ด้วยการตกรอบคัพอิตาเลียเลยหรือเปล่าก
1: าตูโซ่มันอาจจะดูแบบดูอยู่ในกระแสขึ้นมาหน่อยตอนคุมอิตาลีเพราะว่ามันก็มีช่วงเวลาดีๆอยู่ไม่น้อยยกเว้นนัดชิงตัว
0: ๋วคนก็พูดถึงบาสโตนี่แหละ
1: ใช
0: ่ถ้าจังหวะนั้นไม่ตัดสินใจพลาดเนี่ยตัวผู้เล่นอิตาลีครบๆก็ อาจจะไปบอลโลกรอบสุดท้ายได
1: ้แต่สมมติวันนั้นน่ะไอเหตุการณ์นั้น what if นะถ้ามันเกิดนู่นนี่นั่นอิตาลีกาตูโซ่ดันอิตาลีไปเล่นรอบสุดท้ายได้สภาพอิตาลีในการเล่นรอบสุดท้าย
0: ก็อาจจะเรียบร้อยก็ได
1: ้มันก็อาจจะมาเป็นนักท่องเที่ยว
0: ก็อาจจะโดนปลดหลังจากที่ตก
1: รอบนะว่ารอยด่างพ้อยในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอิตาลีจะไม่ถูกแบบจารึกบวกเพิ่มระยะเวลา
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ฟุตบอลโลกออกไปอีกอะไรเงี้ยก็ดูไว้เป็นสัจธรรมเลยนะ อะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดก็ได้มันเกิดได้หมด
0: ใช่แชมป์โลก4สมัยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะดรอปไปได้ขนาดนี
1: ้ก็เดี๋ยวอีกปั๊บปั๊บเนี่ยโปรแกรมทีมชาติก็จะกลับเข้ามาหลายๆชาติที่มีการแบบปรับเปลี่ยนเรื่องของตำแหน่งโค้ชเนี่ยก็ยังไม่ได้จบเป็นครบทุกทีมเน
0: า
1: ะ
0: แต่มีวันนี้ล่าสุดก็คือปุกโยลี่ที่ก็คุมสกอตแลนด์แทนสตีฟคลาร์ก
1: วันก่อนเนเธอร์แลนด์เซอร์ไพรส์มากเลย
0: ใช่
1: ตอนแรกเต็งๆคาดว่าน่าจะเป็นจังหวะมันได้นะจะเป็นอันเนอร์สล็อตอ่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่
0: มาสเปนเลย
1: ผมไม่รู้ว่ามีข่าวมาก่อนหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนว่าเป็นชาบี้ว่าชาบี้น่ะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผมไม่รู้นะผมว่าไม่เคยได้ยินตอนแรกแกเปย์ๆว่าแบบอยากทำงานคุมทีมชาติจะได้มีเวลาครอบครัวนู่นนี่นั่นอาจจะมาทางฝั่งเอเชียก็ได้อะไรเงี้ยเอ้าโอ้โหคุมเนเธอร์แลนด์แต่พอหายตกใจก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นฟุตบอลแบบเดียวกัน
0: มีความเป็นบาร์ซ่าในนั้น
1: อาจจะมันแบบปรัชญาของเงินคอยส์อะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบ
0: ก
1: ็ไปกันได้เป็นกลิ่นเดียวกัน
0: ก็ต้องดูว่าภายใต้การคุมทัพของชาบี้เอร์นันเดสจะไปได้ดีแค่ไหนตอนแรกรู้สึกเนเธอร์แลนด์ไปมีข่าวกับ
1: มีใครมั่งมี
0: เอริ
1: กเทนฮากช่วงแรกๆแต่เอริกเทนฮากก็ตัดช่องน้อยก็ไปทำงานบริหารก่อน
0: มีโรเบโต้มาร์ติเนสด้วยไหม
1: มี
0: ใช่ป่ะ
1: มีชื่อนี้โผล่เข้ามาด้วย
0: อยู่อันนึงอ่ะไม่ได้เป็นมาร์ตี้นี่แหละ
1: โผล่มาด้วยทำไมฮิตกันจังเป็นของขายดีทีมใหญ่เห็นแกว่างไปไม่ได้เลยอยากโดนอยากได้อยากโดนเดชบุญ
0: ครับผมรอดไป
1: พอที่เถอะ
0: วันนี้หลักๆอาจที่ได้แล้วซีดานกับฝรั่งเศส
1: แต่จริงๆเนี่ยมาร์ติเนสผลงานเนี่ยให้วัดผลงานเนี่ย กับล่าสุดกับโปรตุเกสเนาะ
0: มันก็ไม่ได้แย่แพ้สเปนอ่ะ
1: มันก็ไม่ได้แย่นะเอาเข้าจริงอ่ะถ้าดูแค่ว่าผลงานแบบผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงผมว่ามันก็ไม่ได้ล้มเหลว
0: เพราะคุณแพ้แชมป์อ่ะคุณก็เห็นใครเจอสเปนก็
1: คือแต่ว่าถ้าเราดูแบบโปรตุเกสเล่นอ่ะเวลามันถึงทัวร์นาเมนต์จริงอ่ะเรารู้สึกว่าม
0: ันชอบ
1: โปรตุเกสมันเล่นได้แค่นี้เหรอวะอะไรเงี้ย
0: ด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยคนคาดหวังมากกว่านั้น
1: ทูมอโฮมีบอลอะไรบ้างเอ้ยพรุ่งนี้มันก็ยังมีพวกเพราะลาลิก้ามันเตะสเปะสปะมากวีคแรกอะใช่ไหมด้วยความที่ว่าตัดโปรแกรมของทีมอย่างบาซ่ามาดริดออกไปเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็เขาจะพยายามปรับให้มันเหมาะสมกับพวกทีมที่มีตัวเล่นทีมชาติบอลโลกรอบลึกๆอะไรพวกนี้ด้วย
2: ใช่
1: เพราะงั้นพรุ่งนี้ก็จะมีลาลิก้าตีสอง
2: คู่
1: เดย์ปอร์ติโบโอ้โหหายไปกี่ปีวะจุนซูเปอร์เดย์ป
0: อแต่มันมีเข้ามาแวบๆ
1: เหรอ
0: ก่อนหน้านี้แป๊บนึงนะซูเปอร์เดย์ปอ
1: มีเดย์ปอร์ติโบลาคอลุญญาจะเตะกับเอลเช่ตีสองครับผมก็อยากทวนความจำเหมือนกันว่า
2: น่าจะไม่ถึง10นะผมว่า
1: ว่าเดปอหายไปกี่ปี
2: เพราะผมคุ้นๆว่าเหมือนเขาเพิ่งขึ้นมาก่อนหน้านี
1: ้
2: ไม่นาน
1: เดปอหายไป8ปีเคยแวบขึ้นมาโอ้โหสมก็เป็นไบเบิลลูกหนังเฮ้ยทำไมความจำดีอย่างเลยวะเนี่ย
0: มันแค่กลิ่นๆแต่ก็ไม่ชัวร์ไง
1: เดอะแชมเปี้ยนชิพมีคู่หนึ่งตีสองคาร์ดิฟเจอเบรคแฮ
2: ม
1: แล้วก็โอ้ครบไปติเลียเตะวันจันทร์เยอะมากเลยตั้ง5คู
2: ่โอ
1: ้แต่มันจะเป็นแบบมันยังไม่มีทีมใหญ่เล่นหรอกเพราะว่าเขาตัด8ระดับแรกออกไป
0: แปดซีดแรกไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายนู่นเลย
1: อะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้กลางสัปดาห์มาเรื่อยๆแล้วก็พอเข้าอังคารพุธมือหัดเลยพวกนี้ก็น่าจะเป็นคัดเลือกของ
2: ยุโรป
1: คู่ยุโรปต่อเหมือนเดิมใช่ไหมมันไม่หยุดนะเตะต่อเนื่องไปเลยใช่
2: ม
1: ัน
2: จะเป็นรอบเพลย์ออฟแล้วมั้ง
1: รอบเพลย์ออฟแล้วมันจะเหลืออยู่7คู่หาย7ที
2: ม
1: ใครชนะรอบนี้ก็คือได้เล่นลีกเฟสเลยยาวไปอีก8เกมข้างหน้าเรื่องราวของกลางสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี
2: ้ดูซิมีคู่ไหนน่าดูบ้าง UCL
1: ไอ้นี่ลียงกับเฟเนมั้งแบบก็เห็นแล้วก็น่าเสียดายที่ดันมาเจอกันเองอัปเดตกอล์ฟก่อน
2: ครับ
1: ด้วยความที่ว่าโปรพาวชเนตตีเนี่ยตีจบไปแล้ว21อันเดอร์เป็นรออยู่บนคลับเฮาส์แล้วก็ขอให้เพื่อนๆมือตกลงไปบ้างไม่เป็นอย่างนั้นครับหนูจีโน่หลุม17เก็บเบอร์ดี้มาได้อีก ก็เลยขึ้นมาเป็น22อันเดอร์ครับนำเดี่ยวนำเดี่ยวเลยตอนนี้กำลังเข้าสู่หลุมสุดท้ายครับสำหรับพีโน่มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์อีกหนึ่งรายการ
2: ครับ
1: ก็สกอร์รวมตอนนี้อยู่22อันเดอร์พานะครับโปรพาวชเนตตีอยู่ที่21อันเดอร์ตีจบแล้วแล้วก็ผู้นำเมื่อวานนี้โปรปิโนอภิชยาก็เข้าสู่หลุมสุดท้ายครับสกอร์รวมอยู่ที่20อันเดอร์งานของหนูจีโน่หลุมสุดท้ายก็คือแบบเซฟเซฟเซฟพาก็น่าจะเพียงพ
2: อ
1: เพราะคนเดียวเลยที่มีโอกาสจะปาดจีโน่ได้ก็คือโปรเบโนซึ่งตามมัน2สโตก
0: ครับผม
1: หลุมสุดท้ายเป็นหลุมพา4เมื่อวานนี้จีโน่ก็เก็บพาลูทีนของชิโน่ในการเล่นหลุม18รายการนี้คือเซฟพามา3วันติด
2: โอ้
1: รวยเละรวยเละ
2: สุดยอดไปเลยแต่ว่านักกีฬาไทยช่วงหลังก็ฟอร์มดีนะโดยรวม
1: มีอะไรบ้างอ่ะ
2: สนุก
1: ไงน้องหมู
2: ได้ลองแชมป
1: ์ก็รายการที่จีนเนาะ Channel Open รอบก่อนหน้านี้ก็ที่คือหาคือปราบรอนนี่
2: ใช่
1: แล้วก็แพ้จัดทรัมป์นะ
2: ชนะ
0: เรามาแพ้มาร์คเซลว
1: ีจะทําก่อน
0: เ
1: ราไปแพ้มาร์คเซลวี
0: ใช่ครับ
1: วันนี้นี่เองก็ได้เงินไป 4-5 ล้าน
0: อ่ะ 4.4 ล้านบาททายมาร์คเซลวีไป6ต่อ10
1: ครับ
0: โอเคอ่ะก็ได้ประมาณนี
1: ้สมเป็นเจ้าพ่อวงการสนุกเกอร
0: ์แทงยังไม่เป็น
1: เจ้าพ่อเล็ด
0: เรารีบไปดีกว่าเราให
1: ้
0: คุณสินพงษ์ฟันตะเขียง
1: ไปเถอะฉันหนาว
0: ต้องทำท่า รีบหน่อย
1: โอ้ยเขา
0: เราแกล้งรีบออกก่อน
1: ไม่ได้ต่อเลยนี่หรอ
0: มันเข้าวันจันทร์นี่หว่า
1: แบล็คโฮลก่อน
0: เ
1: ข้าหลุมดำก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อ่ะวันนี้ผมพิชิตไปก่อนส่วนลาซิโอกับมานโตว่าประมาณ5นาทีสุดท้ายลาซิโอยังตามหลังมานโตว่าอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับวันนี้ผมพิชิตไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้วันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
3: Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5

0: สนุกในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: Smooth ตอนนี้ Black for White ไหนที่ไหน
0: Smooth 105.5 ชวน Smoothie มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีทที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90sDinner and Drink พร้อมกระทบไหล่เหล่า DJ Smooth แบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official Account @smoothfm แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: 69 Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของ

0: ยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: เอามีปัญหามีปัญหากับเครื่องคอมแล้ว
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้ใครแบบประหยัดเงินให้บริษัทหรือไงเนี่ยปิดคอมให้ด้วย
0: ไม่เครื่องนั้นน่ะมันช้าไงเครื่องนั้นเครื่องมันหน่วงถูกมั้ยมันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้จัดดาวไงก่อนหน้านี้เขาก็เลยแบบอาจจะชัดดาวซะบ้างเครื่องจะได้แบบไอ้นี่บ้าง
1: ครับ
0: ก็รายการช่วง 02:00 น 04:00 น น่าจะเป็นคุณชิดแกบิ๊กจุน
1: อ๋อไอ้จุนเหรออ ื
0: มผมเรียกเขาไอ้เอ้ยอะไรเขาบิ๊ก
1: เหรอ
0: เออทุกวันนี้มีบิ๊กจ๊ะบิ๊กจุนบิ๊กเจม
1: ครับ
0: สาม
1: สามจอ
0: สามจออ
1: ืม
0: เออนะก็เลยปิดไว้ซะหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะเครื่องมันจะหน่วงเกินเปิดไว้24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืน
1: อ่าครับ
0: ครับก็หลายมือซะด้วย
1: อืมฮึ
0: อ้าวสวัสดีครับมาอีกแล้วผมหยองกับคุณสินพงศ์ในรายการรอบโลกกีฬานะฮะ
1: ไม่ต้องแนะนำตัวแล้วมั้ง
0: เหรอ
1: เขาคงจำคุณได้แล้วล่ะ
0: ช่วงหลังนี่มาบ่อย
1: เออถ้าเป็นพี่บอลวันนั้นต้องมาแนะนำตัวหน่อย
0: เหรอ
1: แกไม่ได้มานะแกบอกตั้งแต่เปลี่ยนรายการมาเป็นตีห้าแกไม่เคยมาเลยอ่ะ
0: แกไม่เคยเข้าตีห้าใช่ไหม
1: เอออ
0: ๋อแต่วันนั้นแกมาเข้าตีสี่กับผมทีนึง
1: ใช่ใช่ถ้าตีสี่แกบอกแกมา
0: เออ
1: เออแต่ถ้าไปตอนเราเปลี่ยนเป็นรายการเป็นตีห้า
0: เหรอ
1: เออแกไม่ได้มาเลย
0: เออ
1: ก็แกรับแต่ของดีๆไงของตีห้าแกไม่มา
0: โอ้โหแล้วบ้านแกนะ
1: ไม่แล้ววันนั้นแกไปเดินแกต้องเปลี่ยนแผนมาโปรติพี่บอลเนี่ยเวลาจัดเสร็จแกจะรีบปุ๊ดปาร์ตกลับบ้านเลย
0: รถติด
1: แกกลัวรถติด
0: เออพอบ้านแกอยู่
1: ไม่คุย
0: ลาดดำเนินลาดดำเนินนุ่น
1: เออแกไม่คุยกับใครเลยรีบไปรีบสตาร์ทรถกลับบ้านเลย
0: เออ
1: เออวันนั้นผมก็ถามเอ้ยพี่รถพี่ไปไหนอ่ะผมก็นึกว่ารถแกชนเชิญเลยมั้ย
0: เออไม่ได้เอารถมา
1: ไม่แกเรียกแก๊ปมาแล้วแกบอกเดี๋ยวแกจะไปเดินต
0: ่อ
1: ไปเดินสวนลุม
0: เหรอ
1: เออ
0: เปลี่ยนแผน
1: มันเสร็จ 6:30 แล้วไงแกบอกกลับตอนนี้ก็รถมันก็ติดอยู่ดี
0: ครับ
1: แกก็เลยจะไปเดินสวนลุม
0: เหร
1: อเออออกกำลังกายไปซะงั้น
0: แต่ไปดูจูราสสิกพาร์คแล้วเดินสวนลุม
1: อ่าใช่ชุกชุมเลยทีเดียว
0: ตื่นเต้นอะไรกันหนาก็ไม่รู้นะ
1: จึงเออจึงมันเกิดต่างชาติ
0: เออฝรั่งก็ตื่นเต้นไปนั่งให้จระเข้น้อยฟาดหางใส่อู้ตื่นเต้นถ่ายลงติ๊กต็อกกันใหญ
1: ่ถ่ายรูปเลยจริงๆมันมีเกือบทุกสวนแหละสวนจตุจักรสวนรถไฟก็มีแต่มันน้อย
0: แต่มันไม่แล้วก็ไม่ค่อยมีตัวใหญ่ๆอย่าง
1: น
0: ี้ด้วย
1: ตัวเล็กๆไอ้นี่ตัวใหญ่มาก
0: แล้วมาเป็นฝูง
1: เออแล้วอยู่กันโหแต่ว่าผมเคยไปวิ่งอย่างสวนรถไฟเงี้ยป่ะบางทีถ้าเกิดมันมีตัวพวกนี้ตายหรือว่ามันไปลากเหยื่อจากไหนมาไม่รู้นะ
0: เหม็นลึ่ม
1: โหอย่างเหม็นเลยอ่ะเออเหม็นแบบ
0: มันเป็นสัตว์กินซากไง
1: เออเหม็นแบบจับจิตจับใจมากอ่ะ วิ่งมาแล้วแบบโหกินอะไรวะเนี่ย
0: โอ้ประดุดดมเครือตดหมา
1: เออ
0: รู้จักเครือตดหมา
1: ไหมไม่รู้จัก
0: มันเป็นเนี่ยแหละแบบปืดตามปืนๆเลยเคยถ้าใครเผลอไปเหยียบเลยโอ้โหกินกระโชย
1: คือวิ่งแล้วผ่านนี่ก็แบบคือต้องมองหาเลยอ่ะ
0: เออ
1: แล้วเวลาบางทีเราดูพวกรายการคดีที่เขาบอกว่าเวลาแบบกลิ่นศพคนอะไรเงี้ยแล้วมันเหม็นจัดๆนี่แบบ
0: อย่างนั้นแหละ
1: ต้องแบบอย่างนั้นเลยนะ
0: อย่างนั้นแหละ
1: อืม
0: เมื่อก่อนบ้านผมที่ประจวบที่ปานนี่ก็มีเพราะว่าหลังบ้านผม
1: ไปละ
0: มันจะบ้าแล้วอยู่กันไม่ได้เชียวนะ
1: เ
0: มื่อก่อนหลังบ้านผมเป็นเบิงไงมันก็มีตัวพวกนี้แหละ
1: อ๋อ
0: แล้วก็โอ้โหบางทีเช้าอันสดใสเนี่ยเปิดประตูหลังบ้านออกไปเนี่ยโอ้โห
1: เออโอ้สุดๆเลย
0: บางทีนี่ถึงขั้นขนลุกอ่ะ
1: อืม
0: มันแบบปุ๊บเข้าไปเนี่ย
1: ครับ
0: ขนลุกเลยอ่ะ
1: อ่า
0: แหมต้องแบบไม่ไหวเว้ยต้องเอาน้ำสาดเอาไม้เขี่ยอะไรไว้อุตลุดไปหมดก็แต่ว่าก็ดีนะดึงดูดชาวต่างชาติมา
1: อ่าใช่
0: นะครับแต่ก็ระวังกันหน่อยนะผมเห็นบางคนนี่เข้าไปนั่งรูปหัวเดี๋ยวมันแง้มเข้าไปทีนี่ติดเชื้อนะ
1: อ
0: ันตรายนะ
1: เพราะว่าพวกนี้เราลิ้นมันก็จะแลบแลบแลบตลอดนะ
0: มันก็จะลิ้นต
1: ลอดเพราะว่ามันจะมีตัวคล้ายกันที่มันเรียกว่ามังกรคอมโบโด
0: อันนั้นอยู่เกาะคอมโบโด
1: อินโดนีเซียแต่ตัวมันจะคล้ายๆเขาบอกว่าไอ้ตัวนั้นก็คือน้ำลายมันจะมีพิษไง
0: กัดไอ้พวกนั้นนี่คือกัดปั๊บแล้วก็ตาม
1: อ่า
0: ไปเหยื่อไปติดเชื้อตายค่อยไปกิน
1: ใช่ กัดแล้วมันจะติดเชื้อไงแต่ตัวที่สวนลุมนี่ไม่รู้ไปแต่มันก็ดูน่ารักน่ารัก
0: ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาด
1: มันสงบเสงี่ยมหน่อยแต่ว่าถ้ามันเราก็ไม่รู้มันนะเนาะ
0: มันคุ้นคนนะแต่มันเป็นสัตว์หน้าขนไม่หน้าขนนะแต่ว่าก็มันก็สัญชาตญาณมันอะ
1: เอาใจเอาแน่นอนอะไรไม่ได
0: ้ไปลุกไปล้ำไปทำท่าเหมือนถ้ามันนึกว่าคุณจะไปคุกคามมันก็ป้องกันตัวใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็บ้านเรานี่สัตว์สปีชีจำพวกนี้นี่มีหลายประเภทนะคุณเคยได้ยินไหมอ
1: ะไร
0: อาเฮียเนี่ยหนึ่งใช่ไหมเฮียตุ๊ดตู
1: ่
0: ตะกวด
1: ครับ
0: เห่าช้างคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันต้องแยกแยะเฮียนี่ก็ต้องมีดอกลายดอกเป็นทองทองแล้วถึงเอาเป็นคำด่าเอาไปด่าไง
1: ครับ ใช่
0: มีตุ๊ดตู่เนี่ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะ
1: เหรอโอ
0: ้
1: โห
0: เห่าช้างอย่างงี้นะก็เอาแล้วพี่บอลเจอมั้ยมัน
1: ฮะ
0: พี่บอลไป
1: แกคงเจอแล้วมั้งแต่พี่บอลแกเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียล
0: นะไม่มีเลยพี่มีโซเชียลแกมั้ยมีเฟซแกมั้ย
1: แต่ก่อนแกมีเฟซอยู่นะ
0: ผมนี่ไม่เคยไม่รู้เลยว่าแกมีก็ไม่เคยแอดไม่เคยอะไรกัน
1: แต่แกจะมาสายแบบไอ้เจ๋งไง
0: ส่องอย่างเดียว
1: น่าจะส่องอย่างเดียวหรือเปล่า
0: โพสกดไลค์นี่นานๆจะขึ้นไหมเห็นทีงด้วย
1: ถ้าไม่แบบว่านี่สิรินันเน
0: ี่ยผมแอดแกไปหน่อยดีกว่าเว้ย
1: สิรินันเนี่ย
0: ขนาดไลน์แกเนี่ยผมยังหาไม่ค่อยเจอเลย
1: แล้วไม่แต่แกไม่โพสอะไรเลยไงแกไม่โพสอะไรเลยหรือแกวัยรุ่นเล่น TikTok เอ้า
0: ไอ้ผมว่าดีเหมือนนะผมว่าอยากมีชีวิตอย่างนั้นเหมือนนะไม่โพสอะไรเลยเดี๋ยวน
1: ี้ไม่โพสอะไรเลย
0: ชีวิตสบายๆเลย
1: แล้วมันเหมือนกับว่าส่วนมากก็จะเป็นคนเลือนะแท็กแกพี่บอล
0: ครับก็อาจจะแวบๆมาบ้างนะช่วงนี
1: ้
0: แหมเพราะแกจะประจำการอยู่นู่นนะ DP World Tour นู่น
1: ครับ
0: บรรยายอยู่กับพี่ต้นประวินเนี่ยก๊อป DP World Tour ทาง AS Play นั่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยปกติแกก็จะไม่ค่อยว่างแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าบางทีไม่มีรายการไม่มีโปรแกรมอะไรแยะก็จะแวบๆมาได้บ้างบวกกับช่วงนี้ก็พอผมเนี่ยก็ไปเที่ยวช่วงนี้ต่อจากไปเที่ยวที่มอนทรีออลก็บินต่อไปที่ซินซินเนติ
1: ครับ
0: ไปเที่ยว
1: อ๋อครับ
0: ผม
1: เออ
0: เที่ยวยาวเลยแหละนะอ่ะก็อะไรดีผลบอลก่อนแล้วกันนะเพราะว่าก็กลับมาสู่ก็เรียกอะไรความรู้สึกที่คุ้นเคยกันแล้ว
1: ครับ
0: บอลลีกเพราะว่าลาลิก้าได้เปิดฤดูกาลแล้วแล้วก็ FA Community Shield ก็เตะกันไปแล้วเปิดไปดูเนี่ยไม่ทันเคลียร์ลูกเนี่ยเปิดไปอ้าวอาร์เซนอลนำ 1-0 แล้วอะไรวะ
1: 25วิ
0: ไวเหลือเกิน
1: รวดเร็วเหลือเกิน
0: ครับก็คาราฟิออรี่นะตั้งแต่25วินาทีแรก
1: ครับ
0: นะครับนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ 1-0 แล้วก็คายฮาเวิร์ตส์มามงลูก 2-0 นาที28แล้วก็ต้นครึ่งหลังนี่นาที48มาร์ตินโนเรกะคืออาร์เซนอลได้ยิงต้นครึ่งแรกต้นครึ่งหลังเลยนะแมนซิตี้อย่างงี้เจออย่างงี้เข้าไปก็สลบชัย
1: ครับ
0: เปิดออกมาก็โดนปังเข้าไปนี่หงายท้องเลยแล้วมาร์ตินโนเรกะนี่ยิงอย่างเหนือเลยนะ
1: ก็ดึงจังหวะหลอกนิดนึง
0: แต่ก็เรียกว่ายึกหลอกทีนึง
1: ยึกหลอกนิดนึงลอนารูมาบอกโอ้โหตายเลย3ลูก
0: หงายท้องไปเลย
1: หงายท้อง2ไอ้ลูกแรกก็พุ่งไปคนละทาง
0: คาราฟิออรี่หลอกยิงเสาแรก
1: ลูก2ก็ลอดใต้จักรแลเข้าไป
0: แล้วลูกนั้นน่ะจริงๆผมว่าถ้าแบบว่าแกจังหวะตัวแกล้มตกล้มลงไปพอดี
1: อ
0: ่ะบอลมันติดตรงจักรแลแล้วกระดอนขึ้นมาแล้วหัวแกไปโดนใช่มั้ยเหมือนหัวแกไปมงบอลเข้าอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: แต่แบบไม่โดนหัวแกอาจจะไม่เข้าก็ได้นะ
1: แ
0: ต่ว่าก็นั่นแหละเข้าไปแล้วครับสู้ไม่ได้เลยวันนี้ซิตี้มีโอกาสเหมือนกันนะแต่ว่านานดี
1: ก็มีโอกาสแต่ว่าก็ไม่คมอ่ะ
0: ก
1: ็ติดเซฟดาวิดลาย่าด้วยอะไรด้วยใช
0: ่
1: แต่ว
0: ่
1: า
0: ภาพโดยรว
1: มมันเหมือนอาร์เซนอลก็คุมได้หมดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ฮาลันได้ยิงวิธีเดียวมั้ง
1: ก็มีลูกยิงตรงตัวไปทีนึง
0: แล้วก็ยิงลูกกรอบ
1: ที่โดกูจ่ายว่าแล้วก็จับไม่ค่อยดีแล้วก็หลุดกรอบไป
0: อันนี้ไงสถิติฮาลันโดนบอล7ครั้งโดนบอล7ครั้ง
1: ครับ
0: เล่น53นาทีจ่ายบอลเข้าเป้า2ครั้งยิงประตู2ครั้ง ได้บอลในเขตโทษ2ครั้ง
1: ครับ
0: ยิงพลาด1ครั้งล้ำหน้า1ครั้งแย่งบอลกับคู่แข่งแพ้ทุกครั้ง
1: ครับโอ้
0: น่าจะยังไม่ฟิตแหละดูแล้ว
1: ช่
0: นะแกน่าจะไปล่าปลาแซลมอนเพลินไปหน่อยนะครับก็โดนไป 3-0 นะ
1: ครับ
0: สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อ่วมอลไทยไปเลยทีเดียวเกมนี
1: ้อืม
0: นะครับอาร์เซนอลก็ได้ถาดการกุศลไปครองในปีนี้นะครับเป
1: ็
0: นแชมป์แรกจะนับเข้าไปด้วยนะก็แชมป์แรงฤดูกาลประเดิมดี
1: คือคนได้ก็ส่วนมากก็มักจะนับไง
0: แ
1: ต่คนไม่ได้บอกเฮ้ยนับทำไมแต่ว่า
0: เรียกองุ่นเปรี้ยว
1: แต่ว่าคือมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนิดนึงอ่ะตรงที่ว่าไอ้ถาดเนี้ยคนได้มักจะไม่ค่อยได้แชมป์นะ
0: ก็เดี๋ยวรอดู
1: 15ปีหลังรู้สึกมันจะมีทีมเดียวมั้งที่ได้แชมป์
0: ไปถึงแชมป์ใช่ไหม
1: พรีเมียร์ลีกอ่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าต้องดู
0: ก็รอดูกันแล้วก็ดูแล้วเป็นไงบ้างอ่ะวันนี
1: ้ก็ผมว่าอาร์เซนอลมันพร้อมสุดแล้วแล้วก็เต็งหนึ่งแบบเต็งจ๋ากว่าทุกๆปีด้วยผมว่าเต็งจ๋ากว่าแมนซิตี้
0: ก็ตัวหลัก
1: ก่อนด้วย
0: ตัวหลักกลับมาครบแล้วนี่ขาดไปแค่ใครอ่ะมิเกลเมลิโน่ไหม
1: ใช่
0: ที่เหลือที่ก็มากันเกือบครบหมดแล้วนะ
1: มากันเกือบครบอยู่แล้วแล้วก็เติมไอ้บูโนกิมาไลมาอีกไอ้โซลิดก็ใช้ได้คือเสียตัวหลักๆไปก็คือทอสซาตัวเดียว
0: แล้วก็โซลิดนี่ผมว่าก็ดูจาก
1: เติมโซลิดมา
0: อุ่นเครื่องนี่ก็แทนได้เลยแหละ
1: แทนได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็คือผมว่าอาร์เซนอลน่ะมันวางเป้าไว้ถึงขนาดแบบจะเป็นแชมป์ยาวๆ
0: อ
1: ่ะจะมาดูจากการเติมตัวการอะไรแล้วพร้อมสุดแล้วตัวหลักๆก็แทบไม่เสียเลย
0: แล้วอาร์เตต้านี่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนแก่อนเกมอุ่นเครื่องนัดก่อนหน้านี้มั้งของเขาจะเอาทุกถ้วยนะ
1: เขาพร้อม
0: เขาจะเอาทุกถ้วย
1: ปีแล้วมันก็ชิงใช่ไห
0: ม
1: ชิงคาราบาวชิงย
0: ู
1: ฟ
0: ่
1: าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมแล้วก็เอฟเอก็ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็แชมป์พรีเมียร์ลีกปลดล็อกหมดทุกอย่างแล้วอ่ะต่อไปนี้ก็เสพความสำเร็จแบบยาวๆแล้วก็กลุ่มทุนเจ้าของอะไรเขาก็เหมือนให้การสนับสนุนเต็มเหนี่ยว
0: คือหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามันวืดเนี่ยก็เป็นที่อาร์เตต้าแล้วใช่ไหม
1: ก็ใช่ส่วนหนึ่ง
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนอาร์เซนอลมักจะโอ้ทุกอย่างพร้อมมันติดตรงอาร์เตต้านี่แหละนะแต่พอเขาทำได้แชมป์แล้วเท่ากับปลดล็อกแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปนี่ก็ว่ามันจะยาวๆได้เหมือนยุคที่เซอร์เล็กใช่ไห
1: ม
0: ตัดมาก็เป็นมูรินโญ
1: ่ครับ
0: ที่รันยาวๆแล้วก็มาถึงยุคเป๊ปเนี่ย
1: เป๊ป
0: รันยาวๆมาเลย
1: ใช่
0: นะครับอาร์เซนอลจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่ารอดูน่าสนใจทีเดียวนะครับ
1: นะครับแต่ว่าปีนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนคู่ต่อสู้มันยังไม่ค่อยชัดอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนโค้ชเชลซีก็เปลี่ยนโค้ชแมนซีก็เปลี่ยนโค้ช
0: เนี่ยหนักๆเลยซิตี้เนี่ยโอ้น่าสนใจเลยว่าเป็นยังไงเอ็นโซ่มาเลสกาดูมองแวบๆอาจจะนึกว่าเป๊ปแต่ไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่ทรงเดียวกันเฉย
1: ๆก็ทรงนี่หมายถึงหัวนะ วิธีการเล่นอะไรก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก็คือเราก็ดูฟุตบอลกันมากับทีมที่มันเปลี่ยนโค้ชแบบโค้ชที่มันคุมนานๆน่ะ
0: เป๊ปนี่10ปีนะ
1: 10ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันทีมมันก็จะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมันก็ส่วนมากมันก็จะยุบอ่ะ
0: หายากนะที่แบบว่าแบบไล่รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นเนี่ยไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีไม่ใช่ที่นอนโต้ฮ
0: ะ
1: ครับ
0: คมขีดลำเจียก
1: อ๋อครับอุ๊ยไอ้คุณทันเค้าป่ะเนี่ย
0: ก็ผมเนี่ยมาแทนครับ
1: อ๋ออ้าวแล้วคุณรู้จักด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เคยเห็นอยู
1: ่ของกิน
0: ก็ตอนนั้นที่เป็นข่าวด้วยแกสัมภาษณ์นเน็กเรื่องตอนนเน็กก็มีข่าวแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็เคยแล้วก็เคยเจอตอนงานแต่งพออ้อนี่แหละ
1: เออ
0: มาถ่ายรูปด้วยกันอยู
1: ่ช่วงนี้เขาไปแบบทางนู่นแล้ว
0: โด่งไปโด่งไปดัง
1: คงไลโค้ด
0: เลยไปโด่งไปดังแล้ว
1: สัมภาษณ์แบบคนมีสาระอ่ะ
0: สัมภาษณ์นเน็กได้เอางี้แล้วกัน
1: เออ
0: เออแล้วดู
1: สัมภาษณ์แบบคนประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรงี
0: ้
1: เออ
0: แล้วเราเป็นไง
1: ครับเขาก็เลยไม่ติดต่อเราไปคุย
0: นั่งจัดกันอยู่เนี่ย
1: เขาก็เลยไม่ติดต่อเราไปคุย
0: เออทำไปเล่นไปนี่จะ10ปีแล้วนะผมอ่ะ
1: เหรอ
0: เ
1: ออ
0: มาหลังบอลโลกก็หลังยูโร2016มั้ง
1: แต่ผมว่าก็10ปีแล้วดิ
0: ประมาณนั้น
1: อ่
0: ะประมาณนั้น
1: ใช่
0: นะครับมาหลังพี่โอ๊กหน่อยนึงอ่ะพี่โอ๊กมาหลังบอลโลก2014ถูกไหมนั่นแหละก็ถึงแป๊บๆเนี่ย10ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ไวเหลือเกิน
1: เออ
0: ครับ
1: ก็อาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวเปิดฤดูกาลวันคืนวันศุกร์นะนอน
0: เดี๋ยวนี้เป็นไอประเพณีวะเนี่ยแชมป์เก่าต้องเปิดคืนวันศุกร
1: ์
0: ปีเหมือนปีแล้วเลย
1: กิมมิกมีอะไรหน่อยแล้วก็มันก็พยายามจะขยายตลาดมาเตะวันศุกร์ด้วยอ่ะใช่ไหมจะได้แบบ
0: เหมือนกับว่ามันก็ยังแบบว่าไฟกับแบบความคอนเซอร์เวทีฟของเขาอยู่นะ มาไม่เยอะมาไม่เยอะ มาปีหนึ่งไอซีซั่นมันจะมีวันศุกร์สักไม่กี่นัด
1: ครับ
0: แต่ขณะที่เยอรมันนี่มากันให้เกือบทุกอาทิตย
1: ์เยอรมันนี่คือเป็นประจำประจำอยู่แล้วเขาจะได้มีคู่วันศุกร
0: ์เมื่อก่อนนี่ต้องดูช่องสามไงคืนวันศุกร์บาชิโรซาโรมาอีกแล้ว

0: นะครับวิญญาณเรานี่ยิงตีเสมอโดนไปก่อน2ลูกนะมายิง2ประตูทดเจ็บครึ่งแรก2ลูกเลย
1: ครับ
0: นะครับนิโคลัสเปเป้กับปาบเกเสมอ 2-2 นะครับลาซิ่งนี่น้องใหม่ไหมเพิ่งเลื่อนชั้นมานี้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคู่เอสปันยอนนะฮะทุบเลวันเต้ยับเลย 3-0
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จริงๆต้องมีเซลต้าโอซาซูน่าด้วยนะแต่ว่าสนามขึ้นลานะฮะเลื่อนไปก่อน
1: เลื่อนเลื่อน
0: แปลกประหลาดที่สุดเลยสนามขึ้นลา
1: ฮะ
0: เกิดมาไม่เคยได้ยิน
1: เออ
0: มันเป็นยังไงวะสัน
1: แต่มันลาลิก้ามันสัปดาห์แรกมันเตะกันไม่ครบนะ
0: ใช่พวกทีมใหญ่ที่นักเตะไปบอลโลกเยอะๆเขาก็เลื่อนไปให้ก่อนก็แปลกดีนะ
1: เออ
0: แปลกไม่เคยที่ผ่านมาไม่เคยมีอย่างนี
1: ้ไม่เคยมีอ่ะ
0: ไม่เคยมี
1: ใช่เหมือนรีบร้อนอยากเปิดฤดูกาลเหมือนได้เขาเรียกว่าอะไรไปดูดวงดูโง่เฮงมามั้ง
0: เหรอ
1: ต้องเปิดฤดูกาลวันนี้มั้ง
0: มูเหรอ
1: เออ
0: นี่ปกติเนี่ยลาลิก้าก็จะเปิดทีหลังเจ้าบ้านเจ้าช่องก็เลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: งงอ่ะนู้นมันรีบเปิดแล้วก็เตะกันไม่ครบเนี่ยก็แปลกๆ
0: ปกติอ่ะลาลิก้าจะเปิดทีหลังสุดแล้วบุนเดสจะเปิดก่อนเพื่อน
1: บุนเดสใช่
0: แล้วคราวนี้ดิบุนเดสไปนู่นเลยสิ้นเดือน
1: สิ้นเดือน
0: ครับสลับกันดี
1: แล้วลาลิก้าก็รีบเปิดแล้วเปิดมาก็เตะไม่ครบด้วยงงๆหนุ่มงัน
0: ส่วนฮอลแลนด์เอเดวิซี่นะครับเอเดวาร์เดนฮากแพ้โกนิงเก้น 1-4 เฟนูดเสมอโกเฮดอีเกิล 2-2 ทาเวนเต้ชนะโซโว 3-1 นะครับแล้วก็อาแจกเสมอฮิเลนวีน 2-2 ลิก้าโปรตุเกลนาซิองนาวชนะเอสโตริล 2-0 นะครับอาโรก้าชนะมอราเลนเซ 4-0 แล้วก็ฟอร์มาลิกาวแพ้มาริติโม 1-2 นะครับมีเบลเยียมนะครับเบเวเรนชนะอาร์เดอร์ช็อตเอ้ยไม่ใช่อันเดเลต 1-0 ลาลูวิเยนะครับแพ้เก้น 1-2 ไมเชเลนเสมอสตาร์เลีย 3-3 แล้วก็ลอมเมลยูไนเต็ดแพ้ชาร์ลัว 0-1 นะครับมีเฟนซูเปอร์คัพนะอะไรนะอะไรนะคูปเดอะโทเฟ่เดอะชองปิยงโอ้เกือบนึกไม่ออก
1: ครับ
0: จะพูดให้ยากทำไมก็ไม่รู
1: ้
0: ก็ลองกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเปิดไปเนี่ยเสียงคนภาคคุ้นๆจันอู๋
1: อ
0: ู๋ทุกที
1: ่ครับ
0: แต่นี้เนี่ยผมนี่ต้องเกาะแขนเขาแล้ว
1: เลย
0: โอ้ปีแล้วมาสกิดผมยิ่งๆบอกพี่มาสกิดผมทำไมผมไม่มี
1: โชคปิดฤดูกาลไง
0: ตอนเดียเนี่ยพี่โอ้ไม่รู้จักกันแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ไม่รู้จักกันแล้วภาคเดียวซะด้วยวันนี
1: ้
0: เปิดไปฟังอยู่แป๊บนึงก็เป็นลองชนะเอเชไป 1-0 นะครับฟอร์ลองโตแวงนาที32แม้ว่าลองนี่จะเหลือ10คนนาที39นะแต่ว่าเอเชเจาะไม่เข้าเลยครับแล้วก็นาที87นี่โนโนเมนเดสมาโดนใบแดงไปด้วยเหลือ10คนเท่ากันนะครับซุปเปอร์คัพปีนี้ก็เป็นของลองใช่นะสำหรับที่ฝรั่งเศสนะครับจะไปดูตัวเอเชดิมันเต็มขนาดไหนเนี่ยก็มีซัฟโฟนอฟลูกาดีนวิเลนปาโชซาบันยี่ฮาคิมี่วิตินยาเบลาวูโดซีเมรี่ควาสเคเลียอะคลิอุชดูเวก็โอเคอยู่นะไม่ได้ว่าย่ำแย่อะไรเดมเบเล่สำรองฟาเบียนรูซสำรองโดรสำรองก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ว่าตัวสำรองสำรองอะไรเยอะแต่ว่าก็แพ้ลองไปนะ
1: ครับ
0: ครับมีลีกา2เยอรมันนะครับมี3คู่อเมเนเบเลเฟลชนะเอเนกี้คอตบุตร 3-0 เดสเดนชนะดามสตัด 1-0 แล้วฮันโนเวอร์แพ้วอลฟ์บวก 0-1 นะครับ
1: ก็ลีกา2เยอรมันนี้ก็ดูได้ทาง AS Play ก็มีนะก็ BG Sport นะ
0: BG เนี่ยทุกคู
1: ่ใช่
0: แล้วก็ภาคไทย
1: ภาคไทยด้วย
0: ส่วน AS นี่ไม่ครบมั้งมีบางคู่
1: ใช่
0: บางคู่นะครับมีโคป้าอิตาเลียนะครับโฟซิโนเน่ชนะยูเวสตาเบีย 4-1 เจนัวชนะอัสคูลี 4-1 เวโรนาเสมอวัตุสเอนเตล่า 2-2 นะครับแล้วก็ยิงจุดโทษเวโรนาชนะ 3-2 แล้วก็ลาซิโอไปแล้วแพ้มันโตวา 0-2 เรียบร้อยลาซิโ
1: อ
0: ตกรอบไปแล้วส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับเดี๋ยวเลื่อนยาวๆลงไปดูให้ด้านล่างมีลิเวอร์พูลชนะโคโมไป 2-0
1: ครับ
0: นักเตะใหม่ยิงด้วยนะอะไรนะชักเก้ใช่ไหม
1: อืม
0: เป็นไร
1: มีเชนามีชักเก้
0: เป็นไรไอ้เม่ชักเก้เนี่ย
1: โอ้น่าจะไม่ได้เป็นไรกันละมั้งฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็อุ่นปิดท้ายนะลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: เอ๊ะหมดยังเนี่ย หมดแล้วนะ
1: หมดแล้วหมดแล้ว
0: หมดแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะอุ่นนัดสุดท้ายกันหมดแล้วนะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่หลายลีกก็เปิดแล้ว
1: ใช่

0: นะครับก็นี่ได้จากกักโปกับชาเก้นะครับคนละประตูชนะทีมของเชสฟาเบกัสไปแล้วก็สเปอร์นี่เสมอคอฟเฟนไฮม 2-2 นะครับฟอร์เรสต์ชนะบรัส 2-0 บาเซิลแพ้บาซ่าเป็นไงบาเซิลกับบาซ่า
1: ครับ
0: แพ้บาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ5นะครับเว็บนี้ไม่บอกคนยิงเว้ยนิวคาสเซิลเสมอสตาร์ฟูก 1-1 นะครับแล้วก็ชาลเก้แพ้เรอัลมาดริด 0-3 คู่นี้มีถ่ายด้วยนี่ใช่ไหมเปิดไปดูเห็นแวบๆอยู
1: ่
0: เอ็มบัปเป้ยิงด้วยนะ
1: ครับ
0: ลูกแรกนะครับนะก็ผลฟุตบอลประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอาเซียนคัพรอบรอง
1: อ
0: ีกคู่นึงนัดแรกนะครับก็มาเลโดนเวียดนามตุยคาบ้านไป 0-2 มาโดนลูก2ทดเจ็บอ่ะแบบแล้วสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยโอ้โหไปกันใหญ่เลย
1: ก็งานยากภาพก็เริ่มชัดแล้วไทยเจอเวียดนาม
0: ครับงานยากขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยทีมของตันเชียงโฮ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส
0: ่วนลูก 1-0 นี่เป็นเหงียนซุนซุนปุ้งแมกนัมมงเข้าไป
1: ครับ
0: ตอร์ปิโดบกกดภาคบอลงานวัดแต่บ้านแม็กนั
1: ม
0: นึกนึกคำไม่ทัน
1: เออก็คงกินมาเมื่อเช้ามั้ง
0: โอ้โหเหรอ
1: ครับ
0: แพงนะแทงกัน40มี40อยู่
1: ขึ้นแล้ว
0: เหรอ
1: น่าจะคือเกินกว่านั้นแล้วเปล่า
0: ไม่ได้กิน
1: เหลือ40
0: ไม่ได้
1: แน
0: ่
1: ใจว่านะ
0: ไม่ได้กินนานแล้ว
1: เออเดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี่กลับมาขายด้วยนะอะไรเวียนเวต้าอะไร
0: อ๋อไอที่เป็นชั้นๆ
1: แต่เขาทำเป็นแท่งไง
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้โห
1: ถูกลงเยอะเลยนะ
0: เมื่อก่อนนี่เกินเอื้อมมากเลยนะ
1: โหก็ตอนที่ไอติมมันราคากันไม่กี่บาทเองนะมันล่อไปเกือบร้อยนะ
0: เออ
1: เวียนเนต้า
0: เออเมื่อก่อนเลยแบบว่าไอตอนวอยังเป็นโลโก้เก่าอยู่อะ
1: เออ
0: ยืนเกาะตู้โอ้อยากกินจังเลย
1: เออ
0: ตัง
1: ค์ใช่อยากลองไง
0: คือตัง
1: ค์แต่มันราคาไม่ไหวอ่ะ
0: คือเรา
1: 89บาทหรือไม่ตั้งแต่ก่อนอ่ะ
0: คือเราก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบว่าเด็กยากจนอะไรนะแต่ว่าแบบโอ้โห89บาทนี่เกินเอื้อมสำหรับเด็กวัยดำมากเลยนะ
1: คือแล้วเราก็ไม่กล้าแบบขอพ่อแม่โดนด่าแน่ จะกินไอติมอะไรเนี่ยเป็นร้อยเชียว
0: แม็กนัมนี่ยังยากเลย40บาทเมื่อก่อนเนี่ย
1: เออแต่แม็กนัมแต่ก่อนมันไม่ถึงไงมันเพิ่งมา40บาทช่วงหลังแต่ก่อนมัน25หรืออะไรก็แพงนะ
0: เออถ้าผม
1: ก็รู้สึกมันก็รู้สึกราคามันจะโดดไปเลยอ่ะ
0: ครับ
1: โดดกว่าไอ้แบบแท่งอื่นๆน่ะ
0: ถ้าเป็นแม่ผมก็เดี๋ยวไปกินไอติมกะทิไอ้พองแถวบ้านนั่นไป
1: อ
0: ่าแม่ผมก็อย่างเงี้ย
1: แถวบ้านคุณมีแบบไผ่ทองอะไรพวกนี้มีมั้ย
0: มี
1: เหรอ
0: ขี่เมื่อก่อนไม่มีไม่ใช่มอไซค์พ่วงข้างด้วยเมื่อก่อนขี่จักรยานมาเลย
1: เออ
0: แล้วก็มีไอ้กระดิ่งอันหนึ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาแล้ววิ่งถลาออกไปแล้ว
1: เออ
0: แล้วเมื่อก่อนนี่ก่อนไผ่ทองนี่มีไอ้พวกนี้นะไอ้ที่เสียบไม้อ่ะคือมันจะมีเสียบไม้แบบที่เป็นไอติมตัดคุณรู้จักไอติมตัด
1: มั
0: ้ยที่ก็จะเป็นไอติมมาเป็นแท่งยาวๆแล้วก็เอาไม้เสียบแล้วก็เอามีตัดแบ่ง
1: ชิ้นใช่
0: แบบในหนังเรื่องแฟนฉันนะ
1: อื
0: มแล้วก็ไม่ได้กินหรอกครับเด็กๆอ
1: ่
0: ะไหลลงง่ามนิ้วกินไม่ทันละลาย
1: เออ
0: ไม่ทันได้กินละลายอย่างเร็วแล้วมันจะมีไอติมเสียบไม้ที่เป็นแบบลดช่องลดตัวดำ
1: ทุเรียน
0: ทุเรียนอย่างนั้นก่อนแม่ผมก็ไปกินงั้น
1: เออ
0: เดี๋ยวก็มาเลยไปกินเดี๋ยวไปรอ
1: แล้วเมื่อก่อนมันก็ไม่พวกเซวงเซเว่นอะไรมันไม่มีขนาดนี้ไงใครจะกินไอติมก็ต้องรถเข็นน่ะ
0: ปานบุรีบ้านผมเนี่ยเซเว่นสาขาแรกเนี่ยเชิญดารามาเปิดนะ
1: เหรอ
0: เออฉลองยกสันติสุขวัดอะไรสักอย่างมีดารามานะ
1: เ
0: ซเว่นบ้านผมเนี่ยเปิดสาขาแรกเนี่ย
1: ครับ
0: เออแล้วโอ้โหรถติดน่าดูเลยที่แยกปานบุรีจำได้เลยแม่พาขี่มอไซค์วนไปดูอยู่
1: ก็นั่นแหละมันใช่ไหมมันก็ต้องรถเข็นไง
0: ครับ
1: ตอนหลังผมก็เพิ่งมารู้เว้ยว่าแบบเอ้ารถเข็นมันบวกราคาไปด้วยนะ
0: เหรอแพงกว่า
1: แพงกว่าร้านปกตินิดนึงก็เป็นกำไรของเขาแหละ
0: ค่าน้ำมัน
1: ค่าของไม่น้ำมันมีด้วยเหรอเขาปั่นน้ำปั่นอะไรเนี่ยเหรอ
0: ค่าแรงค่าแรง
1: เออ
0: ค่าแรง
1: แล้วขี่ซะเร็วจะบ่นเรียกไม่ค่อยทันเลย
0: วิ่งออกไปแล้วไปนู่น
1: เออก็เราก็ได้ยินเสียงก็ต้องเตรียมตัวหยิบเงินแล้วว
0: ่
1: ากว่าจะออกจากบ้านไปอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยบางทีถ้าคนบางเลี้ยวหัวซอยไปแล้วอ่ะเลี้ยวผิดไปอีกซอยแล้วก็เรียบร้อยหาไม่เจอละ
0: อดไปแต่พอโตขึ้นมาหน่อยพออยู่สักมอต้นอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ไม่ได้ รับประทานตังผมหรอก
1: ทำไม
0: ผมไปรอยนี่เลยไอติมกะทิไอติมที่เขามาเป็นถังๆแล้วปั่นปักใส่ไอขนมปัง
1: อ
0: ย่างนั้นเนี่ยโอ้โหแล้วบอกพ่อค้าได้สนิทกันว่านมเยอะๆพี
1: ่
0: มีความสุขที่สุดเลยอร่อยอร่อย
1: แต่ไอติมพวกนั้นมันก็แล้วแต่ร้านนะบางร้านก็แบบเอ๊ะพี่เรียนการทำไอติมมาจากไหนเนี่ย
0: มีการต้องแข่งมาปั่นเจิดสนิทไว้แต่ว่าเมื่อก่อนแต่บ้านผมมันมีอยู่เจ้านี่มาขายบ่อยๆมันเข้มข้นมันหอมแบบโคตรอร่อย
1: ใช่ใช่
0: กินทุกวัน
1: แล้วมันจะเลือกใส่เครื่องได้ไงผมก็ข้าวเหนียวก่อนเลย
0: แล้วเดี๋ยวแบบบางที
1: ไม่อ้วนเลยมันรู้ไป
0: ถ้าเจ้าเดี๋ยวนี้แบบเจอในกรุงเทพอะไรบางเจ้านี่ข้าวเหนียวก็ข้ามคืนมันแข็ง
1: แข็ง
0: แต่ว่าแต่บ้านผมเมื่อก่อนเนี่ยมันแบบวันต่อวันไงใหม่ๆไอติมก็แบบหอมๆอร่อย
1: ก็เนี่ยผมบางทีใส่ข้าวเหนียวแล้วก็มีไอ้นี่สับปะรดเชื่อม
0: โ
1: คต้าน้ำตาล3วันอ่ะหมด
0: เหมือนกินน้ำตาลละลายน้ำอ่ะ
1: เ
0: ออหวานเจี๊ยบโอ้ตัดขา
1: ครับ
0: โอ้ยกินตอนนี้ก็ไม่ไหวเลยนะหวานเกิน
1: เออมันหวานเกิน
0: ออ
1: มันพยายามจะเหมือนทำให้มันมีกลิ่นเปรี้ยวแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้สับปะรดมันแหละ
0: แล้วสับปะรดเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมมันก็ละลาย
1: เ
0: ป็นเยลเป็นก็เรียกอะไรเป็นแยมไปหมดเลย
1: ใช่แล้วมันก็จะน้ำเชื่อมอ่ะซะเยอะ
0: โคตรอร่อย
1: เออ
0: ปุ๋ยแล้วก็หิว
1: ครึ่งชั่วโมงแล
0: ้วเอาฟุตบอลก็ประมาณนั้นแหละว่ากันไปหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลคู่ไหนก็ส่งข้อความมาสอบถามนะครับ4689899เอ้ยวันนี้ฟิลิปลาบอยู่นี่วะมีโซเชียลด้วยนะวันนี้นะ
1: โซเชียลนะที่อ่านไม่เคยทันนะ
0: ครับผม
1: ครับไปหมูเหมอเลยดีกว่าปะ
0: ไปหมูโอ้โหนั่งดูอยู่นี่ขนาดหลับไปหน่อยเองนะตื่นมายังไม่จบเลยช่วงเซสชั่น2
1: ครับ
0: แต่ว่าเซสชั่นแรกเนี่ยดูเต็มๆนี่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะยังดราม่ากับลูกนั้นอยู่นะมันมีดราม่าอยู่จังหวะหนึ่งเอางี้ครับ
1: ทางน้ำเงินอ่ะ
0: ใช่คือหมูกับมาร์กเนี่ยก็เซสชั่นแรกนี่8เฟรมเนี่ยหมูนี่นำก่อน 4-2 นะแทงดี
1: ครับ
0: โอ้แบบมาร์กก็มาร์กเถอะคือมาร์กเซลบี้เนี่ยรายการนี้เนี่ยผมก็ว่าเป็นฟอร์มที่อยู่ในฟอร์มที
1: ่ดีนะ
0: ดีที่สุดของเขา
1: เออ
0: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง
1: วันนั้นตบไอ้นิวโรเบอร์สันใช่ไหม
0: เออ
1: แทงเลยนะ
0: แทงไคเลน 6-1 แทงนิว 6-1 แล้วรอบรองตบหมอปลา
1: ไออัพลำแกนสรุปเป็นใครกันแน่เนี่ย
0: ชื่ออะไรวะเนี่ย
1: ไอ้ชื่อเลยนะ
0: ชูดิงแฮม
1: 6-2ครับ
0: อดีตแชมป์โลกนะ3คนเนี่ยโดโอ้โหจะซื้อแทงไม่เลี้ยงเลยแล้วก็รู้สึกว่าก่อนจะลงแมตช์เนี้ยมีเว็บเขาก็มีพนันดูกฎหมายที่นู่นนะครับเซวีต่อ3เฟรมครึ่งสามเฟรมครึ่งก็ถือว่าเยอะนะ
1: เยอะเยอะ
0: สำหร
1: ับ
0: คู่ชิง
1: ใช่
0: นะครับพอหมูนี่แม้ว่าจะฟอร์มดีชนะจัดทำชนะลอนนี่ชนะโจเยหลงมาเนี่ยแต่ว่าก็โดยชื่อชั้นมันเป็นรองเยอะแต่ว่าโอ้โหเซชั่นแรกนี่หมูแทงอย่างเนียน6เฟรมแรกนำ 4-2 นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเฟรม7เนี่ยมันเหลือน้ำเงินชมพูดำหมูเนี่ยต้องการน้ำเงินกับชมพูแต่ว่าเซลบี้กันน้ำเงินไปติดชิงนั้นขวาแล้วก็มันกันยากอะพูดง่ายคือทำให้หมูกันยากหมูก็เลยเลือกแต่แทงบางส่งขาวไปชิงล่าง
1: ครับ
0: แล้วก็เบาๆอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าหมูก็แทงเสร็จแทงจึ๊กไปไหลฟึบไปคือน้ำเงินแทบไม่ขยับอ่ะแล้วก็เจิ้งไวลี่กรรมการก็ขาดฟาวหมูที่แทงเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับไปนั่งเนี่ยตกใจหันไปเฮ้ยอะไร
1: เออ
0: คือหมูก็รู้ตัวว่าตัวเองแทงโดนหมูก็เชื่อว่าตัวเองแทงโดนแต่ว่าเจิ้งไวลี่เขาขาดฟาวนะครับแล้วก็พอหมูบอกเอ้ยงั้นดูกล้องหน่อยมันดูมันก็เดินไปดูกันที่กล้องถ่ายทอดสดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เปิดให้ดูซึ่งคืออันนี้อย่าไปว่าผมว่าก็ในมุมหนึ่งก็อย่าไปอะไรมาร์คเขาก็อยากไปดูให้มันชัดๆเพราะเขาก็ไม่เห็นหรอกเขานั่งอยู่นั้นนะเขาไม่เห็นงั้นบางงั้นก็ไปดูกล้องกันอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า
1: ก็ตามกติกา
0: ถูก
1: ค
0: ือถ้าไม่สังเกตดีๆมันดูยากเหมือนกันนะลูกนั้น
1: มันดูยากเพราะน้ำเงิน
0: มันก็ยังยาก
1: มันแทบไม่ขยับเลย
0: แต
1: ่
0: ผมว่าขยับผมว่าโดน
1: ก็แต่มันดูยากจริงคือมันก็โอ้คือมันก็ไม่รู้ดิผมว่ามันออกได้ทั้งสองหน้าจริงนะเพราะมันขนาดมันดูกล้องดูเลยแล้วมันก็ยังตัดสินยากมากอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: คือ
1: แต่ถ้าก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ว่าเวลาจะบอกว่าโดนอะไรเงี้ย
0: คือดูจากภาพช้าเนี่ยพอซูมเข้าไปเนี่ยมันเห็นว่าขยับนิดนึงแล้วก็อีกอย่าง
1: แต่มันแต่มันจะมีภาพอยู่ที่เขาแช่เป็นภาพนิ่งอ
0: ่
1: ะว่ามันขาวกับน้ำเงินมันไปติดกันเลย
0: เออมันไม่โดน
1: จึ๊กนึงอ่ะ
0: เอออ
1: ืม
0: แต่ว่าเจิ้งเวลี่เขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาขานเขาก็ต้องขานในสิ่งที่เขาเห็น
1: อืม
0: แล้วเขาก็เชื่อมองว่าเป็นอย่างนั้นก็คือเขามองว่ามันไม่โดน
1: ครับ
0: เขาก็ขาน
1: อืม
0: แล้วมาร์คไปดูเนี่ยมาร์คก็ชวนไปดูให้หมดเลยบอกไปดูดูเสร็จแล้วมาร์คเขาก็ไม่ตัดสินใจเพราะว่าเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียก็เจิงเวลี่เขาก็ยืนยันคำตัดสิน
1: เออ
0: ก็เลยกลายเป็นหมูฟาว
1: ครับ
0: ซึ่งเอาจริงเนี่ยผมไปย้อนดูคลิปที่เป็นบิ๊กก็พูดบิ๊กสระบุรีที่ภาคอยู่ก็พูดว่าคนแทงเขารู
1: ้ครับ
0: ตัวคนแทงรู้ว่าโดนไม่โดนรู้แน่แน่คือแล้วก็ปฏิกิริยาของหมูหลังจากแทงเสร็จก็คือเดินกลับไปนั่ง
1: ก็คือคนแทงอ่ะมันจะมีความตรงที่ว่าพอมันก้มไปฮะมันเป็นระดับสายตาม
0: ันเห็น
1: มันจะเห็นว่ารูขยับไหม
0: ครับ
1: ใช่ป่ะแต่ถ้าคุณดูยืนดูมันจะมองไปอีกแบบนึง
0: คือถ้าจะเห็นชัดที่สุดอ่ะเจิ้งเวลี่ต้องไปยืนข้างหลังหมูถึงจะเห็น
1: ใช่
0: ชัดที่สุดถ้าอยู่มุมอื่นนี่ยากลูกเนี้ยแล้วก็ผมไปย้อนดูคลิปในไฮไลท์ของ World Snooker นะที่เป็นคือบิ๊กก็พูดแล้วก็ผมไปฟังคอมเมนเตอร์ฝรั่งก็คือนิวโฟเป็นอดีตนักสนุกเกอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าในมุมของผมเชื่อว่าโดนแล้วก็ในมุมผมเนี่ยถ้าผมเป็นมาร์กอันนี้คือนิวโฟพูดนะบอกว่าถ้าผมเป็นมาร์กเซลบี้เนี่ยผมต้องเชื่อหมู
1: เ
0: พราะหมูเป็นคนแทงถ้าหมูบอกโดนก็คือโดน
1: ครับ
0: แต่ว่าเจิงเวลี่เขายืนยันคำตัดสินนะครับแต่ว่าอันนี้พูดกลางๆนะคือเฟรมนั้นน่ะถ้าไม่มีช็อตนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าการันตีว่าหมูจะชนะนะแต่ว่าพอมันมีช็อตนั้นเนี่ยแล้วพอเอาขาวกลับมาตั้งใหม่ที่เดิมเนี่ยช็อต2หมูแทงไม่โดนเลยทีเนี้ยฟาว
1: ครับ
0: โดนไป2ฟาว10แต้มเท่ากับว่าหมูต้องได้ดำด้วยเฟรมนั้นน่ะนะครับซึ่งจริงๆหมูก็มีโอกาสนะตบน้ำเงินตบชมพูแต่ว่าดำมันติดชิงลูกสุดท้ายแล้วก็หมูหยอดไม่ลงมาก็ลุกขึ้นมาแทงลงไปก็ได้เฟรมเพราะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นเกมเชนเจอร์นะ
1: เพราะไม่งั้นมันก็จะนำ3เฟรมไง
0: ถูกไม่งั้นจะเป็น5-3เอ้ย5-2
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็การันตีนำหลังจบเซสชั่นแรกแน่ๆอะไรมันจะคนแล้วก็เชื่อว่ามันส่งผลต่อ
1: มันส่งผลเรื่องโมเมนตัมอะไรหลายอย่าง
0: ความคิดความรู้สึกอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เพราะหลังจากนั้นน่ะหมูโดน6เฟรมรวดนะขึ้นเป็น8-4นะ
1: ครับ
0: นะครับโดน2เฟรมในเซสชั่นแรกจบ 4-4 แล้วเซสชั่น2เปิดมาโดนอีก4เฟรมรวดอ่ะ
1: ก็คือจากต้องเป็น 5-2 ใช่มั้ยสุดท้ายมันมาจบเซสชั่นแรกก็เป็น 4-4 แล้วก็นั่นน่ะออกสตาร์ทเซสชั่น2มาก็ยาวเลย
0: แล้วก็มามีจุดเปลี่ยนอีกทีเฟรม10 14หมูแทงแต้มขาดไปแล้วอ่ะขาด1แต้มอ่ะแต่ว่าคือเช็ดใช้เลสเช็ดแดงใต้จุดชมพูแล้วมันโอ้โหบางแบบไม่เจอจมูกเลยอ่ะแล้วก็โดนมาร์ควางไป2ทีกลับมาชิงโดนฟรีบอลแล้วกลับมามาร์คชิงได้กลับมาขึ้น 9-5
1: ครับ
0: เฟรมนั้นก็อีกจุดเปลี่ยนนึงอ่ะแม้ว่าหลังจากนั้นหมูจะได้ไล่ขึ้นมา2เฟรมก็แต่ว่ามันห่างเกินไปแล้วกับมาร์คเซลบี้กับฟอร์มเซลบี้ตอนนี้ด้วยมันห่างเกินไปแล้วไม่ไหวนะครับก็แพ้ไป10-6นะครับเสียดายก็ได้รองแชมป์นะครับหมูก็ยังต้องรอแชมป์แรกในอาชีพต่อไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่า
1: เดี๋ยวเคยชิงทีนึงนะ
0: สกอตติชโอเพ่นเมื่อปี2020แพ้พี่เขียดแท็กซี่ไป
1: พี่ไอ้แกลลี่วิลสัน
0: ครับ
1: กบพี่กบ ครับ
0: คนบ่ายเล็งสนุกแล้วคิวถูกแก้มเบสิกแปลกๆนะครับก็แต่ว่านี่คือรายการที่หมูได้เงินรางวัลจากรายการเดียวเยอะที่สุดในอาชีพนะ
1: 4.4 ล้าน
0: ก่อนหน้านี้ตอนชิงสกอตติชโอเพ่นนี่มันได้แค่ 40,000 ปอนด์มั้งของแชมป
1: ์อันนี้มันรายการที่จีนเน
0: ี่
1: ย
0: ทีนี้ได้แสนปอนด์
1: แชมป์นี่ 250,000
0: ครับก็4.4 ล้าน
1: ก็ข้างหลังบอกคนจัดแบ่งมาให้รองแชมป์อะไรบ้างฮะปกติมันโคตรเท่าตัวหนึ่งมันก็เยอะแล้วนี่แบบแชมป์ 250,000 รองแชมป์ได้แสนหนึ่งอ่ะ
0: กราบ
1: ห่างกันหน่อย
0: แต่ว่า4 ล้านนี่หมูบอกว่า าจจะซื้อบ้านได้เลยนะหมูบอก
1: ไม่

0: โอ้โหต้องสิ
1: ต้อง25
0: 25ซื้อบ้านที่อังกฤษเลย
1: ครับ
0: สี่ล้านอาจจะได้บ้านที่เมืองไทยก่อน
1: โอ้ยโหบ้านที่เมืองไทยโหได้แล้วไปอยู่เชียงใหม่แล้วตอนนี
0: ้
1: อยู่บ้านเมียเปิดสนุกเกอร์คลับด้วย
0: มันซื้อที่อังกฤษไม่ได้ไงแต่ถ้า11ล้าน2แล้วหมูบอก
1: พอได้ลุ้นนะ
0: โหแบบซื้อบ้านที่อังกฤษได้เลย
1: นะครับแต่อันดับโลกก็พุ่งปรุดขึ้นไปนะจาก45ขึ้นไปอยู่27
0: ก็ถ้าได้แชมป์จะอยู่ที่17
1: ครับ
0: แต่ว่านี่ไม่ได้แชมป์ก็อยู่ที่27
1: นี่ก็ต้องถือว่าโอ้โหก็เรียกว่าโล่งขึ้นเยอะนะพอลงไปอยู่40กว่าเนี่ยถ้ามันหลุด6มันมีโอกาสที่มันจะลงไปอีกหรือหลุด64นี่มันตกโปรนะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็ขึ้นมาอยู่20กว่าๆนี่ก็ถือว่าลงขึ้นเยอะแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดนะมูนี่เคยอันดับดีวันนี้เคย22มั้ง
0: ครับ
1: นะครับส่วนมาร์คนี่ขึ้นจาก9ไปอยู่ที่5เป็นรองแค่จัดทำไคเลนจาวซินถงอุ้ยเจ
0: อ
1: นะครับแล้วก็มาร์คนี่แชมป์รายการนี้สมัยที่4แล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วว่าของชอบของครอบครัวนะมาร์คเซลบี้รายการนี้นะ
0: ใช่
1: แล้วก็แชมป์รายการแรงกิ้งใน26รายการนะครับมากเป็นอันดับ7เท่ากับนิวโรเบิร์ตสันนะครับมาร์กกับนิวโรเบิร์ตสันนี่อายุเท่าใกล้เคียงกันนะใครดูนิวโรเบิร์ตสันยังหนุ่มนี่แบบ
0: หน้าตาดีด้วย
1: มันดูหนุ่มๆทรงผมไม่เฟี้ยวๆแต่อายุใกล้ๆกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: อ
1: ่ะก็ว่ากันใหม่ครับหมูรายการหน้านี่เองยังอยู่ที่จีนนะอู่ฮั่นโอเพ่นแต่ว่าไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยนะครับตกรอบกันเลือกไปหมดเลยก็ไปรอนู่นเลยบิติสโอเพ่นนู่นนะครับเสียดายเสียดายครับเนี่ยมาร์คเซลวี่ยังพูดเลยว่าเขาเฮงเขาถือว่าเขาเฮงนะที่เซชั่นแรกเนี่ยเสมอได้เพราะว่าเซชั่นแรกเนี่ยหมูดีกว่าชัดเจนเขาพูดงี้เลยตอนให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมอ่ะนะแต่พอเซชั่นหลังนี่เขามานะครับส่วนหมูก็บอกว่าแฮปปี้แหละก็พยายามเต็มที่ต่อไปนะครับแล้วก็ช่วงว่ะช่วงเซชั่น2นี่คือมาร์คเซบีนี่แบบคุมเกมได้เหนือกว่าแบบยาวๆตลอดเลย
0: ครับ
1: ก็ยอมรับความพ่ายแพ้เหนือกว่าแกร่งเขาบอกว่ามาร์คนี่แกร่งเกินกว่าที่ผมจะเอาชนะได้จริ งอะไรประมาณนั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วมาร์คเซลบี้นี่หลังๆนี่ถ้าเข้าชิงก็ส่วนมากไม่ค่อยพลาดอ่ะก็ชิง39ไม่ว่ารายการแรงกิ้งนี่ได้แชมป์ไป26นะ
1: ครับ
0: แล้วคือจริงๆแกไปแพ้ช่วงแรกๆซะเยอะเลยช่วงต้นๆที่เป็นเทิร์นโปรใหม่ๆอ่ะ
1: ครับแกเหนียวเขี้ยวเข้ม
0: ใช่ครบอ่ะ
1: คือมาร์คนี่หลายคนบอกโอ้ยแทงช้าน่าเบื่อจริงเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะผมว่าแต่เขาว่าเขาเป็นประเภทที่ว่าถ้าไม่ชัวร์เขาไม่เสี่ยงเท่านั้นเองคือถ้าแบบว่าจะเข้าเบรกผู้ปกปักแล้วลูกมันไม่ชัวร์เนี่ยเขากันอย่างเดียวกันแต่ละดอกนี่มาร์คนี่กูสู้สายหัว
0: ครับ
1: นะครับลูกกันก็ดีมาก
0: เ
1: ซฟตี้นี่สุดยอดครับจบมีอะไรต่อจีโน่ไงโอ้โหเพิ่งดูก่อนออกมาจากบ้านเมื่อกี้นี่เลยทันพอดีเลยจบพอดีเป๊ะ
0: ครับ
1: ตีสี่นะครับก็รายการ The Standard Portland Classic นะครับที่Portland นะครับรัฐโอเรกอนวันสุดท้ายก็ปรากฏว่ากล้องเนี่ยจับไปเนี่ยมีแต่นักกอล์ฟไทยทั้งนั้นเลยมากันเพียบทั้งที่ลุ้นแชมป์กันในวันสุดท้ายนะมีจีโน่ใช่ไหมมีโปเปนโนพิชยายุบลมีโปพราวชนิตีวรรณแสนนะครับที่อยู่ในสองกวนสุดท้ายสองสามกวนสุดท้ายแล้วก็คะแนนนี่เบียดกันอุตลุดมาลุ้นแชมป์กันนะครับแล้วสุดท้ายเป็นจีโน่นะครับที่คว้าแชมป์ไปครองนะครับในวันสุดท้ายนี่ทำ8อันเดอร์นะครับ6เบอร์ดี้ไม่ใช่6เลย8เบอร์ดี้1อีเกิล2โบกี้นะก็สกอร์รวม22อันเดอร์พานะครับปีนี้แชมป์ที่3แล้วนะสำหรับจีโน่แล้วก็เป็นรายการที่10ในทัวร์นะครับใน LPGA ทัวร์รับไป10ล้านหน่อเนาะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ที่2นี่เป็นชนิตีนะครับโปพราวรอบสุดท้ายที่โปพราวตี9อันเดอร์แล้ว9หลุมหลังมีเบอร์ดี้3หลุมติดอยู่แหละด้วยเรียกว่ามาเกือบทันเหมือนกันนะครับแล้วก็โปเปียโนนะครับ วันสุดท้าย5อันเดอร์นะครับ2คนนี้สกอร์รวม21อันเดอร์พาเท่า

0: การจบที่2ร่วมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่4นี่เป็นโซเฟียชูเบิร์ตจากสหรัฐ17อันเดอร์แล้วก็โปรเมียวปาจารีอยู่จบที่5ร่วมนะครับเท่ากับเซลินบูติเย่แล้วก็อันนารินจากเกาหลี16อันเดอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งคือโปรฮัตนะครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับวันสุดท้าย8อันเดอร์นะครับโอ้โหเท่าจีโน่เลยสกอร์รวม15อันเดอร์จบที่8ร่วมเท่ากับว่าท็อป10นี่มีนักกอล์ฟไทย5คนรายการนี
1: ้ครับ
0: โอ้แฟนกอล์ฟนี่ยิ้มปากฉีกถึงหูไปแล้วแฮปปี้ที่สุดเลยแฟนกอล์ฟไทยนะครับ
1: ก็ผลงานยอดเยี่ยม
0: ครับ
1: คอลแลบ
0: หมด
1: คลิปส่วนกีฬาหนึ่งนะครับตอนนี้ NFL เขาก็เป็นช่วงปีซีซั่นนะ
0: เริ่มมีแล้วใช่ไหม
1: เริ่มมีปีซีซั่นกันแล้วนะครับแต่ว่าปีซีซั่นก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วว่ามันก็ไม่ค่อยอะไรมากอ่ะนะครับเป็นการลองตัวซะมากกว่าบางทีพวกตัวจริงก็ลงมาเล่นไดฟ์เดียว อะไรอย่างเงี้ยยิ่งนัดแรกๆด้วยนะครับเพราะ NFL นี่ก็เขาก็ไม่ค่อยลองปีซีซั่นอะไรกันเยอะมันปีซีซั่นกันทีมละ3เกมเอง
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่กันฤดูกาลปกติเลย
0: ก่อนหน้านี้นี่มีเป็นคู่แล้วใช่มั้ยที่เอสถ่ายตั้งแต่ต้นเดือนนู่นน่ะใช่มั้ย
1: ต้องช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะ
0: เกม Hall of Fame เลยอย่าง
1: นั้นนะ Hall of Fame นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็จะมีทางด้านของ Carolina Panthers นะแพ้ Buffalo Bills นะครับ14-29
0: ครับ
1: Cleveland Browns นะครับแพ้ Chicago Bears 10-34 Vikings นะครับชนะ Giants 13-10 Rams ชนะ Chiefs นะ20-12 Jaguar ชนะ Saints 24-20Eagle นะครับแพ้ Raven นะครับ7-24แล้วก็ Cowboy ชนะ Seahawks นะ17-7นะครับก็ปีนี้ AS Play ก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะจ๊ะ
0: เอ้ยโอ้โหสุดยอดแล้ว
1: แต่ว่าปีซีซั่นอาจารย์ยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่
0: วันนั้นผมเขียนลงสังคมไปอยู่นะจำไม่ได้แล้วว่าโปรแกรมอะไรมั่งแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยจะมีอีก3คู่มั้ง
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ปลายเดือนมี3
0: แล้วก็ถ่ายตอนไอออฟเฟมไปคู่หนึ่งแล้วก็เว้นมาเนี่ยมาปลายเดือนอีก3
1: คู่อ่ะปีซีซั่นน่ะ
0: ครับแต่จำไม่ได้แล้วว่าคู่ไหนมั่ง
1: ใช
0: ่นะครับก็เป็นแฟน NFL ว่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับเปิดซีซั่นเมื่อไหร่นะ
1: ก็เนี่ยแต่แข่งครบ3นัดก็3สัปดาห์แล้วเดี๋ยวก็เปิดแล้ว
0: ก็เอาเลย
1: ใช่สัปดาห์แรกก็จะเป็นช่วงต้นเดือนกันยานี่แหละวันที่6
0: ครับ
1: วันที่6ครับ
0: มาแล้ว
1: ติดตามได้นะครับ
0: มาแล้วนี่ไงเห็นแล้วเดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสดอีกทีคือวันศุกร์ที่21ลาสเวกัสเรเดอร์กับฮิวสตันเท็กซันนะครับ7โมง
1: แล้วก็มีไอ้คอร์เตอร์แบ็กที่เป็นดราฟต์คนแรกปีนี้เฟร์นันโดเมนโดซ่า
0: ครับ
1: ก็จะเป็นตัวชูโรงหน่อย
0: แล้วก็วันจันทร์ที่24 7โมงเช้านะครับซีฮอคเจอกับไททัน
1: ซีฮอคก็แชมป์เก่า
0: แล้วก็29นี่7โมงแพทริออตเจอกับคลีฟแลนด์บราวน์นะครับแล้วก็อ้าวศุกร์29ทำไมเสาร์ก็29วะ
1: เฮ้มันอาจจะข้ามวันหรือเปล่า
0: เดี๋ยวศุกร์กับ28
1: เสาร์ว่าต้อง29
0: เออ
1: ศุกร์กับ28
0: หรือผมตาลายกันแล้ววันเสาร์29 7โมงนะครับเบงกอลส์เจอกับอีเกิลส
1: ์ครับ
0: นี่ปรีซีซั่นนะที่ AS Play จะถ่ายทอดสดนะครับ
1: ครับ
0: มีวอลเลย์บอลอีกน้อยอีกน้อยนึง
1: ครับ
0: ยู17ชิงแชมป์โลกที่ชิลีนะครับของเรานี่ไปเล่นในรอบจัดอันดับนะครับลงเล่นในรอบจัดอันดับชิงที่7กันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจัดอันดับนัดแรกแพ้เกาหลีมา3เซตนะครับก็เจอโครเอเชียนะครับก็ปรากฏว่าสาวไทยเนี่ยเซตแรกชนะไปก่อน 25-21 เซต2ตบไปอีก 25-10 นะครับแล้วก็เซต3นี่สูสีหน่อยนะครับไปถึงดิวส์นะครับก็แต่ว่าไทยก็ยังชนะไปได้ 26-24 ก็จบที่7นะครับชนะไป3เซตรวดนะฮะณัฐมนต์อาจเชื้อนะชื่อน้องปอยนะครับตีไป21คะแนนจากการสไปก็คือตบไป20คะแนนกับเซิร์ฟเอสอีก1แต้ม
1: ครับ
0: ครับก็หลายคนน่าจับตานะ ในทีมชุดนี้โดยเฉพาะน้องหลีฟงในขวัญใจพี่บอม
1: เหร
0: อนัทชาทองคำ
1: เ
0: ด็กประจวบ
1: ครับ
0: พี่บอม
1: บอมนี่วอลเล่แบบชุดใหญ่ไม่ดูนะ ดูชุด U17 ไม่เจตนามันส่อมากเลย
0: ตามนั้นแหละนะอ่ะก็จบสิ้นภารกิจสำหรับทีมชุด U17 ของเรานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอะไรอีกล่ะมี
1: นี่ไงเทนนิสไง
0: ที่ซินซินเนตินะ
1: ครับ
0: ผู้หญิงนี่รอบ64นี่ก็มีซินิโควานะครับนี่ชนะบูซัสมาเนโรจากสเปนไป2-1เซตแล้วก็น้องนางแบบนะครับมาตากอสยุกก็ชนะโซเฟียเคนินจากอเมริกาไป2-1เซตเหมือนกันส่วนน้องคารินสกายาของคุณนี่ไปแล้วนะบ๊ายบายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็อลินาซาบาเลนกานะครับนี่ชนะนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะครับชายากิฟสันจะนิ่มๆ2เซตรวดนะครับแล้วก็มันมีจางช่วยนี่แพ้นะครับจางช่วยตกรอบแพ้แอนลีแอนลีนี่อเมริกาจางช่วยนี่จีนนะครับแต่ชื่อคล้ายกันเลยนะครับก็แอนลีชนะไป2เซตรวดแล้วก็บุสโควานะชนะสเตฟานินี่จากอิตาลีไป2เซตรวดเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเมดิสันคีก็เข้ารอบนะครับชนะซินิกูจากยูเครนมีนักเทนนิสอินโดด้วยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมที่มาตีซีเกมอ่ะเจนิสเทียนน่ะ
1: ใช่
0: นะครับนี่ก็เข้ารอบนะครับ
1: เจ
0: น
1: ิ
0: สเท
1: ีย
0: นนี่เข้ารอบชนะวิตาลิยาโกลูบิชไป2-1เซตอีก้าก็เข้ารอบนะครับอีก้าชวันเทคชนะอารันโกจากโคลอมเบียไป
1: ก็เพิ่งได้แชมป์มา
0: 2เซตรวดใช่แล้ว
1: กล้ามไปเล่นเวทมาแล้วผมไม่รู้นะ
0: ใครอีก้าล่ะ
1: อีก้าตอนที่ได้แชมป์เราเห็นแบบเบ่งกล้ามแบบโ
0: หตอนที่ไปรูปท้องน้องหมานะ
1: หึไม่ใช่
0: เออตอนได้แชมป์รับถ้วยแชมป์เสร็จก็เอาหมาโกลเด้นลงไปตัวนึง
1: อ
0: ีก้าก็เก่าใหญ่เลยหมาก็นอนหงายท้องให้เก่าถ่ายรูปกันแล้วก็มีริบาคีน่านะครับก็เอาชนะเทเลอร์ทาวเซนไป2เซตรวดเข้ารอบเหมือนกันเช่นเดียวกับมิราอันเดว่าแชมป์ฟรังซ์เฟโรเวลูบาดันวะ
1: อ
0: ันเดว่าจำไม่ได้เฟนโอเพนมั้งเอ้ยไม่ใช่วิมบัดดัน
1: วิมบัดดัน
0: วิมบัดดันเพราะเฟนโอเพนนี่เป็นไอ้มายาชเวลินสกาชิงไงนะครับแต่ว่าไม่ได้นั่นแหละแล้วก็อันเดียว่าก็เข้ารอบไปนะครับชนะกูแข่ง6-1 6-0เลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงเช้าก็จะมีเพิ่มเติมนะครับอู้ตีกันมากมายไกลกองอุตลุดไปหมดเลย
1: อ
0: ันนาบลิงโคว่าที่ชนะน้องใหม่มาก็ตีอยู่นะ
1: ใช่
0: เจออเล็กซานโดรว่านะครับแล้วก็อีวาโยวิชนี่แหมสาวสวยก็นำคอพาสจากเยอรมันอยู่ที่ตีอยู่นะครับ
1: เอ้ยได้แชมป์เฟนโอเพน
0: เฟนโอเพนใช่ไหมจำไม่ได้
1: เพราะว่าถ้าเป็นวิมเบิลดันมันจะเป็นในลินดานอสโกวา
0: อ่ะละเออนั่นแหละด้วยความจำเลย2-3 เดือนเนี่ยลืมไปหมดแล้ว
1: แต่ผู้หญิงมันจำยากไงมันเปลี่ยนทุกรายการ
0: อ่ะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็จำไม่ได้ฮะ
1: เหรอ
0: เมื่อก่อนทำงานมันต้องจำได้ไง
1: จำได้แต่ว่า
0: ไม่เขียนนี
1: ่คือผู้ชายง่ายเพราะว่าหลักๆมันก็เป็นซินเนอร์เอาคลาส
0: เกิดอยู่ไม่กี่คน
1: เออแล้วก็จะมีปีเนี้ยสไวเลฟแทรกได้รายการหนึ่งใช่ไหม
0: เพราะว่าเขาเจ็บกันหมด
1: อืม
0: อ้าว
1: แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหแต่ละรายการมันเปลี่ยนทุกรายการแล้วมันยังไม่มีคนคลองอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนะครับมันสบาเลนก้ามันก็ดูดีสุดก็จริงแต่ว่าเธอก็
0: หลุด
1: ไปบางวันก็หลุดง่าย
0: ส่วนผู้ชายนี่มีเทเลฟริสนะครับชะเละชนะอเล็กซ์มิเชลเซนไปเข้ารอบไปแล้วนะครับดานิเอลเมดเวเดฟนี่ก็ชนะมาโนตันเจลติจากอาร์เจนตินาไปเข้ารอบไปนะครับแล้วก็เฟลิกอุเชเลซีมก็ตบซิซิปาส2เซตรวดมีคาสเปอร์รุตนี่ตกรอบนะครับรีทายไปในเซตที่2นะครับเจ็บแพ้ไปแล้วชาวฟอนเซกาก็ดาวรุ่งบราซิลนะครับเอาชนะโบฟานเดอร์ซันชูปไป2เซตรวดบีเน็กนะครับแบนนอนนากาชิมะนะครับชนะโควาเชวิชเพื่อนร่วมชาติไปแล้วก็เลนเนอร์เทียนนะก็ชนะเซบาสเตียนบาเอสจากอาร์เจนตินา2เซตรวดนะครับ
1: ครับ
0: อังเดรูเบฟลอริโซมูเซตตินี่เข้ารอกันหมดนะครับมีนูโน่บอกเกสนี่ชนะ ฟรานเชสโกซิลุนโดโลมือ20ของเยน่าไปตกรอบไปแล้วชิลุนโดโลแต่น้องเข้านะหวนมาชิลุนโดโลชนะดังเดเน็กจากฝรั่งเศสเข้ารอบนะครับ
1: อืม
0: อ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่า6โมงแล้วพักดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะครับรอบโลกกีฬาครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: อ้าวกลับไปอยู่กันต่อนะฮะ
1: ครับ
0: ออกนาฬิกา3นาทีอีกครึ่งชั่วโมง
1: กำลังคุยเรื่องไฮล็อกกันอยู่เลย
0: เออว่ามีคนบ่นว่าอุปกรณ์เหม็น
1: อุปกรณ์เหม็น
0: ก็มันก็เหงื่อนะเหงื่อใครต้องเหงื่อใครมั่งก็ไม่รู้แหละ
1: ก็เขาแข่งกันมาตั้งแต่วันที่13อ่ะ
0: เออ
1: แล้วถ้าคุณมาแข่งวันสุดท้ายเลยวันที่16อ่ะ
0: สะสมมาตั้งโอ้โหห้องแอร์ก็ช่วยคุณไม่ได้นะต้องเอาไปตากแดดอย่างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ตากแดดเผื่อไม่หายอีกนะฮะ
1: เออมันกระชั้นชิดมากอ
0: ่
1: ะแล้วมันก็โอ้โหนะทุกคนก็ถอดเสื้อบ้างใส่เสื้อกล้ามมันเหงื่อมันชุ่มอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เนี่ยถ้าใครเคยได้ยินคำว่ากินสาบนวมนี่มันก็ประมาณนี้แหละ
1: ใช
0: ่พออะไรที่มันเป็นหนังเป็นผ้าใช่ไหม
1: ครับ
0: พอโดนเหงื่อไปเนี่ยโอ้โหกลิ่นเนี่ยรันจวนสุดดมดอมดุดดมกลิ่นเงาะโรงเรียนกินมันโชยพาใจให้หัววิ่งเวียน
1: อ๋อครับเอออ
0: ันนี้เพลงอันนี้เพลงนะเนี่ย
1: คนดังๆเขาก็ลงกันเยอะนะ
0: ถูก
1: คุณสิงห์อ่ะคุณต๊อดก็ยังไม่ลงเลยอ่ะ
0: ต๊อดมีวงบัสด้วยนะ
1: เออ
0: เออวันก่อนมีไปตีฮอกกี้แล้ววงบัสที่ต่อยกันจนเลยที่โอ้ศิลปินก็ทำหลายอย่างกันนะ
1: เออ
0: เออนี้นะ
1: ไม่เดี๋ยวนี้ผมจะบอกว่าวงการออกกำลังกายเลยพวกศิลปินดารานี่แหละมารันวงการนะ
0: เออ
1: เออ
0: มาเลยทำให้มีความนิยมเกิดขึ้น
1: ใช่แล้วก็ผมเคยดูจะมีเลยอันนึงที่เขาเปิดตัวรองเท้าใช่ไหม
0: เ
1: ขาต้องเชิญพวกอินฟูไปวิ่งเทสรองเท้าอ่ะ
0: ครับ
1: ปรากฏพอดูไปเฮ้ยมันมีแต่ดาราเว้ย
0: นั่น
1: แ
0: หละเดี๋ยวนี้ยังมียี่ห้อที่พูดกระแดกมิซูโน่เงี้ยแล้วเปิดตัวสตาร์ทปั๊บเนี่ยไปแล้วบับเบิ้ลยิ่งรัก
1: ครับ
0: อุ้ยอ้าย
1: เออ
0: ไปแล้ว
1: อะไรเขาซีเขาซีบูจักเล็กอะไรพวกนี
0: ้เอาก็เซเล็บไง
1: เซเล็บเซเล็บไง
0: พี่เบิ้ลนี่เซเล็บนะเว้ยพี
1: ่เออ
0: ก็ต้องไปยืนชู2แม่โป้งแล้วก็จิก ตำตาจิกกล้องที

0: ทีหนึ่งแล้วก็ต่อรถคัดเก็บกลับบ้าน
1: ใช่ก็เป็นทีมิซูโน่เดี๋ยวก่อนเขาสลับสรุนที่มีเนี่ยพวกดีเจเขาก้าวที่เขาจัดทีมเตะอะไรเนี่ยวันไหนมีได้รองเท้าใหม่เสื้อใหม่นะมากันลืม
0: โอ้โหอุยอายนี่แทบจะเป็นบุตรแทงมิซูโน่นะโอ้มันไปกินหมูกระทะมันก็ใส่ไปกิน
1: เออ
0: ไอ้อายเดี๋ยวโพสต์แต่ละอันเริ่มแสบๆไปแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เออแล้วนะครับก็พูดถึงพูดถึงพี่เบิ้ลนี่ก็บอลไทยลีกนี่ก็เดี๋ยวรู้สึกเขาจะมีแถลงเปิดตัววันที่28นะ
1: ครับ
0: นะครับแถลงเปิดตัวไทยลีกแล้วก็คือเป็นประจำเป็นประเพณีของว่าแต่ละสโมสรก็จะมีงานเปิดตัวของแต่ละสโมสรเขาโน่นนี่ไปเดี๋ยวชลบุรีก็จะมีอะไรรวมพลคนกันเองอะไรของเขาเนี่ยแล้วแต่ส่วนไทยลีกนี่รวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเปิดตัววันที่28ถ้าจำกันได้ปีแล้วก็ไปที่หัวลำโพงอ่ะ
1: ครับ
0: ที่มีเดินแฟชั่นกันนะ
1: แ
0: ต่ปีนี้รู้สึกจะเข้าห้างก็ยังไม่ได้แจกหมายมาเลยแต่น่าจะเข้าห้างนะถ้าที่รู้มาว่าจะไปโผล่หน้าเขาเห็นซะหน่อย
1: เหรอ
0: เพราะว่า ทำงานอยู่ไม่เคยโผล่ไปงานที่ไหนเลยแล้วก็รู้สึกจะชนกับมีเดียเดย์บีจีด้วยมั้งวันนั้น
1: อ๋อ
0: ไปไหมมีเดียเดย์บีจี
1: มันผมไม่เคยไปเลย
0: ไปดิไปดิปีนี้ผมว่าจะไป
1: เหรอ
0: ไปไหมไปหาอะไรกินฟรี
1: ๆก็เดี๋ยวดูก่อนวันอะไรมันสุกอ่ะ
0: แล้วมีเดียเดย์บีจีนี่คือเขาจะเอานักบอลบีจีมาเนี่ยมานั่งเนี่ยคุณสามารถไปทำอะไรเขาก็ได
1: ้จริงเหรอ
0: จะบีบจะบี้ขยี้ขยำอะไรคุณเต็มที่เลยวันนั้น
1: อ่
0: ะเขาเปิดได้วันนึง
1: ครับ
0: ผมก็ไม่เคยไปนะก็เห็นคลิปก็ไปทำคลิปสัมภาษณ์ทำนู่นทำนี่กันอุตลุดไปหมดอ่ะแล้วก็มีให้กินฟรี
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละมีเดียเดย์มีเดียเดย
1: ์
0: แต่ยังไม่รู้เขาจะมีใครหลบใครหรือเปล่านะเพราะมันวันเดียวกันแต่มีเดียเดย์บีจีน่าจะเย็นๆมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องดูกันครับไปกันมาแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงอุ่นเครื่องบุรีรัมย์นี่ก็ขยันอุ่นเหลือเกินช่วงนี
1: ้ครับ
0: ล่าสุดนี่เมื่อวานนี่ก็ยิงราศีสไลด์ไปอีก 5-0 โหดจริงในบุรีรัมย์แล้วตัวใหม่ก็แต่ละคนนะไอ้โมยาโน่อ่ะโอ้โหยังคิดปิมผมนี่เห็นทรงผมเห็นลีลานี่คิดปิมชัดๆเขาว่าตัวนี้นี่จับตาดูให้ดีเก่งมากนะครับก็รอดูบุรีรัมย์นี่ดูตัวต่างชาติเนี่ยแทบเหลือแค่โกลันเขาสิทธ์ไอ้สองพี่น้องซูกิงลี่ชินเลอร์เท่าที่เห็นนะที่เหลือนี่ใหม่หมดมีอูลอสอะไรมาจากนองด้วยนะแล้วก็นี่เห็นล่าสุดนี่บุรีรัมย์จะไปได้กองหน้าเพิ่มอีกคนหนึ่งนะ
1: มีไรพวกไอ้เคอร์ติสกูดไอ้มันชายัง
0: น่าจะอยู่มันชาก็อยู
1: ่วันก่อนเห็นอุ่นไงอะไรยุทธยาไอ้ต้องเอาปฐมก็ยังอยู่ไหมอ่ะ
0: อยู่มันชาอยู่เคอร์ติสกูดก็น่าจะอยู
1: ่
0: ก็เนี่ยก็ดูเลยเขาเสริมแบบเนี้ยบุรีรัมย์มาใครจะสู้
1: อ
0: ันนี้กำลังเขาบอกว่ากำลังจะได้ตัวอเล็กซานดรูตูโดรี่นะ
1: ครับ
0: กองหน้าชาวอดีตทีมชาติโรมาเนียชุดยู21มาร่วมทีมอีก1คนนะก่อนอันนี้นี่ตูโดรี่นี่30ปีนะครับเคยเล่นในโรมาเนียเคยเล่นในรัสเซียเล่นในซาอุเล่นในจีนนะครับล่าสุดคือกวางตุ้ง GC Power ในลีกรองของจีนบอกกำลังจะได้มาแล้วก็สื่อโรมาเนียนี่ลงคัดค่าเหนื่อยด้วยนะบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีนะค่าเหนื่อยเนี่ยเขาบอกว่าจะได้400,000 ดอลลาร์ต่อ1ปีก็เท่ากับ13ล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: ก็ตกเดือนละล้านกว่าบาท
1: เดือนละล้านกว่าบาท
0: เรทนี้บุรีรัมย์เขาจ่ายสบายๆ
1: ใช
0: ่นั่นแหละเอาต่างชาติเกรดที่เหนือก็ชาวบ้านเขามาสุ่มเงินเข้าไป
1: ก็
0: เล่น5ถ้วย
1: คือมันก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์เขาหาสปอนเซอร์เก่งมันก็อาจจะพูดตามตรงมันก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรหลายๆอย่างอ่ะ
0: ครับ
1: มันเขาหาสปอนเซอร์เก่งแล้วเขาเหมือนกับไอ้รายได้เขาเนี่ยเขาก็เอามาทุ่มกับตรงนี้แหละ
0: ถูกต้อง
1: ค่าจงค่าจ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปประสบความสำเร็จใน AFC ในอะไรมันก็ได้ตังค์อีกได้ชงได้แชมป์อะไรรายได้แต่ละปีเขาเยอะแล้วก็เขาก็ใช้เยอะคือเขาไม่ได้แบบว่ารายได้เยอะแล้วก็ใช้แบบครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเก็บอะไรอย่างงี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณไปดูงบการเงินของเขาในแต่ละปีอ่ะมันก็จะปิ่มๆอย่างนี้แหละคือได้มาสมมุติได้มา400ปีนึงอ่ะ400เขาก็ใช้เกือบหมด

0: หรือบางทีก็เกินนิดเกินหน่อยหรืออาจจะเหลือนิดๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะมันก็ต้องต่อยอดอ่ะนะ
0: เขาก็ต่อยอดแล้วเขาก็แบบไปลุ้นจาก AFC ด้วยจากหลายๆอย่างด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในแต่ละปีอย่างเงินคือเขารายได้เขาเยอะมากถ้าคุณเข้าไปดูเนี่ยสโมสรเขาเนี่ยโฆษณาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะ
1: แล้ว
0: ตรงนี้มันเป็นสตาร์ทจุดเริ่มต้นแล้วแล้วไหนก็ยังมีรายได้จากรายการอื่นๆอีก
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ข้ามไม่ได้นะคือคนดูเขาหลักหมื่นทุกเกมนะ
0: คนดูใช่
1: แล้วก
0: ็ยอดขายเสื้ออะไรพวกนี้ด้วย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาผมว่าเขารายได้เขาค่อนข้างอยู่ตัวอยู่ได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง
0: ใช่
1: ในระดับหนึ่ง
0: คือมัน
1: ไม่ได้ทั้งหมดอะ
0: คือมันเป็นทีมแบบทีมกีฬาแบบ
1: อาชีพ
0: จริงๆอ่ะที่มันอยู่ได
1: ้ขณะที่ทีมอื่นๆเนี่ยรายได้หลักมันยังต้องอาศัยจากสปอนเซอร์น
0: ะจากส่วนมากพูดตรงๆก็เจ้าของด้วยแหละก็คือเจ้าของกลุ่มเจ้าของอ่ะเพราะว่าถ้าไปดูอ่ะทีมอย่างทรูอย่างเงี้ยแบงคอกอ่ะก็ทำมานี่เขาบอก10กว่าปีก็ขาดทุนไปเป็นพันล้านแล้วนะ
1: ก็คนดูนัดละพันกว่าคนอะไรเง
0: ี
1: ้ยขาดทุนไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ขาดทุนปีนึงก็เป็นหลักร้อยไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหว
1: ครับ
0: แ
1: ต่ว่าเขาก็แต่อันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็นับถือว่าเขายังสู้นะ
0: เขาก็ส
1: ู้แล้วก็ยังเข็นทีมให้ยังเป็นแบบแนวหน้าของลีกได้อยู่อะไรอย่
0: าง
1: เง
0: ี
1: ้ยแต่ว่า
0: คือมันส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นงบประชาสัมพันธ์ของทูเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: การจะเข็นทีมให้มันแบบว่าติดลมบนเหมือนบุรีรัมย์เนี่ยมันต้องใช้เงินอีกมหาศาลอ่ะ
0: โหยาก
1: ซึ่งมันก็ไม่ไหวอ่ะพูดตรง
0: ๆ
1: แล้วก็สายป่านเขายาวกว่ากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่ามันก็ต้องพยายามที่จะบีบช่องว่างเข้าไปให้ใกล้ที่สุดอ่ะอย่างทีมที่มีศักยภาพอย่างท่าเรือ BG ก็ต้องแบบคือหลักๆเลยมันก็ต้องแบบพยายามเฟ้นตัวต่างชาติที่ต้องมาแล้วมันใช้ได้อ่ะใช่ไหมเพื่อที่จะแบบพอจะวัดกันได้พอจะสู้กันได้หน่อย
0: ครับ
1: นะครับไม่ใช่ต่างชาติมาเล่นไม่ได้ฝีเท้าเกรดบีแต่เอาขันเหนื่อยเกรดเออะไรเงี้ยมันโดนกันบ่อยไง
0: ใช่ใช่
1: พวกเนี้ยอย่างบีจีเนี่ยต่างชาติมาเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องปกติประเภทมาแล้วปังเนี่ยโอ้โหสิบจะได้สักสองสามคนมั้ง
0: ครับ
1: ขณะที่บุรีรัมย์นี่เขาถ้าเขาไม่ปังเนี่ยเขาเปลี่ยนเลย
0: Uh-huh.
1: แล้วมีตังเปลี่ยนที่มีตังที่จะจ่ายค่าชดเชยนะมันก็ช่องว่างมาอยู่ตรงนี
0: ้
1: นะครับ
0: ก็เนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการสรุปรายได้เฉพาะเงินรางวัลน
1: ่
0: ะไม่ใช่รายได้เงินรางวัลน่ะบุรีรัมย์ได้ไป108ล้านรวมทุกถ้วยนะรวมทุกถ้วยได้108ล้าน
1: เฉพาะเงินรางวัลนะ
0: เฉพาะเงินรางวัลนะเงินแชมป์
1: เงินแชมป์เงินเข้าร่วมงานขัน
0: นั่นแหละนะครับได้ไป108ล้านส่วนรองลงมาก็เป็นทูแบงคอกนี่แหละ 52.9
1: เออครึ่งเท่านึงอ่ะ
0: เกินเรียกว่าเท่านึงอ่ะ
1: แต่ว่าก็ก่อนอันนี้ก็ต้องดูที่รายจ่ายกันนะ
0: แต่รายจ่ายเขาผมเคยดูอ่ะคือมันประมาณเนี้ยเป็นหลัก 2-300 ไปเรื่อยๆแหละ
1: บุรีรัมย์ก็ต้องมีเดือนละ20
0: เ
1: ดือนละ10เดือนละ20อะไรเงี้ยนะ
0: ใช่เกินบุรีรัมย์อ่ะ
1: เออค่าเหนื่อยนักบอลน่ะ
0: ค่าเหนื่อยนักบอลน่ะเกินแต่ว่าเหมือนเขาหาได้เขาก็ใช้ไงเพราะคุณเนวินเขาเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรอย่างตรงนี้แต่เขาต้องการความสำเร็จต่อยอดไปเรื่อยแล้วก็อยากจะไปสร้างชื่อเสียงระดับเอเชียอะไรก็ว่าไป
1: เดี๋ยวพูดถึงบุรีรัมย์นี้ก็น่าจับตามกันนะเพราะว่าเหมือนกับเริ่มคุณลุงเนแกก็เริ่มขายตะขาบแล้วนะให้ลูกชายขึ้นมาแบบว่าเป็นผอ.ฝ่ายสื่อสารมีเริ่มมามีตำแหน่งในทีม
0: ครับ
1: คุณแกชื่ออะไรนะคุณหนุนไหม
0: หนุนคุณหนุน
1: นั่นแหละ
0: ชน
1: ชนกชนกชนชนชนกอะไรนะ
0: ชนชนกก็คุณพี่ชื่อชัยชนก
1: คุณคุณพี่นี่เป็นรัฐมนตรี
0: รัฐมนตรีใช
1: ่นะครับก็น่าจะตามกันว่ามันก็ส่งต่อเปลี่ยนผ่านแต่ว่าเขาก็ดูแลอยู่ข้างหลังแหละถึงเวลานะก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับอนาคตของบุรีรัมย์ในช่วงสัก10ปีข้างหน้านี
0: ้
1: ก็เห็นหน้าเห็นหลังพอสมควร
0: นี่ก็บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ไห
1: ม
0: รายได้ปี67แล้วกันมันย้อนไปถึงปี67เนี่ย438ล้านรายได้นะกำไร1ล้านบาท ก็หมายความว่าใช้ไปเรียกก
1: ็400
0: คือ400กว่าล้านน่ะซึ่งส่วนมากหลักๆมันก็เป็นค่าจ้างนักฟุตบอลนั่นแหละ
1: ก็ตัวล้านกว่าเนี่ยผมว่าก็อย่างน้อยก็7-8คน
0: เออ
1: ใ อย่างน้อยๆนะ
0: อย่างน้อยๆจะเป็นคน
1: เดือนละล้านล้านกว่า2ล้านเฉียดๆยังมีเลย
0: อืม
1: มิสซูรี่นี่รู้สึกจะ2ล้านมั้ง
0: 2ล้านว่ะเดือนนึงเดือนนึงก็น่าจะมีหลายสิบล้านอยู
1: ่
0: สำหรับโปรโมชั่นไปปีๆก็นั่นแหละก
1: ็
0: กระจงกระจ้างเนี่ยก็เหมือนเขารายได้ดีแต่ว่าเขาก็ใช้เกือบหมดแหละ
1: นั่นแหละอ่ะก็มันวิถีฟุตบอลอาชีพครับก็อย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละแต่ปีนี้ก็ต้องลุ้นกันนะคือบุรีรัมย์นี่อาจจะนอนใครบอกก็นอนมาก็อาจจะอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่จะมีจะลุ้นแชมป์กันไงมันมีบอลถ้วยมีอันดับให้ลุ้นไปโควต้าทั่วเอเชียซึ่งถ้าได้ไปเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งรายได้ที่เป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นหนัง
0: ครับ
1: ของหลายๆทีมเพราะฉะนั้นก็ต้องแย่งกันอย่างเข้มข้นแหละก็น่าจะเข้มข้นไม่แพ้ฤดูกาลที่ผ่านมาไทยลีกปีนี้นะครับออกสตาร์ทนู่นเลยนะ4-5-6
0: ครับ
1: กันยายนนะครับส่วนบอลทีมชาตินี่เดี๋ยวเกมมาสิงคโปร์วันอังคารนี้นะมาดามแป้งก็แจกบัตรเช่นเคย
0: ครับ
1: นะฮะแจกบัตรให้เด็กๆจากโรงเรียนและอคาเดมี่ในสังกัดของสมาคมเข้ามาดูกันเมื่อเกมกับเมียนมาไม่รู้หยุดแจกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็ยังแจกแล้วก็เห็นเพจต่างๆนี่เอาบัตรไปเล่นเกมแจกกันเพียบเลย
0: สงสัยได้มา
1: ก็ช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันประชาสัมพันธ์กันแล้วกัน
0: นัดพม่ามันคนดูละ13,000มาเล16,000
1: นัดนี้เอาสักเท่าไหร่ดี
0: ผมว่าประมาณนี้แหละไม่ค่อยน่านัดแรกมันก็ชนะมา 3-1 แล้ว
1: เฮ้ยมันรอบรองแล้วนะมันต้องกระแสดีสิ
0: มันเงียบมากอ่ะตรง
1: ปีนี้รายการนี้ปีนี้กระแสมันเบาจังเลยอ่ะปีที่แล้วยังแบบโอ้โหรอบรองรอบชิงนี่คนเต็มแล้วทำมังคลา
0: ใช
1: ่เต็มมา 30,000 กว่านะ
0: ผมเชื่อว่าคนไม่ได้ดูกันเยอะหมายถึงว่าดูถ่ายทอดสดด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: ใช่มั้ยคือมันก็หลายอย่างด้วยอ่ะส่วนนึงมันก็เป็นการที่มันไม่มีฟรีแล้วก็อีกส่วนนึงมันก็เพิ่งผ่านบอลโลกกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็
1: เขาเรียกว่าคนดูนี่ดูจนเหนื่อย
0: ช่วงเนี้ยแล้วบวกกับไปติดกับบอลไอ้นี่ด้วยไอ้พวกอุ่นเครื่องปีซีซั่นอะไรต่างๆด้วยมันก็นั่นแหละ
1: คืออันนี้มันก็พูดเหมือนผมก็ว่าผมเห็นด้วยกับพี่โจอี้นะพี่โจอี้ก็พูดว่าเนี่ยในสถานการณ์อย่างเงี้ยกับรายการเนี้ยมันเป็นการวัดเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยมันมีฐานแฟนบอลที่แบบเป็นแฟนบอลทีมชาติไทยแบบจริงๆเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องของกระแสใช่ไหม
0: ใช่
1: อยากให้คนเข้าสนามเยอะเนี่ยแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยเรื่องมีลิงมีเรื่องค่าตั๋วแพงอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ทีวีบอกถ้าวัดก็เรียกอะไรวัดฐานแฟนบอลเลยว่ามีจำนวนประมาณเท่านี้คือแฟนบอลทีมชาติไทยที่พันแท้จริง
0: ๆ
1: ก็บอกถ้าคุณคิดว่าบัตรแพงคุณไม่จ่ายคุณไม่มีตังค์คุณไม่ต้องไปก็เนี่ยก็ได้ออกมาเนี่ย16,000กับ13,000เนี่ย
0: ครับ
1: 2เม็ดแรก
0: ใช่
1: ครับ
0: นี่ก็ลดราคานะลดมา100
1: ครับ
0: ก็200-500บาท
1: ก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าวันอังคารนี่ผอ.ไม่มอบหมายนี่เดี๋ยวผมเจอที่สนาม
0: ครับ
1: ไปด้วย
0: แ
1: ต่ต้องรอผอ.กันนะไม่รู้แกกว่าแกจะมอบหมายเนี่ย
0: โอ้โหเป็นพวกแบบแจกคิวช้าครับ
1: ยัว
0: เ
1: นี่ยแต่ปกติวันอังคารถ้าเป็นแมตช์วันอังคารนี้จะเป็นทีมบอลไทยเข้ามาภา
0: ค
1: มีจันตัวกับจันโก้สองคน
0: ไอ้ก็อีแล้วมันชื่อตัวหรือชื่อตัวเนี่ย
1: ตัว
0: เหรอ
1: ตัวเฮีย
0: อ๋อผมก็เรียกตัวบ้างเรียกตัวถือว่ามันมองหน้าแปลก
1: ๆแก่กว่าผมปีนึงนะ
0: อ้าวเหรอ
1: รุ่นปีผมปีนึง
0: เออ
1: เจอกันวันแรกวันหวัดดีผมก่อนเลยผมไปทุกวันดีรุ่นเดียวกัน
0: เห็นหน้ามันเด็กอยู
1: ่หน้าเด็ก
0: เออ
1: ครับก็ไปดูเยอะๆอะไรครับใครสะดวกไปก็ไปเถอะที่สนามสนุกกว่ากันยกเว้นฝนตกเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยดีกว่าใส่แล้วได้ตั๋วมานี่ฝั่งอีแล้วด้วย
0: อ๋อตั๋วได้มาแล้วเหรอ
1: แบบมีแล้ว
0: ผมมาจากไหน
1: นั่นน่ะใส่เอานะก็ว่ากันไปเอาไปตอบข้อความดีกว่าพี่
0: ครับ
1: นะเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับทาง SMS 48ก็แบบ9วันดีพี่โอ๊ตพี่หยองจากติดตลอดชีวิตแต่ติดจริง8ปีคิดยังไงจากคุณบอยไข่เค็มใคร
0: ตาเล่าตา
1: อ๋อ
0: ก็เขาไปถามคนจับเมื่อคุณเรวัตไงใช่ไหมคุณเรวัตกลิ่นเกศรน่ะ
1: ครับ
0: ก็เขาก็เซ็งๆอยู่งานสาจับสลิปดี
1: ป พี่ยองครับคิวบ้านเรามันดีกว่าประเทศอื่นยังไง

0: เออเคยพูดไปแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: คือคิวมันเป็นงานคราฟนะ
1: อ่าม
0: ันเป็นงานคราฟมันเป็นงานฝีมืออ่ะ
1: แ
0: ต่ละที่ทำออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ผู้บริโภค
1: ครับ
0: ว่าคุณชอบฝีมือการคราฟอันนี้หมายถึงคิวที่ใช้สำหรับพวกโปรนะไอคิวลาวคิวอะไรนี่อีกเรื่องนึงสำหรับพวกโปรเนี่ยเวลาเขาจะทำคิวเนี่ยเขาจะส่งสเปคให้ช่างวัดตัวคือวัดตัวตัดอะพูดง่ายแล้วก็ใครที่ทำคิวแล้วสเปคทำแล้วเข้ามือเขาเนี่ยเขาก็จะใช้บริการก็นั่นก็หมายความว่าคิวช่างของไทยเนี่ย
1: ครับ
0: โรงงานทำคิวบ้านเราเนี่ยงานฝีมือพวกเนี้ยมันประณีต
1: ม
0: ันเนียบ
1: ครับ
0: มันทำแล้วมันคุณภาพมันโอเค
1: อืม
0: กว่าคือจริงๆอ่ะที่อังกฤษก็มีช่างทำคิวที่ดังใช้พวกโปรดังๆใช้บริการอยู่ชื่ออะไรแล้วผมลืมไปแล้วก็นั่นก็หลายคนนะแต่ว่าหลังๆนี่พวกโปรมือต้นๆมืออันดับโลกอะไรพวกเนี้ยเวลาเปลี่ยนคิวนี่เปลี่ยนมายี่ห้อไทยนี่กันเยอะนะเซลมาร์กนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมั้งเนี่ยหมูเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนคิวปีนี้เลยบางคนนี่ใช้คิวเก่ามาเป็น10ปีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะก็หมูเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเลย
1: ครับ
0: สจ๊วตบิงแฮมก็ด้วยสจ๊วตนี่ถึง
1: ม
0: าใช้คิวแม็กซิมัสมั้งนะครับต
1: อ
0: นนี้แหละคือเรื่องงานฝีมือบ้านเราไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: ใช่ๆนะก็สำคัญนะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับสำคัญกับเราเนี่ยนะคิวเนี่ย
0: คนละคิวอะ
1: อ๋อครับ
0: เออคือมันเป็นเรื่องของเวลาทำไปแล้วคนใช้เข้ามืออ่ะ
1: มันเป็น
0: พูดมันเป็นฟีลลิ่งของเขาอ่ะ
1: อ
0: ก็พูดยากเหมือนกันนะว่าคุณสมบัติมันดีกว่ากันยังไงนะ
1: ไม่รู้คุณเคยใช้พวกคิวแบบนี้ไหม
0: เคยยืมเขามาแทงแต่ของผมนี่แพงสุดที่เคยจับนี่คือ 3-4 พันนี่ยืมเข้ามาแทงผมก็ไม่รู้สึกหรอกเพราะผม
1: เหรอ
0: โอ้ก็ใช้คิวลาวเป็นนิด
1: ก็ยังไม่แม่นเหมือนเดิม
0: คิวแพงก็เท่านั้น
1: ครับ
0: แล้วครับสองนัดสองกระแสบอลไทยจะมาไหมหลังจากนัดแรกชนะมา 3-1
1: ผมว่าก็เหมือนเดิมฮะ
0: อาจจะสักใกล้ๆ 2,000 ใกล้ๆ 20,000 หน่อยก็ยังชื่นใจนะ
1: เ
0: ห็นไหม
1: แต่มันด้วยความที่สกอร์มันก็ขาดผมว่านัดเจอเวียดนามอ่ะรอบจริง
0: อันนั้นอาจจะ
1: อันนั้นน่าจะพอได้อยู่
0: ครับส่วนทาง Facebook นะครับคุณบริพันธ์บอกอาร์เซนอลชนะ 3-0 คุณเอลิเก้นิปโปโนวิชนี่มาจากเซอร์เบียแน่นอน
1: โอ้แต่ชื่อเอลิเก้นะ ลูกครึ่งสเปนป่ะเนี่ย
0: ครับผมซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย58กับ73อย่างละ5ใบครับแต่ออก53ครับปวดใจครับพี
1: ่
0: ตัด8แล้วไปขึ้นเงินเลยเชื่อผม
1: เหรอโอ้คุณแนะนำเอาหน่อยอย่างน้อยก็ยังได้เสียวนะ
0: แนะนำให้โกงกันดื้อๆ
1: ข
0: อข่าวมิเกลวาเตต้าล่าสุดด้วย
1: นอนแล้วมั่งตอนนี้อ้าว
0: มันก็ล่าสุดไป
1: ครับ
0: เหรอ
1: ก
0: ็แฮปปี้แหละบอลชนะน่ะ
1: ใช่
0: บทสัมพงสัมภาษณ์ก็คงจะแบบพร้อมแล้วสำหรับฤดูกาลนี้ให้เดาเลยนะไม่ต้องดูก็ได
1: ้
0: พูดไม่น่าจะพ้นจากนี
1: ้ครับ
0: นะครับทำไมแมนซิตี้เละจังอะไรประมาณนั้นนะคุณเสียโก้พัทยาบอกวัดดีเช้ามืดครับหยองคุณโอ๊ตบอลอาร์เซนอลโหดจริง
1: ๆคุณลงตัวพร้อม
0: คุณโปลิสบอกอย่าเพิ่งมองข้ามลิเวอร์พูลครับพี่นี่ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันบอล9เดือนนี่มันวัดกันไปยาวๆครับ
1: ใช่ๆ
0: วิสิทธิบอกมอร์นิ่งครับเมื่อวานเสียดายหมูปากน้ำครับนิดเดียวกับได้แชมป์แล้วว่าไอ้ลูกน้ำเงินนั่นแท
1: ้ๆ
0: ผมมอง10ทีผมก็โดน10ทีว่ะ เสียดายพี่ปุ๊บอกวันดีวันจันทร์ครับลันลาบาลาฮึมนั่นแน่พี่สองคนครับเรื่องบักโกล่ากับหงแดงเป็นไงครับจบไหมยังสิ
1: ก็ยังแต่ก็มีลุ้นนะเพราะว่าไอ้เปเชมก็ไปซื้อตัวลุกมาเสริมอีกไง
0: ครับ
1: ซะว่ามีล่าสุดก็ได้เฟรนตอเลสมาแล้วก็มีไอ้อะไรนะ
0: ครับ
1: ในยุคเนี่ยซะว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปล่อยมาบ้างอ่ะมีไอ้นี่มาด้วยล่าสุดไอ้ชื่ออะไรเนี่ยมิก้ากอตส์อะไรเนี่ยของจากอาแจกอ่ะซื้อมา45ล้านยูโรนะ
0: แพงใช้ได้
1: เป็นตัวดาวรุ่งอายุ21เนี่ยเป็นตัวรุ่งงานเพราะฉะนั้นก็มีความไม่ได้แหละเขาก็ต้องปล่อยออกมาบ้างแม้ว่ากองเต็มไปหมดอ่ะ
0: ครับแล้วพูดถึงตลาดนี่วิลล่านี่ไปเอาเซออนซูซูกิมาแล้วนะกำลังจะได้กำลังจะได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสไปยูเว่เนี่ยดีลชะงักเอาไงดีชีวิต ได้แหละมันจะวุ่นวายอย่างนี้แหละสรุปหมูแทงโดนไหมลูกน้ำเงินคุณเฟอร์นันโดโจโจ้

0: ครับพี่อูบอกทำไมทำท้ายรายการขอเป็นช่วงเมนูวันนี้ดีไหมก็กลับไปเดี๋ยวหมูปิ้งฮะ
1: อ๋อที่คุณเล็งไว้แล้วมองข้ามช็อตเหรอ
0: โดนแน่ๆแล้วกลัวไหมหักหัวคิวกลัวฮะ
1: ไม่เป็นไรก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังเหลือมาบ้าง
0: บางเจ๋งห่วงใยสุขภาพหยองครับบอกไม่ค่อยออกกำลังกายก็จริงของแก
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นะครับอยากเห็นโอ๊ตหยองไปแข่งไฮล็อกบ้างคุณณัฐพงศ์บอกตายกันพอดีฮะ
1: อ๋อฆ่าเราเลยเถอะฮะ
0: ฤดูกาลใกล้เปิดทีมรอบโลกคงสลับหน้ากันบ่อยเลยทีท่าขอให้งานชุกๆนะครับก็เดี๋ยวหมดพอกลับมาจากซินซินาตินี่ก็น่าจะหมดแล้ว
1: ครับ
0: แกก็จะกลับประจำการแล้วคุณเดอะแมนฮูคัมฟอร์มโคราชบอกต่างชาติชอบดูตัววรนุชจริงๆครับเป็นบักเก็ตลิสต์ที่เขาต้องมาดูเลยเหมือนเราไปดูแพนด้าที่จีนพี่บ๊อบบอกไปทำงานครับเหนื่อยก็ต้องไปเมื่อวานคุณหยองเล่าเรื่องนักพากย์คนไหนนะครับที่กระดุมขอชีวิตพี่บอมก็แซวคุณไงเม
1: ื
0: ่อก่อนเนี่ยออกพีพีดีวีเนี่ยติดกระดุมสูตรเนี่ยโอ้โหลังดุมลังเลยตอนนี้นี่สบายแล้ว
1: อ๋อไม่เปลี่ยนสูตรไงแต่ก่อนก็ไม่มีตังค์ผมก็ไปเอาสูตรที่ไหนมาบางทีก็ไปซื้อจากเคยไปซื้อจากตอนที่มันโละแบบตามห้างแล้วมันโละเหลือไม่ถึงพันน่ะแบบเราก็ไม่ได้วัด
0: มันไม่ได้ไ
1: ซส์มันก็ไม่ได้
0: ไหลได้พุงไม่ได้
1: แล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมเคยไปซื้อแบบเลื่อมมาเลยนะไอ้ลายเลื่อมมาเลยนึกว่าน้องร้องลูกทุ่ง
0: คือพี่กับผมนี่เหมือนกันเลยนะให้ซื้อเสื้อผ้าเองเนี่ยเจ๊งทุกที
1: เราก็เน้นถูกไว้ก่อนน่ะ
0: ต้องมีคนแบบจังอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยใช่ๆผมก็เน้นถูกไว้ก่อน
0: แต่เนี่ยผมก็โบยพี่บอมไปก่อนแหละ
1: เลยผมก็ว่าแหละ
0: เอ้าอ่านไม่ทันอีกแล้วโอ้ฟิลิปลามชูมือไปอีกแล้ว
1: ไม่เป็นไรคนฟังเขาคงคุ้นละ
0: เมื่อวานดูซาเลมตันนี่จำได้ว่าเสียงคุณโอ๊ตใช่ไหม
1: ทำไมรู้อ
0: ่
1: ะ
0: เอาผมก็ได้ยินอยู่นะอ่ะไปดีกว่าครับโอขออภัยต่อไปทันอีกแล้ว
1: ครับ
0: โอ้ยตายนี่ขนาดเว้น15นาทีแล้วนะ
1: ไม่จริงเรามาเริ่มอ่านตอน9นาทีเอง
0: จุ๊ๆดิอย่าไปพูด
1: เอ
0: าไปดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพอเต่ามารอแล้วนะครับ
1: มายืนจ้องหน้าแล้ว
0: ไปแสดงสักทีพวกแก
1: ครับ
0: คุณสินพงษ์ผมพยองเดชนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

0: โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: 6:33 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569เต่าน้อยอัจฉราเชิดชูมาค่ะคุณผู้ฟังจะอยู่กับเต่านะคะจนถึงประมาณ 7:30 น.สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะนะคะก็ต้องบอกว่าดูแลตัวเองกันดีๆเนาะไม่ว่าจะสภาพอากาศจะร้อนจะหนาวหรือจะมีฝนตกถ้าหากเราดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานที่ดีคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์หมอปัญญาค่ะวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเป็นอาการปวดข้อมือเรื้อรังนะคะคุณผู้ฟังอย่าทิ้งไว้ไปเช็คด่วนๆว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบหรือไม่นะคะต่อนำข้อมูลนี้มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เตชิตจิรวิชัยท่านอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลไปติดตามพร้อมๆกันในสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
9: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
8: เส้นประสาททับบริเวณข้อมือนะคะหรือย่อๆเขาเรียกว่า CTS เนี่ยก็เป็นกลุ่มโรคที่พบได้ในผู้ที่ใช้ข้อมือทำงานหนักก็ส่งผลให้ปวดชาบริเวณปลายนิ้วหัวแม่มือถึงครึ่งหนึ่งของนิ้วนางคุณผู้ฟังถ้าเป็นมากจะมีอ่อนแรงได้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจะพบในช่วงอายุ30ถึง50ปีนะคะปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นประสาทมืออักเสบนะคะใช้ข้อมือแล้วก็มือซ้ำๆนะคุณผู้ฟังกระดูกหักบริเวณข้อมือหรือว่าปลายแขนภาวะตั้งครรภ์นี่เกี่ยวด้วยเนาะข้อมืออยู่ท่ากระดกขึ้นกระดกลงเป็นเวลานานนะคะมีโรคเรื้อรังเกี่ยวข้องด้วยเช่นโรคเบาหวานแล้วก็รูมาตอยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นประสาทมืออักเสบทีนี้แนวทางการรักษาเนี่ยก็แบ่งออกไว้2แบบด้วยกันนะคะ1ก็คือการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดมันจะมีอุปกรณ์พยุงข้อมือนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะเราก็จะมีทานการ

0: กินยาการกินยาด้วยนะคะแล้วก็ฉีดยาสเตียรอยทีนี้มาดูในมุมเรื่องของรักษาแบบผ่าตัดกันบ้างนะคะแบบผ่าตัดจะเป็นผ่าตัดเปิดแผลปกติจะมีผ่าตัดอีกแบบนึงคือผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็ผ่าตัดผังผืดข้อมือผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะคะคุณผู้ฟังการรักษานะคุณผู้ฟังรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบผ่าตัดนะคะรู้หรือเปล่าคะคุณผู้ฟังคะรู้หรือไม่นะคะข้อมูลสุขภาพตรงนี้นำมาฝากกันบอกว่านอกจากนี้โรคอื่นๆนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังหรือการขาดวิตามิน B ซึ่งก็มักมีอาการชาบริเวณปลายมือและเท้าแล้วก็มักพบอาการทั้งสองข้างแล้วก็ยังมีโรคกระดูกคอทับเส้นประสาทที่ส่งผลให้ชาลงมาที่มือได้เช่นกันควรพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะอย่านิ่งนอนใจถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดข้อมือแบบเรื้อรังเช็คด่วนๆนะคะเช็คด่วนๆอาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบปัจจัยมีอยู่ 4-5 ข้ออะไรบ้างใช้ข้อมือนั้นแบบซ้ำๆใช้ซ้ำๆอยู่นั่นแหละกระดูกหักบริเวณข้อมือหรือปลายแขนภาวะตั้งครรภ์ว่าข้อมืออยู่ท่ากระดกขึ้นกระดกลงเป็นเวลานานมีโรคเรื้อรังนะคะเส้นใต้ไว้3เส้นเบาหวานแล้วก็รุมาตอยนะคะขอบคุณค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ4689899 Facebook แล้วก็ YouTube บ้านแดงบ้านฟ้าก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นะคะได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศของคลื่น 100.5 มาคุณผู้ฟังบ่ายนี้นะคะอาจจะมีฝนฟ้าตกลงมาด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของถึงเด็กอยู่นะครับเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์วันแม่เราอุทิศเวลาทั้งหมดกับความรู้ทั้งหมดให้กับคุณแม่เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แม่ก็คลอดเด็กเล็กออกมาเราก็เรียกว่าทารกเด็กเล็กเหล่านี้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีปัญหาหลายอย่างส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงเป็นลักษณะแบบติดเชื้อบ้างอะไรบ้างพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่มีอันนึงที่พ่อกับแม่จะเดือดร้อนมากก็คือมาเป็นเรื่องเท้าแบนกับอ้วนเกินไปทีนี้ทำไมเขาเลี้ยงเด็กกันได้อ้วนเกินไปนั้นเต่านะสมัยก่อนนู้นเด็กทารกกับเด็กเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นเด็กที่อ้วนเลยนะส่วนใหญ่รูปร่างจะสมส่วนพอดีพอดีเด็ก3ขวบ4ขวบ5ขวบตอนตั้งเต่าเลี้ยงหลานก็อ้วนไหม
0: ไม่อ้วนอาจารย์เพิ่งจะมาอ้วนตอนประถมปฐมเห็นชัดคือปฐมที่3
2: ใช่ครับพอเด็กเริ่มทานเยอะบางทีของหวานมันเยอะด้วยนะตามร้านหน้าโรงเรียนก็จะมีของขายที่ออกจะหวาน
0: จริง
2: น้ำแก้วที่เป็นหวานอะไรแบบนี้ครับเด็กก็เลยอ้วนขึ้นแต่ตอนเด็กเล็กเนี่ยครับเป็นเด็กที่ถ้าเกิดว่าเราเรียกให้อ้วนเกินไปนะมีปัญหามากกับอีกอันนึงก็คือเรื่องเท้าแบนซึ่งผมจะนำมาพูดวันนี้นำไปก่อนเลยเพราะสัปดาห์นี้เราจะพูดเรื่องเด็กเล็กๆนะครับไม่เคยมีใครพูดเรื่องกับเด็กเล็กมากนักนะครับว่าหลังคลอดไปสักประมาณอายุปีนึงปีครึ่งขวบครึ่งแล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกับเด็กพวกนี้บ้างนะครับแล้วเด็กพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรบ้างจากตอนที่เป็นคลอดจากท้องแม่มาเป็นเด็กทารกอันนี้เราพูดนำไปก่อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในวัยขนาดนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากเด็กอ้วนเกินไปกับสองคือเท้าเด็กเท้ามันแบนไม่มีอุ้งเท้านั่นคือปัญหาที่พบบ่อยในเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นแล้วก็ส่งต่อปัญหาไปให้เด็กที่กำลังเป็นเด็กเข้าระดับมัธยมระดับประถมอย่างเงี้ยก็ตามมาด้วยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านฟังพยายามที่จะเลี้ยงลูกอย่าให้อ้วนมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กอ้วนแต่ตอนเล็กๆเนี่ยมันส่งผลไปถึงตอนที่เด็กเข้าเรียนหนังสือตอนชั้นประถมเลยทีเดียวเราพบเด็กอ้วนในโรงเรียนชั้นประถมมากขึ้นเรื่อยๆนะท่านฟังปัจจุบันนี้ก็มีหลาย 10% ที่เด็กอ้วนแล้วเด็กอ้วนเหล่านี้เองครับมักจะเป็นจุดปมด้อยของเด็กเหมือนกันนะครับเข้ากับเพื่อนๆคนอื่นลำบากจะวิ่งเล่น ใดๆก็ตามแต่ที่มีการออกกำลังกายของเด็กครับเนี่ยโดยที่เขาปิดกระบวนการการเล่นนะครับเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ทำไม่ค่อยได้รวมทั้งพัฒนาเป็นโรคเท้าแบนพอน้ำหนักที่เยอะน้ำหนักตัวที่เยอะนั่นมันกดลงไปที่โครงสร้างของเท้ากระดูกเท้าที่อยู่ในตัวเท้าเองหลายๆชิ้นจึงฟอร์มเป็นรูปของเท้าที่สวยงามถูกตามหลักแกนไม่ค่อยได้เพราะน้ำหนักมันกดลงไปมากทำให้เท้าไม่มีอุ้งเท้าเรียกว่าโรคเท้าแบนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดในเด็กที่เล็กๆ2ขวบ3ขวบ4ขวบมันมีโอกาสที่จะเห็นเท้าเขาแบนๆได้นะท่านฟังไม่ใช่เพราะโครงสร้างของเท้าเสียแต่เพราะว่าเท้าของเด็กอยู่น้อยๆในวัย1ขวบ2ขวบ3ขวบเนี่ยครับเป็นวัยที่มีไขมันอยู่ในอุ้งเท้าแยะมันได้ดันให้ดูมันก็เป็นลูกเท้าแบนตอนเต่าเลี้ยงหลานเห็นเขาเท้าแบนไหม
0: ไม่มีอาจารย์ไม่เห็นหนูโชคดีอย่างไม่เห็นที่เขาเป็นแบบนั้น
2: ครับแต่บางทีถ้าคุณแม่ตอนที่ตั้งครรภ์อ้วนด้วยนะไขมันมันส่งผ่านทางสายเลือดเข้าไปถึงเด็กเยอะถ้าเด็กคลอดออกมาก็จะมีไขมันในแขนขาเยอะขึ้นด้วยนะครับเด็กจึงดูอันน้ำหนักสูงกว่าธรรมดานิดนึงแล้วก็บางทีแม่เป็นเบาหวานเราในปัจจุบันนะครับเด็กคลอดมาก็จะมีลักษณะที่เห็นชัดเจนคล้ายๆว่าเท้าแบนบางทีพามาหาคุณหมอเลยนะอายุแค่ขวบสองขวบเนี่ยโอ้ยคุณลูกหนูทำไมเท้าแบนจังเลยไม่มีอุ้งเท้าเหมือนเด็กคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าเท้าแบนในเด็กเล็กเนี่ยบางทีเราต้องเฝ้าดูต่อไประยะหนึ่งนะเพราะเท้าแบนในเด็กจะพิจารณาว่าเป็นโรคเท้าแบนต่อเมื่อพ้นอายุสัก 3-4 ขวบ 5 ขวบไปแล้วนะอายุน้อยๆเนี่ยพิจารณายากแล้วเราก็ไม่อยากจะเอ็กซเรย์ดูกระดูกเด็กมากนักเพราะว่าเด็กกำลังเติบโตนะครับก็จะไม่อยากให้แสงเอ็กซเรย์ไปรบกวนเขาด้วยก็จึงเฝ้าดูไประยะหนึ่งเท้าแบนจึงมีอาการที่มักจะต้องเฝ้าดูอีกต่อไปและอีกอันที่ร่วมกันกับเท้าแบนก็คือข้อเข่าชิดกัน
0: เดินเหมือนเป็ดเดินเหมือนเป็ด
2: ใช่บางทีเราเรียกว่าน็อกนีนะครับนีแปลว่าหัวเข่าน็อกนีแปลว่าเข่าสองข้างมันชิดกันเลยเข่าซ้ายเข่าขวาปกติแล้วเวลายืนก็จะมีช่องว่างระหว่างเข่าสองข้างพอสมควรนะอย่างนั้นก็เอานิ้วสอดไปได้สองสามนิ้วแหละช่องเนี้ยนะครับช่องระหว่างเข่าซ้ายเข่าขวาแต่เด็กที่อ้วนเด็กที่มีข้อท้าแบนนะครับมักจะมีอาการน็อกหนีร่วมด้วยนะครับแต่ว่าเด็กเล็กๆเกิดขึ้นมาโอกาสที่จะเกิดความผิดรูปของข้อเท้าครับของเท้าของหัวเข่าเนี่ยมันมีขึ้นสูงมากเนื่องจากเพราะเด็กอ้วนน้ำหนักตัวเกินกว่าค่าปกติของเด็กเขาแรงที่กดลงไปที่พื้นจึงไปกระทำผลต่อทั้งฝ่าเท้าทำให้ฝ่าเท้าเขาสร้างอุ้งเท้าตามธรรมชาติไม่ได้คนทุกคนต้องมีอุ้งเท้าครับเพื่อให้เดินแบบมีลีลาเดินไม่ได้เดินแบบตุ๊กตาไม้นะคนทุกคนต้องมีหัวเข่าที่อยู่ตรงเป๊ะลงมาเลยมันก็จะทำให้มีช่องว่างระหว่างเข่าซ้ายกับเข่าขวาได้อยู่อย่างน้อยคุณพ่อแม่ก็สามารถสอดนิ้วผ่านทั้งสองเข่าได้แต่ว่าเด็กกลุ่มที่มีน้ำหนักอ้วนขึ้นนะครับมักจะมีปัญหากันเรื่องของการสร้างอุ้งเท้าเหล่านี้จนเห็นเป็นเท้าแบนซึ่งเราบอกแล้วว่าจะพิจารณาว่าเด็กเท้าแบนหรือเปล่าเมื่อพ้นอายุ 3-4 ขวบขึ้นไปแล้วนะครับเล็กกว่านี้เรายังไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรคเท้าแบนเพราะมันเป็นไขมันที่ไปอุ้งไปสะสมในฝ่าเท้าซะมากกว่าทำให้ดูมันก็เด็กเท้าแบนนะครับแต่น็อกนีก็คือหัวเข่ามาชนกันสองข้างมาแปะกันมากบางทีมากดกันเลยนะเดินแต่ละครั้งนี่ดูแล้วเห็นเลยเขาว่าแทนที่เท้าเด็กจะตรงๆลงไปจากสะโพกลงไปตรงๆนะครับมันหวั่มเข้ามาหากันซ้ายกับขวามาอยู่ติดกันเลยบางทีเขาเรียกว่าน็อกนีเขาว่าเข่าสองข้างมันน็อกกันนะนีแปลว่าเขาเข่านะครับก็เลยทำให้มีปัญหามากมายทั้งน็อกนีแล้วจะก็เท้าแบนนี่ครับถ้าลดความอ้วนลงลดน้ำหนักเด็กลงนะครับไม่ให้เด็กโตขึ้นแบบอ้วนเกินไปเนี่ยอาการเหล่านี้จะถูกพัฒนาการ development ตามกระบวนการเติบโตของเขาและพอพ้นสัก 3-4 ขวบผ่านไปเข้าเรียนชั้นประถมก็อาการเหล่านี้ก็จะหายไป เพราะมันเกิดจากการพัฒนาการของเด็กนะครับถ้าน้ำหนักกด

0: มากเกินไปจะเป็นปัญหามากก็คุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆอ้วนจำบ้ำว่าน่ารักจังเลยน่ากอดด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากเกินกว่าระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นปัญหากับเรื่องของทั้งเท้าทั้งข้อเท้าและโคเข่าด้วยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับท่านฟัง
1: อาจารย์แต่บางทีเห็นเขาเลิกเรียนเลิกเรียนหิวอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็อดไม่ได้นะสงสาร ซื้อให้กินหนูหิวป้าอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงตอนนี้หน้าโรงเรียนมักจะมีของประเภทเยอะขายเยอะเลยนะพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านก็จะมาใส่รถเข็นมาขายตามหน้าโรงเรียนนะซึ่งเราดูจริงๆก็เห็นว่าบางทีเด็กควรจะเลิกโรงเรียนแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านไปกินขนมที่คุณพ่อแม่เตรียมให้มากกว่าแต่บางทีเขาซื้อง่ายคนที่ไปรับเด็กไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเด็กที่เราให้ไปรับให้ก็ได้ตามแต่เขาก็จะซื้อของให้เด็กกินซึ่งตัวเล็กขนาดนั้นนะครับ3ขวบ4ขวบ5ขวบกินเข้าไปแก้วนึงก็ถือว่าน้ำตามันเวอร์ละสุดท้ายก็กลายเป็นเด็กที่อ้วนขึ้นที่พูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเด็กจะอายุเท่าไหร่นะครับสุดท้ายของการอ้วนขณะที่อายุเล็กๆมันจะส่งไปให้เป็นเด็กไปรุ่นที่อ้วนนะครับถ้าเด็กอ้วนเหล่านี้ก็เป็นลูกโซ่เป็นสายโซ่ต่อไปถึงการที่เป็นคนที่อ้วนตอนที่อายุมากขึ้นเราจึงมีคนอ้วนเพิ่มขึ้นมากขึ้นปัจจุบันนี้มากมายนะซึ่งผมคิดว่ามีแต่ผลเสียทั้งโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งโครงสร้างของกระดูกกระเดี่ยวข้อต่อต่างๆไม่สมบูรณ์แบบไม่ตรงไปตรงมาพออายุมากขึ้นมากขึ้นแต่รักษาแต่การแก้ไขข้อต่อเหล่านี้ที่มันบิดเบี้ยวไปผิดเพี้ยนไปก็เป็นเรื่องลุ่งยากกับเด็กมากนะครับแถมออกกำลังกายเล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นกับเพื่อนแท้สนุกสนานไม่ได้ด้วยเพราะน้ำหนักตัวเยอะเพื่อนๆก็วิ่งกันพริ้วเลยเด็กที่อ้วนก็มักจะไปช้ากว่าเถื่อถากว่าก็เป็นแค่เป็นปมด้อยของเด็กโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าโอ้ทำให้เด็กอ้วนนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยพัฒนาการต่างๆเสียหายรูปร่างเสียหายรวมทั้งสังคมของพวกเด็กก็จะมีปัญหาด้วยอันนี้เขาไม่มาบ่นกับเราหรอกนะเด็กๆแต่ศึกษาดูแล้วรู้เลยครับว่าบางทีเพื่อนๆในกลุ่มของเด็กกลุ่มเนี้ยเขาพยายามแยกตัวจากเด็กอ้วนเพราะว่าเล่นด้วยแล้วไม่สนุกอ่ะเด็กก็ต้องสนุกกับเก่าเห็นเพื่อนเห็นด้วยนะมีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งสามสี่คนห้าคนสนิทกันก็อยากจะวิ่งเล่นไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเด็กที่อ้วนกว่าเทอะทะกว่าก็จะไปได้ช้ากว่าก็เลยไม่เป็นไปตามกลุ่ม move ไปตามไปเพราะไม่ไปพร้อมกลุ่มเขาเองนี่คือเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่ผมเชื่อว่าคุณพ่อกับแม่พยายามเลี้ยงเด็กให้มีน้ำหนักตัวที่พัฒนาการขึ้นมาตามกระบวนการเพราะโรงเรียนทุกโรงเรียนเขาจะคอยวัดคอยเช็ครูปร่างความสูงเด็กลูกเราอยู่แล้วนะเวลาคุณพ่อกับแม่เขาบอกคุณพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกอ้วนขึ้นแล้วนะคะอันนี้ต้องควบคุมให้ดีให้ชัดเจนให้เหมาะสมที่จะได้เติบโตไปอย่างเป็นปกติเป็นปัญหาที่พ่อแม่รับรู้แต่ว่าไม่ตระหนักเท่าไหร่พอคิดว่าเด็กอ้วนนิดนึงก็น่ารักดีแข็งแรงดีจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาทุกอย่างทุกด้านทั้งด้านของร่างกายและด้านของจิตใจเด็กด้วยกับเพื่อนๆ เขานะครับ
1: คุณผู้ฟังมีเด็กอ้วนในบ้านของหนูเนี่ยอาจารย์เริ่มอวบขึ้นสิ่งแรกที่พยายามทำได้ก็คือลดน้ำอัดลมก่อนอันดับแรก อาจารย์เชื่อไหมด้วยความที่มันอากาศร้อนเราก็คิดว่าแบบซื้อมาติดบ้านไว้เด็กๆ ก็กินได้แต่อย่าเยอะ อาจารย์เพิ่งกลับไปอีกทีหมดตู้แล้วอ่ะหมดขวด หนูก็ไม่ซื้ออีกเลยตั้งแต่นั้นก็เลยบอกว่ากินน้ำเปล่าดีที่สุด นะคุณผู้ฟังแล้วสิ่งนึงที่เราเห็นเด็กเลิกเรียนนะอาจารย์เอากินของหน้าโรงเรียนก่อนรองท้องกลับไปบ้านเอากินอีกรอบนึงเลยอย่างเงี้ยโอ้โหหนูแบบสงสารก็คงหิวแหละอาจารย
0: ์ใช่ครับคือเด็กหิวอะเด็กยิ่งอ้วนยิ่งหิวครับเป็นธรรมดาวัยเขากำลังเติบโตอะวัยเด็กไม่เหมือนวัยผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เป็นที่หิวเพราะว่าอยากจะกินมีเจตนาจะกินแต่ว่าเด็กเขาไม่ใช่นะครับเพราะร่างกายเขาเมื่ออ้วนขึ้นเขาต้องการแคลอรี่มากขึ้นด้วยทำปกติก็เลยทำให้เด็กหิวซะใหญ่กลายเป็นว่ากินต่างๆมื้อเย็นดับเบิ้ลก็เป็นเลยกินจากหน้าโรงเรียนมาแล้วเราพ่อแม่ก็ไม่เห็นไม่รู้พวกที่พ่อแม่ไม่ได้รับลูกเองนะให้คนอื่นไปรับให้ก็พอได้ถึงโรงเรียนเด็กก็ หนึ่งมื้อไปแล้วเต็มเต็มไปแล้วครับนี่คือตัวปัญหาของเด็กนะครับที่เราคิดว่าถ้าเกิดเราช่วยกันดูแลแต่ยิ่งคุณครูที่โรงเรียนกรุณาให้เด็กได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วยว่าถ้าหนูอ้วนตอนเนี้ยอีกหน่อยโตขึ้นหนูก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนตามไปด้วยเพราะว่ามีการสืบเนื่องความอ้วนต่อเนื่องกันระหว่างเด็กอ้วนกับผู้ใหญ่ที่อ้วนเนี่ยเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเป็นสายโซ่นะครับท่านผู้ฟัง
1: อธิบายแล้วก็เปรียบเทียบเนี่ยเห็นไหมป้าอ้วนสวยไหมบอกไม่สวยนั่นแหละถ้าหนูกินเยอะหนูก็จะเป็นป้านี่แหละ
0: อันนี้มันสำคัญมากนะครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยครับมีความสำคัญในการที่จะชักชวนให้เด็กเข้าใจนะถึงความเป็นจริงว่าถ้าเกิดมันมากเกินกล้ามากเกินไปหนูจะเติบโตขึ้นมารับปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตัวอย่างช่วยเนี่ยเห็นด้วยเลยครับเพราะเด็กเขาจะไม่ค่อยอยากเป็นอย่างบางรุ่นบางคนบางกลุ่มที่เราชี้ให้เห็นนะก็เป็นวิธีการสอนที่น่าจะสะดวกด้วยสำหรับญาติพี่น้องผู้ปกครองที่จะดูแลลูกนะครับแต่ต้องให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับท่านสั่ง มีนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยครับคนก็จะเป็นรูปร่างโอเวอร์เวทกันทุกคนซึ่งเป็นปัญหาในการดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่า NCD ปัจจุบันนี้เช่นพวกเบาหวานพวกความดันต่างมันทำให้คนเป็นเบาหวานอายุน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งความดันทั้งอะไรต่างไขมันในเลือดก็สูงขึ้นแต่คนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆจนสร้างเราจะมาบุกคนในกลุ่มวัยทำงานระยะต้นแล้วล่ะท่านฟังซึ่งอันนี้น่ากลัวมากเนื่องจากตามมาของการอ้วนก็คือ NCD โรคในกลุ่มนี้16โรคนะครับทำร้ายคนก่อนวัยอันควรซึ่งผมก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับเพราะอนาคตจริงเราไม่รู้จะพัฒนาไปถึงไหนอาหารการกินก็ซื้อง่ายขายคล่องแถมมักจะบวกหวานมันเค็มหวานจัดเค็มจัดมันจัดเข้าไปในอาหารแทบทั้งนั้นแม้กระทั่งขายเด็กก็ยังไม่คิดเลยว่าจะทำให้เด็กอ้วนขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่ที่ไปขายของอยู่ที่หน้าโรงเรียนต่างๆในกรุณาพิจารณาความเหมาะสมด้วยเพราะลูกเขาก็คือคล้ายๆกับเราต้องดูแลให้เขาด้วยไม่ใช่เอาแต่ตังค์กำไรอย่างเดียวนะครับ
1: คือบางสิ่งบางอย่างอะของกินของอะไรหรือเด็กหิวอะไรอะเราปฏิเสธความรู้สึกเราไม่ได้นะอาจารย์เพราะว่าอะไรวะเราสงสารนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกว่าดุไว้ก่อนนะอย่าไปกินมื้อหลักๆเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นที่บ้านเลยแล้วการประหยัดด้วยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นตั้งแต่ขออนุญาตมองมาถึงเรื่องของภาวะเด็กอ้วนที่อาจารย์กำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเท้าแบนไม่ว่าจะเป็นเข่าชนกันทั้งสองข้างก็เกิดจากภาวะเด็กอ้วนทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับถ้าเด็กจะเกิดขึ้นเองตามที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์จะเกิดท่าแบนขึ้นมาเองโดยไม่ต้องอ้วนแต่ส่วนใหญ่แล้วนำด้วยเด็กอ้วนครับน้ำหนักสูงน้ำหนักเยอะกดลงไปที่ฝ่าเท้าเวลาเขาก้าวทุกก้าวเดินเนี่ยน้ำหนักมันรับมากเกินไปกระดูกที่กำลังฟอร์มรูปร่างส่วนทรงของฝ่าเท้าที่ดีฟอร์มหัวเข่าที่ตรงเป๊ะขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยต้องบิดเบี้ยวเข้าไปนะครับกลายเป็นน็อกนีเข่าชนกันติดกันกลายเป็นคนเท้าแบนโดยที่ไม่มีโรคตัวนี้มันนำมาก่อนจากการคลอดจากท้องแม่นะครับมาพัฒนาการทีหลังนะท่านนะเกิดจากน้ำหนักที่มันโหลดมาเชื่อมตัวเนี่ยครับจากตัวอ้วนของเด็กขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยมันเกินกว่าที่กระดูกจะรับได้กระดูกกำลังปรับรูปร่างตัวเองก็เลยปรับตัวตามน้ำหนักที่เยอะปรับไปแล้วมันคืนกลับไปได้ครับผ่านไป2ปี3ปีขาเท้าก็แบนเข่าก็เข้ามาชิดกันเรียกว่าน็อกนีมากเกินไปนี่คือสิ่งที่หมอกระดูกเราก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าอันนี้เด็กเหล่านี้ก็จะสุกส่งสุกปรึกษามาข้ามมาแดกมาที่กระแดกพอกระดูกนะซึ่งพอเด็กมาเนี่ยมักจะเลดไปเยอะละเด็กอ้วนขึ้นเยอะละ6ขวบ7ขวบนูนพุงโป่งมาแล้วนะครับก็ถือเป็นปัญหามากในการที่จะไปดูแลเพราะเราจะไปลดน้ำหนักให้เด็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องร่วมมืออย่างยิ่งเลยนะค่อยๆลงช้าๆด้วยเพราะเด็กกำลังเติบโตอ่ะไปกดดันเรื่องอาหารการกินต่างๆเหล่านี้มากก็ไม่ได้เพราะยังไงเขาก็จะเป็นคนที่ไม่โตเหมือนปกติแต่ไม่ให้เลยก็ไปกดดันเรื่องโครงสร้างของแขนขาต่างๆให้เป็นปัญหามากมายมีทั้งโปรยคอทั้งด้านและเสียเยอะแยะเลยนะ

0: ลายปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองต้องร่วมมือกับหมอในการที่จะช่วยแก้ไขอย่างจริงจังเลยครับถ้าปล่อยให้ดำเนินต่อไปสายโซ่นี้ก็จะคือส่งให้เด็กคนนี้กลับอ้วนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่มีปัญหามากมายนะผมทั้งสุดท้ายเกิดเป็นโรค NCD ครับ
1: แต่ความจริงหรือสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ไม่ใช่ไม่มีทางแก้นะคะน้องยังอ้วนหรือว่าน้องยังมีน้ำหนักเยอะมันมีวิธีแก้ไขอยู่คุณฟังอาจไม่ได้สายเกินไปที่เราจะลงมือปฏิบัติณตอนนี้นะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ครับใช่ครับเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เยอะของเด็กเนี่ยครับถ้าอายุยังน้อยเนี่ยมันลดได้ง่ายนะเพราะร่างกายเขาจะเรสปอนต่อการปรับพฤติกรรมการกินกันละเนี่ยพฤติกรรมกับความไม่หวานจัดไม่เค็มจัดไม่มันจัดพวกนี้นะครับเรสปอนต์ได้ดีกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยจะเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เข้าใจนะจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ควรจะให้เด็กกินอะไรที่ไม่ควรให้เด็กกินเนี่ยถ้าคุณพ่อแม่ร่วมมือเต็มที่ผู้ปกครองมีผลถึง 70-80% ทีเดียวโรงเรียนก็ร่วมมือด้วยตัวครูกับผู้บริหารโรงเรียนที่มีเด็กเล็กนะครับจะต้องคำนึงเรื่องพวกนี้ให้ดีว่าการจัดร้านค้าที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนตอนเด็กเลิกเรียนเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญพวกกระจายออกไปไกลกว่าหน้าโรงเรียนสักนิดนึงแต่เด็กก็เดินไปซื้อได้วิ่งไปซื้อที่ง่ายมากเลยอะน้ำหวานหวานน้ำกาแฟต่างนี่เยอะแยะได้ง่ายเลยอะนะครับช็อกโกแลตต่างๆที่ไปออกหวานสุดท้ายกว่าจะมาถึงพ่อแม่มารับพ่อแม่ก็ไม่เห็นนะว่าลูกไปจัดการมาหนึ่งมือแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถึงโรงเรียนก็รับลูกกลับบ้านไปที่บ้านก็ไปเติมอีกมื้อนึงที่บ้านอีกนะครับก็จะกลายเป็นว่าอ้วนแน่ๆลูกคนนี้
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์หรือว่าแชร์กันนิดนึงก็ได้นะคะสำหรับเรื่องของการดูแลลูกน้อยนะลูกน้อยในที่นี้ต่อมาถึงประถมหรือว่าอนุบาลก็ได้คุณผู้ฟังที่ติดขนมหวานติดน้ำหวานอะไรพวกนี้นะคะมีวิธีการดูแลเขาอย่างไรได้บ้างแชร์กัน SMS 4689899นะคะ YouTube Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะอาจารย์เต่าอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงพอดีเมื่อสักครู่เต่านำเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งมาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะของหมอมหิดลพูดถึงอาการปวดข้อมือเรื้อรังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบแต่อาจารย์ปัจจัยเสี่ยงของโรคข้อมืออักเสบ 4-5 ข้อที่พูดไปเนี่ยมันก็เข้าข่ายล่ะแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่มันเข้ามาเป็นสาเหตุคือโรคเบาหวานกับรูมาตอยมันเกี่ยวข้องด้วยเหรออาจารย
0: ์ใช่เลยข้อมือเส้นเอ็นอักเสบจากที่เกิดขึ้นสมัยก่อนนู้นนะครับโรคเหล่านี้ครับทั้งเบาหวานทั้งรูมาตอยเหล่านี้ครับเกี่ยวข้องได้น้อยมากมันเกิดจากการใช้งานแต่ก่อนเนี่ยครับแต่ปัจจุบันนี้ได้บอกเลยครับว่า NCD มันเกิดในคนอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมันมารบกวนการทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทแถวข้อมือได้เยอะเลยซึ่งเบาหวานนะครับเลยกลายเป็นต้นชื่อเบาหวานชื่อหวานหวานหวานเจี๊ยบๆแต่ผลตามมาของเบาหวานปัจจุบันที่เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีกทั่วหมดเลยทุกแผนกของการเป็นโรคเลยนะครับหมอก็ดูเองก็เดือดร้อนตามไปด้วยแต่รับผลจากเบาหวานก็คือมันไปทำให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทต่างๆได้เยอะขึ้นทั่วไปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดกันนะครับตอนนี้หมดเวลาพอดีปิดเบรก
1: นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสาร